0: เศษเกลือไปหน่อยจะดีมากอาจารย์แช่ไว้สัก10 หรือ 20 นาทีค่ะแล้วไอ้ตรงคลี่คลายหรือหนังอะไรพวกเนี้ยมันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะนิ่มทำให้เราตัดเล็บง่ายและอีกอย่างนึงมันจะมีร่องแตกตรงปลายเท้าอ่ะอาจารย์ไม่ได้โฆษณานะอาจารย์หนูก็จะใช้วาสลีนน่ะดีสุดแต้มๆให้ท่านอะไรเงี้ย
1: คือบอกเลยครับว่าครีมที่ทาเนี่ยครับถ้าไม่ต้องไปเลือกยี่ห้อนู้นนี่นั่นแล้วก็ที่โฆษณาทีวีอ่ะเอาที่มันเคยใช้น
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่บ้านเราเคยใช้นั่นแหละครับเหมาะกับผิวหนังของพวกเรานะ
0: โอ้โหอาจารย์แล้วต่างจังหวัดนะยิ่งช่วงหน้าหนาวนะโอ้ไม่ต้องพูดถึงละคือหนูก็เคยสมัยก่อนอ่ะส้นเท้าแตกแล้วพื้นบ้านอ่ะเป็นพื้นกระดานไม้มะค่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันแสบสวงมากเลยนะอาจารย
1: ์ครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เราเอาเรื่องมาพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเลือกเจาะจงเลยครับในชีวิตประจำวันของคนไทยเลยนะผู้แบบที่ชีวิตเราอยู่กับมันจริงๆอะนะเป็นอย่างนี้ครับทุกบ้านทุกเมืองคนไทย70 ล้านคนทั่วทั้งประเทศไทยกวาดทองเนี่ยเจอปัญหานี้ทั้งนั้นแหละครับแต่เราอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเราฟังแล้วบางทีหมอเอาอะไรมาพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ครับหมอทั่วๆไปตามต่างอำเภอตามรปศต.ก็เจอทุกวันนะครับทำแผลให้คุณแม่ที่เป็นเบาหวานแล้วมีรอยแตกที่ฝ่าเท้าเนี่ยมันยุ่งยากเสียเวลามากเลยครับทั้งวันครับนั่งทำคนไข้มาเยอะแยะไปหมดไปถามดูสิครับคุณพยาบาลก็ทำแผลให้คนไข้ที่ฝ่าเท้าหนังแตกเนี่ยแย่มากเลยครับที่เราที่ติดเชื้อแล้วก็ยิ่งมายุ่งกันใหญ่เลย
0: คุณผู้ฟังลองทำดูนะแม้กระทั่งตัวคุณผู้ฟังเองอะลองแช่ดูคือเวลาหนูรู้สึกเมื่อยเท้าเมื่อยอะไรอาจารย์ก็จะแช่น้ำอุ่นอะก่อนนอนแล้วก็มันจะทำให้รู้สึกว่าพอนวดไปขอโทษนะอาจารย์อย่าบอกกันนะคลี่คลายมันก็หลุดออกมาดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ทุกอย่างมันเกิดจากการเป็นดีหมดครับ
0: เ
1: ริ่มจากแช่น้ำอุ่นก่อนนะครับ
0: ใช
1: ่แช่แบบสบายๆนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆนะครับสักพักเนื้อหนังมันจะนุ่มขึ้น
0: จริง
1: นะถ้าไม่มีรอยแตกลึกก็ทาแค่ครีมกันชื้นนั่นเองครับจะช่วยได้มอยเจอร์ไลเซอร์พวกนี้ครับถ้าคุณจะสบายขึ้นเป็นมากก็ไปพบหมอผิวหนังนะครับ อย่ารอช้าโดยยิ่งรอยแตกที่มันลึกลงไป2-3 รอยเงี้ยแถวฝั่งครับอย่าไว้ใจโดยยิ่งถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานด้วยยิ่งอย่าไว้ใจเลยนะครับ
0: ท่านผู้ฟังนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีประสบการณ์แชร์กันเนาะสุขสบายๆเราก็ยังพูดคุยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เนาะคุณผู้ฟังอ่ะ
1: ก็ว่ากันวันแม่เราสั่งเลือกยากนะเรื่องเนี้ยนึกถึงเซตตั้งนานนี่ทั้งประเทศไทยเนี่ยให้คนฟังได้ทั้งประเทศเพราะรายการเราออกอากาศทั่วประเทศครับตัวทั้ง YouTube ด้วยนะคนแคนาดาต่างแดนก็ออกอากาศด้วยถ้ามีอินเทอร์เน็ตคุณก็ฟังรายการให้ผู้ติดตามได้ทั่วโลกนะ
0: ใช่ผ่าน Mcot Connect นะคะของอสมทของเรานะคะโหลด Mcot Connect ฟังได้ทุกคลื่นในเครือข่ายของอสมทรวมทั้งดูทีวีได้ด้วยนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเราพักกันสักนิดนึงดีมั้ยคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: กลับมาค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
0: ้กลับมาในช่วงที่2ค่ะ7:06 นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะ

0: ผู้ฟังคะช่วงแรกอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของอาการหนังฝ่าเท้าแตกนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าเอ๊ะฝ่าเท้าฝ่ามือของเราเนี่ยไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันนะคะไม่มีรูขุมขนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เวลาเราทำอะไรตกใจนะมักจะมีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าคุณผู้ฟังเคยไหมเวลาแบบโทรศัพท์มาจากที่บ้านหรือใครชอบโทรมาดึกๆหรือใครชอบโทรมายามวิกาลแล้วมันต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายแน่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรารับโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก่อนจะรับโทรศัพท์อ่ะเหงื่อมันจะออกที่ฝ่ามือแล้วก็ใจมันก็จะสั่นนะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นมั้ยแม่เต่าเนี่ยนะสมัยก่อนเป็นนักเรียนเนาะโทรกับบ้านเนี่ยนะแกต้องตั้งสติก่อนลูกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าใจสั่นมือในเหงื่อแตกเต็มไปหมดอาจารย์กลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภูมิใจเสนอจริงๆนะท่านผู้ฟังพูดเรื่องนี้ครับผมไม่เคยรักษาใครพวกนี้หรอกในตอนอายุที่เป็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนที่เป็นหมอหนุ่ม3ปีแรกไปประจำอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินเนี่ยเคยคนไข้พวกนี้เยอะเลยนะชาวบ้านก็เป็นกันเยอะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดไอ้พร้อมประจำอำเภอหัวหินนะครับเยอะเลยก็รักษาทำแผลให้อะไรได้ให้ครับแต่ก็จากมาพอเป็นอาจารย์หมอกระดูกปั๊บเนี่ยก็เลยไม่ได้รักษาโรคคนนี้เพราะคนไข้ถังเท้าแตกเขาไม่มาหาหมอกระดูกครับท่านผู้ฟังเขาไปหาหมอทั่วไปนะน้องพยาบาลก็ช่วยดูแลแต่จึงจำได้เสมอว่ามันเกิดขึ้นจริงๆและนึกได้โอ้พูดเรื่องนี้เถอะวันนี้วันแม่นะครับสัปดาห์ที่เราอุทิศให้แม่ทั้งสัปดาห์เลยก็คุณแม่ลองฟังดูนะครับลูกๆของฟังด้วยเพื่อจะให้ความรู้ไปบอกคุณแม่นะครับเรื่องของหนังเท้าแตกนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเพียงแค่ลดน้ำหนักตัวลงถ้าทำได้นะครับดื่มน้ำให้เยอะหน่อยมันจะชุ่มชื้นเพราะมันมีต่อมเหงื่อเยอะที่หนังฝ่าเท้านะคุณกินน้ำเยอะมันก็ส่งไปที่น้ำไปทำให้ชุ่มชื้นไม่ให้แห้งเกินไปจะได้เป็นไอ้หนังแตกๆหนาๆนี่เป็นน้อยลงนะครับรวมทั้งแค่น้ำอุ่นหรือน้ำเตาแนะนำเนี่ยถูกต้องนะครับก่อนก็จะอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็นั่งดูละครเนี่ยแช่สักหน่อยตอนนี้สบายสบายนะครับไม่ยากแล้วก็ทาครีมมอยเจอร์เซอร์ครีมโลชั่นพวกนี้ครับที่ท่านคุณใช้ในบ้านเราเนี่ยทาสักหน่อยนะจะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ป้องกันตัวไว้ก่อนแหละเออนะส่วนลูกๆก็คอยมองคอยจ้องครับว่าแผลมันลึกหรือเปล่าเยอะหรือเปล่าจับแม่ไปหาคุณหมอถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานด้วยยิ่งต้องจ้องบ่อยเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะแผลที่เท้านี่มันเป็นเรื่องปกติมันเรื่องยุ่งยากพอสมควรนะแล้วก็ลองฟังซ้ำดูครับเพราะว่าผมใช้จากประสบการณ์ที่เป็นหมอหนุ่มๆตอนนั้นจำได้เลยว่าเคสนี้มาเนี่ยถึงแม้มันจะดูเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะแต่ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะท่านผู้ฟังเพราะเขาทำอาชีพเกษตรกรรมเขาไม่ได้นะยิ่งที่เดียวพออีกนั่นพวกชาวเรือนะ
0: ใช่
1: มันต้องออกเรือ
0: มันต้องลุยสวนลุยโคลนทำไร่ทำนาบางครั้งลงไม่ได้
1: มันคือชีวิตประจำวันของเขาเองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มอบให้คุณแม่เป็นไฮไลท์สัปดาห์นี้2569มอบไฮไลท์อันนี้ให้กับคุณแม่เลยนะครับต้องฟังซ้ำดูนะท่านผู้ฟังครับหลานฟังซ้ำดูด้วยว่ามันเป็นยังไงผมพยายามทำให้รายการมันดูสบายๆอ่ะเลยพูดไม่ให้มันเป็นวิชาการมากจันทร์กับศุกร์เราพูดไม่ให้เป็นวิชาการมากเกินไปนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อโอเค
0: นะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอันนี้ยาวนิดนึงนะคะ
1: คือ
0: คุณฉลองค่ะบอกว่าอายุ44สูง167น้ำหนัก84เป็นโรคเบาหวานล่าสุดน้ำตาลอยู่ที่184ตอนนี้ผมปวดฟันเนื่องจากฟันเป็นรูไปคลินิกเพื่อที่จะถอนทีนี้คุณหมอบอกว่าถอนไม่ได้เพราะน้ำตาลสูงนะน้ำตาลสูงได้อยากจะถามว่าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วมันสามารถถอนได้ไหมครับคุณหมอเพราะว่าผมได้กินยาแก้ปวดมา3อาทิตย์ละจะอันตรายหรือเปล่าหมอที่คลินิกบอกว่าให้ลดเบาหวานให้ได้ถึง130ก่อนแล้วค่อยถอนแต่ตอนนี้มันทรมานมากเลยครับอาจารย
1: ์เหมาะเห็นด้วยครับไปหาหมอทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยนะครับเพราะคุณหมอจะได้มีคุณหมอทางด้านเบาหวานคอยช่วยดูแลร่วมด้วยนะที่โรงพยาบาลมีหมอหลายสาขาเข้าปรึกษาค่าแผนกกันดูไข้คนเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ทั้งควบคุมน้ำตาลในคุณให้ดีขึ้นนะครับเมื่อเหมาะสมเมื่อไหร่คุณหมอก็จะจัดการเลือกฟันของคุณให้ระหว่างนี้เขาอาจจะช่วยดูแลจุดๆที่มันมีอาการเจ็บปวดที่คุณโดนมา3สัปดาห์แล้วเนี่ยนะช่วยได้ก่อนด้วยคุณจะได้เบาความลำบากเรื่องอาการเจ็บปวดลงด้วย

0: เลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ๆกันที่คุณอยู่นะครับจะดีมากเพราะคุณหมอก็จะปรึกษาข้ามแผนกกันระหว่างหมอฟันกับหมอเบาหวานอะไรพวกเนี้ยมาช่วยกันดูแลนี่ครับผมพูดตรงๆเลยมันเป็นข้อเสียของการที่หมอเฉพาะทางมากเกินไปงั้นหมอฟันก็จะให้คุณหมอเบาหวานมารักษาให้นะหมอเบาหวานก็รักษาปรึกษาข้ามแผนกกันอยู่นั่นแหละคนไข้จึงต้องเจอหมอหลายคนมันก็เลยกลายเป็นอาการปัญหามากของยุคใหม่แต่จะเลยรุ่งเรืองการแพทย์มันเยอะขึ้นก็จริงนะเพราะหมอเฉพาะทางก็จะลงลึกในทุกเรื่องแต่ลึกทุกเรื่องเนี่ยทำให้เขาแยกตัวไปจากโรคอื่นๆที่เป็นชีวิตของคนนะครับปวดฟันเนี่ยครับท่านผู้ฟังมันเจอไม่แยกไม่เลือกคนหรอกครับใครๆก็ต้องมีโอกาสปวดฟันได้ทั้งสิ้นนะก็เห็นใจน้องคนนี้มากเลยครับไปที่รักษาที่โรงพยาบาลเลยครับตอนนี้ปวดอยู่3สัปดาห์แล้วก็ท่าสงสารละนะครับคุณหมอก็จะปรึกษาข้ามแผนกกันเอง
1: หม
0: อฟันในโรงพยาบาลก็จะติดต่อกับหมอทางด้านเบาหวานได้เลยเขาเคสนี้เขาเจอบ่อยครับท่านฟัง
1: ค่ะเขาเข้าใจที่อาจารย์หมอพูดเลยนะเวลาต่อไปหาหมอนะโอเคหาหมอนี่เสร็จคุณหมอก็จะแอสไซน์ไปหาคุณหมอท่านอื่นต่อเช่นไปหาหมอตับรีบไปดูส่องตับดูซิไขมันพอกตับเยอะหรือเปล่าเอาไปหาหมอเกี่ยวกับสายตาจากสุแพทย์ซิมีปัญหาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: แค่นี้ก็สามสี่หมอแล้วบางทีเดือนนึงนัดแล้วก็นัดไม่ตรงวันกันด้วยนะจะบอกก่อน
1: จริง
0: เพราะเขาไม่ได้รู้กันว่าใครนัดวันไหนบ้างเขาก็นัดตามที่เขาสะดวกคุณหมอสะดวกก็ระบบพยาบาลก็สะดวกก็คือวันนั้นวันนี้สรุปทั้งเดือนเนี่ยครับมีหมอนัดไปตรวจสองสามครั้งอ่ะลูกก็ลำบากสิครับจนต้องหยุดงานลางานมาพาพ่อแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะหมอนัดไม่ตรงกันถ้าไปวันนึงแล้วเราตอนเช้านัดเรื่องนั้นตอนบ่ายนัดเรื่องนี้มันก็สบายสินะอย่างนั้นก็เบางานลูกลงลูกลางานเพียงวันเดียวก็ได้แต่บางทีคุณหมอเขาไม่รู้ไงว่าลูกๆลำบากด้วยผมสังเกตผมรู้ดีว่าลูกๆลำบากด้วยเพราะพ่อแม่มาหาหมอครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนพามานะครับให้แม่ปลอดภัยพ่อปลอดภัยด้วยก็นัดตรงๆวันกันนะครับหลบหน่อยลูกจะได้ลางานวันเดียวน่าจะสะดวกขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะแล้วการแพทย์มันแยกเป็นหมอเฉพาะทางมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้หมอแต่ละคนนั้นไม่รักษาโรคอื่นรักษาเฉพาะโรคที่ตัวเองเชี่ยวชาญเป็นสาขานั้นสาขานี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็สิ่งที่เป็นปัญหากับคนไข้ย้อนหลังกลับไปนะครับ
1: จริงๆถ้าเรารู้โปรแกรมล่วงหน้าเนาะอาจารย์มันก็จะวางแผนได้วางแผนได้อะไรอย่างนี้แหละนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังอมรชัยบอกว่าเมื่อก่อนรู้สึกแปลกๆเวลาจับของเนี่ยอาจารย์ไขมันจะไม่ค่อยกระชับนะคะขออภัยคุณผู้ฟังเมื่อก่อนรู้สึกแปลกๆเวลาจับของใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยกระชับจนตอนไปทำบัตรประชาชนถึงรู้ว่าลายนิ้วมือจางลงมากอาจารย
0: ์
1: พิมพ์ลายนิ้วมือยากมากมันเกี่ยวกันด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวครับเกี่ยวเพราะว่าถ้าคุณหยิบจะจับบ่อยๆนะลายนิ้วมือมันจะเจ็บชัดแต่บางทีเราก็ได้จับอะไรนะวันๆนึงอ่ะบางทีสมัยใหม่เนี่ยมันก็คือใช้แค่กดๆไถๆมือถือมันเบาจังเลยแล้วมันไม่เสียดสีอะไรมากไอ้รอยนิ้วมือต่างมันก็บางลงมากเพราะมันไม่ได้จับอะไรมันก็ไม่ต้องมีรอยลึกรอยลึกเหล่านี้ครับช่วยไม่ให้ลื่นนะต่างๆสำคัญมากเลยรอยนิ้วมือเนี่ยธรรมชาติไม่ได้ต้องการให้คุณไปแตะนู่นแตะนี่ไปแสดงตัวตนเลยไม่ใช่ครับธรรมชาติการคุณจับขอโดยไม่รื่นแต่คุณไม่ได้ใช้ไม่ได้จับบางทีก็แหมช้ามาก็แค่แปรงฟันนะจับแค่แปรงสีฟันอย่างอื่นก็ไม่เห็นจะจับเลยจับพวงมาลัยรถแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้นะก็คือตัวสำคัญมากลายนิ้วมือก็เลยบางลงบางทีแปะไปเนี่ยขออีกทีซ้ำอีกทีนี่เป็นยังไงครับ
1: นะคุณผู้ฟังท่านนี้มีวิธีการรักษาไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าจะแชร์เราไม่ได้แบบด้อยค่าการรักษานะคุณผู้ฟังอาจารย์ผู้ที่มีฝ่าเท้าแตกฝ่ามือแตกเนี่ยเขาบอกให้ใช้ปัสสาวะของเราเองใส่ภาชนะแล้วเอามือหรือเท้าแช่สักพักปล่อยให้แห้งเองวันละ2ครั้งประมาณ1สัปดาห์ก็จะเนียนเป็นปกติได้ผลมาหลายรายแล้วครับไม่เคยทำ
0: อันนี้ผมขอไม่แสดงความคิดเห็นนะครับ
1: นะคะก็มาที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเรียนถามนะคะอายุ71สูง157น้ำหนัก50ขาช่วงเข่าเนี่ยโก่งออก2

0: ข้างมาหลายปีแล้วแต่ก็เดินได้งอขาพับขาได้ปกติจนช่วงต้นปีนี้ขาซ้ายเริ่มจะมีปัญหางอขาพับขาไม่ได้ละถ้าฝืนก็จะเจ็บหลังเข่าทานยาแก้อักเสบช่วยได้บ้างแต่หลายเดือนเนี่ยเจ็บมากตอนนี้มีนัดที่โรงพยาบาลอีกเดือนกว่าระหว่างนี้ควรดูแลตัวเองหรือดูแลอาการนี้ไม่ให้แย่ลงอย่างไรบ้างคะทำ
1: แยกคำถามแยกคำตอบเป็นสองส่วนนะครับเป็นนี้นะส่วนแรกก็คือถ้าหมอคนไหนก็ตามแต่ที่เห็นอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจพบว่าเข่าสองข้างมันห่างกันเยอะขึ้นเลยเนี่ยเอาฝ่ามือสอดผ่านเข่าแล้วคนแค่ยืนตรงๆเนี่ยยืนคู่นะขาซ้ายขาขวาเนี่ยสอดผ่านได้เลยอ่ะฝ่ามือคนเนี่ยนะฝ่ามือหมอเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีทางได้หรอกถูกมันติดกันอ่ะหรือใกล้ๆติดกันมากเลยนิ่งตอนสาวๆหนุ่มๆเนี่ยเข่าสองข้างมันใกล้ๆกันมากเลยเคียงๆกันเลยอ่ะแต่พออายุมากมันห่างขึ้นว่าวิจัยได้โรคเดียวครับตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นข้อเข่าเสื่อมเป็นระยะที่1หรือ2หรือ3ก็ไปละนะในเคสพวกนี้ถ้าเป็นไข้ผมจะพยายามถนอมนะสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีให้คนไข้รู้สึกเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาต่อเวลาให้มากขึ้นนะครับดูแลแกไปสักประมาณ 2-3 เดือนทนุถนอมให้ยาช่วยให้ยาทายากินต่างๆที่เบาๆไม่ได้หวังจะให้ยาไปช่วยแก้อาการแล้วนะครับเพราะรู้ดีว่าเคสแบบนี้ครับเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่แย่ๆเข้าไปละการรักษาส่วนใหญ่แล้วถนอมไปสักพักหนึ่งเมื่อคนแค่มีอาการมากอย่างเช่นต้องที่เขามีเข่าซ้ายเริ่มมีปัญหาเจ็บนั่นแหละนะครับเหยียดไม่ค่อยได้งอไม่ค่อยออกเพราะข้อเข่าเสื่อมด้านซ้ายเนี่ยเข่าซ้ายเนี่ยตอนนี้มันพัฒนาการเยอะขึ้นแล้วนะครับผมจะชวนค่อยผ่าตัด
0: ในวัยในวัย71ปี
1: ผมจะชวนผ่าตัดชวนแล้วผมก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้แกตัดสินใจให้ลูกๆช่วยตัดสินใจให้พ่อแม่เนี่ยอีกสักพักหนึ่งเลยอ่ะระหว่างนี้จะสอนเรื่องกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะสถานที่คนไข้เดินไม่ค่อยได้คล่องแคล่วนะครับเริ่มมีการเจ็บปวดเนี่ยเขาจะใช้ขาน้อยลงไปกล้ามเนื้อที่รอบๆเข่าจึงเป็นตัวที่พยุงผมบอกแล้วกล้ามเนื้อมันช่วยทำงาน 50-60% ของเข่ามันจะเริ่มทุกชะงานน้อยลงมันจะเริ่มเล็กลงที่เรียกว่าซาร์โคเพเนียการเริ่มหย่อนคล้อยลงถ้าเราไม่บิ้วขึ้นนะครับถึงวันนั้นที่แกยอมผ่าตัดลูกๆบอกคุณหมอครับเอาแล้วครับตัดใจยอมผ่าตัดให้แม่แล้วกล้ามเนื้อมันเล็กลงมากแล้วไงผ่าตัดแล้วผลไม่ค่อยดีฟื้นตัวช้าผมจะสอนวิธีการเลยคุณป้าทำอย่างนี้นะให้ลูกไปซื้อไอ้เครื่องรัดข้อเท้าที่มันเป็นแบบเป็นคันน้ำหนักอ่ะนะเขาสัก3-2 โลเนี่ยมาพันแล้วก็ยกเหยียดก็นั่งดูทีวีให้กระตุกไว้เพื่อให้การเนี่ยมันไม่ต่ำมากเกินไปไม่อ่อนคล้อยมากเกินไปไม่รีบเล็กจนเกินไปถึงวันที่เราผ่าตัดให้สัก 4-5 เดือนได้คิวพอดีตอนนั้นคิวผ่าตัดข้อเข่าที่ในเมืองไทยมันไม่ใช่เร็วๆนะครับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็ตามโรงเรียนแพทย์กัน 3-4 เดือนนะ
0: รอคิวเน
1: าะจองคิวกันเยอะแยะคนช่วยแกฝึกกล้ามเนื้อให้ดีๆท่านผู้ฟังครับอันนี้กรุณาฟังผมด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะตัวท่านเองท่านจะไม่เจ็บไม่มากแต่เข่าเริ่มห่างจากกันมากเนี่ยฝึกเลยครับฝึกกล้ามเนื้อไปเลยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือใช้ยาช่วยกันตามแต่หรือใช้กายภาพบำบัดช่วยกันตามแต่คุณหมอเนี่ยพิจารณาให้น
0: ะ
1: แต่เมื่อไหร่ถึงจุดที่ต้องผ่าตัดเมื่อไหร่เนี่ยฝึกการนี่มันได้ประโยชน์คุณเองนะครับท่านฟังมันทำให้เราฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ตัวสำคัญ
0: อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้ฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยมันฝึกโดยวิธีไหนคะดูเห็นมันมีจักรยานกับที่แล้วเรานั่งอยู่บนเตียงสามารถฝึกได้ไหมอาจารย์ตรงเนี้ย
1: อันนี้ก็ได้ครับแต่พี่เรียกว่ามันจะทำลำบากเพราะมันบล็อกกระแดกกระแดกไปหมดบางทีก็ฟาดเข่าล้มฟาดกับหัวเข่าเราด้วยนะถ้าเอาแค่ฝึกเหยียดเข่างอเข่านะครับใช้น้ำหนักเกาะที่ข้อเท้าปัจจุบันนี้มันมีเครื่องรัดคล้ายๆคือรัดความดันนะเวลาคุณหมอก็วัดความในต้นแขนเราก็มองพันรอบๆนะอีนี่ก็คล้ายๆกันเลยเรียนแบบกันเลยแต่ก็ใส่น้ำหนักไว้ในนั้นด้วย2โลบ้าง3โลบ้างแล้วแต่คุณแม่จะเหมาะสมนะแล้วก็พอผัดข้อเท้าแล้วก็นั่งดูทีวีดูละครแล้วก็เหยียดงอเหยียดงอมันก็ไม่เบื่อไงชีวิตเราจะได้ไม่ต้องเซ็งมากเกินไปแต่กล้ามเนื้อต้นขามันคืนกลับครับท่านฟังถึงแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าเดิมเนี่ยมันก็มีกำพลังอ่ะเรียกทาวเวอร์เนี่ยคืนกับเวลาหมอผ่าตัดให้เมื่อไหร่อีกสักปีนึงหรืออะไรที่เรายอมตัดสินใจกันหมอลงมีดผ่าตัดให้ฟื้นตัวง่ายแล้วท่านถ้าการเนี่ยมันอ่อนแรงอยู่มันเพียมันหย่อนคล้อยลง

0: ผ่าตัดยังไงมันก็ฟื้นตัวยากผมจะไปยอมผ่าตัดเพ่งไข้ที่กล้ามเนื้อมันยังรีบเด็กลงเพราะว่าไม่ได้ความไม่อยากทำให้นะแต่ต้องการผลมันดีผมก็เชียร์ก่อนเลยดึงเกมไปว่าเออตอนนี้ใช้กายภาพบำบัดช่วยก่อนนักต้านนะดึงไปได้สองสามเดือนเขาจะสอนบริหารกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไข้คืนกลับมาดีเราลงมีดผ่าตัดให้มันได้ผลดีมากกับคนไข้เราเองนะ
1: นะคะคุณผู้ฟัง2523บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมอายุ60ส่วนสูง168น้ำหนัก68ไปตรวจเลือดนะระดับน้ำตาลที่103ไต eGFR 82.01ไขมันในเลือด162ไขมันดี38ผมต้องทำตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย
0: ์ exercise ครับเพราะตัวไขมันดี HDL เนี่ยมันไม่สูงมากนะ30กว่านะครับ exercise เนี่ยมันช่วยคุณให้มันเพิ่มขึ้นของไขมันดีขึ้นได้นะวิธีอื่นๆก็หลีกเลี่ยงการกินไขมันที่มันไม่ดีอ่ะนะกินไขมันที่มันดีๆอาหารที่ผัดทอดต่างๆก็หลีกเลี่ยงลงบ้าง exercise ร่วมด้วยนะครับ60ปีเขาจะอายุน้องประมาณ60ปีนะครับออกกำลังกายได้ทุกอย่างอยู่แล้วไงให้คุณสะดวกนะจะเดินสลับวิ่งจะวิ่งบ้างอะไรก็แล้วแต่คุณสะดวกขี่จักรยานบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้ครับเลือกเอาที่เหมาะสมนะเพื่อเตรียมตัวให้เราเนี่ยครับเข้าสู่วัยคนสูงวัยระยะท้ายอายุต้นนะครับได้อย่างแนบเนียน60แล้วครับจะก้าวเข้าสู่65 70อีกไม่นานคุณต้องเตรียมตัวเดินทางก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
1: นะคุณอยากจะเป็น60ยังแจ๋วไม่ล่ะนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเขาได้ยินว่า30ยังแจ๋วนะเดี๋ยวนี้50 60ยังแจ๋วก็มีอยู่นะอาจารย
0: ์มีครับเพราะการแพทย์มันเจริญขึ้นมากครับคุณผู้ฟังคนอายุยืนขึ้นปัจจุบันเราเชียร์ถึงเลข90เลยนะ
1: ใช่ทุก
0: คนอายุไขมันจะหมดตอนแถวๆนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเหลืออีกสัก30ปีนะตอนเนี้ยอีก30ปีคุณจะอยู่กับมันยังไงไอ้ตอนแก่เนี่ยนะมันเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นอะไรเจ็บไปหมดเลยครับถ้าไม่ดูแลตัวเองมันก็จะลำบากนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง9217ค่ะบอกว่าผมอายุ59สูง180หนัก73นิ้วโป้งเท้าของผมเนี่ยเอียงไปทางนิ้วชี้ฝ่าเท้าชอบขึ้นหนาๆต้องขุดออกมาบ่อย
0: ๆครับ
1: มันมีทางแก้ไขไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับถ้าจะปรับไอ้นิ้วเท้าของคุณเนี่ยให้มันไปเคียงไปหาไปขี่นิ้วชี้มากเกินไปถ้าเป็นแย่นะคุณหมอกระดูกนะครับเขาช่วยจัดการนิ้วเก๋ให้คุณได้นิ้วโป้งที่มันเก๋ก็ไปหานิ้วชี้เนี่ยนะครับลงมีดแผลเล็กๆจัดการปรับให้มันออกมาลักษณะที่ดีถ้ามันมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนนะเคสของคุณเนี่ยครับก็คงต้องดูแลโดยการที่มันจะมีน้องๆพยาบาลที่เขาช่วยดูแลก็จะมีเครื่องขัดนะปี๊มันมอเตอร์ขัดหนังหนาให้คุณได้นะก็รับบริการจากน้องๆเขาช่วยนะเมื่อไหร่มันเป็นมากขึ้นเจ็บปวดตรงนิ้วเท้าโคนนิ้วเท้าด้วยก็หาหมอกระดูกเพื่อช่วยจัดการเรื่องเกี่ยวกับนิ้วเกเรเนี่ยนะครับจัดไงให้มันดีขึ้นก็จะช่วยคุณได้นะระดับหนึ่งผมทำรายการส่วนใหญ่แล้วผมจะตอบคำถามท่านเหมือนกับญาติมิตรนะท่านอย่าคิดว่าเฮ้ยมันแนะนำยุ่งยากวุ่นวายชีวิตประจำวันคุณสำคัญกับโรคพวกนี้มากถ้าเราไม่ปรับให้มันตรงกับวิถีชีวิตของคุณไลฟ์สไตล์คุณเนี่ยมันทำไม่ได้ตลอดหรอกครับทำที2ทีเป็นแฟชั่นแล้วมันเลิกไปมันเบื่อมันไม่ตรงกับชีวิตเราเป็นนักการเงินอะไรเงี้ยนะต้องปรับให้ตรงด้วยครับค่อยๆพิจารณาดูว่าเราต้องการแบบไหนที่เหมาะสมแล้วทำได้ยั่งยืนถ้าทำไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ใช่เรื่องอย่างนิ้วเกย์นี่มันตัวที่คุณต้องอยู่กับมันนะแต่มีคนช่วยได้ถ้ามันเป็นแย่แต่ถ้าไม่แย่คุณหมอกระดูกเขาก็ไม่ช่วยผ่าตัดให้นะเพราะเป็นแค่ที่ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังแชร์เรื่องหมอนัดมาอาจารย์อ่านให้ฟังนะคะ คุณทอพุทธเท่าค่ะบอกโอ้โหคุณหมอจริงครับเดือนสิงหาคมเนี่ยผมมีนัดวันที่4วันที่7วันที่20สิงหา ผมก็เลยถามคุณหมอว่าทำไมไม่นัดวันเดียวครับคุณหมอคุณหมอท่านก็ไม่ตอบครับ
0: ครับก็ผมควรจะไม่ตอบครับเพราะเขาคุณหมอก็ช่วยไม่ได้จริงๆกันนะเพราะข้ามแผนกไปอีกแผนกหนึ่งเลยอ่ะอีกโรคหนึ่งเลยอ่ะทีนี้ก็เกิดว่าเป็นยังไงก็ตามแต่หมอส่วนใหญ่เขาจะถ้าใกล้ชิดกับเรามากๆหน่อยนะครับเราเริ่มมีศรัทธาเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีการพูดคุยกันแบบเบาๆอ่ะนะพอดีลูกเขาต้องว่างวันนั้นวันนี้

0: มอก็จะเริ่มปรับเลื่อนมาหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อช่วยคนมาตรงกันได้ในการช่วยเหลือกันแบบคนไทยๆนะท่านผู้ฟังครับด้วยน้ำใจต่อกันและกันเพราะเข้าใจดีว่าชีวิตของครอบครัวของคนไข้บวกกับลูกเต้าเขาที่ต้องพาพ่อแม่มาเนี่ยมันก็เดือดร้อนนะไม่ใช่เพื่อรักษาโรคเพียงอย่างเดียวมุ่งรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเอาสะดวกของระบบแพทย์แต่คนไข้เขาลำบากมากเดือนเดือนนี้ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่โรงพยาบาลยันเลยนี่คือเหนื่อยนะ
1: นี่คุณหนุ่มเวลาหนูพาแม่ไปหาหมอนะแม่ก็จะมีน้ำเสียงแบบแม่ทำให้ลูกลำบากหรือเปล่าแม่ยังนั่นแม่ยังนี่เปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ยคือบางทีเราก็เกรงใจพ่อกับแม่เราเนาะบอกคือท่านรู้สึกว่าท่านทำให้ลูกลำบากหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะอาจารย์เอ้าเราว่ากันไปพ่อแม่มีคนเดียวนะมีพ่อคนเดียวมีแม่คนเดียวเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด
0: เนาะอาจารย์จริงครับติดตามพูดในเรื่องจริงแล้วเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆเพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมแบบนี้นะพ่อกับแม่เป็นห่วงซึ่งกันและกันกับลูกๆรักพ่อแม่เนี่ยทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือกระบวนการที่เราพูดถึงคือทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่กตัญญูกตเวทีลูกก็ทำแต่พ่อแม่ก็เกรงใจลูกนะก็แค่ลูกจะไม่กลับบ้านตอนค่ำแม่ก็ชะเง้ออยู่นั่นแหละแม่ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแม่ก็ชะเง้อดูอยู่นั่นแหละพอรถมาถึงบ้านเท่านั้นแหละครับแม่หลับได้เลยครับตอนนี้ไม่สนใจใครนะนอนลูกเดียวนะสบายใจแกนะห้ามไม่ได้นะอันนี้ห้ามไม่ได้ห้ามโกรธนะครับห้ามงอนด้วยนะจะไปห้ามเด็ดขาดแต่ช่วยกันดูแลไม่ให้แกล้มก็พอแล้วนะ
1: นะคะคุณป้าคนเมื่อกี้ที่ถามเรื่องของข้อเข่ามาค่ะอาจารย์ที่ต่างประเทศผ่าตัดดีไหมเนี่ยในช่วงระหว่างนี้ค่ะอาจารย์เราควรทานยาอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องประคบน้ำร้อนทุกวันจะช่วยได้ไหม
0: เอาแบบง่ายๆแบบนี้ครับถูกต้องแล้วล่ะครับไม่ต้องให้มันไปกัดกระเพาะอะไรมากนะประคบน้ำอุ่นดูละครตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยครับคุณผู้หญิงก็ต้องชอบดูละครกันทีวีนะประคบเลยตอนนี้มันนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้ไปซักเสื้อซักผ้าคุณหน้าประคบแค่น้ำอุ่นบ้างประคบบ้างทายาช่วยนะแล้วก็ลดการเดินแล้วเอ็กซ์ไซส์คือให้ลูกไปซื้อผ้าบนม้วนที่มันพันข้อเท้าอะที่หนักกันฟังแล้วก็เราก็ใช้สะดวกด้วยสะดวกพันก็ดึงออกพัวแล้วก็เก็บไว้แล้วก็พรุ่งนี้เอาไม้พันข้อเท้าอีกมันสะดวกมากแล้วคุณจะได้การเดินคืนกลับมาได้ดีช่วยโรคนี้ได้ด้วยนะครับ
1: นะคะหมดเวลาค่ะอาจารย์วันจันทร์เราเจอกันค่ะ
0: อ๋ออาจารย์มีซีรีส์ใหม่นะครับท่านสั่งน่าสนใจมากๆเลยครับ
1: นะคะเราสองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

7:36:49 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่14 สิงหาคม พุทธศักราช 2569ขึ้น1 ค่ำเดือน 9 ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธ

0: พงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสุขแล้วนะแป๊บเดียวนะครับจะได้หยุดกันอีก2วันเต็ม
0: ๆนี่เป็นซีรีส์ของเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกๆคนนะครับเพลงน
1: ี้ก็ใครหนอ
0: ใครหนอนะครับเพลงนี้อายุนามของเพลงนี้71ปีฮะ
1: ตอนที่ฟังครั้งแรกโซรีภกาพันธ์ร้อง
0: ใช่ครับ
1: ตอนเด็กๆมากเลย
0: ใช่ครับ
1: วิทยุนี่นะเขาเรียกว่าทรานซิสเตอร์นี
0: ่
1: แต่ละบ้านนี่ต้องมีอย่างน้อย1เครื่อง
0: ทานิน
1: บางบ้าน2เครื่องด้วยนะ
0: ทานินมั้ย
1: ทานินนี่เป็นหลักเลย
0: อะไรนะเสียงอะไรเชนโนเชนโนซ้ายเชนโนขวาอะไรลักษณะนั้นนะ
1: ประมาณนั้น
0: ผลิตภัณฑ์จากทานิน
1: โอ้โหได้ฟังนะฮะโฆษณาทานไฟฝายตากบนี่ฮิตมากเลย
0: ก็คนที่รังสรรค์เพลงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากศิลปินแห่งชาติครูน้อยนะครับซึ่งท่านเพิ่งล่วงลับไปเมื่อไม่นานนี่เองนะครับ
1: คร
0: ูสุรพลธนวนิกนะครับอันนี้เพื่อสื่อถึงความรักอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความรักคนที่มีความรักต่อเราแบบไร้เหตุผลนะครับคือไร้เหตุผลจริงๆนะครับคือรักทุกอย่างนะครับที่เป็นตัวลูกต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะครูสุรพลธนวนิกแต่งขึ้นใน2498นะครับ
1: 2498
0: ใช
1: ่เช่นตอนนั้นนะมุ้งลวดยังไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใครหน
0: อ
1: ชักชวนดูหนัง4จ
0: อ
1: หลายคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าใจหนัง4จอคืออะไร
0: คืออะไร
1: มุ้งนะครับผม
0: ก็บอกว่าเป็นความทรงจำวัยเด็กครูสุรพลเนี่ยนำเอาความทรงจำอันอบอุ่นนะครับตอนที่แม่กางมุ้งนะครับให้ตอนเด็กมาเป็นพลังในการเขียนเพลงนี้นะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องราวความรักนะครับระหว่างแม่กับลูกนะฮะพระคุณแม่นั่นเองนะครับ
1: ครับนะครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มก็เริ่มได้ใครที่อยู่กับหน้าจอนะคอมพิวเตอร์หรือนะฮะอยู่กับมือถือทุกขณะจิตโอ้ผมเป็นห่วงเด็กๆตอนนี้มากเลยนะเรื่องมือถือน
0: ะ
1: มันมีขุมทรัพย์อะไรอยู่ในนั้นไม่ทราบนะ
0: ใช
1: ่โอ้เห็นนั่งมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนกันมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่น
0: ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์มารับหน้าบ้านได้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องบอกนะแบบไหนนะแล้วนายอ้องนั่งข้างหลังผู้หญิงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูมือถือไปตลอดทางเนี่ย
0: ม
1: ันอันตรายยิ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเวลานั่งรอรถเมล์อะไรต่างๆตามป้ายเนี่ยลองให้นักข่าวลองไปถ่ายดูกรุงเทพ
0: ฮะ
1: เกินครึ่งของคนที่นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล
0: ์
1: ไม่ได้ดูรถนะดูมือถือตัวเองอยู่
0: สนใจแต่มือถือนะฮะ
1: โอ้โหไม่ได้เห็นสิ่งอันตรายที่เข้ามาใกล้ๆตัวเองเลยนะ
0: อ
1: ันตรายมากครับ
0: ก็ยินยอมเป็นทาสวัฒนธรรมแต่โดยดีนะครับเพราะว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรขึ้นมานะ
1: ใช่
0: ในพุ่นของประเทศเราอ่ะ
1: ครับ
0: ในการคิดนวัตกรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราก็เป็นทาสไปเรียบร้อยแล้ว
1: ฝรั่งก็คิดมาให้แล้วหลังจากนั้นพอเราเป็นทาสม
0: ัน
1: บิ้วราคาขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: ตัว 6-7 หมื่นนะหลังๆอ่ะรุ่นนี้ตกแล้วไม่ล้าสมัย
0: พี่แป๊ดใช้เท่าไหร่แสนห้าใช่ไหมตัวน
1: ั้นอันนี้ก็รับมาจากลูกสาวครับผมเครื่องนี้ลูกก็เปลี่ยนไปเรื่อยเราก็น่ารับต่อใหม่พ่อเราแค่เปิดโทร
0: แล้วก็ส่งไลน
1: ์ตอนนี้เริ่มหัดเล่นไลน์แล้วเพราะไม่งั้นลำบาก
0: ฮะ
1: ทำงานในกรุงเทพไม่ได้พวกเธอกดไลน์ป๋าไลน์เลยเฮ้ยเดี๋ยวกูนึกก่อนเดี๋ยวลูกทำไมเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่ก็ไม่เปิดแบบทั้งวันไม่เอานะนั่งตรงนั้นก็ไม่ไหวเอาพอสมควรครับ
0: ครับ
1: ก็ข้อประโยชน์นะที่ดีของไลน์คือไว้โทรศัพท์ออกตอนนี
0: ้ใช่ครับ
1: มันไม่เสียไงนะไปเสียค่าเขาเรียกว่าค่ามือถือเดือนหนึ่ง800กว่าบาทแทน
0: ครับ
1: นะก็เซฟไปเยอะเดี๋ยวจะไปติดต่อใหม่ละช่วงนี้โทรศัพท์เข้าออกน้อยมากก็เลยจะไปลดนะก็เรียกมันไม่ก็เรียก
0: ลดออปชั่นต่าง
1: ๆลดออปชั่นลงเหลือสัก500ก็พอที่บ้านนี่นะ
0: เป็นยังไง
1: 4เครื่องนี่นะ
0: ครับ
1: ก็รายตังเหมือนกันเรามานั่งคิดนะ
0: ใช่ๆ
1: ค่าโทรศัพท์ต่อเดือนนี่นะ
0: ครับ
1: โอ้802คน502คนเฮ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหแล้วค่าไฟนะเพิ่งมา3วันที่แล้ว
0: เ
1: ขาบอกว่าลดคุณสุเทพอันนี้หน้าฝนด้วยนะ 4,900โอ้ยตายแล้วในขณะที่น้ำมาในวันต่อมา175บาท
0: ถ้า 4,900 นี่ผมใช้ได้ประมาณ 5-6 เดือนถ้าเป็นบ้านผมนะ
1: อ่ะ200,000 ล้านที่เหลือ

0: เอาเสียค่าไฟเดือนละ 4,000 กว่าดีกว่าประมาณนี้นะถ้าจ่ายนะฮะเกินครึ่งเนี่ยค่อยคิด
1: ค่อยคิด
0: แต่ถ้าจ่ายแค่1ใน3ไม่คิดเลยนะครับ
1: ไม่คิด
0: ไม่ซื้อเลยครับไม่เอาครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้ออะไรก
0: ็
1: ติดตามกันให้ดี
0: ๆครับ
1: มันจะช่วงนี้มันมีวิกฤตหลายอย่างอย
0: ่
1: างที่อังกฤษเนี่ยกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้วิกฤตความร้อนนะครับ BBC ตีข่าวนี
0: ้
1: 38กว่า38องศาเซลเซียส
0: 38บนแล้วเหรอ
1: บนแล้วถือว่าร้อนมากๆในรอบหลายปีในรอบ10ปี
0: อ่
1: ะนะครับถือว่าร้อนมาก
0: เกาหลีสูงสุดนะในประวัติศาสตร์สมมติประเทศเขาเลยนะ
1: อันนี้มีเสียชีว
0: ิ
1: ตด้วย
0: 42นะ
1: ใช่ครับ
0: เออทางญี่ปุ่นจีนเกาหลีพวกในเอเชียตะวันออกเขาจะร้อนเดือนกรกฎาคมสิงหา
1: คม
0: 2เดือน
1: แล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ชิบะช
0: ิ
1: บะน้ำท่วมใหญ
0: ่
1: ตอนนี้นะฮะแล้วก็มีปิดรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรบางจุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าวิกฤตทีเดียวว
0: ิกฤตเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: รัสเซียโคลอมเบียก็ยังลื้อนะครับซากปรักหักพังเพื่อจะหาผู้รอดชีวิตกันอยู
1: ่ตอนนี้เนี่ยจะทำเป็นวันท้ายๆแล้วว
0: ันที่3นี่จะจบละ
1: ใช่ครับโคลอมเบียปฏิบัติการก็เป็นสุดตามสูตรนะคร
0: ับ
1: ในปฏิบัติการสำหรับการค้นหาผู้ที่สูญเสียนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็พูดง่ายๆคือมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับที่รายงานมาล่าสุดนะครับ266รายอันนี้ที่พบแล้วนะที่พบศพรายที่พบศพแล้วนะ266รายแล้วก็คาดว่าอยู่ในซากปรักหักพังนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตที่รอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าผ่านมาแล้วเนี่ยหลายวันทีเดียวก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า500นะ
0: ครับ
1: แต่ที่พบเป็นศพแล้วคือ266ราย
0: มันไหวค่อนข้างจะแรง
1: ใช่ครับ
0: 7.4 โอ้โห
1: แล้วก็ถ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ซินหัวลงข่าวนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆก็คือคุณพี่จีนนะครับ
0: คุณพี่จีนครับ
1: ถ้าถามว่ารถไฟที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยอย่าตอบว่าญี่ปุ่นนะฮะต
0: ้
1: องตอบว่าจีนฮะ
0: จีนแล้วเหรอ
1: เพราะว่าจีนเขา
0: แ
1: ซงมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ที่เซี่ยงไฮ้อ่ะแซงมาสักพักนึงแล้วนะผมว่าประมาณ 6-7 ปีแล
0: ้
1: วแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้ความเร็วจาก0ถึง800กิโลเมตรนะ
0: ครับ
1: 800กิโลเมตรใช้เวลานะฮะ
0: ออกตัวปุ๊บกี่วิ
1: 5.3
0: วิ
1: วินาทีฮะ
0: จากออกจากสถานี
1: ใช่ใช่
0: 800กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ทำลายสถิติประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ของจีนทำลายสถิติประวัติศาสตร์ที่จีนทำไว
0: ้ครับ
1: ก็คือจีนทำ
0: จีนทำลายตัวเอง
1: จีนทำลายตัวเอง
0: ถ้ากระจกมันมีรูสักหน่อยลมตีหน้าเลยเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: เคยไปตอนนั้นที่ไปจีนไปนั่งไหม
0: ไปนั่งฮะแต่ว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนั่งไปเที่ยวนะพระราชวังตรงนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: กู้กง
0: ผมยังขำไม่เลิก
1: ทำไม
0: ตอนนั้นเริ่มมีใหม่ๆไงตอนไปโอลิมปิกไงปี2008อ่ะ
1: ครับ
0: คนก็เหือกันดิทีนี้มันก็ต้องเสร็จก่อนโอลิมปิกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นผมว่าง
1: ว่างมาก
0: จะไปเนี่ยเที่ยวพระราชวังนั่นแหละ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนขึ้นมาเต็มเข้าแถวกันทีสี่ห้าแถวนะรอกันนะรอพอถึงคิวผมเข้าได้แล้วไอ้คนข้างๆผัวมันเข้าได้เมียมันเข้าไม่ได
1: ้
0: มันไม่ยอมไม่ปิดมันไม่ยอมปิดประตูไอ้นายตาลีต้องทำไงรู้ไหมเอาเท้าเลยน
1: ะ
0: ยันเมียมันเข้าไปอีกคน
1: ไม่ใช่ยันออกยันเข้า
0: เนี่ยไม่งั้นมันออก
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ไม่งั้นเข้าออกไม่ได้โอ้หาว่ารถไฟถึงได้ออก
1: แล้วเร็วแล้วรู้สึกว่าเร็วได้ไหม
0: ไม่ได้เร็วคือมันเป็นรถไฟ
1: ปกติ
0: ของเขาปกตินะแต่เรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่ผมเคยนั่งครั้งแรกเลยตอนไปทำข่าวเอเชียนเกมนั่งที่โอซาก้าไปฮิโรชิม่า
1: หัวกระสุนนะ
0: เป็นหัวกระสุนโอ้โหสบายมากไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงฮิโรชิม่า
1: เร็วมากเร็วมาก
0: มีน้องๆนะครับแขวนคอนะครับเป็นถาดนะขายเครื่องดื่มขายอาหารอะไรทุกอย่างนะฮะ
1: ใช้บริการไหม
0: ใช่ใช้หน่อยสิน้องเขาแต่งตัวแบบเป็นแอร์โฮสเตสหน
1: ้
0: าตาเขาก็ต้องคัดมาหน่อยอะไรประมาณนี้เป็น2ชั่วโมงเศษที่มีความสุข
1: นี
0: ่ประมาณนั้น
1: ปกติเนี่ยเขาบอกว่าไอแอร์โฮสเตสหรือแอร์บัสอะไรหรือแอร์เทรนอะไรลักษณะเนี้ยถ้าเป็นคือคนพื้นถิ่นจริงไม่ใช้บริการแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะจะใช้บริการตลอด
0: ใช่ใช่ใช่ส่วนของมาเราเรื่องของรถไฟเลยครับสนามบินดอนเมืองจะไปอู่ตะเภาตอนนี้ยกเลิกแล้วไอเสียเวลาไปเกือบ10ปีนี่มันจะมีความผิดอะไรไหมครับสัญญงสัญญากันเราไม่ทำนี่นะฮะ
1: เขาหาทางลงกันอยู
0: ่ตายแล้ว
1: เขาหาทางลงกันอยู่เพราะว่าตอนที่บริษัทหนึ่งที่ได
0: ้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้วย CP เนี่ยตั้งบริษัทลูกมาเนี่ย

0: ที่จะทำเชื่อม3สนามบินเนี่ยทุกคนก็บอกเฮ้ย CP มีความเชี่ยวชาญด้านนี
1: ้
0: หรือและสุดท้ายก็ได้งานไปสุดท้ายก็ไม่สามารถทำได
1: ้โอ้โหต่อรองโน่นต่อรองนี่เรื่องของเงินของรัฐนะฮะแล้วก็เรื่องของรถไฟความเร็วสูงอีกเส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเราจะสร้างจากกรุงเทพไปหนองคายไงจนบัดเดี๋ยวนี้นะครับคานถล่มคนตายไปหลายรายแล้วนะฮะยังไม่คืบไปไหนเลยมันอยู่แค่ช่วงปากช่องโคราชอยู่นั่นเองนะครับจนนายกตอนไปเยือนจีนล่าสุดสีจิ้นผิงถามแล้วของคุณถึงไหนแล้วครับเราจะเชื่อมทางสายใหม่ของจีนให้ได
0: ้คือเขาจีนเขาแพลนนิ่งเขาจะเชื่อมมาตลอดไงแต่พอมาติดอยู่ที่ไทยนี่เน
1: ี่
0: ย
1: ที่ไทยเลยครับ
0: ไม่รู้จะชาติไหน
1: เราจะบอกเราต้องการมาตรฐานสูงเลยสร้างใช้เวลานานก็ไม่ใช่แล้วสร้างไปนะคนตายไปอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวก็มีถ้ำถล่มประมาณนี้โอ้โหเมื่อไหร่จะเสร็จครับของบ้านผมเหมือนกันหน้าบ้านนวมินเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งมาจากแยกเกษตรจนตกลงยังไม่ได้เลยตรงเกษตรจะลอยฟ้าหรือจะรอดตอนแรกตั้งแผนว่าลอยทางเกษตรผมไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ได้เลยมูลภาวะเยอะพอจะรอดปุ๊บต้องเพิ่มอีก 20,000 ล้านก็ไม่มีตังค์ก็ทำต่อหม้อรอมาตั้งนานแล้วถนนเกษตร
0: ครับ
1: ก็รอกันไปนะเรื่องของรถไฟ
0: ส่วนใครที่เป็นแฟนลูกยางสาวคือในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะมีกีฬาที่เด่นที่สุดของไทยแล้วก็ขึ้นมาเป็นหน้าหนึ่งนะก็คือนักตบสาวอยู่20อายุ17ปีของไทย
1: นะ
0: อันนี้แหละที่ถือว่าสร้างความสุขให้กับชาวไทยทั้งประเทศ
1: ใช
0: ่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันออกมานะครับจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟัง
1: ตี4
0: ใช่ครับตี4เจอกับไต้หวัน
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ชนะของไทยกับไต้หวันไปพบกับผู้ชนะระหว่างตุรกีหรือเกาหลีใต้ต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าคืนนี้ถ้าเป็นเวลาในไทยก็คือ4ทุ่มตรงอิตาลีพบกับสหรัฐนะครับและผู้ชนะระหว่างอิตาลีกับสหรัฐเนี่ยไปพบกับโครเอเชียกับจีนโครเอเชียกับจีนเนี่ยจะแข่งขันในเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของคืนนี้แหละตีหนึ่ง
1: คืนนี้
0: ดังนั้นเนี่ยคืนนี
1: ้วันที่15เนี่ย
0: ดังนั้นคืนนี้จะมี2คู่อิตาลีกับสหรัฐแล้วก็โครเอเชียกับจีนส่วนตี4เนี่ยไทยกับไต้หวันแล้วก็7โมงเช้านะครับก็คือตุรกีกับเกาหลีใต
1: ้
0: นี่ใกล้เข้ามาแล้ว
1: แล้วก็แต่งหน้ารอเลย
0: ร
1: อว่าจะเจอกับใ
0: คร
1: แข่งกันที่กรุงซานดิเอโก
0: ชิลี
1: ประเทศชิลีนะครับซึ่งในรอบแรกนี่ยู17ของไทยนี่ก็ล่อแร่มาตลอดนะ
0: ครับ
1: จนเข้ามาจนได้ชนะอียิปต์มาอยู่อันดับ4ของกลุ่ม A แล้วก็ต้องไปเจอโปรแลนด์เป็นอันดับ1ของกลุ่ม C
0: ครับ
1: 5แมตช์ชนะรวดในรอบแรกนะครับเราทำได้ชนิดที่แบบทุกคนหมดความหวังไปแล้วน
0: ะ
1: แต่สาวของเราในฮึดสู้นะผมวันนี้เลยต้องขอประกาศรายชื่อผู้เล่นครับ
0: ครับ
1: จามิกรแคนแก้วเป็นกัปตันทีมธีรพรดาราไกรปราณปรียาสุขเจริญเป็นเซตนะฮะแล้วก็นัทมนอาจเชื้อชยานุชอินทนูพัทรพรธารมัตแล้วก็โชติกาทองตั้งเป็นตัวรับอิสระ
0: ครับ
1: ก็3ต่อ1เซตนี้เหลือเชื่อมากสร้างประวัติศาสตร์ให้วอลเลย์บอลสาวไทยอายุ17ปีเข้ารอบ8ทีม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็แชมป์เก่าจีนไม่ได้ผ่านมาถึงรอบนี้นะครับตกรอบไปแล้วแล้วก็ญี่ปุ่นก็ไม่มาถึงรอบนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ดังนั้นการพัฒนาการรูปร่างของสาว17ปีของไทย
0: ดีขึ้น
1: เมื่อก่อนที่เราสู้พวกฝรั่งมังค่าไม่ได้เพราะรูปร่างเป็นหลักกีฬาบาสกีฬาวอลเลย์นะเตี้ยยังไงเก่งยังไงถ้าเตี้ยน
0: ะ
1: สู้เขาไม่ได้หรอกครับมันตบหายครับนี่เรายังมีบล็อกได้ตบเขาได้บ้าง
0: ครับ
1: เจอกับไต้หวันสูสีไม่ต้องห่วงครับรูปร่าง
0: ไต้หวันนี่ที่4เมื่อครั้งที่แล้วนะ
1: เราแพ้เขา
0: ใช่
1: เราแพ้เขาในรอบนี้แหละ ครับ
0: คือในการแข่งขันครั้งที่แล้วเนี่ยแชมป์จีนชนะญี่ปุ่น 3-0 แล้วก็ถ้าจำกันได้รอบชิงที่3เนี่ยอิตาลีชนะไต้หวัน 3-1 นะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยจำนวนทีมที่เข้าร่วมเนี่ย16ทีมนะครับครั้งนี้ทีมที่เข้าร่วม24ทีมนะครับดูเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนส่วนสนุกเกอร์นะครับในรายการ China Open 2026นะครับที่ประเทศจีนที่ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 ปอนด์เนี่ยนะครับหมูกับชอนเมอร์ฟี่นะครับนพพลแสงคำกับชอนเมอร์ฟี่เนี่ย ยังไม่ได้แข่งขันนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าได้ครบหมดแล้ว8คนสุดท้ายนะครับจางอันตาพบกับสจ๊วตบิงแฮมผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างนิวโรเบอร์เซนอดีตแชมป์โลกกับมาร์คเซลบี้ก็เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับที่เจอกันนั่นคือสายบนส่วนสายล่างเนี่ยเจ้าสู่หลงนะครับเจอกับเดวิดกิลเบิร์กผู้ชนะของคู่นี้ไปพบผู้ชนะระหว่างนพพลแสงคำหรือชอนเมอร์ฟี
1: ่ต่อไปพรุ่งนี
0: ้เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนะครับก็
1: เล่นพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับ
1: รอบ8คนนะ
0: รอบ8คนสุดท้ายนะครับก็ต้องดูดีที่สุดใน11เฟรมนะครับก็คือใครถึง6เฟรมก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟในรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกนะครับ13ถึง16
1: วันแรก
0: สิงหาคมนะครับพา72ระยะ 6,541 หลานะครับชิงเงินรางวัลกัน2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ปรากฏว่าที่จบไปแล้วนะปรากฏว่ามาเรียลกอร์เดียโนนะครับจากสหรัฐนะครับนำอยู่ตอนนี้7อันเดอร์พา65
1: 18หลุมครบ
0: แล้วก็7อันเดอร์
1: อัธยาเมื่อวานออกบ่าย
0: ฮะอัธยาทิติกุลเนี่ยตอนนี้แข่งไปแล้ว16หลุมนะครับ4อันเดอร
1: ์โอ้โหใช้ได้เลย
0: อยู่อันดับ20ร่วม
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับชเนตีวรรณแสนนะครับ4อันเดอร์16หลุมเช่นกันนะครับส่วนผลงานของโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆนะครับ14หลุมนะครับเอริยาจุฑานุการอยู่อันดับ30ร่วม3อันเดอร
1: ์ครับ
0: เช่นเดียวกับสุวิชยาวินิจฉัยธรรม3อันเดอร์จาก13หลุมนะครับนี่เป็นแบบเรียลไทม์นะครับท่านผู้ฟังส่วนท่านอื่นๆที่แข่งขันรายการนี้ก็มีพรณรงค์เพชรล้ำนะครับอยู่อันดับ78ร่วมผ่านไปแล้ว13หลุมนะครับอีเวนต์พาสำหรับมอริยาจุฑานุการ11หลุมอีเวนต์พาเช่นกันนะครับ78ร่วมนะครับนี่คือผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ดีที่สุดเนี่ยเป็นปาจารี
1: ปาจารีเหรอ
0: ปาจารีนันทการนักขณะปาจารีตอนนี้เนี่ยจบไปแล้ว
1: 18หลุม
0: 18หลุมเธออยู่อันดับ8ร่วม5อันเดอร์พา67แต่ที่ดีกว่าเธอตอนนี้อยู่17หลุมนะครับก็คืออภิชญายุบลอยู่อันดับ2ร่วม6อันเดอร
1: ์ไอ้ซ่า
0: แต่17หลุมนะ
1: ยังไม่
0: จบน่าจะจบ18หลุมในรายการเราน
1: ี่ถ้าได้เบอร์ดี้อีกหลุมสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็ผู้นำร่วม
0: ผู้นำร่วมใช่อภิชญายุบล
1: เป็นนิมิตหมายที่ดีของนักกอล์ฟสาวไทยในวันแรก
0: ครับ
1: และโดยเฉพาะโปรเปียโนฟอร์มดีสุดนี่นะเธอเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งเอเชียนเกม
0: ครับ
1: ที่
0: เป็นแชมป์เก่าด้วย
1: เป็นแชมป์เก่าที่จีน
0: ครับ
1: เป็นล้อมมือหนึ่งนะสาวจีนมาแล้วคราวโน้นเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับก็เป็น LPGA นะนะ
0: LPGA
1: เอาละส่วนทีมชาติไทยนะฮะเดินทางไปถึงสิงคโปร์เรียบร้อยครับฟุตบอลของเราเมื่อตอน2ทุ่มวานนี้ก็จะมีกองหน้าเพิ่มไปอีกคนนะครับปราติกกุตับสันก็หวังว่านะจะเอาตัวที่ดีสุดลงสนามไม่มีการโรเตชันแล้วนะเกมนี้พบพักยาวมาก
0: นี่ผมมา ผมเคยสังเกตว่ามันจะมีโค้ชคนไหนไหม ที่บอกเอาตัวที่แบบว่าแย่ที่สุดลงสนามเลย
1: แกโรเตชันทุกเกมตัวเราแบบไม่สามารถคาดหมายได้นะฮะ นี่รอบแบ่งกลุ่มครบรอบรองนะฮะแอนโทนีฮัตสันจะวางตัวผู้เล่นอย่างไร
0: ครับ
1: นะครับนะเดี๋ยวก็เป็นนะฮะเราหวังว่านะเอาชุดที่ดีสุดให้พวกเราเห็นหน่อย
0: เป็นสไตล์แกนะฮะตอนนี
1: ้
0: ให้จับทางไม่ถูกนะฮะ
1: ทางไม่ถูกแต่สองทุ่ม
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับสนามที่สิงคโปร์ก็เป็นสนามรองของเขาจารันเบซาสเตเดียม 6,000 ที่นั่งครับส่วนอื่นๆนี่เมื่อวานเราบอกว่าเลสเตอร์ประกาศขายใช่ไหม
0: ใช่
1: นะ300ล้านเหรียญแต่วันนี้ก็มีข่าวบอกมาว่ารัสเซลมาร์ตินตอนนี้เป็นกุนซือของเลสเตอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในลีกวัน
0: เป็นไง
1: ประกาศว่าเราไม่มีทางขายหลุยเพสให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: อ๋อนักเตะนี
1: ่ครับ
0: นักเตะ
1: ซึ่งผมก็มองไงเขาจะขายสโมสรอยู่แล้วทำไมจะห่วงนักเตะกันอยู่ดิ
0: แต่เขาไม่ได้ขายนักเตะไง
1: เขาบอกไม่
0: ขายท
1: ั้
0: งหมดไง
1: ไม่ขายไม่ขายตอนนี้ยังทำทีมกันต่อนะจะติดต่อมายังไงนะผมจะคุยกับหลุยเพสบอกอย่าไปนะฮะนะตอนนี้เพิ่งอายุ18เนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงณเวลานี้นะคร
0: ับ
1: ตอนนี้คนทำทีมคือรัสเซลมาร์ตินครับบอกว่า
0: ไม่ใช่ริกกี้มาร์ตินนะ
1: โอ้ไม่ใช่ฮะ เป็นนักเตะดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมของพวกเรานะเรารู้จักแมนยูเป็นอย่างดีนะ แต่ผมจะบอกให้เขาว่าอย่าพึ่งไป
0: อยู่กับเลสเตอร์ก่อน
1: เราจะมีความสุขและคุณก็จะมีความสุขอยู่กับพวกเราไปก่อนนะครับ
0: เพราะถ้าไปแมนยูก็คงไม่ได้ลงตัวจริงหรอก
1: นั่นสิ
0: ก็เป็นอยู่ในอะคาเดมี่ของแมนยูนั่นแหละ
1: แล้วก็แปลกดีนะ
0: ทำไม
1: นี่ถ้าได้ราคานะก็โกงไปหน่อยก็ขายสิเพราะยังไงก็ขายอยู่แล้วเอาเงินเข้าสโมสรก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าขายได้แต่คนนี้คนเดียวมันไม่ได้ทำให้สโมสรดีขึ้นไง
1: ก็อย่างน้อยได้เงินไงวันอาทิตย์นี้16สิงหาวันหวยออกนี่ชาร์ลตี้ชิลก็เริ่มแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ที่เวมบรีนะ
0: แมนซีเจอกับอาร์เซนอล
1: ใช่ก็จะสู้กันในแดนกลางอาร์เซนอลก็จะมีมิเกลเมริโนนี่ก็ทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลก
0: ใช่ครับ
1: ส่วนของแมนซีก็จะมีเจ้าโรดี้
0: คือโรดี้ตอนนี้เนี่ย
1: ยังไม่ขายบาร์ซ่าย
0: ังไม่ขายบาร์ซ่านะมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะบาร์ซ่าสนใจ
1: ยังไม่ได้ราคาที่ดั่งใจก็ตั้งไว้60ล้านเสนอมาแค่45ล้านไม่ได้ต้องรออีกนะ
0: ไม่รู้ว่าจะหันหัวกลับไปที่เรอัลมาดริดหรือเปล่าเพราะมาดริดอยากได้มากอยากได้อย่างยิ่งนะครับไปเล่นคู่กับจูดเบอร์ลิงแฮม
1: แต่เจ้าตัวก็อยากไปบาร์ซ่านะ
0: แต่เจ้าตัว
1: โรดี้
0: อยากไปบาร์ซ่าน
1: ะฮะ
0: เพราะเขาดูแล้วน่ะบาร์ซ่าน่าจะมีอนาคตกว่ามาดริดอ่ะถึงแม้ว่ามาดริดจะซื้อนักเตะเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยถ้าดูสภาพแล้วอ
1: ่
0: ะผมปิดท้ายก่อนที่จะเบรกนะครับด้วยรอบคัดเลือกของเทนนิสรายการซินซินาติโอเพ่นนะครับก็เป็นมือที่ต่ำกว่านะครับชนะมือที่สูงกว่าก็คือมนัชยาสว่างแก้วนะครับมนัชยาสว่างแก้วชนะรัตนาธนาธาราฤดีเด็กทุ่งสงไปนะครับ
1: ครับ
0: สาววัย24ปีชนะสาววัย22ปีไป2เซตรวดเลยนะ6ต่อ4และก็6ต่อ3
1: เข้ารอบเมนดอร
0: ์ส่งผลให้มนัชยาสว่างแก้วมือ19ของรายการชนะมือ3นะครับแล้วก็เข้ารอบเมนดอร์ไปได
1: ้รายการดีทั้งคู่ต้องมาเล่นรอบคัดเลือก
0: ใช่
1: แต่วันนั้นผมฟังคุณเดชัยบอกว่า
0: ค
1: ิวเวตโอเพ่นนี่จะมี1คนที่อันดับดีที่สุดอ่ะ
0: ใช่
1: จะได้เล่นรอบเมนดอร์เลย
0: ก็น่าจะเป็นคุณนะนี่ฮะคุณ
1: ร
0: ัตนาธาราฤดี
1: พ่อมือสามรายการนี้ต้องมาเล่นรอบคัดเลือกเพราะอะไรงงเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าคนอื่นที่เขาเข้าไปในรอบลึกในเมนดรอแล้วเนี่ยมือดับสูงกว่าแค่นั้นเองนะฮะอ่ะแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวว่าในช่วงที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือคำขอใบแทนโฉนดที่ป้าดาอาจเข้าข่ายแจ้งเท็จพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นแจ้งถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกป้าดาหรือนางสาวชมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกโดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีบันทึกไว้ขณะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจากหลักฐานในคลิปประกอบการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุต่างยืนยันตรงกันว่าป้าดาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์และภายในคลิปพลเมืองดีบันทึกไว้ปรากฏภาพป้าดาทางพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกนอกจากนี้ตำรวจยังทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์อีกประมาณ 5-6 คนรวมทั้งทราบที่มาของรถปูนและบุคคลที่นำท่อมาลงแล้วโดยจะออกหมายเรียกบุคคลเหล่านี้มาสอบสวนและรับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันขณะที่นายพงศวัชชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งชี้แจงกรณีกลุ่มทายาทยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยระบุว่าข้อที่จริงที่ปรากฏอาจเข้าข่ายลักษณะการแจ้งเท็จแต่อาจมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ยื่นคำขอและผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกลุ่มทายาทผู้จัดการมรดกฝ่ายนางบัวไขได้มายื่นคำขอออกใบโฉนดโดยอ้างว่าโฉนดที่ดินสูญหายพร้อมนำพยานรับรองมา2คนยืนยันตามระเบียบว่าโฉนดสูญหายจริงและนำใบแจ้งความมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอแต่ภายหลังจากไปออกรายการดังระบุว่าโฉนดอยู่กับพระหรืออยู่กับเจ้าอาวาสซึ่งเท่ากับว่าโฉนดไม่ได้สูญหายหากเป็นเช่นนี้อาจถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จตำรวจ191ปลอมเป็นนักพนันลุยจับเครือข่ายเว็บ V88 ยึดเงินสดกว่า5ล้านตำรวจ191ปลอมตัวเป็นนักพนันสืบสวนเว็บพนันออนไลน์ V88 ก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานขอไมค้นจากศาลอาญาธนบุรีบุกค้นบ้านพักย่านบางขุนเทียนจอมทองจับผู้ต้องหา3รายยึดเงินสดกว่า5ล้านบาทบัตร ATM 54ใบสมุดบัญชี35เล่มโฉนดที่ดิน12ใบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สินค้าแบรนด์เนมและรถหรู3คันสอบสวนพบผู้ต้องหาเคยทำเว็บพนันในฟิลิปปินส์ก่อนมาทำหน้าที่ดูแลการเงินในไทยรับจ้างโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีม้านำเงินไปแลกกับคริปโต USDTรับค่าคอมมิชชั่น 2% มีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ3ล้านบาทหรือราว90ล้านบาทต่อเดือนเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดหาบัญชีม้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเส้นทางการเงินและเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแปชเชบาลูข้อตกลงคว้าตัวเฟรนตอเรสเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว50ล้านยูโรฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงยอดทีมแห่งศึกลีกอังฝรั่งเศสบาลูข้อตกลงคว้าตัวเฟรนตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว50ล้านยูโรโดยตามรายงานระบุว่าเฟรนตอเรสมีความต้องการที่จะย้ายไปปารีสและได้แจ้งกับฮันซีฟลิกกุนซือของบาร์เซโลนาแล้วเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขาในตลาดซัมเมอร์2026โดยคาดว่าเฟรนตอเรสจะเซ็นสัญญากับแปชเชเป็นเวลา4ปีขณะที่บาร์เซโลนาจะได้ประโยชน์ในด้านการเงินและโครงสร้างค่าใช้จ่ายของทีมจากเงินค่าตัวของแข้งรายนี้จำนวนประมาณ50ล้านยูโรซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ทีมได้ในระดับหนึ่งตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: เจ้าต้นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมแบ็คขวาทีมชาติไทยได้เผยความพร้อมก่อนเกมที่จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์นี้โดยชี้ว่าทีมชาติไทยมีข้อได้เปรียบสิงคโปร์อยู่2ประเด็นสำคัญคือ1ความคุ้นเคยกับนักเตะสิงคโปร์เนื่องจากผู้เล่นสิงคโปร์หลายคนค้าแข่งอยู่ในไทยลีกทำให้รู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นอย่างดีนอกจากนั้นไทยยังมีความพร้อมและเวลาพักที่มากโดยทีมมีเวลาพักฟื้นร่างกายพอสมควรหลังจากจบแมตช์กับเมียนมาทำให้นักเตะในทุกตำแหน่งพร้อมลงเล่น 100% อย่างไรก็ตามเจ้าต้นยังย้ำว่าเกมเยือนนัดแรกต้องเน้นผลการแข่งขันและเล่นอย่างละเอียดที่สุดเพื่อกุมความเหนือกว่าก่อนกลับมาเล่นเกมในบ้านเลขที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในสัปดาห์ต่อไป
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับถ้าคุณเป็นบริหารถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็กำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับหรือว่ารับช่วงต่อองค์กรจากผู้บริหารระดับสูงยุคก่อนนะครับก็ต้องรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับอบรม15สัปดาห์ตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกตลาดรอบด้านนะครับกับกูรูกลุ่มประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวบรวมนะครับอยู่ในหลักสูตรนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในส่วนธุรกิจช่องทางต่างๆนะครับในทุกแง่มุมรวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมอีก2มหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จนะครับค่าสมัคร 59,000 บาทนะครับรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เหลือเพียง10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0943966649 0944803034และ0944803076รีบสมัครด่วนนะครับเหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นและขอขอบคุณชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับและขอบคุณ FVT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับขอบคุณแฟนรายการที่ทักมาเรื่องของโปรแกรมสนุกเกอร์นะครับผมเข้าไปเช็คแล้วปรากฏว่าแข่งขันในเวลา13นาฬิกาครับพี่แปะก็ติดตามกันว่า
2: วันนี้หรือพรุ่งนี
1: ้วันนี้ฮะ14ฮะวันนี้14สิงหานะครับในเวลา13นาฬิกาก็ต้องดูว่าหมูปากน้ำหรือว่านพพลแสงคำจะปราบแชมป์โลกเป็นคนที่3ติดต่อกันหรือไม่นะครับ13นาฬิกาวันนี้นะครับย้ำเลยนะฮะ
2: มาสำรวจหน้ากีฬาของเดลินิวก่อนชงโคม่วงทองสุดช็อกตกชั้นไปเล่นถ้วยขอปีหน้านะก็เป็นบอล16ปีนะของกรมพระประเภทก่อนนะครับเมื่อวานก็แข่งกัน4คู่แล้วก็มีภาพของนักเตะกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยโอ้โหน้ำตานองหน้าม
1: ีปัญหาอะไร
2: โอ้โหตกต้องตกไปเล่นถ้วยขอคร
1: ับ
2: เข้าที่4ในกลุ่มมาเลยเพราะว่านะครับการแข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเสมอกับมัธยมตากสินระยองไป 2-2 ครับ
1: ครับ
2: ก็ทำให้มัธยมตากสินระยองมี3คะแนนจบอันดับ3รอดตกชั้นนะแต่ก็ไม่ดีพอที่จะเข้ารอบมาก่อนรองชนะเลิศส่วนกรุงเทพคริสเตียนนะฮะต้องตกไปเล่นประเภทขอในปีการศึกษาหน้า
1: ครับ
2: แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่สนามกีฬา

0: นะโรงเรียนอัสัมชัญพระราม2นะครับอัสัมชัญก็เอาชนะอบจชัยนาท 1-0 นะแต่ทั้งคู่ก็เข้ารอบนะครับเพราะว่าอัสัมชัญเป็นที่1นะมี5แต้มแล้วก็อบจชัยนาทมีเสียงคะแนนเข้าที่2เข้ารอบต่อไปคู่อื่นๆนี่ก็มีนะสวนป่าเขาชะอางเจอกับนะสวนกุหลาบวิทยาลัยที่สนามโรงเรียนอัสัมชัญพระราม2คู่นี้จบด้วยนะครับสวนกุหลาบชนะไป 2-1 ครับชนะไป 2-1 ก็นะทำให้สวนป่าเขาชะอางนี่ช้ำใจครับต้องตกไปเล่นถ้วยขอในการศึกษาหน้าเช่นกันแล้วก็ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตราชวินิตบางแก้วเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นราชวินิตบางแก้วถล่มไป 5-2 ครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายตามสวนกุหลาบครับส่วนนะกีฬาจังหวัดขอนแก่น3คะแนนตกรอบแต่ไม่ตกชั้นประมาณนี้อื่นๆที่น่าสนใจนะก็มีภาพนะฮะของสหรัฐอยู่เย็นนะฮะกับน้องๆนี่ก็เดินทางไปสนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องไปสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วก็นี่ฮะโอ้คนให้ความสนใจทั้งสมัครแล้วก็ไปดูไปเชียร์กันแน่นศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเลยครับ
1: ครับ
0: ก็คือการแข่งขัน BYD High Rock Bangkok 2026นะมีณเดชน์ด้วยนะฮะเนี่ยมีภาพนะเดลนิวโร
1: ภรรยาเขาไปดูป่ะ
0: ภรรยาเขาต้องไปเชียร์ถึงค่ะน้องยาย่าครับปรากฏว่าคนไปดูยาย่ามากกว่าดูณเดชน์เพราะผู้ชายแข่งใช่ไหมผู้ชายก็ต้องไปเชียร์ใช่ไหมเห็นยาย่าก็ไปลุมดูยาย่ากันประมาณนี้คนแข่งกัน 20,000 คนอ่ะ
1: ครับ
0: คิดดูดิความสนใจตรงเนี้ยลูกสาวนะนายกแป้งยังไปดูเลยยังไปเล่นเลยไปแข่งด้วย
1: ลูกสาว
0: นายกแป้งลูกสาว
1: ได้แชมป์ไหม
0: ก็กำลังแข่งอยู่กำลังแข่งอยู่ก็มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในหลายประเภทไง
1: ครับ
0: ก็จะแข่งจนถึงวันที่16กรกฎาคมใครอยากเห็นนะครับนะคนในวงการดังๆเนี่ยไปร่วมแข่งขันเพราะเดี๋ยวนี้จะเล่นละครเล่นหนังต้องมีหน้าอกแบบซิกแพคนะต้องมีฉากถอดเสื้อ
1: ต้องมีถอดเสื้อคือบางทีไม่มีเหตุผลนะฮะ
0: ไม่
1: มีเหตุผลก็ถอดเสื้อมาอย่างนั้นแหละนี่ขนาดช่วงหลังถอดเสื้อเรตติ้งก็ยังตกลงนะฮะ
0: ครับแล้วก็นะฮะชัยนาทพร้อมจัดปั่น2ล้อบูมกิจกรรมดีลดโลกร้อนตอนนี้ชัยนาทก็เป็นที่จับตาเพราะที่นั่นคือเขื่อนเจ้าพระยาจะกั้นน้ำไว้ได้มากน้อยแค่ไหนน้ำจากเหนือก็ไหลมาเรื่อยๆอันนี้ฮะใช้คำนี้ครับความหวังหมู่บ้านเชื่อเจ้าบิวมีเหรียญศึกเอเชียนเกม2026ชมฟรีกีฬายอดฮิตสรุปแล้วไม่ต้องนะเสียค่าใช้จ่ายนะดูเอเชียนเกมหลายช่องทางฟรีทีวีหลายช่องเลยของไทยรัฐนะฮะช้างศึกเต็มร้อยบทลอดช่องตัดเชือกอาเซียนนะครับซึ่งของเราก็จะมีกองหน้าเสริมไปอีกคนหนึ่งพรัตติกุตับสั้นนะแต่ผู้เล่นของสิงคโปร์นะที่มีกาวินลีโค้ชหนุ่มวัย35ปีคุมทีมเนี่ยเขามีนักเตะที่คุ้นหูคนไทยเพราะเล่นอยู่ในลีกไทยด้วยนะครับกองหลังเนี่ยคือหลายคนนะทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยก็มีการโอนกันนะ
1: ครับ
0: เลฮันจูดอย่างเงี้ยกลางมีแฮริสจูดอิลฟานฟานดี้อินทานฟานดี
1: ้
0: ซอยอุยยังนี่เกาหลีใต้เลยนะแล้วก็ยังมีเคียวโกะนากามุระนี่ก็ไม่ใช่สิงคโปร์นี่ก็ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะนี่คือทีมชาติสิงคโปร์นะนะของเขาก็มีตัวดีๆเยอะนะครับนะก็วันนี้ไอ้พรุ่งนี้สิก็หวังว่านะจะไม่หวังเบิดกันนะฮะผู้เล่นที่ลงสนาม11คนแรกเนาะอื่นๆนี่ก็มีภาพนะฮะแชมป์ซูเปอร์คัพนี่ไงเปเชไงคว้าไปนะครับปารีสฮอตไม่เลิกซิวถ้วยซุปเปอร์คัพตบ17ปีฉลุยทะยานรอบ8ศึกเยาวชนโลกทำประวัติศาสตร์ได้เป็นครั้งแรกด่านหน้าไต้หวันนะครับแล้วก็เทพบิวความหวังความคว้าเหรียญเอเชียนเกมฝึกซ้อมทำสิริได้ดีต่อเนื่องที่เป็นข่าวทั้งหมดนี้คือคุณก้องศักดิ์นะฮะเป็นคนให้สัมภาษณ์นะครับไม่ใช่สมาคมกีฬานะครับ
1: กีฬายังไม่กล้า
0: อันนี้ก็ทำหน้าที่จนวันสุดท้าย30กันยาไงนะซึ่งคนใหม่ก็รออยู่แล้วนะสารงานต่อเป็นรองผู้ว่าไม่ต้องห่วงครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้ไทยรัฐก่อนเลิกแจกปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านอนุทินเข้มให้รางวัลอื่นแทนนะแล้วก็ที่พงันที่มีการจัดงานนะฮะของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะรางวัลเป็นรูปปืนใช่ไหมปืนลูกซองอะนะ ปรากฏว่าท่านนายกประกาศเลยบอกไม่ให้แจกให้เปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันแทนนะฮะซึ่งทางผู้ว่าสุราษฎร์เองก็บอกว่ามันแค่เป็นสัญลักษณ์จริงๆแล้วก็ให้เงินอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของปืนนี่ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นที่โจษจันกล่าวขานพูดถึงกันทุกหย่อมย่านะฮะเรื่องแจกปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่มันก็โอ้โหจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองแล้วมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามด้วยนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีปืนในกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องซื้อเองตอนนี้ร้านขายปืนเขาก็ห้ามสั่งเข้าเองปืนสวัสดิการก็ห้ามแล้วแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีปืนก็ต้องไปซื้อปืนอะไรล่ะปืนที่ขายในท้องตลาดมืดจริงๆตอนนี้เรื่องใบอนุญาตพกพานี่เรากำลังหลงทางหมดเลยนะคุณเทพ
1: ครับ
0: ก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดการเข้มงวดไม่ว่าจะเป็น5ศพที่ชลบุรีนะฮะยิงกราดในโรงเรียนหรือคุณฉลองไปยิงนะฮะนายกอบจ.เสียชีวิตมีคนไหนที่พกปืนมีใบอนุญาตได้พกปืนไหมครับผมไม่มีหรอกครับไอ้คนที่ก่อเหตุพวกนี้ไม่มีใครมีใบอนุญาตพกปืนเที่ยวกลางหรอกครับ มันก็มีปืนของเขาแล้วก็มายิงกันนะครับนั่นแหละฮะมันคือตอนนี้มันผิดกันหมดเลยในการมองจุดตรงนี้นะฮะเอาละหัวอื่นนี่ก็นะครับยกฟ้องพิงกี้แม่แล้วก็พี่ชายไม่มีเจตนาโกงฟอเร็กซ์คดีนี้ก็นานมากนะ
1: ครับ
0: แต่มีการก่อขึ้นใหม่เกี่ยวกับนักการเมืองคนหนึ่งจริงๆมันคดีนี้ตาล้านะคดีนี้นะส่วนอภิรักษ์ตัวการกับพวกก็เจอจำคุกคนละนะฮะ
1: ครับ
0: 49,110 ปีคุณเทพจะให้จำคุกยังไงอ่ะตายไป4ชาติยังไม่ครบเลยครับผม
1: คือเวลามันมีอย่างเงี้ยมันก็สนุกในการมาพาดหัวข่าวเล่นข่าวไงแต่ว่าจำคุกจริงๆเนี่ยก็50ปีหรือ20ปีก็แล้วแต่กรณีไป
0: ครับ
1: แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคือมันมักจะเอาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นน่ะมาพาดหัวไงแต่พอไปถึงศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยโดยเฉพาะศาลฎีกาเนี่ยมันไม่มักจะไม่ได้พาดหัวข่าวแล้วเพราะมันผ่านจากเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยหลายปีอยากให้ดูตรงนั้นสมากกว่าน
0: านมากแล้วนะนะคนที่โดนคือคุณอภิรักษ์โกฏินี่นะฮะ
1: เหมือนกับที่ผมเคยเล่าในรายการกรณีของแขวนคอ5ศพที่ใต้อ่ะ
0: ครับ
1: ที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยจำคุกเพียงแค่10กว่าปีเองทั้งที่ศาลชั้นต้นตอนนั้นพาดหัวกันอย่างคึกโครมเลยนะประหารชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย10กว่าปีเท่านั้นแล้วก็ออกมาก่อนที่จะโดนยิงตายนะครับ
0: ชัยชนะพบตำรวจปัดตบบ้องหูแค่หยอกล้อกับรองผู้กำกับรู้จักกันมานาน10กว่าปีเหมือนญาติกันอะไรประมาณ
1: รู้จักสิบกว่าปีเนี่ยตบกันได้ไหม
0: ก็ไม่รู้อ่ะกระตบไม่ตบไม่รู้แต่ว่าเหตุไฉนนะครับ3วันหลังจากนะฮะวันเกิดเหตุถึงเพิ่งไปแจ้งความแล้วไปแจ้งทำไมถ้าไม่จริงแต่ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าไม่ได้ทำไม่มีเจตนาตรงนั้นจริงๆมันเป็นโทษเล็กๆนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรื่องของคุณชัยชนะอยู่พักหนึ่งกับอีกพักหนึ่งซึ่งกำลังอาจหารมากนะฮะสีน้ำเงินนะครับจังหวัดนครศรีก็เลยทำให้มีปัญหากันตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าทางกรมตำรวจก็สั่งนะรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปควบคุมคดีนี้เลยนะ
1: ครับ
0: ครับรอดูครับจริงๆก็โทษแค่ปรับเองนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเสียหายภาพลักษณ์ไงก็เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริงเพราะว่านะคุณชัยชนะก็ไปให้ตำรวจสอบปากคำเรียบร้อยแล้วก็ปฏิเสธด้วยส่วนอีกข่าวนะครับเมื่อวานก็คือหาเรื่องเรียกสอบป้าดาฟันบุกรุกวัดเทปูนปิดทางที่พิพาทมา30ปีป้าดาคือนางสาวนะฮะชมมณีน้อยจันเนี่ยไปดูแล้วประวัตินี่บอกว่าเป็นหลานใช่ไหมแต่เป็นหลานทางฝั่งภรรยาครับคุณเทพ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกสายเลือดไหมเนี่ย ไม่จะเป็นหลานฝั่งผู้บริจาคนะ ก็ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกออกหมายแล้วครับนะให้นะป้าดาต้องโดนสอบเพราะว่าไปบุกรุกนะงานนี้นะมีการเขาเรียกว่าชัดเจนมากในการที่จะมอบที่ดินนะครับเพื่อจะสร้างวัดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนะครึ่งหนึ่งให้สร้างโรงเรียนอีกครึ่งหนึ่งให้สร้างวัดแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นตำบลหนึ่งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นน
1: ะ
0: เมื่อก่อนเป็นที่ตาบอดแต่ตอนหลังพอมีถนนเนี่ยมันตัดปุ๊บที่มันก็ขึ้นมาสิครับตารางวาก็หลักหมื่นได้นั่นล่ะความคิดสร้างสรรค์ AI แพ้คนทั้งงานฝีมือแล้วก็ความประณีต องค์หญิงสิริวรรณวรีทรงมอบองค์ความรู้พัฒนาผ้าไทยสู่สากลวัฒนธรรมเชื่อมผู้คนอันนี้เรื่องจริง
1: ครับ
0: ไปดูเดนิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์นะครับเอาเรื่องที่นะฮะไทยรัฐไม่ลงเคาะบินค่าไฟล่วงลงอีก9สตังค์เหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยเริ่มกันยาครับจะลดลงอีกหน่อยนะ
1: ครับ
0: ชัยชนะพบตำรวจสู้คดีปัดตบหน้ารองผู้กำกับอ้างแค่หยอกมือพลาดโดนเชื่อจ้องทำลายการเมืองอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งรายชื่อโกงสอบถึง5หน่วยงานถึง5หน่วยงานนะแยกย้ายกันไปสอบนะ
1: ฮะ
0: ขอโทษผมขอถามคดีก่อนหน้านี้ครับไอ้น้ำมันขึ้นมาเดียว6บาทเลยครับตอนนี้เขาสอบไปถึงไหนแล้วครับผม
1: ตั้งคณะกรรมการอยู่คณะกรรมการพิจารณาข้อที่จริงคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน
0: เดี๋ยว DSI เดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนั่นมันหลายหน่วยงานเกินไปอ่ะจนตอนนี้นะมันไปถึงไหนครับอยากรู้ครับจะฟ้องกันปีไหนเดือนไหนครับเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันศุกร์อีกแล้วเอาไว้ชัดเจนเลยเคาะเวลาเล่นหน่อยครับชอนเมอร์ฟี่กับนพพลแสงคำตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เราต้องรอดูละ
3: มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหม
0: วันนี้
3: มาถึงตรงที่ต้องถามถึงแล้วนะ
0: เราอยากดูแล้วว่าแหมมันปราบมือหนึ่งโลกมันสองคนแล้วอ่ะ
3: หมูปากน้ำนพพลแสงคำก็จะเล่นวันนี้ครับ
0: ไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วนะยืนยันนะวันนี
3: ้กับจอห์นเมอร์ฟี่บ่ายโมงนี้แล้วครับ
0: บ่ายโมงจีนบ่ายโมงไทยฮะ
3: บ่ายโมงไทย
0: บ่ายโมงไทยเลยเรากับจีนต่างกันก็2ชั่วโมงถ้าจะดูนี่ต้องทางไหนครับ
3: ก็ทรู
0: ทางเดียวเลยถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องไปบ้านเพื่อนที่มีสมาชิกเท่านั้น
3: ต้องอย่างนั้นละ
0: ครับใครถึง6เฟรมก่อนชนะถูกไหมครับ
3: ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงนั้นอยู
0: ่ครับแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในฐานะผู้บรรยายสนุกเกอร
3: ์มันอยู่ที่ว่ามันชนะกันใกล้เคียงหรือชนะกันขาด
0: ไม่รู้ต้องคาดต้องเดาสิต้องประเมินให้หน่อยนึง
3: นี่นะถ้าคาดกันก็ต้องหยิบสถิติออกมาดู
0: ครับ
3: สถิติมันก็เจอกันมาทั้งหมด5ครั้งจอห์นเมอร์ฟี่ชนะ1 2 3ครั้ง
0: 3เราชนะ2
3: นพพลแสงคำชนะ2ครั้ง
0: ไม่มีการเสมอครับสนุกเก
3: อร์ในการพบกันที่เล่นกันรอบลึกแล้วก็ยาวที่สุดก็คือการเล่นกันที่นพพลแสงคำชนะจอห์นเมอร์ฟี่ไป10เฟรมต่อ4
0: โอ้นี่ขาดเลยนะ
3: แต่อันนั้นมันก็ตัดสินกัน10ใน19ไงทีนี้มาเล่นกันนี่มัน6ใน11
0: ครับ
3: 6ใน11นี่ก็ชอนเมอร์ฟี่ก็ชนะได้เยอะกว่านะชนะ6-2ชนะ6-2 2ครั้งแล้วก็ชนะ5-3 1ครั้ง
0: ใครหนุ่มกว่ากันคุณเทพ
3: ถ้าเกมสั้นนี่ก็หมายถึงว่าเกมสั้นนี่ก็ต้องแปลว่าชอนเมอร์ฟี่จอห์นเมอร์ฟี่ก็ทำได้สูสีกันนะทำได้สูสีพอเกมยาวนี่นพพลแสงคำก็เคยชนะไปถึง10เฟรมต่อ4นะในปี2026ปีที่แล้ว
0: ใครหนุ่มกว่ากันนะคุณเทพ
1: นพพลเลย
0: โอ้
1: เพราะว่าห่างกัน10ปีอ่ะ
0: หนุ่ม
1: 44
3: เท่ากันได้ไงจอห์นเมอร์ฟี่ตอนนี้ก็44แล้ว
0: ก็นี่เลยถามนี่ไง
1: นพพล34
0: 34
1: 10
0: ปีเออถ้ายื้อๆนานๆเดินๆนี่นะเดี๋ยวจะมีเข่าพังฮะจอห์นเมอร์ฟี่3ชั่วโมงจบมั้ย
3: มันอยู่ที่ว่ามันยืดเยื้อยังไงอ่ะแต่ละเฟรมมันถ้ามันเดินลื่นไหลลื่นมันปิดมันเบรกเดียวมันก็ไม่ถึง2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่อย่างนี้เนี่ย
0: ถ้ายื้อๆนี่
3: ถ้ายื้อไปถึง64 65นี่ก็3ชั่วโมงเอาไม่อยู
0: ่มันก็เตรียมสำรับกับข้าวไว้รอเลยกินมื้อเย็นไปด้วยเลยเพราะว่าต้องใช้ความอดทนในการดูหน่อยนะกีฬาประเภทนี้นะ
3: คือ แรกคู่นี้สีสีมันใกล้เคียงกันมากแล้วก็เล่นในประเทศเป็นกลางด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เจอกันนี่มันเล่นกันในประเทศของเขาทางพื้นภาคพื้นยุโรปเป็นส่วนใหญ่
0: ครับ
3: อันนี้มาเอเชีย
0: ครับ
3: อีกคู่นึงก็เฉายู่หลงนี่ก็จะเจอกับเดวิดคิลเบิร์ตนะเฉายู่หลงนี่ก็ชนะมาร์ควิลเลียมส์มานะแล้วก็มาชนะลู่หัวเทียนหรือใครสักคนหนึ่งของคนจีนด้วยกันนะส่วนเดวิดคิลเบิร์ตนี่ก็ชนะอดีตแชมป์โลกหมาดๆของจีนมานะหูยี่ชื่อนี่นะกับชนะจริงๆคุยก็ปราบคนจีนมาทั้งสองคนเลยคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แล้วเหลือจีนไหมเน
3: ี่
0: ย
3: ขวัญใจชาวจีนมาทั้งสองคนเลยครับ
0: เหลือคนจีนไหมครับ8คนที่เหลือเนี่ย
3: นี่ไงก็เจอแถวยุโรปวันนี้ไงก็คนจีนอีกคนนึงก็เป็นคนจีนคนที่3ที่เดวิดเกลเบิร์ตจะเจอ
0: โอ้ครับ
3: ในวันนี้
0: แสดงว่าเหลือจีนคนเดียว
3: ก็เกือบล้างคอกแล้วก็ถ้าเกิดเดวิดกิลเบิร์ตชนะวันนี้ก็ถ้าล้างคอกไป
0: หมดแล้วตอนนี้8คนเหลือจีนคนเดียวเจ้าภาพ
3: แต่คนนี้เหลือเฉายู่หลงแล้วก็เหลือชางอันตะไงชางอันตะเมื่อวานนี้ก็ชนะน่าจะชนะคริสวิลกินไปนะฮะก็เหลือ2คนครับจีนยังเหลือ2
0: อ๋อเหลือ2คนนะ
3: ครับ
0: 2คนนี้จะได้แชมป์หรือไม่นะครับก็เป็นกีฬาที่ไปดูในสนามนี่ห้ามส่งเสียงดังมันก็เลยทำให้อั้นๆนะดูที่บ้านส่งเสียงได้ตลอดใช่ไหมคุณเดือนชัยเอาละครับใครที่เป็นแฟนสนุกโดยเฉพาะคุณตีใหญ่ปากน้ำห้ามพลาดนะครับวันนี้บ่ายโมงนะครับเวลาที่ชัดๆแล้วนะครับต้องถามความรู้สึกหน่อยนะเป็นเรื่องที่แปลกมากที่วอลเลย์บอลหญิง17ปีของไทยเราอะรอบแรกนี่นะเราเข้าที่4นะไปเจออันดับ1ซึ่งเขาชนะรวด5แมตช์เลยนะกับโปแลนด์เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เราต้องล้มเขาได้อะแล้วมันทำได้อะครับคุณธีรชัยชนิดแบบโอ้โหเขาแบบคือแพ็คกระเป๋ากลับบ้านแล้วนะหลายๆคนแล้วมันต้องแต่งตัวต่อนี่มันต้องมีอะไรตรงนั้นนะคุณธีรชัยถึง
3: มัน
0: เป็นทีมเวิร์คด้วยนะ
3: มันก็ต้องเหมือนฝันนะ
0: คือ
3: ต้องบอกก่อนว่าฝันไปหรือเปล่าน
0: ั่นที่ต้องหยิกตัวเอง
3: ต้องหยิกตัวเองกันก็อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะความ
0: ใช
3: ่เขาเรียกว่าความพยายามของทางเด็กไทยของเรารวมทั้งสตาร์โค้ชด้วย
0: โอ้พอประกอบคู่ออกมาในรอบ16ทีมนี่เราถึงก็จ้ากเลยนะเจออันดับที่ดีมากอย่างโปแลนด์แต่เราก็ทำได้สำเร็จต้องชื่นชมมากๆนะครับน้องๆชุดนี้นี่อนาคตนี่ติดชุดใหญ่ทุกคนแน่นอนเลยสู้ต่อไปเจอกับไต้หวันวันพรุ่งนี้ตี 4นะครับส่วนอื่นๆนี่เมื่อกี้ผมยังสับสนอยู่เล็กน้อยฮะก็สรุปแล้วลลนาทลาดีอันดับดีกว่า78โลกแต่แพ้มนัญชยาสว่างแก้วอันดับ100ต้นๆ นะฮะนี่คือรอบ3ของรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบเมนดรองต้องมาเล่นรอบคัดเลือกนะรายการนี้ทั้งคู่เลยนะ
3: จริงจริงติ นี่มันพันหนึ่ง
0: ครับครับ
3: คือรายการเล็กๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่การสแลม
0: ครับ
3: การสแลมเนี่ยคือรายการเนี่ยน่าจะเล่นมีแค่เอาแค่64คนเองมันมือที่อันดับสูงๆก็ต้องควอลิฟายเข้าไปเล่นม
0: ัน
3: ไม่เหมือน
0: ย
3: ูเอสโอเพ่นมัน124คน
0: อ๋อบางอ้ออยู่ตรงนี้เองคือรอบเมนดอร์ของ US นี่124คน
3: ใช่
0: แต่งานนี้แค่64ฉะนั้นอันดับที่มันอยู่บนโบนก็ต้องมาเล่นรอบคัดเลือกกัน
3: หมายถึงว่าถ้าเป็นอันดับใกล้ๆ100ปลายๆ100ก็ต้องมาคัดเลือกเหมือนกัน
0: ครับครับอารักจะเอละนะฮะก็แสดงว่าลานาราดีเนี่ยUS Openไม่ต้องรอบคัดเลือก
3: ไม่ต้อง
0: ม
3: ันจะยังต้องอยู่
0: แต่งานนี้เลยให้มันอยากเข้าไปเล่นในรอบเมนดอร์ต่อไป
3: เพราะว่ามันก็เจ็บๆอยู่ไง
0: เออ
3: ให้มันจะยาเข้าไปวอร์มอัพเพราะนี่ไปก็เตรียมไปพร้อมไปควอลิฟายได้ก็สมประโยชน
0: ์ครับครับครับดีฮะ
3: ต่ออย่าคิดเป็นอย่างอื่น
0: เดือนไหนฮะกรุงเทพUS Open สุดท้าย
1: ปลายเดือนนี้นะฮะ
0: ปลายเดือนนี้แล้วนะโอ้งานใหญ่รายการสุดท้ายแล้วนะครับนะเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งCharity Shield ครับหวังเลยไหมครับอาร์เซนอลถือว่าเป็นแชมป์ใหญ่กว่านะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะ เจอกับเมสซี่แชมป์ FA Cup เองนะวันอาทิตย์นี้แล้วครับ
3: ลุ้นจะซิโก้วิลเลียมมันเงียบหายไปเลยนะ
0: ไม่มีละ
3: คงไม่ได้แล้วล่ะ
0: ครับ
3: ครับก็ในเซเลติชิลก็เป็นประเพณีของเขามันเราก็ไม่รู้ว่าความจริงจังมันจะขนาดไหนนะ
0: ต้องจริงแล้ว
3: แต่ว่าไอ้ความเป็นประเพณีของเขานี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาเพราะว่ามันเป็นมีเกียรติอ่ะคือบีฟเป็นชาริตี้ชิลนี่มันต้องถือว่ามีเกียรตินะเป็นแมตช์เปิดว่ามันไม่เหมือนบางประเทศจัดหายๆนะ
0: ด้วยช่วงหลังไม่มีแล้วครับ
3: ใช่ขอคงเตะกันเต็มที่ล่ะ
0: ครับเราเป็นเราถ้าเป็นมวยหมายถึงว่ารุ่นใหญ่กว่านะเป็นเก่งใหญ่นะครับเพราะแชมป์พรีเมียร์ครับ
3: จะเป็นคือถ้าเป็นมวยนี่ก็มาถ้ามาพูดถึงว่าจริงๆนะถ้าเป็นตำนานนะถ้าบอลนัดเดียวอ่ะถ้าฝ่ายที่เป็นแชมป์บอลนัดเดียวเนี่ยต้องดีกว่า
0: โอ้ให้เป็นครับคือบอลนัดเดียว
3: บอลนัดเดียว
0: อันนี้บอล
3: อันนี้ก็บอลนัดเดียวอ
0: ันนี้บอล38นัดเหรอ
3: บอลน
0: ั
3: ดเดียวเหมือนกันก็น่าจะดีกว่าในทัศนะผมนะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใน 3-4 ครั้งหลังเนี่ยทีมที่ได้เชลซีชิลด์นะเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วเนี่ยคริสตัลพาเลซ
0: เอาโลกลายเป็นแชมป์เอฟเอครับล้มแชมป์พรีเมียร์
1: ใช่ช่วงหลังๆนะ
0: เอาโล
1: ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ย
0: ปีนี้ปีแรกจะเป็นไม่ใช่อย่างนั้น
1: เหรอแล้วมันเล่นไม่ได้เล่นที่เวมบลีย์ด้วยนะเล่นที่เมลเนียมสเตเดียมที่เวลอ่ะในปีนี้นะ
0: อ้าวไม่ใช่เวมบลีย์เหรอ
1: ไม่ใช่เวมบลีย์ฮะ
0: โอ้อ
1: าจจะติดคอนเสิร์ตนั่งที่เป็นเรื่อง
0: งั้นจะล้างอาถรรพ์ได้แชมป์พรีเมียร์จะชนะอืมโอ้สี่ฤดูกาลหลังสุดแชมป์เอฟเอคัพชนะรวดเลยเหรอโอ้นี่เพิ่งรู้นะเนี่ยครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่านะครับนักเตะคนใหม่อย่างบรูโน่กิมาไรซึ่งคุณเยชัยบอกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่จะได้ลงสนามไหมด้วยนะ
3: เขาเจ็บมาเขาเจ็บบ่อยแล้วหลังๆ
0: ครับตอนนี
3: ้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการทดสอบกันไปแมตช์พรุ่งนี้ก็อย่าไปจริงจังอะไรมากแมตช์พรุ่งนี้นะ
0: เอาเลยวันอาทิตย์
3: วันอาทิตย์แล้วมันก็เป็นกำลังใจ
0: ทีนี้แฟนอัพอาร์เซนอลเขาประกาศมาล่วงหน้าว่าขอคำเด็กกุมารไม่ใช้นะเพราะเราเป็นแชมป์พรีเมียร์แล้วครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเป็นแชมป์พรีเมียร์แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ปีที่แล้วยังรู้ได้ใช้ต่อนะฮะอันนี้ก็ขอมานะครับขอจริงจัง
3: คร
0: ับ
3: คือผมไม่อยากเรียกหรอกแต่ถ้ายังแล้วถ้าเล่นซ้ำซากก็ต้องกลับมาเรียกนะ
0: อันนี้ไม่ได้ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์แล้วโตแล้วไม่ได้
3: ต้องดูฟอร์ม
0: ต้องใช้คำอื่นต้องใช้คำอื่นแทนอาจจะว่าเหลาเยแก่ไปอะไรอย่างนี้หงำเหงือกอะไรพอได
3: ้ปีนี้ก็จะพยายามเรียกว่าทำบัตรประชาชนแล้วก็แล้ว
0: แล้วเป็นแชมป์พรีเมียร์เนี่ย
3: ทำบัตรประชาชนแล้วทีมที่มี ID card พอใจไหมพอใจไหม
0: ดูแล้วจากการเห็นทีมอื่นๆเสริมทีมขายนักเตะแล้วก็อาร์เซนอลของคุณเยชัยที่ตามเชียร์อยู่นะฮะได้นักเตะใหม่มาบ้างแล้วนะครับมีความมั่นใจระดับไหนฮะ1 2 3ในการคว้าแชมป
3: ์อาร์เซนอลเหรอ
0: ครับ
3: มันจะไปมั่นใจกันในเรื่องมันก็ไม่ใช่มีมันทีมมันแต่ละทีมมันก็พรีเมียร์ลีกนี่มันไม่ง่ายนะมันยากฮะจะไปบอกว่ามั่นใจอ่ะก็มันต้องหลับไปก่อนนะ
0: 1 2หรือ3
3: ฝันเอาถ้ามั่นใจนะ
0: แสดงว่า
3: แต่ว่าก็น่าจะอยู่ในลำดับต้นๆไม่เกินท็อป4น่ะ
0: ไม่เกินท็อป4แต่การป้องกันแชมป์นี่ยาก
3: คือการได้แชมป์นี่ที่ว่ายากแล้วน
0: ี
3: ่ใครๆก็บอกว่าการป้องกันแชมป์นั้นมันยากจริงกว่าย
0: ากจริง
3: ก็ต้องเชื่อคำนี้เขาไว้
0: แล้วที่ว่ายากนี่น่าจะมีทีมไหนที่ดีกว่าล่ะครับ
3: โอ้ ้ยก็มีทีมที่นี่สิครับมาดีมาเร็วมาแรงแซงทางโค้งทุกทางมาครับ
0: ทีมอะไรครับผม
3: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: มันตรงไหนเอ่ย
3: ว่าผมอ่านในอาชิลี่ยังบอกว่าปีนี้แมนยูก็จะเป็นแชมป์อ่ะ
0: จริงเหรออ
3: าชิลี่ยังนะ
0: ไอ้นั้นมันติดกาวมันเสริมทัพตรงไหนคุณสุเทพช่วยชี้สักคนนะที่ทำให้ได้แชมป์
1: ก็นี่ไงไอ้คนเนี้ยไอ้ที่อยู่นักเตะที่ไม่มีใครเอาอ่ะ
0: เอา
1: พี่พยายามจะเรียกค่าตัวสูงๆ
0: มาครับเนทฟอร์ดกลับมาคนเดียวนี่นะ
1: กลับมาคนเดียวนี่แหละ
0: ทำให้ได้แชมป์เลยเหรอครับอืมโอ้โหขอบคุณมากอาชิริยัง
1: ผมกลัวว่าครึ่งฤดูกาลคุณไมเคิลคาริกจะโดนไล่เลยผมกลัวงั้นเนี
0: ่ยแต่จะเป็นฤดูกาลที่เรารอคอยมากนะคุณเดียชัยนะ
3: วันนี้ก็จะอุ่นเครื่องนะคืนนี้3:15
0: ครับ
3: เจอกับอินเตอร์เอซีมิลาน
1: ะเจอกับคุณอโมริมอ่ะที่เคยคุมแมนยูอ่ะ
3: คนใครก็ไม่รู้ช่างจับเลย
0: ดีล่าสุดล่าสุดต้อง
3: เอาอดีตมาเจอกับปัจจุบันใหม่มาเล่นกันสนุกสนาน
0: ล่าสุดเสมอลีด 1-1 จุดโทษชนะ 5-4 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: คือเสน่ห์ของแมนยูเลยนะที่เป็นมาทุกๆครั้งนึงนะคือเป็นทีมที่มีอังกฤษเยอะไง
0: อ
1: ันนี้มันน่าสนใจตรงนี้มันมีเสน่ห์ตรงนี้ทีมที่มีอังกฤษเยอะอย่างอาร์เซนอลเนี่ย28ชุดแรกของเขา28คนชุดแรกของเขาเนี่ยมีอังกฤษเพียงแค่9คนเองนะแต่ว่าแมนยูเนี่ยแก11 12คนน่ะทั้งทีม
0: เนี่ยอย่างอังกฤษเลย
1: ก็เน้นอังกฤษไงแล้วล่าสุดนะก่อนที่จะเจอกับเอซีมิลานเนี่ยแกไปเจอกับลีสยูไนเต็ดใช่ไหมแมนยู
0: ใช่ใช
1: ่เสมอ1-1เขาก็ต้องพยายามให้แมนยูชนะให้ได้แกก็มียิงจุดโทษแมนยูก็ชนะไป
0: มันเขากำหนดไว้แล้ว
1: เขาพยายามจะเฮี้ยนกระหือรือพูดง่ายๆ
0: เถอะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าจะมีโค้ดให้เราดูนะเยอะมากคุณเดชัยไหมที่เราคุยกันเนี่ยนะโค้ดแต่ละสโมสรเนี่ยสนุกกันและสนุกกัน
3: จริงๆแล้วมันเป็นเวทีประลองโค้ชใหม่เลยวัดกันสนุกแล้วมันไม่มีใครยอมใครซะด้วยเพราะเขาแต่ละคนเขาต้องพิสูจน์ตัวเขาต้องยืนอยู่ได้นะเราต้องมาทายกันว่าใครจะไปก่อนอย่างนี้สนุกคือในบรรดาโค้ชใหม่ทั้งหมดเนี่ยมาเล่นกันได้ดีว่าใครจะไปก่
0: อ
3: นโอ้มัน
0: โค้ชสเปน
3: ใครจะไปก่อนเท่านั้นนะบางคนอาจจะไม่ต้องรอที่เนอร์แค่3เดือนก็ไปแล้ว
0: โอ้ยอังกฤษนี่นะถ้ามันฟอร์มไม่ดี3เดือนนี่ไปแล้ว
3: ไปง่ายฮะ
0: สเปนนี่ขายดีนะ
3: มาเข้าตำราแก่ง่ายแก่ง่ายไปตายง่ายด้วยไม่ใช่แก่ง่ายตายยาก
0: นี่โค้ชสเปนนอกจากลามมาที่พรีเมียร์เยอะหลายคนแล้วนะลามมาถึงโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์อ่ะ
3: นั่นแหละ
0: เมื่อวานที่ผมคุยอยู่กรุงเทพยังงงเลยอ่ะมันยังไงอ่ะ
3: ซามี่เฮอร์นันเดสใช่ไหม
0: ใช่ฮะซามี่เฮอร์นันเดส
3: ผมอ่านแล้วเมื่อวานแม่จะคุยเรื่องนี้ก็ลืมไปนี่มันก็การยอมรับฮะคือทุกอย่างในโลกนี้นี่มันพิธีพิสูจน์พิธีของการดำรงอยู่ได้อยู่ได้ในโลกนี้ก็คือต้องรู้จักยอมรับนี่คือวิถีของคนกล้าที่จะต้องยอมรับว่ามันไล่คนดีมีฝีมือแล้วที่ฮอลแลนด์เนี่ยนะก็ต้องไปเอาสเปนมาแล้วไปเอาสเปนมามันก็ไม่ขี้เหร่นะ
0: อดีตโค้ชแมนยูอดีตโค้ชลิเวอร์พูลนี่ไม่อยู่ในสายตาเลยเหรอ
3: ก็เวลานี้มันสเปนมัน
0: พวกสล็อตอะไรพวกนี้นะ
3: สเปนมันต้องยอมรับเขาพวกนักบอลของเขานี่ทีมของเขานี่มันทั้งชายทั้งหญิงเลยนะก็ต้องเป็นเลิศในโลก
1: แชมป์โลก
3: นะคุณจะไปเอาคนอื่นถ้าคุณจะเอาคนต่างประเทศทั้งทีเนี่ยการเลือกสเปนนี่เป็นการเลือกที่ถูกที่สุดแล้วคุณไปเลือกประเทศอื่นนี่คุณต้องตอบคำถามอีกเยอะ
0: แล้วสัญญานี่นะจนถึงบอลโลกคราวหน้าเลยนะ4ปีนะนะซาบีเฮอร์นันเดสจริงๆนักเตะของเนเธอร์แลนด์ดีมากหลายคนเลย
3: ซาบีเฮอร์นันเดสที่เป็นกองกลางนะ
1: กองกลางที่เล่นคู่กับอินเนสต้าในทีมชาติสเปนแล้วก็บาร์เซโลน่า
3: ต่อบอลกับอินเนสต้าแล้วก็เกิดรุ่นจิ๋วทั้งคู่ด้วย
1: ใช่ครับ
3: ไม่ใช่รุ่นใหญ่แม่ชอบจังนะ
0: ครับ
3: ตอนมันต้องเข้ากับสไตล์ของเนเธอร์แลนด์นั่นแหละ
0: อืม
3: ใช่ไหมเพราะว่า เป็นบอลที่ตอนเล่นกับพื้นมากกว่า
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นแหละ
3: แล้วตอนนี้มันสเปนเขาพิสูจน์แล้วว่าการเล่นกับพื้นนี่มันทำให้เขายืนระยะแล้วก็ครองบอลได้มากก็ทำให้สร้างโอกาสให้คู่ต่อสู้น้อย

0: ค้ชอิตาลี13คนจาก20ทีม อย่างบุนเดสลีกาเนี่ยโค้ชเยอรมัน11คนจาก18ทีมหรือฝรั่งเศสเนี่ยโค้ชฝรั่งเศสครึ่งหนึ่ง9คนไม่มีใครแบบอังกฤษหรอกครับ
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยแสดงว่าโค้ชอังกฤษเนี่ยไม่มีฝีมือมากพอที่จะคุมทีมในอังกฤษได้
1: มีแต่ไม่ถึงเพราะลีกมันมูลค่าสูงต้องเอาคนที่ดีสุด
2: คือคิดในแง่ของความสามารถในการจ่ายของทีมในลีกอื่นๆมันต่ำกว่าความสามารถในการจ่ายของ
1: อังกฤษมูลค่ามันสูง
2: นี้ด้วยใช่ไหมคุณก็ต้องจัดบริโภคของที่ผลิตภายในประเทศไปก่อนแต่ว่าสิ่งล่อใจในพรีเมียร์ลีกนี่นอกจากเงินที่เขาจ่ายให้สูงแล้วก็ยังเป็นลีกที่มีความนิยมสูงสุดในโลกด้วยใครๆก็อยากมาไง
0: ล่าสุดนะ
1: ไ
0: อ้ฟลอเรนโตเรสอ่ะไอ้คนที่ยิงประตูชัยให้กับสเปนได้แชมป์โลกอ่ะเบอร์เจ็ดอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มาอังกฤษนะฮะ
1: ไม่มา
0: อังกฤษ
1: กูจะเสียฟอร์มกูจะเสียฟอร์ม
0: ไม่อังกฤษติดต่อไปหลายทีมเขาบอกว่าผมเคยมาอยู่แมนซีแล้วฮะมาดีเรื่องในลาวดีขึ้นเลยฮะกระนั้นผมก็ไปปารีสแซงต์แชร์แมงเลย
1: ดีกว่า
0: สรุปว่าไปปารีสแซงต์แชร์แมงเรียบร้อยแล้วนะจบดีลเรียบร้อย
1: ทีมแชมป์เลยนะประมาณนี้ครับเรื่องเล่าวันศุกร์วันศุกร์ครับ
2: ครับก็วันนี้เรื่องเล่าวันศุกร์ก็เป็นวันสุดท้ายในสัปดาห์ของวันแม่นะก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คงอาจจะผ่านตาของท่านทั้งหลายมาบ้างแล้วแต่ว่าเพื่อส่งท้ายในสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินี่ก็ขอกลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งหลายร้อยปีมาแล้วที่ญี่ปุ่นมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งประสบปัญหาความอดอยากอาหารขาดแคลนจนเจ้าเมืองต้องออกกฎโหดว่าในครอบครัวไหนมีคนอายุครบ60ปีก็ให้ลูกหลานนำไปทิ้งไว้บนภูเขาเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเมืองนี่มันก็เป็นกฎที่ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะว่าใครฝ่าฝืนก็มีโทษถึงตายล้างโคตรนะก็เพราะว่าก็ทุกคนก็ต้องจำใจเพื่อรักษาส่วนรวมไว้เพื่อไม่ให้รักษาส่วนรวมไว้เพื่อที่จะให้อยู่กันได้นะครับเพราะความอดอยากนี่มันไม่เข้าใครออกใครก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนพอหลังจากพ่อเสียชีวิตลงไปสองแม่ลูกก็มีกันและกันเท่านั้นจนวันหนึ่งวันที่เขากลัวมาตลอดว่าจะมาถึงวันนี้แต่ก็มาถึงจนได้ครับเพราะแม่มีอายุครบ60ปีพอดีเขาก็จึงจัดแจงให้แม่ขึ้นขี่หลังจุดหมายปลายทางที่เขาไม่อยากให้ไปถึงเลยนั่นก็คือที่ญี่ปุ่นก็เรียกว่าภูเขาทิ้งผู้เฒ่าก็แบกขึ้นไปทิ้งไว้หนทางขึ้นภูเขาทั้งสูงทั้งชันแล้วก็วกวนสองข้างก็เต็มไปด้วยป่ารกชายหนุ่มแบกแม่ไปน้ำตาไหลพรากไปด้วยใจโทมนัสระหว่างทางเราสังเกตเห็นว่าแม่เอื้อมมือที่เกาะบ่าลูกอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างไปหักกิ่งไม้เล็กๆโปรยไว้เป็นระยะก็ถามแม่ว่าแม่หักกิ่งไม้ทำไมครับแม่ก็ตอบว่า ทางมันซับซ้อนลูกแม่กลัวว่าตอนลูกกลับลงไปคนเดียวจะหลงทางก็เลยทิ้งกิ่งไม้ไว้ให้ลูกดูเส้นทางที่ผ่านมาไงล่ะลูก พอฟังคำตอบของแม่ลูกชายก็ถึงกับเข่าอ่อน หยุดเดินทันทีรู้สึกสะท้อนสะเทือนใจผ่านก็คิดว่าโอ้แม้ในวันที่ลูกกำลังจะพาแม่ไปทิ้งแต่คนที่แม่เป็นห่วงที่สุดก็ยัง

0: ลูกอยู่นี่นะทันใดนั้นเขาจึงตัดสินใจหันหลังกลับ
1: ครับ
0: แบกแม่ลงจากภูเขาด้วยน้ำตาหนองหน้าแล้วก็พากลับไปซ่อนไว้ในใต้ถุนบ้านไม่ให้มีใครเห็นส่งข้าวส่งน้ำทุกวันแม่จะสงสารที่แม่ต้องถูกขังแต่ก็ยังดีกว่าทิ้งให้แม่เขาตายโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่บนภูเขาถูกต้องครับกิ่งไม้เล็กๆที่ถูกหักทิ้งไว้ระหว่างทางนั้นแม่ไม่ได้หักมันไว้เพื่อหาทางกลับบ้านของตัวเองหรอกครับเพราะแม่รู้ดีว่าแม่ไม่ได้กลับแล้วแต่แม่หักมันไว้ เพื่อนำทางให้ลูกกลับบ้านถูกเพื่อให้ลูกปลอดภัยโอ้น้ำใจแม่ครับบางทีความรักความผูกพันของแม่มันก็เป็นเช่นนี้เองเพราะไม่ว่าวันหนึ่งเราจะเดินไปไกลแสนไกลแค่ไหนต่อให้แม่จะแก่ลงจนเดินตามเราไม่ทันและแม้ว่าถึงวันที่แม่ไม่อาจเดินไปกับเราได้อีกแล้วก็ตามทางที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้อาจจะยังมีกิ่งไม้เล็กที่แม่เคยหักทิ้งไว้ให้เสมอก็ เล่ามาในวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราออกอากาศในวันแม่แห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระคุณแม่มาไว้ในโอกาสนี้นะครับที่ยังมีแม่อยู่ก็รักแม่ให้มากๆนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8:51 น. 13วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับมีข่าวเศร้านิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับวงการกอล์ฟนะครับก็คือเจสสิก้าแบงค์นะครับโปรกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรเลียนะครับเสียชีวิตที่ประเทศไทยนะครับเขาใช้คำว่าเลือดออกในสมองกระทันหันนะครับ
5: สโตรก
4: ก็น่าจะเป็นสตร
5: อกแสดงว่าร้อนขนาดนั้นเลย
4: เขาบอกว่าเจสสิก้าเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยนะครับแล้วก็เหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นในวันที่1นะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อเนื่องมาเธอกำลังฝึกซ้อมเตรียมตัวที่จะลงแข่งขันรายการ KLPGA Tour International Qualify Tournament ที่กรุงเทพนะฮะก็เกิดอาการล้มพับลงหมดสติกระทันหันแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศิรแพทย์ที่รามินทานะครับ
5: ครับ
4: เข้ารับการผ่าตัดสมองด่วนและต้องใช้เครื่องประคับประคองชีวิตนะครับหรือว่าไลฟ์ซัพพอร์ตนะครับในห้อง ICU ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็จากลาไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเขาใช้คำว่าเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงนะครับเซอร์เบรน Hermitage นะครับ
5: แสดงว่าเจออากาศร้อนๆแล้วก็ไปซ้อมอยู่กลางแดดนะครับสินแพทย์ก็อยู่ตรงรามินทรา
4: ครับ
5: ถ้าสนามที่ใกล้ที่สุดย่านนั้นก็มีปัญญารามินทราน
4: ะฮะไม่ได้บอกนะพี่แปลว่าสนามไหนแต่เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่เส้นทางอาชีพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมานี่เองนะฮะแล้วก็ได้แชมป์ Ford Women's NSW Open มานะครับแล้วก็มาจะมาเล่นที่ไทยนะครับ
5: ครับเสียใจด้วยนะครับ
4: ครับ
5: พรุ่งนี้จะต้องเจอยอดโค้ชอมริมบิดาแห่งหลัง3ถ้าแมนยูยิงได้ต่ำกว่า3ลูกถือว่าผิดหวังจากว่าที่เต็งแชมป์พรีเมียร์ท่านปลัดคาลิกครับผมส่งมา โอ้ดวงเอซีมิลานซึ่งมีอมริมคุมอยู่เออครับ น่าสนใจว่ะ ผมชอบขึ้นไปกินข้าวบนต้นไม้สูงสูงอันนี้คุณเป็นลิงเหรอครับหรือยังไงครับนี่ส่งข้อความมาแค่นี้ครับนะเหตุไฉนมีเหตุผลอันใดครับพี่ถึงต้องไปกินข้าวบนต้นไม้สูงสูงครับสวัสดีครับป่าพิเทพก่อนอื่นเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมสซี่ด้วย
4: อ๋อเขาสูญเสียคุณพ่อ
5: ครับ
4: แล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงมาว่าเดี๋ยวเมสซี่จะขอใช้เวลาสักพักนึงเพื่อพิจารณาตัวเองว่าจะยังเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาต่อไปหรือไม่นะคร
5: ับโอ้แต่หน้าเหมือนเป๊ะเลยนะ
4: ใช่
5: โอ้โหพ่อลูกคู่นี้แม่ปาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้โดยเฉพาะไอ้เรื่องเศรษฐกิจทุจริตคอร์รัปชันเฉพาะตัวนายกเองถ้าเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะส้มหรือแดงผมว่าคงมีม็อบเกิดขึ้นแล้วล่ะก็คงโดนด่าเละแน่ๆโดยเฉพาะสีส้มอย่างคุณแอปเชลซีว่ามาว่าทำไมถึงไม่มีม็อบสงสัย ปาครับคุณเทพครับพรุ่งนี้ขอเพลงเกี่ยวกับแม่ชื่อเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ครับจากคุณว่า AM จากบันทึกจดไว้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ครับเราไม่ได้จัดครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเพลงตามคำขอเลยแต่ต้องมีคำว่าแม่อยู่ในเพลงนะครับขอกันมาได้บริจาคที่วัดและลูกหลานเอาคืนได้หรือครับพอคุณเทพ
4: ไม่ได้ครับให้แล้วก็ให้เลยคือมันต้องกลับหลักมโหฬารแล้วก็ผิดทำนองคลองธรรมหลักกฎหมายมหัศจรรย์อย่างยิ่งนะถ้าป้าคนนี
5: ้
4: เกิดเอาที่คืนมาได้ต้องมหัศจรรย์อย่างยิ่งฮะ
5: ตอนนี้
4: เป็นไปไม่ได้เลยฮะ
5: ฟ้องกันไปจนถึงศาลสุดท้ายเลยนะจะฎีกาแล้วนะครับ
4: เป็นไปไม่ได้เลยครับ
5: ซึ่งก็แพ้มาทุกศาล
4: ใช่อันนี้มันแบบว่าแต่ถ้าใครจะพยายามจะสร้างกระแสอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงแล้วข้อที่จริงมีหนึ่งเดียวนะครับ
5: 1999บอกว่าถ้าวางแผนดีๆเนี่ยไทยอาจจะชนะสิงคโปร์ได้นะครับครับ
4: ไทยต้องชนะสิงคโปร์นะถ้าไทยเกิดไม่ชนะสิงคโปร์เนี่ย
5: ก็มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะสิงคโปร์เขาชุดใหญ
4: ่
5: ของเราชุดกลางๆเนี่ยฮัตสันเลยก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรมนุษย์ของเราให้เหมาะสมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับของเขาชุดใหญ่นะขอบคุณ4216ที่บอกว่านพลแสงคำวันนี้นะ
4: บ่ายโมงครับบ่ายโมง13นาฬิกาครับ
5: สวัสดีครับป๋าพอดุเทพจริงๆถึงจะมีข่าวแย่บางข่าวผมก็ไม่เคยมีอะไรกับนายกเลยนะครับแต่พอมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับปืนตามที่เป็นข่าวอยู่ผมรับไม่ได้เลยครับกับความคิดและวิธีแก้ปัญหากากๆของคนๆนี้อยากได้นายกคนใหม่ขึ้นมาทันทีก่อนที่สังคมจะไม่ดีไปมากกว่านี้ครับจากคุณป้อมนี่ผมแปลงให้นะคุณป้อมคุณป้อมมีกี่กระบอกแล้วครับ
4: แต่ไม่น่าจะเท่าคุณอะไรสะสมทรัพย์ที่ผมบอก
5: เลย
4: อันนั้น40กระบอก
5: ครับที่เราแก้ทั้งหมดคือปลายเหตุหมดเลยนะที่กึ่งกลางกันอยู่ใบอนุญาตพกปืนนะไม่มีใครที่มีใบอนุญาตพกปืนแล้วไปยิงคนเลยนะครับที่เป็นข่าวนี่นะ
4: ส่วนใหญ่เขาจะสะสมนะม
5: ี
4: กลุ่มหนึ่งสะสมที่บ้าน
5: แหมพอสุเทพก็คอมเมนต์แมนยูของผมซะให้ผมเกลียดนายกคนเดียวเถอะครับอย่าให้ผมต้องแอบอุ้มพออเลยบ้านยิ่งอยู่ใกล้กันด้วยอีจากคุณป้อมทวีวัฒนาใกล้ใกล้ด้วยนะใกล้ด้วยนะเออเวลาคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเนี่ยแมนยูนี่นะ
4: ไม่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามันมีแนวนี้ค่อนข้างเยอะแต่สมมติพรีเมียร์ลีกไหนๆพูดแล้วนะมันมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่นะฤดูกาล2026ถึง2027จากเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโลโก้หน้าเสื้อเนี่ยเป็นบริษัทพนันเนี่ย11ใน20ทีมใช่ไหมแต่ฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาตกลงกันชัดเจนแล้วต้องไม่มีพนันที่หน้าอกเสื้อนะฮะ
5: คือให้โอกาสอีกหนึ่งฤดูกาลแล้วก็ผ่านไปแล้ว
4: เออผ่านไปแล้วเพราะยังฤดูกาลใหม่จะไม่มีพนันหน้าอกเสื้อ
5: ไม่มี
4: แล้วตอนนี้เนี่ยมีอยู่3ทีมที่ยังไม่มีใครสนับสนุนหน้าอกเสื้อเลย
5: อ๋อเหรอยังว่าง
4: เออ Nottingham Forest
5: 1ละ
4: Sunderland
5: 2
4: แล้วก็เชลซี
5: โอ้เชลซีเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
5: โอ้
4: นี่คือ3ทีมแต่ว่าที่เหลือเนี่ย17ทีมเนี่ยเขามีผู้สนับสนุนมาหมดแล้วส่วนใหญ่เป็น Finance นะครับแล้วก็เทคโนโลยีอย่างแมนยูเนี่ยเทคโนโลยีลิเวอร์พูลเนี่ย Finance สเปอร์เนี่ย Finance นะครับเอเวอร์ตันเนี่ยฟินแลนซ์อาร์เซนอลเนี่ยเป็นแอร์ไลน
5: ์
4: เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี
5: ้
4: แล้วก็ฮาวซิตี้
5: พวกรถยนต์เครื่องไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
4: อดน้อยแล้ว
5: ไม่มี
4: แล้วก็มีท่องเที่ยวอยู่ทีมนึงแล้วก็มีอาหารอย่างอาหารก็เป็นลีดส์ยูไนเต็ดอาหารหรือเครื่องดื่มก็คือลีดส์ยูไนเต็ดกับอันนี้ไงกับอะไรนะนิวคาสเซิลลีดก็ของไทยไงที่เป็นอันนั้น
5: ครับเครื่องดื่มนั่นแหละกองส่งตอนนี้หนาวมากผมนี่พูดไปนี่ติดขัดๆหมดแล้วนะครับไม่ได้เอาเสื้อนักกันหนาวมาแต่น่าแปลกใจมีนักเตะนะฮะของสเปอร์อยู่คนอ่ะ
4: ครับ
5: เขาเป็นกัปตันทีมเลยนะคริสเตียนโรเมโร
4: โรเมโรไงเขาต้องไปอย
5: ู่แล้ว
4: แอตมาดริด
5: ไปอยู่แอตมาดริดแล้ว
4: ใช
5: ่โอ้โห
4: เพราะว่าแกเป็นกองหลังที่เล่นได้ดีมากแล้วก็เถื่อนมากก็จะไปอยู่กับอิตาเถื่อนยังไง
5: ต้องมีตาเถื่อนด้วยกัน
4: ดิโก้ซิโมเน่ที่คุมแอตมาดริดและแอตมาดริดเนี่ยนักเตะอาร์เจนตินาบานเลย
5: นี่ก็เรียกสเปคเลยต้องเอามาหน่อย
4: ใช
5: ่ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยละ 34.2 ล้านปอนด
4: ์เพราะว่ามีสโมสรอื่นอยากซื้อแต่แกโฟกัสไปที่แอตมาดริดเลยแกบอกว่าเออไหนจะเถื่อนแล้ว
5: มันเข้ากับ
4: ไปร่วมกันเถื่อนที่นั่นเลยนะฮะ
5: เราระหว่างไทยได้ไปบอลโลกกับเรามีรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆอันไหนจะมาก่อนนี่เมื่อวานแล้วนี
4: ่
5: เออผมว่าบอลไทยได้ไปบอลโลกก่อนบอกเขาจะมี64ชาติ
4: อันนี้มองในแง่ดีใช่ไหมใน YouTube นะ YouTube บอกว่าผมรู้สึกว่าสิงคโปร์จะชิงกับเวียดนามฮะขอให้ความรู้สึกของคุณวิทยา
5: ผิด
4: นะฮะรู้สึกผิดไปเลยนะฮะ
5: ส่วนข่าวนักกอล์ฟสาวชาวออสเตรเลียที่เสียชีวิตเมืองไทยทราบยังอ่านยังครับเอามากี้แจ้งแล้ว
4: แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข่าวที่น่าเศร้านะครับในวงการกอล์ฟเลยผมสรุปนิดนึงเรื่องของกอล์ฟถ้าทันนะเดี๋ยวดูนะฮะถ้าทันแต่ว่าถ้าไม่ทัน
5: ก็เดี๋ยวกอล์ฟทิ้งช่วงหน้า
4: ก็เป็นอภิชยายุบลนะครับ6อันเดอร์อยู่อันดับ2ร่วม
5: เยี่ยม
4: ส่วนอาทิตย์ที่กูลจบไปแล้วนะครับ4อันเดอร์อันดับ20ร่วมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปลื้มงาน Thailand Content Market 2026ครั้งแรกประสบความสำเร็จเกินคาดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมผลสำเร็จการจัดงาน Thailand Content Market 2026ซึ่งเป็นการจัดการแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจครั้งแรกระหว่าง 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้ผลิตและเจ้าของคอนเทนต์นักลงทุนผู้ซื้อแพลตฟอร์มและพันธมิตรธุรกิจจากนานาประเทศให้เกิดผลสำเร็จมีการเจรจาการค้า3วันรวมทั้งสิ้น 1,706 นัดหมายเกิดมูลค่าเจรจาการค้ารวม 9,792 ล้านบาทดังเป็นเกิดขึ้นทันทีกว่า265ล้านบาทภายใน1ปีกว่า 2,669 ล้านบาทและภายใน 2-5 ปีกว่า 6,857 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานรวม338บริษัทแบ่งเป็นไทย300บริษัทต่างชาติ38บริษัทและมีจำนวนผู้เข้าชม3วันรวมทั้งสิ้น 6,731 รายความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้สามารถยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายการลงทุนและการผลิตร่วมด้านคอนเทนต์ของภูมิภาคทั้งการสร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการจับคู่ธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายตลาดส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกระยะยาวนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซล่าเซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

0: โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี2560ถึง2568ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้ว 8,385 คนและในปี2569นี้จะครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าชุมชนและสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังสภาพต๊อกกลางน้ำหมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งบางจุดยังมีน้ำท่วมขังราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังและบางส่วนอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำลำน้ำแม่ฮ่องสอนล้นมาบนถนนเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขนของของชาวบ้านให้พ้นจากระดับน้ำบริเวณสองลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนางสาวมาริกาจีนาคำพร้อมทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนงานเทศกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิบรรเทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ข้างเคียงโดยเช้าวันนี้จะมีการเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับรัสเซลเวสต์บรูคประกาศรีไทร์เลิกแข่ง NBA แล้วรัสเซลเวสต์บรูคการจอมลุยแห่ง NBA ประกาศรีไทร์เลิกเล่นบาสเกตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการโดยก่อนตัดสินใจรีไทร์การ์ดวัย37ปีลงเล่นให้กับซาคราเมนโตคิงส์เป็นทีมสุดท้ายเมื่อฤดูกาล 2025-2026 ซึ่งเขาเซ็นสัญญาระยะสั้น1ปีสำหรับเวสต์บรูคถูกดราฟต์เข้าสู่ NBA ในปี2008สูงถึงอันดับ4โดย Seattle Supersonics ซึ่งได้ย้ายแฟรนไชส์ไปที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาและเปลี่ยนชื่อทีมเป็นโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สในฤดูกาลที่เขาเริ่มเล่นพอดีจากนั้นเขาย้ายมายังฮิวสตันร็อกเกตส์ในปี2019แล้วตระเวนเล่นให้กับวอชิงตันวิซาร์ดส์ LA Lakers LA Clippers Denver Nuggets ก่อนปิดฉากกับ Kings ทางนี้เวสต์บรูคไม่เคยได้แชมป์ NBA แต่ตลอด18ฤดูกาลในลีกเขามีผลงานส่วนตัวสุดยอดคว้า MVP 1สมัยในปี2017แชมป์ทำคะแนน NBA 2สมัยแชมป์แอสซิสต์ NBA 3สมัยรวมถึงเป็นเจ้าของสถิติ Triple Double มากที่สุดในฤดูกาลเดียวและเป็นผู้ที่ทำ Triple Double มากที่สุดตลอดการของ NBA ด้วยช่วง Premier League Update บาร์เซโลนายังคงไม่ประสบความสำเร็จในการขอซื้อตัวโรดรีกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากข้อเสนอครั้งใหม่65ล้านยูโรถูกตอบปฏิเสธกลับมาแล้วโดย Sky Sports อังกฤษรายงานว่าแมนซิตี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่จากบาร์เซโลนาที่ปรับปรุงตัวเลขในการซื้อโรดรีกองกลางทีมชาติสเปนเพิ่มขึ้นเป็น65ล้านยูโรหรือ55ล้านปอนด์แต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวของกองกลางชาวสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2026อยู่ที่80ล้านยูโรแม้สัญญาปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายก็ตามและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active

0: 61
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย

0: สวัสดีครับ9:12 น.นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริคกับทางเบมก็สกอล์ฟแอคทีฟเรดิโอนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับผมเตยพิทยาขังดิษฐ์แล้วก็พี่ซิ่งเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของเบมก็สกอล์ฟแอคทีฟเรดิโอช่วงกอล์ฟทริคได้เลยครับผมนะก็นะก็อันดับแรกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับน้องนักกอล์ฟสาวชาวออสเตรเลียด้วยนะครับน้องเจสสิก้าแบงนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเลือดออกในสมองกระทันหันนะฮะก็เมื่อกี้ดูตามดูข่าวอะไรนิดๆหน่อยๆที่เป็นของทางบ้านเขาอะนะครับทางฝั่งออสเตรเลียหรือทางฝั่งข่าวอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องอ่ะเตรียมพร้อมสำหรับแข่งขันเลยแล้วก็เกิดอาการฟุบไปนะฮะคือเลือดออกในสมองไปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกนิดเดียวเขาจะเข้าอีเวนต์แล้วไงมาซ้อมอีกนิดเดียวจะเข้าอีเวนต์แข่งแล้วเตรียมความพร้อมอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งในฝั่งเว็บของออสซี่เขาก็บอกว่าน้องเขามีสภาวะไอ้นั่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือสภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในสมองอยู่แล้วด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เลยเหมือนระเบิดเวลาครับโรคแบบนี้คือโรคที่ไม่รู้เนี่ยเหมือนจะเป็นระเบิดเวลาเพียงแค่ว่ามันจะมาระเบิดตอนไหนเท่านั้นเองแล้วมันก็ดันมาระเบิดตอนนี
1: ้
0: นะมันดันมาระเบิดตอนนี้นะครับน้องก็เลยไม่ไหวก็เลยต้องจากไปนะครับคือเป็นช่วงตั้งแต่วันที่1ออกัสต์นั่น1สิงหานะครับใช่
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้แสดงความเสียใจด้วยนะครับโอเคอะไรต่อดีอัปเดตผลการแข่งขันแล้วกันเนาะ
1: ใช่ๆก็กลับมาแข่งกันละLPGA
0: ครับ
1: สำหรับแฟนกอล์ฟชาวไทยนะครับซึ่งตามเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยนะครับว่าผลงานเป็นยังไงมีเข้ามากี่คนนะนักกอล์ฟไทยที่เข้ามาเล่น
0: ประมาณ9นะครับ
1: 9คนเหรอ
0: ก็9คนครับตอนนี้ที่ดีที่สุดคือพิชัยยุบลครับอยู่ที่2รูปมีด้วยกัน6อันเดอร์นะฮะเล่นจบไปแล้วนะครับตามมาติดๆก็จะเป็นสุวิชยาวินิจฉัยธรรม9ร่วมนะฮะมี5อันเดอร
1: ์
0: นะครับเล่นจบไปเหมือนกันปัจจารีอยู่ที่เดียวกับสุวิชยาจ้ะ9ร่วมมี5อันเดอร์เล่นจบไปแล้วนะครับ จีโน่อยู่25ร่วมมี4อันเดอร์ครับเล่นจบไปเช่นเดียวกันชนตีวรรณแสนของเราก็อันดับ33ร่วมมี3อันเดอร์ เล่นจบแล้วเหมือนกันนะครับโมริยาจุธานุการพอนงเพชรล้ำเอริยาจุธานุการ61ร่วมมีด้วยกัน1อันเดอร์นะครับเล่นจบไปแล้วนะครับประมาณนี้สำหรับสาวไทยนะครับอ่ะถ้าพูดถึงที่เชียร์กันอยู่หลายๆคนก็มูนี่เหอก็เกิน2จ้ะอันดับ116ร่วมนะครับมีแล้วก็มีใครอีกล่ะที่เชียร์กันอยู่นอกจากมูนี่เหอปึ๊บอ่ะผู้นำเดี่ยวเป็นมาเรียกาวเดียโนจากอเมริกาผู้นำเดี่ยวอยู่ที่7อันเดอร์นะครับน้องเกรซคิมจากออสเตรเลียอยู่ที่2ร่วมเช่นเดียวกับอภิชยายุบลนะครับมี6อันเดอร์มีเบียงก้าปัตกานังด้วยนะครับอันนี้เป็นนักกอล์ฟสาวจากฟิลิปปินส์นะครับนะประมาณนี้นะฮะ
1: ก็กลับมาดูสาวไทยกันอีกรอบหนึ่งก็รอบนี้ก็มาหลายคนนะ
0: ครับ
1: มาหลายคนก็นิวลี่คอร์ด้าไม่ได้มาเราดูชื่อไม่ได้มาก็มีจีโน่ที่เป็นมือดีสุดนะครับที่มาร่วมการแข่งขัน
0: ครับ
1: ก็จะลุ้นว่าจีโน่นี่จะได้สักแชมป์หนึ่งไหมก่อนสิ้นฤดูกาลนะแต่ที่เขาหมายมั่นปั้นมือก็คือว่ารายการสุดท้ายนะรายการเงินรางวัลใหญ่ๆ CME เลยวันแรกก็ดูก็ไม่มีโบกี้นะแต่ว่าจะพัดไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เท่าดูสถิติเหมือนเท่าที่ผมดูฟอร์มการถ่ายทอดสดก็ฟอร์มการตีอะไรทุกอย่างโอเคหมดแล้วตอนนี้เหลือแบบพัดไม่ค่อยเป็นใจอ่ะ เหมือนมีอะไรมาบังตาทำให้แบบพัดแบบติดขัดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแทนที่จะได้เป็นบอดี้เยอะๆเนี่ยก็ได้แค่พาอะไรเงี้ยครับสถิติวันแรกก็ตีเข้ามากรีนอิเล็กโกเลชันนี่17พลาดไปแค่1กรีนนะ17จาก18ก็คือออนหมดอ่ะพลาดไป1กรีนนะพลาดไป1กรีนน่าจะตกทรายนะแล้วก็แซนเซฟไม่ได้เพราะว่าแซนเซฟนี่ตก1เซฟไม่ได้คือ0แต่น่าจะเป็นหลุมพา5แหละเป็นหลุมพา5เพราะว่าถ้าแซนเซฟขึ้นสเตตแบบนี้ต้องเห็นโบกี้แต่ไม่เห็นโบกี้ก็น่าจะเกิดขึ้นที่หลุมพา5ประมาณนั้นแล้วก็พัดต่อรอบ32พัดก็อย่างที่บอกสถิติมันฟ้องอยู่ว่ามันมีการพัดมันติดนิดติดหน่อยอ่ะไม่ได้ดังใจเลยเงี้ยครับประมาณนี้อ่ะ
0: มีถามเข้ามาบอกว่าน้องเขาไปน้องที่เสียชีวิตไปจะมาแข่งรายการอะไรบอกว่า KLPGA Tour International Qualify ครับที่เขาบอกนะแล้วก็แข่งกันที่ฟินิกโกแบงคอกนั่นเองครับเขาเลยไปซ้อมที่สนามนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เขารอแข่งขันแหละแต่ก็เสียไปก่อนนะครับแล้วก็สาวไทยไปเล่นก็โปรสายป่านไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับรายการ NEC คากุระซาวะนะครับ72กอล์ฟทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่อันดับที่39ร่วมครับมี1อันเดอร์เล่นไปได้4หลุมนะครับผู้นำคือเมกไมดะนะครับอยู่5อันเดอร์อยู่กับเป้ยหญิงไซกับยูกะยูซาดะนะครับอยู่ที่5อันเดอร์นำอยู่นะครับของเราเพิ่งเล่นไปหลุมเดียวนะครับแล้วก็ถ้า KLPGA Tour ตอนนี้ก็รายการที่กำลังเล่นกันอยู่ออกมาแล้วนะจ๊ะว่าคัดเท่าไหร่กับรายการ Medihill Hankook Kilibo นะครับแชมเปี้ยนชิพก็เขาเรียกว่า Project Cut หรือว่าที่เขาเรียกว่า Expected Cut ของฝั่งเกาหลีเนี่ยอยู่ที่1 over นะครับตอนนี้พัชรจุฑาคงกระพันต้องเร่งเครื่องนิดนึงเพราะตอนนี้เธออยู่ที่2 over par นะครับแต่ยังไม่ได้เล่นนะรอเล่นตอนเที่ยงนะครับส่วนประว่านจรวีบุญจันทร์อยู่ที่1 over อยู่ในช่วงแรงอยู่แต่ว่าออกรอบอีกทีคือ11นาฬิกา40นาทีนะครับถึงจะเริ่มแข่งกันนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มตอนนี้รอออกรอบกันอยู่ส่วนผู้นำก็คิมมินซอนวันนี้ก็ทำเพิ่มอีก5อันเดอร์ครับเป็น8อันเดอร์นะครับประมาณนี้ประมาณ
1: DP World Tour ก็กลับมาแข่งกันแล้วนี
0: ่ DP World Tour Danish
1: กลับมาแข่งกันเรียบร้อยแล้วมีท่านที่2ดูมีนักกอล์ฟไทยอยู
0: ่2คน
1: ครับ2คนใช่ประวามกับโปรเฟสดมนะครับ
0: ฮะ
1: ความนี่อยู่ด้านบนประเภทนี้ผมเห็นแล้วอีเวนพาอยู
0: ่เอาเลยครับของผมยังไม่ขึ้นครับผมหมุนอยู่ครับ
1: ใช่ๆเมื่อกี้เข้ามาก็ช้าอยู่เหมือนกันประความอยู่2อันเดอร์นะครับที่34ร่วม
0: ครับ
1: ผู้นำนี่ตีไป7อันเดอร
0: ์ผู้นำอ่านชื่อเลยครับพี่ทิงครับ
1: อ่านว่าอะไรอ่ะ
0: โมรีครับ
1: ฟิลิกเหรอ
0: ฟิลิกซ์โมรีนะครับเจ็ดอันเดอร์ครับอ่านข้างหลังไว้ก่อนครับข้างหน้าไม่รู
1: ้มอลลี
0: ่นะมอลลี่ไว้ก่อนสะดมเจ้ากาญจนาอยู่75ร่วม
1: อ
0: ีเวนผ่า
1: อีเวนผ่าน
0: ะครับแล้วก็ถ้าไปเป็นทางฝ่ายผู้ชายอันนึงคือ PGA Tour FedEx St. Jude Championship นะครับตอนนี้ผู้นำเล่นจบวันแรกไปแล้วเพราะตอนนั้นบอกว่าไม่จบมีซัสเพนอยู่นิดหน่อยก็น่าจะเคลียร์จนจบนะครับวันแรกจบไปแล้วไมเคิลโทบิโอเซนจอร์แดนสปีคเคิร์กกิตยาม่าเจคเคนเนปไมเคิลคิมอยู่ที่5อันเดอร์พาเป็นผู้นำร่วมกันอยู่5คนครับแล้วก็นักกอล์ฟเอเชียผลงานที่ดีที่สุดตอนนี้คืออันดับ6ร่วมนะฮะคือฮิเดกิมัตสึยาม่ากับซองแจอิมครับอยู่ที่4อันเดอร์ไล่มาติดๆนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ
1: โอเคก็วันนี้มีอะไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟเรื่องราวต่างๆในแวดวงกอล์ฟในนี้ครับมีน้องก็ใหม่ๆมาเยอะมากเลย
0: ครับ
1: เข้ามาโดยเฉพาะเจนโอ้โหเจนผมช่วงนี้ผมเห็นเจนซีเข้ามา เล่นกอล์ฟกันเยอะมากเลยนะเจนซีเข้ามาเล่นกอล์ฟเยอะมากแล้วก็คอนเทนต์ในพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่ก็เยอะมากเลยนะก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบนะหลากหลายหลากหลายวิธีการนำเสนออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่วงนี้ก็จะมีโปรที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพอะที่สมัยผมยังทำนิสสันกอล์ฟเฟอร์ไลน์อยู่เนี่ยครับเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่โด่งดังมากช่วงนี้ก็เริ่มผันตัวเป็นโค้ชละในอีกประมาณผมว่าในประมาณปีหน้านะเท่าที่ผมเห็นนะที่เขาเตรียมที่จะขึ้นสถาบันต่างๆในปีหน้านี่สถาบันสนกอล์ฟนี่น่าจะดูเดือดมากนะครับโปรรุ่นใหม่ที่ยึดพื้นที่ยึดครองพื้นที่ในโซเชียลมีเดียก็มีเยอะอยู่นะแล้วก็โปรที่โปรทัวร์ชื่อดังหลายคนเนี่ยช่วงนี้ก็ผันตัวมาเป็นเปิดโรงเรียนสอนกอล์ฟ
0: ครับ
1: ก็เยอะอยู่นะเท่าที่ผมเห็นชื่ออยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นนึกชื่อเร็วๆนะก็จะมีเห็นโปรพมโปรพมนี่เขาก็ไปอยู่แถวๆโพธไลนะก็อยู่พื้นที่แถวโพธไลแล้วก็มีโปรภูมิก็เห็นแวบๆนะ
0: ครับ
1: โปรภูมิก็เห็นแวบๆแล้วก็มีโปรแบงค์โปรแบงค์โปรทีม
0: ครับ
1: โปรแบงค์อานนท์เมื่อวานนี้กับโปรทีมวันนั้นเจอด้วยพอดีไปที่บ้านเขาได้ผลิตภัณฑ์มาใช้ด้วยดีมากเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มีโอ้มีเยอะนะโปรเตนึกเร็วๆหน่อยมีใครอีกอะที่โปรอาร์มอะโปรอาร์มเขาเปิดโรงเรียน
0: ที่อาร์มเปิดอยู่แล้ว
1: เปิดมานานละเปิดมานานแล้วแต่ว่าจะอาจจะขยับขยายพื้นที่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: โบชับชัยนิล่าเนี่ยก็คุ้นๆว่าจะมาฟอร์มทีมกับทางฝั่งโปรแบงค์นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ทราบเลยครับ
1: โปอัธพลอัตพลนี่เมื่อก่อนชื่ออะไรอ่ะปวดอัตพลปวดอัตพลนี่ก็เปิดโรงเรียนมาสักพักละน่าจะประมาณ 2-3 ปีอะไรเงี้ยครับฝั่งผู้หญิงผมว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่ม
0: โอ้ฝั่งผู้หญิงมาเต็มแล้วครับมาเยอะเลย
1: ฝั่งผู้หญิงนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ฝั่งผู้หญิงจากแอลสิที่เหมือนกับว่ารีทายจากแอลแล้วมาเปิดเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร
0: ่ส่วนใหญ่ก็มาจากไอ้นี่กันนะครับมาจากเอฟซันทัวร์กันบ้างอะไรกันบ้างคือมาจากลีกรองกันซะเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ถ้ามาจากฝั่งแอลนี่ผมว่าอนาคตถ้าแบบเริ่มมีมาจากฝั่งแอลนี่น่าจะสนุกเพราะว่าฝั่ง LPGA ทัวร์เนี่ยเป็นอะไรที่สาวไทยเนี่ยไปสร้างผลงานไว้ค่อนข้างดีนะครับถ้ามาเปิดผมว่าน่าจะสนุกอย่างที่สมัยก่อนที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็อย่างโปวารีนี่ก็เปิดอยู่มานานละแต่ไม่ค่อยได้โปรโมททางโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าลูกศิษย์เยอะมากลูกศิษย์เยอะมากของโปวารีนะครับก็อนาคตปีหน้าผมว่าวงการสอนกอล์ฟน่าจะดุเดือดแล้วก็ผมว่านักกอล์ฟที่เพิ่งเข้ามาหัดเล่นกอล์ฟอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูว่าเราจะเรียนกับใครจากการดูโซเชียลมีเดียอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเบื้องหลังไมค์เท่าที่ผมดูจริงๆแล้วเราจะไปดูตรงนั้นอย่างเดียวเพราะว่าคนที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยมันเขาอาจจะแค่ทำคอนเทนต์เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามีโปรหลายท่านอ่ะที่มีฝีมือการสอนดีจริงๆอะไรเงี้ยครับที่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับก็เราอาจจะต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งไปลงคอร์สแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเวลาย้ายสถาบันเดี๋ยวจะลำบากอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อย่างสมัยเมื่อก่อนที่พี่ทำนิสสันกอล์ฟเฟอร์อะไรครับก็จะมีโปรหลายท่านเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่โปรแต่ละคนเนี่ยเขาจะมาโปรโมทตัวเองเนี่ยเขาอาจจะขอที่จะมาเขียนคอลัมน์ต่างๆในนิตยสารกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: กอล์ฟเฟอร์อะไรเป็นที่เดียวที่ไม่เคยทำแบบนั้นนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าลักษณะที่โปรหลายคนที่เขาจะเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อโปรโมทตัวเองในนิตยสารกอล์ฟในอดีตเนี่ยเขาจะมาแลกด้วยการแบบเขาเขียนแต่ว่าฟรีซึ่งกอล์ฟเฟอร์อะไรไม่เคยทำกอล์ฟเฟอร์อะไรจ่ายเงินตลอดวิธีการก็คือผมเนี่ยจะไปควานหานะว่าคนที่เขาสอนดีจริงๆอ่ะอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: นะแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยแนวทางการสอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ตกลงให้เขามา หลายๆคนก็เมื่อก่อนหลายคนก็อาจจะไม่เคยชินเหมือนกับไม่มีประสบการณ์การเขียนอะไรเงี้ยเราก็คุยกับหลายๆท่านบอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขียนต้นฉบับมาเดี๋ยวช่วยดูให้ช่วยดูให้ว่ามันจะออกมาประมาณไหนถึงจะสื่อสารถึงคนอ่านได้ดีอะไรเงี้ยครับ
0: พรุ่งเอา
1: เหมือนช่วยดูช่วยดูช่วยไกด์ให้ว่าแนวทางแบบไหนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์แล้วก็รวมถึงการที่เราจะใช้ช่างภาพเนี่ยใช้ช่างภาพไปถ่ายมุมต่างๆอ่ะซึ่งสามารถสื่อสารออกมาให้นักกอล์ฟได้เข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: มันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราอาจจะดูจากทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะไปดูว่าไปดูแบ็คกราวด์นิดนึงในปัจจุบันก็จะมีโปรหลายๆท่านที่เหมือนกับตอนที่เล่นอยู่ในทัวร์ก็ฝีมือก็ไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับสวิงแล้วเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นอะไรเงี้ยครับก็มีผลสำคัญวันนั้นได้คุยมีโอกาสไปบ้านโปรแบงก์กับโปรทีมก็มีโอกาสได้คุยเรื่องนึงนะครับเรื่องนึงก็เวลาที่เขาจะไปควอลิฟายอ่ะเวลาที่นักกอล์ฟเขาจะไปควอลิฟายตามทัวร์ต่างๆเช่นเจแปนทัวร์อะไรเงี้ยครับDP World Tour อะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง LPGA Tour อะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: มันจะอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลก็คือช่วงหน้าหนาวของแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเขาเล่าให้ฟังว่าโปรเล็กถาวรมีรัจจันทร
0: ์ครับ
1: ก่อนที่เขาจะไปแข่งเมืองนอกอ่ะที่มีอากาศหนาวๆอ่ะ
0: ฮะ
1: เขาจะมีการซ้อมใส่เสื้อกันหนาว
0: ครับ
1: พวกลองจอนพวกอะไรเงี้ยเหมือนซ้อมที่เมืองไทยนะทั้งที่เมืองไทยอากาศร้อนนะแต่การซ้อมของเขาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออากาศหนาวปุ๊บแล้วเราหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่ทันทีเนี่ยสวิงมันจะไม่ได้มันจะติดขัดไม่ติดขัดก็คือแม้กระทั่งเป้าหมายที่ทำผลงานได้โดดเด่นในเจแปนทัวร์อะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเวลาที่เขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องเอาพวกเสื้อที่เป็นแจ็คเก็ต
0: ครับ
1: เอามาใส่บ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อทำให้เวลาสวิงแล้วมันเหมือนกับซ้อมสวิงมันในตัว
0: ครับ
1: หลายๆท่านที่เคยไปตีกอล์ฟเมืองนอกอะไรเงี้ยเวลาที่เจออากาศหนาวปั๊บใส่เสื้อปั๊บเรียบร้อยจากที่ปกติเช่นนักกอล์ฟมือซิงเกิลอะไรเงี้ยจากปกติที่เคยตีแบบตีซิงเกิลแฮนดิแคปอะไรเงี้ยครับพอใส่เสื้อหนาวไปเรียบร้อยระยะลงระยะใดเนี่ยสั้นหมดอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้โปรคนไหนพูดนะก็บอกว่ามีวันหนึ่งเขาไปแข่งที่ต่างประเทศอากาศหนาวมากนะเขาก็ใส่เสื้อเป็นแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยครับเหมือนกับวันแรกนี่เขาตีสั้นกว่าฝรั่ง
0: ครับ
1: วันที่สองเนี่ยอากาศดีขึ้นอากาศดีขึ้นไม่ต้องใส่เสื้อหนาวแล้วออกคนเดียวกันนี่แหละออกคนเดียวกันวันแรกนี่ตีสั้นกว่าฝรั่งอาจจะประมาณสัก20-30หลาอะไรเงี้ยวันที่สองพอไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเท่านั้นแหละตีข้ามหัวฝรั่งเลยฝรั่งก็งงว่านี่คนเดียวกันเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็มีผลนะมันก็มีผลจริงๆแล้วเนี่ยทุกชนิดกีฬาเนี่ยมันถ้าเราจะไปแข่งกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการซ้อมก็อย่างถ้าเป็นกีฬาวิ่งอย่างที่ผมทำอยู่ประจำเนี่ยก่อนที่เราจะไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องใส่ลองรองเท้าใส่รองเท้าที่เราจะไปวิ่ง42โลอะไรเงี้ยลองใส่ดูว่ามันกัดเท้าไหมถ้ามันกัดเท้าเนี่ยมันทรมานมากหรือแม้กระทั่งการใส่เสื้อในการวิ่งก็มีผลนะเสื้อเนี่ยมันเสื้อในการวิ่งก็มีผลนะแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ในการสวิงเล่นแล้วเราแค่ใช้ในการวิ่งธรรมดามันมีผลคนที่ไม่เคยวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยครับเวลาที่ใส่เสื้อแล้วเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ของเสื้อเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันจะไปบาดมันจะไปบาดไอ้นั่นอ่ะไม่รู้เคยเห็นปะไม่รู้เป็นคำหยาบอ่ะผมว่าพูดออกอากาศได้นะมันเป็นเรื่องที่หลายคนเคยเจอผมก็เคยเจอครั้งแรกเท็กเจอร์ของเสื้อมันจะบาดหัวนมแล้วมันจะเลือดออกถ้าใครไปค้นเจอเนี่ยในต่างประเทศจะมีนะมีนักวิ่งฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อขาวอ่ะโอ้โหเลือดวิ่งเสร็จนี่เลือดเต็มเลยสองฝั่งสองจุก
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีผลเหมือนกันก็คือเราต้องซ้อมว่าเสื้อเท็กเจอร์ตรงเนี้ยมันจะไม่บาดไม่เสียดสีนอกจากเสียดสีตรงนี้ปั๊บมันจะไปเสียดสีตามพวกข้อพับต่างๆรักแร้ต่างๆมันก็จะมีวิธีการกันอาจจะหาพวกอะไรที่เป็นน้ำมันลื่นๆอะไรเงี้ยอย่างเมืองไทยก็ใช้พวกน้ำพวกวาสลีนชโลมนะมันก็ลดการเสียดสีแต่ว่า ถ้าเท็กเจอร์มันแย่มากจริงๆอ่ะก็เอาไม่อยู่บางคนถึงก็ต้องใช้ปัตเตอร์ไปแปะนะอันนี้กีฬาวิ่งกีฬากอล์ฟก็เหมือนกันเวลาที่เราสวิงแบ็กสวิงไปปั๊บแล้วมันเสื้อมันทำให้มันติดขัดเนี่ยมันก็ทำให้สวิงจากที่เคยไหลลื่นมันก็ไม่ไหลลื่นอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อันนี้แม้กระทั่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ผมก็เคยเจอด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คือเวลาที่เราไปออกรอบสนามที่อากาศเย็นมากๆมือเราจะแข็งแล้วฟีลลิ่งพัดมันจะไม่มาเลย
0: ครับ
1: อย่างระยะ10ฟุตเนี่ยที่เราเคยพัดไปกิ๊บไปกิ๊บอะไรเงี้ยบางทีถ้ามือเราแข็งมากๆเนี่ยโอ้โหเรานึกไม่ออกนะ10ฟุตมันต้องสโตกยังไงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลทุกเรื่องอ่ะแม้กระทั่งสวิงเรื่องสวิงเรื่องเกี่ยวกับพัดอะไรเงี้ยครับ
0: ครับฮะก็งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบข้อความใน YouTube กันนะครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Golf Trick นะครับ SMS ส่งมาครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยครับก่อนจะไปตอบคำถามมีผู้ใหญ่เขาฝากมาว่านั่นเขาฝากมาให้ว่ามีรองเท้าใหม่มาแนะนำก็คือ2ตัวครับก็คือ FootJoy Qualifier กับ FootJoy ที่เป็น DryJoy Pro นะครับDryJoy ก็เป็นตัว Spikelessแต่สมัยก่อนไดจอยเป็นตัวสไปค์นะป
1: ั
0: จจุบันกลายเป็นสไปค์เลสไปแล้วนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องความสบายความนุ่มนวลแล้วก็เดินง่ายเดินสบายมากกว่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวคอลิไฟเออร์ก็จะเป็นตัวที่สายสบายเหมือนกันเพราะว่าตัวสไปค์มีอยู่ทั้งหมด6ตัวไม่ได้เป็นสไปค์7ตัวเหมือนกับตัวอื่นนะครับก็เน้นเรื่องของน้ำหนักเบาการยืนที่อยู่ดีสบายๆนะครับยังไงก็ไปลองกันดูนะครับมาวางจำหน่ายแล้วนะฮะประมาณนี้นะครั บ, รบอ่ะเรามาดูทาง SMS ก่อนไทยแข่งแค่8ครับไม่ใช่9ครับฟังตลอดข้อมูลง่ายๆก็ผิดบ่อยครับขอโทษครับผมนับเกินไปคนนึงครับ
1: เมื่อกี้คุยโปรตีนแล้ว
0: ผมนับเกิน
1: หลังใหม่แล้วว่าเนี่ยพี่กำลังไล่นับอยู่โปรตีนพูดมา9ก่อน
0: ผมนับเกินไปคนนึงผมเห็นชื่อคล้ายๆกันผมนับเกินไปคนแฮนดี้แคป14สปีด100แนะนำโปรแถวนนทบุรีสอนให้เป็นซิงเกิลแฮนดี้แคปไหนครับ
1: สปีด100สปีด100ก็แสดงว่าตีไดเวอร์ได้ค่อนข้างโอเคนะประมาณระยะแครี่สปีด100เนี่ยระยะแครี่ประมาณ250เพราะพวกเนลลี่คอร์ด้านี่ก็อาจจะ100นิดๆจีโน่หรือว่าแพตตี้ก็ประมาณสปีด100อ่ะเพราะบอลสปีดเขาอยู่ที่ประมาณ150ก็จะ100นิดๆประมาณก็เบ่งได้เต็มที่อาจจะถึง105อันนี้ก็ระยะแคลรี่ก็250ลงวิ่งแล้วถ้าเจอสนามเฟรเวย์แข็งๆหน่อยก็260-270อะไรเงี้ยซิงเกิลเฮดแคปจริงๆแล้วซิงเกิลเฮดแคปเนี่ยซิงเกิลเฮดแคปนี่ไม่จำเป็นต้องตีอยู่ในเลข7ใช่ไหมเพราะ9นี่คือถือว่าซิงเกิลใช่ไหม
0: ซิงเกิลเฮดแคปต้องตีเลข8
1: ฮะซิงเกิลเฮดแคปนี่ตี8เด็ดได้ไหม
0: ต้องตี8ดิ
1: ฮะ
0: ต้องตี8ดิ40 40ไปซิงเกิลในแคมป์ต้อง40 40 40อ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่
1: เอาซิงเกิลไม่เล็กตัวเดียวอ่ะ
0: ตัวเดียว
1: ตัวเดียวตัวเดียวก็เกิน9ไงเกิน9ก็8เด็ด
0: เกินมา1อ่ะผมจำได้ว่ามันต้อง80 81เนี่ยประมาณนั้นอ่ะ
1: คือซิงเกิลแบบไหนอะซิงเกิลไม่เกิน9ก็สกอร์8เด็ดสกอร์8เด็ดไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากมาแต่ว่าถ้าสกอร์ต่ำกว่า80เนี่ยอาจจะเริ่มผิดต้องผิดพลาดให้น้อยลงอะไรเงี้ยครับวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ผมก็เห็นมือซิงเกิลหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมนะเหมือนกับไม่ได้ซ้อมไปถึงก็กดมาตีต่ำกว่า80ได้อะไรเงี้ยครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีลูกสั้นอยู่ในกระเป๋านะเหมือนมีของมีพวกลูกสั้นหรือลูกพัดชิปพัดดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเกมแมเนจเมนต์ค่อนข้างดีเวลาที่เขาไม่ซ้อมเนี่ยเขาจะไม่เสี่ยงมันจะไม่เสี่ยงตีไปอยู่ในตำแหน่งที่มันทำให้เสียสกอร์ง่ายนะครับก็ใช้วิธีการอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องตีให้ถึงลุยไปให้ถึงกรีนทุกครั้งก็ได้ตีสั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าให้ตำแหน่งมันไปอยู่ในอุปสรรคตำแหน่งไปอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่เจออุปสรรคอะไรเงี้ยครับแล้วอาศัยความเหนียวความเก๋านะของลูกสั้นน่ะเอาตัวรอดมือซิงเกิลส่วนใหญ่ที่ผมเจอเป็นแบบนี้ทุกคนครับเป็นแบบนี้คนมือซิงเกิลที่ไม่ใช่ระดับคือถ้าเป็นระดับพวกตีออนแบบโอ้โหไปตรงตีเข้าไปออนเนี่ยเชียอะไรเงี้ยครับอันนั้นเขาไปอยู่ในนักกอล์ฟอาชีพแล้วไปแข่งละแต่ถ้าคนที่ยังเป็นพวกวิกเกนกอล์ฟเฟอร์แต่ว่าตีแบบซิงเกิลแฮนดิแคปตีไม่เกิน80ได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้แบ่งเวลานะให้แบ่งเวลามาซ้อมพวกลูกสั้นนะไปยืนซ้อมอยู่ในสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยครับไปอยู่ที่บริเวณกรีนอะไรเงี้ยกรีนซ้อมปัดแล้วก็ซ้อมจริงๆถ้าเราซ้อมถึงซ้อมลูกสั้นถึงอะไรเงี้ยครับเหมือนกับชิปเข้าไปแล้วก็ให้มันอยู่ในวงที่มันสามารถเก็บพาได้ไม่ยากมากนักอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อมพัดดีๆอะไรเงี้ยครับเก็บสามารถเก็บพาในระยะประมาณ6ฟุตได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปกีฟทุกครั้งถึงจะได้พาอะไรเงี้ย6ฟุตยังทำพาได้เงี้ยผมว่าก็มีโอกาสเป็นซิงเกิลละถ้าจะให้ผมแนะนำอยากโอ้แถวนนทบุรีรู้จักใครไหมช่วงนี้กำลังดังเลยแถวนนทบุรี
0: อ๋อส่วนใหญ่แถวนั้นตอนนี้มือปืนเยอะ
1: ถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นโปรคิวนะเดี๋ยวนี
0: ้โปรคิวย้ายแล้ว
1: ถ้าสมัยประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนี่โปรคิวสิงสถิตอยู่แถวนั้นเลยนะ
0: ใช่
1: มีไหมรู้จักไหมที่นนทบุรี
0: ผมเด็กฝั่งรามินทาครับ
1: หรอ
0: ไม่ทางนั้นผมไม่รู้จักแถวนั้นครับแต่ว่าก็ถ้าคำแนะนำก็ไม่ว่าโปรจะสอนอะไรไปก็ตามแต่สิ่งที่จะทำให้เป็นซิงเกิลแฮนดิแคปได้เร็วที่สุดคือการปรับใช้ในสนามไม่ถูกเวลานะครับบอกเลยเพราะบางคนตำรารู้ความรู้เยอะถึงเวลามันเหมือนกับอาวุธมันเยอะแล้วพอไปถึงหน้างานหยิบไม่ถูก
1: ครับ
0: ก็มีนะครับแต่ก็แนะนำว่าหาคนที่เป็นโปรที่เราสนิทและเชื่อใจแล้วไปออกรอบกับเขาบ่อย
1: ๆ
0: อันนั้นน่ะจะเวิร์กกว่า
1: ส่วนโปรไปออกรอบครับแล้วก็ดูเขาเล่นลูกสั้นดีไหม
0: เพราะว่าการจะลดแฮนดิแคปลงมันไม่ได้ซ้อมในสนามไบรท์มันต้องไปออกรอบมันต้องไปสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เอาตัวรอดในสนามกอล์ฟเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงให้ได้นั
1: ่
0: นแหละครับประมาณนั้นนะครับนะฮะอ่ะมาทางด้าน Facebook ไม่ใช่แต่ YouTube นะครับสวัสดีครับโปเตคลายเครียดนิดนึงนะครับโปเตตีกอล์ฟกับผมไหมครับผมใช้หนังสติ๊กกับมือโยนนี่เข้าหลุมแทน
1: นี่ผมนึกออกเร็วๆแล้วผมว่าไปที่ Riverdale อ่ะอาจจะมี
0: Riverdale นนทบุรีพี
1: ่ Riverdale ก็เลยจะนนทบุรีไปนิดนึงอ่ะ ถือว่าไม่ไกลมากเพราะเป็นจังหวัดติดกันนะจากตรงนั้นไปผมว่ายอมขับรถนิดนึงอ่ะไปถึงเลยว่าเดียวผมว่ามีหนึ่งก็คือมีสถานที่ซ้อมลูกสั้นแล้วก็มีผมไม่แน่ใจนะคือตอนเนี้ยทางสิงห์เนี่ยไปตั้งสถาบันหรือว่าไปทำเป็นแคมป์พวก
0: ทีมชาติ
1: อยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยครับลองหาโค้ชที่สอนลูกสั้นอ่ะคือลองเราเดินเข้าไปดูก็ได้ครับแล้วก็ใครที่ดูท่าทางแล้วเป็นโค้ช
0: ถ้างั้นก็พี่คิวก็ได้เพราะพี่คิวก็ไปสอนบางกอก
1: อยู่อ๋อเหรอเออคิวก็ได้เป็นนัดกับโปรคิว
0: พ
1: ี่คิวสอนพลัดฝากโปรคิวขายของนะก็ไปที่บางกอกนะคือไปหาโปรท่านไหนก็ได้ที่เขาสามารถถ่ายทอดการเล่นลูกสั้นดีๆให้เราได้อย่างเงี้ยผมว่ามันจะช่วยเราแบบย่นระยะเวลาในการเป็นมือซิงเกิลแฮนด์แคปได้ง่ายครับ อย่าไปซ้อมได้อย่างเดียว
0: มันต้องถ้าจะกดแฮนดี้แคปมันต้องออกรอบอย่างเดียวครับซ้อมได้มันเป็นเอาไว้สำหรับยืดเหยียดนิดหน่อย
1: จับจังหวะนิดหน่อยผมเคยออกรอบกับนักกอล์ฟหนุ่มๆอะไรเงี้ยที่เขาซ้อมดีมากเลยนะซ้อมแบบโอ้โหตีไกลมากเลยทรงดีมากเลยแต่ว่าพอถึงบริเวณรอบๆเกรียนปั๊บเนี่ย
0: ไปไม่เป็น
1: เออเขาก็จะอาจจะพัดแบบน้ำหนักก็ไม่ได้อะไรเงี้ยชิปก็ไม่ใกล้อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันเสียไปแล้วประมาณแทนที่เขาจะแบบทำอีกแค่ประมาณ2ถึง3สโตก2สโตกก็คือชิปไปแล้วก็ได้พาถ้า3สโตก3สโตกก็คือว่าชิปไปแล้วก็แบบพัดไม่ลงก็โบกี้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่านักกอล์ฟหนุ่มๆผมเห็นหลายคนแล้วพอไปถึงรอบๆกรีนเนี่ย

0: ทุนในตลาดหุ้นไหมครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเลขเนี่ยผมว่าทางแบรนด์กอล์ฟเนี่ยเขาน่าจะทำตัวเลขได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของผมนี่มุมมองของคนขายลอนมิเตอร์ก็ตัวเลขค่อนข้างเยอะโตจนน่าตกใจแล้วก็ในส่วนของสนามไดอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะ
0: ตายอย่างน่าสนใจ
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งสนามไดนี่ลดลงแบบลดลงจนน่าใจหายจนรู้สึกว่าโหอีกหน่อยสนามไดในกรุงเทพน่าจะหมดไปแต่ผมจะบอกว่า
0: แ
1: ต่ผมจะบอกว่าอันนี้บางที่เขาก็ปิดเป็นความลับอยู่นะปีหน้าสนามไดเท่าที่ผมรู้อ่ะมีเพิ่มขึ้นมาบิ๊กบึ้มเลยแล้วก็มีลงพวกแท็กแมนเลนส์อีกประมาณเท่าที่ผมรู้ตัวเลขอ่ะ4บิ๊กบึ้มเลยใหญ่ด้วย
0: เมื่อวันพฤหัสพี่คิวเพิ่งบอกไปสาม
1: ที
0: ่เห็นภาพส่งมาให้ดู
1: ผมรู้ว่ามีอีกหนึ่งเป็น4นะบางที่เขาปิดแล้วก็เป็นเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะเขาไม่เหมือนเจ้าของพื้นที่สมัยก่อนซึ่งเขาเหมือนกับก็มีพื้นที่แล้วทำสนามไดแล้วก็พอมีคอนโดมีคนอยากได้พื้นที่ไปทำพวกอสังหาริมทรัพย์เขาก็ขายอย่างเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเท่าที่ผมรู้เป็นคนที่คลั่งไคล้ในกีฬากอล์ฟเหมือนก็สร้างตรงนี้มาเพื่อให้เป็นเหมือนเป็นสถานที่ซ้อมกอล์ฟดีๆของนักกอล์ฟอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ที่ออกสื่อแล้วใน Facebook อ่ะมี3แน่ๆที่เจ้าของเขาโพสต์ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าผมมีอีกหนึ่งที่เขายังไม่เปิดตัวก
0: ็
1: เป็น4แล้วก็อาจจะมีซ่อนอยู่ซึ่งยังไม่บอกเราอะไรเงี้ยนะมีอย่างน้อย4แน่ๆปีหน้านะครับ
0: แต่คงไม่มีที่ไหนทำสไตล์เดียวกับออสตาแล้วมั้ง
1: มี
0: เหรอ
1: มี
0: อยู่ในกรุงเทพไหมฮะหรืออยู่นอกกรุงเทพไปไกล
1: นี่แหละเป็นHidden
0: มาฮิดเด้นอีกแล้วฮิดเด้นอาเจนด้ากันอีกแล้ว
1: ใช่แต่นี่เขายังไม่เปิดเผยผมบอกไม่ได้ยังไม่เปิดเผยแต่ว่าประมาณทรงนั้นเลย
0: ครับแล้วก็บริษัทระดับโลกมีการระดมทุนในตลาดหุ้นไหมมีนะมีในตลาดหุ้นมีครับแต่ว่าจะใช้ชื่อไม่เหมือนกับชื่อที่เรารู้จักนั่นเองครับ
1: ไอซีเมสต่อ
0: วิเทลไอซีเมสต่อสนามพายก็มีโปรสอนครับพายครับนี่ส่งมาจากเลเวลอัพป่ะครับ
1: อันนั้นก็ปทุมนะแต่ว่าจากนนทบุรีขับไปก็ไม่ไกลเออปปานสอนดีใช่ปปานสอนพัดดีด้วย
0: พี่ปาน
1: เออปปาน
0: พี่ปานสอนพัดดีครับแต่ขับรถดีกว่าครับขอบคุณครับ
1: แต่นัดยากมากนะปปานนี่คิวแบบคิวทองมากนะนัดยากไปหาปปานก็ได
0: ้มีเขามีวิธีหาพี่ปาน
1: เหรอ
0: เออซื้อบัวลูกไปคันนึงอ่ะนั่นแหละเจอพี่ปานทุกวัน
1: ปปานนี่ครบเครื่องเออถ้าแนะนำไปหาโปปาเลยครบเครื่องก็คือ1ก็คือว่าเขาเป็นพวกทัวริงโปรมาก่อนมั้งเท่าที่รู
0: ้จะดูเขาเป็นในนั้นเขาไปแข่งเมืองนอกมาก่อน
1: แล้วก็เรื่องพัดดี้เขาแบบโอ้โหเชี่ยวชาญมือต้นๆของเมืองไทยเลย
0: เรื่องแข่งรถด้วยครับ
1: เออแล้วก็เรื่องลูกสั้นนี่โอ้โหโอเคเลยแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับสอนแล้วเราไม่เครียด
0: ครับใครทำพี่ปาอารมณ์เสียได้ก็ระดับหนึ่ง
1: ครับโปปาลิเวอร์อัพนะไปที่เดอะพายแล้วก็
0: ไพลอตไม่ใช่
1: เล่นขวาสุดเล่นขวาสุด
0: ไพลอตเดอะไพที่นึง
1: ที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไพลอตสนามชื่อไพลอตเดอะไพมันเป็นสนามอยู่ตรงหนองจอกไม่ใช่เหรอ
1: เฮ้ยสนามก็เดอะไพ
0: มันไม่ใช่ผมจำได้ว่
1: าสนามกอล์ฟ
0: มันเขาบอกสนามไดสนามไดเขาบอกไพลอตไม่ใช่เหรอ
1: สนามไทยสนามได
0: สนามไดโอเค
1: ก็ลงสีสมานอ่ะลงสีสมานแล้วก็
0: ลงไปเบี่ยงเข้าครับตรงนั้น
1: เออลงไปแถวๆนั้นแหละ
0: ฮะ
1: ลงสีสมานแล้วเจอสนามไดใหญ่ๆอันนึงก็อันนั้นแหละเข้าไปแล้วเล่นขวาสุด
0: พายขับพี่ซิ่งสอบถามครับเรื่องก้านไม้เราควรใช้ก้านไม้กอล์ฟเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
1: แต่อันนี้คำถามที่ผมเคยถามโปช้างนะเขาบอกว่าครึ่งปีเขาก็เปลี่ยนแล้วเขารู้สึกว่า
0: เขามีสปอนเซอร์นะ
1: เขารู้สึกว่าเวลาตีไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เหมือนกับพอเขาเริ่มไม่นิ่งอ่ะเขาก็เปลี่ยนนะแต่ให้ผมว่าประมาณ5ปีคนเปลี่ยนได้ละผมว่าบาน5ปีอ่ะคนเปลี่ยน
0: สอบถามคุณซิ่งครับเวลาโปรหยุดพักไม่มีรายการแข่งเขาหยุดจับไมค์กอล์ฟนานเท่าไหร่ครับ
1: แล้วแต่คนมั้งแล้วแต่คนหยุดนานไม่น่าหรอกหยุดนานแล้วเดี๋ยวมันกลับมายากอาจจะหยุดประมาณถ้าเป็นจีโน่ก็ประมาณเป็นเดือนมั้งที่เขาออกมาแล้วจีโน่เวลากลับเมืองไทยแล้วแบบชอบไปเที่ยวภูเขาไปปีนเขาไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยครับผมว่าก็เป็นเดือนนะเป็นเดือนอยู่
0: นะครับแล้วแต่ครับ
1: แล้วแต่คนครับ
0: พ ิซซิ่งครับรองเท้าวิ่งแบรนด์ไทย

0: สมัยเราเป็นเด็กแพนบอกรองเท้าวิ่งราคา1,000 กว่าบาทเนี่ยดีมากๆเลยอยากให้พี่ซิงลองครับแบรนด์ไทยจะโตมามากขึ้นไหมครับ
1: โอ้โหยังไม่เคยลองแพนเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยแทบไม่ค่อยได้วิ่งด้วยไม่มีโอกาสจะลองดูนะครับ
0: โปรทั้งสองครับเวลาดูโปรสตรีวงสวิงน้ำเนิบไม่กระชากขอถามว่าคีย์ในสวิงจุดใดที่ทำให้เขาสามารถสร้างมวลน้ำหนักเข้าปะทะได้ดีหรือดีเวลาที่จะมาเสนอสวิงลมครับระหว่างเขาสองไม่สบาย
1: นะปวดเตียวเลยเรื่องสวิงอ่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าเขาสองไม่สบายก็จะเน้นเรื่องการหมุนตัวครับเหยียบเท้าซ้ายเท้าขวาเวลาสวิงแบ็กสวิงก็ส้นเท้าซ้ายขากลับก็ปลายเท้าขวาเงี้ยครับค่อยๆลองย้ายดูแล้วดูว่าเราเป็นลักษณะไหนลักษณะเคลื่อนตัวด้านข้างลักษณะหมุนหรือลักษณะโดดลองดูครับลองดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสวิงพวกนี้ที่เขาบอกว่าไม่กระชากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นั่นเท่าไหร่เกี่ยวกับแค่การถ่ายน้ำหนักให้ได้นะครับถ่ายน้ำหนักก็เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะลงมาของมันเองครับเป็นสวิงที่นุ่มนวลของมันเองถ้าไปดูผู้ชายก็ไปดูเฟดคัพโป้กับเออร์นี่เอลส์ครับเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแบบซอกเสิร์ฟดิวเดอร์อะไรเขาจะพูดแค่ว่าเทิร์นหลังให้สุดเหยียบน้ำหนักให้เต็มเทิร์นกลับแล้วก็หมุนอกเข้าเป้านะครับแค่นั้นละครับ
1: ครับ
0: ถ้าสนามได้ยากจริง คือถาดละ100ลูกเก่าถาดละ200ลูกใหม่มันสมเหตุสมผลไหมครับ
1: ก็ต้องไปดูว่าตอนนี้เขาเก็บตังค์เนี่ยครับเวลาที่เราไปตียากจริงแล้วยากมันน่าตีไหมถ้าย่ามันหน้าตีเขาดูแลดีผมว่ามันก็โอเคต้องยอมจ่ายเขานะเพราะว่าการที่เมนเทนให้ย่ามันโหให้ย่ามันเหมือนคล้ายๆพรมอ่ะผมว่ามันก็ใช้งบประมาณเยอะอยู่นะแล้วถ้าคนที่ไม่ใช่ระดับพวกโปรตีอ่ะเวลาเขาตีไดบอร์ดอ่ะมันจะไม่ค่อยเป็นระเบียบก็เห็นเวลาโปรเขาซ้อมนะก็จะแบบโอ้โหตีกันเป็นระเบียบมากเลยอ่ะ
0: ไอ้ระเบียบไม่เท่าไหร
1: ่ผมเองตีไม่เป็นระเบียบเลยเราตีแล้วมันจะแบบโอ้โหมันไม่สวยเลยอ่ะเวลาไดบอร์ดเราอ่ะมันยังไงอ่ะมันกระจัดกระจายไม่สวยเลยอ่ะผมว่าตรงนั้นเขาต้องใช้งบดูแลพอสมควร
0: ไอ้ระเบียบไม่เท่าไหร
1: ่
0: ไอ้พออนาคตสมัครเล่นตีไปบางทีอ่ะโปรเขาจะกินแค่แบบรากหญ้าต้นรากหญ้าโคนใบหญ้
1: า
0: แต่ของเรานี่ขุดปลูกข้าวโพดกันเลยนะครับก็ตรงนั้นด้วยแหละที่สำคัญ
1: เคยไปซื้อหญ้าไหมล่ะหญ้าเวลาที่เขาตัดขายอ่ะ
0: หญ้าแผ่น
1: หญ้าเป็นแผ่นเนี่ยแผ่นเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละคือต้นทุนเขา
0: สมัยผมเคยซื้อตอนนั้นมันแผ่นละ18 บาท
1: อืมค่ะตรงนั้นแหละคือต้นทุนเขา
0: แต่มันสัก10 ปีกว่าแล้วนะ18 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: นะงั้นถ้าพูดได้ไหมครับวงไทยตอนวงการกอล์ฟไทยตอนนี้อยู่ขาขึ้น
1: ใช่ใช่ผมว่าตอนนี้ขาขึ้นอยู
0: ่ครับประมาณนั้นครับ
1: ก็มีคนเข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเจนซีเข้ามาเล่นเยอะมาก
0: ครับแล้วเจนซีก็เข้ามาในเวของเขาด้วยอาจจะไม่เหมือนกับเวที่พวกผู้ใหญ่ที่เล่นอยู่ปัจจุบันชอบ
1: ครับ
0: ครับก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะกันนะว่าตอนนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันผู้ใหญ่ก็ใช้ความรุนแรงกันเด็กก็ใช้ความรุนแรงกันก็ใช้กีฬาแล้วกันอย่าใช้ความรุนแรงนะบอกก่อนไม่ควรนะครับมีคำถามอะไรส่งมาอีกไหมนี่ต่อเหมือนแล้วครับ
1: ตอนนี้คำถาม YouTube เยอะนะมันค่อนข้างเยอะเลยก็จริงๆอะช่วงนี้ผมว่าวงการกอล์ฟก็อย่างที่คุณลับป้าบอกผมว่าก็น่าจะเป็นขาขึ้นแหละน่าจะเป็นขาขึ้น
0: แต่ก็ดูว่ามันจะขึ้นในเวไหนด้วยค่อยๆไป
1: เพราะตัวเลขลอตเมเตอร์ที่ผมมีข้อมูลในมือก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนให้ความสนใจกอล์ฟเยอะจริงๆแล้วก็เท่าที่คุยกับแบรนด์กอล์ฟต่างๆอ่ะผมว่าก็มีคนเข้ามาสู่วงการกอล์ฟค่อนข้างเยอะนะสนองสนามไดฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหรือว่าแม้กระทั่งเป็นห้องกอล์ฟซิมต่างๆนี่ก็จะมีคนถามเรื่องนี้กันเข้ามาทุกวันนะ
0: ครับ
1: ผมจำได้เลยตอนที่ผมนำพวกลอนมิเตอร์เข้ามาช่วงแรกๆกันตั้งแต่ปี2011มั้งแบบเหมือนอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงมีคนถามว่ามาคนนึงอาทิตย์นึงถามว่ามาคนนึงตอนเนี้ยทุกวัน
0: ครับ
1: เวลา 2-3 คนอะไรเงี้ยครับ 2-3 คนที่ถามเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งการทำห้องกอล์ฟซิมในบ้านอะไรเงี้ยไม่มีวันไหนนะที่ไม่มีคน ไม่อยู่ไหนนะที่ผมเหงาๆอ่ะมีไม่เหงาทุกวันอ่ะมีคนถามเรื่องห้องซิมเข้ามาทุกวัน
0: อ่ะเห็นวันนั้นบ่นว่าไม่ชอบอธิบายซ้ำๆไม่ใช่หรออ
1: ืม
0: แสดงว่าคนที่เข้ามาหลังๆไม่ให้พี่ซิ่งเหงานี่คือมีความรู้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย
1: ไม่มันก็คือเวลาที่เราตอบคำถามซ้ำๆอ่ะ
0: uh-huh.
1: เราก็ไปก๊อปปี้คำถามคำตอบเดิม เราไปก๊อปปี้คำตอบเดิมเพราะคำถามมันซ้ำ
0: oh.
1: ซ้ำปั๊บแล้วก็ไปก๊อปปี้มาตอบ ยกเว้นเขาถามอะไรที่นอกเหนือจากที่เราเคยตอบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะตอบมันก็ตั้งใจตอบคำถามนั้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับ
0: ครับประมาณนั้นนะก็หาความรู้เรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องของ Launch Monitor ถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ถามพี่ซิ่งในเวที่ไม่เหมือนเดิมพี่ซิ่งจะตอบตรงแต่ถ้าเวเหมือนเดิมก็แนะนำไปรบกวนอ่านคอนเทนต์ที่พี่ซิ่งทำไว้นะครับ
1: บางทีก็โยนเข้าไปใน YouTube อะไรเงี้ยเพราะ YouTube จริงๆก็มีอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: อย่างถ้าหลังๆคนจะถามเรื่องเกี่ยวกับขนาดห้องอะไรเงี้ยเราก็ทำ YouTube ไว้แล้วก็ส่งลิงก์เลยง่ายดีส่งลิงก์เลยเพราะว่าเวลาที่เราอธิบายเรื่องขนาดห้องอ่ะมันอธิบายยาวมากเลยนะ
0: ครับ
1: ยาวมากเลยผมก็เลยต้องทำคลิปก็ความยาวประมาณ 20-30 นาทีมั้งคือหลายๆคนเนี่ยไปเจอผมก็น่าเห็นใจนะก็น่าสงสารนักก๊อปบางบ้านที่เขามีไซส์บ้านใหญ่มากอันนี้ถือโอกาสพูดเลย
0: ครับ
1: ไซส์บ้านเขาใหญ่มากนะพื้นที่เยอะมากแต่ว่าอินทีเรียเขาไปหาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้ไปหาข้อมูลมาจากเว็บบางเว็บอะไรเงี้ยที่เขาดันไปบอกว่าขนาดห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ย3.50 เมตรพอแล้วความหมายของ3.50 เมตรเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าคนที่ทำห้องซ้อมกอล์ฟตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการได้ลูกค้าทุกกลุ่มนะถ้าอย่างผมเนี่ยผมเวลาแนะนำและกอล์ฟเนี่ยผมจะแนะนำไว้5 เมตรบวกลบนะงั้นคนที่มีความกว้างน้อยกว่านั้นน่ะก็จะไม่เจอเราน
0: ะก็แต่ผมเห็นที่พี่ซิงบอกอ่ะไอ้เว็บที่เขาบอกว่า3เมตรอ่ะนั่นเขาบอกว่า all around เลยนะ
1: เขาก็ไปอินทีเรียเขาไปเจอว่า3.50 เมตรจริงๆเมืองนอกก็มีนะ3.50 เมตรคือจริงๆตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มัน
0: ฟิกแต่ตัว
1: ฟิตเป๊ะๆอะไรเงี้ยมันมีความยืดหยุ่นได้ซึ่งความยืดหยุ่นตรงเนี้ยทำให้เวลาคนทำคอนเทนต์อ่ะมันเหนื่อยว่ามันต้องทำคอนเทนต์แบบลากยาวแล้วก็อธิบายเป็นฉากๆว่าเพราะอะไรความกว้างตรงนี้ทำไมถึงต้องเป็นความกว้างตรงนี้อะไรเงี้ยผมมันก็จะทำให้เหมือนกับยิ่งคนสมัยนี้เวลาที่อ่านอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องการอ่านอะไรที่มันยาวๆอะไรเงี้ยครับพอไปเจอ3.50 เมตรปั๊บเป็นที่เหลือก็ใส่3.50 เมตรเลยจบเลยวันนั้นก็เจอเจ้าของบ้านหนึ่งโหบ้านเขาใหญ่โตมากนะแต่ว่าอินทีเรียไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้ทำห้องเขาเหลือ3.50 เมตรอะไรเงี้ยผมก็เสียดายเนี่ยเขาบอกใช่อินทีเรียเขาไปได้ข้อมูลมาผมเพิ่งมารู้ทีหลังมาดูคลิปพี่เนี่ยถึงรู้ว่ามันเบ่งไปได้5 เมตรได้แล้ว5 เมตรเนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบเลยทำเป็นจอโค้งก็ได้นะแล้วก็คือ3.50 เมตรเนี่ยมันเพียงพอสำหรับสวิงเราสวิงไดเวอร์เรามันไม่ติดกำแพงด้านหลังด้านซ้ายเหมือนแบ็กสวิงแล้วไม่ติดกำแพงด้านซ้ายแล้วก็จริงๆสัดส่วนเนี้ยมันเอาไว้เป็นสัดส่วนที่โรงเรียนสอนกอล์ฟก็ชอบทำนะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอะนะถ้ามีเก้าอี้เยอะก็คือจะขายของได้เยอะ
0: ๆ
1: นะจะรับลูกค้าได้เยอะๆ
0: เป็นตำราพื้นฐานคีย์ออสไป
1: ใช่โรงเรียนสอนกอล์ฟก็เหมือนกันเขาจะทำประมาณ3.50 เมตรไม่เกิน4 เมตรหรอกไม่ค่อยมีโรงเรียนไหนทำเกิน4 เมตรหรอกน้อยที่จะทำเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนเขาใช้โปรเจคเตอร์ถูกโปรเจคเตอร์ที่มันโปรเจคเตอร์เอาไว้พรีเซนเทชัน
0: ครับ
1: ซึ่งสเกลที่มันฉายออกมามันจะเป็น4:3นะภาพมันก็จะแตกยับเลยไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรเจคเตอร์ 4K แล้วก็มีกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบปล่อยภาพ 4K ออกมาได้เนี่ย 4K เนี่ยมันต้องการขนาดภาพแบบ16:9มันจะไปรองรับที่ความกว้างของหน้าจอประมาณ5.30 เมตรสูง3 เมตรนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะได้ภาพชัดแบบภาพที่มันสัดส่วนจริงๆอ่ะไม่ต้องมาบิดสัดส่วนอะไรเงี้ยเหมือนเราถ่ายภาพไปแล้วเราต้องมาครอปเอาเนี่ยมันก็จะทำให้ผิดสัดส่วนแล้วก็ถ้าไปขยายยืดมากๆเกินไปหน้ามันก็บวมไม่หน้าบวมก็หน้าตอบอ่ะประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: มันก็เลยต้องอธิบายค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยว่าห้องมันต้องกว้างประมาณเท่าไหร่
0: ครับ
1: นะแล้วก็แต่ละคนก็มีฟังก์ชันไม่เหมือน

0: กันบางคนต้องการแบบโหด้านหลังห้องแบบเป็นโต๊ะพูต้องการแบบโซฟา
1: ต้องการทำเป็นเกมเซ็นเตอร์ว่างั้นเถอะ
0: โซฟาสังสรรค์ได้ผมก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องยืดออกไปถ้ายืดความลึกห้องออกไปเพราะตัวเลข5เมตรเนี่ยความลึก5เมตรเนี่ยเป็นอะไรที่คุณเอาอะไรเข้ามาอยู่ข้างในไม่ได้
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวสวิงไดเวอร์มามันจะป๊กเป๊กนะไปโดนเข่าแตกไปโดนหัวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วตำแหน่งที่คุณสามารถวางโซฟาได้มันก็5เมตรถ้าคุณวางโต๊ะผูกก็ขยายยืดหลังห้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อืมทีนี้พอไม่รู้ปั๊บเนี่ยเขาไปทำ6เมตรลึก6เมตรกว้าง3เมตร50เจอเยอะเลยทำอะไรก็ไม่ได้ยืนก็ไปยืนตีนเดียวเออแล้วก็กว้าง3เมตร50เนี่ยผมเจอเยอะเลยนะ
1: เขาทำเป็นจริงๆเขาต้องทำเป็นตรอกเข้าไปอย่างนั้นด้วย
0: ไม่ว่างๆอาจจะจัดอบรมนะจัดสัมมนาอินทีเรียที่อยากจะออกแบบห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ยมาเข้าฟังอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเวลาออกแบบฟังก์ชันของห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมกับพื้นที่บ้านของเขาซึ่งมีขนาดโอ้โหหลายบ้านผมเจอบ้านใหญ่มากแต่ว่าห้องก๊อปนิดเดียว
1: ครับ
0: ฝากอินทีเรียด้วยถ้ามีอินทีเรียหรือสถาปนิกฟังรายการนี้ฝากความรู้เรื่องนี้ไปถึงเขาด้วยนะครับประมาณนั้น
1: โอเคมีคำถามสุดท้ายครับถามว่าจะจัดก๊อปไรเดอร์ครับปีนี้เดือนอะไรบอกว่าเดือนตุลาครับแต่วันที่เดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับข้อความทั้ง SMS ทั้ง YouTube เลยนะครับวันนี้ผมกับพี่ซิงขออนุญาตลาไปก่อนเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารอบนี้สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับกอบศักดิ์หน่วยขับเคลื่อนสินค้าเกษตร SME ไทย1เอกชนจัดตลาดให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงและประธานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าสำหรับการประชุมทั้งเรื่องสินค้าเกษตรและ SME เมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานได้มีการพูดคุยถึงนโยบาย Quick Win และ Big Win ตามที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการไว้แต่ละด้านซึ่งในส่วนนี้มีการพูดคุยเรื่องภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยในภาคการผลิตที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าจะทำอะไรบ้างในส่วนที่มีการแปรรูปตรงกลางน้ำและปลายน้ำจะมีมาตรการที่คิดว่าทำได้เลย ยที่จะเริ่มขับเคลื่อนและมาตรการระยะยาวโดยจะหาภาคเอกชนมาช่วยเรื่องการจัดตลาดให้กับผู้ผลิตทั่วประเทศซึ่งคิดว่าสามารถดำเนินการได้เลยโดยมีการพูดคุยเรื่องการวิจัยพันธุ์พืชการยกระดับพันธุ์พืชต่างๆเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้าเกษตรรวมไปถึงให้เกษตรกรสามารถยกระดับการแปรรูปต่างๆโดยเป็นการพูดคุยในเบื้องต้นส่วนด้าน SME มีการพูดคุยเรื่อง SME GP คือการให้แต้มต่อกับภาค SME ในการขายสินค้าเพราะขณะนี้สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากปวนอนุสรณ์สถานกรุงวอชิงตันอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันถูกคนร้ายก่อกวนด้วยการใส่สบู่จนฟองทะลักสระน้ำพุพร้อมกับพ่นสีข้อความมือสะอาดเงินสกปรกสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2547โดยการสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2จำนวน 400,000 คนและได้รับใช้ชาติกว่า16ล้านคนเหตุการณ์ทำลายทรัพย์สินสาธารณะครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดปรับเปลี่ยนอนุสรณ์สถานหลายแห่งทั่วกรุงวอชิงตันซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรอัลคาดิซิยาทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียบรรลุข้อตกลงคว้าตัวทิจานี่ไรเดอร์สกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว61ล้านยูโรโดยก่อนหน้านี้แม้จะมีภาพที่ทิจานี่ไรเดอร์สอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมของแมนซิตี้ช่วงปรีซีซั่นใหม่แต่เจ้าตัวไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมเพราะกำลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการย้ายทีมและกำลังรอเดินทางเพื่อไปเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่สำหรับทิจานี่ไรเดอร์สย้ายจากเอซีมิลานมาอยู่กับแมนซิตี้ในฤดูกาล 2025-2026 ด้วยค่าตัว55ล้านยูโรเซ็นสัญญาถึงปี2030ลงเล่นไป47เกมรวมทุกรายการทำผลงาน7ประตูและ8แอสซิสต์ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวของพลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยก่อนลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่จะบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันเสาร์นี้ล่าสุดแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเตรียมตัวที่ดีมากสภาพทีมสมบูรณ์และเหลือเพียงแค่ปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการซ้อมครั้งสุดท้ายเท่านั้นไฮไลท์สำคัญในรอบนี้คือการได้ปาตริกกุสตาฟสันกองหน้าจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาสมทบซึ่งคัสซันได้เอ่ยปากขอบคุณสโมสรต้นสังกัดพร้อมมั่นใจว่าสไตล์การเล่นที่ดุดันและแตกต่างของปาตริกจะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกและช่วยทีมได้เป็นอย่างมากในรอบตัดเชือกนี้อย่างไรก็ตามกุนซือทัพช้างศึกยังยอมรับว่าการเจอสิงคโปร์ในบ้านของเขาไม่ใช่งานง่ายเพราะคู่แข่งมีทีมเวิร์คที่ดีและมีผู้เล่นหลายคนที่ค้าแข่งในไทยลีกจนรู้ทางบอลไทยเป็นอย่างดีแต่เป้าหมายเดียวในเกมเยือนนัดนี้คือทีมต้องเล่นให้ละเอียดที่สุดเพื่อเก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับมากลุ่มความได้เปรียบให้ได้ก่อนเกมนัดที่2
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel นะฮะพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะจะพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรและก็ระนองนะครับโดยท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองครับคุณกิจสอนสายแก้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผอ.จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยนะฮะให้รายละเอียดเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองกันครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะก็เมืองเลยเตรียมจัดใหญ่นะฮะชวนไปเที่ยวมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติปี 2566นะครับจะจัดวันที่23ถึง27สิงหาคม2569นี้ที่สวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะฮะใครที่เดินทางไปเที่ยวเลยนะครับก็แวะไปเยี่ยมเที่ยวชมกันได้นะครับก็ในงานก็จะมีโชว์หน้ากากนะครับมี Creative Market นะฮะให้ชิมแล้วก็ไฮไลท์นี่มีผลิตหน้ากากนานาชาติจาก8ประเทศนะครับพร้อมกับหน้ากากจาก8จังหวัดทั่วภูมิภาคด้วยนิทรรศการหน้ากากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เที่ยวชมกันนะครับใครที่สะดวกนะฮะอยู่แถวๆนั้นนะครับในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคมนะครับก็ชวนไปเที่ยวกันรายละเอียดเพิ่มเติมฟังไม่ทันนะฮะก็เข้าไปดูกันได้ที่เพจ Variety Travel ครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผอ. อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านผอ. ฮะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตชศรนะครับสายแก้วท่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรดูแลพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองครับฮะช่วงนี้ฝนตกครับเป็นยังไงบ้างฮะที่นู่นเมืองฝนแดด84
8: อากาศดีเชียวค่ะฝนไม่ตกนะคะมีแดดสดใสเลยค่ะวันนี
7: ้ครับครับมาเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและนองหน่อยนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปท่องเที่ยว2จังหวัดนี้ที่เชื่อมโยงกันระหว่างฝั่งอ่าวไทยชุมพรแล้วก็อันดามันก็คือระนองเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยฮะ
8: เป็นคนไทยค่ะเรียกว่าเป็นคนไทยสัก 95% เลยค่ะ
7: โอ้ครับ
8: นะคะใช่ค่ะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่อยากจะไปสัมผัสนะคะใช่ค่ะยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเรียกว่าทั้งสองจังหวัดเนี่ยค่ะยังอยู่แทบจะครบ 100% เลยทีเดียวค่ะ
7: ครับทั้งฝั่งของชุมพรซึ่งอยู่ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวโอ้ยหลากหลายนะฮะอะไรนะหาดทุ่งวัวแล่นนี่ก็โอ้โหเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดชุมพร
8: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลนะคะก็คือกิจกรรมดำน้ำรวมทั้งชายหาดต่างๆซึ่งตลอด222กิโลเมตรจากทิศเหนืออำเภอปะทิวที่ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจนถึงอำเภอละแมซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายก่อนที่จะเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรียกได้ว่า222กิโลเมตรเนี่ยค่ะก็จะมีหาดทรายสวยๆหาดทรายลับๆที่ซ่อนอยู่แต่ยังมีความสวยงามที่รอให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสกันนะคะซึ่งบางหาดก็อาจจะได้รับความนิยมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหาดทุ่งวัวแล่นหาดทรายรีนะคะอย่างค่ะอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นักเที่ยวจะรู้จักแล้วแต่ว่าเรายังมีอีกเป็น10หาดค่ะนี่ยังเป็นหาดลับอยู่ค่ะ
7: ไม่ใช่แค่ลับธรรมดาเท่านั้นนะฮะยังเป็นหาดที่ไปแล้วเหมือนเป็นหาดส่วนตัวด้วยหรือเปล่าฮะ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นหาดส่วนตัวเลยทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่านค่ะเหมาะสำหรับที่จะไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็หาดทรายสวยๆกับน้ำทะเลที่ตัดกับสีท้องฟ้าค่ะ
7: เดี๋ยวเรามาได้เรียงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวเราคุยเรื่องของชุมพรกันก่อนเพราะว่าชุมพรเนี่ยนอกจากจะหาดทรายขาวยาวโอ้โหฮะสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี่ยก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ยังน่าสนใจเริ่มต้นด้วยนวัตกรรมสันกรมหลวงชุมพรก่อนใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: ก็ถือ
8: ว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมเรียกได้ว่าถ้ามาชุมพรแล้วไม่ได้ไปสักการะหรือกราบไหว้เสด็จเตี่ยนะคะองค์กรมหลวงชุมพรเนี่ยถือว่าอาจจะมาไม่ถึงจังหวัดชุมพรละค่ะนะคะแล้วก็เส้นทางระหว่างเส้นทางที่จะไปสันกรมหลวงหาดทรายรีนั้นนะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างทางที่ต้องห้ามพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวเขามัดซีค่ะที่เป็นทางผ่านนะคะใช่ค่ะก็คือจะท่านสามารถขึ้นไปชมวิวของปากน้ำชุมพรนะคะแล้วก็เกาะมัทโพแล้วก็หาดพระดอนภาพแบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะ
7: ครับ
8: แล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านก็สามารถไปกราบไหว้นะคะเจ้าองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วนะคะจากในอดีตที่ท่านเคยมาแล้วเจอเป็นองค์สีขาวนะคะต อนนี้เป็นองค์สีทองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงค่ำๆค่ะเราก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าแบบเป็นมีสปอตไลท์นะคะบนพื้นค่ะเป็นรูปฉลามวาฬด้วยนะคะก็คือเป็นการสร้างสีสันยามค่ำคืนด้วยค่ะ
7: ครับแหมก็ชุมพรนี่ต้องบอกเลยนะคือขึ้นไปบนจุดชมวิวเขามาสีมองลงมาเห็นปากน้ำชุมพรแล้วจิบกาแฟนะครับมีกาแฟขึ้นชื่อกาแฟอะไรนะฮะ
8: กาแฟจริงๆกาแฟชุมพรมีหลายแบรนด์ค่ะ
7: ค
8: แต่ว่าอยู่ตรงเขามัสซีนั้นนะคะก็จะเป็นกาแฟถ้ำสิงค่ะใช่ค่ะก็มาลิ้มรสนะคะกาแฟสายพันโรบัสต้าแท้ 100% นะคะรสชาติเข้มข้นถึงใจแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความหอมละมุนไม่แพ้กับอาราบิก้าเลยทีเดียวค่ะ
7: เอาเรื่องกาแฟก่อนดีไหมฮะเพราะว่า
8: ได้ค่ะ
7: ที่ผอ.บอกเนี่ยคือก็จะมีร้านการกาแฟร้านคาเฟ่ชิคๆชิลๆ ชมวิวสวยๆขึ้นไปดูจุดชมวิวของมัสซีนะฮะมองลงมาเห็นวิว360องศาของตัวอำเภอเมืองของทะเลชุมพรเนี่ยก็มีจุดให้รับประทานกาแฟตรงไหนอีกบ้างครับที่ท่านผอ.อยากจะแนะนำนะฮะ
8: ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดลงจากเขามัสซีเอาเส้นนั้นก่อนนะคะก็คือนอกจากบนเขามัสซีแล้วท่านลงมาก็จะมีนาวาคาเฟ
7: ่
8: นะคะตรงหาดพระดอนภาพนะคะแล้วก็ย้อนเข้ามาในเมืองย้อนเข้ามาในเมืองออกไปเส้นนอกนิดนึงก็จะมีทั้งสวนนิลเขียวโรบัสต้าสเตชันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างทางผ่านจากเขามัสซีมานะคะก็จะมีเซราการ์เด้นนะคะก็คืออันนี้เหล่านี้ก็คือจะเป็นให้บริการกาแฟชุมพรที่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าค่ะที่อยู่ใกล้ๆในเมืองนะคะแต่ว่าถ้าออกไปนอกเมืองระหว่างอำเภอก็ยังมีอีกหลายคาเฟ่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ST กาแฟเขาทะลุกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มค่ะ
7: เป็นเมืองกาแฟแท้ๆเลยนะครับ
8: ใช่ค่ะเรียกว่าแบรนด์กาแฟของชุมพรเนี่ยมีมากมายกว่าเกือบ20แบรนด์เลยทีเดียวค่ะโดยที่ใช้กาแฟชุมพรสายพันธุ์โรบัสต้าค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หลัก
7: ครับจิบกาแฟนะฮะแล้วก็ลงทะเลไปดำน้ำกันดีกว่าที่ชุมพรนี่ก็มีจุดดำน้ำให้ไปดำกันด้วย
8: ค่ะเรียกได้ว่าต้องขอเวลาท่านสัก3วันเลยค่ะในการที่จะดำน้ำที่หมู่เกาะชุมพรจนครบทุกเกาะที่เปิดให้บริการอยู่ณตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าณตอนนี้ในโอกาสอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีเปิดอีกนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยวันแรกที่อยากจะแนะนำท่านค่ะก็คือหลังจากที่ท่านเข้าเขตชุมพรปุ๊บค่ะอยู่ใกล้กับทางประจวบเลยค่ะก็คือจะเป็นเส้นเกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่นะคะแล้วก็กิจกรรมกินปูห้อยขา
7: อันนี้คือขึ้นชื่อนะฮะ
8: ค่ะก็โลกใต้ทะเลของที่นี่ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะปะการังแล้วก็ดอกไม้ทะเลหลากสีสันมากๆนะคะแล้วก็ฝูงปลาคือความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเลชุมพรก็คือความอุดมสมบูรณ์ของปลาเศรษฐกิจนะคะที่ยังมีฝูงปลามากมายนะคะทั้งปลาเศรษฐกิจแล้วก็ปลาที่มีความสวยงามนะคะโดยเฉพาะปลาผีเสื้อเหลืองชุมพรนะคะที่จะมีมาสร้างสีสันให้กับเรียกได้ว่าแทบทุกเกาะในจังหวัดชุมพรเลยทีเดียวแต่สำหรับเกาะร้านเป็ดร้านไก่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้เจอน้องฉลามวาฬมีสูงมาก
7: ครับ
8: ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้มีอยู่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะที่ซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ทะเลในบริเวณแห่งนั้นค่ะ
7: คือโทรนัดกันไว้เตรียมมาต้อนรับทุกๆซีซั่นนะฮะ
8: ใช่ค่ะนะคะอันนี้คือวันที่1นะคะแต่ว่า1วันแล้วค่ะที่ท่านสามารถที่จะไปดำน้ำที่จังหวัดชุมพรได้เส้นที่2เนี่ยคือท่านอยู่ในเมืองท่านสามารถออกไปดำน้ำในโซนของเกาะง่ามน้อยเกาะง่ามใหญ่เกาะทะลุเกาะกะโหลกนะคะหินแพหลักง่ามอันนี้สามารถดำได้ทั้งดำน้ำตื้นแล้วก็ดำน้ำลึกถ้าดำน้ำลึกเนี่ยมันก็จะมีเรือหลวงปราด741อีก1ลำนะคะ
7: ครับเป็นจุดดำน้ำ
8: ซึ่งในวันที่อากาศดีมากๆแล้วก็น้ำใสมากๆเนี่ยค่ะกิจกรรมดำน้ำตื้นท่านก็สามารถเห็นเรือหลวงปราบ741ข้างใต้น้ำได้เลยนะคะก
7: ็
8: คือบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยฝูงปลาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ยังคงมีอยู่ณตรงนี้ค่ะอันนี้อีกหนึ่งวัน นะคะหลายเกาะด้วยกันนะคะส่วนวันที่3นะคะวันที่3ก็จะเป็นโซนลงไปด้านใต้นิดนึงค่ะก็จะเป็นในโซนของเกาะมาตราเกาะละวะเกาะหลักแรกเกาะลังกาจิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านลงมาใต้นิดนึงแต่ยังไม่ใต้สุดนะคะแต่ก็จะเป็นกิจกรรมที่โลกใต้ทะเลปะการังหรือดอกไม้ทะเลมันก็จะมีความต่างของแต่ละเกาะค่ะเหมือนเกาะมาตราก็จะเป็นปะการังน้ำตื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปะการังสมองหรือปะการังที่เป็นดอกไม้ทะเลเยอะๆ ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือฝูงปลาค่ะหลักแค่ทุกเกาะก็จะเป็นฝูงปลาค่อนข้างเยอะมากค่ะ
7: ครับทั้ง3เส้นทางนี้คือเป็น one day trip
8: ใช่ค่ะเป็น one day trip หมดเลยค่ะจะไม่มีบริการพักบนเกาะแล้วก็บางเกาะก็จะไม่มีหน้าหาดให้ท่านได้ขึ้นก็คือท่านต้องลงจากเรือดำน้ำเลยนะคะมีเป็นบางเกาะเท่านั้นที่จะมีหน้าหาดให้ขึ้นเช่นเกาะมาตราเกาะลังกาจิวค่ะ
7: ครับส่วน
8: นอกนั้นก็จะไม่มีหน้าหาด
7: ครับส่วนผู้ให้บริการนี้ก็เป็นเรือขนาดใหญ่นะฮะผมเคยไปนั่งไปดำแถวที่เกาะลังกาจิวด้วยเป็น snorkeling
8: ค่ะก็มีให้บริการหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวเลยถ้าอยากไปเร็วไปแต่ละก็เร็วๆหน่อยเรามีบริการเรือเร็วหรือเรือสปีดโบ๊ทค่ะ
7: ครับ
8: นะคะบางท่านบอกว่าขอชื่นชมบรรยากาศระหว่างล่องออกจากคลองไปสู่ปากแม่น้ำระหว่างเดินทางไปแต่ละเกาะอยากได้แบบเรือช้าๆสบายๆเราก็มีเรือไม้ให้บริการค่ะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็บริษัททัวร์ก็มีบริการให้เลือกหลายรายด้วยกันค่ะ
7: ครับพูดถึงเรื่องของนี่กิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำและพูดถึงที่พักบ้างที่พักของที่จังหวัดชุมพรนะสมมติถ้าท่านผู้ฟังอยู่อยากจะเลือกเดินทางไปเที่ยวมีบริการที่พักระดับ1ดาว2ดาว3ดาวหรือเป็นชุมท่องเที่ยวอย่างอะไรบ้างฮะ
8: ค่ะเรียกว่ามีครบเลยนะคะห้องพักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีประมาณ 6,000 ห้องนะคะเรียกได้ว่าในเมืองก็มีแบบหลากหลายราคาหลากหลายบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองที่ท่านสามารถไปพักและตอนเย็นๆมาเดินเล่นที่สตรีทฟู้ดนะคะหรือถนนคนเดินนะคะท่านก็สามารถเลือกได้เลยมีราคาตั้งแต่เรียกว่าราคาย่อมเยาค่ะ500บาทขึ้นไปจนถึง 4,000 5,000 บาทก็มีค่ะ
7: เคยไปนอนที่โนโวเทลติดริมชายหาดโอ้โหก็มีที่พักที่หลากหลายนะฮะแล้วแต่ว่าจะเลือกชอบที่จะแบบเลือกพักแบบไหน
8: ค่ะใช่ค่ะและโดยเฉพาะตอนนี้สิ่งที่มาแรงอีกอย่างนึงนะคะก็คือโฮมสเตย์นะคะหรือว่าที่พักของชุมชนนะคะ
7: ครับ
8: อันนี้ก็จะได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นนะคะวัยทำงานต้นๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามาพักแล้วในยามค่ำคืนเขาก็จะมีกิจกรรมเสริมให้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออกไปตกหมึกนะคะใช่ค่ะหรือว่านั่งตกปลาที่หน้าโฮมสเตย์นะคะก็มีบริการแล้วก็น่าสามารถพายคายักหรือว่าเล่นกิจกรรมทางน้ำได้หน้าโฮมสเตย์เลยที่บริเวณโฮมสเตย์เลยค่ะ
7: คร
8: ับเรียกว่ามีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้ง8อำเภอเลยค่ะสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นลักษณะของโฮมสเตย์ค่ะ
7: ผมเคยไปนอนบ้านมาน้ำ
8: ค่ะท้องตมใหญ่ค่ะ
7: ครับที่นั่นนี่คือเป็นชุมชนที่เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยคือก็อยู่กับมาน้ำ
8: ค่ะ
7: จะเป็นแหล่งที่มาน้ำอยู่กันเยอะคือตัวอาคารตัวบ้านเรือนของเขาเนี่ยฝั่งหน้าบ้านจะอยู่บนบกแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะยาวทอดลงไปในทะเลหลังบ้านก็เป็นท่าจอดเรือ
8: ใช่ค่ะก็คือเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไงคะว่าจากเดิมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาเรือออกไปไกลๆเพื่อที่จะไปหาปลาใช่ไหมคะ
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนพยายามที่จะทำกิจกรรมอนุรักษ์บริเวณหน้าบ้านเพื่อให้ปลามาหาเราใกล้ๆเราไม่ต้องออกเรือไปไกลๆเพื่อที่จะหาปลาก็พยายามให้ปลามาอยู่ใกล้ๆเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ท่านบอกว่าเขาไว้จอดเรือตรงหลังที่หน้าบ้านยื่นออกไปในทะเลใช่ไหมคะแล้วก็บริเวณจอดเรือกันห่างออกไปสักประมาณ200เมตรค่ะก็จะเป็นบ้านปลาเขาก็จะสร้างบ้านปลาบริเวณนั้นค่ะก
7: ็
8: คือเป็นลักษณะเหมือนโดมไม้ไผ่อะค่ะแล้วก็ใช้ทางมะพร้าวคลุมโดมนั้นนะคะแล้วก็ ปลาตัวเล็กตัวน้อยก็จะเข้ามาอยู่อาศัย
7: นี่ก็
8: ใช่ค่ะก็จะเป็นความอุดมสมบูรณ์อีกแบบนึงก็คือเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ที่ชาวประมงต้องออกไปหาปลาไกลๆเปลี่ยนเป็นเราเอาปลามาไว้ใกล้ๆเราไม่ต้องออกไปหาไกลๆมาก
7: ครับ
8: ค่ะแล้วก็การรักษาความสะอาดของหมู่บ้านก็มีส่วนสำคัญค่ะเพราะว่าใต้ทุนบ้านนะคะน้ำทะเลจะใสมากใสจนขนาดที่เราสามารถมองเห็นมาน้ำนะคะที่ใต้ถุนบ้านได้เลยอันนี้ที่ฉันเคยเห็นจริงๆเลยค่ะก้มลงไปปุ๊บเจอน้องม้าน้ำจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสังเกตว่ามีตัวไหนที่เหมือนกำลังจะท้องใช่ไหมคะกำลังจะท้องลูกเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมาอนุบาลไว้ในตู
7: ้นี่แล้วก็ทำเป็นที่พักด้วยใช่ไหมโฮมสเตย์สามารถที่จะนอนดูกับอยู่คู่กับดูม้าน้ำได้เลยทั้งคืน
8: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่พักก็มีให้เลือกแบบหลากหลายเหมือนเดิมหลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมในอดีตเราอาจจะแบบว่าเจอโฮมสเตย์ที่แบบว่านอนแบบรวมๆกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลานโล่งๆค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบเป็นห้องพักให้บริการนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะยังชื่นชอบแอร์คอนดิชันก็จะมีให้นะคะก็คือเรียกว่ามีที่พักให้หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเลือกสรรในการที่จะมาท่องเที่ยวยังโฮมสเตย์ของแต่ละที่เลยค่ะ
7: นี่เราพูดถึงฝั่งของทะเลนะฮะแต่ว่าชุมพรนี่ก็มีทะเลหมอกด้วยใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะทะเลหมอกเนี่ยเรียกได้ว่าดูได้ทั้งปี
7: ครับ
8: นะคะก็คือหลักๆ ก็จะเป็นที่ดอยตาปังค่ะ
7: ค
8: ่ะก็อยู่ที่อำเภอสวีค่ะก็ท่านก็สามารถที่จะไปชมได้เรียกได้ว่า365วันได้เลยค่ะใช่ค่ะก็คือขึ้นไปก็ไม่ลำบากค่ะก็ต้องใช้รถของรถโฟวิลค่ะขึ้นไปของใช้บริการของรถท้องถิ่นนะคะขึ้นไปท่านสามารถก็ไปชมวิวของเกาะทะลุนะคะเกาะทะลุก็คือที่เป็นภูเขาขนาดใหญ่และมีช่องทะลุอยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าทะเลหมอกหมอกหนาหมอกบางขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ละวันค่ะ
7: ครับก็ฝนตกอยู่แล้วตลอดทั้งปีของสำหรับจังหวัดชุมพรเพราะนั้นก็จะดูหมอกได้ทุกวันนะฮะ
8: ใช่ค่ะ
7: นอกจากนี้เนี่ยที่สวีนะฮะก็มีพระธาตุด้วยสายบุญนี่ก็สักครั้งหนึ่งต้องไหวไปไหว้พระธาตุสวีใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจตุธรรมธาตุของพระบรมธาตุแดนใต้อ่ะค่ะก็คือจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะพระธาตุวัดเขียนบางแก้วที่พัทลุงแล้วก็พระบรมธาตุชัยยาค่ะแล้วก็รวมทั้งพระบรมธาตุสวีพระบรมธาตุสวีถือว่าเป็นหนึ่งในสี่พระธาตุแดนใต้นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้ในทุกๆปีนะคะช่วงเข้าพรรษาก็จะมีพิธีห่มผ้าพระราชทานนะคะองค์พระบรมธาตุสวีด้วยของทุกปีค่ะแต่ในทุกๆวันถ้ากรณีที่ไม่ได้มีการจัดงานใดๆค่ะท่านก็สามารถไปกราบไหว้พระบรมธาตุสวีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถท่านสามารถไปชมพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์ของวัดพระบรมธาตุสวีที่เก็บรวบรวมของเก่าในอดีตนะคะตั้งเป็นหลักร้อยร้อยปีเก็บสะสมไว้ที่วัดค่ะท่านสามารถไปดูไปชมกันได้นะคะซึ่งเปิดให้ชมทุกวันค่ะ
7: ครับในส่วนของกิจกรรมนะฮะผมเคยไปงานเปิดโลกทะเลชุมพร
8: ค่ะ
7: ที่จัดไปหรือยังฮะหรือว่าจะจัดเมื่อไหร่คร
8: ับโลกทะเลชุมพรจัดไปแล้วค่ะเราจะจัดในประมาณช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ
7: ในช่วงของนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับยาวไปถึงช่วงสิ้นปีของเดือนธันวาคมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างฮะของที่ชุมพรครับ
8: ค่ะก็ชุมพรก็สิ้นเดือนนี้นะคะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ค่ะททชุมพรร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดชุมพร YEC หอการค้าจังหวัดชุมพรสมาคมท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่นนะคะสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะก็จัดกิจกรรมนะคะชื่อว่า Feel All the Feelings at ชุมพรค่ะก็คือจะเป็นเทศกาลเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะริมทะเลชุมพรละกันค่ะ ก็เราจะรวบรวมกิจกรรม3วันเต็มๆเนี่ยค่ะกับบรรยากาศริมทะเลนะคะเราจะมีดนตรีให้ท่านได้ฟังได้ชมมีอาหารอร่อยๆให้ท่านได้ลิ้มรสและที่สำคัญก็คือมีกิจกรรมทางน้ำค่ะก็คือเป็นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นอีฟอยเจ็ตเซิร์ฟหรือซับบอร์ดค่ะมาให้บริการแล้วก็สำหรับซับบอร์ดก็คือให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นฟรีได้เลยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เราจะเน้นเรื่องความยั่งยืนก็คือเราจะใช้ระบบไฟฟ้าหรือว่าไม่คือไม่ได้ใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างอื่นค่
7: ะ
8: ใช้ระบบไฟฟ้านะคะมาใช้ในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วในช่วงเวลาอื่นๆนะคะบริเวณริมชายหาดวันที่29วันที่30ค่ะช่วง6โมงเช้าเราก็จะมีกิจกรรมวิ่งนะคะเรียกว่ารันคลับนะคะวิ่งเสร็จแล้ว7โมงเราก็จะมีไอซ์บาร์สนะคะก็คือเป็นกิจกรรมวิลเนสอย่างหนึ่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันและหลังจากนั้นค่ะเราจะมีเต้นแอโรบิกริมชายหาดกัน
7: โอ้โหเต้นกันทั้งประเทศเลยคร
8: ับ ใช่ค่ะตอนนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถ้าไม่ทำไม่ทำถือว่าเชยไม่จัดถือว่าเชยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมแอโรบิกนะคะของทั้งวันที่29และ30เนี่ยค่ะก็จะมีณตอนนี้คาดการคนคร่าวๆประมาณ 4-500 คนที่จะมาเต้นแอโรบิกออกกำลังกายริมชายหาดกันที่หาดทุ่งหัวแล่นนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านที่มาออกกำลังกายหรือว่าท่านที่มาเดินชมงานเอ๊ะอยากแบบสนใจรถ EV เรามีบูธรถ EV หลากหลายยี่ห้อมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยเพราะว่างานนี้เราเน้นเรื่องความยั่งยืนเน้นเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีรถ EV ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะคะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ร้านอาหารต่างๆภายในงานค่ะที่เราคัดสรรมากว่า80ร้านเนี่ยก็จะให้บริการแบบว่าไม่มีโฟมแล้วก็ไม่มีพลาสติกค่ะ
7: อ๋อโอ้โหอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและระนองกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
3: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
10: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็คุณกฤษศรสายแก้วนะครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะฮะดูแลพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองครับก่อนที่จะข้ามไปเที่ยวกันฝั่งอันดามันที่จังหวัดระนองนะฮะมีท่านฟังถามมาครับผมเคยไปบ้านเกาะเตี๊ยบครับ

0: ทะเลสวยมาก
1: เกาะเตียบค่ะเขาเรียก
0: ครับ
1: บ้านเกาะเตียบค่ะ
0: โอ้ฮะเออผมยังไม่เคยไปเลยฮะทะเลเป็นยังไงบ้างครับท่านบอกฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศริมทะเลนะคะซึ่งตรงนั้นค่ะบริเวณตรงนั้นก็เหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็ทุกท่านได้ยินเหมือนว่าเกาะเตียบเกาะเตียบคิดว่าต้องล่องเรืออะไรออกไปไม่ค่ะรถเข้าถึงเลยค่ะริมชายหาดเลยนะคะตรงนั้นก็จะมีบริการที่พักร้านอาหารแล้วก็มีจุดลงเรือที่จะไปดำน้ำที่เกาะร้านเป็ดเกาะร้านไก่ค่ะตรงนั้นนะคะจะเป็นเกาะเตียบเรียกได้ว่าคือท่านที่ไม่ดำน้ำก็สามารถที่จะมาพักผ่อน มีลานกางเต็นท์ให้ด้วยนะคะมีจุดกางเต็นท์ให้สำหรับท่านที่ชอบแล้วก็นำเต็นท์มาเองหรือว่ามีบริการที่พักของรีสอร์ทของบ้านเกาะเตียบเองนะคะก็เรียกได้ว่าทุกท่านมาสัมผัสได้เกาะเตียบไม่ใช่เกาะเตียบไม่ต้องนั่งเรือออกไปนะคะรถสามารถเข้าถึงชายหาดได้เลยก็มาสัมผัสบรรยากาศเช้าและเย็นค่ะได้อย่างสวยงามแต่ช่วงเย็นจะสวยกว่า
0: แ
1: ค่นั้นเองค่ะ
0: ข้ามมาทางฝั่งระนองบ้างเดินทางจากตัวชุมพรนะฮะมาที่ระนองนี่ใช้เวลานานไหมฮะ
1: ก็120กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะช
0: ั่
1: วโมงเศษเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเส้นทางสะดวกสบายค่ะถนนสี่เลนเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ฮะพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวของจังหวัดระนองโอ้โหนี่เยอะเหลือเกินมีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะฮะทะเลก็สวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวท่านผอ.ได้พูดเลยดีกว่าฮะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของระนอง
1: จริงๆถ้าจะไประนองนะคะระนองถือว่าเป็นมหานครแห่งน้ำแร
0: ่
1: นะคะเรียกได้ว่าเรามีน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 100% เนี่ยโดยที่ไร้กลิ่นกรรมฐานแล้วก็ให้ประโยชน์กับร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่อนคลายความเมื่อยล้าหรือบางสำหรับบางท่านก็ยังช่วยในเรื่องของการรักษาได้อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะคุณมาแช่น้ำแร่ที่จังหวัดระนองเนี่ยหายไปหลายท่านแล้วนะคะซึ่งจังหวัดระนองเนี่ยมีแหล่งแช่นะตอนนี้มีทั้งหมด15ที่ด้วยกันเลยเรียกว่ามีแบบให้ทุกท่านได้เลือกสรรตามอัธยาศัยเลยทั้งในส่วนของอยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการหรือเอกชนค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของจังหวัดระนองที่มาแล้วคุณต้องมาแช่น้ำแร่ก่อนนะคะแต่นอกจากนี้เราก็ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางซิตี้ทัวร์นะคะมาเยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองค่ะมาดูบ้านร้อยปีเทียนสือที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะมาชมสตรีทอาร์ตหรือถ้าท่านมาระนองท่านต้องไปเช็คอินที่ภูเขาย่านะคะเป็นภูเขาย่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดระนองที่มาแล้วต้องไปเยี่ยมต้องไปเช็คอินค่ะ
0: ต้องนั่งรถไม้ด้วยไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของจังหวัดระนองค่ะก็คือนั่งรถไม้นะคะรถสองแถวไม้ที่ยังคงคิดว่าตอนนี้น่าจะมีมากที่สุดในประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
1: หลายร้อยคันเลยทีเดียวค่ะ
0: จุดเช็คอินที่ถ่ายรูปสวยๆคือ
1: นะคะแต่ที่สำคัญคือมาระนองและท่านต้องมีโอกาสได้สัมผัสของฝนค่ะ
0: เมืองฝนแดดแปดสีของจริงที่นี่ฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ฝนเนี่ยฝนที่นี่นะคะจะทำให้ท่านสดชื่น
0: ครับ
1: นะคะจังหวัดระนองถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกเหมาะกับฤดูการท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือยิ่งท่านมาแช่น้ำแร่นะคะและแช่ท่ามกลางสายฝนค่ะ
0: อ
1: ันของน้ำแร่กับสายฝนที่มันปะทะลงมาค่ะมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะ
0: ผมเคยไปแช่น้ำแร่ลักษะวาลินนะฮะเป็นโอเพนแอร์ด้วยข้างๆก็มีเสียงลำธารมีมองเหมาะไปตรงข้ามลำธารก็จะมีหมอกลอยมีป่าเสร็จสักพักก็จะมีฝนโปรยลงมาร
1: อบบริเวณรอบตัวมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเป็นป่ากลางเมืองเลยทีเดียวค่ะ
0: ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีแค่ของที่อยู่ในความดูแลของราชการเท่านั้นเอกชนก็มีด้วยอย่างที่ท่านพูด
1: ใช่ค่ะมีเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้มีหลายที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรักระนองฮอตสปริงสปานะคะซีสวอนนะคะแล้วก็ทารินฮอตสปริงน้ำนองฮอตสปาเรียกว่ามีบริการเยอะเลยทีเดียวค่ะขึ้นอยู่กับอยากจะเลือกสรรได้เลยนะคะ
0: ค
1: แต่ทุกที่ก็คือเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะไร้กลิ่นกรรมฐานบริสุทธิ์ 100% เลยค่ะ
0: แล้วละนองนี่ก็ไม่ได้มีแค่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งฝั่งของวัฒนธรรมแล้วก็ทะเลเท่านั้นมีน้ำตกด้วยน้ำตกสวยด้วยน้ำตกงาม
1: จริงๆน้ำตกแทบไม่ต้องใช้ความพยายามในการเข้าไปค่ะ
0: ก
1: ็คืออยู่ริมถนนเลยทีเดียวน้ำตกบุญญาบาลค่ะเป็นทางผ่านอยู่ระหว่างจากจังหวัดชุมพรเข้าไประนองค่ะอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยค่ะไม่ต้องเดินเท้าเข้าไปให้เสียเวลาท่านสามารถชมได้จากริมถนนเลยนะคะน้ำตกบุญญาบาลเข้ามาในเมืองก็จะเป็นน้ำตกเหงานะคะแล้วก็ที่สำคัญเหมาะสำหรับคนที่ต้องผจญภัยมากๆอะค่ะน้ำตกสายรุ้งละอองดาว อันนี้ต้องใช้เวลานะคะก็คือต้องไปค้างในป่าแล้วก็เข้าไปชมน้ำตกแล้วถึงกลับเข้ามาค่ะอันนี้เหมาะกับสายแอดเวนเจอร
0: ์สายเทคกิ้งสายเดินป่า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าน้ำตกเราก็มีจริงๆทะเลและนองก็สวยมากๆนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูกาลของเขานะคะซีซั่นของเขาก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: แต่ว่าก็สวยจริงๆนะฮะ
1: ใช่ค่ะเช่นเกาะพยามนะคะทุกท่านอาจจะรู้จักละนองแต่เกาะพยามนะคะเกาะตั้มเกาะข้างคาวเกาะญี่ปุ่นค่ะก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหรือสีสันค่อนข้างต่างจากฝั่งอ่าวไทยค่ะเพราะอันนี้จะมีความเขาเรียกว่าน้ำทะเลกับท้องฟ้าค่อนข้างตัดกันชัดเจนจะเป็นสีฟ้าเข้มๆเลยค่ะ
0: ครับฮะทางฝั่งของชุมชนนะฮะและน้องเองก็มีชุมชนที่เป็นพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนี่มีหลายที่เหมือนกันอย่างที่กระเปอร์ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมล่องแพเปียกไหมคะก็จะมีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ให้ทุกท่านได้ทำด้วยก่อนที่ท่านจะล่องแพเปียกท่านต้องไปช่วยเติมป่าให้เรานะคะก็คือจะพาไปปลูกต้นกงกางกันนะคะแล้วก็ชมอ่าวกระเปอร์นะคะแล้วก็กลับมารับประทานอาหารโดยฝีมือของชุมชน
0: ครับ
1: วัตถุดิบก็จากในชุมชนนั้นค่ะและที่สำคัญก็คือได้ล่องแพเปียกนะคะเป็นกิจกรรมที่นั่งเรือพรีสนะคะนั่งเรือฟอร์มูล่าวันของเรือท้องถิ่นของที่นั่นนะคะก็ท่านจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งความสนุกสนานที่ท่านอาจจะไม่ได้ค่อยเจอจากที่อื่นค่ะแต่ที่จังหวัดระนองท่านมีให้ท่านได้มาสัมผัสกันแน่นอนค่ะ
0: ครับชุมพรเนี่ยคือชายหาดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัว VIP private แล้วเนี่ยระนองน่าจะ private มากกว่านะฮะ
1: ระนองถ้าเป็นเกาะพยามอาจจะเหมือนว่าท่านอยู่ต่างประเทศ
0: โอ้ครับ
1: ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะค่ะที่เกาะพยามนะคะโดยเฉพาะเกาะพยามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่จะเป็นทางแถบยุโรปที่เขาจะมาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดระนองค่ะส่วนเกาะตามเกาะข้างคาวเกาะญี่ปุ่นหลักๆ ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเกาะตามเกาะข้างคาวเกาะญี่ปุ่นก็ให้บรรยากาศคล้ายๆกับจังหวัดชุมพรค่ะก็คือชายหาดเงียบสงบนะคะเงียบสงบเสมือนหนึ่งว่าคุณเป็นเจ้าของนะหาดแห่งนั้นค่ะแต่ทรายเนี่ยเม็ดทรายเนี่ยขาวละเอียดเหมือนแป้งเด็กเลยค่ะโดยเฉพาะที่เกาะข้างคาวใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่เอาอีกสักนิดนึงไปเรื่องผลบงผลไม้กันบ้างก่อนที่จะข้ามไปอาหารนะฮะคือที่สวีเนี่ยผมเคยทานทุเรียนเป็นทุเรียนท้องถิ่นโอ้โหอร่อยมากแล้วข้ามกลับมาทานที่ฝั่งของกระเปอร์ตรงนั้นก็มีสวนทุเรียนที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมหลากหลายด้วยฮะรวมทั้งมังคุดด้วย
1: คือทั้งสองจังหวัดเนี่ยค่ะด้วยความที่เป็นพื้นที่สภาพภูมิอากาศคล้ายๆกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวผลไม้มันก็จะมีความใกล้เคียงกันค่ะก็คือมีความอร่อยเลยละค่ะโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเนี่ยจริงๆชุมพรน่ะถือเป็นตลาดที่ส่งออกทุเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ว่าเป็นศูนย์กลางของการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะทั้งจังหวัดระนองก็เอามาส่งที่บริเวณที่จังหวัดชุมพรเหมือนกันค่ะแต่ว่าผลไม้เนี่ยค่ะนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังมีมังคุดค่ะมังคุดโดยเฉพาะมังคุดบ้านในวงของอำเภอละอุ่นค่ะก็จะมีความที่เป็นลูกโตมากแต่ว่าเขาจะเน้นส่งออกไปญี่ปุ่นส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลักค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามาระนองและสิ่งที่ท่านทุกคนคาดท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยต้นตำรับมันอยู่ระนองเหรอท่านเคยได้ยินซาลาเปาทับหลีไหมคะ
0: ซาลาเปาทับหลีนะฮะขนมจีบ
1: ใช่ค่ะออริจินอลอยู่นี่ค่ะ อยู่ที่อำเภอกระบุรีค่ะอยู่ที่บ้านทับหลีอำเภอกระบุ

0: ตำรับดั้งเดิ
1: ม
0: ที่นี่จะมีความอร่อยคูณ2คูณ3ไปเลยค่ะ
1: โอ้โหเรียงรายกันเรื่องไม่ถูกเลยฮะ
0: ใช
1: ่เต็มไปหมดเรียกว่าทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านที่เขาขายแต่ซาลาเปาแล้วก็ขนมจีบ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าผมไปก็กินข้าวมันไก่นะฮะ
0: อ๋อข้าวมันไก่ตรงหมู่บ้านซาลาเปาทับหลีนะคะก่อนเข้าเลี้ยวปุ๊บถึงเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไก่เบตงไหมคะสายพันธุ์นั้นล่ะค่ะ
1: ก็
0: ได้รับความนิยมกับจากนักท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะ
1: ครับอาหารอื่นๆนะฮะเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวทางใต้เราก็จะนึกถึงอาหารใต้นึกถึงขนมจีนใต้นึกถึงโรตีแต่ว่าเป็นโรตีที่จิ้มกับแกงใต้ที่ระนองเอง
0: ระนองมีเยอะเลยทีเดียวค่ะที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อไปถึงระนองก็คือโรตีมิสรานะคะอยู่ที่บ้านหงาวค่ะก็จะเป็นข้าวละมีโรตีมากมายหลากหลายนะคะจิ้มกับแกงเนื้อแกงแพะนะคะได้เยอะแยะเลยแล้วก็ไก่ทอดนะคะมีไก่ทอดมีข้าวยำนะคะมีอาหารท้องถิ่นด้วยนอกจากนี้นะคะระนองเนี่ยด้วยความที่เป็นเมืองเพนารักกันไหมคะเขาเรียกว่าเมืองพหุวัฒนธรรมที่เป็นสายเดียวกับตะกัวป่าภูเก็ตนะคะย่านนั้นเพราะฉะนั้นอาหารพื้นเมืองที่นี่ค่อนข้างอร่อยนะคะอร่อยเลยทีเดียวค่ะมีหลากหลายให้เลือกแต่ว่าบอกทุกท่านไปทุกท่านอาจจะเอ๊ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาวเยชุนเปี๊ย
1: ะยาวเย
0: เสียมถึงนะคะปลาหลุมพุกต้มเค็ม
1: ครับ
0: อันเนี้ยก๊กซินบี้นะคะเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารเมนูพื้นเมืองเมนูของชาวจีนฮกเกี้ยนนะคะ
1: มิชลินนี่ไปถึงชุมพรหรือระนองหรือยังฮะ
0: ไม่ถึงค่ะด้วยความที่หลักเกณฑ์ค่ะหลักเกณฑ์ยังไม่ได้เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ของมิชลินก็คือจะต้องมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกินครึ่งหนึ่งซึ่งอย่างที่นำเรียนนะคะว่าจังหวัดชุมพรและระนองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวก็คือคนไทย 95% เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมิชลินยังมาไม่ถึงค่ะ
1: ครับแต่ว่าของทะเลนี่ต้องบอกเลยนะฮะเป็นจุดที่อันดามันมาบรรจบกับอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยของทะเลจากฝั่งระนองก็จะมีลักษณะของอาหารทะเลหน้าตาจะคล้ายๆแตกต่างจากฝั่งอ่าวไทยสักเล็กน้อยแต่เรื่องของความสดความอร่อยนี่คล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะคือด้วยความที่เป็นบางจุดนะคะจะเป็นแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างเช่นแม่น้ำกระบุรีนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ากุ้งแม่น้ำกระบุรีนะคะท่านไม่ทราบท่านเคยได้ยินไหมหรือเปล่านะคะว่าจะมีความโดดเด่นก็คือจะมีความอร่อยเนื้อเหนียวเด้งมากนี่ค่ะก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำตัวโตนะคะแล้วก็ที่สำคัญระนองก็จะเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งมังกร
1: ฮะ
0: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าที่ส่งไปทานภูเก็ตนั่นแหละค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ไปจาก
1: มาจากที่นี่เป็นปลา
0: เป็น
1: กุ้งมังกรที่เลี้ยงพอให้โตระดับนึงแล้วก็ส่งไปเลี้ยงต่อที่ภูเก็ตหรือว่าขายเลยฮะ
0: ก็มีทั้งสองส่วนค่ะส่วนใหญ่จะขายเลยนะคะก็จะส่งไปตลาดที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรือประมงชายฝั่งก็จะมีความสดมากแต่ถ้าจะเป็นเรือพาณิชย์ก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะเน้นส่งรถห้องเย็นนะคะ
1: ครับ
0: ไปที่มหาชัยค่ะเป็นหลักค่ะแต่ว่าคนละนองก็จะทานกันก็จะเป็นประมงชายฝั่งเรียกได้ว่าเย็นออกไปหาปลา
1: เช้ากลับมาก
0: ็เราก็ได้ทานแล้ว
1: อ๋อสดจริงจริง
0: เราก็จะได้ทานอาหารทะเลสดสดใช่ค่ะทั้งสองจังหวัดเลยค่ะจะเป็นบริบทคล้ายๆกันค่ะก็คือจะเป็นประมงชายฝั่งเป็นหลักค่ะเย็นออกไปหาปลาเช้ากลับมาก็คือปลานั้นก็ส่งตรงถึงครัวแล้วก็ส่งต่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านฝั่งนี้มั่นใจได้เลยนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าทั้งฝั่งชุมพรหรือฝั่งระนองเนี่ยก็ได้รับประทานปลาสดๆแถมปลาทานได้ทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยแถมยังมีกุ้งแม่น้ำกระบุรีด้วยครับแต่ที่ระนองเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสทานกุ้งมังกรแล้วฮะอร่อยมาก
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เนื้อจะสดแล้วก็เด้งค่ะอย่างที่บอกอร่อยโดยเฉพาะทำเป็นซาซิมิก็อร่อยค่ะ
1: โอ้ย โอ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลฮะ พูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดระนองมีกิจกรรมอะไรอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังบ้างฮะ
0: ค่ะจริงๆแล้ววันนี้เลยนะคะขออนุญาตเป็นวันนี้เลยวันนี้และพรุ่งนี้เลยค่ะจังหวัดระนองก็เขาเรียกว่าจัด

0: กรรมนะคะเป็นระนองมิวสิกเฟสติวัลเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็คือจะมีกิจกรรมดนตรีนะคะเทศกาลดนตรีซีเฟสติวัลนะคะก็คือทุกท่านเข้ามาชมฟรีนะคะก็เหมือนกับว่ามาร่วมสร้างความทรงจำนะคะแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงของส่งท้ายนะคะที่เรียกว่าส่งท้ายปลายซีซั่นของกรีนซีซั่นจังหวัดระนองค่ะก็วันนี้นะคะพบกับบอดี้แสลมค่ะ
1: ครับโอ้แม่วงดังซะด้วยฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะเรียกว่า2 วัน 2 วันเนี่ยจัดเต็มที่จังหวัดระนองเลยค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะก็อยากจะเชิญชวนว่าบ้านใครที่อยู่ใกล้ๆเคียงๆนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวค่ะแล้วก็เตรียมพละกำลังมาให้พร้อมแล้วก็มาชมงานด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดระนองนะคะ
1: ครับทางมีตกหล่นไปสายบุญสายมูถ้าเดินทางไปเที่ยวที่ระนองเนี่ยต้องไปไหว้พระที่ไหนมีวัดไหนแนะนำบ้างไหมฮะ
0: ตอนนี้นะคะที่มาแรงที่สุดก็คือวัดเจ็ดท่อนะคะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดนะคะเข้าคิวกันแต่ละวันเยอะมากค่ะณตอนนี้ค่ะก็มาสักการะท้าวเวสสุวรรณกันได้ที่วัดเจ็ดท่อค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าก็คือจะมีการวาดลายมือนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะณตอนนี้นักท่องเที่ยวกว่าเป็นวันละพันเป็นพันคนนะคะที่เข้ามาในจังหวัดวัดเจ็ดท่อนะตอนนี้ค่ะ
1: โอ้สายมู
0: ฮะใช่ค่ะสายมูของแท้เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีที่อื่นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านหงาวนะคะก็คือเราจะไป
1: สัก
0: การะหลวงพ่อดีบุกนะคะหรือวัดบางนอนหรือวัดวารีบรรพตค่ะมาสักการะหลวงพ่อด่วนถาวโรนะคะที่สรีระร่างท่านไม่ใสค่ะก็ท่านก็มาสามารถมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ถ้ามูของแท้แนะนำวัดเจ็ดท่อเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่มีท่านฟังถามเข้ามาครับอยากจะไปนอนริมทะเลบ้านชาวบ้านริมทะเลมีไหมฮะ
0: ริมทะเลนะนะตอนนี้ด้วยความที่จังหวัดระนองถ้าจะริมทะเลจริงๆต้องออกไปที่เกาะค่ะจะแนะนำที่เกาะพยามนะคะหรือไม่ถ้าริมทะเลที่ในเมืองก็จะมีจันสมบีทรีสอร์ทค่ะบูสกายระนองค่ะที่อยู่ริมทะเลนะคะแต่ถ้าอยากสัมผัสวิถีชีวิตหรือบังกะโลริมทะเลที่ราคาย่อมเยาแนะนำที่เกาะพยามเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราออกอากาศที่ส่วนกลางครับท่านผอ.ฮะถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่กรุงเทพมหานครอยากจะเดินทางเนี่ยมีทางไหนให้เลือกบ้างนอกจากขับรถยนต์ไป
0: ทั้ง2จังหวัดเลยค่ะก็จังหวัดระนองก็มีสนามบินนะคะแต่ว่าณตอนนี้ไฟล์บินมีวันละ1ไฟล์ค่ะก็จะมาถึงระนองประมาณบ่ายโมงค่ะนิดนะคะ1ไฟล์แต่สำหรับชุมพรนะคะชุมพรก็มีสนามบินค่ะก็หลักๆอยู่ที่วันละ2ไฟล์เช้ากับเย็นนะคะจันทร์พุธศุกร์เพิ่มเป็น3ไฟล์มีเสริมไฟล์บ่ายมาด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาได้แบบสะดวกสบายหรือช่องทางที่3ก็คือรถไฟค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นรถไฟทางคู่นะคะที่ไม่ตรงเขาเรียกว่าตรงเวลาแล้วค่
1: ะ
0: ท่านจะเคยได้ยินว่ารถไฟเสียเวลารถไฟเสียเวลาแต่ว่าจากกรุงเทพถึงชุมพรตรงเวลาทุกขบวนค่ะเนื่องจากว่าใช้บริการแบบทางคู่แล้วก็คือไม่ต้องสวนทางกันนะคะไม่ต้องรอหลบหลีกกันต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นช่องทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไฟไทยได้เลยนะคะทั้งสามารถต่อไปจังหวัดระนองได้อีกลงรถไฟที่จังหวัดชุมพรแล้วก็นั่งรถตู้ชุมพรระนองที่ออกทุกชั่วโมงค่ะก็ไปเที่ยวระนองกันได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีรถบัสนะคะจากกรุงเทพให้บริการมาทั้ง2จังหวัดด้วยค่ะทั้งชุมพรแล้วก็ระนองเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าสะดวกสบายสุดๆก็ขับรถยนต์มาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากนะคะแวะเที่ยวระหว่างทางไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ถึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ถึงระนองแล้วค่ะ
1: ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาครับเคยทานอาหารที่ระนองเป็นต้มยำใส่เคยตัวเล็กๆอร่อยมากครับ
0: ค่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวกุ้งเคยนะคะกุ้งเคยเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูกาลค่ะก็จะมีที่แบบกุ้งเคยขึ้นก็จะไปรุนเคยนะคะแล้วก็เอามาทอดกรอบแล้วก็ยำอร่อยกว่าค่ะแนะนำท่านนะคะว่าถ้ามาระนองนะถ้าบางช่วงเป็นฤดูกาลของกุ้งเคยแล้วค่ะลองเมนูกุ้งเคยทอดกรอบอะค่ะแล้วเอาไปยำ อร่อยมากมากค่ะส่วนอาจจะเป็นเคยเล็กๆเคยตัวเล็กๆที่เอามาในต้มยำก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะ
1: ครับแล้วกิจกรรมทางด้าน wellness retreat เนี่ยที่ระนองมีอะไรแนะนำบ้างไหมฮะ
0: ค่ะที่ระนองนะคะโดยเฉพาะที่บ่อน้ำร้อนรักษาวรินค่ะก็จะมีนอกจากให้บริการแช่น้ำแร่แล้วนะคะไม่ว่าจะอยากจะแช่แต่เท้าก็ได
1: ้
0: หรือจะแช่ทั้งตัวก็ได้หรือท่านจะไปทำโยคะร้อนก็ได
1: ้
0: ที่ลานโยคะร้อนซึ่งให้บริการฟรีนะคะ
1: หร
0: ือท่านโอ้ปวดเมื่อยเนื้อตัวร่างกายก็มีบริการนวดไทยนะคะให้บริการที่บ่อน้ำร้อนรักษาวรินเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะท่านเดินสัมผัสทำสมาธิกับบรรยากาศนะคะสองข้างทางที่อยู่บริเวณบ่อน้ำร้อนรักษาวรินท่ามกลางต้นไม้ป่ากลางเมืองเนี่ยค่ะท่านก็จะได้บรรยากาศของความสุขความสงบนะคะการฮีลลิ่งไปด้วยได้เลยค่ะ
1: มีท่านฟังส่งเข้ามาครับเคยไปทานอาหารที่แพปลาระนองเหรอหรือปากน้ำระนองบอกอร่อยมากครับปลาสดมาก
0: แพที่บริเวณอำเภอกระเปอร์ไหมคะแล้วก็จะมีร้านอาหารที่ให้บริการบนแพแต่ว่าต้องมีการจองล่วงหน้า
1: ครับ
0: คืออาหารที่นี่ค่อนข้างสดค่ะอาหารทะเลอย่างที่บอกค่ะสดแน่นอนเพราะว่าเป็นประมงชายฝั่ง
1: อาหารทะเลเนี่ยมาจากทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยมีฝั่งของพม่ามาไหมฮะ
0: แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีตลาดพม่า
1: ครับ
0: ด้วยนะคะก็คือบริเวณตลาดพม่าก็จะมีปลาที่ส่งตรงจากพม่าเลยนะคะแต่ว่าปลาที่หาที่พวกเราทานกันในส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตน่านน้ำไทยล่ะค่ะเพราะว่าถ้าข้ามล่วงล้ำไปฝั่งนู้นก็จะมีปัญหาทางกฎหมายนะคะก็คือหลักๆก็คือที่เราทานเราอะไรกันนี่ก็จะเป็นปลาบ้านเราค่ะปลาบ้านเราเป็นหลักค่ะแต่ว่าจากทะเลพม่าเขาก็จะมีมาให้บริการขายจำหน่ายอยู่ในโซนของตลาดพม่าซึ่งอยู่ด้านล่างของตลาดสดเทศบาลเมืองระนองค่ะ
1: แล้วเรื่องของกาแฟล่ะฮะระนองเป็นยังไงบ้างครับ
0: ระนองจริงๆมีกูรูที่โดดเด่นเรื่องกาแฟอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณก้องวันเล่ค่ะไม่แน่ใจว่าทุกท่านพอรู้จักกันไหมคะท่านก็เป็นอินฟลูนะคะอินฟลูด้านกาแฟโรบัสต้าจังหวัดระนองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็มีการขยายเครือข่ายหรือสร้างเครือข่ายเชื่อมมาที่จังหวัดชุมพรด้วยก็คือทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะคะผลผลิตกาแฟโรบัสต้า2จังหวัดรวมกันมากที่สุดในประเทศไทยค่ะชุมพรอันดับ1ระนองอันดับ2ค่ะ
1: เหมือนจะเป็นเมืองหลวงของโรบัสต้า
0: ใช่ค่ะชุมพรก็จะถือว่าเป็นมหานครแห่งโรบัสต้า
1: ครับ
0: นะคะระนองเขาก็จะเป็นมหานครแห่งน้ำแร่
1: เคยได้ยินว่าจะมีการตั้งสถาบันกาแฟโรบัสต้าที่ระนองตอนนี้ได้ตั้งไหมฮะ
0: ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังน่าจะอยู่ในช่วงของการดำเนินการค่ะ
1: โอ้ครับดูเวลาแล้วครับอยากให้ท่านผอ.ได้พูดเชิญชวนท่านผู้ฟังฮะให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองครับเชิญท่านผอ.
0: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาทางประตูสู่ท้องทะเลอ่าวไทยนะคะก็คือจังหวัดชุมพรนะคะก็ท่านสามารถเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลแล้วก็ทะเลหมอกนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆในจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงไปสู่ประตูฝั่งอันดามันค่ะที่จังหวัดระนองก็เรียกได้ว่ามาครั้งเดียวท่านสามารถเที่ยวได้ทั้ง2จังหวัดได้เลยนะคะโดยที่บรรยากาศนะคะหรือว่าความสวยงามความสดชื่นของทั้ง2จังหวัดค่ะท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สำคัญก็คือทั้ง2จังหวัดอาหารทะเลสดอร่อยมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดระนองท่านต้องไปลิ้มลองอาหารเมนูพื้นเมืองด้วยนะคะเรียกได้ว่าลองมาสัมผัส2จังหวัดนี้ค่ะและท่านจะไม่ผิดหวังแล้วก็ประทับใจอย่างแน่นอนค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านค่ะ
1: มีทั้งคำถามส่งเข้ามาครับจะให้ท่านผอ.ตอบคำถามสักนิดนึงยักถามเรื่องท่องเที่ยวล่องแพที่พะโต๊ะครับ
0: ค่ะจริงๆล่องแพที่พะโต๊ะนะคะสามารถล่องแพได้ทั้งปีค่ะก็คือนอกจากล่องแพแล้วท่านจะได้ลิ้มรสอาหารเมนูชาวแพนะคะเรียกว่าที่อื่นแทบจะไม่มีนะคะจะมีที่นี่ก็คือจะทานรับประทานข้าวด้วย ข้าวห่อใบเร็ดนะคะแล้วก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาเหมือนข้าวหลามอะค่ะนะคะแล้วก็ทานด้วยอาหารเมนูที่ปลอดสารพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกูดนะคะผักเลี้ยงนะคะปลาสดสดนะคะแล้วก็แกงเลียงนะคะจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยสามารถทานก่อนแล้วก็ไปล่องแพชิวๆหรือไปล่องแพก่อนแล้วกลับมารับประทานอาหารชิวๆได้เลยนะคะบรรยากาศของสองคลองสองข้างคลองแม่น้ำพะโต๊ะค่ะก็จะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าป่าเป็นป่าต้นน้ำนะคะป่าต้นน้ำที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วกิจกรรมล่องแพไม่ได้มีความอันตรายอะไรเลยนะคะก็คือเป็นการล่องแพชิวๆชมธรรมชาติสองข้างคลองค่ะเรียกได้ว่าก็ให้บรรยากาศให้ความสดชื่นปล่อยกายปล่อยใจไปกับล่องไปตามสายแม่น้ำพะโต้ค่ะก็คืออันนี้ก็ให้บริการทั้งปีนะคะ
1: เสียดายครับเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะฮะต้องขอตัวลาท่านหมอไปก่อนต้องขอขอบคุณท่านหมอมากๆเลยนะครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: แล้วก็ลาท่านหมอไปเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ Quality Travel

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเผยสั่ง3ฝ่ายสั่งปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลของกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการใส่ใจในเรื่องนี้โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลส่วนสมาคมกีฬายิงปืนออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันและจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยและปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนที่จะมีการใช้เรื่องการทหารไปเจรจาเรื่องภาษีการค้านายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่มีซึ่งเมื่อวานนี้นายเอลบริดจ์โครบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบตนแต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องการค้าภาษีซึ่งเป็นการเจรจาด้านการค้าแต่มีการพูดคุยความร่วมมือด้านความมั่นคงการทหารโดยรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีมากๆส่วนจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกจากกันหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าสหรัฐเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้มีประเด็นที่จะพูดคุยเรื่องการค้าส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอปราโกจะเป็นไปตามห่วงเวลาปกติหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าปกติเพราะเป็นสิ่งที่ทำมาหลายสิบปีแล้วไม่ทราบว่าใครเปิดกระแสนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองการค้ามาบ้างแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่ออัปเดตข้อมูลซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้เลยพิทยาคมสั่งปิดเรียนด่วนหลังพบนักเรียนแชทหลุดเตรียมก่อเหตุกราดยิงกลางดึกวันที่13สิงหาคมได้มีการประกาศจากโรงเรียนเลยพิทยาคมแจ้งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองว่าวันที่14สิงหาคมนี้ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว1วันหลังจากพบมีแชทนักเรียนชายคนหนึ่งชั้นม.2พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่จังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนสั่งให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ส่วนครูและบุคลากรให้ work from home ลงเวลาแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยช่วงเช้าวันนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเลยพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเป็นไปอย่างเงียบเหงามีเพียงผู้บริหารโรงเรียนมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าประตูทางเข้าพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีเพื่อนของนักเรียนชายคนหนึ่งนำเรื่องมาบอกครูว่ามีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียกำลังเตรียมการก่อเหตุร้ายเพื่อความปลอดภัยทางคณะผู้บริหารสั่งการหยุดการเรียนการสอนในวันนี้โดยทางนายอำเภอเมืองเลยและฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาประชุมกำหนดมาตรการป้องกันผู้บริหารโรงเรียนเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเด็กคนนี้เมื่อ2เดือนก่อนเคยถูกครูลงโทษกรณีนำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อนและพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืนจึงได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยเพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาร์ควอเตอร์ขายเลเกอร์สแล้วด้วยมูลค่าประวัติศาสตร์มาร์ควอเตอร์เจ้าของ LA Lakers ได้ขายทีมบาสเกตบอลชื่อดังทีมนี้ให้กับจอร์จคูชเนอร์และบ๊อบอีเกอร์สองนักธุรกิจเพื่อนร่วมชาติแล้วด้วยมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์โดย ESPN รายงานว่ามาร์ควอเตอร์ได้ทำการขายทีมแฟรนไชส์ชื่อดังของ NBA อย่าง LA Lakers ให้กลุ่มทุนที่นำโดยจอร์จคูชเนอร์และบ๊อบอีเกอร์ในราคา 12,500 ล้านเหรียญหรือประมาณ 420,000 ล้านบาทสำหรับก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าทางจอร์จคูชเนอร์และบ๊อบไอเกอร์เคยให้ความสนใจที่จะคว้าสิทธิ์แฟรนไชส์ NBA ที่ลาสเวกัสเพราะทางลีกกำลังมีแผนจะขยายทีมจาก30เป็น32ทีมแต่สุดท้ายพวกเขากลับเปลี่ยนแผนอย่างกระทันหันแล้วหันมาลองยื่นข้อเสนอซื้อเลเกอร์สแทนจนสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้ในระยะเวลาแค่3วันเท่านั้นGabriel Jesus กองหน้าอาร์เซนอลมองว่าการได้ก้าวไปสัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีกช่วยเติมเต็มความมั่นใจและทำให้ทัพปืนใหญ่มีความกระหายที่จะไขว่คว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในฤดูกาลใหม่โดยในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกม Community Shield 2026ที่อาร์เซนอลจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทาง Gabriel Jesus ได้พูดถึงกลุ่มนักเตะอาร์เซนอลชุดปัจจุบันที่ต่างกระหายในชัยชนะและความสำเร็จอยู่ตลอดพร้อมมองว่าการได้แชมป์คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งทุกคนต้องการสัมผัสมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางนี้อาร์เซนอลจะลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกม Community Shield 2026วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา 21:00 น.ตามเวลาประเทศไทยช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: มาแบบคลาสสิกเลยนะครับวันนี้นี่เพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกปี1970ครับเป็นเพลงมาร์ชเอเชียนเกมส์ครั้งที่6
1: ครับ
0: ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหวันนี้รำลึกความหลัง56ปีที่แล้วครับต้อนรับเข้าสู่รายการนายที่นายไลฟ์เอเชียนเกมส์ครับวันนี้อยู่กับผมนนท์รัศมีวิมลดารกรและน้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับก็สวัสดีพี่นนท์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการนายที่นายไลฟ์ก็ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของเกาะติดเอเชียนเกม
0: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ผมก็มาประจำการแทนพี่เอ็มณัฐพลซุ่นซับ
0: แล้วเมื่อวานพี่เอ็มก็มาแทนพี่เจ๋ง
1: แทนกันเป็นทอด
0: ๆพี่เจ๋งช่วงนี้นี่กรำศึกหนัก
1: ใช่
0: เมื่อวานคุณผู้ฟังแซวแล้วบอกให้พี่เจ๋งพักบ้างปกติได้ยินพี่เจ๋งจัดนี่ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเช้าแค่ไหน
1: ครับ
0: พี่เจ๋งก็จะมาประจำการอยู่ที่หน้าปัดวิทยุแห่งนี้ของเรานะฮะแต่ว่าช่วงนี้ให้พี่เจ๋งพักชาร์จร่างกายก่อนเห็นว่าไม่สบาย
1: ใช่ครับ2วันแล้ว
0: ให้พัก2วันเลย
1: ใช่ครับ
0: ต่อเสาร์อาทิตย์ไปด้วยเลย จันทร์หน้าค่อยกลับมา
1: โอ้จันทร์หน้าลายอีกไหม
0: จันทร์หน้าน่าจะพอแล้วนะพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ก็ขอให้พี่เจ๋งหายไวๆเดี๋ยววันจันทร์กลับมานะฮะใครที่เป็นแฟนๆของพี่เจ๋งนะครับส่วนใครที่อยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกับเรา2คนในช่วงนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้ที่4689899นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของ Asian Games กันหน่อยนะครับจะมาวิเคราะห์กันหน่อยสำหรับการลุ้นเหรียญของเราใน Asian Game ครั้งนี้เพราะว่ากกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาตั้งเป้ามาแล้วว่าลุ้น21ทองเดี๋ยวมาเจาะลึกกันว่ามีชนิดกีฬาอะไรบ้าง
1: ครับ
0: มีนักกีฬาคนไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับทั้ง21เหรียญที่คาดหวังกันไว้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยขอไปพูดถึงเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพที่เราเปิดเพลงเข้ารายการกันหน่อยต้องย้อนกลับไปรำลึกความหลังกันหน่อยปี1970เนี่ยตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส
1: ์ครับ
0: ครั้งที่2นะครับต่อจากครั้งแรกก็คือ4ปีก่อนนั้นก็คือปี1966ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพจัดแข่ง 9-20 ธันวาคม1970นะครับแล้วเพลงที่เปิดเข้ารายการเนี่ยเขามีการคัดเลือกกันนะครับตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาจัดให้มีการประกวดแต่งเพลงมาร์ชขึ้นล่วงหน้า
1: ครับ
0: ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม2เดือนครับเพื่อที่จะใช้เป็นเพลงธีมในการแข่งขันครั้งนั้นปรากฏว่าวงที่ชนะเลิศเนี่ยคือวงดุริยางค์ของกองทัพบกภาคที่1เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราฟังกันไปเนี่ยเป็นเพลงของวงดุริยางค์กองทัพบกภาคที่1นะครับเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลที่1แล้วก็จึงได้เอาเพลงนี้มาใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในการแข่งขันซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าตอนนั้นทำไมเราได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งติดต่อกันเลย
1: ครับ
0: อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ปี1966เราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งแรกนั่นคือเอเชียนเกมครั้งที่5
1: ใช่
0: นะครับจากนั้นปี1970เราได้เป็นเจ้าภาพต่อเพราะว่าส้มหล่นครับ
1: เ
0: ดิมทีเนี่ยเกาหลีใต้กรุงโซของพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพครั้งที่6แต่เกาหลีใต้ตอนนั้นมีปัญหาครับด้านงบประมาณไทยซึ่งเพิ่งเป็นเจ้าภาพมาสนุนสนามยังพร้อมอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพแทน
1: ก็เป็น2ครั้งติดเลย
0: ใช่แล้วก็ถ้าย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมครั้งนี้นี่ครั้งที่20ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก30กว่าวันข้างหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่เคยมีชาติไหนที่เป็นเจ้าภาพ2ครั้งติดกันเลยนะ
1: ม
0: ีไทยครั้งเดียว
1: ใช่ก็ครั้งที่5ครั้งที่6ที่เราเป็น2ครั้งเป็นเจ้าภาพ2ครั้งติดต่อกัน
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่สนามหลักนี่อยู่สนามสุพัชราไสยนะก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพไปเมื่อก่อนหน้านั้นพอเกาหลีใต้ไม่พร้อมนี่เราก็เลยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รับเนี่ย ประเทศอื่นก็ไม่พร้อมเท่าเราเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมแผนการเอาไว
1: ้
0: ก็อาจจะต้องเลิกไปครั้งนั้นอาจจะต้องยกไปแต่พอเรามารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็เลยทำให้การแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันดำเนินต่อไปได
1: ้
0: นะครับเรียกว่าตอนนั้นนี่เราก็เป็นชาติมหาอำนาจของเอเชียเหมือนกันเรียกว่ามีเงินน
1: ่
0: ะ
1: มีเงินช่วงเฟื่องฟู
0: ใช่1970นะครับ56ปีที่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วช่วงนั้นเราก็เฟื่องฟูจริงๆพอ1970ที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เนี่ยจากนั้นก็เป็นกรุงเตหะรานของอิหร่านเป็นเจ้าภาพ1974 1978กลับมาที่กรุงเทพอีกแล้วครับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพ3จาก4ครั้งในช่วงครั้งที่5ถึงครั้งที่8อ่ะหลังจากนั้นเราก็เว้นวรรคมาจนถึงปี98ก็คือหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพปี1978อีก20ปีเราก็มาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นปี98แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีกแล้ว
1: ใช่
0: และมาถึงตอนนี้เราก็ดูแล้วก็คงจะอีกนาน
1: เพราะว่าช่วงหลังส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเป็นชาติที่เรียกได้ว่าเป็นระดับแถวหน้าของเอเชียเนาะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือทางเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกาตาร์หรือแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียก็เตรียมจะเป็นเจ้าภาพในปี2034
0: ใช่ครับแล้วเทรนด์ช่วงหลังเนี่ยผมว่าการจัดเอเชียนเกมมันสเกลใหญ่ขึ้นนะ
1: ใช
0: ้เงินเยอะขึ้นนะดูแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพ4เกมมาหมาดๆเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะโอกาสที่

0: คัมแบ็กกลับไปเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเนี่ยผมว่ามองไม่เห็นเลยนะ
1: อืมอืม
0: คือแบบเดาไม่ออกเลยอ่ะว่ามันจะวนกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อไหร่
1: ใช
0: ่นะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยเขาลงทุนสร้างสนงสนามค่อนข้างดี
1: ครับ
0: อย่างเอเชียนเกมอีก4ปีข้างหน้า2030เนี่ยก็จะเป็นโดฮาของกาตาร
1: ์
0: มีการประกาศออกมาแล้ว2034จะเป็นกรุงริยาดของซาอุโอ้โหนี่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจรวยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้ว2038มีแว่วๆมาว่าอินเดียจะเสนอตัว
1: อืม
0: โอ้โหดูแล้วน่าจะอีกนาน
1: อ่ะคือ
0: ที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ว่าส่วนใหญ่รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตมาเนี่ยล้วนเป็นชาติที่เงินถุงเงินถังก็ว่าได
0: ้
1: นะครับแล้วอย่างที่พี่นนท์เลยได้ทราบก็คือในช่วง4เกมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็เห็นถึงภาพรวมการจัดงานที่เป็นมหากรรมกีฬาในระดับชาติเนี่ยเราก็ยังถือว่ามีจุดบกพร่องเห็นได้ชัดแล้วก็บ่อยด้วย
0: ใช
1: ่นะครับก็มีโอกาสน้อยพอสมควรนะครับที่จะเห็นไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง
0: ใช่ค
1: ือ
0: ว่ากันง่ายๆการจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาอีเวนต์หนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเงินสำคัญที่สุด
1: ใช
0: ่ถ้าเงินถึงงบถึงประเทศที่เขารวยๆเศรษฐกิจดีๆนะราบลื่นไม่มีปัญหาแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเช็คผลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดประเทศไหนเขาพร้อมประเทศไหนรวยๆเนี่ยโอ้สบายลื่นเข้าไปเช็คผลง่ายเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่ายุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่าโอ้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเราก็เยอะการที่จะมีเงินเหลือว่ายง่ายเอามาจัดแข่งขันกีฬาเนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินเยอะ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเยือนประเทศอื่นๆไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งในเอเชียนเกมส์ที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: ไอจินาโกย่า2026จะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเราก็หวังถึง21เหรียญทองเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: จากการประเมินของกกท.
1: คือก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเราเนี่ยเขามองไปที่14เหรียญทองประมาณนี้นะแล้วก่อนที่ในช่วงภายหลังเนี่ยจะเป็นกกท.ที่เขามายืนยันว่าไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่เพียงพอที่จะไปถึงระดับ20เหรียญได้นะ21เหรียญซึ่งก็หวังมาจากทั้ง11ชนิดกีฬา
0: ครับ
1: ครับก็ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ดูรายชื่อ11ชนิดกีฬาที่ว่ามาเนี่ยก็ล้วนเป็นกีฬาที่เราถือว่าอยู่ระดับแถวหน้าเลยก็ว่าได้ครับ
0: คือถ้าได้21เหรียญตามเป้าเนี่ยนะถือว่าเยอะกว่าครั้งที่แล้วเกือบครึ่งนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้แค่12ทองเอง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้พูดแต่ทองล้วนๆนะไม่ได้พูดถึงเงินทองแดงเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือเป้าที่เราหวังเอาไว้ในครั้งนี้ก็คือเราก็คัดจากกกท.แล้วกันเพราะว่าวางไว้สูงสุด21เหรียญทองอย่างที่น้องเบนซ์บอกไว้จะมีหลากหลายสถาบันที่จะมาคาดคะเนเหรียญที่เราจะได้กันแต่เราเอาอันที่เยอะที่สุดแล้วกัน
1: ครับ
0: เราโลภนะเราอยากรู้ว่าเป้าสูงสุดของเราจะเอาเท่าไหร่ซึ่งเป้าหมายของเราคือ21เหรียญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็หวังมากที่สุดเนี่ยจะเป็นกีฬาเซปักตะก้อนะหวังถึง4เหรียญทอง
0: ครับ
1: ครับ
0: รองลงมาก็จะมีเทคบอลนะ
1: ใช่โอ้แล้วเทค
0: 3
1: เทคบอลนี่บรรจุครั้งแรก
0: ใช
1: ่
0: คือเนี่ยถ้าเราได้เซปักตะก้อเทคบอลเนี่ยตามคาดนะ7เหรียญแล้วนะจริงๆเทคบอลมันก็
1: นักกีฬาตะก้อ
0: แหละ มันก็เหมือนกับว่านี่เป็นกีฬาที่แบบเราได้เปรียบนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่นี่อย่างเมื่อวานนี้เราได้จัดรายการกันไปพูดถึงตำนานนักกีฬาไทยเนชั่นเกมพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้คนเดียวซัดไป10เหรียญเอเชียนเกมแข่งแต่ละครั้งนี่เบิ้ล 2ตลอดเพราะว่าตะก้อนี่เหมือนกับแม่เข้าทางเรา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็เนี่ยเป็นชนิดกีฬาที่ยังเป็นความหวังของเราอยู
1: ่
0: เซปักตะก้อหวังถึง4เทคบอลหวังถึง3นอกนั้นก็จะมีเทควันโด

0: โอ2กรีธา2ยกน้ำหนัก2เรือใบและมวยสากลก็หวังอย่างละ2
1: ใช
0: ่ส่วนที่หวัง1เหรียญทองก็จะมีกอล์ฟมีแบดมินตันมียูยิสุมีอีสปอร์ต
1: ครับ
0: ก็ถ้าพูดจากชื่อชั้นนักกีฬาในแต่ละประเภทที่เราพูดมาก็มีลุ้นทั้งหมดนะ
1: ใช่ก็เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมวยสากลอย่างมวยสากลรอบนี้หวัง2เหรียญทองครั้งที่แล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าจะคว้ามาได้ด้วยนะครับเป็นเหรียญเงินก็ถือว่าใกล้เคียงกับการเข้าสู่เหรียญทอง
0: ใช่
1: คือต้องยอมรับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลายๆชนิดกีฬาเรามีโอกาสถึงเหรียญทองค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็กทมองไปที่ถึง21เหรียญทองก็ไม่แปลกที่หลายๆชนิดกีฬาที่เขาก็เลยตั้งความหวังไปที่เหรียญทองครับ
0: คือถ้าไปดูตะก้อก่อนเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดถึง4เหรียญทองเลยนะครับ
1: ใช่
0: ในตะก้อเนี่ยแน่นอนเราก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับถูกวางตัวให้เป็นทีมเต็งอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ก็สำหรับสถิติที่น่าสนใจของทีมตะกร้อไทยเรานี่ก็เรียกว่ามีผลงานที่จับต้องได้อย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นะครับก็กวาดเหรียญทองให้ประเทศไทยมาโดยตลอด
1: ใช่ครับแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์คิงครับมาได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าชุดนักกีฬาเนี่ยก็จะไม่ใช่ชุดที่ไปชิงแชมป์โลกเนื่องด้วยปัญหาเรื่องของการติดโทษแบน
0: ใช่ครับ
1: จากกรณี walk out แต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่ารายชื่อนักกีฬาในกีฬาไซปักตะก้อเนี่ยผู้เล่นทุกคนเขาทดแทนกันได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ศักยภาพใกล้เคียงกันเยอะเลย
0: คือก่อนที่การแข่งขันเอเชียนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อนี่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการกู้ศักดิ์ศรีแล้วก็ทวงคืนเหรียญทองกลับมาได
1: ้
0: หลังจากในซีเกมส์ที่ผ่านมาผลงานมันไม่เป็นไปตามเป้า
1: ครับ
0: นะครับก็มีการคัดเลือกนักกีฬาอย่างโปร่งใสยุติธรร
1: ม
0: เน้นจากผลงานในสนามนะครับแล้วก็ความพร้อมของร่างกาย
1: ครับ
0: เซปักตะกร้อของเราลุ้น4เหรียญทองเนี่ยจากทีมชุดชายทีมชุดหญิง
1: ครับ
0: ทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีมเดี่ยวหญิงเขาให้ส่งได้แค่4ประเภทนะฮะเต็มแม็กเลยเราก็หวังที่จะเอาทุกประเภทแหละ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งจะเรียกว่าเตรียมความพร้อมกันไป
1: ใช่
0: ในคิงส์คัพที่ผ่านมา
1: ใช่ครับก็คิงส์คัพเนี่ยรอบคิงก็เหมือนจะเจอมาเลเซียด้วยนะก็เขาเรียกว่าเหมือนเป็นสัญญาณ turning point ที่จะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตะกร้อไทยเราที่จะกลับมาสู่จุดสุดยอดอีกครั้งหนึ่ง
0: คือในคิงส์คัพที่ผ่านมาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่11สิงหาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราได้6แชมป์จาก7ประเภททีมชุดชายเราก็ชนะมาเลเซียนะครับทีมชุดหญิงเราชนะเวียดนามทีมเดี่ยวชายเราชนะฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็มี4คนหญิงแล้วก็ตะกร้อลอดห่วงชายหญิงที่เราได้นี่คือ6เหรียญที่เราได้แต่ที่เราพลาดคือทีม4คนชายที่ได้เหรียญเงินนะครับที่ไปแพ้กับเมียนมา
1: โอ้แต่ว่าเมียนมาก็เป็นอีกชาตินึงนะที่ถือว่าเป็นแคนดิเดตสำคัญของไทยนอกเหนือจากมาเลเซียเนาะแล้วตะกร้อไทยเราก็เหมือนจะมีการประกาศรายชื่อไปแล้วด้วยในช่วงเมษายนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับก็น่าลุ้นก็หวัง4เหรียญทองเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้นะเพราะว่าไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ในกีฬาชนิดนี้ครับ
0: คือถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์เนี่ยตะกร้อทีมชาติ

0: ไทยถือว่าเป็นราชาอันดับ1ตลอดกาลนะครับ
1: อืม
0: กวาดเหรียญรางวัลไปได้มากที่สุด50เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนับตั้งแต่กีฬานี้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกก็คือปี90ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเรา50ทองครับเมียนมาที่2นี่6ทองแค่นั้นเองครับ คือเรียกว่าเราโกยอย่างเดียวครับสำหรับตะก้อนี่จ้างมาเพื่อเรา
1: ห่างกันเป็นโขเลย
0: ใช่ครับ50ทองนะครับ
1: ครับ
0: เราเนี่ยเรียกว่าไร้เทียมทานในยุคหลังครับมี4เหรียญทอง2สมัยซ้อนก็คือเอเชียนเกม2018ที่อินโดแล้วก็เอเชียนเกม2022ที่หังโจนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าได้แชมป์ 100% เต็มทั้ง2ครั้งทีมชุดชายเนี่ยเราเป็นแชมป์มา7สมัยติดเรียกว่าเป็นกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของไทยเราเลย7สมัยติดนับตั้งแต่ปี98ที่กรุงเทพเป็นต้นมาครับเราไม่เคยพลาดนะครับ
1: ครับ
0: 4เกมที่ผ่านมาเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันแต่เอเชียนเกมนี่เราต้องเอา
1: ใช่
0: ส่วนทีมชุดหญิงนี่เราก็ไม่น้อยหน้าครับได้เหรียญทองเอเชียนเกมมา6สมัยซ้อน
1: 6สมัยซ้อนก็โหก็ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ปูซานเลยไหมพี่นนท์รอบ2002
0: ใช่ครับ
1: กับก็โหนานพอสมควรสำหรับไทยเราในกีฬาชนิดชนิดกีฬาตะก
0: ้อ
1: ทั้งชายและหญิงเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าน่าเสียดายใน4เกมส์ที่ผ่านมาเรามีปัญหาในเรื่องของทีมชุดชายที่เราไม่ได้เหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้นี่เราก็น่าจะต้องเน้นเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: นะครับก็ได้ซ้อมไปเรียบร้อยแล้วซ้อมใหญ่ไปแล้วใน Kings Cup ก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะถึงคิวเอเชียนเกมแล้ว
1: ใช
0: ่นะครับแต่พอเป็นเอเชียนเกมเนี่ยผมว่ายังไงเราก็ต้องเน้นกว่า4เกมอ่ะไม่น่าพลาด
1: ผมว่าไม่น่าพลาด
0: อุบัติเหตุ
1: คือถ้าไม่อักซิเดนต์แบบ4เกมนี่ผมว่าต้องเหรียญทองต้องเหรียญทองเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ถ้าเหรียญอื่นก็คือผิดหวังอ่ะ
1: ใช่ครับก็เพราะว่าเป็นเหมือนกีฬาที่เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แบบว่าจะเรียกได้ว่าประจำชาติไทยเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าเล่นกันทั่วภูมิภาคเลยผมเห็นเนี่ยบรรดาคนลุงคนน้าเนี่ยโหตกเย็นเนี่ยต้องเล่นแหละแต่ก็นะครับเพราะว่าเอาจริงเล่นกันเยอะแล้วเก่งๆเยอะมากในกีฬาตะก้อเนี่ยไทยเรา
0: อืมนั่นก็คือชนิดกีฬาแรกที่เราพูดถึงไป
1: ใช่ครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นรองลงมาจากเซปักตะกร้อที่หวัง4เหรียญก็คือเทคบอลที่หวังถึง3เหรียญ
1: ครับ
0: เทคบอลของเราเนี่ยนะครับความหวังของเรานี่ก็คือคู่หญิงคู่ชายแล้วก็คู่ผสมนะครับส่งแข่ง3ประเภทครบตามโควต้าทั้งหมดมี5ประเภทเขาให้ส่งได้แค่3
1: ครับ
0: ซึ่งคู่หญิงของเรานี่ก็มีสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทัดทงซึ่งเป็นคู่มือหนึ่งโลก
1: ใช่
0: แล้วก็แชมป์โลกปี2025นะครับคู่ชายเนี่ยเป็นสรศักดิ์ทาวสิริกับจิรติจันเลียงซึ่งมีดีกรีรองแชมป์โลก2025คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญสุภาวดีนี่จะลงทั้งคู่หญิงทั้งคู่ผสมเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่แหละคือคู่หญิงคู่ของเราสุภาวดีกับจุฑาทิพย์เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วด้วยฟอร์มระดับแชมป์โลกทำให้สมาคมมั่นใจสูงสุดส่วนคู่ชายเนี่ยสรศักดิ์กับจิรติก็เคยเป็นรองแชมป์โลกปี2025มาเราก็หวังถึงทองในเอเชียนเกมเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะขณะที่คู่ผสมนี่ก็มีดีกรีแชมป์เอเชียนบีชเกมส์เราก็หวังถึงทองเหมือนกัน
1: มันเราก็โห
0: เก่งๆทั้งนั้น
1: ใช่โดยเฉพาะกับคุณหยกจุฑาทิพย์กันทะทงก็เคยสร้างประวัติศาสตร์หลังเบอร์หนึ่งของโลกถึง2ประเภทเลยนะ
0: ใช่ครับนี่ก็ผ่านไป

0: 7เหรียญแล้วที่เราพูดถึงกันนะครับจากเป้า21เหรียญ
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังเหลืออีก14เหรียญเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อไม่ว่าจะเป็นเทควันโดกรีธายกน้ำหนักเรือใบกอล์ฟแบดมินตันอีสปอร์ตยูยิสุพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่กันช่วงหน้าแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะฮะต้องประชาสัมพันธ์กับคุณฟังนิดนึงนะฮะตอนนี้นี่ถ้าอยากอยู่ที่ไหนแบบสบายใจสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง128กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับ99 Live กับผมนวลและน้องเบนซ์ครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 1
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
2: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงเป้าหมายเหรียญทองของนักกีฬาไทยกันต
3: ่อ
2: นะครับก็เบรกแรกนี่จัดไป2ชนิดกีฬาตะกร้อ4เทควัน3ที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้มาว่ากันต่อกับผมนนท์และน้องเบนซ์เหมือนเดิมทาง FM 99นะครับชนิดกีฬาต่อมาก็จะหวัง2ทอง
3: ครับ
2: ก็คือเทควันโดครับ
3: คือ
2: กกท.เนี่ยหวัง2นะประเมินไว้2
3: ครับ
2: แต่พอไปถามสมาคมไปถามโค้ชเชโค้ชเชบอกไม่อยากกดดันนักกีฬาครับ
3: ครับ
2: มองแค่1พออ
3: ืม
2: ก็คือเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงครับซึ่งเป็นแชมป์เก่า
3: ใช่แล้วเป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วที่หางโจรวมซีเกมก็ทำได้ตามเป้ารวมถึงชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วด้วย
2: ใช่
3: ก็
2: ถือเป็นเต็งหนึ่งเป็นความหวังอันดับหนึ่งของสมาคมในยุคนี
3: ้ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าหลังจากหมดยุคของน้องเทนนิสแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ถ้าพูดถึงเทควันโดเราก็ต้องมองไปที่น้องเทนนิสก่อนเลย
3: ใช่
2: เป็นหนึ่งทุกทัวร์นาเมนต
3: ์
2: ความหวังเหรียญทองของไทยเราครั้งนี้เราต้องเปลี่ยนมาที่ฝ่ายชายแล้วครับเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงนี่คือแชมป์เก่าแล้วก็ถือเป็นความหวังอันดับหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เขาจะต้องขยับขึ้นมาเล่นในรุ่นน้ำหนักที่ใหญ่ขึ้นนะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านี้4ปีที่แล้วที่หางโจได้เหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมครั้งนี้จะต้องขยับน้ำหนักมาเป็นรุ่น68เพราะว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน
3: ใช่ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นไปที่63ครั้งนี้68ก็ถือว่ายังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่สำหรับทางเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงครับแล้วครั้งนี้เนี่ยนอกจากหยูเขามีรายชื่อนักกีฬาเทควันโดเนี่ยส่งไป10คนก็ผมว่ายังมีโอกาสลุ้นได้มากกว่า1เหรียญทองนะ
2: ใช่คือพอถึงทัวร์นาเมนต์แข่งจริงเนี่ยมันจะต้องมีตัวสอดแทรกขึ้นมา
3: ใช
2: ่จริงๆอย่างน้องใบเตยศาสิการทองจันทร์นี่ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกัน

0: เพราะว่าจริงๆระดับของน้องก็อยู่ระดับโลกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่จะถึงทองหรือเปล่าผมว่าสมาคมยังไม่อยากไป
1: กดดัน
0: ถ้าบอกว่า2ทองชัวร์มันก็อาจจะไปกดดันนักกีฬา
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าถ้ากกท.มองเขาก็มองว่ามีสิทธิ์ได้ถึง2น้องใบเตยนี่ก็ผ่านโอลิมปิกเกมส์ปารีสเกมมาแล้วทัวร์นาเมนต์ระดับโลกระดับนานาชาตินี่ก็ผ่านมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยก็ให้จับตาดูน้องใบเตย
1: ครับก
0: ็สองคนนี้แหละ
1: ใช่น่าจะไม่พ้นสองคนนี
0: ้
1: เพราะว่าหลังจากหมดยุคของพี่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเนี่ยก็มีทางด้านของเจ้าอยู่นี่แหละที่คว้าเหรียญต่อเนื่องเลยแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีอย่างที่พี่นนท์บอกคือน่าจะมีนักกีฬาคนอื่นๆอีกขึ้นมาสอดแทรกได้เพราะว่าไทยเรากับกีฬาเทควันโดเนี่ยเรายิ่งมีโค้ชเชคุมอยู่ด้วยเนี่ย
0: โค้ชเชยังอยู
1: ่โค้ชเชยังอยู
0: ่ไม่ต้องห่วง
1: ใช่อย่างน้อยๆโค้ชเชอยู่เนี่ยอย่างน้อยมีเหรียญแน่นอนครับ
0: ก็สำหรับปีนี้ผลงานของเจ้าหยุกเนี่ยในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะไปตกแค่รอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยปี2025เนี่ยเคยได้แชมป์โลกนะครับที่ประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็มีได้เหรียญทอง4เกมส์เมื่อเดือนธันวาค
1: ม
0: ปัจจุบันก็20ปีเองนะครับตอนนี้เชื่อว่าโค้ชเชคงจะกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลย
1: ใช
0: ่นะครับจริงๆนอกเหนือจากประเภทต่อสู้แล้วเนี่ยยังมีภูมิเซ่ด้วยนะ
1: อ
0: ย่างน้องใบปอที่ดารีแก้วรานวสุนี่ก็น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าเคยได้ถึง2ทองในชิงแชมป์เอเชียปี2026
1: ก็เป็นในประเภทภูมิเซ่นะครับประเภทเดี่ยวหญิง
0: ใช่ครับนี่ก็คือในส่วนของเทควันโด
1: ครับ
0: นะครับที่สมาคมบอกว่าไม่อยากกดดันนักกีฬาขอ1ทองพอ
1: จากอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงครับ
0: แต่จริงๆเขาจะมีอีกประเภทหนึ่งนะในเทควันโดครั้งนี้เนี่ย
1: เป็น
0: เสมือนจริง
1: เสมือนจริงใช่รวมแล้วก็3เหรียญในประเภทนี้
0: ใช่ซึ่งเราจะส่งน้องใบเตยสาธิการไปแข่งนะ
1: ครับ
0: เป็นเวอร์ชวลเทควันโดนักกีฬาจะต้องสวมแว่น VR แล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ตามร่างกาย
1: ครับ
0: ไม่ได้โดนกันจริง
1: ๆ
0: เตะลมว่ายง่ายเถอะ
1: ใช่
0: นะครับก็แต้มเนี่ยมันจะหักลบจากแถบพลังของคู่ต่อสู้ฝ่ายใดพลังหมดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้โอ้โหนี่มันเป็นการต่อสู้ยุคใหม
1: ่ใช่ครับ
0: ก็ดีนะไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บ
0: เพราะว่าปกติเทควันโดมันเจ็บง่ายนะ
1: ใช่ก็แต่ว่าครั้งนี้ใช้เป็น VR เพิ่มมาแล้วมีชิงถึง3เหรียญทองไอ้3เหรียญก็มีโอกาสนะ
0: เป็นกีฬาใหม่นะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ถูกบรรจุครั้งแรกน้องใบเตยจะเป็นตัวแทนนี่ก็มีลุ้นนะพี่ว่านะ
1: มีลุ้นมีลุ้นแล้วน่าสนใจด้วยเพราะว่าม
0: ันแบบมันดูสมัยใหม่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ไม่ถึงขนาดแบบเป็นกีฬาของเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบเกมอะไรขนาดนั้นนะแต่น่าสนใจครั้งนี้อาจจะมาลองเช็คกระแสดูก่อนว่าผลตอบรับเป็นยังไงแข่งแล้วคนดูสนุกไห
1: ม
0: ควรจะต้องบรรจุต่อไหมในการแข่งขันครั้งต่อไปแต่ถามว่ามันมันไหมมันก็อาจจะไม่มันเท่าโดนตัวจริงๆนะ
1: ใช่
0: เออ
1: พอมันขึ้นชื่อเป็นกีฬาต่อสู้เนาะ
0: เออ
1: มันต้องแบบตัวต่อตัว
0: ใช่เราก็จะได้เห็นนักกีฬาใส่แว่น VR
1: ครับ
0: แว่น Virtual Reality นะครับสู้กันแต่แบบเตะลมอ่ะก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันก็คือพื้นฐานเดียวกันอ่ะมันก็คือเทควันโดต่อสู้แหละ
1: ใช่
0: แต่มันไม่โดนตัวจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็มีลุ้นเหมือนกันแต่มันอาจจะแปลกๆนะ คือคนนักกีฬาเขาอินแน่นอนเขาเห็นทุกอย่างมันเหมือนจริงเขาเห็นในแว่นแต่เราไม่เห็นไง
1: ใช่
0: เราก็ไม่รู้จะอินหรือเปล่าหรือว่าเวลาเขาถ่ายทอดสดเขาจะมีแบบมุมมองไหม
1: มันจะมี
0: นักกีฬาเห็น

0: แต่ไม่เป็นไรมันก็ใหม่กันหมดทุกชาติ
1: ครับ
0: ทุกคนสตาร์ทเริ่มจากศูนย์พร้อมกันหมด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแข่งภายใต้กติกาเดียวกันนะครับนั่นคือเทควันโดที่หวังถึง2ทอง
1: ครับ
0: นะครับอีก1ชนิดกีฬาที่หวังถึง2ทองคือกรีธาครับถ้าพูดถึงกรีธาตอนนี้นี่ชื่อในหัวที่แวบขึ้นมาคนเดียวเลยครับ
1: ใช่
0: เทพบิวภูริพลบุญสอน
1: โ
0: อ้ก็หวังทั้ง100กับ200เมตรเลยรอบนี้
1: 100กับ200เมตรโอ้โหแล้ว100เมตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของถนัดของบิวเลยก็ว่าได้นะสำหรับวิ่ง100เมตรเพราะว่าวิ่งต่ำกว่า10วินาทีเนี่ยผมถ้าจะไม่ท่านับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมี2รอบนะตั้งแต่4เกม4เกมนี่วิ่งถ้าจะไม่ผิดจะเป็น 9.89 มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีรอบซ้อมที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยเลยก็ว่าได้สำหรับบิวภูริพลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการแข่งขันที่หังโจบิวเราก็ทำผลงานดีเพราะคว้าเหรียญเงินมาได้ในประเภทวิ่งกีฬา100เมตรชาย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนครั้งนี้เนี่ยก็ไม่แปลกถ้าจะหวังถึงเหรียญทอง
0: ม
1: ีโอกาสสูงเลยเพราะช่วงหลังเนี่ยผลงานดีต่อเนื่องครับ
0: ใช่ครับแล้วปีนี้ถือว่าฟอร์มแรงนะโค้ชจีเจนทรีแบดลี่ก็ยังอยู
1: ่
0: โค้ชคนเก่งของเราก็ถือว่าผลงานมันจับต้องได้อะดูสถิติแล้วมันชัดเจนอะปีนี้ก็มีต่ำ10อีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นคนแรกในเอเชียที่ทำได้ในปีนี้ด้วยนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าเทียบกันในเอเชียก็คือเบอร์หนึ่งอะตอนนี้ถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมา
1: ใช่
0: แต่วันจริงมันก็อาจจะมีสภาพความกดดันสภาพปัจจัยอะไรต่างๆที่มันต้องมาใช้จิตวิทยาต้องมีเทคนิคของแต่ละคนอีกคนนึงแต่ถ้าดูตัวเลขที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยต่ำสิบมีคนเดียวในเอเชียก็คือเทพบิว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นความหวังของเราแน่นอน
1: ใช่
0: โอ้โหแม่ถ้าได้เหรียญทองขึ้นมานี่กระหึ่มเอเชียเลยนะเทพบิวนะ
1: ใช่
0: ครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินน่ะ 10.02ให้กับเซียจนเย่จากจีนไป
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ครั้งนี้เราหวังว่าเจ้าบิวสภาพร่างกายน่าจะพร้อมน่าจะลงแข่ง200เมตรด้วย200เมตรเทพบิวนี่ปีนี้มีทำสถิติประเทศไทยด้วยนะ 20.03 ก็แน่นอนคือเป็นตัวเต็งอ่ะทั้ง100และ200เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์มีลุ้นด้วยนะ4คูณ100นะอาจจะลงด้วยเพราะถ้าร่างกายไม่มีปัญหานะก็เป็นชุดที่วิ่งด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเทพบิวภูริพลบุญสอนเจ้าต้าเจ้าโอ๊ตเจ้าชมนะฮะก็ทีมไต้ฝุ่นไทยชุดนี้นี่ก็ถือว่าวิ่งร่วมกันมานาน
1: ใช
0: ่แล้วเผลอๆนะอาจจะมีสอดแทรกได้เหรียญอื่นเพิ่มแต่นี่เราพูดถึงแค่เหรียญทองไง
1: ครับ
0: ก็คือลุ้นจากเทพบิว100เมตรกับ200จริงๆคราวที่แล้ว4คูณ100เมตรหญิงเราได้เหรียญเงินนะ
1: ใช่
0: แต่ก็อันนี้เราพูดถึงทองก็ยังไม่อยากไปแตะเหรียญเงินเดี๋ยวเวลาไม่พอ
1: ครับ
0: นะฮะก็เอาเป็นว่ากรีธานี่2ทองเราลุ้นจากเทพบิวเลย
1: 100
0: กับ200นะครับไปดูชนิดกีฬาอื่นต่อครับยกน้ำหนักครับยกน้ำหนักลุ้น2ทองครับ
1: ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเอาจริงเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่แบบโหผลงานระดับโลกเลยนะครับสถิติโลกเนี่ยเป็นชื่อไทยเราโดยเฉพาะทางด้านของเวฟวีรพลวิชุมา
0: ครับ
1: กับก็ก่อนหน้านี้ก็ทุบสถิติโลกในการแข่งขัน4เกมในท่าคีนันเจิร์กแล้วก็น้ำหนักรวม
0: คือกีฬาพวกนี้มันดูจากสถิติมันเห็นชัดอะว่าตัวเลขมันไม่ได้โกหกใคร
1: ใ
0: ช่มันไม่เหมือนกับมวยสากลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองไง
1: ครับ
0: แล้วตัวเลขมันบอกเลยว่าสถิติโลกอยู่ในมือเราอ่ะนี่คือคนที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นลุ้นหนึ่งทองแน่นอนสำหรับเจ้าเวฟวีรพลวิชุมานะครับ
1: ใช่
0: จอมพลังหนุ่มจากสุรินทร์นะครับก็เพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งกวาด2ทองในท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวมพร้อมกับทุบสถิติโลกในรุ่น71กิโลกรัมชายด้วยการยกท่าคลีนแอนด์เจิร์ก194กิโลกรัม
1: ครับ
0: น้ำหนักรวม346กิโลกรัมในศึก

0: ชิงแชมป์โลก2025ที่นอร์เวย์ครับ
1: อืม
0: แหมก็ถือว่าดีขึ้นนะ
1: ใช่
0: จากที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกปารีส2024มานะครับ2025มาทำลายสถิติโลกอีก
1: อืม
0: โอ้โหคนนี้หวังทองแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเวฟวีรพลวิชุมา
1: ใช่ครับ
0: อีกคนนึงก็เป็นทั้งฝั่งผู้หญิงกันบ้างนะครับสาวแกร่งของเราความหวังสูงสุดคือออยสุรจนาคำเบ้าครับรุ่น49กิโลกรัมหญิงดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ครับแล้วก็มีคว้าเหรียญรางวัลในระดับการแข่งขันระดับโลกได้อย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิราชัยดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก2024ครั้งนี้ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: นะครับแต่หลักๆ2ทองที่เราลุ้นก็คือจากเวฟวีรพลวิชุมาแล้วก็ออยสุรจนาคำเบ้านี่ดูจากสถิติในปีนี
1: ้ก็ลุ้นได้นะจริงๆลุ้นมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองเลยนะครับสำหรับเวฟแล้วก็ออย
0: ก็ออยสุรจนาคำเบ้านี่ก็เพิ่งได้แชมป์ซีเกมส์2025ไป
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าฟอร์มยังสม่ำเสมออยู่หลังจากที่ได้เหรียญทองแดงมาในโอลิมปิก2024นะครับอ่ะนั่นก็คือยกน้ำหนัก
1: ใช่ครับ
0: ยังมีเรือใบและมวยสากลด้วยนี่ก็หวังอย่างละ2ทอง
1: ครับ
0: เอาเรือใบก่อนแล้วกันนะ
1: เรือใบครั้งที่แล้วมี1เหรียญทองด้วยนะจากสิริพรแก้วดวงงามในรุ่นวินเซิร์ฟครับประเภทหญิงแล้วก็มีเวคาพานุพันธ
0: ์
1: ก็คว้าได้ในประเภทชาย
0: ก็ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มนักกีฬาความหวังนะครับก็ยังเป็นหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์เหมือนเดิมมีนพพัฒน์สอนขุนบุญจันทร์รัชตะศาสตร์ตระกูลวัฒนาแล้วก็สรวิทย์นาคสุขนะครับรวมทั้งยังมีจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรแล้วก็จ่าเอกหญิงนิชาภา
1: ครับ
0: ไหวๆด้วย
1: อ
0: ่านี่คือกลุ่มนักกีฬาที่ลุ้นเหรียญทองเลยนะก็คือเรือใบในหลายๆประเภท
1: ใช่ครับแล้วโหแต่ว่าอย่างหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์นี่เขาก็ท่านก็เรียกได้ว่าคว้าแชมป์กับในกีฬาประเภทเรือใบก็ให้กับไทยเราเนี่ยหลายรายการเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกเอ้ยหรือแม้กระทั่งกับรายการในอย่างเอเชียนเกมครั้งที่แล้วก็ผมว่าก็มีโอกาสแตะเหรียญทองอีกรอบนึง
0: ใช่ครับคือในประเภทที่เราหวังที่สุดที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบวางเอาไว้2ทองเนี่ยคืออิลก้า4กับอิลก้า6ก็คือหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์อิลก้า4ชายแล้วก็มีอิลก้า4และอิลก้า6ของนพศรขุนบุญจันทร
1: ์
0: ในประเภทหญิงก็เป็นฮีโร่เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดตอนนี้ฟอร์มก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ยังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอยู่
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ส่วนมวยสากลเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากรอบที่แล้วเป็นพี่หนึ่งสักครู่นะผมจำชื่อเขาไม่ได
0: ้พี่บีไง
1: พี่บีใช
0: ่สุวรรณเพ็ง
1: สุวรรณเพ็งก็ไปโอลิมปิก2024ก็ได้ที่รู้สึกว่าจะชิงเหรียญทองแดงเข้าถึงชิงเหรียญทองแดงนะครับแล้วรอบที่แล้วเนี่ยก็ไปแข่งที่เอเชียนเกมที่หางโจวด้วย
0: ก็ในมุมมองของกกท.เนี่ยเขาวางไว้ที่2ทองนะครับสำหรับมวยไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ความหวังสูงสุดเนี่ยก็จะมีจันจำสุวรรณเพ็ง
1: ใช่
0: นะครับดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสนะครับ

0: แล้วก็จะมีอย่างจุฑาทิพย์รักษัตริย์แล้วก็นัทนิชาจงโปร่งกลางด้วยฝ่ายชายเนี่ยก็มองไปที่บรรจงสินสิริกับวีรพลจงจอห
1: อ
0: เนี่ย 3-4 คนเนี้ย 4-5 คนเนี้ยตัวแต่ง
1: ใช่
0: แต่เราวางเป้าไว้ที่2ทอง
1: เพราะต้องยอมรับว่าหลายๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามวยสากลหลายๆชาติเริ่มไอ้นี่แล้วนะเริ่มมีเขาเรียกว่าขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าเยอะพอสมควรนะครับ
0: ส่วนอีก4สมาคมที่เหลือก็จะมีกอล์ฟแบดมินตันยูยิสุแล้วก็อีสปอร์ตที่ตั้งเป้าเอาไว้อย่างละ1ทอง
1: ครับ
0: แบดเนี่ยเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารครับก็ถือว่าเป็นตัวแต่งอันดับ1ของเราในประเภทชายเดี่ยว
1: ใช
0: ่นะฮะแชมป์โลกได้มาแล้วแล้วก็เหรียญโอลิมปิกได้มาแล้วเหรียญเงินนะครับก็ต้องจับตามองไว้ที่เจ้าวิวนั่นแหละครับในเช่นเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่อาจจะไปถึงทองเลยเพราะว่าเอาจริงในโลกนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครอยู่แล้วนะครับหวังแค่ในทัวร์นาเมนต์อยากให้ท็อปฟอร์มแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: ถ้าเกิดจุดติดนี
1: ่ใครได
0: ้ลุ้นทองแน่นอนพร้อมชนะทุกคนแน่นอนนะครับส่วนกอล์ฟเนี่ยเราก็หวังเหมือนกันนะครับโปรสาวไทยนี่ก็ทำผลงานดีต่อเนื่องนะครับยูยิสุนี่ก็1ทองนะฮะอีสปอร์ตนี่ก็หวัง1ทอง
1: อีสปอร์ตครั้งที่แล้วเราก็ได้เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินไม่มีเหรียญทองแดงด้วยนะครับเหรียญทองแดง2แล้วเหรียญเงินอีก1แล้วก็เหรียญทองนะเป็นในประเภทกีฬาฟีฟ่าออนไลน์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยกทมองไปที่1เหรียญทองก็น่าจะก็ยังคงเป็นในส่วนของ FC ออนไลน์เหมือนเดิมครับ
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกีฬาของวัยรุ่นนะเด็กรุ่นใหม่นะครับก็ส่วนกอล์ฟเนี่ยเหมือนโปรจิโน่นะจะลงแข่งด้วยนะ
1: โปรจิโน่หัตถยาทิติกล
0: ก็น่าจะได้ลุ้นเหมือนกัน
1: อ๋อลงแข่งด้วยใช่ไหมครับ
0: ยูยิตสูนี่เราก็หวังจากประเภทดูโอแล้วก็เนวาซ่านะครับนี่ก็เป็นกีฬาที่เราคาดหวัง1ทองนะมีแบดมีกอล์ฟยูยิสุมีอีสปอร์ตนะครับประมาณนี้นะนี่ก็คือความหวังของเราทั้งหมดในการแข่งขันครั้งนี้21ทองคือถ้าได้หมดเนี่ยถือว่าตามเป้าเลยที่กกท.วางเอาไว
1: ้ก็มีโอกาสพอสมควรที่จะถึงเป้า21เหรียญแล้วเยอะกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโห9เหรียญครั้งที่แล้วเนี่ยเราคว้าไป12เหรียญทองครั้งนี้เนี่ยหวังถึง21เหรียญทองก็มีโอกาสนะพี่นนท
0: ์คือคราวที่แล้วภาพรวมเนี่ยเราส่งนักกีฬาเยอะนะครับแต่ว่างานไม่ค่อยเป็นไปตามเป้านะฮะก็นี่ก็คืออัปเดตล่าสุดก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผมไปเช็คอีกทีหนึ่งขออภัยถ้าไปเช็ครายชื่อนักกีฬากอล์ฟหญิงเนี่ยไม่มีโปรจีนนะ
1: ครับ
0: เป็นโปรเปนโนอภิชยายุบลซึ่งจะมาป้องกันแชมป์ครั้งที่แล้วได้ทองเอเชียนเกมด้วยทั้งประเภททีมหญิงนะครับแล้วก็ประเภทเดี่ยวนะส่วนสองคนในประเภททีมหญิงนี่ก็จะมีโปรพราวพัชรจุฑาคงกับพันแล้วก็โปรซิมนัทกฤษตาวงทวีลาภ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: ก็โหมีลุ้นนะสำหรับกีฬากอล์ฟไทยเรา
0: เพราะว่าโปรเปียโนก็เป็นแชมป์เก่า
1: ใช่
0: แ

0: ได้เหรียญทองทั้งบุคคลหญิงแล้วก็ทีมจากครั้งก่อนน
1: ะครับ
0: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับผมนนรัศมีวิมลดารากรและน้องเบนซ์ปิรพัฒน์ชมดวงลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
4: หยกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศนายกสั่งถกสางปัญหาควบคุมปืนกระทบนักกีฬายิงปืนเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านงดแจกปืนรวบ7เยาวชนรุมทำร้ายชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นแม่ขอโทษทั้งน้ำตารับลูกติดเพื่อนพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลือสนั่นเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐออกเรือนาน250วันเกิดวิกฤตหนักทหารและลูกเรือขาดแคลนอาหารและอ่อนล้าถึงขั้นอยากหลบหนีออกจากเรือแต่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธข่าวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับ ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวันคดีดกและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
6: ก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปเยี่ยมกองบิน1นครราชสีมาค่ะก็ขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปมอบนโยบาย5ด้านยกระดับกองทัพอากาศค่ะแล้วก็ยังได้มีการไปชมแสนยานุภาพของทางกองทัพอากาศด้วยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะก็เดินทางโดยการขับเครื่องบินไปด้วยตัวเองค่ะทันทีที่เครื่องบินของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาก็มีเครื่อง F-16 ของกองบิน1ขึ้นไปบินประกบเลยนะคะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญนะคะเป็นแนวปฏิบัติค่ะตามประเพณีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นแท่นรับความเคารพทหารกองเกียรติยศนะคะโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านค่ะเป็นการแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศแล้วก็อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีเพื่อเป็นเกมเชนเจอร์ยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยค่ะนอกจากนี้นโยบายด้านที่2นะคะก็คือกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการจัดหาดาวเทียมวงโคจรต่ำการประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์และการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมอีกนโยบายหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้กองทัพอากาศนั้นสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อทุกสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Tactical Data Link สู่ National Link เชื่อมโยงกับระบบควบคุมร่วมหลายมิติของกองราชการกองทัพไทยสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้ทั้ง3เหล่าทัพมีภาพสถานการณ์เดียวกันปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ

0: และสุดท้ายนะคะก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยค่ะตอนท้ายนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไปนะคะแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญและทางกองทัพอากาศก็มีการสาธิตภารกิจค่ะเครื่องบินขับไล่ F-16 4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบนะคะหรือว่า Combat Search and Rescue โดยเฮลิคอปเตอร์ H-225M ด้วยค่ะ
1: ตามต่อกันเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับหลังมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายรวมถึงการฝึกซ้อมและแข่งกีฬายิงปืนนายกรัฐมนตรีครับสั่ง3ฝ่ายเคลียร์ปมกระทบนักกีฬายิงปืนแล้วก็สั่งเปลี่ยนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านจากเดิมอาวุธปืนให้เป็นของรางวัลอย่างอื่นครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้เปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ก่อนหน้านี้มีการมอบปืนเป็นของรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยจึงได้มีการสั่งเรื่องนี้ในคำกล่าวเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนที่บอกกันว่าแจกกันมาเป็นธรรมเนียมนายกย้ำว่าตอนนี้เป็นนโยบายรัฐบาลครับสำหรับกรณีสมาคมยิงปืนออกมาโต้ว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและก็การแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นนายกบอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันโดยจะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมมาแน่นอนครับส่วนเรื่องกงสอบท้องถิ่นที่ชมรมเพจสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจของจังหวัดสตูลเป็นในหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ฟังรายงานเฉพาะคนที่ตนแต่งตั้งเป็นทางการและหน่วยงานร่วมตรวจสอบย้ำว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเส้นสายไม่มีเพดานครับนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข่าวสหรัฐอเมริกาจะมาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนจะมีการใช้เรื่องทางการทหารไปจุรจาภาษีการค้าหรือไม่นายกย้ำว่าไม่มีรัฐบาลไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันต้องแยกเรื่องความมั่นคงกับการจุรจาทางการค้าออกจากกันสำหรับเรื่องของการจุรจาต่อรองภาษีการค้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานอัปเดตข้อมูลในการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้ครับ
0: เรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มีการแถลงข่าวด้วยค่ะนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงกรณีปืนเถื่อนกับสังคมไทยนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายจะไม่ให้ออกใบอนุญาตป.3ใบอนุญาตป.4ใบอนุญาตป.12ซึ่งในอดีตนายอนุทินชาญวีรกูลสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห้ามนำเข้าอาวุธปืนหรือการขอใบอนุญาตป.2ประมาณ 3-4 ปีเป็นหนึ่งในนโยบายที่มีการควบคุมอาวุธปืนแต่การที่จะออกมาบอกว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตป.3ใบอนุญาตป.4และใบอนุญาตป.12คือไม่ให้มีการซื้อปืนครอบครองอาวุธปืนหรือพกพาอาวุธปืนเพิ่มก็มีข้อดีข้อเสียนะคะการควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายสำหรับคนทั่วไปที่มีโอกาสใช้กระทำความผิดนั้นเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็พรรคสนับสนุนเพราะมีกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติถ้าเป็นบุคคลที่มีประวัติเสียก็จะไม่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตป.3แต่ปัจจุบันการที่ปิดกั้นทั้งหมดก็จะเกิดปัญหาก็คือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องซื้อปืนเองดังนั้นตำรวจที่จบใหม่หรือตำรวจที่ไม่มีปืนก็จะไม่สามารถซื้อปืนได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่ะซึ่งก็ชี้ออกมาว่านายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ส่วนประเด็นต่อมาคือเมื่อปืนถูกกฎหมายซื้อไม่ได้คนที่คิดร้ายก็จะไปซื้อปืนเถื่อนค่ะไปซื้อปืนไทยประดิษฐ์ก็จะมาถึงคำถามที่ว่าเราได้ควบคุมปืนเถื่อนดีแล้วหรือไม่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าควบคุมยากในทางออนไลน์แต่วันนี้

0: ยังไม่ได้ควบคุมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่ามีขายกันเกลื่อนในออนไลน์ทั้งปืนเถื่อนแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์นะคะระหว่างแถลงข่าวก็มีการเปิดภาพตัวอย่างที่มีการโพสต์ขายปืนรีวิวปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลายแพลตฟอร์มอย่างเปิดเผยด้วยนะคะก็มีการชี้ประเด็นนี้ออกมานะคะอยากให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาครอบคลุมควบคุมเรื่องอาวุธปืนไม่ให้ไปสู่มือโจรและควบคุมอาวุธที่ผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่มือโจรเช่นกันก็ต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือกับกระทรวง DE แล้วก็ทางตำรวจสอทในการปราบปรามปืนเถื่อนปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะคะก็เป็นส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ก็แถลงในวันนี้ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูข่าว7เยาวชนที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลริงมักกะสันนะคะถูกจับตัวได้แม่ของเยาวชนก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
7: มีความคืบหน้านะครับ7เยาวชนไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชิงทรัพย์บริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลริงมักกะสันครับหลังถูกตำรวจรวบตัวได้แม่ของเยาวชนถึงกับต้องยกมือไหว้ขอโทษน้ำตาคลอเลยนะครับบริเวณแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าแฟลตข้างสน.ดินแดงครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับชี้เบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แกะรอยคนร้ายครับจนนำไปสู่การควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่น7คนที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาหลบหนีหลังก่อเหตุลุมทำร้ายแล้วก็พยายามจะชิงทรัพย์ครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นบริเวณป่ารกร้างใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลริงมักกะสันตำรวจสน.มักกะสันและตำรวจสน.ดินแดงจึงแกะรอยเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุครับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังแฟลตพักอาศัยข้างสน.ดินแดงจึงนำกำลังเข้าเชิญตัวเยาวชน7คนมาสอบสวนก่อนจะให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อคืน12สิงหาคมเวลาประมาณ 23:35 นในอาทิตย์พลเมืองดีครับซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แกลฟได้พานายยูกิคานิอาระอายุ43ปีครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันหลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนายยูกิเล่าผ่านพลเมืองดีว่าช่วงตอน 20:30 ครับเดินหลงเข้าไปในพื้นที่ป่ารกร้างหลังแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันติดถนนอโศกดินแดงจากนั้นมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มา2คันคันละ3คนเข้ามาพูดขอเงินแต่เมื่อถูกปฏิเสธวัยรุ่นจึงใช้หินและกำปั้นทุบทำร้ายนายยูกิต้องวิ่งหนีสุดชีวิตจนล้มลงครับก่อนที่จะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนายอาทิตย์ที่จอดรถนอนพักผ่อนอยู่สภาพของนายยูกิตอนนั้นไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลเต็มใบหน้าหลังใบหูถูกหินขว้างใส่จนต้องเย็บ4เข็มและที่ริมฝีปากอีก3เข็มครับจนกระทั่ง 01:30 ตำรวจสน.มักกะสันกว่า10นายนำตัวนายยูกิไปชี้จุดเกิดเหตุ3จุดซึ่งเป็นพื้นที่มืดเป็นป่ารกร้างไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีกล้องวงจรปิดจุดแรกที่นายยูกิเดินหลงเข้าไป ที่โดนทำร้ายนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่วิ่งหนีไปเจอพลเมืองดีประมาณ300เมตรโดยนายุกิยังมีสีหน้าท่าทางตื่นกลัวพูดจาวกไปเวียนมาเป็นบางช่วงโดยบอกว่าคนที่รุมทำร้ายมีประมาณ 4-5 คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันซึ่งตำรวจสื่อสารกับนายุกิค่อนข้างลำบากแต่ว่าโชคดีครับที่พลเมืองดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากนั้นนายุกิได้พาตำรวจไปชี้จุดที่2ก็คือจุดที่วิ่งหนีไปล้มลงห่างจากจุดที่โดนทำร้ายประมาณ50เมตรจุดนี้ครับมีกองหินวางขวางถนนอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่พบบัตรเครดิต1ใบที่นายยูกิทำตกเอาไว้ส่วนจุดที่3ตำรวจให้นายยูกิและนายอาทิตย์ชี้จุดร่วมกันคือจุดที่นายยูกิวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือโดยพลเมืองดีให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตอนเกิดเหตุกำลังนอนอยู่ในรถนะครับพักผ่อนอยู่ก็เห็นนายยูกิวิ่งมาในลักษณะตื่นกลัวไม่สวมรองเท้ามีเลือดไหลออกมาตามใบหน้าแม้นายยูกิยังมีสีหน้าตื่นกลัวแต่เขากลับเปิดใจอย่างน่าประทับใจว่าเหตุการณ์นี้ครับถือเป็นบทเรียนเรื่องความประมาทของตนเองยืนยันว่าตลอด14ปีที่เดินทางมาประเทศไทยยังคงรักและผูกพันกับเมืองไทยอย่างมากคนไทยน่ารักและเป็นมิตรพร้อมทั้งฝากถึงเด็กๆกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าอยากให้กลับตัวกลับใจเพราะยังมีอนาคตอีกยาวไกลพร้อมจะให้อภัยทุกคนครับอย่างก็ตามความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วง 9:00 นที่ผ่านมาผู้ปกครองนำตัวเยาวชน7คนเข้าพบพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพที่สน.มักกะสันเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับแม่ของหนึ่งเยาวชนต้องกราบขอโทษสังคมทั้งน้ำตาเลยครับยอมรับว่าเสียใจดูแลลูกไม่ดีพอมารดาเยาวชนเปิดเผยว่าพยายามพูดคุยกับลูกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงได้ลงมือก่อเหตุจริงหรือไม่ลูกชายปฏิเสธครับว่าไม่ได้ลงมือแล้วก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหายยืนยันว่าลูกของตัวเองไม่ได้เกเรหรือว่าดื้อรั้นจนเอาไม่อยู่แต่เป็นเพราะตนคิดว่าติดเพื่อนครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่ขอโทษใครแต่เธอไม่โทษใครครับแต่ย้ำว่าลูกของตัวเองนั้นต้องได้รับผลกรรมที่ทำไว้ขณะที่ผู้กำกับสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดบอกว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากรายละเอียดยังมีอีกหลายประเด็นครับทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนดังนั้นต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันจึงจะสามารถสรุปคดีและแจ้งข้อกล่าวหาได้ครับ
0: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอีกประเด็นนึงค่ะกรณีที่มีคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาโพสต์ข้อความว่าพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าพอไปที่ห้องฉุกเฉินปรากฏว่าที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ให้การดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะคะจนในที่สุดนั้นคุณพ่อเสียชีวิตนะคะจะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: มีกรณีหนึ่งนะคะที่ผู้ใช้ Facebook เขาโพสต์เรื่องราวค่ะก็คือพาพ่อไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารค่ะพ่อมีอาการปวดท้องเกร็งมากท้องแข็งรุนแรงก็ไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มนะคะแล้วก็ทางลูกสาวของผู้ป่วยรายนี้บอกว่าจนกระทั่งถึง4ทุ่มหมอก็ยังไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายพ่ออาการหนักจนเสียชีวิตนะคะในโพสต์นั้นระบุว่าพ่อของเธอนั้นปวดท้องมากค่ะไปโรงพยาบาลตอน 19:00 นวันที่12สิงหาคมพอซักประวัติพ่อบอกกับพยาบาลว่าปวดท้องเหมือนมีอะไรแข็งๆที่ท้องนะคะเข้าไปรอที่ห้องฉุกเฉินอยู่นานพอสมควรแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินเดินมาถามอาการอันตราซาวด์แล้วบอกว่าจะฉีดยาแก้ปวดแล้วให้กลับบ้านนะคะพอก็นอนรอที่จะฉีดยา2ชั่วโมงค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการมาฉีดยาหรือทำอะไรเลยแม้แต่ CT สแกนก็ไม่มีนะคะทั้งที่ได้แจ้งไปว่ามีก้อนที่ท้อง ผ่านไปจนถึง4ทุ่มพ่อเกร็งอาเจียนหน้าซีดเหงื่อแตกเต็มตัวลูกสาวก็เลยตะโกนว่าให้มาดูคนไข้หน่อยเพราะว่าคนไข้ชักแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเข็นพ่อไปใส่ออกซิเจนวัดความดันต่างๆซึ่งก็ความดันนั้นขึ้นสูงมากสุดท้ายพ่อไม่ได้สติพยาบาลจะส่งไปซีทีสแกนนะคะซึ่งเธอก็ตั้งคำถามว่ามาตั้งนานแล้วนะคะทำไมไม่ส่งไปซีทีสแกนเลยมานอนรอปวดท้องนานถึง2ชั่วโมงค่ะในที่สุดหมอแจ้งว่าเส้นเลือดในท้องแตกต้องผ่าตัดด่วนก็ให้เธอเซ็นเอกสารต่างๆรอหมอมาผ่า

0: แต่สุดท้ายก็พ่อไม่ไหวนะคะต้องปั๊มหัวใจไม่มีชีพจรและหมอก็แจ้งว่าพ่อไม่ไหวก็ต้องปล่อยพ่อไปค่ะเธอก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ตั้งคำถามกับการทำงานของโรงพยาบาลค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะกับลูกสาวก็คือคุณธัญรัตน์อายุ28ปีนะคะก็พอพูดคุยเสร็จได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะมีแพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้เสียชีวิตได้รับการคัดกรองเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับที่2หรือสีชมพูค่ะมีความเร่งด่วนรองจากระดับ1หรือสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มวิกฤตสูงสุดตามแนวทางแล้วผู้ป่วยระดับสีชมพูต้องได้รับการประเมินซ้ำทุก30นาทีแต่กรณีนี้มีช่วงห่างของการติดตาม1ชั่วโมงยอมรับว่ากระบวนการล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าขณะนั้นมีผู้ป่วยระดับสีแดงเข้ามาพร้อมกันก็คือผู้ถูกงูเห่ากัดค่ะมีอาการรุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอีกคนหนึ่งด้วยทำให้บุคลากรก็ต้องไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะคุกคามต่อชีวิตก่อนค่ะอย่างไรก็ตามทางแพทย์หญิงนภาพรย้ำว่าสถานการณ์นี้ก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวค่ะยอมรับในความล่าช้าในส่วนของการประเมินซ้ำเมื่อพบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการรุนแรงขึ้นทีมรักษาได้ประสานแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดส่งตรวจ CT สแกนปรากฏว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องพองและฉีกขาดก็ถือเป็นภาวะวิกฤตสูงที่สุดของความผิดปกติในหลอดเลือดจากนั้นสัญญาณชีพของผู้ป่วยอ่อนแล้วก็เสียชีวิตค่ะโรงพยาบาลก็รับจะนำกรณีนี้เข้าสู่กระบวนการทบทวนปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญต่อการติดตามอาการต่อเนื่องความปลอดภัยโอกาสรอดชีวิตแล้วก็พร้อมนำข้อบกพร่องมาเป็นบทเรียนนะคะส่วนทางครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าหากได้รับการตรวจและรักษาเร็วกว่านี้ผู้เสียชีวิตอาจมีโอกาสรอดชีวิตก็เป็นความเห็นของทางครอบครัวส่วนระยะเวลามีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตหรือไม่ก็จะต้องดูจากเวชระเบียนนะคะก็ยืนยันว่าจะให้ความกระจ่างและความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับหารือกับรองนายกของรัสเซียดันเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ2ประเทศรุกผลักดัน FTA ไทยยูเรเซียเปิดทางเอกชนไทยเจาะตลาด180ล้านคนครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียครับได้พบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมองว่ารัสเซียครับมีศักยภาพทั้งตลาดรัสเซียและก็ร้านอาหารไทยในรัสเซียที่ได้รับความนิยมและก็จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรวมถึงสินค้าจากประเทศไทยครับโดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารนายเสียศักดิ์ยังกล่าวถึงการพบและก็หารือกับนายบาคูจานซากินตาเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียว่ายูเรเซียมีตลาด180ล้านคนมี GDP ที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพก็ได้หยิบยกการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศนี้ครับแล้วก็มีคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและยูเรเซียพูดคุยถึงความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจภาคการลงทุนระหว่างกันซึ่งเขาก็สนใจเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวเขามองประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศประตูสู่อาเซียนครับในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนมีความปลอดภัยสูงจึงเป็นจังหวะดีที่เราจะผลักดันประเด็นเหล่านี้นายเสียศักดิ์บอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาไทยและเซียอาจจะมีความห่างกันในการติดต่อระดับสูงหรือว่าระดับการเมืองหรือว่าการเยือนซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลปัญหาอุปสรรคคงจะคลี่คลายเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำธุรกิจเพราะในที่สุดภาครัฐพยายามที่จะพูดคุยทำให้กติกาต่างๆเป็นประโยชน์ที่สุดกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่ในที่สุดแล้ว

0: ผู้ที่จะขับเคลื่อนจริงๆก็คือภาคเอกชนแล้วภาคเอกชนครั้งนี้ก็มีความตื่นตัวมาร่วมคณะด้วยระหว่างที่ตนประชุมกับภาครัฐเอกชนก็ได้ประชุมหารือกับภาคเอกชนของรัสเซียซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและหลังจากนี้ครับภาคเอกชนจะติดตามขยายต่อไปและคงนำไปสู่การร่วมลงทุนการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูเรื่องของธ.ก.ส.นะคะประเด็นที่ทางสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสร.ธ.ก.ส.ร้องนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธ.ก.ส.ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่และการไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงานสมัยที่2กับนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.เช้าวันนี้นายเอกนิติเรียกประชุมนัดพิเศษบอร์ดธ.ก.ส.ค่ะก่อนหน้านี้ส่งตัวแทนรับข้อร้องเรียนของสภาพไปแล้วหลังการประชุมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ก็แจ้งผลการประชุมต่อตัวแทนสภาพค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าบอร์ดมีมติตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนใน30วันซึ่งตนก็จะเป็นตัวกลางทำความเข้าใจกับพนักงานและกลุ่มสหภาพด้วยความตั้งใจจริงโปร่งใสมีธรรมาภิบาลแล้วก็จะเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะดานายประหยัดธรรมขันธ์ประธานสหภาพบอกว่าจากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงเกษตรที่แจ้งมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าสหภาพก็ยังไม่ได้คำตอบที่ขอให้พักงานผู้จัดการธ.ก.ส.ไปก่อนระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องรอเอกสารหนังสือที่เป็นทางการของบอร์ดว่าจะมีคำสั่งพักงานนายชัดชัยหรือไม่ถ้าไม่มีการพักงานก่อนตรวจสอบก็จะสื่อสารกับพนักงานต่อไปข้อเรียกร้องของสหภาพธ.ก.ส.เขามี8ข้อค่ะก็มีให้นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.หยุดปฏิบัติหน้าที่เปิดทางให้มีการตรวจสอบประเด็นที่สหภาพตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณการเดินทางไปต่างประเทศโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากธุรกิจประกันและการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์รวมไปถึงการตรวจสอบธรรมาภิบาลภายในองค์กรพิจารณาไม่ต่อสัญญานายชัดชัยเป็นผู้จัดการธ.ก.ส.สมัยที่2แล้วก็ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารระดับสูงกรณีแสดงความคิดเห็นต่อลูกค้าเงินฝากรายย่อยการทบทวนกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทวีปยุโรปครับกำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนระลอกที่5ของฤดูร้อนปีนี้ครับส่งผลให้อากาศร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งอย่างยาวนานในหลายประเทศซ้ำเติมภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าหลายพื้นที่หลายประเทศทั่วทวีปยุโรปครับต้องรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและก็อุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอังกฤษที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนต้องหลบแดดตามร่มไม้แล้วก็พื้นที่ปรับอากาศหลังอุณหภูมิพุ่งสูงถึง37องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนใต้ตอนตะวันออกและก็บางส่วนของตอนกลางของอังกฤษขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนที่ตกน้อยลงอย่างมากประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นครับก็ทำให้เกิดภัยแล้งฉับพลันโดยอังกฤษและเวลส์เผชิญในเดือนกรกฎาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ190ปีวิกฤตภัยแล้งดังกล่าวส่งผลกระทบให้ประชาชนราวๆ45ล้านคนในอังกฤษต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งและก็อีก27ล้านคนถูกจำกัดปริมาณการใช้น้ำขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนก่อนว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วประมาณ 2,877 คนในปีนี้ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนใต้ของยุโรปคลื่นความร้อนสะสมส่งผลให้สภาพอากาศแห้งแล้งจนกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กรีซเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างหนักใกล้แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคฮันกิดีกีทางตอนเหนือของประเทศครับกระแสลมแรงก็ทำให้ไฟเผาทำลายบ้านเรือนต้นไม้เขตสถานทางอากาศอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในเมืองซีวีรีของกรีซต้องสวมหน้ากากอนามัยอุ้มเด็กและก็สัตว์เลี้ยงหนีไฟลงเรือยางและเรือพาณิชย์เพื่ออพยพออกทางทะเลเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนี้ก็น่าสนใจนะคะมีกระแสข่าวออกมาค่ะเป็นแหล่งข่าวทางการทหารแล้วก็สำนักข่าวต่างๆนะคะรายงานว่าสถานการณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่ร่วมทำสงครามอิหร่านปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์เลวร้ายมากๆเลยค่ะอันเนื่องมาจากว่าเรือลำนี้ออกจากท่าเรือในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปยังทะเลจีนใต้ถูกส่งไปตะวันออกกลางในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มาจนถึงณขณะนี้ค่ะ ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารระบบประปาชำรุดบรรดาทหารและลูกเรือหลายพันคนเกิดความเหนื่อยล้าตามรายงานบอกว่ามีบางคนพยายามจะกระโดดออกจากเรือเพื่อหลบหนีออกมาครอบครัวของทหารเหล่านี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพราะเดิมเนี่ยจะเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนพฤษภาคมแต่ปรากฏว่ามีการขยายเวลามาหลายครั้งและยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดของภารกิจเลยค่ะแต่เรื่องนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในพีทแฮกเซตก็บอกว่ารายงานนี้บิดเบือนความจริงค่ะรัฐบาลให้ความมั่นใจว่าเรือทุกลำลูกเรือทุกคนกัปตันทุกคนได้รับทุกสิ่งที่จัดหาให้ได้แต่บางครั้งภารกิจก็ยาวนานกว่าภารกิจอื่นๆนะคะแต่ว่าหลายส่วนเขาก็เร่งรัดกดดันค่ะว่าควรจะดูแลลูกเรือให้เต็มที่แล้วก็เรียกร้องขอให้นำคณะผู้แทนเข้าไปเยี่ยมที่เรือด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 นครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมแล้วก็เป็นสุดสัปดาห์แล้วก็วันนี้ผมเหมือนเดิมครับอยู่กับเจมทันพิสิทธิ์เลิศบุริมพงษ์และก็น้องเบนพีรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับผมก็สวัสดีพี่เจมนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทย
0: ครับ
1: ผมหายไปครึ่งชั่วโมงกลับมาอีกแล้ว
0: นะเมื่อกี้คุณก็เข้ากับพี่นนท์ใช่มั้ย
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วพี่เจ๋งไปไหนล่ะ
1: ว่าตำรวจตรวจมุกผมเขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่สบาย
0: ใช่หรือเปล่า
1: เขาล้างแต่วันพฤหัส
0: ใช
1: ่วันนี้ก็ลา
0: แต่วันพุธผมเห็นเขาตอนเที่ยงเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงอยู่เลยนะ
1: อ๋อยังหัวเราะคิกคักคิกค
0: ักเมื่อวานพี่เจ๋งยังส่งเรื่องคิวให้ผมอยู่เลยนะคิวสกไลท์เนี่ยแต่ว่าแกยังมีแรงทีมอยู่นะ
1: ใช่ แต่ผมว่าเขาบอกเขาจะไปหาไปโรงพยาบาลแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลแถวนี้หรือว่าแถวธัญบุรี
0: หมายความว่าไงครับอ๋อผมไม่เกี่ยวนะคุณเองน่ะ
1: ครับ
0: ธัญญาก็แถวนั้นก็มีโรงพยาบาลเยอะก็เดี๋ยวคุณเคลียร์เขาเองนะ
1: คร
0: ับผมก็วันนี้อยู่กับผมกับน้องเบนเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อกี้น้องเบนก็เข้ารายการเอเชียนเกมกับพี่นนท์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรบ้างกับพี่นนท
1: ์ก็คุยถึงเป้าหมาย21เหรียญทองที่21เหรียญทองที่จะแข่งขันกันในเอเชียนเกมที่ทางไทยเราตั้งเป้าไว้ครับก็มาเจาะลึกว่าแต่ละชนิดกีฬาใน21เหรียญทองนี้เนี่ยจะเป็นนักกีฬาใครบ้างที่พอจะเป็นไปได
0: ้ครับผม
1: น่าจับตามองครับ
0: ก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงก่อนที่เอเชียนเกมที่ในจิโอแล้วก็นาโกย่าเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นก็เดี๋ยวรายการเอเชียนเกมก็จะมีเรื่อยๆนะก็เกาะติดความเคลื่อนไหวได้ต
1: อ
0: น 11:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็แต่ละการพี่เจ๋งพี่นนท์แล้วก็บางทีก็เป็นเบนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะส่วนกีฬาไทยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่กันที่ฟุตบอลชายที่พรุ่งนี้จะลงสนาม
1: ใช่
0: รวมถึงเทนนิสด้วย
1: เทนนิสไทยเราก็หญิงเดียวส่งเข้าประกวด
0: ครับ
1: ในรายการระดับ WTA ครับ Cincinnati Open
0: ก็เป็นรายการ WTA ทัวร์ 1,000 นะรายการที่ Cincinnati Open เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาก็ในรอบคัดเลือกเนี่ยน่าเสียดายที่2นักเทนนิสสาวไทยเนี่ยน้องใหม่กับน้องรวงข้าวเนี่ยไปเจอกันเอง
1: คร
0: ับแล้วก็เป็นน้องใหม่เนี่ยที่เอาชนะมาได้2เซตรวดแล้วก็เข้ามารอบเมนดรอเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะแข่งนะรอบแรกเจอกับนักหัวชาวรัสเซียเลยทางด้านของแอนนาบริสโความ ือวางอันดับที่30105ของโลกแต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเคยขึ้นไปอันดับที่34ของโลกเลยนะก็จะแข่งประมาณหลัง5ทุ่มวันนี
1: ้
0: ถ
1: ่
0: ายทอดสดก็ถ้าเป็น WTA เนี่ยจะเป็นทวิชั่นก็แต่ว่าอาจจะเรื่องถ่ายทอดสดนี้อาจจะไม่มีนะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่คู่ที่อยู่ในเซ็นเตอร์คอร์ตก็เดี๋ยวก็จะมีรายงานผลแต่ว่าตามเชียร์กันได้สำหรับน้องใหม
1: ่
0: ผลงานก็ถือว่า2นักเทนนิสสาวไทยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเราเห็นในหน้าข่าวเยอะมากนะเพราะว่าเล่นในรายการระดับ WTA ต่อเนื่องเลย
1: ใช่
0: แล้วก็โอ้โหผลงานดีด้วยโดยเฉพาะน้องรวงข้าวก่อนหน้านี้ที่ทำผลงานได้ดีในการปลาร์กนะที
1: ่ปลาร์
0: กโอเพ่นเนี่ยรวมถึงน้องใหม่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้เข้ารอบเมนดอและเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเอเชียนเกมเนี่ยมันมีประกาศรายชื่อนักเทนนิสเอเชียนเกมมาแล้วนะชาย6คนแล้วก็หญิง6คนโดยฝ่ายชายเนี่ยนำทัพโดยกสิทธิ์สำเร็จเลยนะ
1: คือ
0: วางอันดับที่300กว่าๆใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็เคยเล่นในออสเตรเลียนโอเพ่นรอบเมนดอร์มาแล้วด้วย
1: รู้สึกจะ408
0: 408นะก็เป็นรองแชมป์4เกมแต่ว่าตอนนี้มือวางอันดับ2ของประเทศเราเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยมืออันดับ2ผู้ชายเนี่ยเป็นแม็กซิมัสพลพลโจนนะ
1: แม็กซิมัสโจน
0: ก็ฝ่ายชายเนี่ยจะมีกาซิดิสำเร็จครับแม็กซิมัสโจนแล้วก็ภวิศสอนหลักทรัพย์แล้วก็วิชยาตรงเจริญชัยกุลรวมถึงธนาเพชรฉันทะแล้วก็ปัชชาอิสโลนะที่จะไปแข่งขันเทนนิสเอเชียนเกมในประเภทชายทั้งคู่แล้วก็ทั้งเดี่ยวส่วนฝั่งหญิงเนี่ยแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องนำทัพโดย2กำลังสำคัญนะน้องรวงข้าวรัลนาธาราฤดีอันดับที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะ79แล้วนะของโรครวมถึงมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยตอนนี้มืออันดับ100ต้นๆแหละกำลังจะเข้าท็อป100ก็จะเป็น2กำลังหลักของสาวไทยในศึกเอเชียนเกมสำหรับกีฬาเทนนิสรวมถึงพัชรินทร์ ชีพะชานเดชนะชีพชานเดชแล้วก็อัญชิสาฉันทะแล้วรวมถึงทัศนพรนาคหล่อรวมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพียงทานผลิตพืชที่จะไปแข่งเอเชียนเกมทั้ง12คน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวช่วงการขันเนี่ยน่าจะอาจจะยังไม่มีการประกบคู่นะเดี๋ยวต้องรอดูว่าผลการประกบคู่จะเป็นไงแล้วก็คาดหวังให้นักเทนนิสไทยเนี่ยทุกประเภทเนี่ยเข้าถึงรอบลึกๆนะเพราะว่าเราก็ห่างหายจากความสำเร็จในเอเชียนเกมไปนานนะ
1: จะมีรอบล่าสุดเนี่ยเป็นชิงเหรียญทองแดงนะเป็นประเภทชายคู
0: ่
1: อัชยาอิสโลกับแม็กซิมัสโจนนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงมาได้ในประเภทชายคู่ครับ
0: ครับ
1: ที่เอเชียนเกม2022ที่หางโจวนะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ขอแก้ไขข้อมูลก็เป็นเจ้าบูมกสิทธิ์สำเร็จครับอันดับโลกตอนนี้อยู่ที่406
0: ครับ
1: ส่วนแม็กซิมัสโจน433
0: ก็สำหรับเนชั่นเกมเนี่ยถ้าใครยังจำได้เนี่ยเราเคยได้เหรียญทองมานะก็คือพี่บอลพาราดอนศิษาพันธ์เมื่อปี2002ตอนนั้นเนี่ยแข่งที่ปูซานรอบชิงเนี่ยเอาชนะเซอร์เก้มาคาชินจากคาคิสถานเนี่ย2-0เซต64ต่อ6แล้วก็62เลยไม่ใช่สิเดี๋ยวผมดูก่อนรอบชิงเนี่ยชนะลีฮองแตกลีฮองแตก
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยลีฮองเต้กับพาราดอนนี่ถือว่าเป็น2นักเทนนิสเอเชียระดับแถวหน้านะถ
1: ้
0: าใครจำได้เนี่ยเจอกันบ่อยแล้วก็เป็นพี่บอลเนี่ยชนะไป2-0เซตเลย7-6ไทยเบรก7-3แล้วก็6-4ชนะลีฮองเต้ในบ้านเลยนะที่ปูซานแล้วก็ประเภทหญิงเดียวเนี่ยดีสุดคือพี่แทมมี่นะปี1998ที่กรุงเทพเราได้รองแชมป์ได้เหรียญเงินที่เอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็ปี2002ที่ปูซานเหมือนกันก็เป็นพี่ทัมมี่ที่ได้รองแชมป์ส่วนประเภทชายคู่เนี่ยพี่บอลพระดอนกับนราธรศรีชาพันธ์น่าจะเป็นพี่ชายไห
1: ม
0: ก็ได้แชมป์นะได้เหรียญทองเมื่อปี1998แล้วก็อันนี้ผมคู่นี้ผมทันปี2006เป็นคู่ฝาแฝดสันสมสนชาติกับสันแชนทางด้านของรัติวัตรชื่อสนชาติกับสันชัยทันไหม
1: โอไม่ทัน
0: มันมากนะตอนนั้นเนี่ยผมดูรู้สึกจะเจอคู่ของอินเดียแหละแล้วก็ในนัดชิงเนี่ยแล้วจำได้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์ด้วยแต่เราปิดไม่ได้สุดท้ายเรามาแพ
1: ้
0: ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นคู่ที่สนุกมากตอนนั้นแล้วเราก็ได้รองแชมป์ไปในประเภทชายคู่ปี2006ส่วนประเภทหญิงคู่เนี่ยเราเคยได้แชมป์นะเมื่อปี2014เป็นทางด้านของลักษิกาคำขำกับพี่ทัมมี่ที่ได้แชมป์ไปเมื่อปี2014ที่อินชอน
1: ครับ
0: แล้วก็ประเภทคู่ผสมเนี่ยเราก็เคยได้แชมป์ปี1978ก็เป็นคุณจารึกเฮงรัศมีกับสุทธาสินีศิริกายานะเมื่อปี1978แล้วก็ปี2018เนี่ยเราได้รองแชมป์จากสนชัดรัติวัฒน์กับรัศิกาคำขำ2018ก็ที่จีนที่อินโดนีเซีย
1: ที่อินโดนีเซ
0: ียปาลัมบังก็เป็นผลงานนักเทนนิสไทยในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเราเคยได้เหรียญทองมาแล้วนะ
1: ครับก็แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเอเชียนเกมไทยเราก็เอาขนผู้เล่นตัวหลักมาทั้งหมดเลยถ้าเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นบูมกับซีดิตหรือแม็กซิมัสโจนหรือสองหญิงที่ตอนนี้อยู่หน้าสื่อเยอะพอสมควร
0: ครับ
1: ไหมมนัชยาแล้วก็ลวงข้าวลัลนา
0: ก็ส่วนเต็งแชมป์เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนเอร่านี่ได้มาแข่งไหมในเอเชียนเกมครั้งเนี้ยถ้ามาก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งไหมสำหรับประเภทหญิงเดี่ยวนะ
1: ครับ
0: เอร่าเนี่ยในครั้งนี้ก็มาแข่งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งที่เราที่หางโจวเนี่ยเขาได้เหรียญทองแดงแล้วก็ครั้งนี้ก็มาแข่งด้วยแล้วก็ตั้งเป้าถึงเหรียญทองนะ
1: ก็ยืนยันแล้วว่าจะมาแข่งที่เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่า
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งเป้าถึงเหรียญทองแล้วก็รวมถึงโควต้าที่จะไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสด้วย
0: ครับส่วนแชมป์เก่าเนี่ยเป็น นักเชนิดจีนะประเภทหญิงเดียวเนี่ยคราวที่แล้วนี่แข่งที่หางโจก็แชมป์เนี่ยเป็นทางด้านของ

0: นะที่สิงคโปร์บินไม่นานประมาณชั่วโมงนิด
1: ๆ
0: ก็มีก่อนเกมไม่เว้นบทสัมภาษณ์ของนักเตะละฮัสซันวันนี
1: ้ก็ของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอถึงสนามก่อนเน
0: า
1: ะแล้วเดี๋ยวจะลงทำการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีบทสัมภาษณ์มาจากทางสมาคม
0: ครับผม
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการก่อนออกเดินทางก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับ
0: ถึงเขาเดินทางเมื่อวานเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เวลาช่วงบ่ายเลย 13:45 ทีครับเมื่อวานนี้ฮัสแอนโทนีฮัสซันครับก็มองถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเขาค่อนข้างพอใจมากเลยนะสำหรับลูกทีมก็แล้วก็เตรียมทีมมาสำหรับเกมนี้พอสมควรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยวันที่14สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะเจอกับสิงคโปร์ซึ่งก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเกมวันพรุ่งนี้ส่วนเคสของแพทริกกุสตาฟสันครับก็ฮัสซันเขาบอกว่าต้องขอบคุณสโมสรบีจีปทุมเลยก็ว่าได้เพราะว่าในการให้ความปล่อยตัวต้องบอกว่าอาเซียนฮอนไดครับเนี่ยก็ไม่ได้ช่วงฟีฟ่าดีหลายสโมสรเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลเนาะถึงการปล่อยตัวนักเตะมาเล่นในรายการนี้แต่ว่าทาง BG ปทุมเนี่ยก็ยืนยันที่จะปล่อยแพทริก กุสตาฟสันให้มาช่วยทีมชาติไทยนะครับก็ฮัสซันเนี่ยก็มองไปที่แพทริกก็มีโอกาสที่จะได้ลงในเกมนี้ครับผมนะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาก็ความฟิตนะครับ
0: ก็สิงคโปร์กับไทยเนี่ยเจอกันเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงในอาเซียนคัพเนี่ยทั้งหมดเนี่ย9ครั้งนะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยชนะแค่2ครั้งแล้วไทยเราชนะ6นะเสมอกันเกมเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็เจอกันทั้งหมดเนี่ย19ครั้งอ่ะทั้งหมดเนี่ยอ่ะ19ครั้งไทยเนี่ยชนะ14เกมเลย
1: โอ้แต่ว่าสิงคโปร์ช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้นะโดยเฉพาะครอบครัวฟานดี
0: ้ก็บอลโลกว่าคนเลือกไงที่อีกซานใช่ไหม
1: ใช่
0: ยิงลูกนั้นเนี่ยทำเราไม่ได้เล่นรอบสุดท้ายเลยนะหมายถึงว่ารอบคัดเลือกเอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยก็ดูแล้วพรุ่งนี้จะไม่ใช่เกมที่ง่ายของทีมชาติไทยแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าสิงคโปร์ชุดนี้มาเต็มเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างที่เบนซ์บอกว่าพี่น้องฟันดี้เนี่ยจะไม่มีอีกซานก็จริงแต่ว่ามีอิวฮานไงแล้วอิวฮานเนี่ยโหทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงเยอะอยู่นะโดยเฉพาะเกมนัดเปิดสนามกับกัมพูชาเนี่ยที่แกโอเวอร์เฮดเนี่ยเกมนั้นเนี่ยก่อนเกมเนี่ยมีประเด็นดราม่าด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่สิงคโปร์ไปซ้อมที่สนามที่สนามแข่งเนี่ยเป็น official match training เนี่ยเขาไปซ้อมแล้วเจ้าภาพไม่ใช้สนามนะเพราะว่ากังวลเรื่องสภาพสนามเขาก็เลยไปหาสนามซ้อมในย่านนั้นแหละสักพักไปซ้อมเสร็จไฟดับ
1: ก่อนยา
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สุดท้ายวันนั้นเนี่ยเป็นสิงคโปร์ที่ยิงประตูช่วงทดเจ็บชนะกัมพูชาไปแล้วก็ทำให้เข้ารอบมาถึงตรงนี้นะ
1: ใช่แล้วผลงานของอิลฮานรู้สึกว่าล่าสุดจะคว้า Man of the Match ด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็นอกนั้นเนี่ยนักเตะทีมชุดนี้จะมีตัวโอนสัญชาติด้วยนะหลายๆคนมีนากามูระเนี่ยกองกลางทีมชาติชาวญี่ปุ่นใช่ไห
1: ม
0: ที่โอนสัญชาติมาแล้วก็มีซองอุยองที่เป็นกองหน้าจากแล้วซิตี้เซลเลอร์อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวเกาหลีที่โอนสัญชาติมารวมถึงกองหน้าตัวหลักของเขาเนี่ยที่อันตรายนอกจากอิวฮานยังมีชาวอานัวนะที่อายุ35จริงแต่โหเฉียบคมมากในการจบสกอร์แล้วก็ยังมีนักเตะตัวเก่าๆอย่างฮาริสฮารุนกับตันทีมนี่ก็ยังอยู
1: ่
0: แล้วก็โหหลายๆคนเนี่ยเคยเล่นไทยลีกมาแล้วนะไรอันสจวตนี่ก็เคยเล่นกับหลายทีมในไทยนะ BG ด้วยอีฟานฟันดี้จาคอบเมเฮอร์นี่ก็เคยอยู่กับเมืองทองหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอน
1: ใช่เพราะน่าจะคุ้นเคยกับฟุตบอลไทยบ้านเรา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วสิงคโปร์เนี่ยอาเซียนคัพเนี่ยครั้งที่แล้วก็เข้ารอบรองนะคือเขาเป็นแชมป์รายการเนี่ยทั้งหมด3สมัยก็คือปี98ปี2004 2007 2สมัยติดที่มาชนะเราชนะเราในจานเบซาแล้วก็มาแพ้เราแค่1-0ไม่ใช่ปี2007นี้เราเป็นยุคน่าจะเป็นยุคพี่โก้ไหมยุคนั้น2007หมายถึงว่าทีมชาติชุดนั้นยังมีพี่โก้อยู่ไหม2007

0: 2007ใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่า2012เนี่ยเป็นเกมที่เราชนะที่สุพัชชาใส่แค่ลูกเดียวสกอร์รวมแพ้อเวโก้มันจะไม่ผิดนะแต่2007รู้สึกเกมแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจุดโทษไงที่อาจสิงคโปร์ได้จุดโทษแบบค้าสายตาผมจะไม่ผิดแต่ว่านานมากแล้วยุคนั้นแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือแชมป์เมื่อปี2012ที่มาคว้าแชมป์ที่บ้านเราในเกมที่2แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเข้าชิงเลยแต่ว่าผลงานดีสุดคือรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2020กับ2024นะก็คือครั้งที่แล้วก็เดี๋ยวเตะพรุ่งนี้เรื่องตัวการแข่งขันเนี่ยก็มีเปิดขายแล้วแล้วก็ราคาลดลงจากเดิม100บาทจากเดิมเนี่ยโซนที่หลังประตูเนี่ย300ใช่ไห
0: ม
1: ก็เหลือแค่ประมาณ200
0: ครับ
1: ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้แฟนบอลจะเข้าไปดูเยอะเพราะว่าอ่ะวันอังคารเพราะว่าเกมนัดที่2เล่นวันอังคารแต่พรุ่งนี้จะเล่นกันที่สนามของสิงคโปร์ก่อน
0: จารามเรซ่า
1: ครับผม
0: เมื่อกี้พี่เจมบอกว่า2007
1: ใช่
0: ก็เป็นยุคพี่ซิโก้ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ตอนนั้นสิงคโปร์คว้าแชมป
1: ์
0: เสมอกันในเวลา
1: เกมแรกเนี่ยเราไปเยือนก่อนแล้วเราแพ้ 2-1 จากจุดโทษของมูตาฟิกนาทีที่83เพราะว่าเป็นจังหวะที่มันเกี่ยวกับลมนิดเดียวอ่ะแล้วผู้ตัดสินเป่าเลยผู้ตัดสินวันนั้นเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียคนที่ยิงประตูให้เราวันนั้น1ประตูคือพิพัฒน์ต้นกัญญาแล้วคนที่ยิงประตูให้กับสิงคโปร์เนี่ยขึ้นนำคือนออารามชาเจ้าของสถิติดาวซันโวสูงสุดของอาเซียนคัพก่อนที่พี่มุ้ยจะทำลายได
0: ้
1: อ่ะแล้วก็เกมนัดที่2เนี่ยเรานำเร็วตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกพิพัฒน์ต้นกัญญายิงแล้วเรามาโดนผู้ลูกนั้นผมจำได้เลยใครรู้อัมรีเขายิงไกลแล้วเข้าแบบสวยๆเลยช่วงท้ายเกมทำให้สกอร์รวมเนี่ยเราแพ้3-2และสิงคโปร์ก็มาคว้าแชมป์ที่บ้านเราและ2012เนี่ยปีนั้นเนี่ยเป็นยุคของชนาธิปและตอนนั้นชนาธิปเป็นสำรองทีมชาติแล้วแล้วก็เราเนี่ยไปแพ้ที่น่าจะไปแพ้ที่สิงคโปร์3-1ก่อนนะแล้วก็นัดที่2เนี่ยเรามาได้ประตูชนะจากเกียรติเขียวสมบัตินาทีที่45ลูกมงแต่ว่าครึ่งหลังเรายิงเพิ่มไม่ได้เราก็แพ้ด้วยสกอร์รวม3-2
0: ใช่
1: ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นเกมรอบรองเนาะก็เดี๋ยวไปเชียร์กันได้ในวันอังคารแต่ว่าพรุ่งนี้ไปเยือนก่อน
0: ใช่ครับ
1: สำหรับทีมชาติไทย
0: ก็ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now
1: ครับไม่มีช่องอื่นนะ
0: ไม่มีช่องอื
1: ่
0: น
1: แล้วก็บรรยายสดทาง FM 99ด้วย
0: จะเป็นใครครับ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นผมกับพี่หยองวันเสาร์แต่วันอังคารที่ผมไม่รู้นะ
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของฟุตบอลทีมชาติเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงบอลหญิง U17 ไปแล้วนะที่เดี๋ยวเขาจะมีรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เดี๋ยวรอบสุดท้าย2027เนี่ยจะมีการคัดไปโอลิมปิกด้วยส่วนประเภททีมชายเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอ่ะก็เดี๋ยวจะมีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันนะ
0: ครับ
1: และล่าสุดเนี่ยประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วชุดนี้มีใครเด่นๆบ้างเบนซ์อยู่20
0: อยู่20อย่างผู้รักษาประตูจะเป็นภูมิละพี
1: น้องภูมิ
0: ก็เล่นที่คาชิมะกากุเอ็นก็ช่วงต้นปีรู้สึกจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วเนาะช่วงนี้แข่งรู้สึกจะเป็นไฮสคูลช่วงโรงเรียนมัธยมที่เขาแข่งกันนะครับผมแล้วก็
1: ได้รองแชมป์
0: ใช่ได้รองแชมป์แล้วมีจังหวะเซฟจุดโทษด้วย
1: ถูกต้อง
0: ส่วนกองหลังเนี่ยก็มีวิชั่นอินลาม
1: วิชั่นอินลามของแบงคอก
0: สโมสรทูแบงคอกครับรวมไปถึงกองกลางดานุพลบุปผาจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด
1: เป็นติดมาตั้งแต่ชุด U17 นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเล่นชุดใหญ่กับเมืองทองแล้วด้วย
0: นะครับรวมศูนย์หน้าเนี่ยที่น่าสนใจก็จะเป็นนัฐกิจโพสี
1: อยู่กันท่าเรือ
0: ค่ะ
1: ก็เล่นชุดใหญ่ท่าเรือแล้วนะแล้วก็มีศิวกรพรสันที่เป็นอีกคนที่น่าจับตามองเพราะว่าตอนนี้เล่นอยู่กับนาราขับในเจลีก3นะก็รู้สึกจะเป็นเด็กของ BG ปทุม
0: ครับ
1: ก็หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่น่าจับตามองเลยโดยเฉพาะอย่างที่เบนซ์บอกก็มีน้องภูมิรพีเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่
1: ประตูจากคาชิมะคังเวนแล้วดูแล้วอนาคตน่าจะได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับทีมในเจลีกนะเพราะมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงวิชั่นอินาลามเนี่ยชุด4เกมเขาก็เล่นแล้วนะอยู่23เนี่ยแล้วก็ทางด้านของนัฐกิจโพสีที่จะขาดไปในชุดนี้ก็จะมีอิทธิมนทิพเนตที่เล่นอยู่กับซัปโปโรรวมถึงธีรพัฒน์ปื้อทอง
0: สโมสรไม่ได้ปล่อยเนาะ
1: ใช่ก็

0: ไม่ใช่ช่วง FIFA Day
1: ครับ
0: ส่วนในรายของนักเตะจากนอกเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้มีติดมาชุดนี้นะทั้งฟินมาแม็กซ์แซนหลังๆไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะย้ายวิวกันลีกแล้วถ้าจะไม่ผิดก็อดีตเด็กแมนอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนตัวอื่นจากนอกเอเชียนอกประเทศเราก็ไม่มีเลยนะมีแค่ในบ้านเราอย่างเดียวก็จะเล่นรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย U20 เนี่ยช่วงเดือนสิงหาคม
1: ครับ
0: วันที่3เมษายน1เกมก็คือเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็วันที่3กันยายนเนี่ยเจอเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักเป็น3เกมโดยในรอบคัดเลือกเนี่ยจะเอาแชมป์กลุ่มนะ
1: ครับ
0: เข้ารอบสุดท้ายรวมถึงอันดับ2ที่ดีสุดอีกทั้งหมดเนี่ยผมขอเช็คก่อนอีก7ที
1: ม
0: แชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับ2ที่ดีสุดอีก7ทีมเข้ารอบสุดท้ายซึ่งไทยเนี่ยดูแล้วผมว่าน่าจะผ่านได้นะ
1: ครับ
0: ไม่น่าใช่งานยากเท่าไหร่อาจจะหนักในการเจอกับอิรักผมมองอิรักบอลเด็กค่อนข้างที่จะเก่งแต่ถ้า UAE กับเติร์กเมนิสถานเนี่ยผมว่าไม่น่าเติร์กเมนิสถานเราควรชนะให้ได้แต่ UAE เนี่ยอย่างมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไม่ควรจะแพ
1: ้ใช
0: ่แต่อิรักเนี่ยอาจจะไปวัดกันในนัดสุดท้ายเพราะเดี๋ยวนัดสุดท้ายเราจะอิรักทั้ง3เกมเนี่ยจะเตะที่ชมพูสเตเดียมนะ
1: ใช่คร
0: ับ หลังๆเนี่ยบอลเยาวชนทีมชาติเนี่ยเวลาไปอุ่นเครื่องหรือว่าเวลาเตะรอบคัดเลือกเนี่ยเขาจะไปเตะกันที่ชมพูรีซะส่วนใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็ดีถือเป็นเรื่องที่เอาบอลทีมชาติเนี่ยไปกระจายเตะต่างจังหวัดแต่ว่าช่วงหลังไปชมพูรีบ่อยไงก็ตามเชียร์กันได้
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่ประเทศจีนในช่วงเดือนมีนาปีหน้าวันที่24มีนาถึง10เมษายนเนี่ย16ชาติแล้วก็จะเป็นการคัดเลือกหาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ที่อาเซอร์ไบจานแล้วก็อุซเบกิสถานซึ่งจะเอาแค่4ทีมนะ
1: เอาแค่4ทีม
0: ใช่เอาแค่4ชาติเท่านั้นก็คือแชมป์รองแชมป์แล้วก็ทีมที่เข้ารอบรองแชมป์ได้อีก2ที
1: ม
0: แต่ว่าจะมีข้อยกเว้นก็คืออุซเบกิสถานถ้าเข้ารอบรองแล้วเดี๋ยวจะต้องมีห่างการมีการหาทีมใหม่เพิ่ม
1: ใช่
0: ก็ตามเชียร์กันได้ผมว่าชุดนี้มีลุ้น
1: ใช
0: ่มีโอกาสที่จะไปได้ไกลสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ดูสถิติเนี่ยไม่เคยไปฟุตบอล U20 ชิงแชมป์โลกมาก่อนนะ
1: ครับ
0: ในย่านอาเซียนเราเนี่ยถ้าผมจะมีเวียดนามกับเมียนมาที่เคยไปแล้วก็อินโดนีเซียเคยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมรอบหนึ่งแต่ไทยเรายังไม่เคยไปนะแต่ถ้า U17 ชิงแชมป์โลกเนี่ยเราไปมาแล้ว2ครั้ง
1: ครับ
0: คือบอลเยาวชนหลังๆเนี่ยเขาจะคัดไปเล่นบอลโลกทุกปีเป็นการต่อเนื่องเยาวชนเป็นการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเล่นปีต่อปีเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสในครั้งนี
1: ้
0: 2027นะ
1: ใช่
0: ครับผมประมาณนี
1: ้ตามเชียร์กันได้แมตช์แรกเนี่ยเริ่ม31สิงหาก็จะเจอทางด้านของ UAE
0: ครับ
1: เวลา 19:30 น. 3นัดนี้เนี่ยไทยเรามีถ่ายทอดสดนะไม่ว่าจะเป็น BG Sport Thailand Sport หรือรวมไปถึง True Vision
0: ครับทั้ง True Vision และ BG เขาได้ลิขสิทธิ์ BG เนี่ยได้ลิขสิทธิ์บอลเอเชียใช่ไหมส่วน True Vision ก็ได้ลิขสิทธิ์บอลไทยทุกชุดไป
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเริ่มแข่งสิ้นเดือนนี
1: ้ครับ
0: ก็เดี๋ยวมันจะคาบเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะเตะจนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนใช่ไหมรอบชิงเนี่ยอ่ะก็ตามเชียร์กันได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทีมชาติไทยจบรายการนี้เสร็จลีกเปิดเดือนกันยาแล้วเดี๋ยวปลายเดือนกันยาก็จะมีอาเซียนฟีฟ่าอาเซียนคัพซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่เรารายงานไปว่าอินเดียถอนใช่ไหม
1: ใช่
0: เมื่อวานผมเห็นข่าวแว่วๆนะสองชาติมีชาติหนึ่งอ่ะเป็นบังกลาเทศและอีกชาติหนึ่งเนี่ย
1: ปากีสถาน
0: ปากีสถานมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: บังกลาเทศกับอีกชาติหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วเห็นไหมแต่ชาติหนึ่งมีบังกลาเทศที่เขาจะมาแทนนะ
1: อ
0: ินเดียเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแล้วจะชาติไหนมาแทน
1: โอเค
0: ครับผมประมาณนี
1: ้ครับก
0: ็ครบทั่วน้องวันนี้
1: ใช่
0: ครับผม
1: ตามมาเชียร์ฟุตบอล
0: เด
1: ี๋
0: ยวพรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยไปเยือนก่อนนะย้ำว่าไปเยือนก่อนที่จันเบซาสองทุ่
1: ม
0: ก็ชมถ่ายทอดสดได้แล้วก็บรรยายสดทางก้าวกาด้วยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์กลับมาเจอกับผมและเบนใหม่ในเกาะกระแสกีฬาไทยตอนเที่ยงครึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋ง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์17-22สิงหาคมเปิดตลาดดึงลงทุนยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-20สิงหาคมและเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง20-22สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศโดยรัฐบาลมุ่งใช้การเยือนครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนชัยชนกหารือกองทุนดีอีเปิดรับอีเวนต์ไทย AI Passport เริ่มลงทะเบียน31สิงหาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวไปหลังประชุมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่ามาประชุมคณะกรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการรายงานการดำเนินการปี69และให้ดำเนินการปรับปรุงแผนระยะยาวให้ชัดเจนว่าปี70-74ประเทศจะเห็นอะไรโดยสิ้นเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมอีกครั้งทางนี้ปัจจุบันฐานะกองทุนมีเงินอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทมีแนวทางชัดเจนขึ้นปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐาน EEC ส่วนการคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ใน 1-2 วันนี้จะแถลงรายละเอียดจะมีอีเวนต์เปิดตัวทางการ28สิงหาคมซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและเปิดให้ลงทะเบียน31สิงหาคมซึ่งเกณฑ์คืออายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนไม่ได้ไปไหนทำตามอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการโครงการไทย AI Passport ข้าราชการประจำสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการพลพีวรสิทธิ์สั่งนายอำเภอพังงานกลางห้องประชุมตั้งคณะกรรมการสอบหลังหนึ่งเป้าหมายนอมินีรู้ตัวปิดประตูหนีก่อนบุกตรวจนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านนอมินีโดยทันทีที่เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเกาะพังงานได้ประชุมหารือร่วมกันกับนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพังงานซึ่งพร้อมกันกับนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายชวลิตโรจน์รัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกอภิชาติจันสำเร็จผู้กำกับการสภ.พังงานพันตำรวจโทสภาจิตหลังจากที่ได้เข้าตรวจค้นภายหลังจากที่ได้มีการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพังงานนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพังงานนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพลเพียวระบุว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังเกาะพังงานด้วยตนเองเมื่อ 2-3 ตื่นที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงจึงมาติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งเห็นข้อมูลแล้วว่านิติบุคคลที่เป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด104บริษัทถือครองที่ดินทั้งหมด124แปลงจะมาตรวจสอบทุกบริษัทและทุกแปลงที่ต่างชาติถือครองโดยผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จับเจอร์มี่โดกูปีกทีมชาติเบลเยียมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก5ปีส่งผลให้เจ้าตัวจะอยู่ค้าแข้งในถิ่นเอเจนต์สเตเดียมไปจนถึงปี2031โดยดาวเตะวัย24ปีย้ายจากแรนส์มาอยู่ในถิ่นเอเจนต์สเตเดียมเมื่อปี2023ก่อนจะพัฒนาขีดความสามารถจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแนวรุกริมเส้นที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกฝากผลงานลงสนามไปแล้ว131นัดยิงได้22ประตูพร้อมกวาด5ทรอฟี่แชมป์เมเจอร์ระดับสโมสรนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่นที่สามารถขยับไปเล่นฝั่งขวาหรือหุบเข้าตรงกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกาลาตาซารายปฏิเสธข้อเสนอ130ล้านยูโรจากอัลฮิลาลที่หวังขอซื้อโอซิเมนฟลอเรียนพลาเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวชื่อดังจาก Sky Sport เยอรมนีรายงานว่ากาลาตาซารายได้รับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลถึง130ล้านยูโรสำหรับการขอซื้อตัววิกเตอร์โอสเมนกองหน้าตัวเก่งของทีมโดยดีลดังกล่าวถูกยื่นผ่านตัวกลางที่ดำเนินการเป็นตัวแทนให้กับอัลฮิลาลสโมสรมหาเศรษฐีแห่งซาอุดิโปรลีกโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยเสนอราคาด้วยวาจาเท่านั้นอย่างไรก็ตามกาลาตาซารายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะเจรจาในขั้นตอนนี้และไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดโต๊ะพูดคุยเพื่อปล่อยตัวหัวหอกวัย27ปีรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับสถานีวิทยุของสมท.กลับมาพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับรายการ Motor In Trend ครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์อยู่ในห้องส่งนะครับจัดรายการสดร่วมกับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับผมรายการว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเกี่ยวกับการเดินทางการสัญจรต่างๆนะครับใครมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เส้นทางนะครับหรือมีปัญหาการใช้เส้นทางก็แจ้งกันได้นะครับเราจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะแสดงความคิดเห็นสอบถามนะครับเรื่องราวการใช้รถยนต์นะครับปัญหาการใช้รถยนต์เจอปัญหาอะไรมาจะต้องซ่อมจะต้องดูแลยังไงก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หมายเลขที่ใช้4689899นะครับคือหมายเลข SMS ที่ใช้ติดต่อกันและนอกจากนั้นตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง YouTube นะครับก็มีข้อความทักมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวคุณณัฐสรทักมาสวัสดีพี่เจมพี่เบนซ์นะฮะเป็นรายการจับกระแสกีฬาไทยอ๋อของ Motor In Trend ยังไม่ไลฟ์นะครับสักครู่นึงสักครู่นึง
6: มาแล้วนี่มาแล้วยัง
5: เป็นจับกระแสกีฬาไทยไลฟ์สดอยู่นะสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนะครับทั้ง4689899ส่งเข้ามาได้เลยนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการใช้รถยนต์นะครับส่งเข้ามาได้หรือจะสอบถามก็ได้ว่ารถรุ่นไหนเป รียบเทียบกับรุ่นไหนเป็นอะไรยังไงนะครับวันนี้เมื่อวานนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะครับเราส่งเสียงมานะครับถึงเรื่องราวของปัญหาต่างๆในวงการยานยนต์นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่นะครับ Lexus วันนี้พี่โจมีอีกหนึ่งข่าวเรื่องของการเปิดตัว Honda
6: Honda Super One
5: ครับ
6: นะครับรถที่เคยคุยกันไปแล้วแหละเรื่องคันเล็กๆนะคันเล็กไซส์เล็กนะครับประมาณไหนดีวะมินิอะไรนะมิลล่าประมาณรถไซส์แบบมิลล่านะ
5: เคคาน
6: ะครับประมาณไซส์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็น Honda Super One
5: ครับ
6: ที่โชว์อยู่ในงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปก็มาโชว์แล้วที่บอกโชว์แล้วก็ไม่ขายนะครับเราได้โควต้า30คันเท่านั้นเองนะในบ้านเรานะคร
5: ับ เป็นรถที่ประกอบญี่ปุ่นนะครับ
6: เป็นประกอบญี่ปุ่นใช่
5: ไม่ได้ประกอบอินโดนะคันนี
6: ้คุณจะได้ยังไงก็แล้วแต่ว่ามันเข้ามาเนี่ยภาษีมันศูนย์อยู่แล้วไง
5: ครับ
6: นะครับเพราะว่ามันเข้ามามันก็เงื่อนไขภาษีรถไฟฟ้าเข้าได้อยู่แล้วนะครับแต่โควต้าน้อยนะฮะแล้วก็ได้แค่30คันเท่านั้นอินโดได้เยอะนะอินโดได้เป็นร้อยนะครับ
5: ครับ
6: นะครับก็คงทยอยมาเรื่อยๆนะผมไม่ทราบว่าเขาจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่วันนี้เขาเปิดตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเท่านั้นเองนะครับ
5: ครับ
6: ไม่ได้ไปงานซึ่งก็มีรายละเอียดมาครับมาให้ดูนะว่ามันยังไงนะเดี๋ยวนะมันแบบ
5: เขาเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะพี
6: ่เมื่อวานเขาให้ถ่าย
5: เมื่อวานเขาให้ถ่ายเอาแต่ยังไม่เปิดตัวราคาเอาราคาก่อน990,000 บาท
6: นะครับ990,000 บาทนะ
5: ครับ
6: แล้วก็เป็นรถขนาดเล็กถ้าสาวก Honda เนี่ยน่าจะชอบนะแล้วก็มาไปมีชุดแต่งมูเก้นจริงๆต้องออกเสียงว่ามูเก้นนะครับมูเก้นในภาษาญี่ปุ่นคือ Infinity นะครับ
5: แปลว่า Infinity
6: ครับมูเก้นนะครับไม่ใช่มูเก้นนะใครออกเสียงมูเก้นนี่คุยกันได้ในหมู่คนไทยได้แต่ถ้าญี่ปุ่นเขาต้องมูเก้นครับ
5: ครับผม
6: ก็
5: เป็นรถไฟฟ้าที่ชาร์จ1ครั้งนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Honda เลยเนี่ยบอกว่าวิ่งได้นะครับวิ่งได้253กม.ตามมาตรฐาน NEDC
6: ครับ
5: นะครับ
6: 200กว่ากมเนี่ยนะซัดพวดเดียวจะหมดเอานะ
5: NEDC ด้วย
6: มัน NEDC เนี่ยมาตรฐานที่ต่ำสุดแล้ว
5: ครับหมายความว่าคือสมมติตัวเลขอย่างเงี้ยเราจะต้องหักลบไปประมาณสัก 30% ละ
6: แล้วแต่คนขับพี่แล้วแต่คนขับแล้วก็ขับแบบปกติทั่วๆไปนะ
5: ครับ
6: ก็30แต่ถ้าแบบว่าเท้าหนักหนักคิดว่ามันเอามาขับสนุกสนุกคือสาวกคนหน้าต้องเป็นแบบนี่นะนักซิ่ง
5: นักซิ่ง
6: อาจจะเหลือสัก150
5: ครับ
6: นะ
5: ฮะ150เองเหรอ
6: โอ้โหนี่253เองนะ
5: ครับ
6: 253กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มนะครับ1ครั้งนะครับ NEDC เนี่ยแล้วก็ได้แค่30คันจุดเด่นก็คือมีบูทโหมด
5: บูสต์โหมดอัตราเร่งเพิ่มอัตราเร่งเหรอครับ
6: ขับอยู่กดบูสต์โหมดปุ๊บเข้าไปอีกหมดเร็วขึ้นไหม
5: ใช
6: ่เหลือถึง150ไหม
5: ไม่ถึง
6: นะครับแล้วก็กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่70กิโลวัตต์เท่านั้นแรงบิด162นิวตัน
5: ครับ
6: แปลว่าขับยังไงก็ไม่แรง162
5: เป็นรถที่เน้นความน่ารักอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่ใช
5: ่เน้นความน่ารักเหมือนแบบชิคๆยูนิค
6: บ็อกซี่เล็ก
5: ใช่ล้อ15นิ้วนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED ไฟหน้าเป็นแบบทรงกลมแล้วก็กระจังใหญ่ๆรูปทรงเป็นแบบบ็อกซี่นะครับจริงๆรถคันนี้ควรจะเป็น2ประตูนะแต่พอเป็น4ประตูแล้วมันก็เลยดูแบบ
6: แล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเอาข้อมูลจากไหนเคยถาม Honda นะถามบ่อยมาก Honda ว่าทำไมคุณมีรถ2ประตูแต่คุณไม่ทำเขาบอกว่าจากผลการรีเสิร์ชแล้วเนี่ย
5: คน
6: ไทยชอบรถซีดานมากกว่าผมไปถามใครมาไปถามที่ไหน Honda Civic 3ประตูทุกวันนี้ยังแพงอยู่เลย
5: เขาอาจจะถามผมว่าเขาถามฐานลูกค้าที่ซื้อรถ Civic อ่ะกับ Accord ไงซึ่งฐานลูกค้ากลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มที่ใช้รถ Civic
6: แล้วก็เอาอย่าง Civic Coupe อย่างเงี้ย
5: ทุกวันนี้ตายราคาดี
6: Civic Coupe นี่ราคาดีกว่า
5: Civic
6: FD นะ
5: ใช่
6: FD เนี่ยว่าขายดีๆรถขับดีๆอ่ะ
5: คู
6: เป้แพงกว่า
5: แพงกว่าแล้วขับดีกว่าด้วย
6: เออแล้วก็บ้านเราขายคูเป
5: ้ครับ
6: มาเลเซียขาย EK9 ก็คือ3ประตูตาโต
5: ครับ
6: 2ประเทศเนี้ยไม่เหมือนกัน
5: ไม่เหมือนกันไม่มีเราไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไร
6: เรามีคูเป้คนขับคูเป้ไปเที่ยวฝั่งนู้นโอ้โหเด็กฝั่งนู้นเห็นแล้วอยากได้
5: ใช่
6: ไอ้เด็กฝั่งนี้เห็นฝั่งนู้นเห็นโอ้โห Civic EK9
5: น่าใช้มาก
6: เราอยากใช้คือไม่มีความพอดี
5: ครับ
6: ก
5: ระหว่างการตลาดที่

0: ที่แบบสนุกดีฮอนด้า
1: ก็ไม่รู้ว่า30คันนี้น่าจะมีเจ้าของหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นเจ้าของบ้างก็ตอนนี้ก็โปรนะครับถ้าใครจองทันนะตอนนี้มีดอกเบี้ย 1.69%
0: ครับ
1: ฟรีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ขยายการรับประกันลด5ปีหรือ 140,000 กิโลเท่านั้นนะครับรับประกันแบตเตอรี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนของระบบ EV เนี่ย8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตร
0: ครับ
1: นะครับใครที่สนใจ EV คันเล็กๆแล้วก็เป็น Honda ดูแล้วมันแบบว่าชั้นนี่มัน1ในตองอูก็ไปลองต่อแถวดูนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะจองได้อีกจองอีกจองอีกแต่ว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่ทราบนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยจริงๆคาดการณ์ว่าทะลุล้านนะแต่ก็1
0: พอมีคนคาดการณ์ว่าทะลุล้านปุ๊บแฟนๆสาวคนว่าก็โวยเลยเพราะว่าราคาที่ Honda
1: ไม่มันวิ่งได้น้อยพอวิ่งได้น้อยเนี่ยแบตเตอรี่มันเล็กวิ่งได้น้อยมอเตอร์มันแรงมันน้อยเนี่ยขายเป็นล้านก็เรียบร้อยเลยครับนี่ได้รถจีน2คันนะ
0: อ่ะใช่ใช่
1: ใช่ก็ลองคิดดูนะใครจะซื้อก็ว่าไปส่วนผมตังค์ไม่พอตังค์พอก็อาจจะคิดเยอะด้วยวิ่งได้น้อย
0: ครับ
1: นะ
0: มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาถามนะครับ2 หนึ่งคำถามแล้วก็มีทักทายเข้ามาทาง YouTube เอาเลยมั้ย
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะครับอันดับแรกทาง YouTube นะครับพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับพี่บ่าวนนท์ไทยครับนะครับแล้วท่านผู้ฟังอีกท่านนึงส่งเข้ามาทาง4689899นะครับสวัสดีครับรบกวนพี่ๆเปรียบเทียบรถไฟฟ้า2ยี่ห้อในด้านความคุ้มค่าแบตเตอรี่ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทระหว่างแจคู SEV 579,000 บาทกับ Dipol Neo Q05599,900 บาทด้วยครับรถคันแรกใช้เดินทางไกลขอบคุณครับ
1: โอ้โหเดินทางไกล
0: รถคันแรกด้วยรถไฟฟ้าคันแรกด้วยใช้เดินทางไกลด้วย
1: ไอนีโว่คิวนี่05เนี่ยน่ารักนะส่งน่ารักเจคู่ราคาพอๆกันนะครับถ้าใช้เดินทางไกลจริงๆรถมันวิ่งได้เดินทางไกลประเทศเราไม่ได้ใหญ่มากไปได้หมดแหละรถอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแล้วสองตัวเนี้ยระยะทางไม่หนีกันมันก็ต้องไปกองรวมกันในจุดชาร์จเดียวกันหมดอะครับ
0: 300กว่าโลหมดอะ
1: เทศกาลก็ลำบากนิดนึงท่านเองแต่ปกติก็ไปได้ตลอดไปได้หมดแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนใช้รถไฟฟ้าเอ้ยคนยังไม่เคยใช้อะนะหรือว่าใช้รถน้ำมันแล้ววางแผนการเดินทางนิดนึงไปได้หมดแล้วแต่พี่ชอบเลยครับคู่นี้แต่ถ้าเป็นผมนะคู่นี้นะผมเลือกเจคู่คู่นี้ถ้าต้องเป็นคู่นี้นะเพราะว่าดีพอก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่คือจริงๆถ้าเกิดมีตัวอื่นผมอาจจะเลือกตัวอื่นนะแต่ถ้าคู่นี้ผมถ้าต้องจำเป็นต้องคู่นี้ผมออกเจคู่อ่ะพี่มองไปพี่พูดสิพ
0: ี่
1: ไปจัดรายการวิทยุพี่ไม่ต้องนั่งมอง
0: ผมก็มองแล้วผมก็ตัดสินใจแต่ผมตัดสินใจแตกต่างกับพี่โจ้นิดหนึ่งครับ
1: ครับ
0: พอด้วยเงื่อนไขรถคันแรกเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะ
1: ใช่
0: ด้วยเงื่อนไขรถคัน
1: แต่ว่าคือโจทย์พี่เขาบอกว่าเขาต้องการ2คันนี้ไง
0: ถ้า2คันนี้จริงๆ
1: คือสมมุติถ้าพี่จะไปบอกว่ารถคันแรกพี่ไปไฮบริดไหมมันก็ใช่
0: มันยังคือการเปลี่ยนวิถีจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าเลยนะอาจจะต้องปรับตัวสักพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าต้องเดินทางไกลเนี่ยถ้าพี่ต้องเดินประจำเส้นทางเดิมเนี่ยโอเคไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพี่จะรู้ว่าจุดชาร์จอยู่ตรงไหนบ้างนะครับยังพอวางแผนได
1: ้
0: ใหม่ๆเอาละมันฉุกละหุกครูคลักทุกคนนะครับแต่พอปรับตัวไปได้สักเดือนนึงก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรจอดตรงไหนได้เติมตู้ชาร์จไหนดีคนน้อยอะไรก็จะวางแผนได
1: ้เวลาแถมไอ้ตู้ชาร์จบอชาร์จอะไรที่บ้านเนี้ยคิวมันนาน
0: ครับการติดตั้ง
1: ก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยฉันจะเลี้ยวเข้าบ้านได้เลยก็ต้องแวะไปชาร์จไฟพรุ่งนี้จะได้เดินทาง
0: หรือจะชาร์จที่บ้านก็ต้องดูเรื่องของที่บ้านมีที่พักเป็นบ้านเดี่ยวหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นบ้านแฝดก็แล้วก็เรื่องของการติดตั้งเนี่ยกำลังไฟเพียงพอไหม เดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านบ้านแฝดเยอะๆเนี่ยเวลาจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีข้อไม่ข้อพิพาทกับเขาเรียกอะไรนะนิติ เรื่องของกำลังไฟการติดตั้งกำลังไฟเครื่องชาร์จใหญ่ๆเนี่ยบางนิติเนี่ยไม่อนุญาตนะล
1: ิ
0: ม
1: ิ
0: ตกำลังไฟมันโหลดแล้วมัน
1: ไปดึงบ้านอื่นคร
0: ับ หม้อแปลงที่เขาหม้อแปลงรวมอ่ะมันไม่เพียงพอ
1: เขาไม่ได้เตรียมไว้
0: เขาไม่ได้เตรียมพอ
1: ก็ต้องเป็นหมู่บ้านที่
0: เขาต้องขยายกำลังไฟใช่ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วย
1: แล้วไม่ใช่แค่ซื้อรถสมมติเขาแถมให้ก็จริงนะ
0: ครับ
1: มีแถมบอชาร์จให้

0: ที่บ้านเงี้ย
1: ครับ
0: ถึงเวลาพี่ต้องไปคุยกับไฟฟ้าไปคุยอะไรมาเสียตังค์อีกหลายตังค์นะ
1: อ่าใช่ต้องมีการติดตั้งสายสามเฟสอะไรเงี้ยต
0: ่อให้แถมชุดนี้ให้ก็ต้องเตรียมตังค์อีกเสียเงินเพิ่มอีก
1: ครับก็หลักๆก็ประมาณสัก 20,000 มั้ยค่าติดตั้งเฉลี่ยประมาณมีตั้งแต่หมื่นกว่าจน 30,000 กว่า
0: ไม่ใช่อันนั้นแค่ตัวติดพี่อันนั้นแค่ตัววอร์ช
1: ั่นอ๋อๆถ้าทั้งระบบ
0: เวลาพี่ต้องไปคุยกับไฟฟ้าพี่ต้องไปขอนู่นขอนี่มาเนี่ยอันนี้เป็นเงินทั้งนั้นเลยนะ
1: ประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: ต้องมี 30,000
1: ล่าสุดประมาณ 30,000
0: ไม่รู้นะล่าสุดเท่าที่ทราบอ่ะไม่มีน้องที่ติดอ่ะ 30,000 แต่น้องอีกคนนึงซื้อเจคู่มาเจคู่ซิกอันนี้ชาร์จฟรีมันได้โปรโมชั่นชาร์จฟรี
1: ครับ
0: คือจอดบ้านพี่ชายแล้วชาร์จฟรีตลอดไม่เอารถกลับบ้านเลยจอดรถที่บ้าน
1: แล้วใครใช
0: ้ตัวเขาใช้ไงแต่มาจอดบ้านพี่ชายชาร์จบ้านพี่ชายผมก็เลยเอ๊ะรถคันนี้เขา
1: ไม่เอาดีอย่าตลกดิพี่ตลกนี่ไม่ได้ดิผมก็งง
0: ชาร์จฟรีตลอดผมเฮ้ยดีจัง
1: คือถ้า2คันนี้ดิฟเพากับเจคูนะ
0: คือถ้าโจทย์มา2คันเนี้ยผมให้เจคูแต่ถ้าเกิดว่าเลือกอันอื่นได้เงี้ยผมอยากให้พี่เลือก
1: อันอื่นก่อน
0: สักคัน
1: ครับ
0: มีบ้างไหมเงี้ยถ้าไม่มีก็เล่นได้ครับได้ทั้งคู่แล้วแต่ชอบตัว Q05 ก็น่ารักดีทรงก็น่ารักดี
1: ใจผมมันอยากจะเชียร์ไปซีไลออน6มากเลย
0: ซีไลออน6เป็น DMI เป็นไฮบริด
1: ซูเปอร์ไฮบริดนะฮะ
0: ซูเปอร์ไฮบริดใช่
1: คือพอบอกว่าด้วยต้องเดินทางไกลแล้วเนี่ยผมห่วงเรื่องของการชาร์จจริงๆนะครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้มันดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมขึ้นเยอะมีอย่างปตท.ก็สร้างใหม่แบบ
1: ครับสถานีชาร์จจะเพิ่มขึ้นละ
0: ดีขึ้นเยอะ
1: เพิ่มขึ้นละนะครับแต่ว่า
0: แต่วินัยของคนใช้ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: ถึงเวลาไม่มาชักปลั๊กออกต่อให้เราดึงปลั๊กออกเองได้มันก็ไม่มีที่เสียบเข้าไปให้เราชาร์จไง
1: ครับ
0: นอกจากข้างๆมันว่างแล้วสายมันถึงเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้ไปทะเลาะกับเขาทำไม
1: สายไม่ถึงอยู่แล้วสายมันข้างๆบางทียังไม่ถึงนะอ่ะผมอย่างพี่เจ้าบอกถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆนะ
0: คู่นี้โจทย์ก็คือคู่นี้ไง
1: ไม่อยากเลือกเลยแต่ก็ต้องเลือกแกคู
0: ่โถ่
1: มันไม่อยากเลือกจริงไงนะครับอ่ะ
0: ลองดูครับพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็นอกจากวันนี้ใช่ไหมที่มีการเปิด Honda นะครับอย่างเป็นทางการพร้อมราคาก็มี Lexus เราคุยไปแล้วนะเมื่อวานนะครับแล้วก็มี Cherry
1: ครับ
0: จีรี่มีจีรี่เปิดอีกหนึ่งคัน
1: เดี๋ยววันที่
0: 18นี้จะเป็นทดสอบแล้วเดี๋ยวก็จะมากลับมาคุยให้ฟังนะ
1: เมื่อวานเราไปลองขับเชอร์รี่
0: คิว
1: ครับ
0: นะครับเชอร์รี่คิวก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะรายละเอียดเนี่ยอยู่ในเส้นทางยานยนต์แล้วก็โจเจี๊ยบการันตีมีให้ดูแล้วนะครับ
1: ฝากดูโจเจี๊ยบการันตีด้วยครับ
0: ได้เลย
1: ครับได
0: ้ก็ขับไม่ได้เยอะไม่ได้ไกลมากมายนะครับสำหรับเชอร์รี่คิวนะเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ
1: ครับ
0: ขนาดกลุ่มเดียวกับที่พี่เขาถามเมื่อกี้เลย
1: ใช่
0: อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับ 400,000 500,000 นี่แหละตัวท็อป519
1: เฮ้ยแต่ไซซิ่งเนี่ยจะเล็กกว่าแจ็คคูนะ
0: เล็กกว่าแจ็คคูก
1: ็เล็กกว่า
0: คิวไงเล็กกว่าคิวก็เท่ากับมันคิวคิวอะไรนะคิว
1: เท่ากับไอ้นี่จีรี่ EX2
0: ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ย Q05 เลยเท่ากับ Q05
1: อ๋ออ่าอ่าอ
0: ่านะครับก็คันนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยรถไฟฟ้าในกลุ่มเนี้ยเวลานั่งเนี่ยช่วงล่างมันจะมีจ
1: ัง
0: หวะที่ยูไอของมัน
1: ครับ
0: ถ้าเราขับอย่างกลุ่มนี้เนี่ยผมให้ถ้ารถกลุ่มนี้นะ 400,000 ต้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมให้จีรี่ EX2 เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: พอเชอร์รี่คิวบอกว่าเขานี่คือซิตี้ EV ก็คือเขาบอกว่าเขาอะคิวเกินคาด
1: ผู้มาใหม่อะขอท้าชนอะ
0: คือต้องการมาท้าชนผมบอกจีรี่เขาทำมาดีมาก
1: ครับ
0: แล้วรถเขาดีแล้วเขาขับดี
1: ครับ
0: อาการย้วยมีแน่นอนราคานี
1: ้ครับ
0: แต่นู่นนะครับประมาณ110-120ซึ่งเริ่ม
1: ถึงจะเริ่มอันนั้นหมายถึงจีรี่นะ
0: ออกอาการนะออกอาการนะคุณมุ้นเราวิ่งธรรมดาอย่างเงี้ยไม่เป็นไร
1: ครับ
0: นุ่มนวลดีภายในจีรี่ EX2 สวย
1: ครับ
0: พอวันนั้นผมขับบนทางด่วนตามพี่เจี๊ยบเนี่ยเริ่มสัก100หน่อยๆเงี้ยเริ่มมีอาการ110ขึ้นไป120เริ่มแบบวิวๆเลย
1: พี่อย่าเรียกว่าตามเนี่ยพี่ใช้คำว่าพี่ไล่ผมอยู่อ่ะผมหนีพี่อ่ะ
0: แล้วพอมาขับเชอร์รี่คิว
1: ครับ
0: เชอร์รี่คิวเมื่อวานนี้ขับมาพอ70กว่าเท่านั้นแหละออกอาการมา
1: ผมขับพี่โจนั่งหันมาดูผมว่าขับให้มันดีๆหน่อยไม่ได้ไง
0: จะขับเร็วไปไหนเนี่ยเฮ้ย
1: ผมขับปกติความเร็วดูหน้าปัด77กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แล้ว
1: มือผมรีดดิ้งมากไม่มีการ
0: รู้สึกว่าแบบ
1: สายขวาเลย
0: แบบว่าเรารู้สึกเหมือนรถมันเร็วมาก
1: ครับ
0: มันไม่ได้
1: ช่วงล่างมันค่อนข้างนุ่มแล้วก็อาจจะกระพือนิดนึงถ้าความเร็วเกินสัก
0: มันมาเร็วไปแต่ว่ามันก็ในตัวมัน

0: ก็จะมีความน่ารักคือกลุ่มรถเนี่ยขายผู้หญิงเลยออกแบบมานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไว้
1: มีลูกเล่นเยอะมากนะครับ
0: มีลูกเล่นที่หน้าจอมีใส่สามารถใส่พวกแบบ
1: สามารถ
0: พ
1: ูด
0: ได้นู่นนี่นั่นได้แล้วก็พูดออกมาได้พูดออกมาจากในรถได้นะครับ
1: คือแต่ว่าต้องภายใต้เงื่อนไขคือเวลารถจอดอยู่เฉยๆนะครับห้ามล้อขยับนะ
0: สมมติ
1: จอดติดไฟแดงอยู่เงี้ยแล้วมีรถคนอื่นเขาจะเปลี่ยนเลนขอเข้ามาเงี้ยเราสามารถที่จะกดสวิตช์แล้วบอกเขาได้เลยว่าไปก่อนได้เลยครับเขาจะมีเสียงที่ทำไว้สำเร็จรูปเนี่ย
0: มันมีข้อความที่สำเร็จรูปไว้ให้
1: ครับเป็นเสียงสำเร็จรูปไว้ให้
0: สำเร็จรูปไว้ให้แล้วก็มีเสียงพวกรถไฟ
1: เสียง
0: ต่างๆเนี่ยอะไรเงี้ยมีพวกนี้มีไว้ด้วย
1: เสียงช้างร้อง
0: เราสามารถกดเองได้ด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับก็กดเองพูดได้เงี้ยเวลาเจอแบบขอเบอร์หน่อยได้ไหม
1: ไม่ใช่ดิ
0: ไม่ได
1: ้หรือแบบเอาพี่เชิญก่อนเลยครับอะไรเงี้ยก็ได
0: ้ก็ได้อันนี้ก็เป็นลูกเล่นหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าคนอื่นยังไม่มีนั่นเอง
1: คือยังไม่มี
0: แล้วก็เรื่องของหน้าจอใช้โหมดนู่นนี่นั่น
1: ครับแล้วก็การเปิดฝากระโปรงหน้ากับฝากระโปรงท้ายนะครับสามารถที่จะเอากุญแจไว้ในกระเป๋านะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องเตะต้องอะไรตอนนี้ไม่ต้องละสำหรับคันนี้นะครับเดินเข้าไปใกล้ๆในรัศมีไม่เกินสัก3ฟุตเนี่ย
0: นี่คือฝาท้าย
1: ฝาท้ายนะครับถ้าไฟสังเกตพอไฟมันกระพริบ2ครั้งตึ๊ดตึ๊ดเราถอยออกมาได้เลยให้พลัสสมีฝากระโปรงเปิด
0: ถอยมาเก้าหนึ่ง
1: ครับประตูไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติครับ
0: อันนี้คือฝาหลัง
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาปิดเนี่ยก็เป็น
1: ต้องใช้มือนะ
0: แต่ว่าใช้รีโมทไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: ป
1: ิ
0: ดครับ
1: ส่วนฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดแบบอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับ
0: ไม่ได้เดินเข้าไปก็ต้องกดปุ่ม
1: กดปุ่มสองที
0: กดที่รีโมทสองครั้งดับเบิลคลิก
1: ครับ
0: ไอเปิดปุ่มเปิดฝาท้ายเนี่ย
1: ครับ
0: รีโมทตัวเดียวกันเนี่ยกดปุ่มเปิดฝาท้ายหนึ่งครั้งม
1: ัน
0: จะเปิดฝาท้าย
1: ครับถ้ากด2ครั้ง
0: ถ้ากดดับเบิลคลิก2ครั้งมันจะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้า
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กดปิดก็เหมือนกันกดปิดปุ๊บมันก็ปิดดับเบิลคลิกมันก็ปิด
1: ครับ
0: แล้วก็มีปุ่มที่เปิดด้านข้าง
1: อยู่บริเวณแก้มด้านขวา
0: เหมือนปุ่มไฟเลี้ยวอ่ะ
1: ครับอยู่ตำแหน่งไฟเลี้ยว
0: กดตรงนี้ปุ๊บ1วินาทีค้างไว้ปึ้งมันก็เปิดเองได้
1: ฝากระโปรงหน้าก็จะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะปิดก็กดปุ่มตรงนี้มันก็ปิดได้ด้วยออโต้นะครับไม่ต้องเอามือไปกด
0: แล้วก็คือเปิดปิดจากในรถ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นเพิ่มความสะดวกสบายไว้ใช้งานเก็บข้าวเก็บของเนี่ย
1: และไอ้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นกล่องเก็บของที่เป็นพลาสติกนะครับขนาด70ลิตรแล้วก็ข้างในเนี่ยมีรูระบายน้ำมีจุกยางปิดเอาไว้ในกรณีที่สมมุติเราไปไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็แช่น้ำเย็นๆเอาไว้นอกรถไว้ใต้ฝากระโปรงหน้าอย่าง
0: น
1: ี้ได้
0: ผมถามวิศวะกินน้ำทำไง
1: ก็ต้องจอดรถลงไปกินผมถามเอ้าสมมติซื้อใครจะซื้ออาหารทะเลสดๆจากบางแสนกลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมผมถามวิศวะนะคุณนิวเมื่อวานคุณนิวก็บอกลองแล้วพี่ตอนทดลองก็ลองแล้วซื้อกุ้งซื้อปูจากบางแสนเอาน้ำแข็งใส่กันมาประมาณ2ถุงน้ำแข็งยูนิตแล้วก็ซื้อปูซื้อกุ้งกลับมาแล้วก็เอาน้ำแข็งโปะไว้ถุงนึงข้างบนแล้วก็จากบางแสนกลับเข้ามากรุงเทพพอเปิดฝาดู
0: ละลายหมดเลย
1: ไม่ละลายอย่าไปว่ารถเอ๊รถเท่าดีไม่ได้ละลายมากสักเท่าไหร่นะครับก็ยังสดอยู่เหมือนเดิม
0: แค่แบบใช้เป็นกล่อง
1: กล่องเก็บความเย็นได้
0: แต่ไม่ใช่กลังโฟมไม่ใช่
1: แบบนั้น
0: ไม่ใช่กระติกน้ำแข็ง
1: ไม่ใช่
0: แต่ว่าได้อยู่
1: ข้อดีของมันคือพอเสร็จแล้วเนี่ยเอาของออกแล้วเนี่ยสามารถฉีดน้ำล้างได้เลยไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะเข้าไปโดนระบบไฟหรืออะไรต่างๆเพราะเขาซีลทุกอย่างเอาไว้ค่อนข้างดี
0: ก็จัดว่าดีนะ
1: ครับ
0: อันนี้จัดว่าดีนะ
1: แล้วก็อีกอันนึงที่ถือเป็นจุดเด่นลูกเล่นของเขาก็คือบริเวณเบาะนั่งแถวที่2เนี่ยครับใต้เบาะนั่งเนี่ยใต้ขาเราเนี่ยนะครับเขาจะทำเอาไว้เป็นช่องเก็บของนะครับ
0: ก็สามารถเอาของยัดเข้าไปใต้เบาะนั่งได้
1: อาจจะเป็นกระเป๋าเอกสารกระเป๋าคอมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณลงต้องรองเท้าได้หมดนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเขาจะมีผลิตเป็นลิ้นชักสำหรับแบบนี้เลยไซส์ที่เข้ากับไอ้ช่องว่างตัวนี้เลยขายด้วย
0: ก็ขายเพิ่มนะลิ้นชักไม่เพิ่มนะไม่มีฟรีนะคร
1: ับ
0: ซื้อเพิ่มนะแล้วก็สาย V2L เนี่ย V2L มีนะมีระบบนี้แล้วก็
1: V2L ก็มีการจากไฟฟ้าม
0: ีโหมดแคมปิ้งเลยนะรถอ่ะเสียบ V2L เอาสายมาใช้เอาไฟมาใช้แต่ว่าสายก็ต้องซื้อนะ
1: ให้ไฟเยอะมากนะฮะ 6.6 กิโลวัตต
0: ์คือสายก็ต้องซื้อนะ V2L ก็ต้องซื้อกระบะก็ต้องซื้อนะ
1: ครับ
0: นะโชคอัพก็ต้องไปซื้อใหม่นะ
1: โชคอัพก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าจะเอานุ่มๆจะเอาเฟิร์มๆหน่อย
0: คือถ้าเป็นคุณสวัสดีขับหรือว่าเป็นคนขับไม่เร็วขับน้อมแหนมน้อมแหนมไปเรื่อยๆนะ
1: ขับไปจ่ายตลาดขับไปรับส่งเด็กนักเรียนใกล้ๆบ้านอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เร็วไปเรื่อย
1: ๆได้อัน
0: นี้ได
1: ้ดี
0: แต่ถ้าใครที่ชอบผมชอบทรงเนี้ยแต่ว่าผมชอบขับเร็ว
1: อยากไปแคมปิ้งนครนายกหน่อยนึงไม่ได้
0: อยากจะขับเร็วๆเนี่ยคันนี้ไม่เหมาะ
1: คุณ
0: ชอบจริงๆก็ต้องไปเซ็ตช่วงล่างเอา
1: ไปปรับแต่งช่วงล่างให้มันเฟิร์มขึ้นนิดนึงนะครับ

0: แล้วก็รถเนี่ยรถนี่มันพับเบาะได้นะถ้าไม่พับเบาะเนี่ยก็ใส่ของก็370 ลิตรถ้าพับแล้วก็เป็น 1,450 ลิตร
1: ครับ
0: ก็ใส่ได้เยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: มอเตอร์122แรงม้านะครับความจุแบตเตอรี่ก็คือ 41.27 นะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงนะวิ่งได้400กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC
1: ครับ
0: นะครับมาตรฐานเดียวกับที่พูดเมื่อกี้ในซุปเปอร์วันคันนี้400,000เท่าไหร่นะ400,000อะไรนะพี่449,900บาท
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งของซุปเปอร์วัน
1: ครับ
0: วิ่งได้400ซุปเปอร์วันแพงกว่านี้เท่าหนึ่งวิ่งได้250น
1: ะพี่เปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก
0: อ่ะก็จะได้รู้ไงสมมุติถ้าใครจะซื้อซุปเปอร์วันลองมาหันมาดูไอ้คิวนี่ดู
1: แต่นั่นมันรถญี่ปุ่นนะ
0: เดี๋ยวก่อนมินิอ่ะมินิในรถเยอรมันเลยนะมินิอ่ะ
1: ซุปเปอร์เอสพีมินิรถจีน
0: กับผลิตในจีนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพี่บอกจีนเห็นไหม
1: แต่ว่าอ๋อถ้าซุปเปอร์วันผลิตในญี่ปุ่น
0: ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ซื้อดิไอเดียแค่คุยแค่ตรงเนี้ยคันที่หนึ่งกับคันที่สองเนี่ย
1: ซื้ออะไร
0: ราคาเท่ากัน
1: ซื้ออะไรซื้ออะไร
0: ถ้าจะต้องซื้อคันหนึ่งเนี่ยอาจจะซื้ออะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวมันจะซื้อคันหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าพี่ซื้อทุกวันคันหนึ่งพี่ซื้อไอ้นี่ได้สองคัน
0: ก็ต้องซื้อนี่สองคันซื้อไม่เป็นอะไรคันหนึ่ง
1: เฮ้ยไม่ใช่โถ่พี่ก็
0: นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครมองในกลุ่มนี้แต่ถ้าหาความ
1: มีระบบเอดาสนะมีระบบเอดาส21
0: เลเวลนะคร
1: ับ
0: แต
1: ่ว่า
0: เป็นแค่21นี่21ฟังก์ชัน
1: ครับ
0: เลเวล2เอดาสเลเวล2
1: ครับ
0: แต่ที่พูดไปเมื่อวานนี้เล็กซัสนี่เลเวล4
1: ครับคนละเรื่อง
0: เลเวล4นะคือความฉลาดเยอะโหมาก
1: อันนั้นเรียกว่าแบบตัวเทพอ่ะอันนั้นของจริงนะ
0: คันนี้นะเวลาคุณจะชาร์จไฟก็ DC ก็จาก 30% นะ
1: ถึง 80% ใน
0: 16นาทีเท่านั้นนะคร
1: ับผมเร็วก็ถือว่าชาร์จเร็วชาร์จเร็ว
0: แล้วจอใหญ่นะจอใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลย
1: 15.6 นิ้ว
0: เบลเลอร์เลยอ่ะใหญ่มากนะคร
1: ับ แล้วแต่หน้าจอที่ใช้ส่งต่อข้อมูลคนขับขี่อันนี้พี่โจชอบมาก
0: 8.88 นิ้ว
1: นี่
0: ผมแบบมาแห
1: ่ได้วงได
0: ้เลขนี้มันดูแบบมันดูมีมูลค่าไงไม่รู้
1: ได้วงจุ้ยมาก
0: ถ้าเป็นทะเบียนรถ888นี่ราคาเท่าไหร
1: ่ไม่รู้แต่880เนี่ยผมรู
0: ้880ผมได้มาฟรีผมกดฟรีผมกดแล้วฟุกได
1: ้ อ่ะนะครับโดยรวมพี่โจให้กี่คะแนน
0: ให้กี่คะแนนเหรอ
1: ใช่
0: เต็มเท่าไหร
1: ่เต็ม10เลยเอาเต็ม10แต่ขอเป็น5ด้านเลยนะ50คะแนนแต่ละด้านมี10คะแนนด
0: ้านตอบยาก
1: อ้าวก็แล้วแต่พี่เลย
0: ถามมันเป็นข้อดีกว่า
1: ด้านแฟชั่นรูปร่างหน้าตาดีไซน์
0: แฟชั่นรูปร่างหน้าตาดีไซน์เหรอ
1: 10เต็มพี่ให้เท่าไหร่ครับ
0: แฟชั่นรูปร่างภายนอกภายใน
1: แล้วก็กิมมิกลูกเล่นอะไรต่างๆพวกเนี้ย
0: อ๋อรวมพวกนี้ด้วยอ่ะ7อ่ะแล้วอะไรอีก
1: สมรรถนะการขับขี่
0: สมรรถนะการขับขี่เหรอ
1: ครับ
0: 7
1: ช่วงล่าง
0: 5
1: ความมั่นใจบริการหลังการขาย
0: 7อ่ะ
1: 7เหลือเชอรี
0: ่เขาคือใหญ่ตอนนี้
1: เขามา
0: เยอะนะตอนนี้เขามาคือต้องให้
1: แล้วมีโรงงานในไทย
0: ให้เครดิตไม่สิผมให้เครดิตตอนนี้คือเขาใหญ่มากเขามาใหญ่มาก
1: ครับราคาขายต่อ
0: โอ้โห3
1: เต็ม10นะ
0: เต็ม10
1: ไงโอเคนะ
0: EX2 มั้ยอันนี้เอาเรื่องนี้ลอง EX2 มั้ย EX2 อ่ะ
1: เอาได้สิมาสิ EX2 รูปร่างหน้าตาดีไซน์ก่อน
0: รูปร่างหน้าตาดีไซน์พอๆกัน
1: ภายนอกภายในลูกเล่นต่าง
0: ๆรวมภายในลูกเล่นด้วยเหรออ
1: ้าวก็ดีไซน์ไง
0: 8ภายในสวย
1: ครับ
0: ภายในนี่ถ่ายรูปออกมา
1: ครับ
0: ใครเห็นเนี่ยนึกว่าขับซุปเปอร์คาร
1: ์
0: แล้วอะไรอีก
1: การขับขี่สมรรถนะ
0: โหดีกว่าคันนี้เมื่อกี้พี่ให้เท่าไหร่นะ
1: เมื่อกี้พี่ให้7
0: โหคันนี้8
1: ช่วงล่างและการทรงตัวการควบคุมพวงมาลัย
0: เมื่อกี้ให้ละ
1: เมื่อกี้พี่ให้5
0: 6ครึ่ง
1: เฮ้ยจะ7ก็7 6ก็6
0: ไม่มันย้วยตอนนั้นพอมันพอร้อยหน่อยๆเมื่อมันย้วย
1: เดี๋ยว
0: ย้วยแล้วมัน
1: จาวิโรจน์พูดจาไม่เคลียร
0: ์ย้วยแล้วมันนี่ด้วยมันแวะมันเอาผมให้7 6ครึ่งเอา7อ่ะ
1: 7อ่ะบริการหลังการขายความมั่นใจเรื่องอะไรเรื่องบริการหลังการขาย
0: ศูน
1: ย์บ
0: ริการซีเรียสไว้ล่ะ
1: เมื่อกี้พี่ให้7
0: เท่ากัน
1: ราคาขายต่อ
0: ราคาขายต่อดีกว่าหน่อย4
1: นะ สิ่งอ่ะ
0: โอ้พี่รถไฟฟ้า
1: อ่ะผมรวมคะแนนให้นะนะครับ
0: รถไฟฟ้าจะไปขายอะไรแพงได้ล่ะพี
1: ่จาก50คะแนนเต็มนะครับถ้าเป็นตัวอะไรนะเชอร์รี่คิวใช่ไหมครับพี่โจให้คะแนนทั้งหมด26คะแนนครับพี
0: ่ผ่านนะครับ50คะแนน
1: ผ่านมา1คะแนนท่วนนะ
0: ครับก็ถือว่าถือได้เกรด2อ่ะ
1: เกรด1
0: ผ่าน
1: แค่ผ่านน่ะ
0: ครึ่งอ่ะ
1: 26คะแนนอ่ะ
0: เอาเกินครึ่งไง
1: ครึ่งมัน25นะพี่
0: ก็เกินครึ่งวะล่ะ
1: เกินครึ่งมัน1คะแนนนะ
0: 50เป็นได้เกรด2
1: ได้เกรด1
0: เกรด2พี
1: ่
0: เกรด1ต้องต่ํากว่า25
1: ส่วน EX นะฮะได้34คะแนนครับ
0: นะให้จริงๆมันลดมันดีกว่าถ้าในกลุ่มเนี้ยผมบอกเขาเลยเขาถามเนี่ยผมบอกเลยว่า EX2 ทำมาดีมากถ้าคุณจะขายสู้คือคุณต้องมีรถแรกแจกแถมแล้วก็มีอะไรที่เหนือกว่านี้ที่ขายที่มันดูแยบยลกว่านี้เพื่อที่จะดึงลูกค้าจากกลุ่มนี้มา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งผมมีทำเปรียบเทียบไปแล้วนะตรงท้ายคลิปนะครับว่าในกลุ่มนี้รถรุ่นนี้อย่างเชอร์รี่คิวเนี่ยมีเปรียบเจอกับใครเปรียบเทียบอะไรกับใครมีโมหมดละลงไว้มีทำให้หมดแล้วครับ
1: ยืนยันอย่างเป็นทางการทั้งสองแบรนด์ที่เราพูดถึงนี่ไม่ได้ซื้อโฆษณาเรานะครับ
0: เราไม่ซื้อครับ
1: ไม่มีนะฮะ
0: เราไม่ได้แกล้งเขานะ
1: เพื่อความสบายใจคุณผู้ฟังจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาเรื่องแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงมาคุยกันไม่ใช่นะ
0: พี่มีข้อความ YouTube เต็มเลย
1: ได
0: ้คุณพี่สายชนทักเข้ามาต่างประเทศมีกฎหมาย
1: ล้อรถไหมครับ
0: ล้อรถไหมครับผมโดนใบสั่งมาม
1: าบ้าน
0: 5เดือนโดน3ใบแล้วครับล้นนิดๆอือห
1: ือล้อล้นผิดกฎหมายไหมครับพี
0: ่มันมีตัวเลขล้นได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: พี่ลองเสิร์ชดูดิล้นได้เท่าไหร่วันนี้มันมากกว่าเท่าไหร่อันนี้บางทีเนี่ยพอล้นปุ๊บเนี่ยเขาดูด้วยสายตาเราต้องจริงๆเราต้องมีตัวเลขไป
1: สู้
0: ครับพี่บางทีเราพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็โดนไงแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยล้นได้เท่าไหร่
1: เราล้นอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดครับ
0: ใช่เรามีอยู่มันมีกฎหมายกำหนดอยู่ครับเราต้องเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบหาแป๊บนึงคุณพี่สัญอะไรสัญลักษณ์นะครับผมใช้ MGAS ปี18หมุนพวงมาลัยแล้วมีเสียงอึดๆตกหลุมตกอะไรเนี่ยตกหลุมมุดกล้องเล็กน้อยกระเทือนสะเทือนถึงพวงมาลัยผมต้องซ่อมยังไงครับสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้พี่ต้องไปดู
1: เดี๋ยวเอาเรื่องล้อล้นก่อน
0: ล้อล้นมาดิ
1: ล้อล้นแลนแนวซุ้มล้อนะครับตามกฎหมายนะฮะ
0: ออกมาได้เท่าไหร
1: ่ยางและล้อแม็กนะครับเมื่อมองจากด้านบนลงมาต้องอยู่ภายใต้ซุ้มล้อและบังโคลนพอดีห้ามยื่นออกมา
0: ห้ามยื่นออกมาต้องพอดี
1: ต้องพอดีห้ามพ้นตัวถัง
0: อันนี้ก็
1: ดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดพี่ทำตัวถังให้มันโป่งมา
0: ได
1: ้ไม่พ้นนะฮะ
0: ไม่ใช่ไม่พ้นอะไรล่ะได้
1: ได้ไงใช่ไง
0: คือรถที่ล้อล้นๆนะเขาก็จะตีโป่ง
1: มันก็จะไม่พ้นมันก็จะไม่พ้นตัวถังแล้วไงมันก็จะใช้ได้ไง
0: ใช่
1: ใช่นะครับแล้วกฎตำรวจจะบอกก็คุณตีโป่งก็กฎหมายไม่ได้ห้ามตีโป่งนี่ครับบอกว่าห้ามดัดแปลงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดัดแปลงดัดแปลงคือเครื่องยนต
0: ์ไม่การดัดแปลง
1: เผาล้อ
0: ไปเปิดดูในเล่มก็ได้ว่าเล่มมันเขียน
1: กำหนดอะไรบ้าง
0: ดึงซุ้มล้ออะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าแบบนั้นอ่ะมันมีรถทำเยอะนะ
1: ครับเขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วเรื่องการดึงซุ้มล้อนะ
0: แต่อย่างพวกเห็นว่าวีโก้หรือว่าไทเกอร์อ่ะมันจะมีโป่งพลาสติกครอบ
1: ใช่ใช่
0: พอเอาออกกับล้อมันเกินเลยนะ
1: ล้นเลยใช่
0: อ
1: ่
0: าอย่างงี้ก็จะโดนต้องไปใส่
1: ต้องใส่โป่งเอาไว้นะครับมันช่วยอะไรช่วยให้หน้ายางใหญ่ขึ้นแล้วการยึดเกาะถนนมันจะดีขึ้น
0: มันเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มันดีขึ้น
1: ครับมันอาจจะแรงเสียดทานมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นนิดหน่อยละ
0: แต่ว่ามันได้การเกาะถนนที่เพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ใช่
0: แต่ทีนี้เนี่ยมันก็พอไปขัดกับกฎหมายเนี่ยซึ่งผมเองอ่ะผมก็ชอบถ้าเกิดล้อมันล้นได้ผมก็อยากทำ
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีไอ้การล้อล้นเนี่ยข้อเสียมันก็มีอย่างนะ
1: ครับ
0: เวลาไปทับน้ำอะไรหน่อยมันดีขึ้นข้างรถเลยนะ
1: อ๋อข้างรถจะเลอะเลอะง่ายหน่อยนะนี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเราคุยกันเองดำแบบเพื่อนฝูงนะไม่ให้นักจัดรายการวิยุนะผมก็จะบอกไม่ต้องจ่ายหรอกพี่ใบสั่งอะ แล้วถ้าเกิดเขาทวงมาก็บอกว่าก็ไปสู้กันชั้นศาลฮะเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ล้นแบบไม่ได้ล้น
0: มันมี
1: เกินกฎหมายกำหนด
0: โป่งเพิ่มมา
1: เ
0: ราไปถ้าไม่ติดโป่งเย็บอะเขาเรียกมีโป่งเย็บใช่ไหม
1: แต่นี่ผม
0: จะไปดึงออกก็ได้ดึงตัวถังรถออกมาถ้ามันไม่เยอะมาก
1: ผมเป็นนักจัดรายการวิยุผมก็เลยบอกว่าก็ทำตามกฎหมายไปพี่
0: มาของพี่คนนี้บอก MG เนี่ยที่บอกว่าพวงมาลัยมันมีเสียงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เสียงเวลาหมุนเวลาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้ามีเสียงเวลาหมุนเนี่ยหรือว่าเผื่อผมว่าแหลกผมว่าแหลกตัวนี้มันอะไร AS MGS นี่คือตัวไหนพี
1: ่ MGSS
0: ฮะ
1: MG อะไร SS เหรอฮะ
0: AS
1: ฮะ
0: พี่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันไฟฟ้า
1: AS เหรอพี่พิมพ์
0: ผิดหรือเปล่า
1: ฮะ
0: ZS หรือเปล่า
1: เ
0: พราะว่าที่แป้งมันใกล้กัน
1: ถ้าใกล้สุดก็ต้องเป็น ZS ZS ก็ SUV เล็ก
0: ZS มันเป็นไฟฟ้าใช่
1: มั้ยไฟฟ้าครับ
0: แหลกไฟฟ้า
1: อืม
0: แหลกไฟฟ้าแหลกน้ำมันพี่ดูดิผมไม่แน่ใจเลยมันจะตอบลำบาก
1: เยอะ ZS เนี่ย
0: นะครับบางทีถ้าเกิดว่าเรื่องสะเทือนแล้วมันขึ้นมาที่พวงมาลัยมันก็จะเป็นพวกลูกหมากคันชักคันส่งมันก็จะต้องมีหลวมอ่ะพี
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าหมุนแล้วดังอืดๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวมองดูว่าไฟฟ้าหรือน้ำมันก่อนตอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยตอบพี่บ่าวนนทัยบอกว่า MG4 ชนกับตัวไหนได้ครับโหเพียบ MG4 นะครับ
1: มีหลักไฟฟ้าพี
0: ่หลักไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่
1: yes.
0: ถ้ามันหมุนแล้วพวงมาลัยอืดๆเนี่ยมันก็ต้องมีมอเตอร์ที
1: ่ตั
0: วคุมแหลกแล้วก็ถ้าสะเทือนขึ้นมาก็จะเป็นที่ตัวลูกหมากคันชักครับที่มันจะสะเทือนเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาที่พวงมาล
1: ั
0: ย
1: บวกบวกบวกบวก
0: ใช่
1: เสียงประมาณนั้น
0: ลองเช็คร้านช่วงล่างได้ครับพี
1: ่ไ
0: ม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้แต่ถ้าเข้าศูนย์แล้วพี่มีประกันมีอะไรก็ลองเข้าไปดู
1: เข้าศูนย์ได้ครับ
0: MG4
1: ครับ
0: MG4 ก็
1: ชนกับตัวไหนครับพี่ MG4. ชนกับตัวไหนก็ได้พี่เห็นใครไม่ถูกใจพี่อยากชนพี่ชนเลยแล้วเรียกประกันเอา
0: โอ้โหซ่อมยาวเลย
1: ชนกับตัวไหนบ้าง
0: MG4
1: Dolphin ชนในแง่ของถ้ารูปลักษณ์เนี่ยไม่ชนกับใครเลยครับ
0: ผมว่าไม่ถ้าย
1: ูนิคมาก
0: ตกลงพี่จะตอบแบบนี้ใช่ไหมผมได้ตอบด้วยเอาแบบนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: แม่แม่พี่ตอบอ่ะ
0: พอผมจะตอบพี่ก็แบบนี้ไงผมก็เลยจะได้แบบพี่บ้าง
1: แม่แม่ Dolphin
0: Dolphin ใช่นะครับ
1: แล้วอะไรครับ
0: แล้วก็อะไร
1: ไอออน
0: UT
1: ได้ไหม
0: แต่สู้ไม่ได้ออน UT สู้
1: UT เล็กไปหน่อย
0: สู้ไม่ได้ช่วงล่าง MG4 กินขาด
1: ครับ
0: MG Urban MG Urban เหนือกว่าในเรื่องของเทคโนโลยี
1: มันก็ตัวอัปเดตของ MG4
0: ใช
1: ่ถ้าแบรนด์อื่นล่ะครับ
0: แล้ว
1: ทางด้านของแจ็คคู่ได้ไหม
0: EX2 ไม่เป็นกลุ่มนี
1: ้ EX2 ก็จะเล็ก
0: ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ไงอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไอเนี่ยเชลล์คิวเงี้ยคือตัวนี้น่าใช้แล้วก็เขาทำราคาถูกลงด้วยพี
1: ่
0: MG4 นะซูเปอร์วันพี่ๆว่าโอเคไหมครับโอ้โหผมอ่านช้าไปหน่อยพี่ที่ผมเพิ่งตอบไปว่าซื้อเชอร์รี่คิวได้2คัน
1: แล้วโอเคไหมล่ะสรุป
0: โอเค
1: โอเค
0: ผมไม่กล้าพูดพาดพิงแฟน Honda พี่เพราะว่าแฟน Honda เยอะมาก จริงๆโอเค แล้วก็มูเก้น Honda ทำมาใส่ชุดแต่งมาเลยนะ
1: ครับครับ
0: สติ๊กเกอร์มีลายมาเลย
1: ราคานี้พร้อมชุดแต่งอินคลูดมาเลยนะครับ
0: แล้วก็สปูนก็ทำชุดแต่งเตรียมขายแล้วนะครับสปูนเตรียมส่งมาเมืองไทยแล้วใครซื้อก็ติดต่อได
1: ้ครับ
0: นะไม่ใช่ติดต่อผมนะติดต่อสปูน
1: ครับ
0: คุณพี่ผมหล่อไหมครับ
1: ก่อนคุณพี่ผมหล่อไหมครับเนี่ยเวลาเราจะถามตอบคำถามเราต้องคุยกันยาวๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักก่อน
0: ได้ครับ
1: นะครับพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาติดตาม Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทองโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการ Motor In Trend นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับตอบคำถามกันทาง4689899แล้วก็ทาง YouTube นะครับมีข้อความเข้ามาเยอะเลยวันนี้ขอเนี่ยค่อยๆไล่คำตอบก่อนคุณพี่ผมหล่อไหมครับถามเข้ามาว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจช่วงนี้เห็นรถทัศนศึกษาของนักเรียนเยอะมากครับขอให้ทุกทริปขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยในทุกเส้นทางครับขอบคุณครับพี่เช่นกันนะครับ
0: ค่อยๆไป
1: นะครับอย่าลืมตรวจสอบเรื่องราวของรถยนต์นะฮะผู้ประกอบการทั้งหลาย
0: นี่นะไอ้รถบัสเนี่ย
1: ใช่
0: ระบบเบรกอย่าอ้างเบรกแตกนะครับอย่าไปอ้างเบรกแตกค่อยๆไปพี่ขับช้าๆสิ
1: ครับ
0: แล้วพอพี่ขับเร็วพอกดเบรกปุ๊บมันเป็นเบรกลมไง

0: ขนาดนี้น้ำมันมันเก่าครับพี่น้ำมันมันไหม้กลิ่นมันไหม
1: ้
0: เอาขึ้นมาดมเนี่ยกลิ่นมันเหม็นไหม้แล้วมันเก่าถ
1: ่
0: ายทิ้งเปลี่ยนเบอร์ที่หนืดขึ้นใส่ลงไปหาย
1: ครับ
0: อันนี้ในกรณีที่มันไม่รั่วไม่ซึมนะ
1: ครับส่วนใหญ่น้ำมันแหลกพาวเวอร์นี่เราไม่ค่อย
0: เราไม่เคยจะสนใจเปลี่ยนกันจริงๆมัน
1: ต้องเปลี่ยนไลฟ์ไ
0: ทม์ป่ะไม่พี่มันไลฟ์ไทม์มันจะไหม้นี่มันก็ต้องไหม
1: ้
0: น้ำมันมันก็ต้องมีการเสื่อมถูกไหมมันร้อน
1: อ
0: ะ
1: แต่เราไม่ค่อยเจอนะน้ำมันแหลกไหม้เนี่ยเจอน้อยมาก
0: ผมเจอไงผมถึงว่าเอ้ยตรงพี่ถ้าเกิดว่ามันหอนแบบนี้น้ำมันลองถ่ายน้ำมันดูก็ได้ถ้าไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าไอ้เรื่องสะเทือนแล้วขึ้นมาที่พวงมาลัยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็น
1: อันนี้ดูลูกหมาก
0: ลูกหมาก
1: ครับ
2: คันชักคันส่งนะฮะ
1: พวกไม้ตีกลองนะฮะ
0: คุณมนตรีบอกว่าสวัสดีครับรถน้ำมันจีนน่าเล่นไหมครับเวลาพังเราต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมันก็ต้องอย่างนั้นนะพี่เพราะมันไม่มีอะไร
1: อะไรมันจะหายาก
0: จีนคือรถอะไรอ่ะรถน้ำมันที่เป็นรถน้ำมันจีนอะอะไรรถอะไร
1: รถน้ำมันของจีนเหรอก็เยอะแยะนะ
0: อะไรเดี๋ยวบอกมาดิพี่จะซื้อรถอะไรครับพี่มนตรี
1: รถน้ำมันเออวะ
0: ครับพวก BYD มันเป็นไอ้นี่
1: มันก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็น EV อ
0: ย่าง
1: นี
0: ้มันมีตัวตนไง
1: กระบะไงโพเออร
0: ์โพเออร์มันก็เกตวอลไง
1: เกตวอลรถน้ำมันจีนเนี่ยอันนี้
0: ใช
1: ่หรือว่าโจไลออนน่ะอะไรอย่างเงี้ยเกตวอลโจไลออนก็เป็นรถน้ำมัน
0: ข้ามไปเลยโจไลออนข้ามไปเลยจริงๆรักกันไม่ต้องพูดเยอะโจไลออนข้ามไปแล้วตอนนี้เขามีนี่แล้วนะครับแทง500ดีเซลที่เป็น 3,000 แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เครื่อง 3,000 มาแล้วนะครับเขาก็ไปทดสอบกันอยู่นะ
1: ครับจริงๆเรื่องเทคโนโลยีมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าปัญหาที่พี่จะเจอคือเรื่องอะไหล่มันจะหายากกว่าครับ
0: ต้องศูนย์อย่างเดียว
1: เพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตอะไหล่ลงตลาดนอกเหมือนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาขายเขาผลิตตลาดอะไหล่ลงขายตลาดนอกเราก็จะหาอะไหล่ง่ายกว่า
0: ใช่หรอกพวกเราเป็นคนชอบใช้อะไหล่มือสอง
1: อ
0: คนไทยเนี่ยมีมือสองไม่มี OEM ไหม OEM ในบ้านเรามันก็ซัพพลายเออร์เรามีอยู่แล้ว
1: ครับแต่รถจีนไม่มีซัพพลายเออร์ในบ้านเรานะครับ สวัสดีครับคุณพี่อำนาจนะบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบว่าน้ำยาหล่อเย็นของมอเตอร์ไซค์ใช้กับรถยนต์ได้ไหมครับขอบคุณครับติดตามตลอดครับ
0: ได้เลยครับใช้ได้เลยครับ
1: เออดีเลยจะได้ถามพี่โจเลยน้ำมันเดี๋ยวท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะงงว่ามันใช้ด้วยกันได้เหรอแล้วน้ำยาหล่อเย็นของแต่รถแต่ละยี่ห้อเนี่ยที่ซื้อตามศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายบ้านเป็นนะพ่อไปเข้าศูนย์สมมติเล็กซับมา
0: ฮอนด้าสีหนึ่งโตโยต้าสีหนึ่ง
1: ซูซูกิสีหนึ่งนิสสันอีซูซูสีหนึ่งใช้ด้วยกันได้ไหมครับพี
0: ่จริงๆใช้ด้วยกันได้หมด
1: ใช้
0: ด้วยกันได้หมด
1: แ
0: ต่ว่า Mercedes-Benz ก็จะกรอกใส่ขวดของเขาแบบนี้นะ BMW แบบนี้อย่างเง
1: ี้
0: ยขวดนึงก็แล้วแต่แต่ว่าเราซื้อตามร้านอะไร
1: ครับ
0: ขวดนึงแบบ80ซีซีแล้วไปเติมน้ำอันนี้เข้มข้น
1: ก็ได้นะครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราดีกว่าไม่มี
1: ถูก
0: อันนี้
1: ดีกว่าใช้น้ำเปล่า
0: เพราะน้ำเปล่าเนี่ยมันจะ
1: ก่อให้เกิดตะกันสนิมได้
0: สนิมสมมติเสื้อสูงเราเป็นเหล็ก
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้มีสนิมอยู่ในระบบเพราะมีสนิมเนี่ยสนิมคือผงเหล็ก
1: ครับ
0: ผงเหล็กที่วิ่งวนอยู่ในน้ำเนี่ยมีโอกาสไปอุดตันรูระบายต่าง
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเก็บความ
1: ทำให้กลายความร้อนยากขึ้นด้วย
0: แล้วก็ทำให้เครื่องยนต์มันร้อนขึ้นมีดีกว่าไม่มีครับ
1: ครับเช่นเดียวกันน้ำยาหล่อเย็นของรถยนต์ก็ไปใช้ในมอเตอร์ไซค์ได้
0: ได้ครับ
1: ได้นะครับสวัสดีครับสามารถติดตามพี่ทั้งสองทางไหนได้บ้างครับพี่ทั้งสองทางไหนได้บ้างนอกจากทาง FM 99แห่งนี้แล้วนะครับเราสองคนเนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์มีเพจชื่อเส้นทางยานยนต์
0: ครับ
1: นะครับ
0: กดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ
1: ผมแล้วก็โจ้เจี๊ยบการันตีนะครับกำลังทำอันนี้มา
0: อันนี้กำลังปั้นอันนี้กำลังปั้นเหรอ
1: พี่โจ้เนี่ยทำธุรกิจอย่างก็คืออย่าเรียกว่าธุรกิจเลยคือทำด้วยใจรักแล้วก็ตั้งใจอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยจะได้ใช้กันก็คือผลิตน้ำยาเอดิทีฟ
0: นี่ผมรอฟังเนี่ยเพราะพี่จะตบท้ายด้วยอะไร
1: ก็คือผมรู้ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจทำธุรกิจอันนี้หรอกแต่ว่าพอมันเป็นสิ่งต้องเรียนอย่างนี้นะไอ้เรื่องน้ำยาดีทีฟเนี่ยคนไทยเนี่ยไปติดภาพลักษณ์ที่เคยมีผู้ผลิตขายแล้วโดนถล่มทางออนไลน์เยอะมาก
0: ผมเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยพอไปถล่มเขาแล้วก็โชว์ว่าตัวเองมีความรู้
1: ดูนี่นั่น
0: มีแบบว่าเรียนเคมีเรียนอะไรมาอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ไปให้ร้ายเขาในข้อความที่เป็นเท็จ
0: ถล่มคือถล่มเนี่ยไปถล่มเนี่ยไม่ได้ถล่มตัวน้ำยานะ
1: ครับถล่มคน
0: ไปถล่มคนเพราะว่าหมั่นไส้เขาก็ลุมด่ากันอะไรกัน
1: แต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยน้ำยาดีทีฟเนี่ยมันเป็นสิ่งดี
0: สุดท้ายไปฟ้องศาลไปแพ้คาศาล
1: อ่
0: ะต้องไปกราบขอโทษเขาเพื่อเขาไม่เอาเรื่อง
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ไม่เ ขาก็หยุดขายเลยนะ
1: แต่ปัญหาคือคนไทยเนี่ยมันก็ติดภาพลักษณ์ไปแล้วว่าไอ้น้ำยาตัวนี้มันอาจ

0: จะไม่ดีก็ได้คิดไปเองแล้วนะครับด้วยเหตุนี้แต่จริงๆถ้าคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับช่างนะครับเป็นช่างยนต์นะครับหรือว่าอย่างพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราจะรู้เรื่องของคำว่าน้ำยาเอดิทีฟเนี่ยมาตลอด
1: มันคือออยเอดิทีฟหรือทริปเมน
0: ต่างประเทศเนี่ยเขาทำขายกันเป็นกิจจะลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งปกติมากนะครับบ้านเราก็นำเข้ามาทูแนปก็นำเข้ามานะครับหรือที่เป็นช่องอื่นก็นำเข้ามาเยอะแยะพี่โจเนี่ยเขามีความรู้ตรงนี้เขาก็เลย
1: ต้องนำเข้า
0: ใช่บ้านเรามันไม่มีคนทำไงพี่โจเขาก็เลยอ่ะทำให้มันดีแล้วเอามาขายดูสิ
1: มันก็เหมือนไปเพิ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำมันเครื่องเราอะ
0: ครับ
1: มันเจ๋งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดการสึกหรอ
0: ครับ
1: พอมันลดการสึกหรอพอมันการสึกหรอการเสียดสีมันน้อยลงมันก็ลดความร้อน
0: ใช่
1: แล้วพอมันนั่นมันลื่นขึ้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เมื่อวานมีพี่คนนึงถามอ่ะผมส่งให้เขาเมื่อเช้าว่าใส่ไงใช้ไงพี่บอกเอ้าพี่เขาใจดีนะ
0: ซื้อแต่ยังไม่รู้ใช้ไงเติมลงไปใน
1: ใส่ในเครื่องยนต์ครับ
0: ครับ
1: แล้วพี่สังเกตอาการนะเวลาเราวอร์มเครื่องตอนเช้าอ่ะมันจะ
0: เสียงมันจะเงียบลงครับ
1: มันเงียบลง
0: เสียงเครื่องยนต์จะเงียบลง
1: การ
0: เสียดสีลดลงแล้วจะทำให้พี่ประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับช่วยได้จริงๆลองดูนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ผมอยากให้ลองดูแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับอันนี้คือธุรกิจของพี่โจเขาแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะทำเป็นสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เรื่องของการสอนกอล์ฟแต่ว่าผมจะมุ่งเน้นในเรื่องของ mentality นะครับหรือว่าวิธีคิดนะครับการวางแผน cost management อะไรต่างๆก็จะติดตามได้นะครับ
1: พี่จอยทักมาสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับ
1: มีคนว่าพระราม2เมื่อไหร่จะเสร็จผมอยากให้มาดูถนนบางนาตราดวิ่งข้างล่าง
0: โอ้โห
1: ช่วงล่างช่วงบางพีถึงบางปะกง
0: ครับ
1: ทางนี้ซ่อมแล้วซ่อมอีกสะพานกับรถห่างกันเพียงกิโลกว่าก็สร้างผมว่าตังค์เยอะเกินอันนี้ก
0: ็ผม
1: บางนาตราดเนี่ยวิ่งข้างล่างไม่ได
0: ้ไม่ได้ครับพี่
1: บุรพาวิถีนะข้างล่างนี่แย่มาก
0: ช่วงล่างพังหมดเลยนะฮะผมสงสารพี่ๆที่ต้องขับรถส่งของ
1: ไม่ได้เลยนะ
0: ตกหลุมตกโอ้โหแล้วแบบหลุมแต่ละหลุมนี่ไม่ได้ห่างกัน3เซน5เซนนะ
1: สะพาน
0: เป็นนิ้วเลยนะ
1: ห่างกันกิโลกว่าก็สร้างมันมีเรื่องนึงพี่จอยสะพานกับรถตรงนวนครตรงนั้นบริษัทมิตซูบิชิเคยอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไอการสร้างสะพานกับรถเนี่ยไอคนที่สร้างหรือใครก็แล้วแต่นะผมอาจจะไม่พูดให้มันชัดเจนแค่กว่านี
0: ้ครับ
1: ไปคุยกับเขาบอกว่าเอาไหม
0: ถ้าจะสร้างตรงนี้
1: เดี๋ยวจะสร้างให
0: ้ให้เลยไปหน่อย
1: จะได้กลับรถได้บริษัท
0: ออกจากบริษัทจะได้กลับรถได้
1: กลับรถได้แต่ขอหลายสิบอ่ะ
0: ขออะไร
1: ก็ถามมาทำไมล่ะเฮ้ยขอเสร็จปุ๊บเขาไม่จ่ายพอเขาไม่จ่ายก็ขยับไปอีกที่หนึ่ง
0: ไม่ใช่ขยับไป
1: เขาไม่สร้างให้คุณสะดวกไง
0: ครับ
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าเอาคนสะดวกแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมตรงนั้นสะดวกเนี่ย
0: ใช่
1: มันต้องตำแหน่งที่มาขอตังค์เขา
0: ครับ
1: แต่พอไม่ได้ตังค์ก็แกล้งก็ขยับไปจุดหนึ่ง
0: ออ
1: ตอนนี้ก็แบบแถวนั้นโรงงานมันก็ไม่สะดวกไปหมดเลย
0: ก็เลยกลายเป็นหารถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเยอะมาก
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่จอยพูดมาบอกว่ามีทุกกิโลเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการสร้างทุนหลวงแต่ว่าพี่เจ็บเอาไหมหน้าออฟฟิศพี่กลับง่ายพอพี่เจี๊ยบได้ผมว่าผมด้วยดี
0: ถ้า
1: เลยกลับง่ายๆเงี้ยเพราะมันสะพานกับรถเลยห่างกันกิโลกว่าม
0: ันอยู่ที่ว่าตอนที่เข้าไปคุยอ่ะเฮียเขาใส่ฟันทองหรือเปล่าม
1: ันเลาะหมดเลยเนี่ย
0: ถ้าเฮียเขาใส่ฟันทองก็อาจจะได
1: ้มันเลาะสนิ
0: ทอะไรหรือจะอะไรหรือจะ
1: พี่ธนินเกรียงไกรก่อน
0: ครับ
1: บนถนนแจ้งวัฒนะ
0: ครับ
1: แย่มากครับโอ้โหพี่แจ้งวัฒนะถือว่าแย่นะแต่ถ้าสู
0: ้บางนาตราด
1: นี่หนักกว่า
0: ครับ
1: แทงรถใช้น้ำมันจีนครับใช่แทง300 500นะครับ
0: ครับเออดีนะพี่แทงดีเซล300นี่ถือว่าขับดีเลย
1: แทง 2.4 ตอนนี้เขามี 3,000 มาแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ในแทง500
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็จะต้องลงใน300ได้อีกแหละ
0: ครับ
1: พี่ปุ๋ย
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ทั้งสองครับรถกระบะเครื่องดีเซลถ้าเราจะแก้ให้หายควันดำต้องทำอะไรมั่งครับผมล้างท่อร่วมแล้วแต่ไม่อุด
0: EGR
1: แล้วก็ล้างถ้อยเสียตอนนี้ก็ยังดำอยู่ครับ
0: อ
1: ขอบคุณครับที่ติดตามพี่ทุกช่องทางนะครับพี่ปุยเป็นปั๊มสายหรือคอมมอนเรลครับ
0: มี EGR น่าจะคอมมอนเรลนะ
1: มันก็มีได้หมดแหละครับถ้าเป็นปั๊มสายก็ไปตั้งไอ้นี่ใหม่พี่ไปตั้งเทปปั๊มหัวฉีดใหม
0: ่
1: แล้วควันจะดำหายควันดำแล้วก็จะวิ่งดีขึ้นประหยัดขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนคอมมอนเรลเนี่ยคอมมอน

0: เดี๋ยวนี้จูนพี่จูนเลยครับต้องจูนฮะ
1: ต้องจูนกล่องครับ
0: ใส่กล่องพ่วงจูนครับบางทีเนี่ยมันก็เรื่องของระบบไอเสีย
1: ใช่วิ่งมานานๆเนี่ยมันการ
0: เชื่อไหมว่าพอเราไปจูนแล้วรถพี่จะประหยัดกว่าเดิมวิ่งดีกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมกินน้ำมันน้อยกว่าเดิม
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาออกจากโรงงานมาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของรัฐที่มาตรฐานอุตสาหกรรมควบคุม
1: ไอเสียจะต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้
0: ใช่
1: เขาจะจูนให้พี่ได้แค่ในระดับหนึ่ง
0: บางทีเนี่ยEGR ไม่ได้อุดด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดำขนาดคนอุด EGR ยังไม่จ
1: ะไม่ดำเลยนะลองดู
0: แต่ว่าท่อร่วม ID ก็ไอเสียก็มีส่วน
1: มีผลนะครับมันเป็นอากาศเข้าม
0: ันมีขมเหลาที่เกาะอยู่
1: ครับ
0: พอมีขมเหลาเกาะอยู่พอเราเร่งมันก็กวาดพวกนั้นออกมาด้วย
1: ครับมาดูทั้ง48 98 99นิดนึงนะพี่สวัสดีครับพี่ทั้งสองแนะนำรถไฟฟ้าขับแอปพลิเคชันหน่อยครับรถไฟฟ้าขับแอปพลิเคชันเหรอ
0: วิ่งแอปใช้งานแท็กซี่ใช่ไหม MG4 ก็ได้ตอนนี้ก็มีราคาถูก
1: ครับ
0: ราคา MG4
1: ราคาพิเศษนะครับหรือจะเป็น BYD
0: ก็ BYD มันแพงอะไร BYD อะไร
1: BYD Seal มันขับตัวไอ้นี่ได้ขับตัวอะไรพรีเมียมได
0: ้ Seal ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดโชว์รูมแล้ว Seal ตัวใหญ่หมดแล้วนะ
1: นะครับพรีเมียมได้อันนี้จะได้ราคาพิเศษนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเป็นรถไฟฟ้าจริงๆก็ขับได้หมดนะพี
0: ่ได้หมดแล้วครับ
1: ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะเอา Geely EX5
0: Geely EX5
1: ครับเป็นทรง SUV ขนาดกลางนะครับราคาไม่ได้สูงเกินไป
0: แต่ถ้า EX ถูกก็ถูกนะ
1: EX ถูกก็ถูกแต่ว่าทรงมันจะเตี้ยหน่อย
0: ก็ลุกขึ้นอยู่ว่าจะรับกลุ่มไหน
1: ใช่ถ้ามันอาจจะมีกระเป๋าเดินทางลำบากหน่อยถ้าเป็น EX ถูกถ้า EX กระเป๋าเดินทาง2ใบเงี้ยจะไม่ได้ละ
0: ก็ไว้ที่เบาะหน้านี่วางเบาะหน้านั่ง2คนเอาไว้เบาะหลังใบก็ได้ก็ไปได้ที่จะไป
1: เออว่ะเพราะเบาะหลังเบาะหลังมันยังมีที่นั่งที่เก็บของได้นิดหน่อย
0: ใช่
1: Geely X2 เป็นรถที่ช่วงล่างดีพอรถช่วงล่างดีเนี่ย
0: ขึ้น
1: ข้อได้เปรียบมันได
0: ้อยู่ว่าพี่จะไปขับอ่ะขับแอปขับแบบขับเลเวลไหนนะถ้าซื้อถูกมันก็จะได้ถูกไง
1: ได้ราคาถูกแต่ถ้าเกิดซื้อแพงหน่อยก็จะได
0: ้เลเวลที่สูงข
1: ึ้นค่าขับแพงหน่อยสวัสดีครับสุดหล่อทั้งสองท่านโอ้ยขอความรู้ขับ2ขับ4หน่อยครับขอบคุณครับ
0: โอ้โหขับ2ขับ4คิดว่านิสสันแกนราคาใครจะประมาณเท่าไหร่ครับทราบไม
1: ่ทราบ
0: ม
1: ัน
0: มีรุ่นย่อย
1: ครับ
0: มันต้องเดี๋ยวรอเปิดเดือนนี้พี
1: ่ครับ
0: น่าจะกำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับ
1: โอ้โห
0: คงรุ่นย่อยคงไม่เยอะรุ่นย่อยคงไม่เยอะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่นำเข้ามาแล้วจะเป็น e-power นะ
1: ครับเอาขับ2ขับ4พี่โจอธิบายเร็ว
0: ๆพี่อธิบายสิขับ2ขับ4อ่ะพี่อธิบายดิผมไม่รู้ขับ2ขับ4ยังไง
1: ระบบขับเครื่อง2ล้อก็คือใช้แค่2ล้อ2ล้อคู่หน้าหรือคู่หลังก็แล้วแต่ในการขับนะครับส่วนขับเครื่อง4ล้อเนี่ยจะมี4 high กับ4 low จะขับเครื่องพร้อมกันทั้ง4ล้อข้อดีของ4ล้อก็คือถ้ากรณีที่ล้อใดล้อ1นะครับเกิดโดนน้ำนะครับมันจะมีสภาวะลื่นน้ำหรือติดเลนติดลมอีก300ยังไปได้
0: ต้องยาว
1: คือเรื่องนี้ต้องอธิบายยาว
0: นี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่กาซื้อได้ที่ไหนครับแท็กซี่ใช้ได้ไหมครับได้ครับพี่เข้าไปในอินบ็อกซ์เส้นทางการยนต์ได้เลย
1: ครับผม
0: แอดเจ้าทีตอนนี้ยังไปต่อได้ไหมไปต่อได้
1: ไปต่อได้ครับ
0: เขามีอัพเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: เขายังไม่หมดนะครับเขายังมี EV 3.5 อะไรอีกนะ
1: ครับ
0: ยังมีนะครับ2จุดอะไรเนี่ยเขายังมีรุ่นใหม่เพิ่มมาอีกคร
1: ับ ครับเดวิลบอกสวัสดีครับพี่ทีมตามย้อนหลังครับขอบคุณครับพี่แล้วก็พี่สัญลักษณ์บอกว่าผมก็วิ่งเส้นบางนาตราดไปทำงานแถวบางประกงทุกวันครับถนนรถพังหมดเลยครับ
0: โอ้โห
1: ครับนะครับ
0: เข้าไปได้เส้นทางยนต์พี่ถ้าเข้าไปซื้อนะครับ
1: ครับผมขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับวันนี้วันศุกร์ขอให้ขับรถสุขเสาร์อาทิตย์ปลอดภัยนะครับเดินทางกันอย่างมีความสุขพักผ่อนแล้ววันจันทร์กลับมาลุยงานกันแบบไฟเต็มร้อยครับพี่ผมคทาทองไวยธานนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลยศนันประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาตินัดแรกชูสถาบันครอบครัวเป็นเซฟโซน นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนาย

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติครั้งที่1/2569โดยนายยศนันท์กล่าวว่าถือเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมเป็นเซฟโซนของความเป็นมนุษย์สามารถที่จะพูดคุยระบายเรื่องต่างๆได้โดยสถาบันครอบครัวประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงเชื่อมโยงกับสังคมซึ่งเติมเต็มบางครอบครัวและหลายครอบครัวก็จะทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งหากครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็จะเข้มแข็งหากวันนี้ชุมชนเข้มแข็งบริเวณพื้นที่หมู่บ้านอำเภอจังหวัดก็จะเข้มแข็งนำไปถึงรายได้และคุณภาพชีวิตของทุกคนเด็กคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แม้วันนี้จะมีวาระเกี่ยวกับการลาเพื่อครอบครัววาระเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาครอบครัวในชุมชนรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสมัชชาครอบครัวระดับชาติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งหลักเกณฑ์ตำรวจพกปืนยึดความจำเป็นและบริบทการปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการควบคุมกำชับและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสายตรวจทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามยุทธวิธีชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าหากข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการพิจารณาข้อกฎหมายและบริบทการปฏิบัติงานพลตำรวจเอกทัชชัยอธิบายว่าการจะพิจารณาว่าการพกพาอาวุธปืนของข้าราชการตำรวจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถตัดสินจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังได้แต่ต้องพิจารณาจากบริบทและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปโดยต้องนำองค์ประกอบหน้าที่ราชการและความจำเป็นเหตุอันสมควรและพฤติการแห่งกรณีการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วยหลักการแล้วตำรวจสายตรวจแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนในพื้นที่รับผิดชอบจึงสามารถพกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกพาอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติกรวีเผยความคืบหน้ากรรมธิการงบ70ถกแล้ว196คาดเข้าสภาวาระ2และ3ต้นเดือนกันยายนนายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าผลการประชุมกรรมการว่ากรรมธิการมีการพิจารณาความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 96.46 โดยมีกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาแล้ว22กระทรวงงบกลาง12รายการหน่วยรับงบประมาณ 3,168 หน่วยงาน32กองทุนโดยวันที่19สิงหาคมจะมีการเปิดให้อนุกรรมธิการต่างๆเข้ามารายงานในห้องกรรมธิการใหญ่เชื่อว่าการประชุมยังอยู่ในกรอบเวลาและคาดว่าจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ในสภาผู้แทนราษฎรได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเลื่อนแข่งแมตช์เปิดฤดูกาลลาลิก้าคู่เซลตาพบโอซาซูน่าเซลตาบิโก้สโมสรในลาลิก้าสเปนประกาศว่าแมตช์เปิดซีซั่น 2026-2027 ที่จะเจอกับโอซาซูน่าวันที่16สิงหาคมนี้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากสนามเหญ้าของพวกเขาเกิดปัญหาเชื้อราในสนาม โดยลาลิก้าได้มาทำการตรวจสอบที่สนามเอสตาดิโออาบานกาบาลายดอสรังเหญ้าของเซลตาก่อนจะยืนยันว่าพื้นสนามพังเพราะปัญหาเชื้อราแถมสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูหญ้าด้วยทำให้สนามแห่งนี้ไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุนี้ทั้งเซลตาโอซาซูน่าและสหพันธ์ฟุตบอลสเปนต่างเห็นตรงกันว่าแมตช์นี้ไม่สามารถเตะได้ตามกำหนดการเดิมและจะถูกเลื่อนไปแข่งวันที่27สิงหาคมแทนแล้วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับนาโปลีปิดดีลคว้าตัวบาเดชิลจากเชลซีฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่านาโปลีบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการคว้าตัวเบอร์นัวบาเดชิลเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสวัย25ปีมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่านาโปลีจะจ่ายค่ายืม3ล้านยูโรพร้อมแอดออนอีก1ล้านยูโรและมีเงื่อนไขซื้อขาดอยู่ที่27ล้านยูโรรวมถึงรับผิดชอบค่าเหนื่อยของบาเดชิลทั้งหมดตลอดสัญญาด้วยสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้จะทำให้บาเดเชียร์กลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่ของมัสเมลโนอัลเลกรีสำหรับการเสริมแนวรับของนาโปลีในซีซั่นใหม่ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติเซเวียร์วิมลแม่ช้อยนลำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดก็คือความกตัญญูขอบคุณบริษัทท่านผู้ฟังครับตอนนี้ต้องรอคุณเกียรติสักคู่นะครับรถก็ติดต้องมาไม่ทันผมก็ขอทำหน้าที่แทนไปก่อนนะครับวันนี้ผมตอนแรกก็จะแนะนำร้านอาหารสำหรับทุกวันนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศดีไหมครับผมจะเล่าบรรยากาศของที่เขาเรียกกันว่าท่าพระคุณฟังรู้จักท่าพระไหมครับท่าพระบางคนก็เรียกท่าช้างวังหน้าซึ่งก็คู่กับท่าช้างวังหลวงถ้าจะบอกว่าท่าพระนี่ทำไมถึงเรียกท่าพระเพราะครั้งหนึ่งนะครับสมัยรัชกาลที่ห้าท่านอัญเชิญพระพระพุทธชินราชจำลองนะครับคือครั้งแรกจะเอามาจากพิษณุโลกแต่ทีนี้ชาวพิษณุโลกเขาร้องห่มร้องไห้ท่านก็เลยโปรดให้สร้างพระพุทธชินจำลองขึ้นแล้วมาปฏิสถานไว้ที่วัดเบญจวางท่านไปชมน้ำละอ้อหยาดฟ้ามาดินเหมือนกับสมัยสร้างสุโขทัยเลยครับคืออยู่เป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าผมจะเรียกว่าเป็นเด็กแถวท่าพระหรือท่าช้างวังหน้าซึ่งคู่กับท่าช้างวังหลังครับท่านผู้ฟังคงสงสัยแล้วไอ้ท่าช้างวังหลังมันอยู่ตรงไหนก็ตรงบริเวณที่เป็นโรงเรียนนัตสินทุกวันนี้แหละครับเขาเรียกว่าท่าช้างวังหลังส่วนที่เขาเรียกว่าท่าช้างเพราะสมัยรุ่นเก้ารุ่นสมองรัชกาลที่ห้านั้นบรรดาพวกตะพุ่นเลี้ยงช้างเนี่ยนะครับเขาจะเอาช้างไปอาบน้ำตรงท่าช้างนั่นนะครับแต่ก็เลยเรียกท่าช้างวังหน้าหรือวังหลวงครับมีเรื่องเล่าคุณย่าเคยเล่าให้ผมฟังคือคนในบ้านนะครับเวลาตะพุ่นเกี่ยวช้างเนี่ยเขาเอาช้างมาอาบน้ำที่ถ้าช้างเนี่ยนะครับก็เอาเข็มอะไปแข็งวนช้างมันช้างมันก็เฉยเฉยฮะมันก็ไม่ว่าอะไรแต่พอขากลับอะเจ้าช้างเนี่ยมันดูดน้ำมันเต็มงวงเลยครับแล้วพ่นใส่คนจำได้ครับคนที่เอาเข็มไปแทงงวงมันนะครับนี่คือหญิงยากไปไล่ผมฟังเพราะท่านก็เกิดทันในสมัยนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับท่าช้างลังเต่านี่ผมสมัยก่อนทำงานกับคุณเพชรครับสุรัตโอสันเคาะที่เต็งอยู่ท่านก็บอกท่านชอบทานข้าวแกงกะหรี่หมูมากเลยมันมีอยู่ร้านนึงชื่อเจ๊โพไอ้เจ๊ไฟครับเจ๊ไผ่ไผ่ครับไม่ใช่ไฟเจ๊ไผ่นะครับเจิมเจ๊ไผ่เนี่ยแกขายข้าวหมูแดงแบบที่เราเคยกินอย่างท้องสนามหลวงก็เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่เจ้านึงนะครับอยู่ที่ตอกตลาดหม้อนะครับอร่อยมากเลยครับบ้องว่ากันไปกินสิครับเป็นข้าวหมูแดงสนามหลวงตอนนั้นที่เขาขายอยู่ที่พระแม่ธรณีบีบมวยนะครับแล้วเราก็ต้องนั่งกินยืนกินกันปรากฏว่าตำรวจมาไล่ที่เลยครับไล่ที่ไม่ให้ขายทั้งลูกค้าทั้งคนขายวิ่งกันเล่นตะลาวเลยครับนี่เรื่องที่ผมมีประสบการณ์นะครับก็เป็นข้าวหมูแดงผมจะเรียกว่าข้าวหมูแดงท้องสนามหลวงเพราะว่ารอบท้องสนามหลวงในสมัยนั้นนะครับจะมีข้าวหมูแดงขายอยู่อย่างนี้นะครับแล้วไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะขายข้าวหมูแดงข้างหลังก็จะมีข้างๆไงเขาจะมีหม้อใส่กะหรี่ฮะเป็นกะหรี่เอ็นหมูร้านเจ๊ไพเนี่ยนะเขาอยู่ที่ท่าช้างเนี่ยนะครับพี่เพชรก็คือคุณสุรัตโอสานุเคราะห์ก็ขอให้ผมไปซื้อมาให้ทานเป็นประจำอร่อยมากครับก็เดี๋ยวนี้หาทานยากนะครับพูดถึงเรื่องกะหรี่นี่นะครับเขาจะมีสูตรอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคือกะหรี่ถ้าเป็นกะหรี่ต้องเอ็นหมูสตูต้องเอ็นเนื้อครับนะครับกะหรี่ต้องเอ็นหมูสตูเขาก็ต้องเอ็นเนื้อครับอร่อยอร่อยจริงแล้วทุกวันนี้ผมหาทานไม่ได้ท ท่านผู้ฟังถ้าพบร้านไหนที่ทำกะหรี่เอ็นหมูสตูเอ็นเนื้ออร่อยเนี่ยครับจะบอกให้มาทีนะครับคิดถึงรสชาติเก่าๆแล้วถ้ามันไม่ใช่ผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็มีร้านขายอยู่นะครับแถวถนนมหันต์นบนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะครับแล้วก็อยู่ในทั้งอุทธรก็มีอยู่นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเขามันคนที่ไม่เคยกินก็บอกอร่อยมากแต่ผมบอกได้ว่ามันไม่อร่อยเหมือนที่สมัยก่อนผมกินอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับคือท้องหมวดที่อร่อยมากเสียดายนะครับตอนนี้เจ๊ไพก็จากไปแล้วก็เลยไม่มีใครทำกะหรี่เอ็นหมูสตูเอ็นเนื้อนะครับแล้วก็ข้าวหมูแดงเลยนะครับก็ไม่รู้จะไปทานที่ไหนนะครับเอาละครับผมเองก็เหมือนกับจะเป็นเด็กท่าพระนี่นะครับอยู่ที่นั่นสมัยก่อนมีแฟนคนหนึ่งก็เรียนสตรีวัลคังเราก็จะต้องไปข้ามเรือตรงท่าพระนี่นะครับตรงท่าพระนี่ไปหาเขาครับแต่ก็ผมก็รักเขาฮะไปหาเขาเลิกเรียนนะครับรีบออกจากศูนย์กุหลาบว่านั่งรถรางมาที่ตรงท่าพระแล้วก็ข้ามเรือไปหาแฟนคนแรกผมนะครับก็ยังรักกันอยู่นะครับเขารักผมเราไม่รู้แต่ผมยังรักเขาอยู่นะครับไอ้ตรงท่าเรือเนี่ยนะฮะมีซอยท่าเรือเนี่ยครับมีซอยท่าเรือนี่ถัดไปหน่อยนะครับมันจะมีซอยท่าเรือที่ไปลงเรือเมย์ทำไมก็ไม่ใช่เรือเมย์ฮะเรือคนไฟอะไรเนี่ยนะครับจะมีร้านหนึ่งขายเกี๊ยวบะหมี่อร่อยมากอ่ะพวกเดินเรือเนี่ยซื้อกินเป็นประจำครับแล้วก็กินกันมากมายเลยนะครับตอนนี้ตรงในซอยที่ผมว่าเนี่ยซอยท่าเรือเนี่ยนะครับก็มียำจำกบฝีมือของป้าศรีนี่อร่อยมากผมจำได้เพราะผมชอบกินไอ้กบนะกบยำมันอร่อยนะพวกกบเนี่ยมันอร่อยกว่าไก่นะครับเนื้อมันละเอียดกว่าไก่เนื้อจะหยาบกว่านะครับเสียดายอย่างนี้ป้าศรีก็ตายแต่ตอนนั้นผมยังหนุ่มนะก็ประมาณ15-16อะไรนะครับก็เสียดายอย่างนี้ไปหากินในยำกบนะครับไม่มีอีกอันหนึ่งนะครับมีในซอยที่ดังกล่าวนี่นะครับที่ผมเรียกว่าซอยท่าเรือเนี่ยนะครับมีผมจำชื่อก็ได้ชื่อป้าน้อมป้าน้อมแกงขายข้าวแกงครับขายข้าวแกงเนี่ยข้าวแกงแกใส่กระทงเป็นกระทงใบตองนะครับโอ้ยนี่อร่อยจริงๆมันเวลาทานข้าวแกงแกเนี่ยครับซึ่งใส่กระทงเนี่ยมันจะหอมกลิ่นใบตองมาเลยครับตอนนี้ก็ไม่รู้นะผมก็จำได้สมัยก่อนเนี่ยผมก็ยังเด็กๆอ่ะก็ไม่เด็กอ่ะหนุ่มๆเนี่ยในซอยของเนี่ยของยาน้อมเนี่ยเขามีดาราดังๆสมัยก่อนมากินเป็นประจำอย่างคุณคันชิตรักประชาผมก็เป็นแฟนเขาแล้วครับเห็นแกไปได้นะครับใครเคยอยู่ในซอยโรงเรือนี่นะครับซอยท่าเรือหรือโรงเรืออะไรเนี่ยครับช่วยบอกมาทีครับเคยกินไหมครับฝีมือข้าวแกงของป้าน้อมนะที่ร้านอีกร้านหนึ่งที่ผมก็นึกขึ้นได้ร้านที่ผมพูดตะกี้เนี่ยครับร้านป้าภัยอ่ะนะครับไอ้ภัยหรือป้าภัยอะไรก็เอ้าไม่ใช่ฮะร้านอีกคนน่ะเขาชื่อป้าภัยเหมือนกันป้าไฝฮะไม่ใช่ผมเกียดจำไม่ได้ป้าไฝไฝเล่า
1: ครับ
0: อ๋อครับเดี๋ยวเอาฟังไปคุณลูกเกียดได้คุณไม่ได้ความรู้เลยเรื่อง
1: เมื่อกี้คันชิดขวัญประชาใช่ไหม
0: คันชิดรักประชาใช่ไหม
1: อ๋อเหรอขวัญประชาอาจารย์
0: ปันประชาเหรอจำไม่ได้ปันประชาคุณเกียรติจำได้
1: ที่มาแทนคุณมิตรชัยบัญชาหลังจากคุณมิตรเสียชีวิตก็มีดาราเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่มาเล่นแทนคุณมิตรในอินทรีทองอินทรีแดงก็คือคันชิตขวัญประชา
0: อ๋อเหรอครับผมว่าเนี่ยเรื่องหนังไทยเนี่ยต้องถามผู้ทรงเกียรติ
1: ครับผม
0: ต้องไปดูหนังสี่ย่านเป็นประจำ
1: โอ้โหตลอด
0: ได้ก็ได้ก็เลยไม่จบนะเรียนไม่จบนะ
1: จบ
0: ก็อะไรก็จบว่าเป็นจ่าหลังจากทำ
1: ก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเป็นจ่าด้วยอ่ะพระพุทธชินราช
0: อ้าว จำลององค์ที่อยู่ว่าเป็นจ่าอ้าวคุณลองเล่าที่ไหนนะเป็นนักเรียนมันเป็นจ่า
1: ก็องค์จริงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งทางชาวพิษณุโลกที่อาจารย์บอกแหละว่าทางเขาอ่ะคนพิษณุโลกเขาไม่ยอมไม่ยอมแล้วก็ต้อง
0: ร้องผมร้องไห้เท่าที่จำได้
1: ใช่ก็เลยต้องมาสร้างพระองค์เทียมองค์เขาเรียกองค์อะไรครับองค์จำลององค์จำลอง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เอาต่อไปนะครับไอ้ร้านป้าไฝเนี่ยนะแกขายเหล้
1: า
0: ในซอยที่ผมบอกนะ
1: คร
0: ับ ซอยท่าเรือเนี่ยที่ผมท่าพระเนี่ยนะครับคุณมาไม่ทันใช่ไหมป้าไฝเนี่ยแกขายเหล้าแล้วมีนักดังเพลงดังเพลงในร้านป้าไฝเนี่ยนะครับชื่อประดิษฐ์อุตรมัง
1: โอ้คนนี้ดังนะ
0: โอ้เขาก็ดังคู่กับพยงมุกดางอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ร้านป้าไฝเนี่ยนะลูกค้ามาที่ร้านโอ้ยก็จะมานั่งคุยกันกินเหล้าอ่ะพวกกินเหล้าอ่ะเอาเรื่องในอะไรแต่ผมเด็กๆก็ไม่ได้กินเหล้าครับหรอกครับไปนั่งฟังกันผู้ใหญ่เล่าเรื่องโน้นนี่แหมมันมีสนุกครับอีกเรื่องนี้ที่ผมหากินยากท่านผู้ฟังก็มีวันก่อนดาอินโดจีก็ส่งไข่ข้าวมา
1: ไข่ข้าว
0: มาจากยวนนะครับโอเคก็อร่อยแล้วครับแต่ว่ามันไม่มีเป็นตัวมันมีแต่ไข่ข้าวกับไข่แดงซึ่งมันแข็งแข็งไปแล้วครับแต่ที่ตรงเนี่ยถ้าวัดระฆังเนี่ยถ้าดีจะข้ามไปวัดระฆังเนี่ยก็มีร้านหาบไข่ข้าวมาขายจอดเป็นประจำ
1: ครับ
0: ขายตาช้างตรงตาช้างเนี่ยบางหน้าเนี่ยนะครับบางหน้าใช่ครับตอนนี้ผมก็อุ่นหนุนผมชอบกินไข่ข้าวมากครับท่านผู้ฟังถ้ามีเอาไข่ข้าวไทยนะไข่ข้าวยวนไม่เอานะครับไข่ข้าวไทยนี่คุณสังเกตนะมีทั้งเป็นตัวเลยใช่ไหม
1: เหลืองๆเลยอ่ะ
0: นะสมัยก่อนมีเยอะนะเพราะว่าไปซื้อที่สามแยกไอ้ไข่คือก็ตัวไก่มั่งเป็ดมั่งมันฟักไม่เป็นตัวมันหายไปก็เลยมาเป็นไข่ข้าวนะครับแต่ตอนนี้ผมเคยจำได้มันก็มีต่อมาเนี่ยรู้สึกก็ไปขายตรงตรอกนะตรอกวังหลังไปวังหลังใกล้ๆศิริราชนะครับอร่อยมากแล้วอยู่ริมถนนเลยครับแล้วก็หายไปโอ้โหเสียดายเสียดายอร่อยครับวิธีกินไข่ข้าวของเขานี่คุณแบบคนไทยเนี่ยครับเขาจะมีอาจารย์นะครับมีแตงกวาพริกน้ำส้มมีพริกไทยกับเกลือให้มา
1: โอ
0: ้อร่อยฮะอร่อยมากคุณเคยกินไหม
1: เคยกินครับตอนสมัยก่อนเราไปงานวัดอ่ะอาจารย์เราจะเจอไข่ข้าวอ่ะลูกชิ้นปิ้งกับไข่ข้าวเนี่ยขายคู่กัน
0: เออจริงจริงเออใช่ใช่
1: เนี่ยจะมีเลยใส่กระทงนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใส่กระทง
1: นั่นแหละคือแล้วก็หายไปหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยจากมี8 7 8เจ้าเหลือ3 4เจ้าหรือ2เจ้าตอนนี้ไม่เหลือสักเจ้า
0: ไม่เหลือเลยใช
1: ่ๆนั่นแหละตามตลาดก็มีนะจ๊ะนะจังหวัดพวกจังหวัดนนท์พวกอะไรที่ตลาดนัดตลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนะ
0: มีเหรอ
1: ผมไม่แต่ก่อนเลยอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยผมต้องไปจังหวัดนนท์ทุกวันเสาร์ไปแบงก์ออมสินนะเพราะผมตอนนั้นผมอยู่พระราม6พระราม7นั่นแหละเราก็ต้องไปแบงก์ออมสินที่จังหวัดนนท์แล้วก็จะเจอไข่ข้าวเนี่ยก็กินแต่ตอนหลังไม่มีแล้วไม่เจอแล
0: ้
1: วมันเปลี่ยนเพราะอะไรคนจริงๆมันอร่อยทำไมคนถึงไม่ขาย
0: เพราะเดี๋ยวนี้พวกเป็ดพวกไก่นี่ก็ปักแบบใช้เชื่องไฟฟ้าอะไรนะฮะมันไม่มี
1: เป็นฟาร์มแบบนั้นแล้วนะเป็นฟาร์มสมัยใหม
0: ่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยผมเคยไปซื้อแถวสามแยกสามแยกเนี่ยฮะซีพีอะไรอยู่ตรงนั้นแหละครับซีพีก่อนที่จะมาใหญ่โตขายไอ้พวกลูกเป็ดลูกไก่อยู่ก็เขาขายแล้วก็ผมก็รับซื้อเขาขายตัวละบาทเนี่ยไก่หรือเป็ดเนี่ยตัวละกุ้งเจี๊ยบเนี่ยนะ

0: เลี้ยงพอโตขึ้นก็เอามาขายเขาที่ร้านก็ซีพีนะครับโอเคอ๋อยุคที่ได้อีกอันหนึ่งคุณโรเยต
1: ครับ
0: ที่แถวนั้นอาจจะมีคุณยายคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่อหวานหรืออะไรนะคุณยายหวานอยู่ในวังท่านอยู่ในห้องเครื่องของพระบรมมหาราชวังนะ
1: ครับ
0: ผมเคยกินฝีมือแกแกงเนี่ยอร่อยมากคุณเด็กคงไม่เคยกินเลย
1: แกงอะไร
0: ทำแกงส้มกับดอกอโศก
1: ดอกอโศก
0: ใช้ดอกตูมๆนะครับแกงแกงกับกระชอนไอ้ดอกอโศกนี่หาง่ายนะครับในวัดมหาธาตุเยอะเลย
1: แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะหมายถึงว่าปัจจุบันดอกอโศกเรามีดอกสโหน่ดอกแคดอกอะไรแต่ดอกอโศกไม่เคยเห็นอาจารย
0: ์ดอกอ่อนๆเนี่ยแล้วดอกตูมๆนะ
1: หรออ
0: ืมอร่อยคุณเสียดายนะแล้วยานผมก็เสียดายอย่างที่ราชนาวิกนะฮะรู้จักราชนาวิกไหม
1: ครับ
0: ติดกับท่าช้างเนี่ยพวกทหารเรือเขาจะมีมะพร้าวขั้วโลกเหนือเคยกินไหม
1: โอ้
0: เขามาขายริมรั้วแหละ
1: มันมาจากไหนมันมายังไง
0: มันก็เป็นมะพร้าวที่ทหารเรือเขาได้มาทางใต้มาแล้วก็ใส่ตู้เย็นมาใส่ที่ตู้เย็นมามันก็เลยแข็งเป็น
1: ขั้วโลกเหนือเลย
0: ฮะ
1: เป็นแบบเย็นแข็งแบบ
0: ชื่นใจเลยโอ้ยอร่อยมากทำได้คือตอนนั้นลูกละ5บาทก็ถือว่าแพงมากนะครับ
1: โอ้เราไม่รู้ไม่รู้จัก
0: อร่อยอร่อยขึ้นมาเกียรติครับ
1: ครับผมปัจจุบันไม่มีแล้วนะ
0: ฮะ
1: ปัจจุบันไม่มีแล้วนะ
0: เสียดายนะลูกคงไม่ได้ทำแล้วนะครับ
1: อาหารเก่าๆที่อร่อยอร่อยอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละครับไอ้ตรงท่าพระเนี่ยคุณเบียดไม่ผิดหวังเลย
1: ครับ
0: ไม่ผิดหวังครับ
1: ตอนนี้โอ้โหท่าพระเจริญมาก
0: อ๋อผมไม่ได้ไปนานแล้ว
1: โอ้ทั้งห้างสรรพสินค้าทั้งตึกทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยจ้า
0: แ
1: ล้วก็ของดูมอลไลฟ์สโตร์ท่าพระแล้วก็โรงหนังสมัยก่อนที่โคลีเซียม5สตาร์ทำปัจจุบันนี้ก็เป็นของ SF ของเมเจอร์ของอะไรแล้วก็ตึกแถวนั้นอาจารย์ขึ้นมาโอ้ยมีรถไฟฟ้ามีอะไรอาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วแหละ
0: นานๆไม่ได้ไปเลย
1: เดี๋ยวนี้ท่าพระเปลี่ยนไปเยอะ
0: ก็มีรถไอดินใช่ไหมรถไฟฟ้าม
1: ีรถไฟฟ้าผ่าน
0: ผ่านตรงสถานีใกล้พระบรมมหาราชวังอ่ะใช่ไหมสวยมากเลยแต่ก็เพราะว่าสถานีนั้นน่ะสวยมากๆเลย
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ได้เคยไปเขาสิก็เราคนมีอายุแล้วคุณเกียรติ
1: ครับครึ่งราคาครับ
0: ฮะ
1: ครึ่งราคาอาจารย์สมมติเขาซื้อ30อาจารย์ก็จ่ายแค่15บาท
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วถ้าอาจารย์มีไทยช่วยไทยอีกก็เหลืออีกไม่ถึง7บาทมั้ง
0: อ๋อดีจังนะครับดี
1: นะครับเพราะฉะนั้นคนอายุเกิน60เนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือว่า BTS อะไรพวกนี้แอร์พอร์ตลิงเนี่ยครึ่งราคาหมด
0: โอ้แต่ผมไปเที่ยวพวกอุทยานต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ฟรี
0: ฟรีเลย60วันนั้นก็ไปเที่ยวเขาบอกโอ้ยคุณลุงถึงก็60เหรอเนี่ยที่สีเทพผมไปสีเทพ
1: สีเทพ
0: ราชบุรีดูยังไม่แก่เลยผมบอกเลยควักเอาบัตรประชาชนให้เขาดูเขาก็ออกเข้าไปก็ว่างนะครับชายอายุเกิน60แล้วพวกอุทยานต่างๆของเราเนี่ยเขาให้เข้าฟรีเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าตอนนี้ที่รถไฟฟ้าหรือว่ารถใต้ดินอะไรก็ตามแต่เลยพวกนี้ผ่านที่ไหนก็เจริญที่นั่นอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: มันก็จะ
0: มีหน้าล่ะไอ้บ้านผมที่ลาดพร้าวอ่ะมันรถไฟฟ้ามันผ่านอ่ะ
1: ใช่
0: หน้าบ้านที่มันมีอยู่4ไร่จากเคยซื้อตารางวา 3,000 เนี่ยมันขึ้นมาเกือบ 150,000
1: โอ้โห
0: โอ้จะไม่ใช่ของผมละยกให้ลูกหมดละ
1: ครับ
0: คนละไร่2ไร่ทั้งคุณปู่ก็ไร่นึงคุณพิมพ์คุณพ่อคุณแพง4คนไร่นึง
1: นะครับสบายเลย
0: สบายเกิดเป็นลูกผมตัวผมมันลำบากถึงเจ็ด
1: ก็มีให้ลูกเน
0: า
1: ะ
0: ก็ทำไมเรา
1: ซื้อไว้แต่ก่อนอ่ะ
0: ฮะ
1: แต่ก่อนซื้อไว้ไงราคามันไม่สูงนะจ๊ะเนาะ
0: ซื้อผ่อนด้วยไม่ใช่ซื้อสด
1: โอ
0: ้
1: แล้วนี้ลาดพร้าวถนนก็ไม่ค่อยติด
0: ไม่ติดละตั้งแต่มีรถไฟฟ้า
1: แต่มีรถไฟฟ้านี่เบาลงเยอะเลยนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ดีๆครับทำไมก่อนนะบอกลาดพร้าว
1: ใครจะไปก็ใส่หัว
0: ใส่หน้าเลยบอกไม่เอา
1: ใส่หน้าอย่างพัดลมเลยว่าโหไปลาดพร้าวนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกครับ
0: อัน
1: นี้สบาย
0: ครับสวัสดีครับ

0: แล้วก็ดีใจด้วย
1: นะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้มีอะไรให้กินอ่ะ
0: เราเกือบลืมเลยครับคุณผู้ใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะอาหารที่ผมทำมาแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าชมว่าอร่อย
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับลำปางเนี่ยเมื่อเคยไปอยู่ลำปางอ่ะแม่ของลูกผมคนหนึ่งนะครับเขาก็อยู่ลำปางนะที่ลำปางมีร้านชาวบ้านร้านหนึ่งเล็กๆนะ
1: ครับ
0: ทางเข้าร้านเข้าผมจำได้คือห้องโชว์ของอีซูซู
1: อ๋อมีโชว์รูมอีซูซูอยู
0: ่ตรงนั้นเลยริมถนนนะไอ้ตรงนั้นใกล้ๆจะเข้าทางแม่ทะ
1: ครับ
0: นะคุณพี่เคยไปกินไหมเขาเรียกว่าหมูลวกผักลวกน้ำพริกมะขาม
1: อุ้ย
0: อร่อยมากคุณเกียรติผมไปทานมาแล้วอร่อยมากเลยก็เลยไป
1: ชื่อร้านอะไร
0: เขาอะไรนะ
1: ชื่อร้านอะไรครับ
0: ชาวบ้านเป็นร้านไม่มีชื่อ
1: ไ
0: ปดูหน้าวัดเลยไปถามไอ้อีซูซูก็ได้รู้จักดีคุณก็ไปอีซูซูบ่อยๆอ่ะที่ลำปางลองไปทานคุณเกียรติก็มีอยู่เจ้าเดียวนะเพื่อลำปางก็เลยอยู่ก็มีอยู่เจ้าเดียวไม่ใช่เหลืออร่อยครับก็ขายอยู่หน้าวัดนะครับไปเถอะจะเห็นเป็นบ้านขายอยู่ในบ้านนะครับเขาเอาหมูเนี่ยลวกนะครับ
1: ครับ
0: หมูลวกแล้วเอาผักจะไปกระหล่ำนะกระหล่ำนะลวกแล้วก็เวลาทานต้องเอาน้ำพริกมะขามาราดเลยเป็นสูตรของเขาโดยเฉพาะแล้วมันอร่อยมากเราจำได้ก็เลยมาทำเลยครับมาลองมาทำดูลองกินดูมันก็ใช้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ผู้ฟังไม่ต้องไปลำปางเลยนะครับมาที่ร้านแม่ชอยเดยหลวงเสาร์ที่นี้ได้กินหมูลวกผักลวกน้ำพริกมะขามสูตรคนลำปางครับอ้าวเมนูต่อมาเป็นแกงเป็ดสดสูตรอยุธยา
1: แกง
0: เป็ดสดแกงเป็ดสดนะไม่ใช่เป็ดไม่ใช่เป็ดย่างไม่ใช่แกงเผ็ดย่างแกงเผ็ดสดสูตรอยุธยาความจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็เล่าว่านานแล้วนะครับปณิยาเล่าให้ผมว่าอยู่ยาเนี่ยก็บอกหมูสูตรนี้มีตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ฮะ
1: ครับ
0: แต่เราผมก็ไม่เคยจะหาหลักฐานที่สูตรได้ก็จะบอกว่าเป็นแกงเผ็ดสดสูตรของคนอยุธยาซึ่งมีเครื่องเขาผมว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นแขกอยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นของพวกชีอาพวกอิหร่านหรือเปล่านะครับแต่เรามาทานดูมันมีเครื่องเทศเยอะเลยครับ
1: ครับ
0: เครื่องเทศอร่อยจริงๆนะครับต่อมาก็ต่อเนื่องมาจากวันแม่นะครับที่ผมทำกลางเลียงอ่ะพุ่งสดสูตรของเจ้าคุณประยุรวงศ์เนี่ยครับก็คนชอบมาแล้วมันวันเดียววันแม่มีอยู่วันเดียวก็เลยลากยาวว่ามาขายแต่ว่าคิดดีเท่าเลย
1: ครับ
0: ครับใครอยากกินกลางเลียงพุ่งสดสูตรของเจ้าสมเด็จเจ้าคุณประยุรวงศ์หรือเจ้าจอมบรรดาแพรเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่เหมือนที่คุณสมเกียรติเคยกินแกงเลียงทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: และอีกอันนี้เพิ่งมาเลยครับมาเมื่อเช้านี่เองรถมาส่งจากพัทลุงพัทลุงต้องกินอะไรคุณสมเกียรติ
1: กุ้งสามน้ำ
0: แน่นอนน้ำกร่อยน้ำ

0: าครับ
1: คุณพ่อ
0: สาวไอ้ตี้คุณแม่เอา
1: 20อยู่แล้วใช่ครับ
0: ก็ที่ฟังนี้เนี่ย

0: ก็ตัวน้ำพริกมะขามราดกับผักลวกแบบลำปางเราก็ไม่เคยกินเพราะนั้นเหล่านี้เป็นเหมือนสตูดิโอที่อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เจออาหารที่เป็นอาหารเก่าบ้างอาหารท้องถิ่นบ้างนะครับได้กินอาหารที่แบบมีเขาเรียกว่ามีสตอรี่อ่ะมีเรื่องราวที่อยากให้คุณได้กินเพราะนั้นไปกินได้เลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์อาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่ที่ผมเสาร์ที่แขกเยอะนะครับมาเลยคร
0: ับ นะเพราะนั้นก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกงเลียงอร่อยมากผมเคยกินนานแล้วนะ
1: เดี๋ยวสั่งได้เลยนะครับผักย่านผมไม่ใช่ในสวนผมนะ
0: บ๊อบบี
1: ้เอาสั่งเลยบ๊อบบี
0: ้นะครับ
1: อย่าลืมวันอังคารหน้าเนี่ย
0: เปิดร้าน
1: พ่อผมก็เปิดเมาเจอเมาเชตุงเฮาครับรวบรวมไม่พวกบรรดาตัวเมาเชตุงซึ่งปู่คุณสะสมเอาไว้เยอะมากเลยครับไปดูก็มีความสุขแล้ว
0: นะครับ
1: ถนนเสือป่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหน
0: ถนนเสือป่าก็ถือว่าอยู่ตรงพระป่าชัยนะอาจารย์ใช่ไหม
1: พระป่าชัยไม่ใช่นะนะ
0: ตรงแยกพระป่าชัย
1: ไม่ใช่อยู่ที่ไปเชียงเหล่าอ่ะตรงนั้นก็เรียกว่าเสือป่าพระป่าชัยไปอีกทางนึง
0: เมื่อก่อนผมไปทำงานอยู่ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนเสือป่าตอนจบใหม่ๆครับ
1: อ๋อนั่นละนั่นละก่อนก็เป็นสำนักงานใหญ่เลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ใช่ผมไม่จำได
0: ้สมัยก่อนเด็กๆอ่ะเพิ่งจบใหม่ๆก็อยากจะลองทำงานแบงค์ดูนะทำไปทำมาทำไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องตัวเลขไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช่แล้วครับคุณดีใจแต่เดี๋ยวนี้พวกพนักงานธนาคารเดี๋ยวนี้ก็ถูกเอาเลยเอาออกเยอะเลยครับมันเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆเปลี่ยนแปลงเขาได้ข่าวว่าต่อไปนี้จะมีธนาคารมือถือ
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: สาขามือถือเนี่ยคุณไม่ต้องอะไรมีมือถืออันเดียวคุณ
0: ทำได้ทุกอย่าง
1: เงินออกแล้วบอกดอกก็ต้องดีเหตุผลบอกว่ามีจ้างพนักงาน
0: ใช่มันก็เซฟไป
1: เซฟไปลองดูนะเขาจะเริ่มในเมืองไทยเร็วๆนี้ผมจำไม่ได้จะเมื่อไหร่นะครับแต่ผมได้ข่าวก็เล่าให้ฟังนะครับ
0: ได้เลยครับอาจารย
1: ์ก็เอาเงินคุณมาฝากก็ได้นะครับดอกเดือนก็อาจจะได้ใช้นะครับถ้าคุณเกียรติไม่ใช้ก็มาให้ผมใช้
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับอาจารย์เดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์พักสักครู่เลย
1: ได้ครับ
0: เพราะว
1: ่
0: าเล่าเรื่องราวสุขสันต์
1: เวลาพูดเสร็จแล้วก็วางมือโทรศัพท์ด้วยนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานคุณไม่ได้ระวังเนี่ยทำให้ผมวุ่นวายหมดเลย
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: งั้นวางโทรศัพท์อาจารย์เลยนะครับอยู่ไหนก็สบายนะก็เรียกว่าสบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้นะครับคุณต้องมีนะครับมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi นะฮะสัญญาณ Wi-Fi อันนี้บอกได้เลยนะครับว่าคุณสามารถที่จะดูภาพสดนะฮะหรือว่าจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงพร้อมทั้งที่ทำผ่านมือถือนะฮะง่ายมากแล้วก็ความละเอียดนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็ซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับเขาเรียกว่า 4K UHD ครับติดตั้งง่ายครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะฮะทนแดดทนฝนและที่สำคัญนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเราเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GBบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันนะครับแล้วก็สำหรับการที่เราจะสามารถที่จะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยสำหรับกล้องนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดด้วยแอปผ่านแอปในมือถือได้เลยนะครับกลางคืนแล้วครับสบายมากนะครับเพราะว่าเรามีโหมดของอินฟราเรดนะครับเพื่อใช้ในที่มืดนะครับรับประกัน1ปีครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับสุดพิเศษจากช็อปแมเนียจริงๆซื้อ1แถม1นะฮะจากราคาเพียง 1,290 บาทนะ1แถม1 1,290 บาทนะครับโทรเลยครับ02-114-3990021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้านะครับ100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปท ที่

0: ช็อปแมเนียครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าต้องมีไว้เลยนะครับยิ่งถ้ามีไว้นี่คุณสบายมากเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วง2ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังหลายเรื่องด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังก็ SMS มาคุยกับเราได้ที่4689899 4689899พักสักครู่ครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 1736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับวันศุกร์วันนี้นะศุกร์สุขสุขนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าเดินทางนะครับใครจะไปที่ไหนยังไงก็เดินทางให้ปลอดภัยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศจะเล่าให้ฟังว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับของดีจากทะเลใต้ครับแม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดนะฮะ บอกได้เลยว่าคัดสรรนะครับโดยเฉพาะกุ้งแห้งเนี่ยนะฮะคุณภาพเนื้อแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีความหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์ครับอันนี้ต้องยืนยันได้จากแม่ช้อยนางรำนะครับเพราะว่าไปดูมาเรียบร้อยแล้วก็ให้ตาเปิดไปแล้วเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นส่วนสูตรเผ็ดแซ่บพอดีนะครับแบบมีระดับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยคู่กับผลไม้ช่วงนี้รสเปรี้ยวต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven เป็นท็อปนะฮะเป็นกูเม่นะฮะมาร์เก็ตเป็นโลตัสนะฮะเป็นวิลล่ามาร์เก็ตเป็นฟู้ดแลนด์หรือจะเป็นร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับหาซื้อได้เลยสัญลักษณ์ง่ายๆครับน้ำปลาหวานแม่อารีต้องมีตาเปิดพิสดารนะครับอาจารย์
3: อ่าใช่ครับ
2: นี่แหละ
3: เมื่อเช้าเดินมาในสวนนะครับนี่มันหน้าฝนเนี่ยสะดาวผมบอกเยอะแยะเลย
2: ว้าว
3: เออคุณไอ้สะดาวนี่มันกินกับน้ำปลาหวานได้นะคุณเดีย
2: ใช
3: ่เออ
2: ก็แทนไม่ต้องไปเคี่ยวไม่ต้องไปทำอะไรเลยซื้อน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ย
3: แล้วก็เอาสะดาวนะน้ำปลาหวานใส่หรือจะเอากุ้งเนี่ยกุ้งลวกนะ
2: เออผมก็ไม่กินปลาดุกผมก็เอากุ้ง
3: ก็ปลาดุกก็ได้ปลาดุก
2: แล้วแต่ไงบางทีเราหาปลาดุกยากแล้วก็ต้องมาย่างไปแล้วก็เอากุ้งเลยกุ้งลวกเลยกินกับน้ำปลาหวานแม่อารี
3: มากกว่า
2: ใช่ๆจริงๆออริจินอลมันต้องเป็นปลาดุกอาจารย
3: ์แต่บางที
2: อยู่คอนโดอยู่เลยหายากอ่ะ
3: เอ๊ะทีนี้แต่ว่าน้ำปลาหวานแม่อารีที่ร้านไม่มีแล้วมีเท่าไหร่คนกินหมดเลย
2: นะพี่วีนะแม่อารีนะตอนนี้น้ำปลาหวานแม่อารีขายดี

0: อนดีที่เรื่องได้เยอะบางบอนเกือบพันต่ออ ่
1: านะ
0: จำไม่ได้ไม่ได้ไปนับ
1: 5,000 ล้านอ่ะเบอร์พิสดาร
0: เยอะเดี๋ยวบางบอนเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาดังเรื่องเป็ดบางบอนเคยได้ยินไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: เคยได้ยินไหมเดี๋ยวนี้ก็หายไปในสูตรเนี่ยอร่อยมากผมเคยไปกิน
1: หรอ
0: ที่มีบอนครับบางบอนอยู่ฝั่งทน
1: ใช
0: ่ส่วนไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแกนี่คิดว่าใช่นะคิดว่าก่อนจะไปถึงบางบอนมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หนึ่งอาจจะใช่ก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกก็อร่อยครับใช้ได้ที่ได้หลังจะไปตาเปิดมาติดหิวก็ไม่รู้นะ
1: อร่อยไหมล่ะคุณกินแล้วอร่อยไหมถ้าคุณกินแล้วอร่อยเอสเอ็มเอสมาบอกหน่อยเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแคร์อาจารย์ทานที่ไหนครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวแคร์นะครับผมทานเนี่ยตรงข้างวัดสุทัศน์ดีซอยชื่อตั้งยึดตลาดนะเปิดหวังเจ๊ง
1: ชื่ออะไรนะ
0: เปิดหวังเจ๊ง
1: เอา
0: แล้วแต่ขายดีนะครับเขาทำเองอ่ะอร่อยมากชิ้นยาเขาทำเองหมดทุกอย่างเลยตรงไอ้ตรงข้างๆวัดสุดทัศน์นำมีซอยเล็กๆนี่มันทะลุไปตรงในออกทางลุกลุกแปลกโปร่งโทษใกล้ๆกับไอ้สะพานฐานที่คุณเก็บไปเที่ยวอ่ะ
1: อ๋อที่ไปอาจารย
0: ์ผมอยู่สุนทรภพต้องเดินผ่านประจำสะพานฐานนะมีโรงหนังบำเพ็ญบุญโรงหนังเฉลิมกรุงอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับจำปาเนี่ยในหลังเรื่องน้ำนี่ก็อยู่ที่ไอ้ตลาดบำเพ็ญบุญครับเด็กๆผมต้องเดินนะครับแล้วจะสุนทรภพมาโรงหนังเฉลิมกรุงไปดูจำปาเลยครับดูก็ไล่ออกมาบอก
1: จำปาของในหลังใช่ไหม
0: ในหลังเรื่องน้ำเลยครับจำปาอยู่ในตลาดบำเพ็ญบุญนะครับเดี๋ยวที่เขาลื้อไปเสียดายเวลาผ่านไปแล้วสภาพร้านก็คือดีโอสยามมันยังมีใช่ไหมถ้ายังเก็บเอาไว้นั้นมันตลอดไปก็ตลาดเขาเรียกตลาดมิ่งเมืองนะครับอยู่สุขุมวิทเรียนนั่นเห็นอะไรหมดแล้วครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับ
1: เนาะมาแล้วก๋วยเตี๋ยวแค่ก็ทำไมคนนิยม
0: คนนิยมมากแล้วร้านนี้ก็อร่อยจริงคุณสุเกียรติ
1: อืมอ่านะฮะตอนนั้นก็ก๋วยเตี๋ยวแค่เจ้าที่อยู่บางบอนก็ถ้าผมอร่อยนะครับ SMS มาบอกหน่อย
0: นะครับก็ใช่นะร้านนี้คร
1: ับคุณผู้ฟังนะที่ลงท้ายด้วยหมายเลขอะไรเนี่ยนะ3105บอกว่า BTS คนอายุมากเก็บเต็มครับพี่สมเกียรติอร่อยเอ้ยแต่ผมจ่ายครึ่งเดียวหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะถ้าก
0: ินกลองน้ำพึ่งมะนาวหน่อยนะกินชุ่มชุ่ม
1: คอถ้าใครขึ้น MRT เนี่ยครึ่งราคาแน่นะฮะ Airport Link ก็ครึ่งราคาแต่ว่า BTS เนี่ยไม่มั่นใจนะฮะแต่พี่แต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง SMS มาบอกว่า BTS เขาไม่แก่แค่ไหนเขาก็ต้องจ่ายเต็มราคาจริงไหมหมายถึงว่าใครที่มีความรู้ใครที่เคยใช้บริการนะครับบอกมาหน่อยนะฮะว่าจ่ายเต็มราคาหรือเปล่า
0: ได้ครับ
1: แต่ Airport Link ผมใช้ MRT ใต้ดินนะฮะแล้วก็ตัว Airport Link บ่อยเพราะฉะนั้นผมจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับมา SMS มาได้เลยนะครับบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอาจารย์สติอยู่ที่ร้านทั้ง2วันเลยนะครับ
0: อยู่ตาโอ้ต้องทำกับข้าว
1: ต้องดูเขาทำกับข้าวหรือทำกับข้าวฮะ
0: สมเกียรติ
1: ไม่รู้ผมถามเฉยอ่ะ
0: ผมเกินไป
1: ทำไมอ่ะ
0: จะไม่ได้กินนะอาหารที่อร่อยอร่อยนะครับ
1: โอ้ว่าคนทำจะเป็นภรรยาหรือเปล่า
0: คนทำใช่แต่คนสั่งคือผม
1: แล้วนั่นไง
0: คนชิมคือผม
1: อ๋อต้องผ่านต้องผ่าน
0: เหนื่อยจะตายเวลาชิมดีเนี่ยเหนื่อยเลย
1: สงสารคนชิมเนาะ
0: อืมสงสารมากคนทำมันหน้าที
1: ่คนทำก็ทำ
0: หน้าที่คนชิมเนี่ยต้องทำตามรสนิยม
1: นะฮะส่วนสำหรับที่ถามกันมาเมื่อวานนี้นะครับที่เราคุยกันเรื่องรัดหน้าอาจารย
0: ์อ๋อคนเชิญจัง
1: คนคนแท้จังนะถามว่ารัดหน้ารัดหน้าคนแท้จังรัดหน้าคนแท้จังรัดเผา101อ่ะเขายัง

0: สอนอยู่ไหมก็เลยโทรไปถามคุณบอยลูกคุณแม่เขาก็บอกว่ายังสอนอยู่แต่ก็เลือกที่จะสอนเช่นต้องดูบุคลิกต้องดูอะไรหน่อยเพราะว่ามันยุ่งสอนอยู่ครับเซิร์ชไปที่ลาดหน้าคนแท้จังลาดพร้าว101ก็โทรคุยได้เลยนะครับพอดีเบอร์มันไม่ได้เอามานะฮะเขายังสอนอยู่ครับแล้วนี่มีอาชีพ
1: ก็ฝีมือกับแม่จางเนี่ย
0: แม่คนแท้จัง
1: ราชวัฒน
0: ์ครับ
1: พี่มาราชวัฒน์ก็ตายไปแล้วนะครับมันเพื่อนผมเองสาวขายคนก็บ่นว่ามันแพงครับรสชาติจะยังสูงที่พ่อไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นไปได้เลยโทรไปได้เลยนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าลาดหน้าคนแท้จังลาดพร้าว101นะครับคุยกับคุณบอยหรือคุยกับคุณแม่ก็ได้ถ้าคุณอยากเรียนเนี่ยก็ลองไปพูดคุยดูนะครับก็เป็นอาชีพนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: โอ้ดีมากคนนิยมกินลาดหน้ามาก
0: ใช่ใช่นะครับ
1: ผมไม่ชอบกินไม่เบื่อกินได้ทุกวันเลย
0: นะครับแล้วก็อาจารย์ก็การันตีว่าลาดหน้าคนแท้จังก็เป็นลาดหน้าที่อร่อยอาจารย์ไปกินมาแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์แกยิงไปหน่อย
0: เดี๋ยวนี้น่ารักนะแล้วมีขายเพิ่มเติมสำหรับคนไม่กินลาดหน้าก็มีผัดซีอิ๊วมีข้าวผัดปูมีเกาลัดมีข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรนู้เต็มไปหมดเลย
1: ก็ยังไม่เคยกินฝีมือแกอร่อยครับแต่อย่างอื่นไม่ได้ทานครับผมประมาณ
0: นั่นแหละนะเพราะเดี๋ยวนี้คนมันเยอะไงจานบางทีไปกินแล้วไม่ทานก็คนอื่นก็อยากมันก็เรียกว่าแอปเปอร์ไทเซอร์เรียกเอาของลูกชิ้นปิ้งมากินกันก่อนก็มีนะครับเขายังสอนอยู่นะครับลองติดต่อไปครับเรามาดู SMS ต่อนะอาจารย
1: ์
0: อีกสักหนึ่ง SMS แล้วล่ะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตอ่านโอ้โหตัวยาวมากนะฮะบอกว่ามีเพจ Facebook ที่ชอบไปกินร้านอาหารมีตามเหมียวมากับอะไรเนี่ยครับแต่เอ่ยถึงอาสันติบ่อยมากสองเพจนี้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยเกือบทุกที่ร้านนะตามไปกินมากมากอ๋อก็คุณเหมียวใช่ไหมฮะมี
1: อ๋อเหมียวเก่งคนนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็มีแดกดึกด้วยเหรอฮะ
1: แดกดึกก็เก่งนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเจอก็ยุยาซึ่งก็เป็นคนอินเดียแดก
0: เขาพูดถึงอาจารย์บ่อยมาก
1: ขอบคุณครับคุณแดกดึก
0: แดกดึกกับคุณเหมียว
1: คุณเหมียวเก่งนะเด็กคนนี้เก่งมาก
0: เนาะ
1: แล้วคุณเจอคุณจะรักเขาคนอีสานเหมือนคุณ
0: ได้เลยโอเคเพราะนั้นศุกร์เสาร์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปเจออาจารย์ได้ที่ร้าน
1: ทานนะผมอยากให้ทานในหมูลวกผักลวกและน้ำจิ้มมะขามของลำปางแล้วก็มีแกงเผ็ดแกงเป็ดสดนะแบบคนอยุธยา
0: ได้เลยครับอาจารย
1: ์เบียงของทุกเจ้าคุณประยุรวงศ์
0: ได้เลยครับ
1: แล้วก็พุ่งสามน้ำจากพัทลุงครับ
0: ครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards นะครับ2026นะครับเป็นงานประกาศสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมซีรีส์ Why นะครับซึ่งปีนี้นะครับคอนเซปต์เขาก็คือThai Silk Curtain and the Golden Lotus นะครับนั่นก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็บุษบงกตม่านไหมรายสยามนะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆได้มีโอกาสโหวตกันนะครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบมาแล้วนะครับทั้งนักแสดงนิยายนะครับอันแรกก็จะเป็น Y Couple of the Years นะครับก็คือรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์นะครับซึ่ง5ท่านที่ได้ครับ5คู่ที่ได้เข้ารอบนะครับ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่านะครับแล้วก็ Y 5นะครับก็เป็นลิงกับออมส่วนวันที่2นะครับเป็นของฝ่ายชายนะครับเป็น Prince of Boys Love นะครับที่ผู้เข้ารอบ B 1เก่งฮฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับส่วนฝ่ายหญิงนะครับก็จะเป็น Princess of Girl Love นะครับผู้เข้ารอบก็คือ G1 เจนนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลีน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาแล้วก็มาที่ B5 G5 ลูกหมี ปัญญาพัฒน์ครับส่วนรางวัลที่4นะครับจะเป็น Rising Star Couple นะครับก็คือเป็นดาวรุ่งคู่ชิปดาวรุ่งนะครับที่มีเข้ารอบมาทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้คู่แรกนะครับ R1 Jenny นะครับ Jenny กับ Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่าอาห้าอุ้มแบมนะครับแล้วก็มาถึงรางวัลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับนิยายนะครับนิยายวายยอดนิยมนะครับก็จะเป็น N1 แกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะ Be My Player 2นะครับซอโซ่ล่ามถี่ครับชื่อเขานะครับส่วน N2 นะครับก็จะเป็นพิษรักนะครับหรือ Poisonous Love นะครับN3 ก็จะเป็นเรื่องพี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะครับส่วน N4 นะครับเป็นสามีบ้านนอกนะครับ My Lastic White N5 เป็น Not the best but still good นะครับใครชอบใครเชียร์ใครรักใครนะครับต้องรีบเลยนะครับเป็นด้อมไหนก็อย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainaward นะครับ .mcot.net slash ไปที่โหวตนะครับหรือไม่ก็จะไปที่แอปพลิเคชันผ่านทางโหวตผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะ emos นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนครับนะครับเพราะนั้นต้องรีบเลยนะครับถ้าไม่รีบก็จะเสียใจเพราะเขาประกาศรางวัลออกมาแล้วตายแล้วของเราไม่ได้นะฮะโอเคนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าได้มีโอกาสไปถ่ายทำนะครับกินอย่างสมเกียรติวันนี้จะเป็นร้าน1ทุ่มตรงนะครับเป็นร้านมูนอร่อยมากนะครับของเชฟปิ่นกับคุณนีน่าต้องดูนะครับ1ทุ่มตรงนะครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารจีนที่ราคาไม่แพงนะฮะเพราะว่าชื่อมูนเนี่ยชื่อมูนเนี่ยมาจากข้าวเหนียวมูนนะแล้วก็เป็นอาหารจีนอยู่ตรงนี้เองครับโรงแรมใกล้ๆกับผังเมืองเนี่ยครับเสิร์ชเข้าไปดูก็ได้นะครับร้านเดอะมูนฮ่องกงคูซีนอร่อยมากนะครับ100กว่าบาทไม่ถึง200ก็กินได้แล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปถ่ายร้าน Little นะ Little เบตงอร่อยแล้วรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยข้าวยำจานละ60บาทนะแล้วก็มีแล้วก็มีกับข้าวที่เป็นเบตงเยอะมากอยู่โชคชัย4แยก54นะครับโชคชัย4ซอย54หรือแยก54ร้านชื่อ Little เบตงอาหารอร่อยทุกอย่างนะครับแล้วก็รับไทยช่วยไทยพลัสด้วยราคาเริ่มต้นที่60บาทอร่อยนะครับเราเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: me.
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1นครราชสีมาดูศักยภาพความพร้อมรองรับสถานการณ์คุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมยุทธวิธีทหารอากาศของกองบิน1ว่าวันนี้มาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศโดยกองบิน1ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้รุกรานประเทศไทยในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีดำริว่าอยากนำเสนอสิ่งที่ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วง10เดือนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านขีดความสามารถของกองทัพไทยสะท้อนออกมาใน

0: หนึ่งที่มีความพร้อมอย่างไรซึ่งต้องการให้รัฐบาลเกิดความเข้าใจมากขึ้นดังนั้นวันนี้จึงมาฟังบรรยายสรุปและนำเสนอของกองทัพอากาศซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย5ด้านถือเป็นการครอบคลุมการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะยึดแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการป้องกันประเทศซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศระบุไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะเหล่าทัพไม่ใช่เฉพาะด้านความมั่นคงแต่เป็นเรื่องหน่วยงานหลักของราชการทุกด้านที่ต้องร่วมมือกันทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงใดๆก็ตามที่สามารถทำงานร่วมกันได้ให้เกิดเป็นความพร้อมทำให้ประชาชนมั่นใจมากขึ้นและมีความปลอดภัยจากการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลได้มีการสนับสนุนทุกรูปแบบในแต่ละปีแต่ละเหล่าทัพก็ตั้งงบประมาณมาซึ่งการสนับสนุนงบประมาณนั้นรัฐบาลก็ต้องมั่นใจว่าเกิดประโยชน์สูงสุดณัฐพงษ์ยืนยันพรรคประชาชนส่งผู้สมัครชิงนายกอบจ.นนทบุรีอุบบอกชื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีลงเลือกตั้งว่าเบื้องต้นจากการหารือในพรรคคิดว่าจะส่งผู้สมัครซึ่งไม่ใช่คนเดิมแต่ขอไม่ระบุชื่อขอรอคำตอบจากเจ้าตัวก่อนเนื่องจากพรรคได้มีการเสนอชื่อเจ้าตัวไปแล้วหากเจ้าตัวตอบตกลงก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของผู้สมัครนายกอบจ.ที่ดีที่สุดส่วนสาเหตุไม่ส่งผู้สมัครคนเดิมลงเลือกตั้งเป็นข้อจำกัดส่วนตัวเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีข้อจำกัดด้านความพร้อมแต่เวลาผ่านมาแล้วพรรคมีตัวเลือกที่ดีขึ้นจึงเสนอชื่อแคนดิเดตที่คิดว่าดีที่สุดในปัจจุบันส่วนกรณีกลุ่มผึ้งหลวงของอดีตนายกอบจ.นนทบุรีอาจจะยังไม่พร้อมจะเป็นแต้มต่อให้พรรคประชาชนหรือไม่นั้นทุกสนามการเลือกตั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนคู่แข่งจะรวมตัวหรือไม่รวมตัวกันอย่างไรเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือพรรคประชาชนส่งแคนดิเดตที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนได้ส.ส.นนทบุรีทั้งจังหวัดจะสร้างความกดดันให้กับการเลือกตั้งนายกอบจ.กับพรรคหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าไม่กดดันอะไรแต่เป็นแรงผลักดันมากกว่าซึ่งจำเป็นต้องส่งแคนดิเดตที่ดีที่สุดให้เป็นตัวเลือกกับประชาชนสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีวันที่1กุมภาพันธ์2568พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีได้คะแนน 219,173 คะแนนเอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ได้มาเป็นอันดับ2อย่างนายเลิศมงคลวราเวนุชได้คะแนนไป 155,035 คะแนนฝนถล่มญี่ปุ่นเสียชีวิต4คนฝนตกหนักเป็นประวัติการส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขณะเดียวกันภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งจนทำให้มีผู้โดยสารราว 7,000 คนตกค้างภายในท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะกรุงโตเกียวอิทธิพลของพายุทำให้ปริมาณฝนสะสมกว่า360มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและเส้นทางรถไฟทำให้เกิดไฟฟ้าดับกระทบประชาชนเกือบ 25,000 ครัวเรือนในช่วงสัปดาห์วันหยุดเทศกาลที่มีผู้เดินทางหนาแน่นที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสโมสรอัลคาดิซิยาทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียบรรลุข้อตกลงคว้าตัวทิจานี่ไรเดอร์สกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว61ล้านยูโรโดยก่อนหน้านี้แม้จะมีภาพที่ทิจานี่ไรเดอร์สอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมของแมนซิตี้ช่วงปรีซีซั่นใหม่แต่เจ้าตัวไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมเพราะกำลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการย้ายทีมและกำลังรอเดินทางเพื่อไปเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่สำหรับทิจานี่ไรเดอร์สย้ายจากเอซิมิลานมาอยู่กับแมนซิตี้ในฤดูกาล 2025-2026 ด้วยค่าตัว55ล้านยูโรเซ็นสัญญาถึงปี2030ลงเล่นไป47เกมรวมทุกรายการทำผลงาน7ประตูและ8แอสซิสต์ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่

0: ความเคลื่อนไหวของพลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยก่อนลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่จะบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันเสาร์นี้ล่าสุดแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเตรียมตัวที่ดีมากสภาพทีมสมบูรณ์และเหลือเพียงแค่ปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการซ้อมครั้งสุดท้ายเท่านั้นไฮไลท์สำคัญในรอบนี้คือการได้ปาตริก กุสตาฟสันกองหน้าจากบีจีปทุมยูไนเต็ดเข้ามาสมทบซึ่งคัสซันได้เอ่ยปากขอบคุณสโมสรต้นสังกัดพร้อมมั่นใจว่าสไตล์การเล่นที่ดุดันและแตกต่างของแพทริกจะเข้ามาเพิ่มมิติในเกมรุกและช่วยทีมได้เป็นอย่างมากในรอบตัดเชือกนี้อย่างไรก็ตามกุนซือทัพช้างศึกยังยอมรับว่าการเจอสิงคโปร์ในบ้านของเขาไม่ใช่งานง่ายเพราะคู่แข่งมีทีมเวิร์คที่ดีและมีผู้เล่นหลายคนที่ค้าแข่งในไทยลีกจนรู้ทางบอลไทยเป็นอย่างดีแต่เป้าหมายเดียวในเกมเยือนนัดนี้คือทีมต้องเล่นให้ละเอียดที่สุดเพื่อเก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับมากลุ่มความได้เปรียบให้ได้ก่อนเกมนัดที่2
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ช่วงของ Techno for Life นะครับประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569พบกับผมเป็นประจำนะครับตู่สยามทรัพย์สีทองนะฮะมาพูดคุยเรื่องกล้องและการถ่ายภาพกันนะครับวันนี้ติดขัดนะฮะเพราะว่าปกติจะต้องพูดถึงอาจารย์สงครามนะครับว่าจะพบกับผมพบกับอาจารย์นะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าท่านอาจารย์สงครามโพวิไลของเรานะครับเมื่อวันน่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับพอดีท่านล้มนะฮะผมได้คุยกับท่านแล้วล่ะนะครับท่านบอกว่าท่านเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็อยู่ๆท่านก็เหมือนปิดสวิตช์เลยนะฮะท่านไม่รู้สึกตัวเลยท่านไปรู้สึกตัวอีกทีก็คือ เรานำท่านส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านนะฮะตอนนี้อาการท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เขาเรียกอะไรอ่ะแหมผมจะบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วก็ฟังดูจะดูน่ากลัวไปนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านก็น่าจะเป็นปกติแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านมีไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรเพียงแต่ไปตรวจเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นวันนี้ท่านขอไม่เข้าแล้วกันนะครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนอาจารย์นะครับ

0: อยากจะส่งข้อความหรือว่าทักทายนะตอนนี้อาจารย์กลับบ้านแล้วนะตอนนี้น่าจะตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าอีกสักพักก็น่าจะกลับบ้านแล้วนะครับดังนั้นก็ไปทักทายที่เฟซของอาจารย์ได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครผมเห็นมีบางท่านคุณสถิตนะไปเยี่ยมอาจารย์มานะครับก็เห็นถ่ายรูปกันอาจารย์ก็ยิ้มแย้มปกตินะแต่เท่าที่ผมคุยกับอาจารย์ก็ไม่น่ามีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงนะครับเอาประมาณตามนี้นะใครเป็นห่วงก็ไปทักทายที่เฟซของอาจารย์นะพิมพ์ไปเลยนะครับสงครามโพวิไลนะครับเอ้าเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเช่นเคยเหมือนกันทุกครั้งนะฮะว่านอกจากฟังพวกเราทางขึ้นวิทยุ FM 99แล้วนะครับยังสามารถพวกเราได้ยังสามารถรับฟังพวกเราได้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแทบทุกช่องทางเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครเข้ามาดูในช่องทางของ YouTube Channel นะครับก็จะเห็นหน้าผมแล้วก็จะเห็นหน้าของอีกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่อาจารย์นะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกว่าเขาเป็นใครแล้วกันนะครับดูหน้ากันไปเพลินๆก่อนนะฮะบางท่านก็อาจจะรู้จักแต่ก็บอกว่าท่านนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์นั่นแหละนะครับก็คือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์นะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยเอาเข้ามาคุยแทนอาจารย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวศุกร์หน้าเดี๋ยวต้องรอดูว่าอาจารย์ท่านจะสะดวกยังไงนะครับและโอ้ผมก็ไปนะครับขาดอาจารย์ไปคนหนึ่งอะไรนะเขาเรียกแพทเทิร์นที่หวังไปก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็ฟังพวกเราทางFM 99แล้วนะครับยังสามารถรับฟังพวกเราได้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะฟังสดฟังย้อนหลังทุกช่วงรายการของ FM 99เลยนะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่า FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ตามด้วยช่องรายการที่ท่านต้องการจะฟังนะฮะอย่างเช่นจะฟัง Techno for Life ก็ตามด้วย Techno for Life นะครับวันที่อย่างเงี้ยท่านก็จะเจอเลยวันที่ท่านพลาดไม่ได้ฟังทางวิทยุนะครับโอ้ยประมาณนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมไปทักทายคนสนิทของเราก่อนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ TrueFotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะฮะส่วน SMS นะครับกับข้อความทาง YouTube นะครับที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวผมจะอ่านในครึ่งหลังนะครับส่วน SMS 4689899ก็ยังส่งข้อความเข้ามาหาผมได้นะครับวันนี้ใครอยากถามเรื่องอะไรก็ทักเข้ามาถามได้นะครับวันนี้เรื่องเอ๊ะของอาจารย์คงไม่มีนะครับเพราะอาจารย์ไม่มานะฮะแต่ว่าเรื่องหลักคำถามแต่คำตอบเดียวของผมทีแรกว่าจะไม่มีนะว่าจะคุยกับแขกรับเชิญเลยก็เอามีซะหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะขาดหายไปนะครับเอาเป็นว่ามีคนถามมาบ่อยเรื่องของการตั้งค่าไว้บาลานซ์นะครับผมเห็นในกลุ่มนะครับหรือในน้องๆบางคนที่เจอก็มักจะถามว่าเอ๊ะจะถ่ายจะตั้งค่าไว้บาลานซ์ยังไงให้สีมันตรงหรือจะตั้งให้สีมันเพี้ยนยังไงต้องถ่ายเป็น JPEG หรือถ่ายเป็นรอไปตั้งทีหลังหรือยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นเชิงแนะนำไปด้วยว่าถ้าคุณไม่มีความเข้าใจเรื่องของไวบาลานซ์นะครับลองทำตามผมดูก็จะง่ายนะครับก็จะเป็นวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดละนะครับวิธีก็คือหลักการจริงๆแล้วของไวบาลานซ์ต้องเกริ่นนิดนึงก่อนนะฮะจริงๆไว้บาลานซ์ไม่ใช่ว่าเราตั้งอะไรก็ได้ที่ตัวกล้องนะครับไว้บาลานซ์เนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นเควินหน่วยของมันเป็นเควินนะครับดังนั้นเราจะตั้งที่กล้องเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตั้งได้ตามใจชอบต้องดูว่าสภาพแสงที่เรากำลังจะถ่ายขณะนั้นน่ะมันมีไว้บาลานซ์เท่าไหร่ด้วยดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับซึ่งวิธีจำง่ายๆนะครับแสงธรรมชาติแสงแดดนี่แหละธรรมชาตินะครับไวบาลานซ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,200 องศาเควินอันนี้คือเป็นปกติสแตนดาร์ดที่เขาตีกันไว้มันอาจจะบวกลบมันอาจจะไป 5,300 5,400 5,100 อันนั้นก็เป็นเรื่องของมันเป็นไปได้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนไปถ้าคุณจะเอาเป๊ะๆ เลยไว้มีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยถ้าในที่ล่มนะครับหรือในที่ท้องฟ้ามืดครึ้มเนี่ยวันไหนที่เมฆเยอะๆเนี่ย เควินเนี่ยมันอาจจะไปถึง6,000 หรือ 6,500 ก็ได้นะครับส่วนถ้าคุณถ่ายภาพกับหลอดไฟที่เป็นพวกฟลูออเรสเซนต์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมขี้เกียจไปเปิดดูนะท่านผู้ฟังนะถ้าผมจำผิดเตือนผมด้วยนะผมจำไม่ได้ว่าฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันอยู่ประมาณช่วง 4,000 บวกลบหรือมันอยู่ช่วง 7-8,000 บวกลบอันนี้ผมจำไม่ได้พี่แขกรับเชิญผมจำได้ไหมครับช่วยผมหน่อย
1: จำไม่ได้หรอกครับจำไม่ได้แล้วครับแขกก็ปรับเป็นปกติมันจะสูงแล้วครับแค่นั้นเอง
0: แขกรับเชิญก็จำช่วยผมไม่ได้นะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าส่วนถ้าเป็นไฟทังสเต้นนะครับไฟทังสเต้นก็คือไฟหลอดเหลืองๆ100วัตต์200วัตต์300วัตต์ที่เป็นสีอมเหลืองๆเนี่ยอันนั้นก็จะอยู่ประมาณ 3,200 องศาเควินดังนี้ประเด็นปัญหามันจะว่ามันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เชิงนะครับข้อสำคัญคือถ้าเรารู้เควินของแสงที่เราถ่ายเราก็แค่ตั้งเควินของกล้องตั้งไว้บาลานซ์ของกล้องนั่นแหละก็คือไปปรับเควินในตัวไว้บาลานซ์ของกล้องเนี่ยให้มันตรงกันสีมันก็จะไม่เพี้ยนง่ายๆตามนี้นะฮะดังนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยผมไปถ่ายแสงไฟที่มันเหลืองๆก็คาดว่ามันน่าจะ 3,200 แต่คุณไปตั้งไว้บาลานซ์ที่ไม่ใช่ 3,200มันก็จะเพี้ยนแน่นอนนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมจะรู้ได้ไงว่าถ้าไว้บาลานซ์มันเท่าไหร่ที่ตัวกล้องนะครับมันจะมีเป็นสัญลักษณ์เขียนเอาไว้เลยว่าเป็นรูปหลอดไฟเป็นรูปไฟฟลูออเรสเซนต์จะเป็นตัวยาวๆนะครับแล้วก็เป็นดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่ในร่มหรืออาจจะวันที่เมฆมากมันจะมีของมันอยู่ประมาณ 6-7 ตัวแล้วแต่กล้องนะครับคุณสามารถตั้งตามนั้นเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวกล้องสมมติว่าคุณไปเจอฟ้ามืดครึ้มคุณก็ตั้งไปที่มืดครึ้มถามว่ามันตรงเป๊ะไหมมันไม่ได้ตรงเป๊ะอย่างที่ผมบอกถ้าคุณจะเอาตรงเป๊ะ 100% เดี๋ยวไม่มีโอกาสเดี๋ยวไว้มาคุยให้เพราะมันจะต้องโอ้โหคุยกันหลายๆเรื่องนะครับแต่วันนี้เอาแค่คร่าวๆสำหรับคนที่ยังตั้งไว้บาลานซ์ไม่เข้าใจก่อนแต่วิธีที่ง่ายที่สุดอีกวิธีนึงแต่วิธีนี้คุณจะต้องถ่ายด้วย raw file ต้องบอกอย่างนั้นก็คือตั้งเป็นออโต้ไปเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเคยลองใช้เทสกล้องมาเนี่ยระบบออโต้เนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดเนี่ยผมให้มันแค่ 15% ไม่เกินนั้นโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้ว 85% เนี่ยมันจะถ่ายมาค่อนข้างไกลมากๆดังนั้นถ้าคุณถ่ายเป็น raw file นะครับแล้วเลือกเป็นออโต้ไวบาลานซ์ตอนที่เอามาโปรเซสไม่ว่าจะทำใน Lightroom ทำใน Capture One หรือทำในโปรแกรมอะไรก็ตามแต่คุณค่อยไปปรับเควินนะครับเวลาไปปรับไว้บาลานซ์ในโปรแกรมเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือส่วนบนเป็นเควินและส่วนล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่เป็นแบบเป็นจุด 3.1 4.2 อะไรเงี้ยอันนั้นถ้าคุณยังไม่มีความชำนาญก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันปรับแค่เควินด้านบนถามว่าปรับยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าภาพนั้นมันออกไปทางฟ้ามันอมฟ้าเยอะคุณก็ปรับให้เลขที่เป็นจำนวนแบบสมมตินะมันขึ้นมา 4,800ถ้ามันภาพมันติดฟ้าเยอะโดยที่คุณดูบนจอแล้วเนี่ยคุณก็ปรับให้มันต่ำกว่า 4,800 คือปรับมันลงภาพมันจะค่อยๆอมเหลืองอมส้มเข้ามาแต่ถ้าภาพนั้นมันอมเหลืองอมส้มเยอะคุณอยากให้มันติดฟ้านิดนึงหรืออาจจะให้มันเบาเหลืองลงคุณก็ปรับให้ค่าตรงนั้นมันสูงขึ้นไปพูดง่ายๆว่าตัวสไลด์มันก็มีปรับลงกับปรับขึ้นคุณจำได้เลยปรับขึ้นภาพจะอมฟ้าถ้าปรับลงภาพจะอมเหลืองดังนั้นต้องดูว่าภาพที่คุณถ่ายมาเนี่ยมันติดสีอะไรแค่นั้นเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเควินมันจะเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับไม่อยากให้ไปไกลนะไม่อยากให้ไปไกลนะครับแต่ถ้าใครยังสงสัยหรืออยากจะรู้รายละเอียดเรื่องของการตั้งสีให้ตรงหรือการปรับเควินหรืออยากรู้ว่าเควินจริงๆแล้วมันมาจากไหนโอ้โหจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากมายนะครับแต่ว่าถามมาได้นะครับสงสัยถามมาจะ SMS 4689899ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบเป็นคำถามไปดีกว่าเพราะถ้าให้อธิบายทั้งหมดเลยโอ้โหผมว่ามันยาวมากนะครับเพราะทุกอย่างมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยอ่ะกลับมาที่แขกรับเชิญวันนี้ของเราดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับคุณอาทิติโคเลิศนะครับหรือน้องมงของเรานั่นเองน้องมงนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สงครามเช่นกันนะครับสวัสดีครับน้องมง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตู่ด้วยครับ
0: ไม่ต้อง
1: คุณใดเนาะไม่ต้องนะ
0: เอาอาจารย์สงครามท่านเดียวไปก่อน
1: โอเคครับผม
0: โอเคก็มีพอดีอ่านข้อความนะก็มีคนมาทักบอกว่าให้อาจารย์ดีขึ้นเร็วๆนะคะนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์ก็ดีขึ้นน่าจะเป็นปกติแล้วนะผมคุยกับอาจารย์ล่าสุดน่าจะ 2-3 วันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าท่านก็น่าจะเป็นปกติแล้วแหละเพียงแต่ว่าเผอิญวันนี้อาจารย์ต้องไปตรวจเขาเรียกอะไรนะไปตรวจ
1: ผมเป็นตัวโรคครับตัวโรคครับ
0: ผมจำไม่ได้แล้วไปตรวจอะไรที่มันเวลามันจะตรงคาบเกี่ยวกันกับเวลาที่เราจะออกอากาศพอดีท่านก็กลัวจะแบบเดินทางเราใช่ไหมเวลาคือเวลาที่หมอนัดกับเวลาที่เราจะออกอากาศเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบใกล้กันมากดังนั้นอาจารย์ก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกก็เลยแบบเอ๊ะงั้นวันนี้ผมไม่เข้าก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอ้าววันนี้ถึงอาจารย์จะไม่เข้ามาก็ส่งพี่มงมาแทนนะครับวันนี้พี่มงจะมาคุยเรื่องอะไรให้เราฟังเอางี้ดีกว่าเป็นเกินกันมาแล้วพี่มงว่ามาอยากคุยเรื่อง
1: ที่เกิดหัวมาแล้วนะเกี่ยวกับไว้บาลานซ์ครับไอ้เรื่องที่ผมคุยมันก็เกี่ยวกับไว้บาลานซ์เหมือนกันครับแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่คนถามผมมาเยอะเหมือนกันนะใน TikTok ผมเนี่ยก็คือถ่ายรูปน้ำแบ็คดรอปครับ
0: ครับ
1: แต่รูปแบ็คดรอปเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะว่าจะเอากล้องไปถ่ายธรรมดามีระบบมีขึ้นคลาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือคนจะถามมาว่าคำถามหลักๆเหมือนพี่ตู่เลยนะว่าที่จะตั้งไว้บาลานซ์ยังไงดีออโต้ได้ไหม อะไรนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอบทันทีทันใดเลยก็คือออโต้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่เหมาะนะว่าเวลาเราอยู่ในงานเนี่ยแสงมันก็วูบวาบไปวูบวาบมาบางทีกล้องมันอาจจะไม่จับถ้าเกิดมันเป็นออโต้เนี่ยมันอาจจะไม่จับแสงอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะไปปรับไว้บาลานซ์เราให้เราเพี้ยนไปจากสีที่เราไม่ต้องการอะไรเงี้ยครับซึ่งหลักๆมันใช้แฟลชอยู่แล้วครับถ้าเราใช้แฟลชอยู่แล้วผมก็จะฟิกค่าไว้บาลานซ์เอาไว้เลยเป็นค่าตุกตัวใหญ่ผมก็ใช้ที่ 5,000-5,200 เลยครับที่พี่ดูบอกที่นี่แหละก็คือยิงตู้เดียวยังไงสียังไงก็ยังเป็นแฟลชอยู่ดีครับง่ายๆครับแค่นั้นเองแล้วก็เอาพูดต่อเลยเน
0: า
1: ะ
0: น่าได้ครับได้คร
1: ับ โอเคก็คือหลักๆเลยครับว่ามีคนถามมาว่าระหว่างนะครับว่าถ่ายหน้าแบ็คดรอปเนี่ยระหว่างเทคโนโลยีกับฝีมือการถ่ายรูปดีๆเนี่ยอะไรสำคัญกว่ามันค่อนข้างจะเป็นคำถามที่แปลกนะย่อยมาประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้
0: เดี๋ยวนะ
1: ซึ่งผม
0: ระหว่างเทคโนโลยีกับฝีมือ
1: กับฝีมืออ
0: ันไหน
1: เทคโนโลยีผมไม่เข้าใจเพราะว่าเทคโนโลยีนะตอนแรก
0: เขาถามว่าอะไรนะ
1: มันเป็นพวกแบบระบบสแกนใบหน้าอะไรนู่นนี่นั่นไม่แฉกหารูปในงานได้อะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นเป็นประมาณกับระบบยิงขึ้นคลาวอะไรของเขาไปนั่นแหละซ
0: ึ่
1: งผมว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณซึ่งผมกำลังทำอยู่ไหมผมแอบทำอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่แอบเราก็คนรู้เยอะแล้ว
0: ก็เห็นมีหลายที่ก็ทำอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้าจะไม่ติดก็มีเช่ามีอะไรด้วยบางคนก็เขียนขึ้นมาเองแต่ว่าผมจะขอบอกไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วกันนะว่าแสงต้องจบครับระบบถึงจะเดินครับบอกไป
0: ยังไง
1: แสงต้องจบก็คือสุดท้ายแล้วก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเป็นทีมเนี่ยผมไปกับพี่ตู่นะเราเคยไปตู่อะไรเงี้ย
0: ไม่ไปผมไม่ไปด้วยผมไม่ไป
1: คนเดียวเนี่ยถ้าผมไปคนเดียวเนี่ย
0: ไปคนอื่น
1: โอเคถ้าผมไปคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปคนช่วงนี้ที่ผมไปผมไปคนเดียวครับไปคนเดียวตลอดเลยซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะนักกล้องก็จะถ่ายรอไฟล์ไว้อย่างนี้พี่ตู่บอกนะแล้วเราก็จะกดโปรเซสไปอัพขึ้นคาวไฟมันจะเล็กลงอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเก็บไฟต้นฉบับไว้ได้ในกรณีนี้ในกรณีที่ว่ามีมือใหม่จริงๆเลยครับถามผมมาครับ
0: เดี๋ยวผมเสริมพี่มงนิดนึง
1: ครับ
0: พี่มงอย่าอ้างอิงผมเยอะเดี๋ยว
1: โอเค
0: ได้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่มงคือจะบอกว่าพี่มงบอกว่าถ่ายเป็นรอไฟล์แล้วก็ย่อฟงย่อไฟล์อะไรเงี้ยพ
1: ี่
0: มงต้องอธิบายให้กับผู้ฟังเราฟังด้วยเผื่อน้องๆบางคนอาจจะเริ่มอยากให้ถ่ายแบ็คดรอปว่าอ้าวอย่างนี้ผมก็ถ่ายแล้วอัพขึ้นคลาวด์เลยไม่ได้เหรอทำไมต้องมาเป็นรอไฟล์ต้องมาย่อไฟล์ให้มันละเอียด
1: ได้เลยก็คือนั่นแหละเอาเป็นบิ๊กเนอร์มากๆเลยว่ามีมือใหม่มาว่าผมปรึกษาว่างบผมน้อยอ่ะผมอาจจะมีแฟลชอยู่ตัว2ตัวอะไรเงี้ยม
0: ี
1: คอมอยู่เครื่องนึงจอก็อาจจะยังไม่มีเวลาเปิดก็อาจจะต้องเปิดแค่คอมให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยแล้วโปรแกรมสำคัญเลยว่าเขาอาจจะไม่อยากซื้อโปรแกรมหรือว่าอาจจะไม่อยากลงทุนอะไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อะไรมากว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมผมก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปอะไรด้วยก็คือกล้องทุกตัวแล้วกันมาที่เราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นนิกอนแคนนอนตัวนี้อะไรเงี้ย มันจะมีซอฟต์แวร์ของเขาเองซอฟต์แวร์ที่เป็นที่สูงสุดของเขาเองซึ่งผมจะบอกว่าไอ้ซอฟต์แวร์พวกนี้ถ้าเราต่อสายเทเลอริงเนี่ยหรือสาย USB ที่ส่งให้มาในกล้องนั่นแหละต่อเข้าคอมแล้วก็เปิดไอ้โปรแกรมเนี้ยเราสามารถยิงไฟล์เข้าเครื่องได้เลยแล้วมันก็จะเห็นรูปที่เราต้องการไปโชว์ได้เลย
0: ครับ
1: และซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อไลท์รูมไม่ต้องไปซื้อ Chapter 1โปรแกรมอะไร
0: เลยอย่าไปอ้างอิงเขาเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเดี๋ยวเขาขายไม่ได
1: ้ผมใช้อยู่ครับผมใช้อยู่ครับไม่เป็นไรครับ
0: เดี๋ยวเขาขายไม่ได้
1: ผมใช้ของลิขสิทธิ์นะครับผมใช้ของลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: โอเคทีนี้แล้วเรื่องคลาวด์ผมก็มองว่าในกรณีที่ยังอาจจะเป็นน้องๆใหม่แล้วก็ยังไม่สะดวกที่จะไปซื้อคลาวด์นะก็เป็นแบบคลาวด์ทั่วไปที่เขาให้10กิก15กิกอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะถ่ายรอไฟล์ไม่ได้เพราะคลาวด์มันจะเต็มเสียก่อนในกรณีที่ซื้อขึ้นคลาวด์เนาะหรือถ้าเกิดว่าไปคนเดียวเนี่ยเราจะกดโปรเซสไม่ทันในกรณีที่ช่วงที่ชุลมุนนะอันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์เลยแล้วกันว่าโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่กดโปรเซสเหมือนกันแหละแต่ทีเนี้ยช่วงที่มันชุลมุนจริงๆอ่ะคนมาเยอะจริงๆอ่ะแล้วคนเปลี่ยนไหวจริงๆอ่ะมันกดไม่ทันอ่ะพอมันกดไม่ทันเนี่ยผมว่าเราทำให้มันสวยไปทีเดียวเลยดีกว่าไหมจัดไฟเซฟไฟอะไรอ่ะทำให้ถ่ายรูปจบหลังกล้องให้สวยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ไฟอ่ะไม่ต้องใหญ่มากหรอกครับก็เป็นไฟขนาดที่เล็กที่สุดก็ได้แต่มันสวยครับมันสวยนะอัพขึ้นอัพขึ้นคลาวไปเลยยิงปุ๊บอัพขึ้นคลาวไปเลยลูกค้าสแกน QR โค้ดมาแล้วก็มันก็เห็นไฟที่สวยแล้วซึ่งถ้าอันนี้ก็เล่าเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีรุ่นน้องที่รู้จักบางท่านแล้วกันเขาไม่ได้ใช้แฟลชเขาใช้ไฟต่อเนื่องอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกแล้วเขามาปรึกษาผมว่าพี่ไฟที่อยู่บนจอเวลาแต่งแล้วผมกดประเสริฐมันสวยนะแต่พอลูกค้าไปโหลดแล้วเนี่ยแล้วไปลงมือถือเขาว่าไฟมันไม่สวยอันนี้เนี่ยผมจะอธิบายถ้าเกิดผมมันไอ้ว่าในมุมของผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าหน้าจอคอมกับหน้าจอมือถือมันไม่เหมือนกันพี่ตู่พอจะมีคำอธิบายที่มันเป็นหลักการอะไรว่ากับผมไหมครับว่าเอ๊ะทำไมดูในจอคอมแล้วมันสวยพอเอามาดูในจอมือถือมันไม่สวยวะพอจะมีอธิบายคำนี้ไหมครับพี่ตู
0: ่มันเป็นจะให้ผมอธิบายอ่ะมันเป็นปัญหาโลกแตกครับมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงๆมันอธิบายมันเป็นเรื่องของการแสดงผลของจอเขาดังนั้นคุณไปควบคุมไม่ได้ต้องบอกอย่างนั้น
1: ควบคุมไม่ได้
0: คุณควบคุมไม่ได้ดังนั้นมันจอใครก็จอมันคุณไม่สามารถจะควบคุมมันได้หรือว่าให้มันออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนั่นคือหมดสิ้นต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับ
1: อ๋อโอเคเป็นเรื่องการแสดงผลเนาะทีนี้ก็กลับมาเรื่องถ่ายรูปเวลาจบหลังกล้องเนาะอันนี้ไม่รู้นะความมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมก็ได้นะทุกครั้งที่ผมสามารถและผมสามารถถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปให้มันจบหลังกล้องได้แบบสวยๆในทีเดียวเลยสวยด้วยตาเลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลยลูกค้าไปโหลดอะรูปมันโอเคมากเลยนะต่อให้ไม่ว่าจะเป็นมือถือเครื่องไหนที่ไหนก็แล้วแต่พอมาโหลดรูปนั้นนะเราก็ผมก็ไปดูหลังจอมันก็สวยนะซึ่งเป็นรูปที่ผมไม่ได้แต่งอะไรการแต่งเลย
0: จริงๆผมนึกได้เรื่องนึงเดี๋ยวไอ้เรื่องสีจอเนี่ยแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่านึกได้แต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการทำเทสแต่ว่าการทำเทสเนี่ยมันก็ต้องใช้จอหลายๆจอเพื่อจะทำเทสให้มันเกิดมาให้มันค่อนข้างจะเที่ยงตรงอะไรเงี้ยแต่สิ่งนึงที่ผมเคยเจอก็คือบางครั้งเนี่ยเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราไปปรับไฟล์ที่เราถ่ายมาคุณจะถ่ายเป็นรอหรือถ่ายเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไปปรับไฟล์มันในปริมาณที่มากต้องบอกว่าปรับในปริมาณที่
1: มาก
0: เวลาเราดูสีบนจอมันเป็นสีหนึ่งแต่เวลาเราส่งไปปริ้นหรือส่งไปทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันกลายเป็นอีกสีหนึ่งเคยเจอนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือแต่ถ้าคุณไม่ปรับไฟล์เลยสมมุติอย่างพี่ม้งบอกถ่ายเป็น JPEG มาเลยสั่งมาเลยความละเอียดไม่ต้องสูงมากถ่ายเป็น JPEG ยิงปึ้งแล้วอัพขึ้นไปเลยเนี่ยผมว่าไปอยู่บนจอไหนเนี่ยไม่ค่อยหนีกันหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปแต่งอ่ะมันอาจจะมีผลต้องว่าประมาณนี้ที่เคยเจอมานะแต่ก็ไม่ได้เฟิร์มเพราะว่าไม่ได้มีมือถือเยอะขนาดนั้นที่จะมาเทสนะแต่ถ้ามีมือถือ สัก 5-6 เครื่องใครอยากเทสเอามารวมกันหลายๆยี่ห้อเนี่ยทำเทสมันก็ไม่ยากในการทำเทส
1: อันนี้น่าสนใจ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนพี่มงเดี๋ยวผมพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาอ่าน SMS 4689899แล้วก็มาทักทายเพื่อนๆที่ทักกันมาทาง YouTube ด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
2: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับก่อนอื่นนะครับจะไปคุยกับแขกรับเชิญเราพี่มงนะก่อนอื่นจะไปคุยกับพี่มงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทักทายท่านนี้ก่อนนะครับชูโฟติกครับเป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010หรือที่ www.chuphotic.com นะครับชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาพี่มง
1: ครับบางทีไม่ชินครับชูโฟติกต้องมีจิกด้วยนะคิดว่า
0: เดี๋ยวรอ
1: โอเคลองต่อดีกว่าครับ
0: อ้าวก็ตกลงพี่มงก็แนะนำถ้าให้พี่มงสรุปก็คือยังไงดีถ่ายหน้าแบ็คดรอปของพี่มงเนี่ย
1: ถ่ายแบ็คดรอปผมแนะนำต่อเลยนะสำหรับน้องๆแล้วกันนะครับผมคงไม่สามารถไปแนะนำมือโปรได้ก็คือพวกเทคนิคพวกอะไรผมก็แนะนำไปเบื้องต้นแล้วแต่แรกแล้วก็ที่แนะนำเพิ่มเติมก็คืออุปกรณ์เนาะต่ออาจจะต้องเผื่ออุปกรณ์ไว้นิดนึงเพราะว่าหน้างานอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระยะทำการก็คือผมก็จะมีโต๊ะนึงเอาไว้ตั้งอุปกรณ์ของผมก็จะวางพวกแบตสำรองแบตเตอรี่พ็อกเก็ตมิตรอะไรเงี้ยวางไว้แถวๆนะใกล้ๆกัน จัดให้เป็นระเบียบให้มันหยิบได้ให้มันจับได้ทุกสายสำรองยังมีเลยครับสายยังมีเผื่อไอ้เส้นนั้นมันดื้อขึ้นมาผมจะได้รีบเปลี่ยนเลยแต่คอมสำรองผมยังไม่มีนะผมมันแพงอุปกรณ์ครับพร้อมเผื่อพร้อมไปเลยสำรองเนี้ยนี่ก็เลยเพราะผมไม่มีผู้ช่วยผมก็เลยจำเป็นจะต้องมีอะไรที่มันเอื้อมถึงหยิบจับได้ง่ายด้วยตัวเองนี่แหละครับนี่อันนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกเรื่องมารยาทเราก็คงจะรู้กันดีแล้วว่าเราก็เราก็คงสำหรับผมแล้วกันนะครับผมจะไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยโดยยังไม่ขออนุญาตก่อนอะไรนี้ก็แล้วก็จะไม่ตะโกนไม่โชคพวกห้างแล้วก็แต่งตัวก็พยายามจะแต่งตัวให้เข้าธีมงานของเขาหรือเป็นไปได้ถือก็คือแต่งตัวเรียบร้อยแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เลยมีที่เป็นงานมงคลเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ
0: ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใคร
1: ผม
0: สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาละกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปถ่ายแบ็คดรอปนะแต่ส่วนใหญ่คนที่ฟังเราน่าจะเป็นคนถ่ายภาพสมัครเล่นซะเยอะนะผมว่านะ
1: ใช่คร
0: ับ ทำเป็นอาชีพน่าจะน้อยอยู่นะ
1: พูดถึงครับก่อนถ่ายภาพใช่ถูกต้องแล้วครับโอเค
0: เดี๋ยวผมไปทักทาย
1: ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมมีคำถามที่ตู่เดี๋ยวผมเริ่มเอะแล้ว
0: จะมาถามอะไรผมทักทายนะครับจะทักทายกันทาง SMS นะครับ4689899พี่ม้งเปิดวิทยุหรือเปิดอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ได้เปิดนะคร
0: ับ แล้วมันเหมือนเสียงมันรีเฟกกลับมาหาผมไม่เป็นไรช่างมันนิดเดียวนะครับเบาๆไม่ได้แรงมากนะครับก็ท่านหนึ่งบอกว่าได้กล้องฟิล์ม Olympus Pen S มานะครับแล้วก็เทสไป 2-3 ม้วนแจ่มมากถูกใจมากต้องบอกว่าดีใจด้วยนะครับที่มีความสุขกับการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนะนะฮะดีใจด้วยนะครับมาทักทายคุณวิกฟิตแมนนะครับสวัสดีอันนี้เดี๋ยวให้พี่มงช่วยตอบดีกว่านะเพราะพี่มงก็เป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งเหมือนกันคุณวิกฟิตแมนเปิดมาแรงเลยบอกว่าเห็นครีเอเตอร์นักรีวิวบางคนฝีมืองั้นๆดูสมัครเล่นไม่โปรโคตรเทพเอาไงดีพี่มง
1: พี่ต้องปล่อยต่อไปครับพี่ต้องเลือกเนาะบางทีผมว่าผมก็เคยคุยกับบางท่านแล้วกันว่าครีเอเตอร์เนี่ยคือเขาก็มาปรึกษาผมดังด้วยช่องเนี่ยแต่ผมขอไม่เอ่ยนามหมดแล้วกันสองก็แบบเขามาปรึกษาผมถ่ายยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือบางท่านเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเลยเขารู้ตัวครับว่าเขาว่าสกิลในการถ่ายรูปเขาว่ายังเป็นก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นมือสมัครเล่นถ่ายรูปเล่นเนาะไม่ได้รับงานอะไรจริงจังแต่ทีแต่ว่าเขาชอบถ่ายรูปเขาชอบถ่ายรูปและเขาก็ชอบสร้างคอนเทนต์ครับอาชีพของก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะผมเข้าใจในมุมนี้เพราะว่าเขาจำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์ต้องสร้างเนื้อหาเพราะเขาก็ผมไม่แน่ใจนะบางท่านเขาก็จะมีรายได้ทางเดียวก็มีการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยผมก็เลยมองว่าโอเคบางทีเขาอาจจะสอนมั่วต้องใช้คำว่ามั่วเลยนะบางทีเขาอาจจะสอนมั่วไปบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะพอเวลามันผ่านไปอะเหมือนเขาจะเริ่มรู้อะเขาจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาผิดไปเรื่อยๆแต่ท่านเหมือนหลายท่านผมแก้นะผมแก้เยอะนะว่าเขามาลงคลิปผมเคยตอนนี้ผมเคยบอกไปอย่างนู้นเนี่ยผมขอแก้อะไรเงี้ยแล้วก็ขอมาแก้ไขในความผิดของเราเองอะไรเงี้ยครับก็มีตอนนี้ก็มีเยอะเนาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับการถ่ายรูปอะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมยังเคยมีมั่วเลยครับมีบ้างเลยครับผมก็มาขออภัยแล้วก็มาแก้ไขความผิดพลาดเลยตรงนั้นมันคนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนก็มีการเรียนรู้นะผมว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็น่าจะนะครับมันยอมรับในสิ่งที่ตัวเองผิดแล้วก็แก้ไขในสิ่งนั้นได้ใครที่อยากจะโชว์ต้องโชว์เทพอะหลายคนบอกสุดท้ายแล้วผมก็เรียนรู้และพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะเหมือนพอเวลาผ่านไปมันจะรู้เองนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกหรือมันผิดนะครับประมาณนี้ครับเราไม่ต้องไปหมั่นไส้เขาดีกว่าครับเราปล่อยเขาไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเดี๋ยวเขาก็ตระหนักรู้หรือเรียนรู้ได้เองแหละครับประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: พี่มงเขาประมาณนี้คุณวิทย์ฟิตแมนนะ
1: ประมาณนี้ซะยาวเลย
0: จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้เขาเน้นคอนเทนต์นะครับเขาไม่ได้เน้นเรื่องงานโปรดักชันแล้วก็เขามองว่าคอนเทนต์ดีคือจุดประสงค์ของเขาต้องการยอดคนชมต้องการยอดคนที่แบบไปเอนเกจกับเขาดังนั้นคุณไปถ่ายมาแบบโอ้โหขั้นเทพระดับฮอลลีวูดเลยแต่ถ้าคอนเทนต์มันไม่ได้ตอบโจทย์กับเขาเนี่ยเขามองว่ามันไม่ตอบโจทย์เขาอะนะครับดังนั้น ปัจจุบันนี้เรื่องฝีมือของงานโปรดักชันอ่ะผมว่ามันถูกพูดถึงกันน้อยลงมันไปคุยกันในเรื่องของคอนเทนต์กันมากกว่าว่าคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงมากกว่า

0: นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วโปรดักชันดีๆก็มีแต่ต้องบอกว่าคนที่ทำเป็นน้อยนะครับดังนั้นคนที่ทำไม่เป็นก็มักจะบอกว่ามันไม่จำเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนำว่าทำไม่เป็นก็ไปหัดหน่อยก็ทำเป็นไม่ได้ยากนะส่วนคุณวิฟิแมนบอกว่าใครจะดูโปรดูไม่โปรผมว่าพูดยากครับสวยของเขานะตามนั้นดีกว่าแล้วก็คุณวิฟิแมนบอกว่าไปลองมาแล้วนะครับอะไรนะน่าจะไปลองเลนมาตัวหนึ่งนะเขาบอกโบเก้วงรีตะบะแตกซื้อเลนใหม่เลยจัดไปเลยครับถ้าชอบก็ซื้อนะอย่าไปยึดอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าชอบเลนตัวนี้ชอบโบเก้แบบนี้วิธีเดียวที่จะได้ครับซื้อไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปเรียนนะครับซื้อมาอย่างเดียวหมุนเข้าไปนะครับโบเก้ไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปมือใหม่มือเก่านะฮะถ้าคุณไปเอาเลนส์แบบ 1.2F1 มาคุณหมุนยังไงโบเก้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปฝึกษาง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดเยอะด้วยแล้วคุณพิมานถามว่ามีงาน TCX นะครับที่ห้างนึงนะเป็นงานหนังไปดูไหมจริงๆผมชอบดูหนังนะแต่ก่อนก็จะชอบดูหนังหนังฮอลลีวูดนี่แหละนะแต่ก่อนก็จะดูแสงเงาดูนู่นดูนี่ประกอบไปด้วยแต่หลังๆก็ดูน้อยลงนะพี่มงอ่ะพี่มงได้ดูหนังบ่อยไหม
1: หลังๆก็ดูน้อยลงเหมือนกันชอบมากชอบมากเลยครับผมดูเนื้อของเนื้อหาแล้วก็เริ่มมาดูงานโปรดักชั่นงานภาพอะไรเงี้ยก็ชอบเหมือนกันก็ชอบหนึ่งวันนี้ก็ยังชอบอยู่แค่ว่ามันมีเวลาดูน้อยลงแค่นั้นเองครับยังไงก็ยังอยากดูอยู่ครับชอบมากเลยหนังเนี่ยครับ
0: คุณ
1: อะไรนะครับ
0: คุณ Stay Beautiful 666นะฮะบอกว่าอาจารย์ดีขึ้นเร็วๆนะคะนี่นะครับก็ผมว่าอาจารย์น่าจะฟังอยู่นะถ้าอาจารย์ฟังอยู่อาจารย์ทัก Facebook ผมมาก็ได้นะแต่ผมว่าอาจารย์น่าจะฟังอยู่นะครับอาจจะฟังอาจารย์น่าจะฟังเช็คดูว่าพี่ม้งมาออกแล้วเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็จบรายการก็ไปเชียร์กันเองนะไม่เกี่ยวนะครับคุณ M1010 บอกว่าการปรับโทนสีเหมือนการตั้งจอมอนิเตอร์เลยค่าสี 6,500K 7,000K ต้องบอกว่าบอกว่าเหมือนไหมต้องบอกอย่างนี้หน่วยเขาเรียกอะไรอ่ะการปรับค่าสีมันก็คือการปรับเควินการเค6,500K มันก็คือ6,500เควินเควินเป็นหน่วยของจะบอกว่าเป็นหน่วยของสีได้ไหมก็ไม่เป๊ะจะบอกว่าเป็นหน่วยของสีของแสงก็น่าจะใกล้กว่าดังนั้นเนี่ยจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นสีเป็นแสงเขาก็เลยเอาหน่วยของเควินมาใช้ด้วยเท่านั้นเองมันก็อารมณ์เหมือนกับหน่วยเซนหน่วยนิ้วหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันจะหลักการเดียวกันของจอมอนิเตอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าการจ้างการปรับจูนตั้งจอมอนิเตอร์เนี่ยหลักการของมันก็จะไม่เหมือนกับที่เราไปตั้งไว้บาลานซ์ของกล้องอันนั้นเขาก็ต้องมีเรื่องของตัวคาลิเบตตัวสไปเดอร์ตัวอะไรมีเกรการ์ดที่อ้างอิงมีอะไรหลายๆอย่างเป็นระบบของเขาอีกระบบหนึ่งแต่เขาเรียกค่าเควินเหมือนกันเท่านั้นเองประมาณนี้พี่มงมีอะไรว่าไหม
1: ก็อันนี้กลับมาที่ผมแล้วนะที่ผมติดคำถามพี่ไปแล้วเอ๊ะบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี
0: ้ที่
1: พอดีช่วงนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปมีบรรยายเกี่ยวกับถ่ายภาพบ้างแล้วผมก็นึกอยู่คำหนึ่งผมนึกอยู่ก็นึกได้เองว่าผมจะถามคนเข้าอบรมว่าความแตกต่างระหว่างถ่ายรูปเล่นกับถ่ายรูปรับงานจริงๆมันต่างกันยังไงครับอันนี้ผมก็ได้รับความเห็นได้รับคำตอบอะไรมามากมายเลยครับอันนี้จริงๆอยากรู้คำตอบพี่ตู่เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ
0: เอาคำตอบที่ได้รับมาก่อนดีกว่าสัก 2-3 คำตอบเขาว่ายังไง
1: คำตอบสองสามคำตอบว่าจะมีคน
0: บอกว่า
1: เรื่องแสงเรื่องความสนุกเรื่องแบบเรื่องอะไรนะเรื่องพิธีการกำหนดการอะไรอย่างนี้อะไรนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าก็มีคำตอบผมนะให้ผมตอบก่อนไหมหรือพี่ตู่จะตอบก่อน
0: ได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลย
1: โอเคก็สำหรับผมแล้วกันมันต่างกันแค่เรื่องเดียวนะครับผมว่าเรื่องสกิลเรื่องการทักษะอะไรการใช้งานมันเหมือนกันหมดครับต่างเรื่องเดียวคือเรื่องความกดดันครับผมไปถ่ายเรื่องผมก็เคยกดดันเลยผมไปทำงานเมื่อไหร่นั่นแหละความกดดันมันมาทันทีเลยเพราะต้องแบกรับความคาดหวังของลูกค้านะเราต้องการอะไร

0: ชอบแบบไหนแบบเหมือนคุณวิฟิตแมนบอกเมื่อกี้เนี้ยเอ้ยถ่ายมาฝีมือก็ดูงั้นๆความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันไอ้นี่แหละคือปัญหาไอ้ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่แหละคือปัญหาใหญ่ดังนั้นเนี้ยถ้าเป็นในงานโหจะบอกว่างานอาชีพจริงๆเดี๋ยวคนก็จะบอกโอ้ยผมก็อาชีพเอาเป็นว่าในงานโปรดักชันในระดับงานโฆษณาในโปรดักชันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาแบบกองใหญ่ๆโปรดักชันใหญ่ๆดังนั้นเนี่ยเขาก็ถึงจะทำงานตามเลย์เอาต้องบอกว่าเลย์เอาไม่ใช่เรฟเฟอเรนซ์เพราะเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันแค่ไว้อ้างอิงแต่สมมติมีเรฟเฟอเรนซ์มา1เรฟเฟอเรนซ์เนี่ยให้มงให้น้องมงมองให้ผมมองให้อาจารย์มองแล้วถ่ายออกมามันอาจจะได้คนละ
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: เพราะ reference มันเป็นแค่ตัว refer ว่าประมาณดังนั้นเนี่ยในงานโปรดักชันใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะไม่กล้าทำแบบนั้นกันเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ยอมอนุมัติงานเนี่ยจะชอบแบบไหนเพราะความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเจอคำนี้เข้าไปจบเจอคำนี้จบดังนั้นสุดท้ายแล้วงานโปรดักชันใหญ่ๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะทำงานตาม layout layout ก็คือ reference จะบอกว่า layout คือ reference ก็ไม่ถูก layout คือสิ่งที่จะต้องเหมือนกับงานที่ได้เนี่ยเรียกว่าเกือบ 100%
1: ได้เทียบเหมือนข้อสอบเลยใช่ไหมครับ
0: ก็คือ
1: layout
0: จะก็คือ layout เนี่ยที่เขาทำออกมาเนี่ยแน่นอนเลยถ้า layout มันเหมือนงานจริงเขาก็เอา layout ไปใช้งานแล้วไงเขาจะมาจ้างทำถ่ายทำไมล่ะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เออดังนั้น layout มันไม่มีทาง 100% หรอกเพราะถ้ามัน 100% มันก็เอาไปใช้เลยมันจะมาจ้างทำโปรดักชั่นทำไมล่ะถูกป่ะดังนั้นแต่ว่า layout กับงานที่ถ่ายเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างแบบเอาผมตีสัก
1: 95-97%
0: ดังนั้นเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือทีมงานเนี่ยทุกคนก็จะสามารถที่จะมั่นใจได้แล้วว่าโอเคงานที่เราทำออกมาเนี่ยลูกค้าแฮปปี้แน่นอนลูกค้าโอเคลูกค้าเซ็นผ่านเซ็นอนุมัติให้แน่นอน
1: แค่เราต้องทำให้ได้เหมือนเลย์เอาที่สุด
0: ทำให้เหมือนเลย์เอาที่สุดใช่ทำให้เหมือน
1: ไม่แค่เลยนะครับ
0: ดังนั้นประเด็นมันก็เกิดมาอีกมันก็มาเกิดปัญหาต่อว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาผมถ่ายตามเลย์เอาผมว่ามันไม่ได้ฟิลผมว่ามันอาจจะแบบผมว่าอารมณ์มันควรจะเป็นอันนี้มันคิดได้สองแบบหนึ่งก็คือเขาอาจจะแบบอารมณ์ศิลปินอยากจะถ่ายทอดออกมาอีกแบบหนึ่งก็ได
1: ้
0: หรือคุณจะคิดอีกแบบหนึ่งก็คือไม่สามารถทำตามเลย์เอาได้เขาก็พาย
1: าม
0: ันคิดได้2กรณี
1: เขาพยายามจะเลี่ยงบาลีไป
0: เขาพยายามจะเบี่ยงเบนไปว่าอย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าเอานาฬิกามาให้ถ่ายหน้าตรงซึ่งเขาถ่ายหน้าตรงแล้วแบบมันสะท้อนกระจกอย่างเงี้ยเขาอาจจะพยายามบอกลูกค้าว่าเอ้ยมันหน้าตรงไม่สวยนะครับมันต้องถ่ายหน้าเอียงมันจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมาดูประเด็นว่าสุดท้ายแล้วคุณทำไม่ได้หรือว่าคุณพยายาม
1: ทำไม่ได้
0: ที่จะแก้ปัญหาตรงหน้างานตรงนั้นดังนั้นการทำงานตามเลย์เอาท์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือคุณทำจบแล้วคุณไม่ต้องทะเลาะกับลูกค้า
1: อ
0: นะครับแม้แต่งานถ่ายแฟชั่นหรือถ่ายอะไรก็ตามแต่มันก็เหมือนกันมันก็จะมีเลย์เอาท์มีเรฟเฟรนซ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงแต่อย่างงานที่พี่ม้งบอกอย่างการถ่ายหน้าแบ็กดรอปหรือการถ่ายหน้างานพิธีเนี่ยอันนั้นคือมันไม่สามารถจะมีเลย์เอาท์ได
1: ้ครับใช่ครับ
0: บองตรงเลยมันถึงมีดราม่าออกมาบ่อยๆลูกค้าก็วัดดวง
1: ถูกไหมครับ
0: ลูกค้าก็วัดดวงช่างภาพก็วัดดวง
1: ใช่ถ่ายชัดเกินไปบางคนก็ไม่ชอบครับ
0: เออช่างภาพก็วัดดวงว่าไอ้ที่เราถ่ายให้เนี่ยจะชอบหรือเปล่าวะถูกไหม
1: หน้างานเนี่ยเขาบอกชอบแล้วรถหลังไม่รู้ไปด่าเราหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ยินแล้วไม่เป็นไร
0: ครับมันวัดดวงทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออบางคนบอกว่า
1: เฮ้ย
0: คุณก็ดูอะไรนะดูเลฟเขาเรียกอะไรดูพอร์ตของช่างภาพดิมันจะดูพอร์ตได้เนี่ยมันสมมติพี่มงไปถ่ายงานผมสมมติเอาเป็นพี่มงก็เป็นคนอื่นเดี๋ยวทัวร์มาลงผม
1: ผมนี่แหละครับ
0: สมมติพี่มงไปถ่ายงานมาโรงแรม5ดาวถ่ายไป 2,000 ใบรูปสวยๆอ่ะสัก 20-30 ใบพอจะมีไหมมันควรจะมีไหม
1: มันควรจะมีครับ
0: เอาแบบว่าไปถ่ายแล้ว

0: แบบเมื่อคืนง่วงนอนเช้าตาเบลอๆยังไงมันก็ต้องมีสัก20-30บาท
1: ต้องมีบ้างต้องมีบ้างสถานที่มันสวย
0: แล้วคุณก็จะเวลาคุณเอารูปไปโชว์พอร์ตงานนะคุณจะเอารูปไม่สวยไปโชว์มันก็ไม่ใช่ไง
1: ใช่ใช่ใช่เราก็ต้อง
0: เออคุณก็เอารูปสวยไปโชว์แต่เวลาคุณไปถ่ายจริงอ่ะคุณส่งงานให้ลูกค้า500ใบ 1,000 ใบ 800 ใบแล้วลูกค้าบอกว่าทำไมมันไม่เห็นสวยทุกใบเหมือนที่คุณให้ผมดูเลยคุณจะตอบเขายัง
1: ใช่ใช่
0: เน
1: ี่ย
0: ผม
1: บอก
0: ว
1: ่
0: าผมถึงบอกว่ามันจะวัดดวงกันตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วปัญหาหนึ่งก็คือไอ้รูปที่เอามาโชว์เนี่ยไปถ่ายโรงแรม5ดาวกลางเมืองแต่วันนี้ลูกค้าเขาจ้างไปถ่ายชานเมืองบ้านเขา
1: โรงแรมก็เหมือนกันดิ
0: เอ้าถึงจะเป็นโรงแรมโรงแรมก็แบบไปอยู่ชานเมืองอ่ะอยู่ต่างจังหวัด
1: ใช่ใช่สถานที่ก็ต่างกันลิบละ
0: 1สถานที่ต่างกัน2การตกแต่งการใช้แสงไฟในตัวอาคารหลายๆอย่างก็แตกต่างกันเคยสังเกตไหมเวลาคนขอดูรูปพอร์ตงานเนี่ยที่เอาดังๆที่มาโชว์เนี่ยมีใครเคยไปเอาพอร์ตงานที่ไปถ่ายบ้านตาอินที่ต่างจังหวัดตำบล
1: ไม่ผมไม่เคยเห็นรูปสวยๆและเป็นรูปเดิมๆครับ
0: แล้วก็จะเป็นรูปที่อยู่ในโรงแรมในอะไรที่หรูหราใช่ดังนั้นต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ใช่แต่ตัวช่างภาพที่เสี่ยงนะลูกค้าก็เสี่ยงช่างภาพก็เสี่ยงเสี่ยงทั้งคู
1: ่เสี่ยงทั้งคู่
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช
1: ่โอ้ถูกเลยอยู่ในข้อคิดเลยเสี่ยงทั้งคู
0: ่ถ้าในมุมดังนั้นต้องบอกว่าเราเลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้นะครับเราเลี่ยงความ
1: ต้องยอมรับเป็นอย่างเดียวทำงานของเราดีที่สุดดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นงานที่มีlayout อย่างที่ผมบอกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำงานที่สามารถที่จะมี layout มีการพูดคุยให้ลูกค้าเห็นภาพเดียวกับเราหรือคุณอาจจะเจน AI ก็ได้คุณอาจจะเจน AI ออกมาก็ได้หรืออะไรก็ได้เพื่อให้เห็นภาพเดียวกันเนี่ยแล้วเอาไปทำงานเนี่ยผมว่าตรงนั้นน่ะมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ออกไปได้พอสมควรทีเดียว
1: ได้เยอะเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับเยี่ยมเลยสุดยอด
0: ผมทักทายคุณธีรวัฒน์นะครับบอกว่าล้มในห้องน้ำอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับต้องป้องกันยิ่งคนมีอายุมากหาที่เกาะดีๆในห้องน้ำอาบน้ำนั่งบนเก้าอี้ด้วยจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดไปถึงขนาดนั้นนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่คุณธีรวัฒน์บอกนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า
1: คนที่ร้อยก็เป็น
0: เพียงแต่ว่าความยากของมันเท่าที่ผมคุยกับอาจารย์ก็คือถ้าอาจารย์อยู่ในห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าจะล้มแล้วประคองตัวไม่ได้อันนี้มันยังพอจะป้องกันหาที่ยึดจับหาอะไรได้แต
1: ่ที่ล่าสุดไม่รู้ตัว
0: ที่ล่าสุดที่อาจารย์บอกก็คือมันยืนปกติดีๆเลยแล้วมันเหมือนมันปิดสวิตช์ไปเลยอันนี้แหละที่มันค่อนข้างจะป้องกันยากถ้ามันอยู่ในห้องน้ำนะครับมันค่อนข้างจะป้องกันยากก็อาจารย์ถึงมีกระบวนการที่ไปตรวจเช็คร่างกายเพิ่มเติมในส่วนว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมได้ยินเสียงก้องๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนนะน้องมงนะ
1: หายไหมครับ
0: มันมาหายๆนะแต่ไม่เป็นไรมันนิดหน่อยนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนคุณเวอร์มาร์ก88บอกว่าหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อพี่แอดวงคาราบาวจ้า นะครับ
1: โอ้โหคาราบาวเลยครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจนะใน Google Meet เราเนี่ยที่เราเช็คจากแสงเงาที่เราดูจากกล้องผมก็ใช้กล้องจากโน้ตบุ๊กง่ายๆนี่แหละครับแต่ว่าเวลาเข้าสตรีมขึ้นมาเข้าใน YouTube แล้วอ่ะภาพมันไม่เหมือนกันเลยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ภาพมงอ่ะจะใกล้เคียงแต่ภาพผมมันไม่เหมือนเลยผมแปลกใจมากมันน่าจะเป็นที่กล้องของจอโน้ตบุ๊กผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ฟังเสียงเอาแล้วกันไม่ต้องไปดูหน้ามากนะหน้าตามันก็
1: ฟังเสียงดีกว่าครับ
0: อายุขนาดนี
1: ้แล้วนะง่วงทั้งคู่เลยครับ
0: อายุขนาดนี้แล้วนะฮะหน้าตามันก็ไปนะฮะตามนั้นนะฮะมันจะไปใช้คงครีมอะไรก็จะไม่ไหวนะครับอ้าวพี่มงมีอะไรอีกไหมวันนี้
1: ก็ของผมก็หมดประมาณนี้แหละครับไม่น่าจะมีอะไรมากเลยครับ
0: จริงๆผมเสริมพี่มงนิดนึงเอาเป็นว่าผมสรุปท้ายให้นะครับคุณณัฐสรสวัสดีครับคุณณัฐสรนะผมสรุปปิดท้ายพี่มงนิดนึงสำหรับคนที่จะไปถ่ายแบ็คดรอปนะผมฟังพี่มงมาแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆว่า1วิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะถ่ายแบ็คดรอปแล้วคุณให้ลูกค้าเลือกรูปนะถ้าคุณจะไม่ลงโปรแกรมจะไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นคุณก็

0: ใช้ซอฟต์แวร์ที่มากับตัวกล้องในการที่จะถ่ายรูปแล้วคุณก็สั่งโฟลเดอร์มันเนี่ยให้ไปไว้บนคลาวด์ของ Google Drive หรือของอะไรก็ได้นะครับแล้วคุณก็เลือกถ่ายเป็น JPEG ที่ความละเอียดไม่ต้องสูงมากนะครับเวลาเขาโหลดหรือเวลามันโหลดขึ้นมาบนคลาวด์หรือเวลาลูกค้าไปโหลดลงมาเนี่ยมันก็จะไม่ช้านะครับแล้วก็ถ่ายเป็น JPEG แล้วก็ตั้งไว้บาลานซ์ตามหน้างานที่คุณเข้าใจแล้วคุณถ่ายให้มันจบหลังกล้องเลยนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าคุณไม่สามารถถ่ายจบหลังกล้องได้คุณต้องการจะโพรเซสคุณต้องหาทีมไปคนนึงเพื่อจะไปนั่งโพรเซสรอไฟล์เมื่อโพสเซตรอไฟล์เสร็จปั๊บคุณก็ย่อไฟล์มันเพื่อจะอัพขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์หรือบน Google Drive หรือบนไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ย่อคุณไปยิงไฟล์ใหญ่ๆปัญหาก็คือมันจะอัพโหลดและดาวน์โหลดลงมาช้าแค่นั้นเองนะครับอย่างนั้นบางคนบอกว่าเอ๊อย่างนี้ถ้าผมอยากเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ให้ลูกค้าล่ะแน่นอนครับคุณจะต้องมีทีมไปอีกคนหนึ่งถ่ายเป็นรอไฟล์และให้เขา developไฟล์ที่เป็นความละเอียดอาจจะต่ำหน่อยอาจจะสัก 30% ของไฟล์จริงแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนไฟล์ที่เป็นรอคุณค่อยกลับมา develop ที่บ้านขนาดไซส์จริงแล้วค่อยส่งให้กับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาอย่างนั้นอย่างน้อยคุณต้องมี2คนคุณมีคนเดียวคุณทำงานยากอย่างนั้นวันหน้าพี่นวงไปก็ต้องหาจ้างไปอีกคนนึงนะครับถ้าจะจ้างติดต่อมาที่ผมได้เลยนะฮะรับทุกงานยินดีนะครับนะฮะรับทุกงานพร้อมขนของขนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องทำอะไรพี่มงขับรถไปถึงปั๊บผมจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับจ้างได้นะฮะไม่ต้องไปคนเดียว
1: ผมนั่งรอได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับอย่างน้อยต้องมีไป2คนนะถ้าจะทำแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณจะยิง
1: เจ
0: ถ้าคุณจะยิงเจเป็กความละเอียดกลางๆแล้วลูกค้าคุยกันก่อนว่าไม่ต้องเอาความละเอียดสูงลูกค้ารับได้คุณสามารถทำคนเดียวได้ส่วน Google Drive เนี่ยถ้าคุณไม่ถ่ายเป็นรอไฟล์อ่ะคุณยิงไป 1,000-2,000 ใบยังไงถ้าคุณถ่ายเป็น JPEG ความละเอียดต่ำๆยังไงกูก็ได้รับได้อยู่แล้ว
1: ครับได้ครับ
0: ประมาณนั้นเอ้าสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะฉุกระหุกนิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์ไม่มานะผมก็ต้องปรับตัวนะครับเดี๋ยวรอสุกหน้านะครับเดี๋ยวผมคุยกับอาจารย์อีกทีนึงว่าสุกหน้าจะยังไงนะครับแต่ถ้าสุกหน้าอาจารย์ยังไม่สะดวกเนี่ยเดี๋ยวสุกหน้าผมอาจจะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงมาคุยเรื่องของการอนุรักษ์ฟิล์มถ่ายภาพให้ฟังถ้ายังไงสุกหน้ารอนะว่าอาจารย์จะมาหรือว่าจะยังไงนะครับขอบคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้นะครับเราหมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุกหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: พี่มงขอบคุณพี่มงมากมากด้วยครับ
1: สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเตรียมออกพ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานศึกษาบังคับใช้มาตรการระยะยาวนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีพฤติการเรียนแบบส่งข้อความขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานแล้วเรื่องนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้แก่โรงเรียนที่เกี่ยวข้องโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มของกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.โดยได้กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยได้ประสานไปทุกทางเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องนี้ส่วนเรื่องกรอบระยะเวลาเราทำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานในระยะยาวหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะใช้ในระยะยาวพรรคประชาชนจ่อชงร่างแก้กฎหมายควบคุมปืนประกบช่วงเปิดสมัยสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีพฤติกรรมเรียนแบบเหตุกราดยิงในโรงเรียนต่างๆว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าหลายๆโรงเรียนอาจได้รับข้อความขู่ไม่ว่าจะเจตนาทำจริงหรือไม่ก็ตามขอเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งดูแลสอดส่องความปลอดภัยในโรงเรียนให้เต็มที่อย่างถึงที่สุดในส่วนของพรรคประชาชนเองมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมรวมถึงนโยบายในการควบคุมอาวุธปืนอีกส่วนสำคัญนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเพิ่มโทษให้รุนแรงมากขึ้นอย่างไรแต่สุดท้ายถ้ากระบวนการภาคบังคับใช้กฎหมายล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งกฎหมายที่มีโทษสูงขึ้นยังจะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้เป็นช่องทางเรียกรับผลประโยชน์เข้าตัวเองด้วยพรรคประชาชนกำลังพูดคุยกันภายในพรรคหากกฎหมายฉบับนี้เสนอเข้าสู่สภาจะมีร่างหรือข้อเสนอในส่วนของพรรคประชาชนประกบเข้ามาด้วยชวนเผยติดตามกรณีชัยชนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่ภาคใต้ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าได้ติดตามอยู่และยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมส่วนจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่ในชวนกล่าวว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์ชาชีวะโดยเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแต่เราทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองส่วนที่มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่ในชวนกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อได้จริงตนเพิ่งรู้จากข่าวยังไม่ได้สอบถามส่วนจะกระทบต่อฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ไม่ทราบเรื่องเสียงในยุคปัจจุบันคือการซื้อเสียงถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ตนบอกประธานกกต.ว่าตั้งแต่เป็นส.ส.มา18สมัยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินมากที่สุดของนักการเมืองเริ่มตั้งแต่การต้อนซื้อส.ส.เข้าพรรคคนไหนที่มีโอกาสเมื่อเลือกตั้งก็ใช้เงินให้ได้ส.ส.มาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นก็มีปัญหาเช่นแทรกแซงส.ว.เรื่องที่ผิดต้องหาทางป้องกันตัวเองเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลพวกตนรอดมาได้เพราะบัญชีรายชื่อถ้าลงเขตเลือกตั้งก็ไม่แน่เพราะบัญชีรายชื่อทำให้ได้ส.ส.เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ6ชาติอาหรับแถลงสนับสนุนอินฟานติโน่พร้อมเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของประธานฟีฟ่านายกสมาคมฟุตบอล6ชาติอาหรับประกอบด้วยกาตาร์เลบานอนโมร็อกโกซูดานอียิปต์และมอริเชียสร่วมลงนามในแถลงการสนับสนุนจานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าท่ามกลางกระแสวิกฤตศรัทธาจากคนในแวดวงลูกหนังจากกรณีเสนอแผนเปิดบริษัทลูก เพื่อขายสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกและอีเวนต์ในความดูแลของฟีฟ่าสำหรับ6ชาติอาหรับดังกล่าวมี4ชาติที่เป็นสภากรรมการหรือบอร์ดบริหารของฟีฟ่าในปัจจุบันซึ่งเนื้อความในแถลงการระบุว่าเราตระหนักถึงบทบาทสำคัญของฟุตบอลอาหรับในการรวมผู้คนเข้าด้วยกันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลทั่วโลกอาหรับเราจึงขอแสดงการสนับสนุนอินฟานติโนประธานฟีฟ่าและยังเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเขาต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้ปฏิเสธข้อเสนอ55ล้านปอนด์หรือราว 2,400 ล้านบาทที่บาร์เซโลนาทีมดังของสเปนยื่นมาขอซื้อตัวโรดริเอร์นันเดสมิดฟิลด์รางวัลบัลลงดอรอบ2กลับไปเรียบร้อยตามรายงานจาก Sky Sportโดยก่อนหน้านี้แมนซิตี้ปฏิเสธที่จะขายโรดรีให้บาร์เซโลนาไปแล้วรอบหนึ่งหลังไม่พอใจกับตัวเลขที่เจ้าบุญทุ่มเสนอมาให้เพียง40ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,700 ล้านบาทเท่านั้นกระทั่งล่าสุดทีมแชมป์ลาลิก้าสเปนก็ยังพลาดคว้าตัวโรดรีเมื่อข้อเสนอฉบับที่2มูลค่า55ล้านปอนด์ยังโดนแมนซิตี้ปฏิเสธไปทั้งนี้แมนซิตี้อยากได้ค่าตัวของโรดรีไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์หรือราว 2,600 ล้านบาทแม้เจ้าตัวจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวก็ตาม
5: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าว

0: กีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 16:08 พบกับสปอตไกด์วันศุกร์นะครับวันนี้มีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิดวงหมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคมกริชนภาลัยนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยในเชิงลึกนะครับวันนี้ถ้าใครต้องการที่จะสอบถามนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยก็ SMS 4689899แล้วก็แน่นอนนะครับน้องอ๋อมานั่งประจำการอยู่เรียบร้อยสวัสดีครับน้องอ๋อครับ
3: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ตลอดสัปดาห์เนี่ยมีคำถามเรื่องฟุตบอลไทยมามากมายนะแต่ทุกคนบอกว่ายกทุกอย่างมาลงวันศุกร์นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการสอบถามวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้องอ๋อนั่งประจำการแล้วนะครับในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติหรือว่าฟุตบอลสโมสรเนี่ยอันนี้ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยนะเราจะพยายามจะเก็บเรื่องราวของกีฬารอบโลกที่มีนักกีฬาจากเมืองไทยลงแข่งขันนะครับขอเริ่มต้นด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงก็แน่นอนยังเป็นยางรถยนต์ดันลอปนะครับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับแนะนำนะครับยางคุณภาพดียางรถยนต์ดันลอปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยางรถยนต์ดันลอปเนี่ยจะให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆนะครับก่อนที่จะพูดถึงการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปบอกว่าหลายคนเนี่ยคงทราบกันดีนะครับว่าท้องถนนเมืองไทยเนี่ยส่วนมากก็มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีแอ่งน้ำเห็นอยู่ทั่วไปนะครับบางคนขับรถก็หักหลบได้บางคนก็ขับคล่อมไปแต่สำหรับบางคนที่ขับรถแล้วตกหลุมเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าจะเกิดผลเสียกับยางรถยนต์ของท่านรวมถึงช่วงล่างของรถด้วยนะครับสิ่งแรกก็คือถ้าท่านเนี่ยขับรถแล้วตกหลุมแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะครับยางจะบวมนะครับจะมีลักษณะปูดออกมาที่บริเวณแก้มยางเหมือนลูกมะนาวหากท่านฝืนขับรถแล้วก็ใช้ต่อไปเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุยางระเบิดสิ่งที่ตามรองลงมาก็คือล้อแม็กคดหรือแตกซึ่งเป็นจุดที่อยู่คู่กับยางทำให้เมื่อตกหลุมบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะคดหรือถึงขั้นล้อแตกหักเสียหายจนกลายเป็นอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นทุกท่านเวลาขับรถนะครับแล้วตกหลุมมาเนี่ยนะครับเราไม่แน่ใจว่าไอ้บริเวณยางที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยนำรถเข้ามาตรวจนะครับเช็คสภาพยางได้ที่ดันลอปช็อปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับหลายคนบอกว่าขับรถถนนลื่นนะครับอันนี้ยางรถยนต์สำคัญนะครับจะเซฟความปลอดภัยแล้วก็ถ้าใครต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าท่านเปลี่ยนยางรถยนต์ดันลอป4ล้อเลยนะครับเปลี่ยนครบ4เส้นเลยนะครับแล้วก็เราจะมีล่มดันลอปนะครับต้องบอกว่าเป็นล่มขนาด30นิ้วนะครับมูลค่า690บาทนะครับใครที่ซื้อยางดันลอปนะครับครบ4เส้นนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมเนี่ยหรือจนกว่าของจะหมดนะครับที่ร้านดันลอปช็อปทั่วประเทศทุกสาขาที่ร่วมรายการเนี่ย

0: ก็ต้องบอกว่าท่านจะได้ร่มกอล์ฟดันลอปขนาด30นิ้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับบางทีถ้ายางรถยนต์ท่านมีปัญหาอาจจะไม่เกาะถนนปัญหาที่เกิดก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนำให้เอารถเข้าไปตรวจนะครับที่ศูนย์บริการจะเป็นดันลอปช็อปก็ได้นะครับนอกจากท่านจะได้รับร่มกอล์ฟฟรีแล้วยังต้องบอกว่าทางดันลอปช็อปประกันยางให้ท่าน120วันเมื่อซื้อยางรุ่นที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าเข้าร่วมรายการตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dunlopthai.co.th หรือท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นดันลอปนะครับท่านอาจสอบถามปัญหาที่ท่านสงสัยได้เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับเขียนคำว่าดันลอปไทยไทยแลนด์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเสนอในช่วงต้นของยางรถยนต์ดันลอปยางคุณภาพดีนะครับน้องอ๋อ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขณะที่เรากำลังจัดรายการอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับชัยนาโอเพ่นนะครับเป็นรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกนะครับตอนนี้มีนักสนุกเกอร์ของไทยผ่านเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายก็คือหมูปากน้ำนะครับนบพลแสงคำนะครับแล้วก็ในรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับหมูปากน้ำจะพบกับชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลกก่อนที่จะมาเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าหมูปากน้ำเนี่ยนะครับเอาชนะมือ1ของโลกอย่างจัดทํามานะครับแล้วก็เอาชนะนะครับ The Rocket ลอนนี่โอซิริวันนะครับแล้วก็ในรอบ8คนสุดท้ายกำลังแข่งขันอยู่นะครับกับชอนเมอร์ฟี่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเล่นกันใคร11เฟรมใครถึง6เฟรมก่อนชนะตอนนี้จบเฟรมที่9นะครับนบพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำนำอยู่5ต่อ4เฟรม
1: ต้องการเฟรมเดียว
0: ต้องการเฟรมเดียว
1: เมื่อกี้ขึ้นก่อนนะ5-3
0: ใช่เสียดายนะคือเข้าเบรกแล้วไปพลาดง่ายๆนะครับแล้วก็ทำให้ชอนเมอร์ฟี่นะครับออกมาฉายเรียกว่าไม้เดียวก็เอาชนะไปได้ทำให้เฟรมต่อไปเนี่ยถ้าหมูชนะก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ
1: ต้องบอกว่ารายการนี้ท็อปฟอร์มจริงๆนะหมูปากน้ำล้มอดีตแชมป์โลกมา2คนน
0: ี
1: ่ชอนเมอร์ฟี่ก็เป็นแชมป์โลกมาแล้ว
0: ใช่
1: หมูจะทำแฮตทริกได้หรือเปล่า
0: ครับคือตอนนี้นะครับใครที่ฟังรายการวิทยุก็ขับรถจนอยู่กำลังกลับบ้านนี่ก็ฟังวิทยุไม่ได้เราเหลือรายการเฟรมต่อเฟรมนะครับแต่ถ้าท่านนะครับจะดูก็ทูวิชั่นนะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นช่อง668นะผมดูแล้วนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับทูสปอร์ต3 668
0: ทูสปอร์ต3นะครับ
1: ครับ
0: เฟรมที่10นะครับเริ่มแล้วนะครับชอนเมอร์ฟี่เป็นคนเปิดเฟรมก่อนนะครับมาถึงเรื่องของกอล์ฟนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากอล์ฟ LPGA สัปดาห์นี้นะครับ The Standard Portland Classic ชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่สนามโคลัมเบียเอสวอเตอร์คันที่ขับที่สหรัฐนะครับแข่งระหว่าง 13-16 สิงหาคมเมื่อวานนี้จบวันแรกไปแล้วนะครับต้องบอกว่ามีนักกอล์ฟไทยลงแข่งขันทั้งหมด8คนนะครับแล้วก็จบวันแรกนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานของนักกอล์ฟไทยเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะครับผู้นำนะครับก็เป็นนักกอล์ฟนะครับชื่อกาวดิโอนะครับ7อันเดอร์นะครับจากสหรัฐนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดก็คืออภิชยายุบลนะครับ6อันเดอร์นะครับแล้วก็มีนะครับปัญจลีอนันต์นฤกานนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะดูรายละเอียดให้นะครับว่านักกอล์ฟไทยนะครับมีใครบ้างนะครับที่ผลงานนะครับมาแล้วนะครับต้องบอกว่าอภิชยายุบล6อันเดอร์นะครับโปรฮัทนะครับโปรดาวรุ่งนะครับก็5อันเดอร์ปัจจลีอนันต์นฤกานก็5อันเดอร์โปรจีเนี่ยโอ้โหต้องอ๋อน่าเสียดายจบที่4อันเดอร์ในวันแรกทั้งที่มีโอกาสยิงเบอร์ดี้เฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมานะครับวันต่อไปก็ต้องลุ้นโปรจีนะครับตีดีมากเลยนะครับแล้วก็ชนิดตีวรรณแสนนะครับ3อันเดอร์นะครับมุริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้นะครับ1อันเดอร์พรณรงค์เพชรล้ำ1อันเดอร์แล้วก็เอริยาจุฑานุการ1อันเดอร
1: ์
0: ก็ถือว่าผลงานของนักกอล์ฟไทยเนี่ยดีทุกคนเลยนะครับ ับใครที่จะติดตามดูการถ่ายทอดสดได้นะครับทาง AS Play นะครับมีการถ่ายทอดตั้งแต่ตี5นะครับเนื่องจากไปแข่งที่สหรัฐนะครับเวลาก็ต้องบอกว่าเหลื่อมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูตอนเช้านะครับส่วนแบดมินตันชิงแชมป
1: ์ชิงแชมป์โลก
0: ที
1: ่วันจันทร์นี้แล้วที่อินเดียหลายคนก็เป็นห่วงพี่หมอ
0: ฮะ
1: จะเจอสนามนกพิราบอีกหรือเปล่า
0: โอ้โหไอการแข่งขันที่อินเดียนี่เขาบอกว่านักกอล์ฟไทยนี่แบบ
1: นักแบด
0: นักแบดไทยนี่แบบผวา
1: ไม่ใช่แค่นักแบดไทยหรอกครับต่างชาติพวกยุโรปมานี่ก็ผวากันหมด
0: ก็เรียกว่าออกเดินทางไปแล้วนะนักอ๋อเดินทางนะครับทีมนักแบดไทยเนี่ยออกเดินทางไปเมื่อเช้านี
1: ้
0: นะครับเดินทางสู่กรุงนิวเดลฮีประเทศอินเดียจะมีการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคม
1: ค
0: นะครับมีนักแบดไทยทั้งหมด19คนลงแข่งขัน5ประเภทอยากให้น้องอ๋อที่เรียกว่าค่อนข้างเชี่ยวชาญแล้วคุ้นเคยกับเรื่องแบดเนี่ยทั้ง5ประเภทเนี่ยถ้าให้น้องอ๋อมองแล้วเนี่ยเราน่าจะที่ให้ความสนใจไปที่ประเภทไหนบ้างแล้วใครบ้างครับ
1: ถ้าได้ลุ้นจริงๆนะผมว่านะคือมีชายเดี่ยวอย่างเดียว
0: ครับ
1: นั่นก็คือกุลวุฒิวิทิศสารนะครับเพราะว่ากลับมาเที่ยวนี้ก็มาเน้นเรื่องสมรรถภาพร่างกายเยอะพอสมควรนะครับในการฝึกซ้อมแล้วก็เห็นบอกว่ามีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นไปเที่ยวนี้นะครับนอกนั้นที่เหลือเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นนะว่าแบดไทยจะมีโอกาสไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่หรือคู่ผสม
0: คู่ผสมเนี่ยผมถามน้องอ๋อบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับน้องเฟรมสุพิศราเพียวสามหานี้พอจะมีลุ้นไหม
1: คือถ้าดูตามสายแล้วเนี่ยมันก็จะไปหนักในรอบ3อ่ะพี่หมอแต่ว่าถ้ารอบแรกนี้ได้บาย
0: ร
1: อบ2นี่จะไปเจอคู่ของไต้หวันซึ่งก็น่าจะผ่านได
0: ้
1: นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมองว่าอย่างของน้องเฟรมเนี่ยก็ยังต้องใช้อีกสักพักนึงนะผมว่านะความเก่าความอะไรดีขึ้นแต่ยังสู้คู่อื่นๆของชาติอื่นยังไม่ได
0: ้คือประสบการณ์ยังน้อย
1: คือประกบหน้าประกบหน้านี่บางทีลูกตบหน้าเงี้ยมันยังเบาไปหน่อยพี่หมออาจจะเคลียร์หน้าดีแต่ว่าลูกคำข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร
0: ่นะอ่ะก็อยู่ในสายที่ไม่น่าจะไปถึงรอบ3นะ
1: ใช่รอบ3เนี่ยผมคิดว่าถึงได้นะแต่ว่าก็ไม่ประมาทคู่ของไต้หวันพี่หมอเพราะว่าคู่นี้ก็กำลังดีวันดีคืนเหมือนกันของเขา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมถามอีกคู่หนึ่งนะผมเนี่ยจริงๆผมเชียร์นะโอโม่พักกพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิริต้ารัตนชัยคือเล่นด้วยกันมานานพอสมควรมันยังไม่คลิกกันหรือว่าทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ผมมองว่าโอโม่เนี่ยยังความอะไรอ่ะความหลากหลายของเกมอ่ะ
0: ความแพ้
1: ยังไม่ค่อยเยอะ
0: ยังไม่ค่อยเยอะ
1: คือโอโม่เนี่ยจะเป็นแนวประเภทที่ว่าพละกำลังคือตบหนักไหมหนักแน่นะครับแต่ว่าลูกวางเกมลูกจะตัดหยอดอะไรอย่างเงี้ยหลอกเหมือนวัตนาเบะเนี่ยที่ขึ้นเหมือนจะตบแล้วดึงจังหวะกลายเป็นเล่นเบาเงี้ยตรงนี้เรายังไม่ค่อยดี
0: ความแพ้พราวนะครับว่ายังต้องใช้ประสบการณ์อยู่นะครับ
1: ก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็30กว่าแล้ว
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อ่ะชายเดียวเนี่ยนอกจากวิวกุลวุฒิวิทิศาลเนี่ยที่ต้องบอกว่า3ปีหลังนี่ชิงทุกปีนะครับถามนิดนึงว่าอีกคนหนึ่งน้องอีคิวพนิชพลธีระรัศกุลเนี่ยพอจะมีโอกาสไหม
1: ผมว่ายังไงถ้าถามว่าผมมองไปถึงรอบ2เขาก่อนรอบแรกนี่เจอนักแบดฟินแลนด์เนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่รอบสองคือเจออเล็กลานิเยของฝรั่งเศสถึงตรงนี้นะผมว่ามีโอกาส 50-50 นะ
0: ครับ
1: สำหรับเกมคู่นี้เพราะว่าลานิเยช่วงหลังก็ไม่ได้ ร้อนแรงเหมือนช่วงปลายปีที่แล้ว
0: ใช
1: ่นะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเกมรอบ2เนี่ยถือว่าหนักที่สุดสำหรับโอโม่แล้ว

0: เอ้ยของ EQ แล้ว
1: EQ EQ นะคือต้องอ๋อที่ผมถามเนี่ยเพราะผมเองเนี่ยได้ดู EQ เล่นโดยเฉพาะวันที่เล่นกับฉียู่ฉีโอ้โหผมว่า EQ เขาเรียกว่ามีของมากพอ
0: มี
1: นะเพราะฉะนั้นผมก็แอบลุ้นนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งเนี้ยผมว่าชายเดี่ยวเราเนี่ยคือคนที่มีโอกาสคว้าแชมป์หรือว่าเข้ารอบชิงมากเนี่ยคือวิวกุลวุฒิวิทิศ
0: วิวเนี่ยก็จะไปหนักรอบ3พี่
1: รอบ3เนี่ย
0: ก็เจอลักย่าเซนของอินเดียก็เป็นมือที่แบบขึ้นมาพร้อมๆกัน
1: แพ้ชนะกันได้
0: ใช่
1: นะติดตามได้นะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับคือประเภทของปลอมไม่มีเหลือแล้วนะครับใส่กันเต็มๆเลยนะครับแล้วก็แข่งระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมต้องอ๋อทางทวิชั่นถ่ายทอดหลายช่องมากนะ
0: 2ช่อง2สนาม
1: ช่องใช่มั้ยติดตามดูนะครับเพราะฉะนั้น
0: ใครแต่วันจันทร์เลยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็ในชายเดี่ยวเนี่ยภาวนาให้ไปถึงรอบรองทั้งคู
1: ่
0: เพราะถ้าไปถึงรอบรองเนี่ยแสดงว่าเราจะมีนักแบดไทยเข้าชิงพี่หมอเพราะอยู่สายล่างด้วยกัน
1: ส่วนสายล่างด้วยกัน อ่ะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันจริงๆแล้วรายการเนี่ยนะผมว่านักแบดทุกคนเนี่ยนะครับสภาพร่างกายไปเนี่ยเต็มร้อยหมดผมเนี่ยลุ้นวิวนะผมไม่รู้ว่าที่บ้านทองหยอดที่วิวซ้อมอยู
0: ่
1: ก็เมื่อกี้ฟังน้องอ๋อพูดนี่สบายใจนะว่ามวลกล้ามเนื้อดูดีขึ้นสภาพการฟิตซ้อมโดยเฉพาะวิวเนี่ยผมว่าฝีมือไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ถ้าเขายืนระยะอยู่แล้วก็ไปในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยผมว่าเขาสู้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ผมแอบลุ้นนะครับอีคิวพนิชพลนะครับประเภทชายเดี่ยวแอบลุ้นคู่ผสมบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศรานะครับอีกคนนึงเนี่ยนะผมบอกน้องอ๋อนะผมแอบเชียร์เข้ามาโดยตลอดนะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์
0: น้องเมย์นี่คือผมบอกเลยสายมันค่อนข้างหนักพี่หมอ
1: ครับ
0: เพราะรอบแรกนี่เจอนักแบดตุรกีนะครับอารินเนี่ยก็เป็นพวกจากยุโรปที่ฝีไม้ลายมือก็ดีแต่ว่าถ้าเทียบกระดูกแล้วยังสู้น้องเมย์ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยน้องเมย์เนี่ยมีสิทธิ์โคจรไปเจอพี่หมิวพรบวีรอบ3ผ่านรอบ3ต้องไปเจอเฉินยู่เฟยรอบรองอยู่เส้นทางเดียวกับอากาเนะยามากุชิคือหนักส่วนเมซ้ายอย่างเงี้ยที่อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับถ้ารอบแรกผ่านเหยาเจียมินของสิงคโปร์รอบ2ผ่านเมียบิชเฟลของเดนมาร์กรอบ3เธอเจออันเซยอง
1: ครับ
0: หนักมากสำหรับหญิงเดี่ยวเราเที่ยวนี้ครับ
1: คือเราไปกันหลายคนนะแต่ต้องบอกเลยว่าหญิงเดี่ยวไทยเนี่ยผมเสียดายนะ
0: ค
1: ือจริงๆเป็นมาหลายปีแล้วเราอยู่แบบประเภทถ้าแบบว่า A ก็อยู่ประเภท B บวก B ลบอย่างเงี้ยไปไม่ถึงดวงดาว
0: อย่างหมิวเนี่ยไปเที่ยวนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าน้องสมบูรณ์เต็มที่หรือยัง
1: ใช
0: ่ไหม
1: หมิวพรประวีช่อชูวง
0: ครับ
1: ถามแล้วต้องอ๋อในฐานะคนที่อยู่ใกล้ชิดคือผมเนี่ยดูหมิวเล่นนะ ผมว่าหมิวฝีมือดีนะ
0: ดีก็ผมต้องบอกว่าหมิวเป็นคนประเภทนักแบดดีแต่ไม่มีวาสนาพี่หม
1: อ
0: พอถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญจะมีอาการบาดเจ็บมารบกวนเหมือนอย่างไปโอลิมปิก2ครั้งไม่ได้ไปเพราะอาการบาดเจ็บล้วนๆเลยก็เก็บแต้มสะสมมาดีๆอ้าวค่อนปีหลังเริ่มมีปัญหาทุกที
1: ก็ส่งกำลังใจไปช่วยนะครับสำหรับแบดมินตันชิงแชมป์โลกก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับลุ้นได้เลยนะครับเพราะว่างานเนี้ยนะครับเราไปกันในสภาพผมว่าสมบูรณ์ทุกคนนะครับทุกคนรู้ว่ามันต้องบอกว่าไอ้คะแนนในการแข่งขันรายการเนี้ยมันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับติดตามได้นะครับ 17 ถึง 23 สิงหาคมแล้วก็วันเนี้ยนะครับมีการแถลงข่าวใหญ่นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็แถลงข่าวบอกว่าวันแชมเปี้ยนชิพที่มีบอสชาตีนะครับให้การสนับสนุนนะครับ W อนันต์นักชกในสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอันนี้เป้าหมายเลยนะนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยนะครับก็ถ้าต้องอ๋อจำได้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจำได้ไหมนักมวยสากลของเราเนี่ยเราก็ต้องเอานักมวยไทย
0: มวยไทย
1: นะครับแล้วเราก็ประสบความสำเร็จหลายคนนะสมรักษ์คำสิงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีกหลายๆคนนะครับ นะครับแล้วก็มาครั้งเนี้ยก็ต้องปรบมือให้คือผมถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับอย่างคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยต้องปรบมือใ

0: ท่านประธานนะครับคุณพิมลศรีวิก
1: ร
0: สมาคมมวยสากลสมัครเล่นก็คุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับที่เป็นนายกแล้วก็บอสชาตรีนะครับสินยอดธงนะครับที่ยอมเสียสละแล้วก็ออกมาแถลงข่าวบอกเลยว่านาบิวเองเนี่ยนะครับต้องยอมสูญเสียเหมือนกับวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยต้องยอมสูญเสียเงินก้อนใหญ่เลยนะครับถ้านาบิวจะมาเอาดีแล้วก็เราเป้าหมายเนี่ยอีก2ปีลอสแอนเจลิสที่โอลิมปิกนะครับที่ลอสแอนเจลิสนะครับก็ต้องบอกว่าในรุ่น65กิโลกรัมถึง70กิโลกรัมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางบอสชาตรีบอกมั่นใจแล้วก็ผมเองเนี่ยเคยดูนาบิวขึ้นชกถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าชกมวยไทยนะครับแล้วก็แฝงไปในการชกมวยกรงอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ต้องบอกว่าถ้าเอาจริงเอาจังกับการเขาเรียกว่าเปลี่ยนมาชกมวยสากลเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะ
1: ก็นักมวยไทยมาทำเหรียญโอลิมปิกก็หลายคนแล้วนะ
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่
1: สมรักสมจิตอย่างเงี้ยก็สองทองแล้วมานัดเองเมื่อก่อนก็ต่อยมวยไทย
0: ใช่คือทั้งนั้นเอาวิจารณ์พลฤทธิ์ก็ต่อยมวยไทยคือแต่ก่อน
1: ส่วนใหญ่เมื่อก่อนนักมวยไทยมาทั้งนั้นอ่ะพี่หมอ
0: ใช่ใช่แล้วตอนระยะหลังเนี่ยต้องบอกว่ามวยสากลเราพลาดไม่ได้เหรียญ
1: ครับ
0: นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการร่วมมือกันนะแม่ผมชอบบอสชาตรีอย่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าอ่ะในเมื่อให้ดับบิวมาชกมวยสากลแล้วเขาบอกว่าเขามั่นใจนะแปลว่าดับบิวเนี่ยเอาว่าถ้ามีนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยคนไหนที่สามารถชนะดับ บิวได้นะครับบอสชาตรีจ่ายให้ 350,000
1: โอ้เป็นแรงจูงใจในการซ้อมอย่างดี
0: ใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการหันมาชกมวยสากลของนาบิวเนี่ย
1: ครับ
0: ทางสมาคมมวยสากลคุณพิชัยชุนหะวชิระต้องหาเงินทดแทนนะเพราะว่า2ปีเนี่ยนาบิวชกครั้งนึงด้วยไม่ใช่เลข6หลักแล้วนะอ๋อ
1: ครับ
0: จ้ะอ่ะก็ติดตามได้นะครับส่วนสนุกเกอร์เป็นไงน้องอ๋อ
1: โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีพี่หมอพี่หมูสามารถทำแฮตทริกล้ม3อดีตแชมป์โลกสำเร็จตอนนี้เฟรมที่10ยังไม่จบนะหมูนี่เข้าเบรกไปแล้ว72 79คะแนน
0: ครับ
1: ตอนนี้แต้มขาดนะครับเหลือ2แดง95ต่อ0นะครับตอนนี้ก็ถือว่าแบเบอร์ในการที่หมูจะการันตีเข้ารอบต่อไปถือว่าร
0: องชนะ
1: ฟอร์มนี้คิวทองของแท
0: ้ครับแล้วรอบรองเนี่ยผมไปดูแล้วนะผมว่าไม่ยากด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหปราบ3แชมป์โลกมาแล
1: ้
0: วนะครับเราสายเนี่ยเราค่อนข้างหนักแต่ปรากฏว่าหมูปากน้ำนี่ชนะมาทั้ง3คนเนี่ยโอ้โหจัดทำลอนนี่โอซิลิวันนะครับแล้วก็ชอนเมอร์ฟี
1: ่
0: รอบรองนี่ไม่หนักเราหวังว่าเราจะได้เห็นหมูปากน้ำในรอบชิงชนะเลิศ
1: อ
0: ันนี้ก็ยกและจบแล้วครับชอนเมอร์ฟี่จับมือแล้วครับนะครับเพราะว่าโอ้ชมแล้วนะครับเล่นดีจริงๆอ่ะเป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่ติดตามสนุกเกอร์นะครับChina Openนะครับหมูปากน้ำเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
1: ต่อ4เฟรม
0: แล้วในรอบรองเนี่ยยังใช้ระบบ11เฟรมนะครับรอบชิงใช้ระบบ19เฟรมนะครับอันนี้ก็
1: รอบรองวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็รอบชิงวันอาทิตย
0: ์ครับใครที่ติดตามก็สามารถดูได้นะครับนี่เป็นเรื่องราวของกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวฟุตบอลไทยเนี่ยวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้โหผมมีประเด็นมากมายจริงๆนะครับอ่ะนิดนึงให้น้องอ๋อพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงรุ่น17ปีสักนิดนึงนะครับเพราะว่าโอ้โหไปอัดโปรแลนด์มาดิโอทุกคนงงมากเลย
1: ช็อกโลกช็อกโลก ผมว่าคนไทยก็ไม่มีใครคิดอะว่า เราจะสามารถผ่านโปรแลนด์ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วทีนี
0: ้พบ
1: ไปเจอไต้หวัน
0: ไต้หวัน
1: เข้ารอบรองได้ไหม
0: โอ้โหคือมันเกินความคาดหมายนะคือผมอ่านคอมเมนต์ของคนในวงการวอลเลย์บอลนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเกินความคาดหมายเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยโปแลนด์ชนะทุกนัดแต่ปรากฏว่าแพ
1: ้
0: วอลเลย์บอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับแล้วเราเนี่ยจะพบกับไต้หวันอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงนะครับชิงแชมป์เอเชียตอนเนี้ยโอ้โหใครที่ไปดูการฝึกซ้อมเนี่ยห้ามสงสารนักกีฬานะเพราะว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชอาร์ตเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยโอ้โหเล่นหนักมากเขาบอกว่า ไม่ต้องมาเลยนะครับ

0: ซ้อมเสร็จเนี่ยนักกีฬาบอกว่าไปไหนไม่ได้เลย
1: ขอนอนอย่างเดียว
0: ขอนอนอย่างเดียว นะครับอ่ะก็สบายใจเพราะว่านี่คือโอกาสน้องอ๋อที่ง่ายที่สุดนะคือวอลเลย์บอลหญิงเราเนี่ยเราไม่เคยไปโอลิมปิกเลยแล้วก็วันนั้นคุยน้องหนุยน้องหนุยบอกว่าเส้นทางลัดเนี่ยก็คือชิงแชมป์เอเช
1: ียรายการนี้แหละ
0: เพราะว่าเราเนี่ยคู่แข่งเรามี2ทีม
1: ค
0: ือจีนกับญี่ปุ่น
1: ใช่
0: นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเราสู้ได้หมดเราผ่านได้หมดผมบอกว่าอ่ะยังเกาหลีใต้บอกเราผ่านได้แต่2ทีมที่เป็นคู่แข่งเรา
1: สองเนี่ยคือด่านอรหันต์เลยชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่ารายการนี้การคัดโอลิมปิกไม่เหมือนในอดีตแล้ว
0: ใช่
1: ไหมพี่หมอเมื่อก่อนเนี่ยคัดแค่ในเอเชีย
0: ใช่
1: แต่ตอนเนี้ยถ้ารายการนี้ไม่ได้แชมป์ไม่ได้โควต้าสายตรงต้องไปเจอแบบคอนเฟเดเรชันครับ
0: ใช่โอ้โห คือชิงแชมป์โลก1ถึง3ไปเนี่ยเราไม่มีทางเลย
1: ครับ
0: แล้วหมด1ชิงแชมป์โลก1ถึง3แล้วน้องอ๋อไปดูแรงกิ้งแรงกิ้งเราก็ไม่มีโอกาส
1: ก็ยังสู้ไม่ได้นะคร
0: ับอันนี้ต้องยอมรับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ข้อความ SMS 4689899ใครนะครับที่อยากฟังนะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยคุณส่งข้อความมาได้นะครับคือถ้าคุณไม่ส่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าคำถามคุณคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยผมอยากจบเร็วนะครับช่วง2ช่วง3อยากให้มีเวลาเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเต็มที่นะครับข้อความวันนี้ก็เหมือนเดิมภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิมดิ้งหมอพี่อ๋ออัมซ่ามาแล้วครับนักเตะคนไหนนับถือศาสนาคริสต์ตอบคริสเตียนโรเบโล
1: นี่ตรงตัว
0: อันนี้ตรงตัวเฝ้าทักทายใครเหงาเราสุขีสวัสดี4โมงคงนัดหมาย2หนุ่มรอคุยข่าวชวนสบายแถมผ่อนคลายหายฉงนคนกันเองนะครับจากน้องอามซ่าส่วนพี่หงไฮเวย์เขาบอกว่าผลซุ้งเกอร์เป็นไงอันนี้จบแล้วน้องอ๋อรายงานไปแล้วนะครับว่า
1: ชนะ6-4
0: 6-4 นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนสนุกเกอร์ก็อันนี้อมยิ้มได้เลยนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมลุ้นวอลเลย์บอล U17 ให้ผ่านไต้หวันให้ได้นะคร
1: ับ ตี4มั้ย
0: ตี4นะครับ
1: ผ่านโปแลนด์แล้วก็ต้องควรจะต้องผ่านไต้หวันนะ
0: ครับอ่ะมาถึงข้อความ
1: ค
0: ุณเทียนท่าฉลอมต้องอ๋อต้องอ่านละนะครับ
1: ครับวันสนุกดีมีอ๋อมาให้หันษาหาข่าวกล่าวจริงจังหมอเมาไม่มีเหงาเขานั่งฟังดีเด่นดังเสมอเสนอข่าวสปอร์ตไกด์ไม่ไกลใกล้กีฬาติดตามหาข่าวดีมีมากล่าวออกคู่หมอต่อติดจิตยืนยาวเล่าเรื่องราวรับรู้อยู่ประจำขอบคุณพี่เทียนท่าฉลอมครับ
0: ครับพี่เทียนก็อยากที่จะให้เขาบอกว่าเขาเบื่อที่จะฟัง ผมอ่านน้องเจนอ่านเขาบอกว่าวันที่น้องหนุ่ยน้องอ๋อมาเนี่ยเขาอยากให้เป็นคนอ่านนะครับคือถ้าพี่เทียนแต่งกรอนอย่างเงี้ยมันง่ายไปถ้าท้าทายน้องอ๋อมันต้องยากกว่านี้
1: อ๋ออ่างให้หมดใช่ไหม
0: ต้องทั้งหมดเลยอ๋ออ่างทุกประโยคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วง2ช่วง3ฟุตบอลไทยเต็มๆใครที่มีปัญหามีข้อความมีความสงสัยนะครับในเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลไทยทั้งระดับทีมชาติสโมสรทีมชาติทุกชุดเลยนะครับก็ส่งข้อความมา4689899
1: วันนี้วิเคราะห์โค้กคัพหน่อยเพิ่งจับสลากกันไปใครจะเป็นแชมป
0: ์โอ้โหเก่ามากนะโค้กคัพเดี๋ยวต้องให้น้องอ๋อเล่านะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ไปที่มาของโค้กครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงเจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงที่2นะครับฟุตบอลไทยเต็มๆนะครับข้อความส่งมาถามได้นะครับ SMS 4689899นะครับถามได้ทุกเรื่องของทีมชาติเรื่องของทีมสโมสรได้หมดนะครับอ่ะเมื่อกี้เราปิดด้วยเรื่องของช้างเรื่องของโค้กครับ
1: ครับ
0: นะครับอยากให้น้องอ๋อได้เล่าแล้วก็ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วการจัดสมัยก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงครับ
1: โอ้สมัยก่อนนี้ต้องบอกว่าโค้กครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เยาวชนทั้งประเทศพี่หมอรอคอยอยากจะเล่นผมก็มีโอกาสเล่นครั้งที่2นะโค้กครับเนี่ยผมสมัยก่อนนี่เป็นเดาะบอลสมัยก่อนนี่ต้องเดาะกัน10นาที
0: ถูก
1: นะครับหาผู้ชนะไม่ได้ก็มาเดินครึ่งสนามยังหาผู้ชนะไม่ได้ทีนี้มาสปีดละใครมีความเร็วกันก็ใช้ระยะทางครึ่งสนามเหมือนเดิมนี่ผมไปแพ้ตอนสปีดผมผ่าน2ด่านแต่ว่าสปีดสู้ไม่ได
0: ้
1: ก็ไปแพ้อุดรตอนนั้นนะครับ
0: โอ้ยสนุกมากผมจำได้แล้วเหรอผมคือเด็กทุกคนเนี่ยเด็กต่างจังหวัดเนี่ยไอ้สังเวียนโค้กครับเนี่ยผมว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นบทเริ่มต้นสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่จะมีโอกาสเข้ามา
1: เรียนกรุงเทพเนี่ยโค้กนี่แหละเพราะว่าบรรดาโรงเรียนต่างๆก็จะส่องกันตอนรอบสุดท้ายซะส่วนใหญ่นะครับก็หลายๆคนก็แจ้งเกิดจากโค้กอย่างปีพวกจากกระบี่อย่างวังเนี่ยก็มาจากโคก
0: ทั้งนั้นเลย
1: โชคทวีต่างๆเนี่ยมาโคกครับเยอะแยะมากมายป้อณัฐวุฒิเข็มทิศอย่างเงี้ยนะครับ
0: ประธานพวกที่เข้ามาเรียนเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพคริสเตียนสวนกุหลา
1: บ
0: นะครับเทพศิรินทร์หรืออัสสัมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพวกที่ดังๆมาจากโคก
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ก็แต่ว่าสมัยก่อนพอมาเทียบกับปีนี้ที่จัดต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นโคกครับที่เงียบกริบข่าวความเคลื่อนไหวน้อยมากความตื่นตัวก็น้อยคือตื่นตัวอาจจะมีทีมสมัครเยอะนะพี่หมอ
0: ครับ
1: แต่คุณภาพต้องบอกว่าห่วยแตกใช้คำนี้ได้เลย
0: ขบวนการในการจัดการแข่งขันเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนเนี่ยผมว่ามันใช้เวลาแต่ละภาคนี่มันโอ้โห
1: สองสัปดาห
0: ์ใช่
1: แต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารอบเขาเลือกเตะน็อกเอาเตะน็อกเอาไม่พอมาถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเตะกัน 5-6 วันเลิกแล้วมาเห็นการจับสลากแบ่งสายวันนี้กับปฏิทินโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ต้องบอกว่าท่านจะรีบไปไหนเช้าเตะ 10 โมงอีกคู่เตะบ่าย 2 พี่หม
0: อ
1: คุณจะทำร้ายเด็กไทยไปถึงไหนอากาศบ้านเรานี่น่าเตะน่าเล่นกีฬามากนะ 10 โมง
0: โอ้โห
1: เท่านั้นไม่พอพี่หมอ19เอ้ย18 19 20รอบแรก21พัก22รอบรอง23รอบจริง
0: โอ้โห
1: เขาจะรีบไปไหน
0: ผมฟังน้องอ๋อแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็เนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าช้างเผือ กจากต่างจังหวัดเนี่ยผมถามว่าเราจัดแบบเนี้ยแล้วเราจะได้เหรอ
1: คือมันอาจจะเห็นแต่ถามว่ามันได้คุณภาพหรือเปล่าพี่หมอนะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ย6ภูมิภาคภูมิภาคละ2
0: ครับ
1: เป็น12ทีมสุดท้ายรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแบ่ง4สายพี่หมอสายละ3
0: ครับ
1: เอาแชมป์เท่านั้นเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีไม่มีนะรอบ8

0: มันต้องถามนิดนึงว่าเวลามันไม่มีเนื่องจากเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดหรือเปล่าหรือว่าทางฝ่ายที่รับผิดชอบเนี่ยสมาคมฟุตบอล
1: คือที่ได้ยินมาอย่างเดียวมันเป็นกลายเป็นวลีอมตะหรือเปล่างบประมาณไม่มี
0: เอ้าผู้ให้การสนับสนุนอย่างโค้ชเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าแอคเคาท์ให้มากกว่า
1: ผมถามนะวงในของค่ายน้ำดำนะเขายังตกใจเลยว่าทำไมสมาคมจัดโปรแกรมแบบนี
0: ้น่าเสียดายนะคือต้องบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สมัยก่อนนี่โอ้โหดังมากนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไหม
1: รายการนี้มีถ่ายทอดทาง Facebook Fanpage กับ YouTube ของช่อง FA Thailandแต่ว่าถ้าเป็นรอบจริงชนะเลิศนี่ก็จะมี PPTV ช่อง36นะครับซึ่งวันนี้ผลการจับสลากแบ่งสายก็แล้วกันพี่หมอนะครับกลุ่ม A ก็จะมีกันทรารมนะครับโรงเรียนกันทรารมจากศรีสะเกษนะครับมีอัสสัมชัญยูไนเต็ดนี่แชมป์กรุงเทพแล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดส่วนกลุ่ม B เชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ทูแบงคอกซึ่งทูแบงคอกนี่ก็เป็นโรงเรียนเทพศิรินโค้ชทูลไพฑูรย์เทียบมา นะครับส่วนกลุ่ม C ก็จะมีชัยนาทฮอนบิลซึ่งก็จะขนตัวผู้เล่นจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่เพิ่งจะช็อกตาตั้งเมื่อวานนี้ตกชั้น16ปีกอไปสู่ถ้วยขอปีหน้ารอบนี้ครับจะได้ล้างตาอีกทีหนึ่งจะเจอกับระยองซึ่งก็เป็นตัวผู้เล่นส่วนใหญ่จากมัธยมตากสินระยองที่เพิ่งทำแสบคิดเตียนไปมาๆนี่แหละตีเสมอช่วงทดเวลา7:22เขียดกรุงเทพคริสเตียนตกชั้นและอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษส่วนกลุ่มดีเนี่ยมีโรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรแม่โจ้ยูไนเต็ดแล้วก็โรงเรียนกีฬายะลาต้องถามกลุ่มดีพี่หมอทีมจากโซนเดียวกันทำไมจับสลากให้มาอยู่กลุ่มเดียวกัน
0: ไอตอนจับสลากไม่มีข้อกำหนดแล้วว่าห้ามทีมจากภาคเดียวกันห้ามอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: ไม่แน่ใจนะพี่หมอแต่ว่าถ้าตามมาตรฐานเนาะตามวิธีปฏิบัติทั่วโลกที่เขาทำกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้โซนเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนะทั้งที่เที่ยวนี้ก็จะแบ่งเป็นโถ1 2 3 4แล้วนะว
0: ่
1: าเฮ้ยโถ1เนี่ยเป็นแชมป์แต่ละโซน2 3 4เป็นอะไรน่าจะมีข้อกำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าทีมนี้มาอยู่กลุ่มนี้แล้วไอ้ทีมนี้จับขึ้นมาจะไปอยู่กลุ่มไหนท่านก็มีมาตรฐานเห็น AFC เขาทำอยู่แล้ว
0: ก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการเลือกตัวแทนจากสมาคมฟุตบอลเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องละเอียดนะต้องออกนะ
1: เนี่ยฝ่ายเทคนิคก็ไปนั่งนะวันนี้อุปนายกฝ่ายเทคนิคก็ไปจับสลากอยู่นะ
0: เหรออ
1: ืมอ
0: ันนี้ก็ ก็ฝากไปยังสมาคมด้วยกันนะครับ คือต้องกล้านะต้องออกนะต้องกล้าพูดต้องกล้าแสดงความคิดเห็น
1: ชีวิตเขาเป็นแค่ตายางอ่ะพี่หม
0: อผมเข้าใจอ่ะคือผมว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วคุณเสนอความคิดเห็นเนี่ยมันผมว่าทุกคนก็มองอยู่นะฝากไปด้วยแล้วกัน
1: รายการนี้ก็เต็งหนึ่งก็น่าจะเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะเพราะว่าตัวคุณภาพดีเหลือเกินแล้วก็เต็งสองน่าจะเป็นชลบุรี
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าอย่างกันทรารมเนี่ยรอบคัดเลือกภาคอีสานเนี่ยล้มบุรีรัมย์มานะพี่หมอ
0: ครับ
1: ก็เป็นถือว่าเป็นม้ามืดนะครับก็มีพวกม้ามืดก็จะเป็นกันทรารมแบงคอกชัยนาทฮอนบิลแล้วก็ระยอง
0: แข่งที่กรุงเทพสนาม
1: รอบแรกรอบสุดท้ายรอบแรกเนี่ยจะเตะกันที่สนามเมืองทองกับสนามการท่าเรือ
0: ครับ
1: ส่วนรอบรองรอบชิงวันที่22 23เนี่ยจะเตะที่สนามสุขนะครับรอบรองเนี่ยที่1กลุ่ม A จะไปเจอที่1กลุ่ม D โอ้ถ้าตามโผนะก็ถือว่าอัสสัมยูเนี่ยค่อนข้างจะเหนือกว่า3ทีมในสาย D ค่อนข้างเยอะ

0: ต้องอ๋อนิดนึงนะครับวันนี้โค้ชโบ้นะครับเรียก26นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมคัดเลือกนะครับจักรพันธ์ปั่นปีนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดไม่เกิน20ปีวันนี้ประกาศไปแล้วนะครับเรียกตัวนักเตะเข้าแคมป์นะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาถึง6กันยา
1: ครับ
0: ก็เรียกว่ารายชื่อก็ออกมานะครับโดยที่ทีม Under 20อยู่ในกลุ่ม F นะครับร่วมกับอิรัก UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานในรอบคัดเลือกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนช่วงต้นปี2570
1: ครับ
0: นะครับจะเอา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ต้องให้น้องอ๋อพูดละเชิญครับ
1: ก็ต้องบอกว่า26คนที่เรียกมาเนี่ยมันคุ้นหูคุ้นตาอยู่ไม่กี่คนหรอกเพราะว่าบอลเด็กนี่จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ตามนะแต่ว่าถ้าดูรายชื่อแล้วเนี่ยจากตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียนมาเนี่ยก็จะมีภูมิรพีสิริบุญญากุลนะก็เป็นผู้รักษาประตูเด็กไทยที่ครอบครัวเนี่ยลงทุนนะส่งไปเรียนอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็สรุปสุดท้ายเนี่ยก็ได้ความร่วมมือจากโรงเรียนคาชิมะคากุเอ็นเนี่ยปล่อยตัวมาเล่นนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยจบแล้วก็จะเตรียมเข้าสู่สัญญาอาชีพฟุตบอลเจลีก
0: ครับ
1: นะนอกจากนั้นในส่วนแนวรับนี่ก็จะมีวิชั่นอินรามก
0: ็
1: อย่างที่โค้ชวางบอกนะครับว่าเขาจะปล่อยให้น้องเนี่ยเล่นชุด20ปีตามวัยเขาก่อนย
0: ัง
1: ไม่อยากจะรีบดันไปเอเชียนเกม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยปล่อยให้มาอยู่ในทีมชุดนี้นอกจากนั้นก็จะมีพวกจากจิรพงษ์แช่มสกุลนะครับภูริศทรัพย์เห็นสว่างนี่ก็สุพนัทมหาวัยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพวกที่อยู่ในทีมระดับไทยลีก1
0: ครับ
1: นะแต่ว่าแดนกลางนี่ถือว่าเป็นทีมที่มีตัวผู้เล่นน่าสนใจหลายคนพี่หมอ
0: ครับ
1: เดนุพลบุพผาของเมืองทองนี่ก็ติดมาทุกชุด
0: ครับ
1: 16 17 19นะครับพิชยะคงศรีน
0: ี
1: ่หลานของพี่หลอพี่ชัยคงศรีนะครับ
0: ลูกของเจ้าแพท
1: จากทูแบงคอกนะครับภัทรธรบุราณสุขจากหนองบัวพิชยะนะครับสุรเชษฐ์กิขุนทศจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นพวกที่ดาวรุ่งน่าติดตามพวกนี้นะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยก็จะได้นัทกิจโพสีจากการท่าเรือนะครับมีนัทกรรัตนสุวรรณนะครับแล้วก็พงเพชรเอี่ยมสะอาดจากอัสสัมชัญอยู่ในเต็ดนำชูโรงนะชุดนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ผมใช้คำว่ากลุ่มออฟเดตดีกว่าพี่หมอเพราะเวลาดูกลุ่มนี้แล้วไปดูกลุ่มอื่นๆเนี่ยมันยังมีทีมให้เชื่อขณะที่ของเราเนี่ยหนักทั้ง3แมตช์พี่หมอเกมแรก31สิงหาคมเจอ UAE ตอนทุ่มครึ่งเกม2 3กันยายนเจอเติร์กเมนิสถานแล้วก็ส่งท้ายวันที่6กันยายนเจออิรักเตะทุ่มครึ่งทุกแมตช์ก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี
0: เอาที่1ของแต่ละกลุ่ม
1: ครับ
0: เข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็อีก8กลุ่มเอา7กลุ่มที่2ที่ดีที่สุด
1: ใช่คือไปเทียบกับกลุ่มอื่นๆอย่างที่ผมบอกอ่ะของเรามันไม่มีหมูให้เถือเลยแม้แต่ทีมเดียว
0: อิรัก UAE เติร์กเมนิสถานโอ้โห
1: ครับ
0: น้องอ๋อ
1: เนี่ยไปดูกลุ่มอื่นนะอย่างกลุ่ม A เนี่ยเกาหลีคีกิสเลบานอนฟิลิปปินส์มันก็ยังมีฟิลิปปินส์ให้ทุบกลุ่ม B UAE อุซเบซีเรียอินเดียบังกลาเทศ
0: ก็ยังมี
1: กลุ่ม C อิหร่านเวียดนามเกาหลีเหนือปาเลสไตน์กลุ่มนี้อาจจะดูดีหน่อยกลุ่มดีมีจอร์แดนทาจิกิสถานบาเลนแล้วก็อัฟกานิสถานกลุ่มอีซาอุกาตาโอมานฮ่องกงอันนี้ฮ่องกงน่าจะเบาสุดแล้วก็กลุ่ม F นี่ของเรากลุ่ม G ญี่ปุ่นเยเมนกัมพูชาคูเวต กลุ่ม S ออสเตรเลียอินโดนีเซีย

0: เนี่ยมาเลเซียลาว
1: ก็ยังมีให้หายใจบ้าง
0: อย่างของเรานี่มาโอ้โหอะไรก็ไม่รู
1: ้อิรัก UAE เติร์กเมนิสถาน
0: หนักๆทั้งนั้นครับกลุ่มนี
1: ้คือการเก็บตัวเนี่ยนะครับทางโค้ชโบ้เนี่ยเขาบอกว่าวันที่15สิงหาเวลา10โมงนะครับรายงานตัวที่อาคาร FA Thailand แล้วก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุ
0: ร
1: ีแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่อง2นัดนะครับพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่19แล้วก็อุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะเป็นทีมไหนแล้วก็จะตัดตัวให้เหลือ23คนในวันที่29ก่อนการเดินทางไปก็ต้องบอกว่าพร้อมนะอย่างพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทที่ชลบุ
0: ร
1: ีเนี่ยต้องออกเคยไปไหม
0: ไม่เคยไปนะไอ้สนามเนี่ย
1: ผมยังไม่เคยนะแต่เห็นภาพ
0: เขาเท่าที่ถามมาเนี่ยเป็นสถานที่ครบมากพี่หมอ
1: ครบคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟที่พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าพี่ต้องมาดูนะไม่ได้มาดูสนามกอล์ฟนะเขาบอกให้ไปดูไอ้สถานที่เก็บตัว
0: ครับ
1: เขาสร้างไว้สำหรับเขาเรียกว่าในช่วงก่อนเปิดซีซั่นให้สโมสรจากยุโรป
0: ครับ
1: มาพักเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยสำหรับสมาคมนะครับอันนี้อย่างไปเก็บตัวฝึกซ้อมอันนี้น้องอ๋อสบายใจได้ไม่มีการพาเรียกว่านักบอลออกไปนู่นไปนี่นี่ไม่มี
0: ก็เนี่ยผมสมาคมเราเนี่ยสุดท้ายก็ยังเป็นยิปซีอ่ะคุณไปเอาเงินฟีฟ่ามาทำศูนย์ฝึกที่กรุงเทพธนแต่ไม่ใช้แล้วก็ไม่ดูแลนะแต่พอสิ้นปีมีงบประมาณหักค่าเสื่อมหักค่านู่นค่านี่เป็นรายจ่ายในสมาคมได้ประเทศไทย
1: ก็เนี่ยผมถึงบอกไงว่าไอ้การจัดการบริหารจัดการเนี่ยจริงๆแล้วผมถ้าดูนะเราเองเนี่ยเราน่าจะมีเขาเรียกว่าแอ
0: ค
1: คาเดมีของสมาคมเหมือนกับอย่างเวียดนามเนี่ยโอ้โห
0: เวียดนามมีแล้วลาวมีแล้วกัมพูชามีแล้วประเทศไทยก็มีนะศูนย์ฝึกฟุตบอลหนองจอกศูนย์พัฒนาฟุตบอลแห่งชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่ฟีฟ่าเขาให้เงินมาใช้นะ
1: อันนี้เขาบอกว่าพร้อมมากเลยนะก็ต้องบอกว่าฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะครับมีชุดไหนอีกไหม
0: ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ยังจะมีทีมฟุตบอลหญิงชุด17ปีอีกทีมนึงนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเล่นกับอินโดนีเซียชุด B เหมือนกันในรายการเมริกาครับของอินโดนะครับรายการนี้ก็จะถ่ายทอดทาง YouTube ของทัวร์นาเมนต์เขาเท่านั้นนะไม่ได้มีถ่ายทอดฟรีทีวีในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูรายการนี้ก็ต้องไปติดตามกันทางช่อง YouTube เดี๋ยวผมจะบอกชื่อรายการก็แล้วกันนะครับซีการดี้เมอร์เดก้าครับ SRIKANDI แล้วก็ MERDEKA นะครับซีการดี้เมอร์เดก้าครับไปดูกันได้บ่าย3โมงวันพรุ่งนี
1: ้ครับนิดนึงช่วงท้ายของช่วงที่2
0: ครับ
1: ฟุตซอล มีคนอยากให้พี่อ๋อพูดถึงฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับบอกว่าเนี่ยการที่ได้โค้ชหมี
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พูดถึงภาพรวมนิดนึงพวกนักฟุตซอลเก่าๆเนี่ยเลิกลาไปละชุดใหม่นะครับมีใครน่าสนใจแล้วก็ฝีมือของโค้ชหมีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามีโอกาสไหมกับชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกเนี่ย
0: ครับก็ต้องบอกว่ายังมีเวลาอีกปีกว่านะสำหรับก่อนจะไปถึงทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียที่จะคัดเลือกไปชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเด็กชุดเล่นคอนติเนนตัลครับที่ผ่านมาน่าสนใจไหมมีหลายคนที่น่าสนใจพี่หมอ
1: ครับ
0: อย่างก้องแก๊งศิลวิทย์เนี่ยเป็นเด็กใจสู้แล้วก็สปีดต้นดีแรงระเบิดดีบอลช้าๆช้าๆแล้วเปลี่ยนจังหวะเล่นได้เร็วนะครับแต่ว่าปัญหาของทีมชุดนี้คือเกมรับอย่างที่ผมเคยมาบอกนะว่าเกมรับของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะลงตัวโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์หลังสุดเนี่ยเราเสียเกมรับจาก power play เยอะมาก4ลูกเห็นโดยเฉพาะเกมที่เล่นกับเวียดนามเนี่ยโดนไป3เม็ดเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไม่ได้แชมป์รายการนี้นะครับซึ่งมันจะต้องเป็น

0: สิ่งที่โค้ชหมีต้องไปแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคมิเกลคือเกมรับแดนบนพี่หมอคือทีมชุดนี้กล้าที่จะขึ้นไปบีบเพสแดนบนก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยแกะลำบากขณะเดียวกันเวลาเราโดนเพสมันก็ยังมีปัญหาในช่วงเวลาบางช่วงเวลาอยู่เหมือนกันเวลาที่เราโดนเขาขึ้นมาเพสสูงเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆชุดนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่าที่ผ่านมาฟุตซอลเราอ่ะแทบไม่มีโอกาสออกไปเปิดหูเปิดตาต่างแดนไม่เหมือนยุคก่อนหน้านู้นนะครับยุคสุภวุฒิรุ่งเรืองเนี่ยเราได้ไปยุโรปบ่อยครั้งได้ไปถึงอเมริกาใต้ก็เคยได้ไปเพราะฉะนั้นเด็กชุดหลังๆเนี่ย 3-4 ปีหลังมาเนี่ยไม่ใช่ 3-4 ปี5ปีเลยดีกว่ามากกว่า5ปีที่เราไม่ได้ไปไหนเลยเราจัดทัวร์นาเมนต์ในบ้านเชิญคนอื่นมาแข่งอย่างเดียวตรงเนี้ยมันทำให้คุณภาพของทีมเนี่ยมันขาดเรื่องเกมนอกบ้านเรื่องความเคี่ยวจากการต้องไปเล่นต่างแดนการไปกินอยู่ต่างแดนคุณจะทำยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเราขาดตรงนี้ไป
1: ผมมีโอกาสได้เห็นนะอ่ะผมพูดถึงนิดหนึ่งตอนสมัยคุณอดิศักดิ์เป็นจัตสิวันที่เป็นผู้รับผิดชอบอ่ะฟุตซอลมาโดยตลอดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมชอบนะผมชอบกราวซิโอผมชอบปูบิสนะครับว่าค่อนข้างดีเวลาหมดแล้วแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงสามเรามาคุยกันในเรื่องของคนฟุตโค้ชทีมชาติเก่าๆฟุตซอลนะครับเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปฏิรูประบบตั๋วร่วมข้าวโดยสารรถฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570นาภิพารัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมโดยกล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่ออยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์ให้รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานระบบตั๋วร่วมและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารและพัฒนารถไฟฟ้าหลายสายให้สามารถเชื่อมต่อการเป็นโครงข่ายของการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อผลักดันมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570พลพีลงพื้นที่พังงานกวาดล้างโนมินียึดที่ดิน148แปลงก่อไปการ124แปลงเปิดธุรกิจโรงแรมสั่งปิดร้านกัญชา16ร้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อตรวจสอบธุรกิจโนมินีในพื้นที่ว่าพบข้อมูลการเป็นโนมินีที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมที่ดินพบว่าบริษัทเป็นโนมินีชัดเจนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยในที่ดินทั้งหมด124แปลงซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่งพบว่าเปิดทำการมากว่า4ปีไม่มีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจพบคนไทยถือหุ้นมากกว่าต่างชาติแต่หากเจาะข้อมูลลึกกว่านั้นมีอีก 3-4 บริษัทที่ถือหุ้นคว่ำไปคว่ำมาและคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทแรกเป็นกรรมการบริหารอีก9บริษัทในพื้นที่เกาะพะงันนอกจากโนมินีจากประเทศอิสราเอลยังพบว่ามีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและลิทัวเนียโดยเจ้าพนักงานจังหวัดคือในอำเภอเกาะพะงันจะทำเรื่องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและสืบเส้นทางทางการเงินขณะเดียวกันยังมีการตรวจร้านจำหน่ายกัญชาและยังเปิดให้ผู้ซื้อเสพกัญชาภายในร้านพบผู้ถือหุ้นในร้านกัญชาเป็นชาวอิสราเอล2คนและคนไทย1คนตรวจสอบรายได้ใน1ปีสูงถึง16ล้านบาทโดยอายัดและสั่งปิดทันทีชวนชี้กฎหมายควบคุมปืนมีอยู่แล้วอยู่ที่บังคับใช้ชูสร้างสังคมปลอดภัยประชาชนไม่ต้องพึ่งปืนป้องกันตัวในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าความจริงมีกฎหมายกฎระเบียบอยู่แล้วใครมีสิทธิ์ซื้อปืนได้และใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนได้ภาคปฏิบัติไปตามระเบียบก็ไม่มีปัญหามองเป็นการแก้ปัญหาแบบรายวันพอมีเรื่องก็หยิบขึ้นมาพูดแต่จะต้องดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรเพราะปืนจะมีได้ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อดังนั้นคนที่อนุญาตคือใครทำไมอนุญาตเพราะมีกฎเกณฑ์กติการะเบียบอยู่แต่ปืนก็ไม่ได้เป็นอันตรายทั้งหมดหากสังคมมีหลักประกันความมั่นคงว่าปลอดภัยความอยากมีปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองก็น้อยดังนั้นต้องทำให้สังคมปลอดภัยและหวังว่าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดเพราะสังคมมีจุดอ่อนทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องปืนส่วนนักการเมืองมีปืนหลายกระบอกมองว่าเกินความจำเป็นหรือไม่ในชวนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พูดยากไม่รู้ว่าสะสมไว้ทำไมบางคนบอกว่าสะสมไว้เป็นกีฬาแต่ที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อใครหรือไม่การมีปืนไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธส่วนตนมีปืนอยู่2กระบอกเป็นปืนสั้นกับปืนยาวแต่ไม่ได้ใช้ป่านนี้ขึ้นสนิมหมดแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าทัพปีศาจแดงจะยังไม่หยุดเสริมทัพอย่างแน่นอนและจะคว้านักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมให้ได้มากกว่านี้ก่อนที่ตลาดนักเตะหน้าร้อนจะปิดทำการในวันที่1กันยายนทางนี้ที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดเพิ่งคว้าตัวนักเตะมาเสริมทัพได้เพียงแค่3คนคืออังเดรซานโตสกับยูริตเตลมันส์ซึ่งมีค่าตัวรวมกัน85ล้านปอนด์รวมทั้งคาดาโรผู้รักษาประตูตัวสำรองที่ย้ายมาจากลีดส์ยูไนเต็ดแบบไร้ค่าตัวส่วนนักเตะดาวรุ่งอย่างไทนันทอมสันคิดมาเกสันและคริสเตียนโอรอชโกที่เพิ่งย้ายมาร่วมถิ่นโอทรัฟฟอร์ดในช่วงหน้าร้อนนี้เช่นกันถูกมองว่าเป็นการเสริมทัพเพื่ออนาคตและยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวหลักให้กับทีม
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันพรุ่งนี้ซึ่งทีมสิงคโปร์อันดับ148ของโลกจะพบกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกโดยสรุปผลการประชุมผู้จัดการทีมมีดังนี้ทีมชาติไทยจะสวมชุดสีขาวลงสนามส่วนทีมชาติสิงคโปร์จะสวมชุดสีแดงลงเล่นการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คนภายในจำนวน3ครั้งไม่รวมพักครึ่งนัดนี้ทีมชาติไทยไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนขณะที่สิงคโปร์มีผู้เล่นติดโทษแบน1คนคือซงอุยยองสำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศจะแข่ง2นัดแบบเย่าเยือนไม่มีการใช้กฎอเวโกหากสกอร์รวมจาก2นัดเท่ากันจะต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีหากยังเสมอกันจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษทันที
4: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในวันนี้ครับกลับมาติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.นนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
3: กลับมาพบกับสปอตไกด์ฟุตบอลไทยวันศุกร์นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเก็บเรื่องฟุตซอลเอาโค้ชเก่าๆนิดนึงให้น้องอ๋อได้พูดสมัยก่อนเนี่ยกาซิโอปูบิสมิเกลอะไรพวกเนี้ยมันแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันนะ
4: ใช
3: ่กาซิโอผมก็ชอบเขานะ
4: กาซิโอในเกมลุก
3: เกมลุกดี
4: แต่ว่าปัญหาคือพอไปเล่นแล้วเจอระดับนานาชาติเกมรับไม่มี
3: ไม่มี
4: ก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จ
3: แต่เราก็ได้โค้ชสเปนอย่างปูบิสมา
4: ใช่คือตอนไปคุยกับปูบิสนี่ผมอยู่ในเหตุการณ
3: ์
4: อยู่ที่สเปนเลยลาโรซาร์สผมยังถามพี่ป๋อมคุณอดิศักดิ
3: ์
4: พี่มั่นใจเหรอจะเอาไอ้คนนี้เหร
3: อ
4: เพราะปูบิสวันนั้นมาเป็นถังเบียร์พี่หมอหุ่นแบบอ้วนตุ้ยเลยคอไม่มีอ่ะพี่มั่นใจไอ้คนนี้มันได
3: ้
4: เหรอพอมาร่วมงานของแท้ของแท้
3: พี่มีนั่งดูซ้อมพี่ชอบนะ
4: ครับ
3: พี่ชอบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการฝึกซ้อมการอธิบายอะไรเงี้ยเราดูจากด้านนอกนะอะไรเง
4: ี้
3: ยแล้วมิเกล
4: มิเกลเนี่ยช่วงแรกๆที่มาครั้งแรกนะรอบแรกที่มาเนี่ยยังโอเคคือมาเป็นฟุตซอลสไตล์มิเกลคือฟุตบอลเกมรับอยู่แล้วนะครับแต่พอหมดสัญญารอบแรกแล้วเขากลับมานั่งทำตอนซีเกมเนี่ยมันกลายเป็นว่ามิเกลสมาธิไม่ได้อยู่กับฟุตซอลไทยแล้วเขาบินไปบินกลับตอนนั้นเท่าที่รู้คือมีการลดเงินเดือนเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ลดไอขอกลับไปอยู่บ้านเขาก็อยากจะคือตอนแรกเนี่ยความตั้งใจเขาจะไม่ต่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการกลับไปดูแลแม่ที่สเปนนะครับแล้วก็พอต่อสัญญาขอให้อยู่ต่อปุ๊บเขาก็เลยมองว่าเขาขออยู่ที่นู่นแล้วให้ทีมงานเอลอยเนี่ยดูที่นี
3: ่
4: ดูตัวให้แล้วเขาใกล้วันแข่งเขาจะกลับมาคุมทีมซ้อมมันซึ่งมันก็ไม่ได้คุณภาพทำให้ซีเกมเนี่ยเราก็ล้มเหลวไปนะครับ
3: เห็นด้วยอ่ะกลับมาถึงฟุตบอลทีมชาติไทยวันเสาร์นี
4: ้
3: รอบรองกับสิงคโปร์
4: ครับ
3: น้องอ๋อว่ามาเลยคือเราจะไม่พูดถึงประเด็นชนะ4ได้10ประตูไม่เสียประตูเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันเต็มไปหมดในมุมมองน้องอ๋อพรุ่งนี้กับสิงคโปร์น้องอ๋อมองว่าอย่างไรเชิญเลยครับ
4: สถิติเป็นแค่ตัวเลข
3: ครับ
4: นะครับผลงานในสนามเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์ทั้งหมดผมยังมองว่าสิงคโปร์ชุดนี้พี่หมอ
3: ครับ
4: มันเหมือนกับเขาได้ซ้อมมาเต็มที่เลย4นัดที่ผ่านมา
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าถ้าไปดูโครงสร้างทีมของสิงคโปร์แล้วตั้งแต่นัดแรกชนะกัมพูชา 2-1 ชนะติมอร์ 2-0 เสมอเวียดนาม 0-0 จนมาเสมออินโดนีเซีย 1-1 เข้ารอบรองชนะเลิศมาสำเร็จเน
3: ี่
4: ยแนวรับของพวกเขาแทบไม่เปลี่ยนแผงเลยนะพี่หมอ
3: ครับ
4: ตั้งแต่ผู้รักษาประตูอิสวานมาบุตรแบ็กขวาเลโอเนลตันคู่เซนเตอร์แบ็กฮาริสฮารุนกับจาคอบมาเลอร์ซึ่ง2นัดแรกเนี่ยเป็นอีเดฟานฟานดี
3: ้
4: แต่พอ2นัดหลังเนี่ยจะเป็นจาคอบมาเลอร์มายืนคู่กับฮาริสฮารุนแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นลีฮาสจวดนะครับหรืออาจจะเป็นนออาดัมที่เขาสลับไปลงคนละ2นัดมาแล้วแดนกลางนี่ก็จะเป็นชาชาฮิรานฮาริสจวดเคียวกะนากามูระขณะเดียวกันชองอุยองที่โอนสัญชาติจากเกาหลีเนี่ย แมตช์นี้ติดโทษแบนนะครับจะไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเหวี่ยงกลับมาใช้3ตัวที่ผมว่าชาฮาชาฮิรานฮาริสจวนแล้วก็เคียวกะนากามูระลงเป็น3ตัวแดนกลางขณะที่ข้างบนเนี่ยทางขวาน่าจะเป็นเกมเควลซึ่งยิงไทยมาแล้ว2ลูกในเกมอุ่นเครื่องที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแดนหน้าตัวเป้าก็น่าจะเป็นอิลฮาฟานดี
3: ้
4: ขณะที่ทางด้านซ้ายซึ่งนัดก่อนเนี่ย2นัดที่แล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของซองฮุยยองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาตัวเก๋าอย่างชาวาอานัวลงมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเกมของสิงคโปร์ทีมชุดนี้เล่นกันมาอย่างต่อเนื่องผิดกับทีมชาติไทย11คนแรกไม่เคยซ้ำเลย นะครับของแอนโทนีฮัสสันความเป็นทีมสิงคโปร์ดีกว่าเราแน่นอน
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าอย่างชุดนี้อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าการเตรียมทีมก็ไม่ดีตัวผู้เล่นก็ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดสำหรับทีมชาติชุดที่เรียกว่าชุด A ของประเทศนะครับดังนั้นในการเจอสิงคโปร์วันพรุ่งนี้ผมถือว่าเป็นงานหนักเพราะสิงคโปร์ชุดนี้อย่างที่บอกสติเนี่ยมันบ่งบอกแล้วนะว่าเขาเล่นมา4นัดเขาเสียแค่2ประตู
3: ครับ
4: ดังนั้นเกมรับของพวกเขาเนี่ยเหนียวแน่นแน่นอนการยันเวียดนามถึงบ้านเวียดนามได้ 0-0
3: ครับ
4: กลับมายันเสมออินโดนีเซียได้ 1-1 ในเกมที่ต้องบอกว่าโดนอินโดนีเซียแทบพับสนามบุก
3: ใช่
4: ดังนั้นเกมรับของสิงคโปร์ชุดนี้มันผ่านการทดสอบมาแล้วว่าดีพอที่จะต่อต้านจากเกมรุกของคู่แข่ง
3: ครับผมเห็นด้วยนะกับน้องอ๋อสถิติทุกอย่างแล้วก็ภาพการเล่นไปเสมอกับเวียดนามเสมอกับอินโดแบบถูกต้อนแต่ก็เรียกว่ายังสามารถมาถึงรอบนี้ได้สำหรับทีมชาติไทยให้น้องอ๋อคาดเดาว่าใครจะลงสนาม
4: ผมยังเชื่อว่าไปถึงเกมนัดนี้ฮัสสันพักทุกอย่างมาเรียกว่าเรียกความฟิตเรียกความสดให้กับตัวหลักๆของเขานะผมเชื่อว่าชุดหลักวันพรุ่งนี้น่าจะลงกันครบ
3: ครับ
4: นะครับผู้รักษาประตูก็คงยังจะเป็นกำพล
3: ครับ
4: เหมือนเดิม
3: น
4: ะแบ็คขวาน่าจะเป็นนฤบดินทร์คู่เซ็นเตอร์แบ็คน่าจะเป็นทอมเบียร์กับณัฐพงษ์สาริยาแล้วก็วิงซ้ายเนี่ยผมยังให้ราคาไว้ที่อุสมาเทียงคามมากกว่าที่จะเป็นวันชัยจารุนงคานะ
3: ครับ
4: เพราะผมมองว่าอุสมามีการเติมเกมรุกที่ดีกว่าขึ้นสุดกว่าของวันชัยเนี่ยขึ้นแล้วไปคาอยู่แค่เต็มที่กลางสนามอ่ะแล้วบอลก็คืนหลังอุสมามันยังมีไปถึงเส้นหลังแล้วมีเปิดถึงจะเปิดไม่แม่นนะแต่มันก็ถือว่ายังพอไปสร้างความกดดันให้เกมรับของคู่ต่อสู้ได้บ้าง
3: ครับ
4: ส่วนแดนกลางเนี่ยยังไงกับตันตังลงแน่นอน
3: สหรัฐ
4: สหรัฐอยู่เย็นแล้วก็จะมีชัยพลอดทนลงมาเป็นพึ่งงานคอยวิ่งไล่กวดก่อนถึงเท้าพี่ตัง
3: ครับ
4: อีกคนหนึ่งผมก็มองไปที่เสกสรรราตรีมากกว่าจะเป็นคณะคำยก
3: ครับ
4: แล้วก็ข้างหน้านี่น่าจะเป็นยศกรบุรพากับธีรศักดิ์เผยพี่หมาย
3: อ
4: ีกหนึ่งคนเนี่ยกำลังชั่งใจอยู่พี่หมอ
3: ครับ
4: จะเอาคณะลงไปยืนเลยดีไห
3: ม
4: หรือจะดันเสกสรร

0: ไปเป็นฟ้องนายดีแล้วเอาวรชิตหรือคณะลงมาต่ำสักคนหนึ่ง
1: คาดเดานะสุดคนแรกก็โอเคคือผมก็มองคล้ายๆน้องอ๋อนะคือมองว่าเสกสรรเนี่ยลงแน
0: ่
1: เพียงแต่ว่าตำแหน่งไหน
0: อ
1: ีกคนนึงเนี่ยที่ผมมองก็คือคณะกับเจ้าเนี่ยจาก
0: วรชิต
1: เนี่ยคนนึงเนี่ยนอกนั้นก็ตรงกันหมดนี่ถ้าเป็นไปตามที่เราเห็นนะครับแล้วก็ถามว่ากับสิงคโปร์เนี่ยเราไปเยือนนะครับผมก็ยังมองว่ามาตรฐานเราดีกว่าเขาคือสิงคโปร์จะเล่นเกมรับเล่นอะไรผมว่าเราไม่ต้องไปใส่ใจเอาว่าไปเนี่ยนะครับด้วยความสามารถด้วยการวางแผนนะครับแล้วก็โอ้โหก่อนเดินทางเนี่ยนะครับแอนโทนีสมิธพูดชัดเจนว่าโอ้ซ้อมดีมากเลยนะครับก็หวังว่า
0: เขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าตอนนี้เขาพักตัวของผู้เล่นที่เขามองว่าจะเป็นหลักของทีมเนี่ยได้เซตสมบูรณ์ของเขาแล้วเพราะไม่มีใครติดโทษแบนมาจากใบเหลืองเลยแม้คนเดียว
1: นะครับพรุ่งนี้ตามเวลาเมืองไทยก็คือ20:00
0: ครับ
1: จารันเบซาสเตเดียมนะครับตั๋วขายหมดแล้วนะครับ
0: พันเองพันที่นั่งเอง
1: ที่นั่งเอ้าเขาบีบคั้นนะเสียงเชียร์แล้วก็ประเทศไทยถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นก็ดูได้เลยหลายช่องทางเลยนะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลสโมสรนะต้องบอกว่าใกล้ละ4 กันยาตอนนี้ก็มีการอุ่นเครื่องมีการเทรดก็เรียกว่าเกือบลงตัวแล้วผมเนี่ยได้ยินมาว่าปัตตานีเทรดดีมาก
0: โอ้โหก็ที่บอกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแหละพี่หมอตอนเนี้ยปัตตานีมาช้าแต่มาแรงนะก็เอาตัวผู้เล่นจากต่างประเทศเข้ามาเสริมหลายคนนะครับ
1: เนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าปัตตานีนี่แบบโอ้โหตอนนี้ต้องบอกคือไปได้แค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ผมว่ายอดคนดูของนั่นเย้าไม่ต้องคุยกันเลย
0: ของปัตตานีเนี่ยทำลายสถิติอยู่แล้วนะครับสนามแตกทุกแมตช์แน่นอนที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉพาะเกมแรก4 กันยาวันศุกร์จะเปิดบ้านต้อนรับบีจี
1: สนามเย้าเขาไม่ทันเขาจะมาแข่งที่ตินทสุรนนท์เลยเนี่ย
0: เห็นว่าผ่านแล้วนะ
1: ผมไม่รู้ไม่รู้นะก็คือแข่งสนามไหนผมก็คนเต็มอยู่แล้ว
0: นะครับ
1: สนุกอ่ะผมว่าแล้วก็มีสีสันด้วยไปได้ไกลแค่ไหนไม่รู้นะขึ้นอยู่กับการลงทุน
0: อ
1: ่ะ
0: คือปัตตานีดูแล้วถ้าเทียบ3 ทีมที่ขึ้นมานะปัตตานีดูดีที่สุดศรีสะเกษของน้าช่วยก็เงียบกิ๊บส่วนราศีสไลเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วตอนนี้ก็ทีมเขาได้ครบหมดแล้วตอนนี้ก็เน้นฟิตซ้อมอย่างเดียวแล้ว
1: คือเอาว่า3 ทีมเนี่ยนะผมไม่ได้คุกครีนะแต่มีได้ฟังคนที่หลบใกล้ชิดเขาบอกว่าอย่างนี้เขายังมั่นใจว่าทีมที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือราศีสไลของ
0: โคตรต่อย
1: ของเขาเขาบอกว่ายังมั่นใจนะว่าทีมศรีสะเกษของน้าชวยอ่ะเอาตัวรอดได
0: ้
1: แต่จะอยู่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะตัวเต็งที่จะตกชั้นเนี่ยก็3 ทีมเนี้ยนะครับเพราะว่าดูเสริมอย่างอื่นเนี่ยอย่างที่น้องอ๋อบอกสุโขทัยก็ดีเหลือเกิน
0: แต่บับเบิ้ลเขาสวนนะบับเบิ้ลอ่
1: ะ
0: บับเบิ้ลเขาให้ระยองนะ
1: ระยองอ่ะ
0: เออของโค้ชโดนัทอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่เสี่ยงต่อการตกชั้นเพราะเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเยอะแล้วทีมก็ยังผสมผสานไม่ดีว่างั้น
1: อันนี้ผมข้อมูลผมไม่ถึงบับเบิ้ลเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่าโดนัทฝีมือขนาดไหนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะจริง
0: ๆครับ
1: นะทีมอื่นเนี่ยอย่างลำพูนอย่างสุโขทัยอย่างอุทัยผมว่าไม่ตกหรอกยังไงก็ไม่ตก
0: ครับไออุทัยเนี่ยผมว่าสบายๆปีนี้นะเพราะว่าเสริมเข้าไปเนี่ยถือว่าเสริมดีอ่ะรัตนกรใหม่คามิจากบุรีรัมย์อย่างเงี้ยแดนกลางเนี่ยไปช่วยให้ปึ๊กขึ้นเลยนะครับได้แดนหน้าอย่างสิโรจน์ฉัตรทองกับอาทิตย์บุตรจินดามานะครับมีกองหน้ามาจากเชียงรายอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเอสกิเอโนโมโตะเนี่ยมันก็น่าจะมาช่วยได้นะรวมไปถึงพวก บราซิลกับโคลอมเบียที่เข้ามาเสริมในปีนี้

0: ผมว่าอุทัยสบายๆอ่ะปีนี้ยังมีอเล็กซานเดร์กามาเป็นมันสมองให้
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ชื่อนี้มันการันตีไปแล้ว
1: การันตีอ่ะมีคนเขาอยากให้น้องอ๋อพูดถึงเรื่องทีมประจว
0: บ
1: ของโค้ชเตี้ยเขาบอกว่าเนี่ยผู้เล่นก็ติดทีมชาติเยอะแล้วก็ฝีมือของโค้ชเตี้ยในมุมมองน้องอ๋อว่าประจวบปีนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ผมว่าประจวบปีนี้ก็น่าจะอยู่กลางๆตารางเหมือนเดิมแหละนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเขาก็ไม่ได้เสียเยอ
1: ะ
0: แล้วก็ยังได้แอนดอร์ทาวเซนเข้าไปเติมเรื่องความเก่าเรื่องไปถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะฟุตบอลผมมองว่าบอลแบบโคตรเตี้ยสะสมพบประเสริฐเนี่ยเป็นบอลที่เล่นด้วยยากคือเตี้ยจะเปลี่ยนเกมตามสถานการณ์แทบตลอดทั้งเกมไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับผมมองว่าคนที่อยู่ข้างสนามมันก็สำคัญ
1: สำค
0: ัญเตี้ยเนี่ยจะช่วยให้เกมของประจวบเนี่ยแน่นขึ้นได้เยอะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าถึงเขาจะไม่ได้ลุ้นแชมป์หรอกเขาจะไปลุ้นบอลถ้วยทุกปีอยู่แล้วแต่เขาเอาตัวรอดในลีกได้สบายสบาย
1: แล้วการมาของแอนดอร์ทาวเซนนะ
0: ครับ
1: คือ
0: มันก็จะยกระดับทีม
1: ใช่สภาพของแอนดอร์ทาวเซนเนี่ยเท่าที่ผมดูภาพการเล่นจากปีที่แล้วนะเอ้ยสภาพเขายังใช้ได้
0: ยังได้ยังได้นะยังฟิตเปี้ยไม่ได้มาแบบสมัยในออมควินสมัยก่อนอย่างเงี้ยล็อบบี้ฟาวเลอร์มาเมืองทองมันแบบมันมาแบบอ้วนตุ้ยไปแล้ว
1: อันนั้นมันสีสันอย่างเดียวนะแต่สภาพเขาดีแล้วก็ประจบสู้ค่าตัวนะครับ
0: คือ
1: ไม่เยอะหรอกเขาบอกว่าเลข6หลักแค่นั้นนะแต่ก็ถือว่าได้อ่ะมาที่นิดนึงดิวิชั่น2ไทยลีก2
0: ครับ
1: โจเซ่เอเวสเบอร์จิสบอร์จิสเมืองทองปีนี้น้องอ๋อดูแล้วเป็นไงครับเคลื่อนไหวเขาบอกว่าดูดีมีราศีนะเมืองทอง
0: ก็คือตอนนี้ของเมืองทองนี่ทุกคนจับตาไปที่คักคณะคำยกจะอยู่หรือจะไปถ้าไปแดนกลางยวบแน่
1: ยวบแน
0: ่นะครับถึงจะไปได้ล่าสุดอย่างไปได้อดีตอะไรนะที่เขาบอกว่าเป็นอดีตนักเตะระดับบุนเดสลีกา มาเสริมทัพเนี่ย ผมก็ยังมองว่ามันเป็นใครวะ ไม่เคยคุ้นชื่อเลย
1: ฟังแล้วหัวเราะผม
0: ก็เลยมองว่าถึงจะได้แนวนี้มานะผมว่ามันก็ยังไม่ได้จะแบบยกระดับทีมซะเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะพลังการก็เติมมาแบบแน
1: ่น
0: หนองบัวพิชยะก็คุณภาพทีมมันก็ดีเพราะฉะนั้นเมืองทองด้วยสภาพของเมืองทองที่แบบยังง่อนแง่นทางฐานะการเงิน
1: อ
0: ่ะมันก็น่าจะทำให้ขวัญกำลังใจของทีมมันไม่ค่อยดี
1: ต้องอ๋อมั่นใจหนองบัวของสันติชัยเผือกไหม
0: ผมว่าได้ลุ้นนะ
1: ได้ลุ้น
0: ฤดูกาลนี้แล้วก็อีกทีมนึงก็คือมหาสารคามของโค้ชโอ่งด
1: ุ
0: สิตเพราะว่าปีนี้ได้ไปทำแบบเต็มๆปีละนะได้ซ้อมมาเต็มแม็กซ์ละผมคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาไปหลุดท้าย
1: ๆ
0: นะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ลุ้นเลื่อนชั้น
1: แล้วจันทบุรีของธีรศักดิ์โพอ้น
0: จันทบุรีผมว่ามันยังไม่ค่อย
1: บุคลากร
0: ยังไม่ค่อย
1: ไม่เข้าตาย
0: ังไม่ค่อยเทียบกับ2 3ทีมที่ว่ามา
1: อ
0: ย่างมหาสารคามผมว่าตัวเขาก็ชุดเดิมเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเรื่องลูกเก๋าแล้วเนี่ยผมว่าในระดับ T2 เนี่ยบางครั้งอ่ะสดจะสู้เก่าไม่ค่อยได
1: ้ถูกเห็นด้วยนครราชสีมาของไกลเกียรต
0: ินครราชสีมาเนี่ยผมตัดช้อยไปเลยนะสำหรับทีมที่ได้เลื่อนชั้นอ่ะ
1: โอ้โหนี่ปัญหาเยอะมากนะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณเนี่ยโอ
0: ้
1: ดูแล้วคือไม่น่าจะมีซุปเปอร์แมนมาช่วยนะผมดูนะนี่
0: คือเหนื่อยแทนเลยโคราชเป็นทีมจังหวัดใหญ่นะแต่ทำไมเรื่องกีฬาไม่ได้สนับสนุนเต็มตัวซะเท่าไหร่
1: ใช่
0: นะไม่เหมือนทางศรีสะเกษผมมองว่าศรีสะเกษเนี่ยเป็นจังหวัดที่สนับสนุนกีฬาแล้วก็ทำมายาวนาน
1: ครับเห็นด้วยศรีสะเกษโหบ้างถ้าคือคุณภาพของเขาเรียกว่าผู้มีอันจะกินในจังหวัดไม่มันสองทีไม่มีทางขึ้นมาได้หรอก
0: ต้องเสียเกนี่ต้องบอกไปถ้าไม่มีป่าบุญชงเนี่ยไม่รู้จะมาถึงวันไหน
1: บุญชงโอ้นี่คนถ้าไม่ใช่คนเก่าคนแก่จะไม่เข้าใจนะแต่อาเจกบุญชงเนี่ย
0: เนี่ย
1: โอ้โห
0: คือเป็นสมัยผมอยู่อุบล
1: อ่
0: ะอุบลจังหวัดใหญ่กว่าศรีสะเกษน
1: ะ
0: ยังอิจฉาศรีสะเกษเลยบอกโอ้โหมึงได้คนที่แบบบ้ากีฬามาสนับสนุน
1: บ้าจริงๆอ่ะเจกบุญชงนี่ต้องยอมรับเลยนะครับแล้วเขาจ่ายจริงอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่ใช่ว่าเฉพาะชื่ออย่างเดียวแล้วอีกทีมหนึ่งพี่พบอ่อนโมไปทำพัทยายูไนเต็ด
0: ครับ
1: พอได้ไหม
0: ก็ได้นะผมว่าพัทยามันก็เป็นทีมสาขาของชลบุรีอยู่แล้วพี่หมอ
1: สาขาน
0: ะเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นของพวกเขานี่มันก็ได้คุณภาพมานะผมคิดว่าก็จะเป็นม้ามืดได้อะพัทยาปีนี
1: ้พัทยานะ
0: ครับ
1: แล้วก็นครปฐมของธงชัยสุโกกี
0: นครปฐมผมว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาพวกเขานะปีที่แล้วยังเพิ่งหนีตายอยู่เลย
1: ใช่ใช่ผมเห็นด้วยนะ
0: น่าสนใจที่สุดคือเกษตรศาสตร์ของผมจะเตะไปปัญหาไปอีกหรือเปล่า
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยโค้ชเนี่ยเท่าที่ผมฟังครับคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระเดชมารีหอมที่เป็นที่ปรึกษานะก็ใช้วิลเลียมคอนสแตนต์คนเก่าผมถามว่าเป็นใครมาจากไหนเขาบอกว่าระดับเยาวชนอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วก็ตัวผู้เล่นก็ยังไม่ค่อยลงตัวเลยนะเกษตรศาสตร์นี่ผมว่าอยู่กลางตารางก็เก่งแล้ว
0: โอ้โหผมว่าหนีตายอย่างเดียวปีนี้ไม่น่าขึ้นไปถึงกลางตารางได
1: ้แล้วอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมว่าเป็นจังหวัดบ้าบอลอย่างสตูลเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่มีโอกาสเลย
0: นี่
1: ลุนอัศวะพักดี
0: สตูลเนี่ยผมว่าพวกเขาถ้าเอาอยู่รอดปีนี้นะแล้วหาสปอนเซอร์เข้ามาเต็มๆนะน่าจะได้ลุ้นในปีถัดไปนะปีนี้มันยังไม่ได้หรอกปีนี้คือพลังการกับหนองบัวน่าจะจองไว้แล
1: ้
0: วนะครับนอกนั้นที่เหลือก็มาลุ้นกันเพย์ออฟเอา
1: โอ้โหทีสองก็น่าสนใจนะติดตาม
0: ก็คุณซื้อหลายๆคนน่ะสร้างชื่อมาในแวดวงฟุตบอลไทยเอาอย่างขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยโค้ชโบไลเซ่นคนล่าสุดสุภชัยคมศิลป
1: ์
0: โค้ชบอยเนี่ยจะมาปล่อยของหรือเปล่าก็น่าสนใจนะครับ
1: ขอนแก่นก็เป็นสาขาของ BG นะใช่ไหมสุภชัยก็เป็นลูกม่อเลย
0: อนุชาชัยวงศ์นี่ก็เป็นโอ้โหตัวเก๋าแดนเหนืออด
1: ี
0: ตกองหน้าเชียงใหม่ก็มาทำอุตรดิตเงี้ยธนาชนะบุตรทำอยู่ที่เมืองเลยนะครับ
1: นะคือทีสองเนี่ยนะนักออกผมมองว่าอยู่ขึ้นอยู่กับสายป่านอย่างเดียว
0: ครับ
1: ถ้าสายป่านคุณถึงนะผมว่าคุณก็มีลุ้น
0: อ
1: ่ะแต่ถ้าสายป่านขาดก็ลำบาก
0: ก็เหนื่อยหน่อย
1: ฮะ
0: ก็ขนาดนักข่าวถกว่าเจ๋งๆอ่ะสายป่านไม่ดีปีที่แล้วก็เกือบไป
1: เกือบไปโชคดีอ่ะนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ๋อรู้จักตำนานคริสเตียนคุณกบฏทองพับไหม
0: ใครอ่ะใครอ่ะ
1: ต่อคุณกบฏทองพับ
0: ผมแกล้งแซวผมรู้จักตกจะตกเครื่องที่สิงคโปร์กับผมสมัยไปทำข่าวซีเกม
1: โอ้ต้องบอกคือปอกเนี่ยนะผมพูดคือเขาเป็นคนเก่งคนดีในทุกรูปแบบนะแต่ใครมาถามผมเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาไม่เก่ง
0: เขาเป็นคนเก่งครับแต่จะไม่ได้เก่งฟุตบอล
1: ใช่ในเรื่องอย่างอื่นนะผมฟ้องสุดยอดจริงๆเลยแต่เรื่องฟุตบอลเดี๋ยวยืนยันได้
0: เรื่องผู้หญิงอ่ะเขาเก่งที่สุด
1: นะอ่ะก็พบกับสปอร์ตไกด์ช่วงมอนไทยนะครับวันศุกร์ทุกศุกร์นะครับน้องอ๋อนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวเชิงลึกเนี่ยของสโมสรของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคำถามข้อความมีน้อยไปนิดไม่เป็นไรเดี๋ยวศุกร์ได้ว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องอ๋อเราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:34 นนะครับเข้าสู่นาทีนายกูรูกันนะครับวันนี้เจอกันกับศุกร์14 สิงหาคม 2569 นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายๆคนทำงานนะครับในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะได้หยุดกันบางคนอาจจะได้ทำงานกันต่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ลุยกันต่อนะครับวันนี้นะครับนายกูรูอยู่กันกับพี่เอกนพดลและผมอู่อัครเทพเหมือนเดิมครับสวัสดีพี่เอกครับ
4: สวัสดีครับคุณอู่ครับสวัสดีนะผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับนะครับวันนี้มาพร้อมกับฝนนะวันนี้ฝนตกแดดออก
4: ช่วงนี้ตกทุกวัน
3: อ
4: ่ะ
3: ขับรถมาเนี่ยเส้นพระราม9
4: ติด
3: ฝนตกนะแต่แดดร้อนแบบแดดเหมือนปกติเลยแต่มีฝนตกลงมาเออนะครับวันนี้นะแต่ว่าตอนเย็นๆถ้าเป็นแถบๆนี้นี่ฝนหยุดไปแล้ว
4: ครับผม
3: ยังดีหน่อยช่วงเย็นอาจจะไม่ทำให้การจราจรมันติดขัดมากนักนะครับ
4: ครับผมก็สบายๆวันศุกร
3: ์ครับ
4: ไม่ต้องรีบ
3: ก็วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรวันนัดหมายวันหยุดยาวอะไรนะสุดสัปดาห์นี
4: ้ไม่มี
3: ไม่มี
4: ไม่มี
3: ไม่มีรอดูบอลอย่างเดียวสุดสัปดาห์นี
4: ้ครับผม
3: อืมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเกมพวกคอมมูนิตี้ชิลอะไรก็จะกลับมาลงเตะกันละ
4: ครับ
3: นะครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะโอ้โหเข้มข้นโดยเฉพาะก่อนเข้ารายการมานี่พยายามไปถ่ายฟีดแล้วก็ดูว่าให้ทีมไหนอะไรยังไงบ้าง
4: ครับ
3: เฮ้ยวันนี้มีข่าวน่าสนใจเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาอัปเดตกัน
4: ครับผม
3: นะครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่ๆน้องๆข้างนอกเลยว่าโหนี่ข่าวเพียบเลยโอ
4: ้แต่ผมสนใจแต่ฉันไม่คิดมากกว่า
3: วันนี้เขาก็จะ
4: คืนนี้คืนนี้
3: นับหนึ่งละเดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะครับแชมเปี้ยนชิพนี่ก็คล้ายๆพรีเมียร์ลีกนะพี่เอกเขาก็จะเริ่มมีวันศุกร์มาคู่หนึ่งก่อนใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะลงเตะชุดใหญ่กัน
4: ครับผม
3: นะครับก็นอกจากแชมเปี้ยนชิพแล้ววันนี้เนี่ยโหมีโคป้าอิตาเลียด้วยนะ
4: คูปาอิตาเลียน่าจะมีตั้งแต่
3: รอบแรกรอบแรกใช่ไหมรอบแรกแล้วก็บอลฮอลแลนด
4: ์สุดสัปดาห์นี้ลาลิก้าสเปนนะ
3: ใช่
4: มาแล้ว
3: บอลฮอลแลนด์บอลโปรตุเกส
4: ครับ
3: บอลสเปนก็จัดมาละนะครับอ่ะก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะ
4: สัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่แน่นอน
3: อู้ฟู่แน่นอน
4: มากันอีกเพียบเลย
3: เดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นจ่าฝูงก่อนกัน
4: ครับผม
3: ดูแล้วอาร์เซนอลแหละ
4: ก็แข่ง

0: ่อน
1: แข่งก่อน
0: เล่นในบ้านเขาเรียกว่าแชมป์พรีเมียร์เจอแชมป์หรือแชมเปี้ยนชิพ
1: ระวังเขาระวังเขาขึ้นแล้วเขาไม่ลงเลยนะระวังนะ
0: ก็ไม่แน่
1: ยิ่งเป็นแชมป์เก่าเลยนะ
0: ก็โอ้โหก็ดู
1: ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะ
0: ดูชั่วโมงนี้ก่อนซีซั่นจะเริ่มก็ดูเหนือทีมอื่นเยอะ
1: เออหลายอย่างหลายอย่าง
0: แล้วแม้แต่กระทั่งเรื่องทีมก็เรื่องทีมก็ลงตัว
1: ครับ
0: กุนซือก็ลงตัว
1: โอ้โหนักเตะ
0: เสริมทัพนี่ยิ่งดีเลย
1: แทบจะขี่คอกันเล่นแล้วตอนนี้ก็คือเลือกเด็ดคนที่ไม่ใช้จริงๆอ่ะออกจากทีมเท่านั้นเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เลือกหักคนนั้นออกคนนี้ออก
0: อ
1: าร์เซนอลนี่กำลังเต็มที่เลย
0: แต่ใครนะฟันธงแมนยูเป็นแชมป์พี่เมีย
1: หมายถึงใคร
0: คือมีข่าวล่าสุดอดีตนักเตะพี่เมีย
1: จริงเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: กล้าขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่เออผมลืมแคปไว้อ
1: ่
0: ะ
1: เป็นคนที
0: ่พูดชื่อมาอ๋อ
1: คอนเทนต์เลยเหรออ
0: ืม
1: เออผมยังไม่เห็นเหมือนกันอืมแต่ได้คอนเทนต์แน่นอน
0: ใช
1: ่ผมยังไม่เห็นเหมือนกันว่าใครฟันธงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ารอให้มันเสริมทัพเสร็จสิ้นอะไรกันก่อน
0: ครับผม
1: เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นฝั่งปีศาจแดงเนี่ยแฟนๆเองก็ยังไม่พอใจเรื่องตลาดนักเตะใช้เงินไป 20-30 ล้านเองทีมอย่างแมนยูพี่คิดดู
0: ได้เชอร์มันที่แบบดูเบอร์ใหญ่หน่อย
1: อันเดซันโตส
0: 2ตัว
1: ได้คาวดาโลใช้เงินไปน้อยกว่าค่าตัวโกของลีด
0: ใจเย็นๆอาจจะไปลงตลาดใกล้ๆช่วงตลาดวายก็ได้ช่วงท้ายๆอ่ะ
1: ก็รู้ทั้งรู้นะ
0: อีกตั้ง2สัปดาห
1: ์รู้ทั้งรู้นะซื้อในช่วงตลาดแบบจะปิดตลาดแบบท้ายๆเนี่ยมันยิ่งต่อรองยากมันยิ่งแพงก็แปลกกันนะ
0: กำลังเดินดิวอยู
1: ่กำลังแบบเป็นขอมดำดินอยู่เดี๋ยวโผล่มาอีกทีหนึ่งน่าจะโป้งเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก่อนจะไปดูข่าวอื่นๆกันนะครับช่วงของเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
0: ครับผมโอ้เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการพูดถึงฟุตบอลยุโรปเนาะ
1: ครับ
0: แชมเปี้ยนลีกยูโรป้าคอนเฟอเรน
1: ซ์ใช่
0: บทสรุปทีมที่เข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟ
1: เออมันก็
0: ส่วนผลพวกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นี่ละไว้ในที่เป็นที่เข้าใจอูเยอะมากหนู
1: ทีมที่พี่เป็นเจ้าของสโมสรว่าไงบ้างเนี่ยพี่ถือหุ้นอยู่เนี่ยโหตกรอบ
0: ไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วมั้ง
1: นี่เพิ่งตกรอบเมื่อคืนนี่ตกรอบเมื่อคืนตกรอบโหตกรอบคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้เข้าร
0: อบก็ไม่ได้
1: ไปต่อไปเลย
0: แพ้กับซียงอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ซียง
1: เป็นห่วงที่สุดแล้ว
0: โนอาปีที่แล้วก็คอนเฟอเรนซ์จำได้ว่าเจอเชลซีหรือเจอเชลซีนี่แหละ
1: โดนยำไปเมื่อปีก่อนนู้นตอนที่เชลซีได้แชมป์อ่ะ
0: ครับเมื่อวานเราก็คุยกันอยู่เนาะว่าอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะ28ใช่ไหม
1: ก็แข่งเสร็จใช่แข่งเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาก็ทำการจับสลากรอบปิดเฟสเลย
0: ทีนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟก็จะเล่นกันเย้าเยือน
1: ครับ
0: ประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยบิ๊กแมตช์ก็เป็นเฟเนบาเช่กับลียงอ
1: ่
0: ะ
1: รักพี่เสียดาย
0: เสียดายมากอ่ะ
1: มีข้างล่าง
0: เฟเนบาเช่เจอลียงนะครับมี NEC เจอกับโบโดกริม
1: ไปนี้เชียร์โบโดกริมดีกว่า
0: เชียร์โบโดกริมแน่นอนแต่ส่วนหน้าเขาย้ายไปโซติกแล้วนะ
1: เหรอ
0: ไอเจ้าฮอกเนี่ย
1: อ๋อไอฮอสเนี่ยนะ
0: เออนั่นแหละย้ายไปแล้วย้ายไปแล้ว
1: คือมันจะมีตัวที่เก่งมากๆประมาณ 3-4 คน
0: ก็อุถ้าเราเป็นโบโดกริมก็ต้องรีบขาย
1: ก็ขายแหละเออก็ทำเงินได
0: ้ครับส่วนคู่อื่นก็มีเลฟสกี้โซเฟียจากบัลแกเรียนะครับเจอกับ AEK Athens ของกรีซเซลติกครับเจอกับ LAS Kelin นะครับของออสเตรียดินาโมซาเกร็บเจอกับไวกิ้งอันนี้ก็ทีมจากนอร์เวย์นะครับสโลวานบาติสลาวาเจอกับทางด้านเซลเยเป็นสโลวาเกียเจอกับสโลวีเนียนะครับฮาเบลเบียเชวาทีมจากอิสราเอลเจอกับทางด้านซาบา
1: เฮ้ยเชียร์ซาบาดีกว่า
0: ทีมจากอาเซอร์ไบจัน
1: เชียร์ซาบาดีกว่าของใหม่ดิ
0: ไอ้นี่ไอซาบาบากูอะไรนี่เนี่ยน่าจะทีมนี้เลย
1: อันนี้จากอาเซอร์ไบจันใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อก็เป็นอีกหนึ่งทีมแปลกๆ
0: จะเล่นกันกลางสัปดาห์หน้าเลย
1: ครับ
0: ไม่รอแล้วนะครับแมตช์แรก18-19แล้วก็นัดที่2เนี่ย25แล้วก็26นะพอเล่นกัน2เลยเสร็จปุ๊บอย่างที่คุณอู๋บอกจับสลากเลย
1: 25 26นี่คืออังคารพุธแล้วก็วันรุ่งขึ้น27ก็จับสลากเลย
0: ครับผม
1: ทีนี้แหละนะครับแฟนๆโดยเฉพาะทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในลีกอื่นๆก็ลุ้นแล้วกัน
0: ครับผม
1: ว่าทีมตัวเองจะไปต้องเจอกับทีมไหนบ้างในลีกเฟสนะครับ
0: ครับ
1: นั่นเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนยูโรป้าเดี๋ยวแวะไปดูนิดนึง
0: เห็นยูโรป้าพอมีชื่อเซนเตอร์แลนด์เสร็จเฮ้ยเซนเตอร์แลนด์มันหนีตกชั้นป่าววะปีที่แล้วเออว่ะ
1: ใช่มีช่วงนึง
0: ได้มาเล่นในศึกยูโรป้าลีกเฉยเลยอ่ะ
1: พุ่งขึ้นมาในช่วงท้ายกลับมาเล
0: ่
1: น
0: ดีบอลหมัดแล้วก็เซนเตอร์แลนด์คืออันดับของพี่เมีย 6-7 นะครับบอลหมัด6เซนเตอร์แลนด์7แต่ว่าพาเลทเขาเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ
1: ์
0: เขาก็ได้โควต้ามาเล่นในยูโรป้าลีกนะครับ
1: โอ้โหสัน
0: มีบิ๊กแมตช์คู่ไหนของหนู
1: บิ๊กแมตช์ในรอบเพลย์ออฟเหรอแท็บซอนไงเนี่ยตอนเนี้ยหลายๆนะครับสายตามุ่งไปที่แท็บซอนละเพราะว่าตั้งแต่มีโอนาน่าไม่พอ มีโมฮัมเหม็ดซาลาห
0: ์นี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะได้ดาวินอีกนะ
1: ใช่เขาบอกดาวินเนี่ยไม่พลาดใช้คำว่าน่าจะ
0: 8-90%
1: แล้ว
0: คุยกันส่วนตัวเรียบร้อย
1: โอ้โหผมเป็นแฟนบอลแท็บซอนนี่ซีดเลยนะซีซั่นนี้บอลตุรกีนี่เอาเรื่องนะ
0: มัน
1: เอาเรื่องเลย
0: เพราะฉะนั้นมันล็อตเดี๋ยวนะ
1: เอาเรื่องเลย
0: ล็อบบี้คีนยังทำอยู่ปะเนี่ย
1: ซีซั่นที่แล้วถ้าเขายังไม่ขาดยังไม่ย้ายนะ
0: โอ้โหไม่
1: ไปแล้ว
0: ไม่ใช่แล้วอ่ะล็อบบี้คีนไปไหนเนี่ยไม่อยู่ละไม่ได้เป็นกุนซือของเรเบลอนละ
1: ก็ไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันนะว่าเขาจะยังไงบ้างซีซั่นที่แล้วผลงานเป็นยังไงแล้วแยกทางกันไปละ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็มีข่าวกับสเปอร์อยู่แป๊บนึงอะเน
0: า
1: ะแต่ตอนนั้นเขากำลังไปได้ดีกับเฟเรนวารอสอยู
0: ่ครับ
1: เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไม่อยู่กับเฟเรนวารอสแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอนะครับกับแท็บซอนถ้าเอางามๆเลยนะต้องให้แท็บซอนเข้ารอบ
0: ใช่
1: ถ้าตกรอบนี่งานจืดเลย
0: ยูฟ่าเกมนี้ต้องมีนกหวีดหวานแน่ๆทำยังไงก็ได้ให้แท็บซอนเข้ารอบลีกเฟสอ่ะ
1: เฮ้ยนี่มันเชฟเฟลินนะไม่ใช่อินฟานติโน่แล้วพ
0: ี่เชฟเฟลินก็มีพลังภายใน
1: เอาเลยพี่เหมือนกันเหรอ
0: มี
1: เฮ้ย
0: ยังไงก็มีโอนาน่ามีดาวินมีโมซาร่า
1: ผมว่ามันดึงเรตติ้งของยูโรป้า
0: พระหัตอ่ะ
1: มัน
0: สนุกแน่นอนอ่ะ
1: น่าดูแท็บซอนกับเฟเรนวารอส
0: แล้วคุณอู๋คิดดูว่าไอ้ทีมที่มันเข้าไปเล่นอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เลเวอร์ยูเว่มิลานมักเซย
1: โอ้โหถ้าได้พวกนี้ไปแล้ว
0: ในเยอรมันก็มีฮอฟเฟนไทม์อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: สนุก
1: แล้วก็ทีมใหญ่ๆก็มีพวกอันเดอร์เลชจะเจอกับไครัต
0: อ
1: ันนี้จากคาซัคสถานนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็เบซิกตัสนี่ก็เป็นหนึ่งทีมที่ขยับขยื่นไม่น้อยครับเจอกับซากิริส
0: อันนี้
1: ไม่น่ายากนะครับเบสิกตาถ้าคุณเจอทีมนี้แล้วคุณยังตกรอบก็ตัวใครตัวมันแล้วก็เรื่องของเขาแล้วแหละถ้าเขาจะตกรอบอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ทีมใหญ่อย่างเบนฟิก้าก็งานเบานะเจอกับ AGF อาฮูสทีมจากเดนมาร์ก
1: ครับไม่น่ายาก
0: ไม่น่ายาก
1: พูดแต่อาฮูสจำได้ว่าซีซั่นที่แล้วก็ทำผลงานดีบางช่วงในยูโรป้าเหมือนกัน
0: ครับผม
1: นอกนั้นก็ไม่ใช่บิ๊กแมตช์เนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แข่งสัปดาห์หน้านี่แหละแล้วก็สัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนยูโรป้าเนี่ยเผื่อใครจะมาลุ้นการจับสลากจับสลากก็หลังจากแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: ก็คือพอเขาแข่งวันพฤหัส27เป็นแมตช์ที่2เสร็จ28วันศุกร์ก็จะจับสลากเลยก็คนละวันนะ
0: ครับผม
1: คนละวันกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบลีกเฟส
0: น่าจะรูปแบบเดียวกับแชมเปี้ยนลีกนะ
1: เหมือนกันเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ไม่ได้ต่างกันนะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นว่าผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็ไม่อยากได้ซันเดอร์แลนด์เหมือนกันนะ
0: พาเลทด้วย
1: ในโถที่4
0: อ
1: ่ะคือถ้ามอง
0: ด้วยอ่ะ
1: มองในฐานะทีมในโถที่4
0: พี่เมียก็ทีมจากพี่เมียก็เต็งอยู่ดีอ่ะผมว่านะ
1: โอ้พี่แต่ว่าโถ4มีเซลต้าเงี้ย
0: ม
1: ีฮอฟเฟนไฮม์
0: เซลต้า
1: ไม่หมูนะ
0: ไออาร์ปาสยังเล่นอยู่ป่ะเนี่ยก็น่าจะอยู่นะ
1: อยู่น่าจะอยู่คงไม่ไปไหนแล้วแหละ
0: ครับ
1: โอ้มีบอลหมัดมีพาเลทนะเฮ้ยโถ3โถ4
0: ไม่ง่ายนะ
1: คือผมว่า
0: โถ2ก็มีหมักเซยด้วยอ่ะ
1: มันเป็นความน่าสนใจของยูโรป้าผมว่าบางทีมันทันกันอ่ะมันห่างกันไม่เยอะ
0: ใช่
1: ยูโรป้ามันจะสูสีกันตลอดถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกบางทีถ้าใหญ่จริงเจอเล็กจริงมันก็ขาดไปเลย
0: ก็จะมีชื่อทีมที่แบบยูเว่มิลานนี่แหละที่แบบ
1: ที่มันไม่น่ามาอยู่ตรงนี้
0: ผลงานไม่ดีแล้วเอาจริงยูเว่มิลาน2ทีมนี้มันมาเทกระจาดในช่วงโค้งสุดท้ายนะ
1: ใช่
0: พลาดไปโผล่มัวขึ้นมาแทนเฉยเลย
1: ยิงมิลานนี่ยิงโทษตัวเองเลย
0: วิโรม่าก็แชมเปี้ยนลีกว่ะ
1: แชมเปี้ยนลีกกับโคโม่
0: ใช่ใช่
1: ไปกับโคโม่
0: โรม่าโคโม่อะ
1: แซมไปเชฟฟาเวการ์ไปโคโม่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: แล้วเขาเรียกต่อให้ยูเว่มิลานมันเล่นในยูโรป้าโอ้โหก็ไม่ใช่ว่าจะชิลนะ
1: ก็เอาอะ

0: ครับตัวแทนจากอังกฤษลืมไปแล้วอ่ะ
1: บอลมัด
0: ไม่บอลมัดยูโรป้าย
1: ูโรป้าขออภัย
0: แต่ต้องไปเพลย์ออฟนะ
1: ใช่เพราะว่า
0: ไบตัน
1: เพราะว่าถ้าเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยมันจะไม่มีทีมไหนที่ได้เข้ารอบลีกเฟสเลย
0: ก็เดี๋ยวจะมีเพลย์ออฟอ่ะ
1: ครับ
0: 10คู่มีก็เนี่ยมีเล็กยาวิกกับโบรักหูแชมป์ร็อกโรเวอร์กับคูพีเอสดีตรากับอินเตอร์ครับ
1: ไอ้พวกนี้ใครก็ได้ช่างมันเถอะ
0: คือเหมาะกับการควอลิฟายคอนเฟอเรนซ์มากอ่ะแต่ชื่อทีมใหญ่ก็มีคุณหนูอย่างโคเปนเฮเกนโมนาโกไฟบวก
1: ไม่ควรตก
0: ไบตัน
1: ใช่
0: มีใครฮิเบอร์เนียนเกน
1: โอ้อัตแลนต้านี่ตัวใหญ่มากในคอนเฟอเรนซ์
0: วิทแลนด์เลนเจอร์ก็ตกมาจากยูโรป้าไอ้พวกที่ตกมาจากยูโรป้าเน
1: ี่
0: ยได้มาเพลย์ออฟในคอนเฟอเรนซ์อาจักก็อยู่ในถ้วยนี้บราก้าทาเวนเต้เกตาเฟ่เนี่ยพวกเนี้ย
1: เอาเป็นว่าทีมจาก5ลีกดังหรือแม้กระทั่งพวกลีกฮอลแลนด์ลีกโปรตุเกสไม่ควรตก
0: คือควรตกพอเห็นชื่อแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วพอฤดูกาลที่แล้วผมรู้สึกว่าหูพาเลทนอนมาม
1: ันดูมันทีมอื่นที่จะเป็นเกรดใกล้ๆกันเนี่ยมันมี
0: มาเยอะเหมือนยูโรป้าลีกพวกวิลล่าพวกฟอร์เรสต์มันนอนมาเลยมันแบบแชมป์แบบโอ้โหมันเห็นแล้วอ่ะเออแต่คอนเฟอเรนซ
1: ์ปีนี้นะ
0: ปีนี้มัน
1: อัตแลนต้าไงไม่ควรลงมาตรงถึงขนาดนี้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆ
1: ก็เหมือนแบบตัวใหญ่แต่มาเล่นถ้วยเล็กอ่ะ
0: สนุก
1: ไม่ง่ายนะครับ
0: แต่ก็อังกฤษก็น่าจะเต็งๆอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยซีซั่นนี้ฝรั่งเศสจะเป็นโมนาโกใช่ไหมพี่ซ
0: ี
1: ซั่นที่แล้วจะเป็นสตาร์บูกอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: จะเป็นไซส์ที่แบบต่างกันสเปนจะเป็นลาโยถ้าซีซั่นก่อนนะเยอรมันจะเป็นไมส
0: ์
1: อิตาลีจะเป็นฟิออร์
0: ใช่
1: มันจะแบบใหญ่แล้วมันไม่มากไง
0: ก็คอนโพเลนต์ฟิออร์ชิงมากี่ปีสองปี
1: มันจะรู้สึกกลางๆค่อนไปเกือบใหญ่อ่ะ
0: ใช
1: ่ต่างจากคอนโพเลนต์ในซีซั่นนี้เหมือนกันนะ
0: โมนาโกเนี่ย
1: น
0: ี่ก็เต็งนะ
1: โมนาโกอัตแลนต้า
0: ล่าสุดก็ซัดลิเวอร์พูลมาหน้าหงายมีมินามิโนะนะ
1: อุ่นเครื่องนะ
0: มีมิก้านะ
1: อุ่นเครื่องอย่าไปคิดอะไรมาก
0: แต่ไบตันก็มีมิโตมะ
1: เออจริงนะลีกใหญ่ได้ไฟบวกมานี่ไฟบวกเวลาเล่นในบ้านนี่ไม่กลัวใครเลยนะ
0: ปีที่แล้วก็ถึงรอบรองไหมพวกบอลถ้วยอ่ะ
1: ตัวใหญ่มากไฟบวกเนี่ยพวกลีกดังได้ทีมระดับ
0: อัตแลนต้าบอกเคยได้แชมป์ยูโรป้าแล้วขอมาลิ้มรสคอนเฟอเรนซ์หน่อย
1: ผมว่าเขาหยุด
0: เอาล่ะ
1: เผลอๆเต็งโห
0: ตรงต้นนะอาตาลันต้า
1: เต็งหนึ่งได้นะทำไปเล่นไปนะถ้าฟอร์มดีผมว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่อาตาลันต้าถูกดันให้เป็นเต็งหนึ่งได้
0: ใช่
1: ไม่ได้ขี้เหร่เลยเพราะว่าเราเห็นพิษส่งเข้ามาแล้วในแชมเปี้ยนลีก
0: โอ้ถ้าเลือกได้ก็ต้องเอาทีมใหญ่นะก็ทีมจากห้าลีกหลักอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ดีอย่าพึ่งชิงไปตกรอบอย่าทำหมูหกกันก่อนแล้วกัน
0: ครับยูฟ่ายูโรป้าลีกกับคอนเฟอเรนซ์ก็จะเล่นสัปดาห์เดียวกับแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละ
1: ครับ
0: แมตช์แรกจะเล่นวันพฤหัสบดีที่20แล้วก็แมตช์ที่2จะเล่นวันที่27
1: ใช่แล้วก็การจับสลากรอบลีกเฟสเนี่ยจะจับวันเดียวกันนะครับกับยูโรป้าลีก
0: ครับผม
1: ก็คือเท่ากับว่าแชมเปี้ยนลีกจะเป็นนะครับถ้วยเดียวที่แยกวันจับสลากรอบลีกเฟสกับทีมอื่นกับถ้วยอื่นนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถ้วยพี่ใหญ่จะบอกว่าจับสลากเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาใช้กดแล้วมันออกมาเลยไง
0: เหมือนแรนดอม
1: แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเลยเดี๋ยวไปลุ้น
0: เมื่อก่อนพูดได้ว่าปิงปองเย็นใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเอ๊มันจะมีอะไรที่มันดูยากดูง่ายขนาดไหนซีนแน่นอนว่า
0: แรนดอมแบบนี้มันมีโอกาสล็อกไหม
1: ผมว่าเขาก็ต้องพยายามทำให้โปรแกรมมันโปร่งใสที่ส
0: ุ
1: ดอ
0: ะไรก็แล้วแต่ที่
1: เท่าที่จะเป็น
0: ไ
1: ปได
0: ้ที่ต้องควบคุมโดยมนุษย์อ่ะผมว่ามันทำได้หมดอ่ะมีความรู้สึกของผมนะ
1: มันก็ทำ
0: แต่มันอาจจะดู
1: หยุดคิดไม่ได้อ่ะ
0: อาจจะดูไม่ค่อยเลอะเทอะเหมือนจับลูกปิงปองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: แต่จับลูกปิงปองไม่แฟร์อ่ะพี
0: ่กูต่อให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: มี
0: กล่องใสๆอ่ะ
1: แล้วมีตัวบิดตัวหมุนอะไรด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็แฟร์นี่ทำไมมันมีร้อนมีเย็น
0: บาง
1: มีกลม
0: รูปปิงปองบางรูปมันก็มีรอยบุบอยู่อ
1: ๋อมีจุดสะดุดอะไร
0: ใช่เหมือนคนเล่นไพ่อ่ะมันก็จะมีเข็มสะกิดตรงขอบมัน
1: อ
0: ่ะมันก็จะรู
1: ้เขาก็ให้คนกลางนะเขาให้พวกอดีตนักเตะมาหาล้วง
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าแบบเมื่อก่อนมันดู
0: มีไหมไอ้จับปิงปองแล้วแบบอุ๊ยแล้วก็ปล่อยไปคว้าเอาลูกใหม่ ผมว่าก็มีทำไมปกติ

0: เผื่อเราไม่ชอบลูกนี้ไงแต่ว่าระบบใหม่มันเปลี่ยนทีม
1: ดูยากนะดูยากเรายังไม่เห็นจุดที่แบบจับผิดอ่ะ
0: ก็ไม่รู้จะไปจับตรงไหนมันออกมาให้เห็นเลยอ่ะทีเดียวเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับ
1: ผม
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีนอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลเพราะว่าแฟนๆเห็นถามมาเรื่องของหมูนะครับปักน้ำเนาะ
1: ชนะรอนนี่อ่ะ
0: ก็คือวันก่อนว่าชนะรอนนี
1: ่
0: วันนี้รอบ8คนในสนุกเกอร์ชัยนาโอเพ่น
1: แข่งไปยัง
0: เจอชอนเมอร์ฟี่ตอนบ่ายโมงคว่ำชอนเมอร์ฟี่ไปแล้วพี่เอกชนะชอนเมอร์ฟี่ไปแล้วนะ
1: รอบรองหรอ
0: รอบ8รอบต่อไปเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศแล้ว
1: แชมป์ได้เลยนะเนี่ย
0: คือขู่เอาจริงๆนะชนะจัดทัมชนะรอนนี่ชนะชอนเมอร์ฟี่เนี่ยเอาจริง
1: ๆได้แชมป์ได้แล้วโอ้คนนี้มันระดับท็อปมือดีนะ
0: เอออ่ะเดี๋ยว
1: รอบต่อไปเจอใครรอบรองอ่ะ
0: รอคู่นี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับระหว่างโจยู่หลงจากจีนกับเดวิดกิลเบิร์ตคือตอนนี้คู่นี้กำลังฟาดฟันกันสนุกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเสมอกัน5ต่อ5เฟร
1: ม
0: แล้วกำลังเล่นเฟรมสุดท้าย
1: 6ใน11
0: เฟรมสุดท้ายใครได้ไปคุณเจอหมูปักน้ำของเรา
1: ชื่อหมูแต่ไม่หมูนะพี่
0: ไม่หมูนะผมแบบโอ้ยเจอชอนเมอร์ฟี่ช่วงนี้นี่บอกเลยใครก็ได
1: ้อ่
0: ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
1: ครับ
0: ลุ้นกันรอบรองชนะเลิศว่าจะเจอใครเดี๋ยวผมอัปเดตให้แล้วกัน
1: ครับผม
0: นะครับว่าเขากำลังตอนนี้เขากำลังสอยคิวกันอยู
1: ่
0: นะครับดูข้อความมาหน่อยช่วงเบรกแรกนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับ4689899 YouTube Facebook ด้วยนะครับบอกคุณอู๋ถ้าผู้กอบกู้อย่างแรดฟอร์ดอยู่ผีท่านควรเล่นตำแหน่งไหนผมให้หน้าเป้ายิงแข่งกับกักโปหรือคุณจืดเองนะครับ
1: คุณจืดเอาไปเล่นริมเส้นทางซ้ายเลยจะได้แบบตำแหน่งเดียวกันวัดกันเลย
0: ผลงานก็ตำแหน่งเดิมก็ตำแหน่งเดิม
1: ใช่
0: ก็ตำแหน่งที่แบบ
1: อยู่บาซ่าก็ริมเส้นซ้าย
0: ใช่ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เขาดูดีที่สุดแล้ว
1: แต่จริงๆอยากเห็นคู่นี้เล่นด้วยกันนะ
0: แรดฟอร์ดกับกักโป
1: ใช่
0: แล้วจะลงยังไงอ่ะ
1: ก็ให้สเปอร์ซื้อคู่
0: ไม่ใช่แล้วจะไปเล่นยังไงตำแหน่ง
1: เดิมแรดฟอร์ดเขาเล่นหน้าได้กักโปก็เล่นหน้าได
0: ้อ๋อก็คือสมมติครึ่งแรกแรดฟอร์ดซ้ายกักโปหน้า
1: ใช่
0: พอครึ่งหลังเอากักโปมาเป็น
1: แ
0: ล้วฟอร์ดไปเป็นหน้า
1: สลับได้คู่แข่งงงอ่ะ
0: แพ้แน่นอนสองคนที่เราได้สองกันคนอื่นไม่ต้องเล่นเลยลากซัดยิงอย่างเดียว
1: น่าจะมัน
0: น่าจะมัน
1: แต่ถึงตอนนี้แรดฟอร์ดคงไม่ไปไหนแล้วมั้ง
0: เพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วพี
1: ่
0: แล้วก็ดูการให้สัมภาษณ์ของไมเคิลคาริกเขาก็พร้อมยินดีต้อนรับกลับมา
1: ก็กุนซือก็เป็นอังกฤษด้วยเนาะอาจจะคุยกันง่ายหน่อย
0: ก็ให้โอกาสแหละก็ขึ้นอยู่กับแรดฟอร์ดแหละก็ตอนนี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำผลงานของตัวเองไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปอะไรกับโลกโซเชียลหรือแม้กระทั่งแรงกดดันอะไรมาก
1: ใช่ใช่
0: ถ้าทำผลงานดีแล้วทุกอย่างมันโอเคผมว่าเดี๋ยวแฟนๆก็เริ่มกลับมาเชียร์เขาเอง
1: แหละแฟนแมนยูก็มีไม่น้อยที่ยังอยากเห็นแรดฟอร์ดกลับมาเล่นให้กับแมนยูนะเพราะว่าปีที่แล้วกับบาร์ซ่าผลงานดีจริง
0: คือถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้แบบไปอะไรเขานะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติอะไรที่มันไม่ค่อยดีแต่ด้วยความเป็นเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาเกิดมาเป็นแบบตั้งแต่เยาวชนเลยเนี่ยเราก็รู้สึกอยากเห็นเขากลับมาเล่นนะแต่ขึ้นอยู่กับใจรัดฟอร์ดว่าเฮ้ยไอความตั้งใจของเขานี่แหละมันจะเป็นคำตอบพี่เพราะว่าเวลาไปอยู่บาซ่าเราจะเห็นว่าตั้งใจโอ้ตั้งใจวิ่ง
1: ไปอยู่ไปอยู่บ้านที่อื่นอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ขยันไงอ
0: ยู่บ้านตัวเองก็ขี้เกียจไงทีเนี้ยพอกลับมาบ้านตัวเองแล้วมันอาจจะไม่ใช่บ้านที่แบบเฮ้ยคุณเคยจากไปแล้วอ่ะคุณจะกลับมาทำตัวแบบเดิมมันไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทีเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าคุณไปเหยาะแยะขี้เกียจเหมือนเดิมก็จบกัน
1: ผมว่าดีขึ้นเยอะก็ไม่ถ้าไม่ต่อยอดตัวเองก็ไม่รู้จะว่ายังไง
0: เออจริง
1: ใช่ป่ะเพราะ2ปีข้างหน้าเป็นยูโรแล้วไง
0: ม
1: ัน
0: อยู่ที่ตัวเองแล้ว
1: คือตอนนี้แรดฟอร์ดมันอยู่ในโฟกัสของทูเคิลอยู่แล้วถ้าฟอร์มไม่ตกหรือยิ่งทำฟอร์มดีมากขึ้นน่ะยังไงก็ได้ไป
0: ก็มันก็ถ้าเขากลับมาอยู่ในจุดที่ดีได้มันก็เป็นผลดีกับแมนยู
1: ถ้าทูเคิลไม่โดนไล่ออกก่อนนะแต่ไม่รู้จะมีทัวร์นาเมนต์ไหนไล่ออกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าโดน
1: ผมว่ายังไงก็ได้ลุยยูโรอ่ะเอาแค่2ปีก่อน
0: ครับ
1: 4ปีข้างหน้าค่อยว่ากันอีกที
0: อ่ะคุณจืดว่าถ้าเป็นหน้าเป้าเนี่ยใครยิงได้มากกว่ากันระหว่างกักโปกับแรดฟอร์ดอ่ะ
1: กักโปแรดฟอร์ดโอ้โห ต้องคัตโปเนี่ย
0: ผมว่าเฉือนกันเป็นจำนวนแบบเศษเสี้ยวประตูเลยคู่เนี้ย
1: มันก็ต้องคัตโปเนี่ย
0: เหรออ
1: ืมคัตโปคมกว่าเยอะ
0: เฮ้ยแรดฟอร์ดเดี๋ยวนี้ยิงฟรีคิกได้ด้วยนะ
1: แต่ไม่การันตีนะเพราะว่าฤดูกาลนี้ไม่ใช่สล็อตเป็นกุนซือละ
0: อาจจะไม่ค่อยได้ลง
1: ถ้าเล่นไม่ดีสักครึ่งนึงเนี่ยครึ่งหลังมีโอกาสโดนเปลี่ยนแน
0: ่พี่ระวังอีลาโอล่าเขารักเหมือนเดิมทำไงอ่ะอีลาโอล่าเขาแบบเฮ้ยคนนี้มันขยันเว้ยซื้อความขยันเอาไว้ก่อน
1: แต่พอ
0: ค่อยว่ากัน
1: เปลี่ยนเป็นโค้ชใหม่เชื่อเถอะกั๊กโปเดี๋ยวมันก็ขยันเดี๋ยวมันก็ปรับตัวตามโค้ด
0: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูกันนะครับตอนนี้ 17:59 นแล้วนะครับขออนุญาตพักกันสักครู่เดียวนะครับเคารพธงชาติกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับข้อความแล้วก็อัปเดตข่าวสารตลาดซื้อขายนักเตะกันต่อด้วยนะครับตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153ทันทีเพื่อรถสั่งร
6: ายเพื่อคุณสวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 99 on tour
5: น้ำตกถ้ำพระหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ถ้ำกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเย็นสดชื่นของธรรมชาติพร้อมชมความงดงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินอย่างสวยงามค่ะจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระคือบรรยากาศร่มรื่นและความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบด้านนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเส้นทางธรรมชาติเล่นน้ำหรือพักผ่อนท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปีนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ำและจุดชมวิวที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการถ่ายภาพเป็นอย่างมากน้ำตกถ้ำพระจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่สะท้อนถึงความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนบึงกาฬค่ะ
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: 18 นาฬิกา 6 นาทีครับช่วงที่2ของ99 Guru กันนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาใส่ใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: ส่วนเรื่องตลาดซื้อขายนะครับของฝั่งยุโรปเขาเนี่ย อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้ให้จับตามองนะครับเรื่องของเอนโซเฟนเดนนะพี่
8: ครับผม
7: นะครับที่แมน
8: เชสเตอร์ซิตี้
7: ใช่กำลังจะดีลกับเชลซีซึ่งเชลซีเนี่ยให้เดดไลน์จนถึง5โมงเย็นนะครับที่บ้านเราถ้าเป็นที่อังกฤษก็ประมาณ5ทุ่มนั่นแหละ
8: อีกประมาณสัก5-6 ชั่วโมง
7: ก็จะได้รู้กันว่าถ้าคุณซื้อวันนี้ก็อาจจะได้แต่ถ้าผ่านวันนี้ไปแล้ว
8: นี่แสดงว่าเชลซีเขาก็ยอมระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคือยอมแล้วอ่ะ
7: เพราะเอนโซเขาก็แสดงความต้องการอยากจะย้ายทีมมาแล้ว
8: ซิตี้จะเอาเลยไหม
7: 120ล้านแล้วตามข่าวบอกว่าอาจจะต้องเป็นเงินก้อนเลย
8: โอ้เงินถึงไปแล้วซิตี้มีเงินอยู่แล้ว
7: โอ้โหแล้วจ่ายเอลเลียตมาแล้ว116นะ
8: โอ้
7: ตัวนี้อีก120นะ
8: ก็อย่างลิเวอร์พูลปีแล้วก็จ่ายเยอะกว่านี้อีก
7: แต่ทีเนี้ย
8: แต่มันต้องเอาดิ
7: คือถ้าเขาขายโรดี้ได้เนี่ยแล้วเขาล่าสุดเขาขายไรเดอร์ได
8: ้
7: สองคนรวมกันก็ได้ค่าตัวเอ็นโซ่แล้ว
8: ประตูขายให้ลีดก็ได้แพง
7: สี่สิบล้าน
8: กว่าล้าน
7: ใช่ คือถ้าคุณซื้อ2คนนั้นได้ได้เป็นเอลเลียตกับเอนโซเนี่ยโอ้โหตรงกลางนี่สดๆใหม่ๆเลยนะ
8: เป็นมิดฟิลด์ที่ฟอร์มโดยรวมส่วนตัวติดท็อปของพรีเมียร์ฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่นะ
7: จริง
8: ซิตี้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินครับเรื่อง financial fair play ไม่มีปัญหาไอ้คดีที่เขาค้างอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงแรกๆอ่ะที่ชิกมันซูเข้ามาเทคโอเวอร
7: ์ยังมีอยู่ใช่ไหมคดียังมีอยู่
8: ก็115คดี
7: ก็มีใช่ไหม
8: น่าจะ2ฤดูกาลที่แล้วบ้างเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนปิดฤดูกาลเดี๋ยวมีก่อนเปิดฤดูกาลเดี๋ยวมีย
7: ังอยู่นะ
8: ยังอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรอ่ะ
7: ยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะยังไม่ได้ตัดสินอะไรนะก็อยู่กันไปจนเป๊ปไม่อยู่แล้วอ่ะพี
8: ่ใช่ คือช่วงหลังๆเนี่ยซื้อมาขายไปไม่ใช่แค่ซิตี้นะเชลซีกับซิตี้เขาสภาพคล่องทางการเงินเขาดีมากๆ
7: ใช่
8: ไปลุยยุโรปทุกปีอย่างเชลซีปีแล้วแชมป์ฟีฟ่าคาร์บอคัพอ่ะ
7: โอ้โห
8: นี่เป็นถ้วยที่มีมูลค่าเงินรางวัลเยอะสุดมากกว่าบอลโลกอีกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็สบายอ่ะ
7: ก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเต็มเลย
8: ใช่เอาต่อให้เขาไม่ได้แชมป์จากไปลุยยุโรปแต่ว่าเขาซื้อมาขายไปอ่ะ
7: ครับ
8: ชูซีเขาการตลาดดีมาก
7: คือนักเตะ
8: ก็เช่นกัน
7: ดาวรุ่งบางคนที่เราอาจจะยังไม่ได้คุ้นหูบางทีเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ใช้แต่หลายๆตัวเนี่ยของเชลซีเขาก็จะค่อยๆต่อได้กำไร10ล้าน15ล้าน
8: เนี่ยประเภทนี้เยอะ
7: ก็จะมาแบบนี้ไปเรื่อย
8: ๆ
7: เออเขาก็ได้กำไรไปเรื่อยๆ
8: ซิตี้ไอ้พวกดาวรุ่งกลุ่มเจ้านั้นก่อนอันนี้ไอ้ประตูผิวสีไอ้บาซูนู
7: อ่
8: ะที่เป็นคู่แข่งของเคเรเฮอร์กับทีมชาติอ่ะ
7: อัน
8: นั้นที่ก็ย้ายไปซาวด์แฮมป์ตันอ่ะอันนั้นก็เป็น10
7: แพงใช่ไหม
8: ใช่เขาก็จะขายแนวเนี้ยตัวละ10กว่า20กว่า
7: เ
8: นี่ยหลายตัว
7: เขากำลังจะขายซาวินโยนะ80ล้านนะให้สเปอร์นะ
8: เดี๋ยว
7: ซาวินโยนะ
8: ซาวินโยนี่คือหนึ่งในแก๊งสามชาของทีโรน่าเอ้ยไม่ใช
7: ่ตัวตลกอ่ะ
8: ไม่ใช่เคยเรียกว่าอะไรอ่ะสามเทพแล้วกัน
7: สามเทพพวก
8: ตอนนี้ก็มีเหลือใครอยู่เหลือซีเกนคอปตัวเดียว
7: ยังอยู่ไหมผมไม่ได้ต
8: าม
7: ท
8: ี
7: โรน่า
8: อยู่นะอยู
7: ่ทีโรน่าตกชั้นมาแล้วนะอี
8: กคนนึงใครนะ
7: กองหน้านะ
8: ใช่ที่สามภาษาของทีโรน่าย
7: ุค
8: ก่อนหน้านี
7: ้ซีเกนคอปซาวินโยนั่นไง
8: นั่นแหละลืม
7: มันติดอยู่ปลายปากนี่แหละรู้แหละแต่ว่าตอนนึกตอนนี้ไม่ออกนะครับซึ่งเอนโซมาเรสก้าเองเนี่ยเขาพูดถึงผู้สื่อข่าวพยายามจี้พูดถึงเอนโซมาเรสก้าก็ประมาณว่าแบบเขาก็เป็นนักเตะของสโมสรอื่น
8: อ
7: ่ะผมก็มันก็ไม่รู้จะไปพูดถึงนักเตะสโมสรอื่นยังไงนี่ทำเป็นไม่รู้จักกันทำเป็นไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยววันนี้จับตามองคงเป็นดีลยักษ์ใหญ่นะครับดูซิว่า120ล้านปอนด์เนี่ย มันจะเกิดขึ้น
8: แต่ดูแนวโน้
7: ม
8: มีโอกาสสูงมากนะ
7: ครับ
8: ที่จะย้ายอ่ะ
7: ใช่นะครับถ้าซื้อได้ก็เชลซีคงไปขวางอะไรไม่ได้เพราะว่านักเตะเขาก็อยากจะย้าย
8: ทีมแล้วน่าจะใจจะไปซิตี้แล้วล่ะ
7: อีกอย่างนึงเชลซีซีซั่นนี้เขาไม่ได้ไปยุโรปไงผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับทีมแชมป์เก่าของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยดูแล้วแมตช์อุ่นเครื่องที่ผ่านมาเขาคงได้เห็นปัญหาเซนเตอร์จากการที่ซาลิบาเจ็บยาว
8: คุณดูผมขอขัดนิดนึงเดี๋ยวลืม
7: ไอ้นี
8: ่อัตเต็มดับบิก
7: ดับบิกอะไรอีกนี่แหละ
8: ดับบิกซาลิโยแล้วก็ซีกันคอฟสามภาษา
7: เนี่ยครับซึ่งอาร์เซนอลเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาควานหากองหลังอยู
8: ่
7: นะครับผลปรากฏว่าเอ้ยไปคลำเจอของที่เคยเห็นกันอยู่นะ
8: เอาซาวินโยไอเอานี้ไม่ได้หรอคริสเตนโรเมโร่ไอ้
7: เขาเข้าไปตราหมีแล้วโรเมโร่อ่ะ
8: อ
7: าร์เซนอลเนี่ยนะครับวันนี้มีข่าวกับจาเรลคอนซ่านะอดีตเด็กหงที่ตอนนี้ไปอยู่กับเลเวอร์คูเซ่น
8: ดีกรีทีมชาติอังกฤษ
7: เฮ้ย
8: เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กเล่นได้ทั้งแบ็กขวา
7: คือเขาไปเฉิดฉายที่บุนเดสไงเขาไปเฉิดฉายที่บุนเดสแต่ทีเนี้ยลิเวอร์พูลมีเงื่อนไขซื้อแต่ว่าเงื่อนไขมันหมดอายุไปแล้วซื้อกลับมาไม่ได
8: ้
7: ซึ่งลิเวอร์พูลซื้อกลับเท่าไหร่อ่ะ60-70ล้านน่ะแพงมากนะครับแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขสำหรับสโมสรอื่นใช้ได้แค่ลิเวอร์พูลแล้วมันหมดอายุไปแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าอาร์เซนอลสนใจจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องไปดีลกับเลเวอร์คูเซ่นเอง
8: ถ้าย้ายมาอาร์เซนอลนี่เสียดายก็ปีแรกของอาร์เซนอลก็โดนทำหมันน่ะเล่นแค่4-5นาทีผมจำได้เลย
7: ใช่ไหม
8: ทำทีมพลาดเสียประตูหรืออะไรยังไงน
7: ี่ก็ไม่ให้โอกาสเลย
8: โดนถอดออกทีนี้ดรอปยาวเลย
7: โอ้แล้วน้องเขาไปเฉิดฉายด้วยตอนนี
8: ้นี่เด็กสร้างเด็กปั้นเจเกนคอปอ่ะ
7: ครับ
8: สล็อตปล่อยยืมปล่อยขายเพียบนะ
7: เออแล้วเป็นไงแต่ละคนบางทีก็ไปได้ดีด้วยนะ
8: ใช่ใช่
7: เดี๋ยวดูว่าอาร์เซนอลเองเขาต้องขยับเรื่องกองหลังแหละผมว่ามันเป็นปัญหาที่ซาลิบาจะไป
8: เพราะอย่างน้อยการไม่มีซาลิบาเนี่ยผมว่า
7: เรื่องใหญ
8: ่โหนี่ถ้าลาครัวไม่ย้ายไปเชลซีก่อนนะ
7: โหโดน
8: ผมว่าเสร็จอาร์เซนอล
7: มีแน่นอนนะครับแล้วก็อีกสัก 2-3 ข่าวแล้วกันนะครับเรื่องของอาริซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเจ้าตัวไม่ได้พูดแต่ว่าพ่อเขาพูดใช
8: ่
7: ไหมพ่อเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อ
8: คืออย่างน้อยอาจจะหนึ่งซีซั่นน่ะ
7: ครับ
8: เพราะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะสัญญาเขาเหลือ2ปี
7: ครับ
8: เดี๋ยวปีหน้าอาจจะรอย้ายฟรี
7: พ่อพูดแบบนี้เชื่อได้นะ
8: พ
7: ่อเชื่อได้
8: พ่อแม็กก้าก็ยังดีเขาก็ยังออกมายังให้เกียรติลิเวอร์พูลอยู่เหมือนพ่อดิอาร์ตอ่ะพ่อดิอาร์ตบอกอยากไปบาร์ซ่าย
7: ุ่งไปเรื่อยเลยไปเยอะแยะพ่อ
8: เขาเป็นเอเย่นไหมป่ะ
7: ไม่
8: แน่ใจ
7: แต่ว่าทำตัวเหมือนเป็นเอเย่นนะ
8: แล้วถือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วนะ
7: ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของสเปอร์เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของซาวินโยแล้วก็ควบคู่ไปกับโคดี้กักโปด้วยนะ
8: ใช่กักโปยังสเปอร์ยังเล่นข่าวกักโปเรื่อยๆ
7: ใช่จับตามองให้ดีครับจับตามองให้ดีว่าเขาจะนะครับดีลใครไหมเพราะว่าฝั่งลิเวอร์พูลเองตอนนี้ก็คั่วอยู่กับบาร์ลีย์บาโคล่าแต่ว่าทางฝั่งของฝรั่งเศสมองว่าการย้ายเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วจะย้ายไปลิเวอร์พูลด้วย
8: ก็บาร์ลีย์บาโคล่าพูดจากคุณชีตก็เจ้าของทีมก็บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าทีมอื่นจะแตะต้องไม่ได้นั่นแสดงว่าเขาก็เราจะของทีมเขาพูดเองไง
7: แล้วทีเนี้ยค่าตัวตามข่าวบอกว่ามันอาจจะหย่อนมาเหลือ125ล้านยูโร
8: เมื่อวานเราก็พูดนะ
7: ก็ได
8: ้
7: ใช่
8: 125-130
7: ทำนองเนี้ย
8: โหนี่แสดงว่าไอ้ประเภท110ไปปลาย120มันจะเยอะเพราะว่าเอลเลียตกับโรเจอร์ก็116-117
7: ถูกต้องไหม
8: เอนโซ120
7: เพราะพวกนั้นวางมาตรฐานไปแล้ว
8: ถ้าบาโคล่ามาก็ประมาณนี้แหละมั้ง
7: ก็ต้องแพงกว่าสักหน่อย
8: ประมาณนี
7: ้นั่นแหละนะครับในความเป็นไปได้ของฝั่งลิเวอร์พูลก็ขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลแหละ
8: ขอดูเ
7: อแต่พี่แต่เอาจริงๆสองคนนี้
8: ขายกัปโปไปแล้วก็ไปซื้อกองหน้าวิลล่ามาไอมาโจ้เนี่ย
7: โหเอาเลยเหรอ
8: เมื่อวานอ่ะ
7: เอาเลยเหร
8: อขอไปยืมซื้อเขาสัก20 ล้านปอนด์
7: ใช่นะครับบาโคล่าเองก็น่าจะรู้แล้วตอนนี้ตัวเองอาจจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวย้ายทีมแล้ว
8: ผมว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
7: ตัวนักเตะ
8: ตัวนักเตะแต่ว่าโหโคตรมืออาชีพรันนิ่งมากไม่มีข่าวแบบ
7: ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่มองแง
8: ไม่มีข่าวแบบอยากจะไปอยากจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าเงียบมากนะ
7: คือผมว่าเขาก็รู้ดีแหละว่าอยู่ต่อไปมันก็เหมือนดูเอเขาซื้อใจเอนริเก้ได้มากกว่า
8: แล้วมาลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีโอกาสตัวจริงนะ
7: ได้เลยดิ
8: หรือลิเวอร์พูลรอบาโคล่าก่อนแล้วค่อยปล่อยแกโปอะไรเง
7: ี้
8: ย
7: ผมว่าใช่เพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วถ้าไม่วืดมา
8: ใช่
7: ซวย
8: คือถ้าปล่อยแล้วไม่ได้เลยคือลีโอก็ไม่ได้เพราะลีโอฮาวิเอลเลียสเคียซ่าโอ้โหเอาจริงๆอ่ะแกโปต่อให้มันเล่นแย่ผมว่าแกโปก็ดีกว่าเคียซ่าดีกว่าเอลเลียส
7: ที่บอกมาใช่ไหมอันนี้ก็จริงแต่ทีนี้ขอให้ได้ก่อน
8: ไม่งั้นน่ะซื้อบาโคล่าก็ไปขายกักโปออกซื้อบาโคล่าไม่ได
7: ้โอ้จบ
8: คุณจะ
7: พังเลย
8: ปีกขวาคุณก็หายปีกซ้ายคุณก็หายนะ
7: อันนั้นคือซวยหมดเลย
8: ซวยเลยนะ
7: แต่ว่าถ้าได้บาโคล่า
8: ก็โอเค
7: ขายกักโป
8: คือได้บาโคล่าถ้าคุณหนูเมื่อกี้พูดมาสัก125ใช่ไห
7: ม
8: ขายกักโปไปสัก70อ่ะมันก็ขาดทุนแค่50 ล้านมันก็โอเค
7: ถูกไปเปล่า70
8: ผมว่าไม่น่าจะเกิน80อ่ะกักโปอ่ะ
7: เขาให้แค่นั้นเหรอ
8: เอาซะว่าก็จ่าย
7: ซาวินโยยัง
8: 80ก็จ่ายเพิ่มมันสัก50ก็ได
7: ้พี่ตามข่าวซาวินโยยัง85ล้านเลย
8: อันนี้ซาวินโยนี่ขายไปแล้วยัง
7: แต่ว่ามีแนวโน้มว่าแมนซิตี้เขาไม่เก็บไว้แล้วล่ะ
8: หรือสเปอร์บอกลิเวอร์พูลรอก่อนแป๊บนึง
7: หมายถึงรอดีล
8: เดี๋ยวถ้าได้ซาวินโยเดี๋ยวจะได้ไม่เอากัปโปอ
7: ันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าสเปอร์เขามองกัปโปหรือว่าซาวินโย
8: มันเล่นริมเส้นฝั่งไหน
7: ฝั่งขวา
8: คุณมันติด
7: พวกฝั่งขวาเลี้ยงตัดเข้าใน
8: คุณมีมันติสเตลอยู่แล้วไม
7: ่ฝั่งสเปอร์บอกซื้อมาก่อนซื้อมาก่อนนะครับโอ้แต่เห็นสเปอร
8: ์มันอ่ะมัน
7: แต่เห็นสเปอร์มีข่าวแล้วแบบเฮ้ยเขาก็ยังไปของเขาเรื่อยๆ
8: คือผมเชื่อว่าต่อให้มันติสเตลอยู่ในมือในแชมบี้อ่ะผมว่าเขาก็จะฟอร์มดีผมว่าบางทีทีมฟุตบอลน่ะคุณหนูมันอยู่ที่กุนซือนะเว้ย
7: มันต้องเหมือนเป็นการเซซิโลใหม
8: ่ใช่
7: คือมันต้องเริ่มต้นใหม
8: ่
7: คือคุณซื้อคนใหม่
8: ดีเชบีมเขาคำเป้าเขารู้ทรงรู้ทางสเปอร์มาแล้วตั้งแต
7: ่
8: ปลายฤดูกาลที่แล้วก็ทำทีม 4-5 นัดอ่ะทีมดีขึ้นจนแบบไม่ต้องตกชั้นอ่ะ
7: ใช่แต่คนที่ไปแน่ๆแล้วคือวันนี้คือเจสเปนนะเชสเปนนี่เดินทางไปถึงอิตาลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อเป็นนักเตะใหม่ของอินเตอร์มิลานนะเชสเปนเนี่ยไปอยู่งูใหญ่นะ
8: นี่ตามรอย

0: พออินตามรอยล็อบบี้คีน
1: อืม
0: เดี๋ยวเคยที่โจรตามไป
1: ไปนะเคยที่โจรปล่อย
0: จะมีโอกาสอ่ะมีโอกาสไปอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้อังกฤษนักเตะอังกฤษไปเล่นเกาโชนี่เป็นเรื่องปกติมากนะแล้วเกาโชนี่อยากได้นักเตะอังกฤษนะ
1: เนาะบางคนที่แบบค่าเหนื่อยอาจจะไม่ได้สูงมาก
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหใครที่ไปเกาโชได้นี่คุณต้องแบบ
1: ต้องเก่ง
0: คุณต้องพีคสุดๆในพรีเมียร
1: ์มาตรฐานลีกมันสูงเมื่อก่อนนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวมีอันไหนเดี๋ยวซ้ำๆนะครับอัปเดตให้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับท่านนี้บอกว่าทำไมคุณเอกคิดเลขเก่งเห็นตอนจัดรายการคิดเลขในใจเร็วคุณอู๋เก่งเลขไหม
0: ต้องชวนอู๋มานั่งคิดเลขด้วยกันบ่อยๆ จะได้เก่ง
1: เฮ้ยเมื่อก่อนผมเรียนเลขอ่ะผมเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์แบบมากมากๆคือระดับตอนประถมอ่ะผมได้เกรด4ตลอดเลยนะขึ้นมัธยมเท่านั้นแหละเริ่มเกเร
0: เ
1: ริ
0: ่
1: มเกเร
0: พอมีแฟนก็นั่นแหละไปเลย
1: เริ่มเกเรเลย
0: บอกว่าเป็นผู้ชายไปทุกคน
1: เฮ้ยแต่เมื่อก่อน
0: ถ้าติดหญิงเมื่อไหร่นะการ
1: คิดเลขเร็วมากนะมันจะแบบมีระบบการคิดในหัวของตัวเองที่แบบหลับตาแล้วคิดได้เลย
0: ผมงี้คุณหนูเวลาผมขับรถผมชอบนับเลขทะเบียนผมชอบเล่นกับลูกผม
1: ฝึกฝึกฝึกไปฝึกสมอง
0: ฝึกสมอง
1: ก็ดีก็ดีครับ
0: แต่ถ้าตีระมี่นี่สนุกเลยชอบ
1: อันนั้นต้องคำนวณเยอะด้วย
0: อ
1: ันนั้นต้องมี
0: คิดด้วยต้องคิดเยอะด้วย
1: คิดไม่ใช่แค่คิดเลขดิ
0: อ
1: ันนั้นต้องคิดอย่างอื่น
0: ด้วยใจคนอื่นด้วย
1: ต้องมีแบบลูกเล่นนะครับบอกว่าถ้ากองหลังนอนเจ็บอยู่ต่ำกว่าเพื่อนลายล้ำหน้านับที่ตัวนอนเจ็บไหมครับถ้ายังอยู่ในสนามนะ
0: ใช
1: ่ก็ยังอยู
0: ่ใช่ยังอยู่
1: ก็ยังนับนอกจากคุณจะกิ้งออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันเจ็บหนักเลยผู้ตัดสินมันจะเป่าหยุดเกมเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าถ้าแบบเจ็บแล้วยังดูแบบยัง
0: ใช่ไหวเจ็บไม่หนักเขาพยายามเขาก็ต้องออกนอกสนามดีกว่า
1: อะไรเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
0: คือถ้าตัวสุดท้ายเป็นกองหลังถ้ากิ้งออกสนามอ
1: ่
0: ะมีโอกาสรับหน้าสูง
1: ครับ
0: เพราะเขาไม่ได้นับประตูนะก็นับตัวสุดท้ายนะ
1: เขานับนักเตะตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะลองสุดท้ายสิเขานับนักเตะ
0: ที่ไม่ใช่ประตู
1: รองสุดท้ายที่เป็นนักเตะใครก็ได้นะครับโกจะไปยืนตรงไหนแต่ว่าเขานับนักเตะตัวรองสุดท้าย
0: โกขยับขึ้นมาแล้วมีเซ็นเตอร์ไปยืนตัวสุดท้าย
1: ก็นับโก
0: ก็มีฝ่ายลุกไปอยู่กระล้ำนะ
1: ใช่เขาไม่ได้นำที่โกนะ
0: ครับ
1: บอกเก้าอี้ห้องส่งนั่งสบายไหมครับเห็นแล้วผมอยากซื้อมานั่งที่บ้านเลย
0: สบาย
1: สบาย
0: สบายมาก
1: เป็นเก้าอี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ผู้เกม
1: นะครับสมัยนี้เขาก็จะมีเยอะอยู่แล้วสบายจริงเอาจริงๆถ้าปรับนอนแล้วเอนเนี่ยหลับได้สบาย
0: ใช่ผมอยู่ห้องฝั่งนู้นผมก็นอนเก้าอี้นี่แหละ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: คล้ายๆกันนี่แหละ
1: เอนนิดนึงก็หลับเพลินเลยขาดอย่างเดียวรู้ว่าขาดอะไรขาดตัวนวดแบบหยอดเหรียญตามห้างเนี
0: ่
1: ย
0: เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีนะมีเก้าอี้เก้าอี้นวดอ่ะนวดขานวดอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหแต่มันแพงเนี่ยพี่ตัวมันหมื่นเป็นแสน
0: ผมนั่งรถมาจากเชียงใหม่อ
1: ๋อใช่
0: ผมเพิ่งรู้ว่ารถบัสก็มีนวด
1: มีแบบ VIP อ่ะมีมีตัวนวดเลยนวดหลับเพลินเลย
0: ทำไมสบายอ่ะ
1: แต่ต้องเป็นระดับ VIP
0: รถ VIP อ่ะ
1: ใช่
0: 20กว่าที่นั่งอ่ะ
1: บางทีอาจจะเป็นเบาะเดียว
0: แต่ราคาจะแพงหน่อยนะ
1: เหมือนเฟิร์สคลาสอ่ะเหม
0: ือ
1: นแบบนั่งเครื่องบินเลยนะครับแต่เป็นรถบัสนะครับแมนยูเหมือนไม่ซื้อเพิ่มแล้วไหมครับแบ็คซ้ายคงดันอามาสมาสำรองชอแล้วแนวรุกก็ใช้ดร.ราชกับเลชี่มาหมุนเวียนแล้วก็ลุ้นเมาส์ฟิตยาวๆไปโอ้โหฟึ่งเจ็บไปเลย
0: สรุปข้างหน้าลุยซออันนี้ถอยเลยไหมหรือว่าตื้ออีก
1: ไม่น่าได้เพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้มีความคืบหน้าขนาดนั้น
0: แมนยูกับโรบินสันไม่มีข่าวเลยเหรอ
1: เคย
0: ผมว่าตัวนี้น่าเอามากนะ
1: เคยมีอยู่2วันแล้วก็ไม่มีความคืบหน้
0: า
1: เหมือนแบบสื่ออันไหนก็หยิบมาเล่นแต่ว่าไม่มีความเป็นจริงอ่ะพี่เอกก็เนี่ยล่าสุดอุ่นเครื่องเขาก็ดันเอาแฮร์รี่อามาส
0: หรือไม่ตรงสเปคเลยไงนะ
1: ไม่แน่ใจก็ใช้อามาสไปเพราะว่าเอาจริงๆอามาสผมว่าเขาเด่นตั้งแต
0: ่อย่างแพทริกเขาก็เล่นได
1: ้ดอกูนะ
0: ใช่ถ้ามันจำเป็นจริงๆอ่ะ
1: เอาไปขึ้นข้างบนมาไปยิง
0: ก็ปรับเล่นหลังสามแต่ไปยืนเป็นวิง
1: อย่างหลอนเลยหลังสามเนี่ยนะฮะแต่อามาสเด่น
0: มาร์คไลอุยเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแม็กอ่ะถ้ามันต้องใช้จริงๆอ่ะตอนนี้แม็กขวาจริงๆแมนยู
1: ประสงค์อ่ะ
0: ส่วนใหญ่เขาดิใช้ใครดาโล
1: ดาโล
0: ปีที่แล้วดาโลกับลูกช
1: อ
0: ที่เป็นแม็กตัวจริงขวาซ้าย
1: เลยแล้วลูกชอเขาก็ยืนระยะได้
0: ไ
1: ง
0: ไม่แทบจะไม่เจ็บเลยนะลูกช
1: อโอ้ยเล่นทุกนัดเลย
0: เออ
1: แล้วก็มีมาร์คไลอุย แล้วอาจจะปรับเอาบางทีโยโรอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ขยับลงไปยืนได้บ้าง
0: ปีนี้ยังไงก็ต้องซัพพอร์ตแบ็คไซด์เพราะว่ามันไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันเล่นสัปดาห์เดียวอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มัน
0: สัปดาห์ต่อสัปดาห์นี่มันสำคัญทั้งสองถ้วยนะ
1: ล่าสุดเห็นภาพตอนซ้อมเห็นภาพเดินลีกแม็กควายลิซันโดโอ้นี่ภาพหายาก
0: ลิซันโดมาซ้อมแล้วเหรอ
1: ก็เห็นมีภาพมาวิ่งได้ละ
0: แ
1: ต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แต่พอเห็นสามคนนี้เฮ้ยเรามีกองหลังครบด้วยเหรอเนี่ย
0: เฮ้ย
1: น
0: ี่ไม่ต้องเสริมแล้ว
1: แต่ว่าพวกนี้มันเจ็บง่ายพี
0: ่ลิซันโดก็เล่นได
1: ้ลิซันโดเอาจริงนะเล่นบอลโลกอ่ะโป่งเปียงป้างเปียงป้างมาก็อยู่กับแมนยูยิ่งเดลิกเนี่ยตัวใหญ่ซะเปล่าฉะนั้นก็เจ็บง่ายแล้วก็
0: เดลิกตอนอยู่กับแจกช่วงพีคมันไม่ค่อยเจ็บนะแต่พอไปยูเว่สถิติกองหลังแพงสุดแค่นั้นแหละเรียบร้อยไปบาเยิร์นก็ไม่ได้
1: อายุก็ยังน้อยเจ็บไม่รู้เจ็บง่ายเหลือเกินนะครับส่วนแมนยูเหมือนไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้มีข่าวแบบวันนี้นั่งไถอ่ะ
0: ผมเดาว่าแมนยูต้องมีอีกสักดิวอ่ะ
1: ทีมอื่นเขามีข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะ
0: ม
1: ีทุกทีมแมนยูมีข่าวกับกองหลังดาวรุ่งของเลสเตอร์วันนี้เห็นเด็กอายุ18ชื่ออะไรหลุยส์เพจเซนเตอร์อายุ18
0: เป็นลูกหลานล็อบเพจป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้
0: มาจากไหนเงี
1: ้ยเดี๋ยวต้องถามพี่เอกฮิมว่าที่ตามเลสเตอร์เนี่ยเพราะว่าเก่งขนาดไหน
0: ก
1: ็คงซื้อออกมาเป็น
0: เพราะว่าเลสเตอร์ปีนี้เขาหล่นไปเล่นลีกวันนะ
1: ใช่ลีกวันแล้วล่าสุดก็มีข่าวค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าก็พร้อมที่จะขายสโมสรละ
0: ไอ้เขาขายดาวรุ่งออกมาให้ใครไอ้เจอร์มี่มงก้าอะไรวะ
1: ให้แมนซิตี
0: ้โหซ
1: ิตี้มงก้าอายุ16อ่ะ
0: ตัวนี้ผมว่าทรงดีนะ
1: โอ้ตัวนี้เล่นพรีเมียร์ลีกตั้งแต่15ใช
0: ่
1: ขายให้แมนซิตี้10กว่าล้านไปนะครับแต่ว่าก็เลสเตอร์เขาก็พร้อมที่จะขายสโมสรละ
0: ต้องเอารานิเอรี่มาทำอีกแล้วมั้ง
1: แต่เลสเตอร์ที่ตามข่าวบอกว่าในราคาราวๆไม่น้อยกว่า200ล้านปอนด
0: ์
1: ราคาสโมสรนะถ้าใครจะมาเทคโอเวอร์นะครับขอข่าวโคเวนทรีของนัฟแฟรงค์หน่อยครับได้ใครบ้างหรือเปล่าครับข่าวเงียบจังครับฤดูกาลนี้จะรอดไหมแฟนผีแต่ชอบนะแฟรงค์ส่วนตัวครับจากคุณปีศาจกองโตเออโคเวนทรีได้ใครบ้างเนี่ยผมลองไปเช็คหน่อยเอาตัวที่มันพอมีราคาหน่อยนะสัก 20-30 ล้านเนี่ยอ๋อก็ได้แฟรงค์ออนเยก้าด้วยนะพี่เซนเตอร์จากเบรนท์ฟอร์ดได้ลูมชอน่าวิงแบ็ค
0: เกมรุกเขามีใครอ่ะ
1: ของเบอร์ลี่แล้วก็เอาตัวที่ได้มานี่ได้นักเตะจากแฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะนะครับออเรลอามองด้า
0: อ
1: ันนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็มีคาวรัตเวิร์ด
0: อ
1: ันนี้เป็นโกจากไบรตันโหโก22ล้านเหรอโหพี่เอกเคยได้ยินตัวนี้ไหม
0: คาว
1: รัตเวิร์ดโกไบรตันที่ไปซื้อมาจากไบรตันโหทำไมราคาแพงเนี่ย
0: 25ล้านอ่ะ
1: โอ้ทำไม25ล้านทำไมค่าตัวแพงเนี่ยอ๋อไปซื้อขาดมาอ๋อเขายืมมาแล้วผลงานมันเข้าตาจากซีซั่นที่แล้วอ๋อเป็นตัวที่ใช้อยู่แล้ว
0: โอ้เป็นเด็กไบตันแต่ไบตันก็ปล่อยยืมกระจายเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วคงเป็นที่ยืมมาแล้วจัดจ้านเนี่ยก็เลยซื้อขาดอ๋อก็คือติดใจนั่นเอง
0: อ๋อแล้วเกมลุกไม่เสริมใครบ้างเลยเหรอมีเชลหน้าตัวเดียวหรอ
1: ที่เป็นตัวใหม่ใช่ไหม
0: เออเกมลุกอ่ะนี่ก็ได้มาจากเบอร์ลี่อ่ะ
1: ส่วนใหญ่เสริมตรงกลางนะแล้วก็หลังบ้านก็มีเซเลปยีรันกี้จากนอตเยลันโอ้ตัวนี้23ล้านเลยนะ อ๋อแล้วได้กุสตาโวเฮเมอร
0: ์
1: อันนี้ตัวเก่าจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด
0: เพราะเท่าที่ดูเกมลุกเขาอ่ะคุณหนูไอเอลิซิมเด็กเก่าของเอเวอร์ตันเนี่ย
1: ใช่ตัวใหญ
0: ่ฮาร์ทิไลท์ผมไม่น่าพออ่ะ
1: ผมว่าพวกนี้เก่งแค่แชมเปี้ยนชิพนะยิงฮาจีไรในแชมเปี้ยนชิพนี่ยิงกระจุยเลย
0: โคตรดีอ่ะ
1: มันจะมีตัวลากเลื้อยไอ้แบนดอนโทมัสอาซันเต้
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นตัวหลักอยู่พักหนึ่งก่อนหน้านี้ครับ
0: ครับผม
1: แต่นอกนั้นนี่โอ้โหดูไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะเกรดนักเตะนะก็ดูนะแฟงนะครับแต่ตัวที่ซื้อเข้ามาก็ราคาก็ไม่เบานะสำหรับทีมอย่างโคเวนทรี
0: ครับ
1: นะครับ
0: โกลที่เกมแรกนี่โอ้ซัดกับแชมป์พรีเมียร์เลยนะ
1: ใช่อาร์เซนอลเลย
0: เจอ
1: ช้างกับเทพลงเลย
0: แต่ว่าแฟนครั้งนี้ก็น่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นอ่ะเหมือนคาริกอ่ะ
1: แต่ด้วยสไตล์ของโคเวนทรีผมว่าถ้าจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
0: อย่าบ้าอย่าบ้า
1: อย่าซ่า
0: อย่าคิดว่าตัวเองแบบโอ้โหเหมือน เหมือนเบอร์ลี่ของกอมานีอ่ะที่เก็บร้อยแต้มจากเดอะแชมเปี้ยนช
1: ิ
0: พค
1: ือ
0: คิดว่าแบบโอ้ยเราเหนือจะมาเล่นแบบนั้นในพรีเมียร์ไม่ได้
1: คุณจะมาเฟี้ยวฟ้าไม่ได้
0: ใช่
1: ต้องเล่นแบบประคับประคอง
0: เออ

0: เล่นแบบอุดบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่บางทีเจอทีมพรีเมียร์อาจจะไม่ใหญ่ไปเยือนเขา1แต้มก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แล้วก็มาเน้นในบ้านเอาอยู่รอดก่อน
0: เอาง่ายๆอย่าไปเล่นเกมรุกเยอะ
1: เหมือนไอ้นี่เหมือนไอ้บิโอซ่าใช่ป่ะที่ทำดีตอนนั้น
2: อ
1: ่ะบอลโคตรมันอ่ะ
2: มันแล้วไง
1: ตกชั้นอ่ะเหมือนนูโน่ทำวูฟอ่ะ
2: จริง
1: บอลสนุกมากนะ
2: ไอ้ทีมใหญ่ๆที่แบบเกมลุกจัดจ้านเนี่ยผมขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกผมว่าอาจจะต้องปรับตัวไม่งั้นคุณอาจจะขึ้นลงๆอย่างเดียว
1: ใช่
2: ก็รอดูคนที่นะครับเกมแรกก็ยากแล้วแหละสวัสดีค่ะน้าเอกน้าอู๋สองกูรูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะใครๆก็ดูตื่นเต้นกับบอลลีกที่จะเปิดซีซั่นส่วนหนูตื่นเต้นกับงวดที่16ที่จะมาถึงมากกว่าลุ้นว่าเศรษฐีใหม่งวดนี้จะถึงคิวเราหรือยังขอบคุณพี่หญิงแมนซิคุณพี่สิงโตและคุณพี่ผีบ้ามากๆที่ส่งมาแชร์กันนะครับคุณเคยลงทุนแฟนนอนนะ
1: เฮงๆรวยๆไปขอให้ถูกวันที่1ทุกคน
2: ครับ
1: บ
2: อกลิเวอร์พูลไม่มีซาร่าแล้วจะดีขึ้นไหมครับรอ
1: ตอบไม่ได้
2: ผมว่ามันยากมากการไม่มีซาร่าอย่าจะมาพูดว่าหาใครมาแทนเอาแค่หาคนที่จะพอที่จะมาเล่นแล้วมันทำให้รู้สึกว่าดีที่สุดอ่ะจะเป็นใคร
1: เอาซาร่าแบบไหนเอาซาร่าแบบ2ปีที่แล้วเหลือซาร่าแบบปีที่ไม่ต้องแบบช่วงพีคนะเอา2ปีที่แล้วก็พอปีที่ได้แชมป
2: ์แค่นั้นก็
1: พอ
2: โอเคแล้ว
1: ทั้งยิงทั้งจ่ายแต่ถ้าเหมือนปีที่แล้วเราก็ต้องมาดูอีกว่าใครมาแทนอ่ะเพราะตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยใครจะยืนปีขวาคุณอู๋ใช่ป่ะ
2: จริง
1: ตอนนี้มันยังไม่มีใครแทนเลยนะ
2: ใครจะมาเล่นนะ
1: ก็
2: วันเนี้ย
1: ไออุ่นเครื่องก็เห็นมีจับริโอมายืน
2: ไม่เวิร์
1: กมันก็ไม่ได้
2: ไม่เวิร์กผิดธรรมชาติของเขาก็คงต้องใช้บิ๊กตอมุนยอสเนี่ยแหละแต่ว่าบิ๊กตอมุนยอสเอาจริงๆในระบบที่แบบเฮ้ยกองหน้าฝั่งขวาเลยเนี่ยผมว่าบิ๊กตอมุนยอสเขาอาจจะต้องปรับตัวเพราะความรู้สึกผมว่าเขายังมีความเป็นมิดฟิลด
1: ์
2: มากกว่าการที่จะเป็นตัวรุกกึ่งกองหน้าด้านขวามากกว่า
1: เนี่ยผมนึกถึงเด็กเก่าเขาเลยบุกลายานจูเนียร์คูปี
2: ้
1: เล่นได้ทั้ง
2: ไอเด็กบอลมัด
1: เล่นได้ทั้งปีกเล่นได้ทั้งหน้า
2: เออพวกนั้นน่ะน่าจะ
1: หรือไม่ก็ลองเนี่ยผมว่ายาร่าก็ลองให้โอกาสเคียซ่ากับเอเลียดเลย
2: เคียซ่าแล้วกัน
1: ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมุกลาเขาปล่อยยืมปล่อยขายเลยก็ว่า
2: ครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องคำทางตำแหน่งหน้าขวาต่อนะลิเวอร์พูลเป็นตำแหน่งที่ไม่ง่ายนะครับ
1: ครับ
2: ขอขั้นด้วยผลสนุกเกอร์หน่อยนะครับสนุกเกอร์ได้คู่ต่อสู้ที่ไปเจอกับหมูแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ผลปรากฏว่าโจยุหลงนะแทงเอาชนะเดวิดกิลเบิร์ตไปได้ในเฟรมสุดท้าย
1: 6-5
2: เล่นกันเต็มเอียดเลย
1: ครับ
2: นะครับเล่นกัน11เฟรม
1: คนดูนี่คุ้มเลยนะ
2: ใช่ก็ทำให้รอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับหมูปากน้ำของเรานะครับในรอบรองชนะเลิศของสนุกเกอร์ China Open
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวดูเวลาแข่งแป๊บนึงนะรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับโจยู่หลงครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาคลอดโปรแกรมออกมาหรือยังนะยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ก็เป็นนั้นว่าเจอกับโจยู่หลงนะครับ
1: ครับผม
2: จากจีนนะเด็กฝึกแมนยูลูกครึ่งไทยยังอยู่หรือเปล่าครับโหไม่ได้ตามเหมือนกันนะ
1: ที่อยู่ที่นู่นน่ะเหรออ
2: ืมมันจะมีพี่เดี๋ยวผมดูข่าวให้แล้วกันยังอยู่ไหม
1: อืม
2: นะครับดูข้อความใน Facebook
1: ผมดูทาง Facebook ให
2: ้ได้คร
1: ับคุณเจี๊ยบบอกว่าได้ยินพี่ๆบอกกรุงเทพฝนตกทุกวัน
2: ครับ
1: ผมมาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เจอฝนสักเม็ดเลยครับแต่คุณเจี๊ยบขอนแก่นที่นู่นยังไม่ตกใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณสุภชัยบอกว่าคุณเอกจะไม่เก่งเลขได้ไงกินหมดยกคลื่นเลยขนาดพวกป๋องยังไม่รอด
2: เฮ้ยจริงเหรอพี่เอกเทพเหรอ
1: น้องก็ชอบนั่งคุยกันเฉยพวกพี่ป๋องพวกวาวจะรู้วัดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยชอบมานั่งคุยกัน
2: ครับ
1: คุณจักริดบอกว่าโค้ชในพรีเมียร์ลีกใครอายุเยอะสุด
2: โห
1: คุณนายบ้าง
2: ในพรีเมียร์ลีกเหรอ
1: ผมว่าอูนายอ่ะ
2: กาสเนอร์ก็มีโอกาสนะถ้ามองถึงอายุนะโอ้โหแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมือใหม่ซะเยอะนะแล้วผมดูกาสเนอร์ก
1: ่อนกาสเนอร์ไม่น่าจะถึงอูนายอ่ะ
2: อูนายเท่าไหร่อูนาย54
1: 54
2: กัสเนอร์ก็สูสีนะโอ้กัสเนอร์แบบหนึ่ง
1: กัสเนอร์ไม่ใช่พาเลทแล้วนะ
2: 51 51อ๋อเสียกัน3ปี
1: ก็เจนๆเดียวกันใกล้ๆกัน
2: อืมๆฟาเคอร์ไม่ถึง50
1: ในเชมี่47
2: ใช่
1: อ
2: ื
1: ม
2: เนี่ยคือเซเลอร์ก็หนุ่มคิดแอนดรู
1: ใหม่หมดเลยอะ
2: โรเซอร์ก็49
1: มวยที่3
2: เราลืม
1: ไ
2: ปมวยเลย
1: โอ้ยโทษเราลืมน้ำมอยได้ไงอ่ะ
2: นี่คือ
1: โถท่านน้ำมอยนี่จบเลย
2: นี่คือสุดยอดของพี่วินิกเลยน้ำมอย
1: ต้องมานั่งไล่ดูว่ากุนซือของแต่ละทีมเป็นใครโอ้พอเห็นน้ำมอยนี่พอเลย63
2: แต่ว่าส่วนใหญ่อายุมันก็จะ40 50เยอะนะ
1: 40ไปปลาย5ต้น
2: ๆเยอะๆเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นกุนซือแบบหนุ่มๆหน้าใหม่ซะเยอะน้ำมอย
1: อ
2: าวุโสสุดแล้วนะครับ
1: โดดเลยอ่ะเป็น60กว่าเลยอ่ะวัยเกษียณแล้วอ่ะ
2: กาสเนอร์ยัง51คือกาสเนอร์เขาอาจจะดูรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะนะอาจจะดูแบบอายุเยอะแต่ว่ายังอ่อนกว่าอูไนเอมเมอรี่อยู่นะ
1: ครับ
2: อายุเฉือนกันนิดๆหน่อยๆนะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับนะครับคุณประพิษทักทายมา
2: ครับ
1: ชิดาเหรอทะชิดาเวที่เป็นคู่แฝดฟุตบอลไทยเขาเลิกเล่นหรือหายไปไหนครับไม่รู้ครับแต่พ่อน้องมินชิดาทะนิดางงอ
2: ่ะอันนี้บอลชายหรือบอลหญิงนี่เดี๋ยว
1: คู่ฝาแฝดถ้าชื่อแนวนี้ถ้ามีธิดาจะเป็นผู้หญิง
2: ผู้หญิงหรือเปล่า
1: เห็นคนภาคบอกหมูแข่งบ่ายโมงพรุ่งนี้รอบรอง
2: โอเค
1: คุณสถาพร
2: ขอบคุณมากครับ
1: ที่เป็นทากรทิทาเบียเป็นของปลอมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเล่นบอลเลยขอจากพ่อน้องมิ้น
2: วันนี้ต้อง
1: ธราธรกับธิดาวีถ้าส่งมาถามช่วงพี่อ๋อเมื่อกี้จะง่ายกว่าเนี่ยคุณพ่อต้องมิ้นหรอกธราธรกับธิดาวี
2: ผู้หญิงเหรอนี่บอลหญิงหรือบอลอะไรเนี่ย
1: ไม่แน่ใจอ่ะ
2: ผมยังไม่เก็ตเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวบอกแล้วกัน
2: นะครับส่วนไอ้นักเตะนะคร
1: ับ
2: ลูกครึ่งไทยเนี่ยซิวาแม็กซัสตามที่เห็นอยู่ยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะนะเพราะว่าเคยแวะมาเล่น
1: เขาเล่นชุดไหนอะ
2: ยู17ไทยไงเคยมาเล่นอยู่นะครับตอนนี้เอามาเล่นก็เลี้ยงกระจุยเลยอะ
1: ครับ
2: แต่ตามที่ดูอยู่นั้นยังอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะนะครับไอ้ทิตาวีกับทิตาธรหรือเปล่า
1: ก็นั่นน่ะดิ
2: คู่แฝดอ่ะ
1: ออ
2: บอลไทยอ่ะไม่ใช่บอลหญิงเนี่ยใช่ไหมพี่เอก
1: ทิดาพรทิดาวีผู้ชายครับ
2: ทิตาวีกับทิตาธรอักษรสีเปล่า
1: น่าจะใช
2: ่อ๋อโอเคโอ้กว่าจะเก็ตนะแล้วก็โอเคอ๋อเรื่องสนุกเกอร์เพราะว่าเมื่อกี้นี้ในเว็บไซต์เนี่ยผมเพิ่งกดมันก็ขึ้นเพิ่งขึ้นโปรแกรมมาพี
1: ่
2: ว่าหมูกับโจยุหลงแข่งพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะครับ
1: ครับผม
2: ตามกันได้ในรอบรองชนะเลิศนะครับอันนี้ใน Facebook ใช่ไหมพี่
1: ใช่
2: ได้จะหมดแล้วเนาะนะครับดูใน YouTube กันบ้างนะครับสวัสดีครับพี่เอกฮิฮิและพี่อู่เทพครับคุณนันทพงศ์บอกว่าบอลลีกจะกลับมาแล้วใช่ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยไปก่อน
2: ครับ
1: FA Community Shield ไม่ใช่พรุ่งนี้ที่วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันนี
2: ้ครับ
1: ก็จะเป็น The Championship อังกฤษFriday Night ไม่มีลาลิก้าสเปนนะก็ได้เล่นกันวันเสาร์เลย
2: อ๋อวันเสาร์เป็นแมตช์แรกนะ
1: แล้วก็มีบอลถ้วยของอิตาลี
2: โคปาอิตาลีรอบแรก
1: ครับผม
2: นะครับสวัสดีครับเอกอู๋เล็กครับวันนี้แบ็กเบิร์นผมเตะกับใครครับเดี๋ยวฉันเป็นชิป
1: ไปเยือนบูฟที่โมลินิวครับ
2: โอ้ไม่ง่ายนะ
1: ไปดูอะไรชื่อบูฟเสียก็ไม่ได้เสียตัวหลักมีแต่ตัวเก่าๆก็ยังอยู่นะ
2: อันเดย์ย้ายไหมตกลงอันเดย
1: ์อยู
2: ่ไม่ย้าย
1: อดัมอาร์มสตรองปูเนซี่โตตีโกเมสพวก แก๊งบูเอโนอะไรอย่างเงี้ย
2: ตัวพรีเมียร์ลีกอ่ะนะ
1: แล้วเขาก็ได้ตัวอะไรเฟอร์นันเดสจากสเป

0: เอ็นมา
1: อืม
0: พอผมไปดูรีวิวคร่าว
1: ๆครับ
0: ผมว่าบุ๊ปตัวยังโอเคอยู่นะ
1: ใช่ถ้าดูในเกรดแชมเปี้ยนชิพผมว่าเขาก็เป็นไซส์ใหญ่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ตระกูลซือคนใหม่นะเนี่ยเซซ่าไปโซโต้นี่เป็นกุนซือ
0: โปรตุเกสก็หนีไม่พ้นโปรตุเกสเนาะงูแบบทั้งนักเตะทั้งทีมสตาฟอ่ะ
1: คอนเนคชั่นเขาก็มีประมาณนี้แหละนะฮะโอ้แต่ว่าเขาเคยคุมแต่ในลีกโปรตุเกสมาโดยตลอดเลยนะนี่คือการคุมทีมนอกโปรตุเกสครั้งแรก
0: เนี่ยคุณอู๋เนี่ยพวกไอ้เจ้ามาทัสมาเน่ก็ยังอยู
1: ่อ
0: าดัมอาร์มสตอง
1: ครับ
0: มีโกเมสอังเรมูเนซี่โตติโกเมสมอสเกล่าทิปเปียซาดาคุบูเอโน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าก็ยังอยู่กันหมด
1: เบลกาดเลยตัวลากเลยได้อยู่เนาะ
0: ส่วนแบ็กเบิร์นท็อดแคนเวลนะครับ อดีตนักเตะที่ดังอะนอริซิตี้อ
1: ่ะเมื่อก่อนที่เลี้ยง
0: ใช่
1: ท็อดแคนเวลนะ
0: แล้วถามว่าถ้ายุคนั้นโหถ้าความหล่อก็น้องๆเจมี่เรดแนปน้องๆไปแคมนาท็อดแคนเวลอ่ะ
1: อ
0: าดัมฟอชอแซมมอร์ซี่พวกนี้ยังอยู
1: ่
0: แต่น่าจะเสร็จวูบแล้ววันนี้
1: นัดแรกนัดแรกกุนซือใหม่วูก็อาจจะเครื่องสะดุดก็ได้
0: นี่ผมเพิ่งเห็นนักเตะแบ็กเบิร์นมีญี่ปุ่นอยู่สองตัวเลยนะเนี่ยอะไรโอฮาชิกับโมริชิตะเนี่ย
1: ยูกิโอฮาชิแล้วก็เรียวยะโมริชิตะ
0: ครับ
1: สองคนนะครับแต่วูก็ยังมีฮาวังฮีชานอยู่นะตัววูก็ไม่ธรรมดาเน
0: ี่
1: ยจะใช้ตัวนี้ได้ผมว่าได้เลื่อนชั้น
0: อ
1: ะ
0: โทนี่โมเบรทำ
1: ตัวแต่ง
0: เบิร์น
1: อ
0: ะสู้กันยาว
1: ๆครับ
0: เพราะว่าฤดูกาลปกติ46เกมอะในเดชแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอะ
1: สวัสดีครับพี่อู๋ครับเอนโซ120ล้านปอนด์ไม่ลดห้ามต่อน่าจะเคืองมาเรสก้าแหละโอ้ระดับแชมป์โลกเพราะว่าผมว่ามาตรฐานคนอื่นๆมันแบบพวกโตนาลี่ก็100เอลเลียดก็116
0: ใช่ๆ
1: เอนโซก็ต้องแพงกว่า
0: คิดเหมือนคุณอู๋นะถ้าระดับพวกเอลเลียดพวกนี้แต่หลักร้อยเอ็นโซมันต้องระดับเดียวกันหรือมากกว่า
1: คุณเป็นแม่ทัพของอาร์เจนตินา
0: เออ
1: มันต้องราคาต้องแพงกว่าอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: นะครับ120ก็นั่นแหละสมเหตุสมผลเลย
0: แล้วผมว่ามาริสก้ารู้คู่มือการใช้นะลูกน้องเก่าอ่ะ
1: จริงอันนี้ง่ายเลยถ้าซื้อมาปุ๊บผม
0: เรื่องแท็กติกบอกให้เล่นแท็กติกนั้นแท็กติกนี้ไม่ต้องไปสอนเยอะเลยอ่ะใช่ไห
1: ม
0: แค่บอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวน้องจัดให
1: ้สวัสดีครับทั้งสองท่านครับซูเปอร์ลีกตุรกีเปิดสัปดาห์ไหน
0: สัปดาห์นี้มาเอา
1: ลีกตุรกีนะ
0: ตุรกีก็สัปดาห์นี้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูซิว่ามีไฟเดย์ไนท์เปล่าแหมไอทางทรูวิชั่นก็ถ่ายนี่
1: ได้ลีกตุรกี
0: จะได้ดูโปรแกรมของแท็บซอนหน่อย
1: ลีกตุรกีสัปดาห์นี้
0: กาลาก่อนเลย
1: อ๋อกาลาเล่นกับใครพี
0: ่กาลาเจอกับอะไรเนี่ยโครุมโครัมเนี่ยแท็บซอนบุกไปเยือนคาซิมบาซ่าเกมแรกจะเล่นกันพรุ่งนี้ฮะทุ่มส่วนกาลาคืนนี้เลย
1: ครับ
0: ตีหนึ่งครึ่งเป็นแมตช์เดย์แรกนะเป็นสัปดาห์แรกของฟุตบอลตุรกีนะครับ
1: คือคึกคักนะครับเฟเนก็มีลูกากูไปอีกคือตอนนี้ import พวกตัวดังที่เป็นกองหน้ากันใหญ่เลยนะ
0: เผื่อให้ตัวซุปเปอร์สตาร์ในตุรกีนี่ดีกว่าซาอุไง
1: คือซาอุบางคนไปเล่นแล้วมันก็เงินนะ
0: ใช่
1: อย่างอื่นมันผมว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์
0: แต่ตุรกีมันยังเข้มข้นอยู่
1: ใช่แฟนบอลความสนุกความมันเลยผมว่ามันโอ้โห
0: นี่เท่ากับว่าถ้าสมมติว่าตุรกีมีผู้เล่นที่ระดับแบบท็อปเข้ามาแบบเนี้ยถ้าไม่นับพวก5ลีกหลักอะผมว่าเผื่อจะดีกว่าเบลเยียมดีกว่าเอเดวิซี่นะ
1: ผมว่าปัจจุบันก็ดีกว่าอยู่แล้ว
0: เพราะเอเดวิซี่ตอนนี้มันพวกซูเปอร์สตาร์โอ้โหเหลือใครเหลือกูทิลเหลือ
1: โอ้
0: พวกเด็กอย่างฟานบอมเมล
1: ไม่ได
0: ้นาริบินอย่างเงี้ย
1: ผมว่ามันก็เก่งแค่
0: พี่นาริบินยังอยู่จิโรน่าหรือว่าย้ายมา
1: PSV ไม่แน่ใจเลยเห็นจิโรน่าตกชั้นไม่รู้ทีมแตกขนาดไหน
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่บอกว่าลาลิก้าสเปนสัปดาห์นี้ตราหมีจะรอดไหมนะครับ
0: ตราหมีไม่มีแข่งเลยไอ้พวกลีกทีมใหญ่ๆอ่ะใช่ป่ะหนูเขาจะ ก็ได้โปรแกรมเขาจะเลื่อนออกไปนี่

0: ไอ้ทีมที่มันเข้ารอบลึกๆบอลโลกอ่ะ
1: ใช่เขาจะเลื่อนไปหนึ่งสัปดาห์อ๋อ
0: มีตาหมีเว้ยเฮ้ยถ้าไม่มีตาหมีไม่มีบาร์ซ่าไม่มีมาดริดอ่ะ
1: หมายถึงตาหมีลาลิก้าพี
0: ่ใช่โอ้แต่วันที่20
1: ใช่สัปดาห์นู้น
0: สัปดาห์นู้นเลย
1: สัปดาห์นู้นครับ
0: สัปดาห์นี้มี1 2 3 4 4 5คู่เอง
1: อืม
0: สัปดาห์หน้านะครับแอตเลติโกมาดริดเจอกับมาลาก้า
1: หมีเขายังอุ่นเครื่องอยู่นะ
0: เพราะว่าแก๊งตาหมีเขามีอาเจนเยอะ
1: โอ้กองหน้าอาเจนทั้งนั้นนะ3-4คนนะ
0: แล้วก็สเปนด้วย
1: ใช่
0: สเปนด้วย
1: เยอะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมีอุ่นเครื่องกับโอลิมปิกมาร์เซยนะ
0: ครับผม
1: แอตเลติโกมาดริดนะครับโปรแกรมยังค้างๆอยู่เรื่องอุ่นเครื่องบอกอาจารย์เอกจามโนโกฝังใจนะครับคุณณัฐพงษ์เซามา
0: โอ้โดยเฉพาะไอ้เจ้ามิก้าดิเลต
1: พรุ่งนี้ราชฟอร์ดถึงขั้นขอร้องคาลิกบอกเฮียผมขอลงตัวจริงจะยิงอุดปากโค้ชมิลานซะหน่อยส่วนตัวอยากให้ขายแต่ถ้าอยู่ต้องปรับทัศนคติใหม่รถไฟขบวนสุดท้ายแล้ว28แล้วเวลาเหลือไม่มากแล้วครับอาชีพนักฟุตบอลคุณธัญเทพ
0: คือถ้าจะพีคอีก2ปีลุยยูโรนี่กำลังสวยนะแต่ถ้าตอนนี้เท่าไหร่28
1: ใช่
0: บวก4 3 2โอ้โห
1: ก็ได้อ
0: ยู่32ถ้าร่างกายยืนระยะไม่ได้เนี่ยบนโลกก็ไม่แน่
1: ก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาฟอร์มดีอ่ะ
0: แล้วที่สำคัญต้องอยู่ในอังกฤษนี่แหละหรือไม่นะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องจะอยู่ทีมใหญ่ไม่ใหญ่นะ
1: ครับ
0: นี่ไปอยู่พวกที่ได้ลงเล่นบ่อยๆอ่ะ
1: แบบการันตีอ่ะนะ
0: การันตีอ่ะ
1: พวก
0: เหมือนกับไอ้แทมมี่อ่ะไอ้เนี่ยเหมือนกับคาร์เวิร์ตลูวินอ่ะไปอยู่ลีดอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นตัวหลักไปเลย
0: ไปอยู่โคนทรีก็ได้ไปช่วยนักแฟงเงี้ย
1: คาร์เวิร์ตลูวินก็ไม่ติดทีมชาติอย
0: ู่
1: ดียิงเท่าไหร่ก็ไม่ติดบอกเจอใครก็ได้ครับบาร์ซ่าบาเยิร์นมาดริดอะไรก็ได้อะแมนยูมันเถื่อนใครก็ได้อยู่แล้วโหคุณยันเทพ
0: ก็หนีไม่พ้น
1: เจอแน่ผมว่าเจอ
0: บาร์ซ่าบาเยิร์นมาดริด
1: ถูก
0: แอตมาดริด
1: ไอพวกแก๊งใหญ
0: ่
1: โดนแน่ๆ
0: ถ้าแมนยูมีโอกาสเจอ5ทีมอ่ะก็เนี่ย2ทีม3ทีมจากสเปน
1: ครับ
0: บาร์ซ่ามาดริดแอตมาดริดแล้วก็1ทีมคือเปเช1ทีมคือบาเยิร์น
1: อ่าฮะ
0: เพราะว่าโถ1อ่ะมันมีอังกฤษ3
1: ก็เลือก
0: ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลซึ่งมันแมนยูไม่เจออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ต้องเจอ2เลยนะเอาอะไรดีเอา
1: ใช่โถแล้ว2ทีม
0: เอา2บาไปเลยเอาบาร์ซ่ากับบาเยิร์นไปเลย
1: ไม่แน่นะผมว่าก็มันต้องโดนอ่ะ
0: ยังไงก็โดนอยู่แล้ว
1: จะโดนหนักแล้วหนักแค่ไหน
0: หรือจะเอาเปเช่
1: เจอกันมาแล้ว
0: ไม่มีอินเตอร์อีกทีนึงป่ะ
1: อุ่นเครื่องกันมาแล้วเปเช่
0: เดี๋ยวนะโถหนึ่งมันมีอินเตอร์ไม่ว่าหนู
1: จำไม่ได้เหมือนกันพี่โถหนึ่งอะนะมีอินเตอร์หลุดเข้ามาหรือเปล่า
0: โถหนึ่งของแชมเปี้ยนลีก
1: เพราะว่าพวกนี้มันจะปริ่มเรื่องสัมภาษณ์อยู่
0: อินเตอร์อีกทีมนึงด้วย
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่มีอินเตอร์ห้อยมา
0: แ
1: ล้วก็ไอ้พวกนี้มันค่าสัมภาษณ์มันเบียดกันอยู่อะแมนซิตี้อาร์เซนอลบาร์ซ่า
0: แอตเลติโกมาดริดโถละ9เนาะ
1: ใช่
0: โถละ9ที
1: มส่วนโถเดียวกันนี่โหมีดอทมูลอีกนะกับแมนยูเนี่ย
0: เออโถเดียวกันนี่ไง
1: โรม่า
0: ดอทมูลอะ
1: ลิสบอนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เปโตก็ได
1: ้หนักทั้งนั้นนะครับ
0: โอ้มาถึงขนาดนี้ไม่ต้องไปกลัว
1: ครับ
0: ใครก็ได
1: ้เดี๋ยวเราพักกันนะครับอีกสักเบรกนึงเป็นเบรกสุดท้ายละตอนนี้18:46 นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาช่วงสุดท้ายกันครับ

0: 9อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแบรนด์ก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำนะครับมันฝรั่งแท้ก๊อฟกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนานะครับแผ่นหนามากๆสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำครับก๊อฟกรอบไม่ให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันนะครับกับรสชาติแรกซองสีน้ำเงินเป็นรสดั้งเดิมนะครับรสชาตินี้จะแตกต่างจากรสอื่นนะเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแผ่นเรียบนะครับได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจรสชาติที่สองครับรสสาหร่ายซองสีดำเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะครับหอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนิสด้วยรสชาติที่3ครับรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวกลิ่นหอมบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากชาวต่างชาติได้เลยครับและรสที่5รสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีนะครับและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซสชีสเข้มเต็มซองซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรด้วยอินใจเอื้อครับที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์กแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับคุณกันและใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกและกิจกรรมดีๆไปติดตามกันได้ที่ Facebook Instagram TikTok ของ Youthful Food ได้เลยครับและหาซื้อก๊อบกรอบได้แล้วที่ Lotus Big C Tops Tops Deli Macro Max Value Max Mart Jiffy และ The Mallก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
3: ครับโอ้นี่พอดีดูหน้าของ BBC คุณหนูไอ้หน้าที่มันซื้อขายย้ายตัวไอ้แฮร์รี่ฮาวคุณจำได้ป่ะไอ้ดาวรุ่งปีกไบตันที่แบบท้ายฤดูกาลได้ลงอ่ะไอ้ตัวผมทองป่ะที่มันเลื้อยดีๆอ่ะ
2: จำไม่ได้
3: นี่เหมือนไบตันปล่อยให้กับเลสเตอร์ยืมนะตัวนี้ดีเลยอ่ะ
2: รอ
3: ใช่
2: ผมอาจจะไม่ได้ดู
3: โคตรมันตัวนี
2: ้ชื่ออะไรนะ
3: ไอ้แฮร์รี่ฮาวอ
2: ่
3: ะ
2: แฮร์รี่ฮาวครับอันนี้ไปเสริมกระดูกในลีกวันก่อน
3: ใช่ใช่ใ
2: ช
3: ่ตัวนี้ผมว่าดีแล้วหน่วยก้านมันดีเหมือนฮาวิบาลหนาๆแล้วแบบเลื้อยดีมาก
2: อ๋อย้ายไปเลสเตอร์ล่าสุดละ
3: ยืมเป็นดิวยืมตัว
2: อายุ18
3: เออประมาณนี้แหละเนี่ยท้ายฤดูกาลที่ได้เห็นกับไบท่านอ่ะพอดีเห็นเออ
2: เล่นอยู่3แมตช์ในพรีเมียร์ลีก
3: ใช่ใช่ใช่
2: เล่น
3: ผ
2: ิ
3: วเลย
2: ของดีแล้วนะ
3: ไปเก็บประสบการณ์แล้วโทนี่บูก็ชอบแนวนี้แหละ
2: ไม่ใช่แต่เขาก็
3: แต่พอไปอยู่เลสเตอร์ผมว่ามันได้เล่นทุกนัดแน่ๆเพราะม
2: ัน
3: อยู่ในลีกวันไงใช่ไหมล่ะ
2: แต่เขาก็ตาดีนะเขาไปหาเด็กอะไรแบบนี้ไบตันก็จะมีแบบ DNA ประมาณนี้เยอะ
3: เดี๋ยวก็ขายทุกปี
2: ผมรู้สึกว่าเด็กไบตันนอกจากฝีเท้าดีแล้วนะเรื่องสภาพจิตใจไม่รู้พี่เอกคิดเหมือนกันไห
3: ม
2: คือผมจะรู้สึกว่าเด็กไบตันเหมือนใจมันได้เว้ยแต่ละคน
3: อ
2: ่ะเหมือนมันพร้อมบวกพร้อมสู้พร้อมวิ่งคือแบบพละกำลัง
3: ขนาดเวลเบกแก่เล่นยังมันเลยน
2: ะ
3: มิโตมะอย่างเงี้ยนะแบบเล็กๆโอ้โหบูพวกยาคูบ้ามินเต
2: แล้วช่วงใหม่ๆ
3: มาริบ้าอะไรพวกเนี้ย
2: แล้วช่วงใหม่ๆที่เขาไปเอาวาเลนตินบาโก้มาด้วยก็เคยไปย้ายไปอยู่กับไบรตันมาแบบยืมตัวมาก่อนด้วยนะครับบอกว่าแมนยูขอมีแค่ดร.ราชคนเดียวก็ลุ้นสี่แชมป์เต็มตัวแล้วครับอาจารย์มวลกล่าวไว
3: ้ก็ได้มาแล้วแชมป์หนึ่งไงแชมป์อุ่นเครื่อง
2: โอ้อุ่นเครื่องนี่แชมป์กันเต็มเลยนะครับ
3: ก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอลุ้นแชมป์ที่สองนะถ้าเกมกับมิลานถ้ามีถ้วยนี่เขานับนะ
2: เรามีถ้วยป่ะผมไม่แน่ใจ
3: ถ้ามีถ้วยแต่ว่าไอเกมกับมิลานไปเล่นที่ไหนที่โปแลนด์
2: ที่โปแลนด์ที่วอลคราฟนะงวดที่แล้วอย่างเซ็งเลยครับซื้อ69เป่าตังหมดจะซื้อแบบใบสลากก็ไม่ว่างไปซื้ออดหวานเจี๊ยบเลยอ๋อมันออก69พอดีแต่เล็งไว้แล้วพอดีมันซื้อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
3: งวดนี้เอาใหม
2: ่สวัสดีครับอนาคตอยากเห็นใครได้บอลดอครับที่พอเป็นไปได้ครับ
3: ไม่ถึงปีนี้หรอ
2: ปีนี้ก็ตัดสินยากนะตอนนี้ยังเถียงกันไม่หยุดเลยใครมีโอกาสได้มาลงดอเนี่ย
3: คือถ้าโรดี้เล่นฟอร์มเนี่ยทั้งซีซั่นกับซิตี้อ
2: ่
3: ะ
2: ได้ไปแล้ว
3: เขาเจ็บไปนานเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เขาเพิ่งมาแบบเต็มที่กับทีมชาติเนี่ยแหละ

0: เออว่ะพอมันพอฝรั่งเศสแก๊งเปเช่ไม่ได้แชมป์โลกอ่ะ
1: ใช่มันมีความสูสีเกิดขึ้น
0: นี่มันถึงมีข่าวว่าแฮร์รี่เคนเต็งหนึ่งไงหนู
1: เพราะว่าผลงานกับต้นสังกัดมันเด่นมาก
0: ใช่
1: กับทีมชาติในฟุตบอลโลกเขาก็ยิงจัดเลยนะแต่ทีมชาติอังกฤษเขาอาจจะแบบ
0: แต่ที่สามเลยนะ
1: แต่มันไม่ไปแบบมันไม่ได้ถึงระดับเข้าชิงเลยเงี้ยก็อาจจะดูหักคะแนนไปนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าผมว่า
0: แต่ถ้าเคนได้รองแชมป์โลกอ
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ันนี้ผมว่าได้แน่
1: ผมว่าแฮร์รี่เคนมีสิทธิ
0: ์เพ
1: ราะว่าคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้ทำคะแนนสูงสุด
0: ก็ทูเคิลน่ะเกี่ยวกับอาเจนน่ะโ
1: อ้สวัสดีครับพี่เอกคุณอู๋ครับคนที่หัวใจวายในงานแข่งไฮร็อกรอดไหมครับพี่เอกเห็นข่าวไห
0: ม
1: ผมยังไม่ได้เห็น
0: วันนี้ผมตามข่าวน้อยมาก
1: เออโอ้เปิดมามีแต่ข่าวป้าวันนี้ทั้งวันเลยแล้วผมไปทำธุระมายังไม่ได้เช็คอะไรมากมายเลยเปิด TikTok เปิด Facebook เจอแต่ป้าครับพี่ป้าที่ดินน
0: ่ะที่มาออกหัวกระแสพี่หนุ่มมานะ
1: โอ้ตอนนี้นี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมยังไม่ได้ดูข่าวอื่นอะไรมากเลยมาถึงนี่ก็ปุ๊บวิ่งเข้าห้องส่งเลยครับมีคนหนึ่งที่น่ามาแทนซาร่ามากแต่น่าเสียดายที่มีทีมเอาไปแล้วนั่นก็คือไบรอันเอ็มบูโมซื้อเลยตอนนี้100ล้านปอนด์หรือเอาอามัด60ล้านนะครับของฝั่งขวาไปแทนใช่ไหมครับโอ้อามัดถ้าใช้อามัดใช้ตัวอื่นเนี่ย
0: ถ้าอามัดก็เอาเจ้าเอ็มบายก็ได
1: ้
0: เด็กเซเนกัลใช่ไหม
1: แต่เขายังบอกว่าเอ็มบายมันยังถูกมองว่าค่าตัวมันแพงไปไง
0: หรือที่เห็นเปเชสแต่ว่าไอมายูรูก็เฉยๆนะแต่ถ้าเลือกจิ้มได้อะผมขอดูเอ
1: แต่ตัวนั้นเป็นตัวท็อปไง
0: แต่เปเชสก็ไม่ขายหรอกถ้าเขาเหมือนกับยอมขายบาโคล่าแต่ดูเอเขาไม่น่าจะขายนะคุณหนูนะ
1: แต่ว่ามายูรูกับเอ็มบายผมว่าเวลาที่เอนริเก้ใช้อ่ะมันใช้ได้คล้ายๆกันนะพ
0: ี
1: ่ไอ้พวกเนี้ยจับไปหยอดตรงไหนอ่ะก็เล่น
0: ได
1: ้ทร
0: งบาโคล่ากับดูเอ
1: เหมือนกัน
0: แต่ผมอยากได้ที่มันที่มันเขาเรียกว่ามีความพิเศษมากกว่าพวกนี้ขึ้นมาหน่อยคือแบบควิช่า
1: คือโหนั่นก็ระดับ
0: ที่แบบมันจะต้องไม่เป็นไร
1: เราเห็นความเก่งแล้ว
0: เล่นแบบเข้าระบบเล่นได้
1: แล้วก็มี
0: ความสามารถช็อตตัว
1: มีประสบการณ์เป็นตัวหลักมาแล้ว
0: 150ก็เอานะ
1: บาโคล่านี่ไงพี่ก็เอาคนที่เขาขายสิคนไม่ขายก็จะไป
0: คือควิช่าดูเอเดเมเล่เปเช่เขาไม่ขายหรอก
1: ก็เป็นตัวหลักไง
0: เผื่อถ้าเปเช่ขายบนทั้งออกโอ้โหเอริเก้ก็ไม่อยู่อ่ะ
1: แต่ไม่ใช่แต่บาโคล่าผมว่าเอาจริงๆถ้าเขาท็อปได้ก็ผมว่าดูเอเขาก็เล่นสูสีกับดูเอได้
0: แต่ว่าโอ้โหจะถ้าจะให้อีกิริเก้เล่นได้ไหมได้แต่ว่าเจ็บยาวไงกลับมาทีก
1: ็
0: ปลายปี
1: มันก็ไม่ทันแล้ว
0: แล้วอย่าลืมนะคุณอู๋ไอ้อดีตเด็กเก่าของเปเช
1: ่
0: ที่มันเจ็บส้นเท้าอ่ะที่ย้ายไปเล่นในลีกเอเชียกาตาคิมเบมเบ้นะว่า
1: อ๋อกองหลัง
0: เ
1: ออกองหลัง
0: เจ็บที่เดียวกัน
1: เพสเตลคิมเบมเบ
0: ้ที่เดียวกัน
1: เหรอ
0: เขาย้ายมาเล่นที่กาตามั้งไอ้ที่อีกิริเก้เจ็บเขาก็ยังส่งมาให้กำลังใจคุณหนูดูดิ
1: อ๋อแบบเดียวกันเหรอคนเนี้ย
0: แบบเดียวกันมันเจ็บนานผ่าตัดแล้วเขากลับมาไม่ได
1: ้อืมเอาคิมเพมเบ้ใช่
0: ไหมเจ็บกลับมาแล้วมันเล่นไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน
1: เอาแล้ว
0: เนี่ยน่าจะอาการเดียวกัน
1: โอ้โหไปเล่นอะไรเนี่ยเล่นกับกาตาร์เอสซี
0: เออ
1: โอ้แล้วตอนนี้ไปอยู่กับทีมอะไรแล้วก็ไม่รู้นะโอ้เออไปอยู่นู่นแล้วไม่ได้เล่นเลยวะ
0: ใช่
1: เพสนาคิมเพมเบ้อะ
0: เพราะจริงๆก่อนเนี่ยก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะ
1: ก็เคยเล่นเป็นตัวหลักอยู
0: ่ก็ก่อนที่ปาโชจะมาก็คิมเพมเบ้เล่นกับมาคินยอสไม่หรอ
1: เนี่ยแล้วช่วง 2-3 ปีหลังเขาก็หายไปเลย
0: ใช่ไม่หูเจ็บเป็นปี
1: เจ็บ3ซีซั่นไม่ได้เล่นเลย
0: ถ้าผมจำไม่ผิดที่ข่าวมันมีมาอาการเจ็บอาการเดียวกันนี่แหละ
1: คล้ายๆกันไอเอ็นร้อยหวายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่โหน่ากลัวเลยนะครับโซนสำคัญด้วยบอกว่านักเตะคนใดของวิลล่าชื่อคล้ายมหาลัยภาคเหนือแต่ยิงแล้วมงจ่อๆไม่เข้าหลายจังหวะเสียงเหมือนอุทาน
0: โอ้ยเด็กเชียงเจ็ดเองโด
1: แม่โจ
0: แม่โจแม่โจ
1: เห็นเขาคอมเมนต์เขาบอกโหนี่เป็นเด็กเชียงใหม่ตัวนี
0: ้เด็กเหนือเด็กเหนือ
1: เออจากแม่โจเลยนะฮะ
0: แต่หน่วยก้านดี
1: ห
0: น่วยก้านดี
1: ซีซั่นหน้าเดี๋ยว
0: เขาแสดงว่า
1: จะได้ถึง
0: โ
1: อ้เจอกันแน
0: ่ของเรามียามีนอยู่ยะลา
1: แล้ว
0: ก็ไอ้แม่โจนี่เด็กเหนือเด็ก
1: แม่โจ
0: เด็กแม่โจเลย
1: เด็กมหาลัย
0: เออ
1: ไม่รู้เรียนปีไหนแล้วนะ
0: 17ก็
1: เรียน
0: มอปลายอยู่ว่า
1: เดี๋ยวกําลัง
0: เท
1: ีย
0: บกําลังเทียบกําลังสอบเข้ามหาลัย
1: เออบอกแอชลียังหรือเปล่านะเอกที่ออกมาผีช้ำปีนี
0: ้อันนั้นจะใช่คุ้นๆอยู่
1: ผมเพิ่งไปหาข่าว
0: แต่ไม่ได้แปลกอะไรหรอก

0: ว่าอาจารย์ยังเขาก็ลูกศิษย์ของป่าเพอร์กี้แล้วนี
1: ่
0: เด็กผีอยู่แล้ว
1: บอกพี่มิลิกฤดูกาลน่าจะเริ่มแล้วสามารถดูได้ทางช่องทางไหนได้บ้างจากคุณซาตาน
0: โมโนแม็กซ์นะครับ
1: อย่างเดียวครับโมโนแม็กซ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ
0: ผม
1: โค้ชวิลล่าที่อยู่แถวดูสิตใช่ไหมครับเขาคืออู่ทองในเอเมอรี่จากคุณนันทพงศ์นะฮะบอกซาร่าตอนมาแรกๆไปมีใครคาดหวังหงจะเจอแบบนี้อีกไหมเนาะนะฮะตอนมาแรกๆก็คงไม่มีใครคาดหวังใช่ไหม
0: ก็มาแบบโนเนมอ่ะ
1: แ
0: ล้วนั้นแหละ
1: ซาร่ามาดีได
0: ้ฟานไดอะไรพวกนี
1: ้ครับบอกว่าขอข่าวนูนเยสไปตุรกีหน่อยนะครับ
0: ก็มีข่าวว่าคุยสัญญาส่วน
1: เสร็จแล้ว
0: เรียบร้อย
1: ใช่ครับแล้วก็ตามรายงานบอกว่าจะเดินทางไปตุรกีวันพรุ่งนี้แล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับขบวนการการย้ายที
0: ม
1: เพื่อไปอยู่กับแท็บซอนสปอร์นะครับโ
0: อ
1: ้โหนี่มองตารู้ใจ
0: ตามบังไปอยู่นะ
1: มองตารู้ใจ
0: บังแอซิดให้อย่างเดียว
1: มองตารู้ใจเลยคือแต่แอซิดแล้วเนี่ยยิงเข้า
0: ตัวหน้าวางบอลยาวบังโบจับบอลไหลให้ดาวินโอ้โห
1: ผมจะรอวันน
0: ี้มันลึกภาพ
1: ถ้ามีวันนี้นะ
0: เอ้าโอนาน่า
1: เพอร์เฟคนะ
0: โอนาน่าเป็นคนที่เล่นบอลด้วยเท้าดีนะ
1: เขาวางบอลดีเขาวางแม่น
0: มีคุณอู๋เชื่อดิมันต้องมีช็อตที่เราพูดกันวันนี้โอนาน่าให้บังโม
1: เปิด
0: จบด้วย
1: โมแบบจังหวะสวนกลับ
0: พอตัดโมก็ไหล
1: ให้ดาวิน
0: ไหลตัดหลังแบ็คให้ดาวิน
1: ดาวินว
0: ิ่งเข้าไปชาร์
1: จทิ้งตัวหม่งเลย
0: มันต้องมี
1: เดี๋ยวซีซั่นหน้ามันต้องมีสักแมตช
0: ์30แมตช์มันต้องมีสักแมตช์อ่ะ
1: เดี๋ยวต้อรอทำคอนเทนต์ได้เลยหมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับนายที่นายกูรูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ครับ
1: วันนี้พี่เอกนพดลผมอูอัครเทพลาไปแล้วสวัสดีขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 026736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: มาแล้ว
5: มาแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: เมื่อกี้จะไม่เข้าใช่ไหม
4: เบรกเกือบแตก
5: โอ้โทษโท
4: สวัสดี
5: เอาเพลิน
4: รอบโลกเอ้ยไม่ใช่นินทากีฬาโลกนะ
5: ครับ
4: สวัสดีวันศุกร์14สิงหาแล้วครึ่งเดือนเข้าไปแล้วอยู่กับนักเต้ยผมหยองสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณหยองครับผม
4: โอ้โหคิดว่ารยะดีจังเลย
5: เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะ
4: อะไรฮะเอาไปดิหลายตัวเลยเยอะแยะไป
5: ไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี
4: ้
5: ไอ้มุกอย่างงี้อย่ามาเล่นเลยผมได้ยินนะ
4: ครับถ้าได้ยินแล้วจะ
5: ก็จะดีใจนะฮะขอแชร์ก่อน
4: โอ้มีเป็นเจดิเจด่านะยังจะเล่นยังจะเล่นอีกเหรอแกก็บอก
5: เอางี้ว่ะเขาชมใครเขาชมใคร
4: โอ้โหแล้วบางทีถ้าแกเล่นเองเนี่ยเป็นไงฮาไหมแกบอกงี
5: ้ถ้าไม่ฮาก็งอน
4: อ่ะวันนี้เป็นไงบ้างเจอแก
5: ไม่มีโอกาสคือพอดีผมไปวันนี้แถลงนาบิลอานันท์นะฮะ
4: ครับ
5: จะชก
4: นาบิลอานันท
5: ์ทีมชาติ
4: อ
5: ันนาบิลอานันท์นมรเกียรติ
4: โอ้โหแบงค์เทพ
5: ครับผมไปถึง
4: เด็กสามสิบเลยไม่รู้แน
5: ่เขาเริ่มแถลงกันเนี่ยสิบเอ็ดโมงเพลน
4: โอ้โหคนที่ไหนวะเรียกสิบเอ็ดโมง
5: เพลนเลยตอนเพลนเลยนะเขาแถลงพร้อมกับพระฉัน
4: ละ
5: ผมเนี่ยก็
4: ต้องถวายพระทหารเพลนพระก่อนไหมเนี่ย
5: ต้องไม่ต้องไม่
4: ต
5: ้
4: อง
5: พร้อมกันได้เลยพอดีของผมเนี่ยช้าหน่อยเพราะว่าที่บ้านการไฟฟ้ามาตัดไฟต้องเคลียร
4: ์ลืมจ่าย
5: ต้องเคลียร์บ้านนี้สุราษฎร์
4: อ๋อที่นู่น
5: สุราษฎร์วันนี้ไม่ค่อยมีใครแวะไปไง
4: ไอ้บ้านคุณแม่กองนี่แหละ
5: ไอ้บ้านผมแม่กองบ้านที่สุราษฎร์เป็นบ้านของผมกับภรรยาซื้อไว้ร่วมกันครึ่งครึ่ง
4: เน้นทำไมเนี่ย
5: แบ่งครึ่งซ้ายครึ่งขวาร
4: ู้สึกจะอัดอั้นตันใจนะ
5: ไม่มี
4: นะ
5: ไม
4: ่มีอะไรนะวันนั้นได้บ่นงุ้งงิงงุ้งงิง
5: ไม่บ่นสิบ่นอะไรปิดบ่นอะไรล่ะ
4: บอกอะไรนะปิดประตูรถดังก็โดนด่าโอ้โห
5: กระจกมันแง้มไม่ลงมาใช่ป่ะ
4: ลมมันดูด
5: เออมันก็
4: ปัง
5: โน้บางทีเราก็น้ำหนักที่กระจกปิดครบ
4: ได้
5: ไหมล่ะ
4: ปังเข้าไปเป็นไง
5: เออไม่เป็นไรหรอก
4: คุณยั้งอ่ะคุณยั้งอ่ะ
5: ผมไม่ใช่หนุยพี่หนุยเชิญยิ้มนะ
4: ถ้าผมเป็นพี่แก๊สเดี๋ยวอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันเมื่อกี
5: ้ครับครับไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนไม่มีก็มาเรื่องนาบิล
4: เปลี่ยนเรื่องเล
5: ยไปถึงก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วพอด
4: ี
5: รถมันติดได้อะไรแล้วแต่ก็เห็นบิลลี่มิงก็จับจองที่นั่งแล้ว
4: ตกลงห้างอะไรแน่เอ็มสเฟียใช่ไหม
5: สเฟียสเฟีย
4: สเฟียนะ
5: ครับ
4: โอ้วันแรกเจลีมิงห้างอะไรมันออกเสียงยากอย่างนี
5: ้ออกว่าอะไร
4: สเฟียอะไรโอเคสเฟียอะไร
5: เขาส่งหมายมาเนี่ย
4: เ
5: ป็นภาษาอังกฤษ
4: หาใหญ่ห้างอยู่ตรงไหนวะ
5: แต่ถ้าเราเนี่ยเราเนี่ยไม่เคยเห็นชื่อภาษาไทยก็แวบแรกอาจจะงงเหมือนกันนะงงไหมไม่น่างงมันสะกด E M P S E R E ถูกไหม
4: คือคือห้างบ้านเราเนี่ยขึ้นด้วย M เนี่ยมันไม่มีห้างมี Emporium M Quartier M Sphere คือถ้าไม่ Quartier ไม่ Emporium ก็ต้อง Sphere แหละ
5: แต่พี่ลิมิงไม่เคยไป
4: แกบอกโอ้โหงงมัน
5: เ
4: ค้าเจอช็อกเหมือนกันนะวันนี
5: ้
4: นะนานๆเข้าเมืองที
5: ใช่แล้ววันนี้ก็นักข่าวก็เยอะนะเนี่ยเราจะคุยกันเลยเหรอ
4: เอาเลยสิรออะไรอ่ะ
5: นักข่าวก็ไปกันเยอะนะถามกันบุมบอมบุมบอม
4: โอ้ใส่มวยนี่ที่ไม่ใช่สายมวยก็ไป
5: ผมนี่ไงไม่มีที่ออฟฟิศไม่มีแล้วสายมวย
4: มันก็ต้องทำได้ทุกอย่างแล้ว
5: ทำทุกอย่างแล้ว
4: โ
5: อ้ทำสมัยก่อนไปทำงานเนี่ยเขียนข่าวเดี๋ยวพิมพ์ข่าวส่งข้างในจบกลับบ้าน
4: เดี๋ยวนี้เป็นไง
5: ลวกได้เลย
4: ลวกอะไรอ๋อภารกิจประจำวันนี่คุณต้องลวกด้วยเลยลวกทุกวันว่างั้น
5: คุณช่วยผมหน่อยสิว่ามัน

0: วกอะไรที่มันจะดูดี
1: เออก็อ้าวโยนความยากไว้ก
0: ูลวกไข่ได้เลย
1: โอ้หนักกว่าเดิมอีก
0: ไข่ลวกไง
1: อ๋อครับครับ
0: เออ
1: เ
0: ออแต่สมัยเนี้ยไปถึงเนี้ยก็ต้องโห
1: คลิปก่อนเลย
0: มาเสร็จคลิปไปเห็นข่าว
1: นะโซเชียลอีกคลิปเร็ว
0: ใช่
1: ทำรูปทำปก
0: โอ้ทำด้วย
1: โอ
0: ้ยังเดินเท่าเดิมเยอะเหมือนเดิมไงเยอะเหมือนเดิมไงเยอะอยู่แล้ว
1: อ้าวดีพี่โอ๊กได้ยินบอกอ่ะงั้นเดือนหน้าปีหน้าไม่ต้องขึ้น
0: โอ้ยโอ๊กน้อยกว่าผมอีกไม่ใช่ไม่ใช
1: ่คุณเรียกหัวหน้าเรียกคุณเรียกหัวหน้าเรียกโอ๊กรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน
0: เออนะฮะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปเยอะ
1: เดี๋ยว
0: อะไรอะไร
1: คุณน่ะรุ่นเดียวพี่โอ๊กเหมือนพี่บอมอ่ะ
0: ใช่
1: พี่บอมนี่แก่กว่าคุณนะ
0: แก่กว่าน้องบอมก็แก่กว่าผมแต่หน้าเขาใสนะ
1: พี่โอ๊กกับรุ่นเดียวกับคุณ
0: น่าจะแก่กว่าผมปิง
1: เออพี่บอม
0: ไม่เกิน
1: พี่บอมอ่ะแก่กว่าคุณแล้วพี่บอมแก่กว่าพี่โอ๊กด้วยแต่พี่บอมมันเรียกพี่โอ๊ก
0: แต่ว่าพี่บอมเขาเนี่ยเขาหน้าเขาใสหน้าเขาเด็กเพราะเขาไม่โดนแดดเลยไง
1: ทุกวันนี้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งออกบ้านหนึ่งออกไปเมียบังคับให้ไปกินข้าวด้วยกันทุกวันเสาร์นอกนั้นไม่ผมเนี่ยบ้านอยู่สงขลาเนี่ยผมชวนไปโรบินสันสงขลาเนี่ยประมาณ3กิโลจากบ้านน่ะ
0: ไปไหม
1: ไม่ไป
0: เออทำไมเขาเป็นคนที่เก็บตัวอย่างนี
1: ้ไม่รู้หน้าผ่องเป็นยองใหญ
0: ่ใส่เงินนี่จะมีเก็บเป็นกุลุตกุลุตไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร
1: ่โอ้ใส่หายฝังดินไว้นะหลังแฟดฐานอากาศใครลองไปขุดดูก็ได้
0: อืมครับ
1: นะ
0: ก็มาจนได้นะคุณบอม
1: เออ
0: เอากลับมาเรื่อง
1: นาบิลนาบิล
0: นาบิล
1: สื่อที่ไม่ใช่สื่อมวยสายมวยก็ไป
0: ก็เยอะ
1: ผมเห็นในชื่ออะไรนะไอ้น้องปอนน่ะชื่ออะไรนะเจ๊ปอน
0: น่ะก็คุณปอนนั่นแหละเขาอยู่ที่ไหนนะคิดไซโค้ง
1: คิดไซโค้ง
0: ใช่ใช่ไหมจะไปเปลี่ยนสังกัดเ
1: นี่ยยังอาจจะรับฟินที่อื่นมั่งแหละ
0: มีแต่สายมวยแท้ก็อย่างคุณแบนท่าพระ
1: โอ้พี่แบนก็เจ
0: อนี่รุ่นเก่าม
1: าเที่ยงเนี่ยเข้ารายการกับเจลีมิงพี่แบนนี่แอบโฉบมาหน้ากล้องด้วย
0: เป็นไงล่ะ
1: สวัสดีไปสองทีย
0: ังดูหนุ่มอยู่นะพี่แบนท่าพระนะครับจากสยามกีฬานะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้พูดยืดยาวนะหลัก
1: ๆเอา
0: ผมสรุปไปเลยแล้วกันว่าวันนี้เป็นเวทีสร้างคอนเทนต์ของบอสชัด
1: แต่ละอย่าง
0: ไม่แกก็พูดเดือดดีนะคุณหยอก
1: สไตล์เขา
0: เออแต่ผมว่ามันก็ยังดีนะคือพูดให้ไม่เป็นประเด็น
1: อ
0: ะนะฮะผมมานั่งฟังแกพูดตอนแถลงแล้วก็มานั่งฟังคลิปที่เราอัดไว้นะผมก็สังเคราะห์มาได้ดังต่อไปนี้10ข
1: ้ออ่านักเรียนเตรียมประกาศจด
0: ครับ
1: 10ข้อเลยเหรอ
0: 10ข
1: ้อโอ้โห
0: ใช่มั้ยคือจริงๆเนี่ยแบ่งถ้าเกิดสมมติเราเป็นสัมภาษณ์ exclusive เนี่ยเราแบ่งได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเนี่ย
1: ใช่ไหมสมมตินัดคุณชาตรีสัมภาษณ์เนี่ยถ้าแกพูดมาอย่างนี้เนี่ย
0: ค่อยๆปล่อย
1: ทีละประเด็นปล่อยทีละประเด็น
0: แล้วพอแล้วนี่อยู่บ้านนอนเหมือนตะบอมนั่นแหละ
1: ตอนนี้ปั๊บเนี่ยกลายเป็นงานรวมปั๊บเนี่ยโอ้โห
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบนัดกันแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วตัวใครตัวมันแล้วตอนนี้ไม่ได้มีแล้ว
1: สมมติเมื่อก่อนไปรวมกันเนี่ยไปงานแถลงอะไรเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะมีอยู่เนี่ยสื่อพิมพ์ทีวีทีวีเรื่องเขาใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรทีวีแต่แล้วไหมแล้วไหมแล้วแต่
1: ทีวีเรื่องเขา
0: แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณ
1: แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นสื่อพิมพ์เนี่ยก็มีกันอยู่ไม่กี่เจ้าเนี่ยก็หันมองหน้ากัน
0: พอแล้ว
1: พรุ่งนี้วันนี้ข่าวเยอะแล้วเก็บไว้
0: พรุ่งนี้ได้นอนพักผ่อน
1: นัดต้องนัดกันนะ
0: ต้องนัด
1: เกิดว่ามีใครแหลมเอาไว้ก่อนเนี่ยโอ้โห
0: ใครลั่นเนี่ยใครลั่นเนี่ย
1: งานเข้าแล้ว
0: ครับ
1: เออแต่ดีไม่ได้แล้ว
0: ยากแล้ว
1: หมดยุคแล้วเรื่องแบบนั้น
0: ยิ่งนัดแถลงนี่ก็ยากแล้ว
1: เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแถลงปั๊บเนี่ยไม่เกิน10นาทีลงเพจแล้ว
0: บางคนนี่นะแถลงอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะ
1: เออ
0: มาแล้ว
1: มา
0: แล้
1: ว
0: ปังปังมาแล้วแย่งกันแล้วแย่งกันเร็วแล้วนะฮะ
1: อ่
0: ะแต่ผมก็ไปไล่ก็เขาไม่ทะเลาะไปคนเดียว
1: แต่มา
0: ชีวิตคนมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวนี้คนเดียวต้องทำได้หลายอย่าง
1: ชีวิตมันวิ่งไปคำนวณไปขนาดนี
0: ้ครับ
1: ลันทด
0: ครับผมไล่ๆแล้วกันนะ
1: ครับ
0: อันแน่ๆเลยบอสชาตรีเนี่ยข้อแรกเลยแกบอกว่าไอ้ที่นาบิลมาชกเนี่ยโอ้โหมันกระแสเยอะแกบอกแกทำกันบ้านมาแล้วแกคิดมาเยอะดู YouTube ดูอะไรอ่ะดูเทปของคู่แข่งในไทยคู่แข่งต่างประเทศดูหมดเลย
1: ดูมาหมดแล้วว่ารุ่นนี้นาบิลจะต่อยเนี่ยมีตัวเก่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
0: ตัวไหนได้หมดคือดูจากรุ่น65 70ประมาณนี้เขาประมาณได
1: ้ครับ
0: นะฮะก็มั่นใจว่ามีโอกาสทองนะข้อ1นะฮะข้อ2นักเรียนนะฮะโอ้สูงโย่ง
1: 190เท่าไหร่นะ94
0: 394อ่ะคุณคิดดูคุณหยอกท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยทีแรกนาบิลหลังจากที่สัมภาษณ์มันบนโต๊ะแล้วนะ ก็มายืนแถลงตามปกติ
1: โอ้โห
0: ผมก็งงกับสื่อไทยจริง
1: ทำไมทำไม
0: ไม่ถามให้เสร็จไปเลยวะ
1: ต้องมาไมรวมอีก
0: เออก็ถามเสร็จต้องมาอันนี้อีกนะเออทีแรกนาบิล
1: ยังทำยังไม่คุ้นเป็นงี้มา20ปีแล
0: ้วเออตอนนั้นมันเป็นเราก็ตามวัฒนธรรมไงหลังๆพอเริ่มแก่ตัวเริ่มขี้เกียจอย่างคิดว่าม
1: ันก็พูดเหมือนเดิม
0: เออจะถามทำไมวะแล้วเราก็ต้องเฝ้าไงเผื่อมันมีอะไรไง
1: เออ
0: แล้วก็ยืนอยู่นั่นแหละเออทีแรกนาบิลยืนคนเดียวไมนี่สูงขึ้นสูงเลยสักพักทางทีบีอาร์เขาบอกว่าเดี๋ยวอยากให้ทางทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่มาเข้าด้วย
1: เข้าด้วยเข้าด้วย
0: โอ้นี่ยุ่งเลย
1: มันจะได้มีภาพ
0: ใช่นี่ยุ่งเลยลื้อหมดเลยลื้อไม
1: ้
0: ม
1: าไม้ลงอีก
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นบังหัว
1: เออ
0: บังหัวบอสชาตรี
1: นี่ยังดีนะที่มีสำนักข่าวก็เตรียมขาตั้งไปนะไอ้พวกเพจอะไรที่มันใช้ไม้เหน็บเสื
0: ้อ
1: หรือว่าไม่ได้เหน็บเสื้อแล้วต้องแบบยื่นมือเข้าไปอย่างเง
0: ี้
1: ยโอ้โหตะคิวขึ้นไปเสพอ่ะ
0: ใช่ทีแรกผม
1: เตรีย ม
0: ม
1: ือ
0: ผมนี่มีอุปกรณ์นะคุณหยอง
1: ซื้อของโรงพิมพ์ออกให้
0: ซื้อเอง120
1: โอ้โหใช้ของตู
0: ้พอแล้ว
1: พอแล้วอ่ะ
0: คุณแมวสมยศแนะนำมาบอกเพื่อนๆยี่ห้อนี้ดีถูก
1: ออกมาถูกพอถูกเดียวก็พอแล้วแล้วทำไมมันไหลถูกจริงอ่ะ
0: ถูกดีโอเค
1: คุณอย่ามาว่าพอแมวของผมนะ
0: เออนะเออก็ข้อ2นะก็เนี่ยอย่างที่บอกนาบิลเนี่ยสูงยับดียืนเข้าเดี๋ยวก็โดนยันเข้าไป
1: ช่วงชกได้เปรียบอย่างยิ่ง
0: บอสเนี่ยท้าเลยตอนนี้รุ่น65ถ้าต่อยวันนี้นะเย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้เช้าอ่ะหรือเย็นพรุ่งนี
1: ้
0: คือหมายความว่าตอนนี
1: ้นาบิลอาจจะพร้อมอะไรคู่แข่งไม่พร้อม
0: ไม่ใครชนะมวยมันได้ใครชนะเอาไป 300,000 เอาไปเลย
1: ท่านในเมืองไทยนะ
0: เมืองไทย
1: ผมว่าก็จริง
0: ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่มีตั้งโหรุ่นใหญ่มันไม่มีตัวแล้ว
1: 65นี่ก็บรรจง
0: บรรจงสิริ
1: มันจงนี่จะเลิกตั้งโอลิมปิกแล้วไหม
0: แก่แล้วนะ30
1: แต่นี่เดี๋ยวน่าจะเอเจนต์เกมเนี่ย
0: สักมืดเปิดติดเหรียญนะได้เงินนะคุณหยองเนาะ
1: ครับ
0: นะครับข้อ2นะก็คือหุ่นดีนะฮะข้อ3เนี่ยมานาบิลบอกบ้างถามว่าจะชกรุ่นไหนนาบิลบอกว่าน้ำหนักจริงๆเขา70ฝ่าเพราะฉะนั้น
1: ถ้าน้ำหนักปล่อย70นี่ก็ต่อย65ได้ต่อย70นี่ยิ่งสบายใหญ
0: ่บอก65ไม่ไหว
1: ไม่ไหวด้วย
0: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยถ้ามวยไทยได้เพราะมวยไทยเนี่ยชกทีเดียวชั่งทีเดียวจบใช่ไหมอันนี้ลีหมิงไม่ได้พูดถ้า
1: ไม่ได้พูดเ ตียงไม่ได้พูดประเด็นนี
0: ้นะบิลก็บอกเนี่ย
1: โอ้65ไม่ไหว
0: เพราะว่ามวยสากลสมัครเล่นเนี่ยมวยสากลเนี่ยมันชกเป็นทัวร์นาเมนต์มันชั่งทุกเช้า
1: คือชั่งเช้าวันต่อย
0: ชั่งก็คือต้องชั่งตลอดรายการ
1: ตลอดทัวร์นาเมนต
0: ์นะครับมันไม่ใช่ว่ามวยไทยพอชั่งแล้วสบายแล้วปล่อยตัวแล้ว
1: แล้วชั่งเช้าด้วยยังโหดแต่เป็นมวยไทยที่ชั่งก่อนล่วงหน้า24ชั่วโมง
0: ครับมวยสากลชั่งเช้าใช่ไหม
1: มีเวลาฟื้นตัว
0: ใช่นั่นแหละต้อง70นะพี่บอกพูดเลยต้อง70
1: ถ้า70ทีมชาติตอนนี้70ก็น่าจะเป็นคุณาทิพย์
0: เห็นพี่สมรักบอกว่าไอ้เช่นเกมจะดันบรรจงมาด้วยซ้ำ
1: บรรจงขึ้นไปตอน70
0: เ
1: พราะว่าไอ้เช่นเกมมันมี55 60 70 80โอลิมปิกเนี่ยมันจะ55 60 65 70
0: 65 70ใช่ไห
1: ม
0: นะครับ
1: ครับ
0: อันนั้นข้อ3คือเรื่องของพิกัดของนาบิลก็คือ70โล
1: เดี๋ยวผมดูเอเจนต์เกมก่อนชัวร์ป่าววะโอลิมปิกก็ชัวร์
0: นะผมไล่ไปเรื่อยนะข้อ4ที่เดือดอาจารย
1: ์
0: โอ้โหเป็นกาน้ำเลยเดือดอ่ะ
1: ปุ้นปุ้นเลย
0: ครับบอสชาติบอกโอ้โหผมตกใจมากนะพอมีข่าวนาบิลจะชกทีมชาติเนี่ยมีคนมาโจมตีนะแล้วเขาบอกโอ้โหขอบคุณพี่สมรักคำสิงเลยที่สมรักนี่พูดถูกต้องเลยมวยไทยนมเล็กกว่าน
1: มมวยไทยนมเล็กกว่าน
0: วม
1: โชว์ตกใจหมด
0: ไม่ใช่มรกตมณีชัยเออนะ
1: ครับ
0: ส่วนมวยสากลมรกตให้อะไรวะ
1: อ
0: ะไรคุณวะ
1: คุณจะมาบุกเคิร์ฟอะไรหรอ
0: ครับนะฮะก็บอกว่าพอไปชกมวยสากลเนี่ยมันจะง่ายกว่ามวยไทยเจ็บมากกว่านะฮะแล้วก็หัวนี้โจกกลับเลยคุณหยองช่วยถอดสมการหน่อยว่าแกด่าใครแกบอกว่ามีนักมวยเก่าเนี่ยมาโจมตีนะนี่คุณนะผมขอบอกเลยถ้าคุณไม่ได้ชื่อสมรักคำสิงห์นะไม่ต้องมาพูดนะสมรักเนี่ยก็เหรียญทองเป็นฮีโร่ดับโลกเขาพูดแล้วคนอื่นนะเข้าโอลิมปิกไม่เคยชนะอะไรเลยเนี่ยแล้วพูดใหญ
1: ่อ้าว
0: อย่าพูดอย่างนั้น
1: เฮ้ยคุณอย่าไปเดือดแทนบอสกัน
0: นะถ่ายทอดไง
1: อ๋อต้องให้ได้อารมณ์
0: เขาว่าใคร
1: อู้เยอะฮะ
0: ไม่ใช่สมจิตพี่สมจิตเหรียญทอง
1: พี่สมจิตผมว่าพี่สมจิตเนี่ยอยู่ในโหมดที่ ผมว่าพี่สมจิตก็พูดไม่ผิดนะ

0: ถ้าเคยใครได้ฟังคลิปพี่สมจิตพูดถึงเรื่องของนาบิลอ่ะผมว่าแกก็พูดถูก
1: ครับ
0: ในมุมของแกว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้มันแกก็มองว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: เออถูก
1: ไม่ใช่เปลี่ยนสับสวิตช์เลย
0: ใช่แต่ว่ามันก็มีคนที่แบบว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกไปทางแซะอะไรเงี้ยมันก็มี
1: จะสดจะใช้เดชา
0: ก็ประมาณนั้นก็ใช้คำว่าตลกอะไรเงี้ยนะ
1: ก็อะไรมัน
0: คือผมว่า
1: คนอื่นไม่รู้นะมีใครบ้างท่านผู้ฟัง
0: ผมว่ามันเหล่านั้นเนี่ยเขาคงมองไปในทางที่ว่ามันก็ควรจะเป็นไปตามขั้นตอนอะไรงี้มั้ง
1: เขากลัวไม่เป็นขั้นตอน
0: มันควรจะเป็นไปตามขั้นตอนคุณต้องผ่านการประลองคัดคนที่ดีที่สุดของประเทศไปก่อนอะไรเงี้ย
1: โอเคข้อ5ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
0: อ้าวจบซะแล้วพูดล่วงหน้าไปแล้วอ่ะ
1: ใช่ข้อ5คือทุกฝ่ายยืนยันตรงกันนะทั้งทางนายกพิชัยนะทางบอสชาตรีนาบิลนะแล้วก็ท่านว่าที่ผบ.ตร.สำราญนวลมาร
0: ุ่นพี่ผม
1: เขารู้ไหมเน
0: ี่ยไม่รู้ผมเข้าไม่ทันแก
1: ครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะนะครับข้อ6จะซ้อมสากลหรือยังยังตอนนี้ซ้อมมวยไทยเหมือนเดิม
0: ไม่รู้ไม่แน่ใจมีขึ้นรายการของวันหรือยังนะนาบิลแต่ว่ามันมีรายการ
1: ใกล้ๆเนี่ย
0: มันมีรายการทุก 3-4 เดือนอยู่แล้วไม่เกิน
1: ครับตอนนี้ก็เลยต้องชกมวยไทยอยู
0: ่นะ
1: แล้วก็จะสอดไส้เบสิกมวยสากลก็เอาง่ายๆคือไม่ได้ไปเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมชาติอ่ะ
0: ช่วงนี้ใช่ไหม
1: ช่วงนี
0: ้ช่วงนี
1: ้ถามว่าเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดการชัดเจนนี่คือข้อ7
0: ก็น่าจะยังกว้างๆอยู่นะ
1: ครับก็ไม่มีกำหนดการชัดเจนว่าจะชกสากลขึ้นเวทีชกรายการเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: นะฮะชิงแชมป์ประเทศไทยเดือนหน้าไม่ชก
0: ต่อยไม่ได้หรอครับยังไม่ได้ทันเลย
1: ไม่ทันเร็วไปนะครับแล้วอีก2ปีจะทันหรือว่าคุณหยองนะ
0: ก็อาจจะไปต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยปีหน้าก็ได
1: ้
0: หรือในความเป็นจริงน่ะก็ลงนวมซ้อมสัก 2-3 ยกนี่ก็รู้แล้ว
1: ลองดูนะ
0: ก็รู้แล้วว่าได้หรือไม่ได
1: ้หุ่นเขายาวไม่ยืนใกล้ๆหรอกผมคิดถึง M16
0: เอ็มภาคภูมิยาโมนา
1: ภาคภูมิภาคภูมิ
0: แต่นี่สูงกว่าเยอะ
1: ใช่ไห
0: มเอ็มนี่น่าจะ180
1: เออนะฮะรุ่นใหญ่นะนะครับข้อ8นาบิลเขาบอกนะอันนี้เลยเขาก็บอกเขาทำตามระบบทุกอย่างใช้ทำอะไรก็ทำ
0: ครับ
1: นะฮะก็ไม่รัดหน้าใครเขาใช้คำนี้ไม่รัดหน้าใครผมพร้อมวัดทุกคนนะฮะถ้าผมดีกว่าต้องให้ผมไป
0: เ
1: ออแต่ถ้าชนะผมได้คุณก็ไป
0: ผมแพ้ใครเนี่ยผมก็ยินดีด้วยว่างั้น
1: ใครดีกว่าก็ได้ไปแล้วก็คือฟังเหมือนหน้าเหมือนไส้แต่มันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันถูกแล้ว
0: เออ
1: ใช่ไหมนะฮะข้อ9ถามว่านาบิลมีเบสิกมวยสากลไหมเขาบอกว่าชกวันเนี่ยหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่ซ้อมหมัดอยู่แล้วเพราะหมัดเป็นทีเด็ด
0: ครับ
1: นะเพราะหนุ่มเล็กไงและย้อนไปตอนเด็กๆมันมีช่วงที่แกขาเจ็บก็เลยไปชกสากลนะฮะช่วงอายุ 13-14 ปีไปซ้อมกับเด่นจุลพันธ์
0: เด่นจุลพันธ์อดีตแชมป์โลก
1: ใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นไปปั้น
0: ใช่
1: UBC
0: อีเกิลเคียวว่า
1: เอาผมกำลังจะถามคุณเลยชื่อญี่ปุ่นเขาอะไร
0: อีเกิลเคียวว่า
1: ความจำดีจริง
0: เ
1: ขาบอกเขาชอบแต่ว่าต้องมาชกมวยไทยเพราะว่าชกสากลแล้วไม่มีจะกิน
0: ถูก
1: เขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าเพื่อพวกการเงินอะไรต้องมามวยไทยนะครับ
0: ครับ
1: และข้อ10ข้อสุดท้ายนอกจากนาบิลจะมีใครไหมวันนี้พี่สมรักพูดถึงรถถังรถถังพูดมาหลายวันแล้วแล้วพูดถึงลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99
0: ทางบอสเล็กเหรออ
1: ่าบอสนี่บอกว่าผมไม่ได้คุยอะไรเลยหลักเกณฑ์นี่ง่ายๆเลยเป็นแค่2ข้อ1ก็คือนักมวยต้องอยากมาชกนะฮะสองถ้านักมวยอยากชกแล้วทางบอสเนี่ยหรือทางวันเนี่ยจะพิจารณากันว่าก็จะมาดูกันบ้านทั้งหมดดูคู่แข่งถ้ามาแล้วรุ่งไห
0: ม
1: ถ้าไม่รุ่งก็อยู่วันนั่นแหละไม่ต้องมา
0: ครับ
1: จบ10ข
0: ้อเท่ากับว่า มาไม่มาเนี่ยสุดท้ายคือวันจะไม่ใช่เป็นคนเคาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาเป็นต้นสังกัด
1: เยส
0: เอ้ยอะไรวะ
1: เยสเนี่ยเยสทำไมเราตกไม่ตกใจอะไรง่าย
0: ๆเอาจริงเนี่ยผมฟังทั้งหมดเนี่ยผมว่าทุกอย่างก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นตามหลักการและกรอบที่ควรจะเป็นนะ
1: ฮะ
0: เพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นดราม่ากันเนี่ยมันไปเอาคำพูดข้างเคียงมาเป็นดราม่ากันซะเยอะตั้งแต่ก่อนวันแถลงข่าววันนี้แล้วแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีมันก็เถียงกันไม่จบอ่ะ ใช่ไหมอย่างสิ่งที่มันเป็นควรเป็นหลักการเลยก็คือเนี่ยคุณก็ผ่านขั้นตอนมาม
1: ันต้องผ่าน
0: มันต้องมีการประลองกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมว่าทางสมาคมและทางวันเองเขาก็คงอยากให้นาวิลผ่านอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าสมมติวันดีคืนดีบอกอ้าวนาวิลมาต่อยแล้วเป็นทีมชาติเลยเนี่ย มันก็คงไม่สง่างามเท่าไหร
1: ่โอ้มันไม่ได้หรอกยิ่งมวยอ่ะมันเป็นกีฬาที่ประลองโอเคถ้าจะคัดยากที่สุดนะเอาครับแบบใช้เป็นบรรทัดที่สุดคือกีฬาสถิติ
0: ฮะใช่
1: สองก็คือมวยนี่แหละนะ
0: อย่างน้อยอย่างน้อยคือคุณต้องเคยต่อยให้สตาฟโค้ชเขาเห็น
1: ใช่
0: จะอ้าวถามว่าในอดีตชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีคนที่ได้แชมป์ประเทศไทยแล้วไม่ได้เป็นทีมชาติมีไม่มีเยอะแยะไอ้คนที่แพ้ในชิงแชมป์ประเทศไทยได้เป็นทีมชาติก็
1: ม
0: ีมันก็ขึ้นอยู่กับสตาฟโค
1: ้
0: ชเขาจะคัดว่าเขาต้องการมวยแบบไหนจุดเด่นอะไรใช่ไหมแล้วก
1: ็ได้แต้ม
0: เ
1: มา
0: แล้วก็คือมวยเนี่ยมันเป็นในวันนั้นเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีปัจจัยในการพิจารณาหลายอย่างรวมกันอย่างสมมติต่อยยังประเทศไทยรอบชิงไอเนี่ยเกิดอ้าวเมื่อคืนนี้ท้องเสีย
1: อ๋อโอเค
0: มันเป็นไปได
1: ้
0: ใครจะไปรู้ทีนี้ก็อาจจะไม่ใช่การวัดโดยตรงว่าคุณต้องติดทีมชาติด้วยการเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ว่ามันก็เป็นไม้บรรทัดหนึ่งของกลุ่มสตาฟโค้ชทีนี้เขาก็ต้องดูหลายๆอย่างรวมกันทีนี้เนี่ยไอการจะดูหลายๆอย่างรวมกันก็คือคุณก็ต้องต่อยให้เขาเห็นแค่นั้นแหละผมว่าเรื่องนาบิลเนี่ยเดี๋ยวลงนวมในค่ายแคมป์สักสองสามยกทีสองทีไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าต่อยทัวร์นาเมนต์สักทัวร์นาเมนต์หนึ่งก็ทัวร์นาเมนต์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
1: คือแล้วโอลิมปิกอ่ะมันไม่ใช่ไปเลยนะถ้าคุณไม่ไหวจริงอ่ะคุณก็คัดไม่ผ่านอยู่แล้วนะไม่ถึงถ้าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะ
0: ครับ
1: นะไปถ้าไปชกกับชาติอื่นมันก็ไม่ผ่านในคัดเลือกแล้ว
0: คือถามว่านาบิลจะต่อยสากลได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตอนเขาเรียนกับพี่เด่นจุลพันธ์นี่เขาขนาดไหนนะ
1: 13-14ปีแล้วนานแล้วนะ
0: มันก็เกือบ20ปีแล้วนะใช่ไหม
1: ไอ้แกอายุเท่าไหร
0: ่น่าจะ20ต้นๆละมั้ง22ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: คือการจะเอามวยไทยมาหัดสากลอะถามว่าซ้อมในค่ายเนี่ยมีซ้อมต่อยหมัดเป็นปลักอยู่แล้วเนี่ยต่อยหมัดแบบมวยไทยกับต่อยแบบมวยสากลนี่คนละเรื่องนะ
1: มวยไทยนี่ต่อยเอาน็อก
0: คือมวยไทยนี่ก็ยืนจ้วงกันเลยพูดง่ายแต่ว่าสากลเนี่ยมันมีเรื่องของฟุตเวิร์กมันมีเรื่องของสเต็ปขาเนี่ยสำคัญไม่แพ้มือนะมวยสากลเนี่ย
1: ลืมไปเขาก็บอกว่าฟุตเวิร์กก็ซ้อมนะพี
0: ่เหรอถูกปากว่าล่
1: ะ
0: ถูกต้องไหมล่ะ
1: ก็ไม่รู้คุณจะไปสอนเขาหรอผมไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู
1: ้อ
0: ะแล้วไหนจะเรื่องมวยสากลเนี่ยมันหลายคนบอกว่าอุ้ยต่อยมวยไทยเนี่ยกระดูกมวยไทยแข็งโดนไม่ยุบอะไรเงี้ยนะแต่ต่อยสากลนี่ผมบอกเลยคนละเรื่อง
1: คือมันก็มีคนพูดถึงนักมวยไทยแล้วมันชกสากล
0: มีเยอะแยะมาก่อนในสมาคมก็เคยทำแบบนี
1: ้มันมีแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีใคร
0: ถูก
1: ไปสุดจริงนะ
0: ถูก
1: คือจะยกตัวอย่างพี่สมรักหรือสมเจตสมรักนี่ก็ยะคือแกอัจฉริยะแล้วสองก็คือแกก็ย้ายมามวยสากลพักใหญ่แล้ว
0: สมรักสมจิตวิจารณ์เนี่ยอัจฉริยะ
1: แล้วสมจิตนี่นะสมจิตเนี่ยเขาชกสากลควบคู่ผมจำได้เลยสมัยฝึกงานนะแกชกมวยสากลวิไลพละจงผมจำได้เพราะนามสกุลแกแปลกๆจงจอหออะไรเงี้ย
0: เออ
1: แกก็ชกสากลมาตั้งแต่สมัยแกเรียนแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ถูกส่วนใหญ่อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกมวยวิไลพละ
1: ครับ
0: มวยกองทัพ
1: ครับ
0: มวยทหารมวยที่เป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆเหล่านี
1: ้ครับ
0: เขาก็จะเอานักมวยไทยนี่แหละไปต่อยเพราะว่ามันเขาก็บอกว่ามันมีกระดูก
1: ลองดูซิลองดูมาลองดิ
0: มันมีกระดูกมันต่อยมวยไทยมาแล้วมันไม่ตื่นเวทีเท่าไอ้พวกใหม่ๆแล้วทีเนี้ยสมาคมเขาก็ไปช็อปมาจากไอ้ทัวร์นาเมนต์พวกนี้แหละเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยมวยสากลสมัครเล่นบ้านเราเนี่ยคุณไปดูอะทีมชาติแทบจะทุกชุดที่ประสบความสำเร็จนะนับไปเลยชุดพิวิจารณ์ชุดเมลเบิร์นชุดแอตแลนต้าเนี่ย
1: พิจารณ์อีคิวนะ
0: นั่นแหละนี่พูดถึง EQ ในวันก่อนผมไปภาคไอ้นี่นะฮอกกี้น้ำแข็งเดี๋ยวขออนุญาตนอกเรื่องแป
1: ๊
0: บไปภาคฮอกกี้น้ำแข็ง
1: สปินออฟสปินออฟ
0: นึกออกพอดี
1: ครับ
0: แล้วก็เขาส่งรายชื่อทีมไทยมาแต่ว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะ
1: เป็นยังไง
0: ชื่อจริงนามสกุลเนี่ยแล้วก็ปวดหัวพออยู่แล้วชื่อเล่นก็พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษมีน้องอยู่คนพิมพ์มาตัว I ตัว G

0: I
1: ตัว Q
0: I G Q
1: เออเป็นตัวใหญ่หมดเลย3ตัวผมว่าอ๋อมาแล้วครับน้อง I G Q มันพิมพ์มาเป็นตัวใหญ่หมดเลย I G Q เล่นไปเล่นไปพีเรียดหนึ่งเอ๊ะมันชื่ออีคิวหรือเปล่าวะ
0: คนมา I G Q
1: ไม่รู้ก็ดันปิดตัวใหญ่มาหมดเลย
0: อีคิวเออ
1: เออเออกลับไปที
0: ่ครับ
1: เออถ้าคุณจะย้อนไปดูอ่ะโอลิมปิกเหล่านั้นเนี่ยทีมมวยไทยเนี่ยแทบจะทุกคนเลยนะคือมวยไทยคือมวยไทยมาก่อนทีมมวยสมัครเล่นเราอ่ะเอาคุณนับดิสมัยพี่บาสนะ
0: แต่ยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นนะยุคเซวีปอ่ะ
1: พี่บาสเนี่ยมวยไทยแน่ๆสมรส
0: สมรสสมรัก
1: ก็มวยไทยสมรสนี่พีมารันติต
0: าร
1: ันวิชัยขัดโพนี่ก็เคยต่อยมวยไทย
0: วิชัยขัดโพก็ต่อยมวยไทย
1: อาคมเชียงไร่ในอิสระสักกีริน
0: ไอ้คุณความจำดีอาคมเชียงไร่โอเคคนได้เหรียญทองแดง
1: คนเอาคนที่ได้เหรียญก็ได้
0: อย่างในบาร์เซโลน่าน
1: ะมีหมดละไอ้อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไล่ไล
1: ่สุริยาประสาทิพิมายนี่ก็ต่อยมวยไทยมวยไทยแน่ๆใครกะ
0: มันไม่มีหรอกที่สากลมาเลยสากลจ๋ามาเลยนะ
1: มีพี่เติ้ลน่ะ
0: มานับที่สากลจ๋ามาเลยใช่ไหม
1: โอ้โหแทบไม่เคยมีกระดิกหูเรื่องมวยไทยกันเลยอาจจะเคยต่อย
0: กันรุ่นใหญ่อะนะรุ่นใหญ
1: ่มีสองพี่น้องบุญจำนงเนี่ยคือหลังจากยุคที่เริ่มมี RWS One Championship มีไทไฟ
0: ครับ
1: เหล่านี้เด็กต่างวัดเนี่ย มันไม่ต่อยมวยสากลกันแล้วมันไปต่อยมวยพบว่ามันมีเป้าหมายในการไปหาพวกเนี้ยซึ่งเงินมันเห็น
0: แล้วมวยไทยมวยสากลเนี่ยมันก็ฟุบไปนะ
1: มันไม่ต่อยมวยสากลกันแล้วเดี๋ยวนี้
0: คืองี้เว้ยคือพอเมื่อก่อนอะบอลมีจากรุ่นพี่สมรักใช่ไหมพี่สมรักแล้วก็มาวิจารมามนัสมาสมจิต
1: โอ้มีแรงมานั้นจะมีฮีโร
0: ่
1: ม
0: ีไอ
1: ด
0: อลหน่อยเว้ยสิบล้านสิบล้านทนหน่อยต่อยใช่นี
1: ่ไม่ใช่รัตนพลแต่เด็กเดี๋ยวนี้เอ้ากูไปต่อยกูไปต่อยวันใช่
0: ไ
1: หมชิปเนี่ยจับพัชผู
0: ดัง
1: ดังเป็นรถถังเนี่ยไฟละ10ล้านเน
0: ี่ยโอลิมปิก4ปี10ล้านเอ
1: ้าไหนมี
0: รถถังเท่าไหร่นะ
1: ไฟเดียว10ล้าน
0: ได้เลยโอลิมปิก4ปีก็ได้บอกไม่รู้ชกหลายไฟด้วย
1: ขี้หมูขี้หมาเนี่ยต่อยไปเนี่ยค่าตัวก็4ซะ 500,000 แสน 200,000 ว่าไปมีโบนัสเองอ้าวเกิดต่อยถูกใจโบนัสอีก 350,000 มันตังมันมาเลยแล้วก็อบอกตรงต่อยวันยังไม่ชิปต่อย RWS เดี๋ยวนี้ดังกว่าต่อยสากลสมัครเล่นทีมชาติ
0: เออนี่ถ้าถามท่านผู้ชมนะว่าไล่ชื่อไม่ต้องไล่อ่ะขอสัก2ช
1: ื่อทีมชาติชุดปัจจุบันนะทีมชาติชุดปัจจุบัน
0: ผมเนี่ยนักข่าวนะถ้าโอลิมปิกเมื่อที่ฝรั่งเศสไม่ได้ไปเนี่ยผมอาจจะไม่รู้จักใครเลยนะ พอไปเราต้องมาทำกันบ้านเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่ามูฟนี้ของสมาคมเนี่ยเป็นมูฟที่โอเค
0: มันก็ต้องตามนั้นอันนี้คือคนมันกลัวว่าเฮ้ยมันจะทันเหรอวะ
1: กับทันไม่ทันก็ไม่รู้อะรอก
0: ่อนแล้วแต่ก็ลองก็ไม่มีอะไรเสียหายถูกไหมคุณหยก
1: ไม่ได้ก็กลับไปต่อยวันแค่นั้นเอง
0: เออนะไอ้คุณหยกนี่ทางทีมงานอาจารย์โซเขาบอกอยากฟังเรื่องฮาๆไม่อยากฟังเรื่องมวย
1: อ้าวจันส้มก็เป็นไงละมวยวิไลพละเป็นไงบ้าง
0: เป็นก็
1: นี่ตัวเด็ดๆไหม
0: เขาเป็นโยนลอนบงลอนโบอะไร
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ยกีฬาคนแก
1: ่อ้าว
0: เล่นได้หมดเล่นได้หมด
1: บ้านพี่ตีกันดีกว่า
0: ครับไปแล้ว
1: ครับพี่ตีบอกไปแล้ว
0: นั่นแหละเดี๋ยวเมื่อกุ้ง
1: ก็รอดูว่านาบิวจะได้ขนาดไหนเอางี้ละกัน
0: เป็นเช่นนี้นะ
1: ผมว่าอันดับแรกเนี่ยหาเทรนเนอร์มวยสากลแท้สักคนหนึ่งปรับเบสิกแล้วผมก็อาจจะกังวลนิดหน่อยนะว่าต่อยวันไปด้วยต่อยสากลไปด้วยเนี่ยเบสิกมันคนละอย่างกันนะ
0: มันก็ทิ้งไม่ได้เขาก็ไม่อยากทิ้งวันเนี่ยเพราะมันก็เงินนะชก
1: ตี
0: ก็เง
1: ิน
0: ชกตีก็เงินนะครับ
1: คือถ้าสมาคมไปยื่นคำขาดว่าต่อยสากลเลยไม่ต้องต่อยวันเขาไม่มาหรอก
0: เฮ้ยแต่คุณหยองผมสงสัยนะผมไม่กล้าถามพี่เอพี่มนไงมันทำไมวันนี้แกต้องไปนั่งแถลงด้วย
1: อ้าวก็ความอยากมีเชิญหลักผู้ใหญ่มาไงมั้ง
0: อันนี้พูดตรงๆแล้วสมมติไอ้เรื่องเนี้ยไม่มีทางกรรมการโอลิมปิกเนี่ยได้ไหม
1: ก็เขาจะส่งโอลิมปิกไงก็ต้องส่งภายใต้คณะกรรมการโอลิมป
0: ิ
1: ก
0: ไงเอางี้เลยอ่ะมันปลายทางไงผมว่ามันปลายทางไงอันนี้เราไม่ได้อะไรนะแค่สงสัยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรนะไม่ได้อะไรนะไม่ว่าอะไรจริงนะ
1: อาจจะมีแล้วผมไม่รู้ก็ได้หรือไม่มีก็ไม่มีก็ดีกว่าไม่มีดีกว่า
0: แล้วพี่เอพี่มนต์แกก็นั่งเหมือนแบบประมาณว่า
1: ได้พูดอะไรไหม
0: ก็ได้พูดอยู่เขาชงให้พูดอยู่นะก็มีอะไรก็เราก็พร้อมสนับสนุน
1: ครับผม
0: เชิญไปคนอื่นได
1: ้ก็อาจจะต้องการมีแบบว่าหน่วยงานกลางที่เป็นหน่วยงานด้านกีฬาไปเป็นสักขีพยานสักคนหนึ่งอะไรอย่างงี้บ้าง
0: อ๋อโอเค
1: กกท.ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยว่าง
0: กกท.ไม่รู้จะใครไปดีเฮ้ยเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้เองว่าชงกันแล้วเนี่ย
1: ก็น่าจะต้องก่อนเช่นเกมมั้งก็เดี๋ยวบอร์ดกกท.เป็นคนเลือกใช่มั้ย
0: ใช่ไหมวะไม่รู
1: ้บอร์ดกกท.ที่เป็นรองนายกอ่ะชื่ออะไร
0: สรุปว่าไม่มีนี่ใช่ไหมไม่มีล้มกระดานนะมีลือกันว่าจะล้มกระดานเนี่ยก็ว่าชงมาแล้วเนี่ยก็เป็นไงเป็นรองตั๋วโปรดปรานมันเม็ดกับนายแพทย์มีชัย
1: เหลือให้สองคน
0: อินวูด
1: ครับ
0: ครับก็เป็นคนในทั้งสองคนเลยนะมีคนถามว่าเชียร์ใคร
1: เอ้ยเราจะไปพูดได้ไงเราเป็นเซอร์
0: ทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเมื่อเราทุกคนที่ฟังเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ไม่รู้เราก็ไม่รู้กันถ้าเอาพูดตรงๆถ้าจะเอาสนิทกับสื่อมวลชนทุกคน
1: เรามีตั๋วอยู่แล้ว
0: ทุกคนย่อมสนิทกับพี่ตั๋วว่าพี่ตั๋วโปรดปรานเนี่ยแกก็อยู่สายเรียกอะไรสื่อสาร
1: จำได้แกไปเลี้ยงหมูกระทะไข่ฟูที่อินชอน
0: ใช่
1: ยังอร่อยไม่ลืม
0: ที่เราเดินกลับ4กิโลนะ คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าเกาหลีเนี่ยหลัง4ทุ่มเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่มีแท็กซี
0: ่แท็กซี่ไม่ข้ามสะพานเว้ยผม
1: เรียกประมาณแปดคัน
0: ไม่ข้ามสะพานเลย
1: ซองโดซองโดซองโดโฮเทลโนผมก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งแต
0: ่
1: มันจำกฎหมายจำกัดไปวิ่งแต่ในเมืองเขาบอก
0: สงสัยเขาอาจจะได้ไลเซนส์แค่เขตนี้พอข้ามแม่น้ำไปอีกเขตหนึ่ง
1: ซองโดโฮเทล
0: โอ้คุณผู้ชม
1: โนประมาณ8คันวันนั้น
0: คือเราเนี่ยซัดไปก็อิ่มนะแต่เดินไปเนี่ยไปถึงหิวไปสี่กิโล
1: คน
0: หนาวก็หนาว
1: คนตัดสินใจเดินเนี่ยโอ้หัวหน้าหน่อไม้ผมเฮ้ยเดินไ
0: ปเกศเสีย
1: เดินไปโอ้แล้วโลกหนาวโคตรหนาวเลยลมแรงแบบโอ้โห
0: ใช่ใช่แล้วเป็นช่วงหน้าหนาวนะ
1: ที่เกมที่อินชอน
0: นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักคงจะทราบว่าใครแพ้คือเราไม่รู้หรอกว่าคุณสมบัติในเบื้องลึกใครเหมาะสมกันอะไรเงี้ย
1: ไม่รู้แต่ว่าเขากระบวนการสรรหาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมคือสัมภาษณ์แล้วภาษาอังกฤษแล้ว
0: สัมภาษณ์แล้ว
1: ครับคุณสมบัติเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ภาษาอังกฤษผมไม่มีปัญหาแล้วก็ภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ไปเรื่องวิสัยทัศน
1: ์แกแวร์อยู่โทรโฟนกันไป
0: อะไรวะ อะไร
1: เอ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้เหรอ
0: รู้
1: ห
0: มายความว่าอันนี้นะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมของลิมิต
1: แวร์อยู่โทรโฟน
0: ทำไมหมายความว่าอะไรครับ
1: น้องก็วิ่งไปหาใหญ่เลยอ้าวโทรศัพท์ฉันหายเหรอ
0: จะขอเบอร์
1: จะขอเบอร์ Where you telephone
0: ตื่นเต้นมั้งน้องก็อาจจะน่ารักก็ได
1: ้โอเคแน่นอนพี่สมชายได้แฉมาแล้วบอกเวลาไปนั่งเนี่ยมีเด็กทรงเด็กเสิร์ฟเนี่ย
0: ครับ
1: คนแรกที่จะออกอาวุธในกลุ่มเนี่ยจะต้องเป็นเจ๊เสมออ
0: ุ๊ย
1: ต้องแบบน่ารักจังเลยครับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ผมจะบอกว่าถ้าแต่ผมไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยนะถ้าจัดอันดับนะ
1: เ
0: ซลนะพี่เหรียญ
1: โอ้อันนี้เนี่ยโอ้คนตายก็ไม่เป็น
0: พี่เหรียญสุดพี่คิดได้ไงว่าทำไมผมไม่คิดได้
1: และแก
0: พ
1: ี
0: ่เหรียญไม่ตีเนี่ย
1: พี่เหรียญเนี่ยก็จะแซวแบบเหมือนผู้ใหญ่แซวเด็ก
0: เออ
1: แกจะไม่แบบเสียงกระลิ่มกระเหลี่ยเสียงสอง
0: ใช่ใช
1: ่แกก็แซวดังๆเสียงดังๆของแกนี่แหละแต่ฮากันคลื่น
0: แล้วไอ้มุกประเภทแบบถ่ายรูปพี่ให้อย่าหล่อนะอาจจะยากสักหน่อย
1: มุกคนโบราณ
0: อ่ะเออฮะอีก2วันหวยออกครับอย่าลืมตามมายุพี่เหรียญ
1: เออว่ะ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วนี่ไม่ได้ซื้อเลขอายุแกนะ
0: คราวนี้แหละคราวนี้แหละแล้วเราไม่บอกด้วยว่าแกอายุเท่าไหร่เราจะเก็บไว้รวยคนเดียว
1: เอา
0: ครับ
1: อ๋อพี่ตีด้วยอ่ะพี่ตีก็แซวอ่ะ
0: พี่ตีก็แซว
1: โอ้โห
0: เป็นคนที่คมมากคมกริบจริง
1: ๆละ
0: ลีหมิงนี่พี่ลีหมิงผมไม่เคยนั่งกินกับแกเป็นเรื่องเป็นราวใน
1: เท่าที่ฟังพี่สมชายเนี่ยแกก็จะประมาณน่าจะประมาณต่อยก่อนได้เปรียบอะแต่ว่าเป็น
0: ชงช้าง
1: เออเป็นประมาณเขาเรียกประมาณอะไรวะหมัดไอหมัดพิมพ์ดีดต่อยจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกไปเลย
0: ไอหมัดพิมพ์ดีด
1: ไอหมัดพิมพ์ดีด
0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: เออจุก

0: ๆๆๆๆๆเรื่อยแต่ว่าไอ้ดอกเน้นๆเนี่ยไม่ค่อยมี
1: คิดได้ไงว่ามันผิดดีไอ้น่ารำคาญมากไอ้ตัวนี้ไอ้บัตรพิมพ์ดีดใช่ไหม
0: ประมาณนั้นแหละ
1: เออนะ
0: เออไอ้บัตรพิมพ์ดีด
1: ครับนะเอาคุณดอกเอาเรื่องนี้เลยสิเรื่อง
0: อะไรสิ
1: สนุกรอนาน
0: อ่าโอ้โห
1: สนุกเกอร์เดี๋ยวรับมุกเลย
0: สนุกสนุกอะไรวะ
1: สนุกเกอร์
0: แล้วเมื่อกี้ว่าอะไร
1: รอนานเอาไม่เอาไม่เป็นไรเอาละเอาละไม่เป็นไรหรอกเอาละ
0: บอกสนุกนัดแล้วไม่มาอะไรกันสนุกรอนานอะไรวะ
1: ครับ
0: เออ
1: คุณหมูนะคุณหมู
0: คุณหมูใช้หน้าโอเพ่นนะ
1: มาอีกแล้วนะ
0: โอ้โหมาบ่ายนี่ออกรายการตอนเที่ยงเสร็จนี่ผมไม่นอนเลยอ่ะ
1: เฮ้ย
0: ปกติการรายการเที่ยงเสร็จเดี๋ยวผมต้องนอนต่อ
1: ทำไมฮะท้องเสีย
0: อะไรดีวะรถขยะมาเก็บหน้าบ้านออกไปจ่ายอะไรวะเนี่ยอย่าส่งเร็วเลยนึกไม่ทัน
1: นึกใครมาล้างแอร
0: ์เออประมาณ
1: ครับ
0: ครับก็ใช้หน้าโอเพ่นนะฮะที่ไทหยวนเมืองไทหยวน
1: อ่าครับ
0: ถ้าไม่มีรายการนี้แข่งก็เพิ่งรู้ไม่รู้ว่ามีเมืองนี้อยู่ด้วย
1: อืมเขาจะเปิดเมืองมั้งหยอง
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ครับโอ้โหหัวร้านเมืองเนี่ย
0: อ้าวใครอะ
1: ครับนี่แล้วมุมแล้วมุมกล้อง
0: เขาเรียกว่าไป
1: ลูกเก่าเนี่ยนี่ลูกเก่า
0: เขาเรียกว่ามันกระเถิบหนีคิ้ว
1: คร
0: ับ แหมพอดกดำ
1: ไปกันหมดเอาละเอาละไม่เป็นไร
0: นัตเตอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องตะเภาเดียวกับผอ.ทรงศักดิ์นะฮะ
1: ทำไมฮะ
0: ต้องใช้ยาช่วย
1: ต้องใช้ช่วยตอนนี้ขี้เกียจแล้ว
0: เ
1: ขาบอกว่าถ้าใช้ยาปลุกผมมากมันจะมีผลต่อสมรรถภาพทางภาพ
0: โอ้ยล่ะ
1: เออ
0: กระแจงไม่เคี้ยวเลย
1: ใช่
0: ใช
1: ่เ
0: หรอ
1: แล้วใช้ไปซะเยอะ
0: โอ้โหอ้าวก็เป็นรอบ8คนนะครับ
1: ครับ
0: ที่วันนี้เนี่ยรายการนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นรายการใหญ่นะคือเป็นรายการแรงกิ้งที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกกองกิจ
1: เหรอ
0: เงินรางวัลเยอะที่สุดสองแสนห้าหมื่นปอนด์นะแชมป์เนี่ยเท่ากับไอ้นี่เลยเท่ากับ UK แชมเปี้ยนชิพเลย
1: โอ้โหใหญ่เลย
0: แต่ว่าเดี๋ยว UK แชมเปี้ยนชิพก็น่าจะปรับเงินรางวัลขึ้น
1: เพราะ UK นี่ก็เบอร์สองเบอร์สามอ่ะ
0: ทิปเปิลคาวก็เพราะว่าจีนในไล่มาแล้วไม่ขยับเงินรางวัลหนีเดี๋ยวพวกไปจีนหมด
1: ครับ
0: นะครับก็หมูเนี่ยเจอกับชอนเมอร์ฟี่อดีตแชมป์โลกเมื่อปี2005
1: คือชื่อชั้นเมอร์ฟี่ดีกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วช่วงนี้เมอร์ฟี่กลับมาชอนกลับมาแทงดีด้วย
1: เหรอ
0: โอ้ชอนช่วงนี้นี่กำลังดีกว่าลอนนี่แน่ๆเอางี้แล้วกันนานาทีนี้นะ
1: ครับอ๋อดีกว่าใช่ไหมคือความรู้สึกคนไทยที่ไม่ได้ตามมากอย่างผมเนี่ยว่าโอ้เนี่ยลอนนี่เดอะเบส
0: คือ
1: เป็นยังไง
0: คือลอนนี่เนี่ยมันเพิ่งครบ50แล้วรุ่นเดียวกันอย่างคลาสออฟไนที่ทูอ่ะ
1: ครับ
0: ลอนนี่ฮิกกินมาร์กเจเนี่ยสองคนแรกนี่พูดเหมือนกันเลย
1: ว่า
0: คือฮิกกินกับมาร์กเจวิลเลียมเนี่ย
1: เขาว่าไง
0: พอบอกว่ามันขึ้นเลข5แล้วเนี่ยหลายอย่างมันเพี้ยน
1: อืมเหรอ
0: สายตาเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
1: ดูนิสัย
0: แล้วบางคนเป็นอยู่แล้ว
1: เพี้ยนตั้งแต่หนุ่ม
0: เหลี่ยมเหลิมบางทีมันเพี้ยนอย่างลอนนี่เนี่ยผมว่าถ้าเขายังแทงได้ในมาตรฐานปกติเขาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็น่าจะยังคนอื่นก็น่าจะยังกินกันยากแต่ว่าหลังๆเนี่ยแกไม่ค่อยอยู่ในมาตรฐานปกติเท่าไหร
1: ่ครับ
0: หลุดลูกง่ายบ่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็หมูเนี่ยเจอชอนเมอร์ฟี่สี่เฟรมแรกอะสนุกผัดกันปล้นผัดกันแล้วก็อย่างเฟรม2เนี่ยมันควรจะต้องเป็นของหมู
1: ครับ
0: เมอร์ฟี่ชอนก็ลุกขึ้นมาปล้นเฟรม4ชอนจะเข้าป้ายอยู่แล้วแล้วไปหลุดแล้วหมูลุกขึ้นมาปล้นอะไรอย่างเงี้ยนะสี่เฟรมแรกนี่เสมอกันอยู่2-2แล้วก็พอ
1: ไม่นิ่งทั้งคู่อ่ะว่าง่ายนะ
0: แล้วว่ามันเป็นเกมสนุกที่คุณภาพนะแต่มันนั่งดูวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พอมาเข้าช่วง2เนี่ยหมูนี่ขึ้นแทนก่อนที่5-3นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชอนมาได้เฟรม4ก่อนที่หมูจะลุกขึ้นมาปิดผมดูหมูมาเนี่ยผมว่าช่วงนี้เขาแทงดีที่สุดในชีวิตเลย
1: เหรอ
0: คือ
1: นี่ผ่านไอ้มือดังๆหมดแล้วคือโค่นมาหมดแล้ว
0: โค่นทำคว่ำลอนนี
1: ่
0: ขยี้ชอน
1: ชนะมือหนึ่งโลกชนะนักสนุกที่ดังที่สุดในโลก
0: ครับ
1: เออแล้วก็เนี่ยมาสอยพี่ชอนอีกเนี่ย
0: คืออดีตแชมป์โลกทั้งสิ้น
1: ครับ
0: 3คนนี้อดีตแชมป์โลกทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หมูบอกหลังเกมเลยว่าเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในชีวิตการเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพไปแล้วแล้วก็บอกว่าตอนชอนไล่มาเป็น 4-5 เนี่ยแกไปเข้าห้องน้ำนะหมู
1: ไปทำอะไร
0: ออกไปสักชุดนึงมันไปฉี่
1: ครับ
0: ไปฉี่แล้วก็บอกว่าเออยังอยู่เว้ยยังน้ำอยู่อะไรเงี้ยคือหมูก็บอกว่าได้ปีเตอร์เอฟดอนมาเป็นโค้ชได้ปีเตอร์เอฟดอนมาเป็นโค้ชแล้วปีเตอร์เอฟดอนเนี่ยนอกจากเรื่องของเกมบนโต๊ะแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้จากปีเตอร์เอฟดอนแบบชัดๆเลยคือเรื่องของการควบคุมตัวเองทั้งในเรื่องของเกมการเล่นและอารมณ์คือเหมือนพี่เดอร์บอนบอกหมูว่าเวลาสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณต้องคุยกับตัวเองว่าอะไรสถานการณ์อย่างนั้น
1: ทำไงไม่ได้แ
0: ล้วหันอีกครั้งแต่ว่าฉันจะบ้า
1: แต่คนแน่ๆเลยใจเย็นวะไอทิศอะไรเงี้ย
0: โอ้ชอนนี่นั่งงงเลยอะไรของมันวะชอนเป็นไรอ่ะ
1: เออเลยกลัวแพ
0: ้แต่หมูแทงดีจริงสัปดาห์นี้คือจริงปีนี้เนี่ยเริ่มต้นปีมาหมูก็ดีนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาดีรายการนี้นะ
1: แต่ตอนนี้ดีที่สุด
0: แชมเปี้ยนชิพลีกสนุกเกอร์รายการแรกของฤดูกาลเนี่ยหมูเกือบชิงนะ
1: ครับ
0: ไปพลาดแมตช์สุดท้าย
1: เกือบชิงนี่เป็นไงตกรอบแรก
0: ไม่รายการนั้นมันแข่งแบบว่าเป็นแบ่งกลุ่มพบกันหมดไปทีละรอบเลยรอบสุดท้ายก่อนชิงหมูเกือบได้ชิงแม่สุดท้ายแค่เสมอก็ชิงอะไรเงี้ยแต
1: ่
0: ดันไปแพ้นะครับแล้วก็มารายการนี้ซึ่งเป็นรายการใหญ่ก็ตอนนี้หมูเนี่ยการันตีไปแล้ว50,000 ปอนด์ใช่การันตีไปแล้ว 50,000 ปอนด์เพราะเข้ารอบรองไปแล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าได้คู่หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็จะ
0: นี่ไง
1: รอพบ
0: คู่ที่อยู่ข้างหน้าเรานี
1: ่ใช่เหรอ
0: เอ้ย
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่เขาบอกว่าเจอเราเจอโจเย่หลง
0: เขาจะได้แล้วโจเย่หลงชนะไปแล้ว
1: โ
0: จเย่หลงชนะเดวิดกิลเบิร์ตไปแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งผมถือว่าดีเพราะว่าเดวิดกิลเบิร์ตปีนี้ก็ดีเดวิดกิลเบิร์ตเป็นนักสนุกที่เข้าเบรกค่อนข้างเนียนแต่โจเย่หลงเนี่ยวัดกันได
1: ้แทงเมื่อไหร่ไม่รู้หย่องน่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้มันวันศุกร์ก็ต้องพรุ่งนี้แหละ
0: พรุ่งนี้
1: เพราะมันต้องจริงวันอาทิตย
0: ์วันพรุ่งนี้บ่ายโมงพรุ่งนี้บ่ายโมง
1: ครับ
0: นะครับโจเย่หลงในสถิติเจอกันในหมูดีกว่าด้วยนะหมูชนะ4โจเย่หลงชนะ3
1: ครับ
0: โอ้โหเข้าชิงขึ้นมานี่งามไส้รายการใหญ่เลยนะนี่รายการใหญ่กับ World Open ที่ EFF ได้แชมป์ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: พ
1: ักสักหน่อยแม่งหยอง
0: ได้เบย
1: นี่มีคอมเมนต์มาเยอะเลยวันนี้สาระเยอะเกิน
0: ล่ะ
1: เออ
0: สอดแทรกกันไปเคล้ากันไป
1: เบรกต่อไปเราจะใส่เต็ม
0: ไม่เต็มหรอกง่วง
1: เฮ้ย
0: นอนมันง่วงนอน
1: เอาละ
0: เบรกสักครู
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน าน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.

0: สนับสนุนโดย
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
2: เฮ้อ้าวทำไมอ่ะเห็นคุณจะถูกเรียกอบรมนะบ่มนิสัยอ่ะ
3: ใช่เขาเรียกอะไรวะ
2: เฮ้ยนี่เขาบอกว่า
3: เขาเรียกเวิร์กช็อป
2: คุณหยอง
3: นะ
2: ทางเอสเอ็มเอเขาบอกหยองให้พีเตอร์จัดคนเดียวได้ไม่ไหวปิดไฟนอน
3: ได้ไหม
2: เดี๋ยวก่อนดิ
3: เหรออ
2: ยู่ด้วยกันก่อนแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงตัวหน่อย
3: โอ้คือปกติแบบตอนต่อยสองสามชั่วโมงตื่นมาก็พอจะสดชื่นสดชื่นหน่อยวันนี้ยังลุ้นหมูไง
2: อ๋อหมูปิด
3: สวย
2: ไม่ปิด
3: สวยจริงเลย
2: นะครับ
3: เออ
2: เมื่อกี้อะไรนะอ๋อจะมีไทยลีกก็จะเปิดฤดูกาลวันที่4 กันยาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแถลงละแถลงเปิดฤดูกาล
3: 28
2: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ
3: ครับ
2: หมายยังเป็นทางการไม่มาหรอกนะ
3: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ก็ไม่รู้เขายังไม่ส่ง
3: ก็ใกล้ๆไง
2: เออใช่แล้วก็วันที่ BG เปิดตัวจะเป็น28ด้วยมั้ง
3: มีเดย์
2: ครับนะแล้วก็
3: ชนกันดังโครม
2: มีเดียเดย์ของ BG เนี่ยมันมีข้อดีสำหรับสื่อก็คือเขาเปิดให้วันหนึ่งเลยคุณจะไปทำอะไรก็ได้อะ
3: คุณจะไปจับบีบขยี้บี้ขยำอะไรของนักบอลเขาก็ได้
2: จะเอาพลั่วไปขุดสนามเขาก็ได้
3: จะบ้าเลยตีโอ้กอล์ฟคอร์สเดียวเอารถบดหญ้าวิ่งทับเลย
2: นะครับเออนั่นแหละนะแล้วก็พอค่ำๆก็จะมีงานดื่มน้ำชา
3: แมวรถไปดีกว่า
2: ไหมมีแจกรางวีรางวัลเอ้าเมื่อไปก็กลับได้ไม่เป็นไรคือผมอยากมีเพื่อนอย่างน้อยนั่งซีกลับก็ยังดี
3: เออ
2: เอออะไรเงี้ย
3: ว่ากันเดี๋ยวว่ากัน
2: นะ
3: คุณเน่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องไปกับผมตั้งแต่เปิดไทยลีกเลยนะ
2: ได้ได
3: ้เดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวนัดกัน
2: โอ้นี่เรานัดล่วงหน้า2 อาทิตย์
3: เออพี่โจอี้นะฟังไว้แล้วนะ
2: ว่าลืมแน่นอนเลย
3: วันศุกร์นะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นพี่โจอาทิตย์น
2: ี้
3: เดี๋ยวสักพักเก๋บอกเออพี่จะไปงานแถลง
2: เป็นไปได
3: ้สวยเลยทีเดียว
2: เออพูดถึงบอล
3: ครับ
2: มีอะไรฮาๆไหมเรายังไม่พูดถึงทีมชาติ
3: กลมฮะบอลเมียพูดถึงบอลก็กลมมากลมดิ๊กเลย
2: โอ้ตลกมากเลย
3: เป็นไงฮาไหมล่ะ
2: นะครับก็เดี๋ยว
3: เมื่อวานถึงสิงคโปร์กี่โมง
2: ถึงค่ำแต่เขาซ้อมเช้าไปแล้ว
3: อ๋อครับ
2: เฮ้ยโหนี่เลยพูดถึงฟุตบอลทีมชาตินะ
3: เออ
2: ไปดูบ้างไหมเนี่ยที่ราชมังเนี่ย
3: ไม่ได้ไปยังไงล่ะฮะเขาให้ภาคดีดิแต่เดี๋ยววันอังคารน่าจะ
2: อ่าโอเค
3: ทำไมอ่ะ
2: วันแรกผมไปมาแมตช์กับมาเล
3: เออ
2: มีซุ้มเนื้อย่างไปขาไปแจก
3: เขาเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการ
2: อ๋อเหรออ ่
3: า
2: วันที่สองนัดพักพวกไปเลยที่เตะกับอะไรนะนัดสอง
3: เมียนมา
2: ไม่มีละหมดตูด
3: อะไรวะ
2: แจกหมดคุณคิดถึงคุณผู้ฟังนะคือวันแรกโอ้โหมันมีซุ้มขายเนื้อปิ้งไม่ขายแจก
3: เออ
2: แจกแบบคนไปรับนี่ยังงงว่าไม้ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆไงคุณแจกเหรอ
3: คือมันเป็นถ้าใครดูการถ่ายทอดสดมันจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งขึ้นเป็นบีฟอะไรนั่นแหละเป็นสปอนเซอร์เขา
2: แต่เขาย่างตรงนั้นเลยนะปิ้งเขาเรียกอะไรย่างปิ้ง
3: ต่างยังไงต่างยังไง
2: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ย่างกับปิ้ง
2: แล้วเขาน่าจะปิ้งหรือย่างเนี่ย
3: ปิ้งในเสียบไม
2: ้อันนี้เสียบ
3: เนื้อปิ้ง
2: ในระดับที่คุณหยองต้องชอบเพราะว่ามันจะไม่สุกมาก
3: โอ้โหมีเดียมแล
2: โอ้โหมันจะกัดแล้วชุ่มนะกัดแล้วชุ่มอร่อยมาก
3: ครับ
2: ผมเนี่ยตั้งใจเลยเดี๋ยวแมตช์กับพม่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อข้าวเหนียวไปด้วย
3: เหรอ
2: เออน้ำจิ้มไม่ต้องเพราะเขาจะคลุกกับซอสมาแล้ว
3: คุณไม่ซื้อข้าวเหนียวครับผมเนี่ยเป็นผมเนี่ยหิ้วถุงก๊อบแก๊บไปเลยมีประมาณ8 กระป๋อง
2: เออใช่มันต้องมีไอ้วันแรกเนี่ยผมเดินวน4 รอบเออนะฮะแต่ปรากฏว่าพอมันสองก็มีเว้ยแล้ววันแรกเนี่ยเขาไม่ได้แจกเฉพาะคนไปดูบอลนะตรงนั้น
3: อ่ะใครไปก็ไปกิน
2: ใช่ผมยืนถ่ายนี่อยู่แล้วก็เราก็
3: อ๋อที่คุณถ่ายคลิปหน้าตัวเองมาแล้วเคี้ยวกลุ่ม
2: ใช่ใช่เราก็บรรยายด้วยโอ้นี่ครับก็มีแฟนบอลแจกให้แฟนบอลครับที่จะเข้ามาชมเกมได้เติมพลังก่อนเข้าสนามครับคุณพี่หรือคุณลุงก็ได้นะก็หยิบไม้มาแล้วก็ทำหน้างงถามนี่เขาแข่งกีฬาอะไรกันอ่ะ
3: เรียบร้อยลุงโอ้โหไฟเปิดโล่ในสนามแข่งเปตองกันละมั้ง
2: น้องที่เขาถือมาแต่ก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: หนักเขาไปใหญ่โอ้ยตาย
2: เขาเลยตัดสินใจวันที่2ไม่มาแล้วนะครับ
3: อ๋อเก็บซุ้มไปเลยอะไรวะ
2: ไม่ประสบความสำเร็จ
3: อยู่ก่อนโอ้คนที่ไม่ได้กินเยอะ
2: เออผมชื่นชมนะเนื้อเจ้านี้อร่อยมาก

0: จำชื่อไม่ได้จริง
1: อะไรบีบบีบสักอย่าง
0: เออนะเดี๋ยววัน
1: เดี๋ยวดูกัน
0: เราจะเตะนัดที่2กับสิงคโปร์วันที่18วันที่18นะก็หวังว่าพี่เนื้อเจ้านี้จะมาแจกให้ผมได้รับประทานอีกนะครับ
1: เราเนี่ยไม่ค่อยเห็นแกกินเลย
0: อ่ะเห็นเลยเห็นแน่นอนเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: แล้วช่วงที่คุณหยองคุณหยองทำไอดีการ์ดหรือเปล่า
1: ไม่ได้ทำ
0: โอ้ตอนนี้เนี่ยทางสมาคมโดยคุณมนูนอุทกาวารีเนี่ยนะ
1: โอ้
0: เลี้ยงดูดีนะ
1: เต็มยศเลยแต่เดี๋ยวถึงวันเนี่ยผมเดินไปเฉียวๆแถวนั้นได้ไหม
0: ได้ได
1: ้แล้วผมจะเรียกคุณออกมา
0: คุณคิดว่าข้าวอาหารเลี้ยงนักข่าวเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนะอาจจะเป็นแบบข้าวมันไก่อะข้าวมันไก่ที่แบบ
1: กะเพรากะเพราไข่ดาว
0: เอออะไรเงี้ยอันนี้เว้ยช่วงนี้เว้ยสองแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยมาเลยชุดแรกก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เอาโต๊ะไปตั้งลวกกันตรงนั้นเลยเหรอ
0: เขาใส่ถุงมาเป็นชุดเออแล้วเทมาเนี่ยแบบหอยมาเลยหอยหอยหอยหอยหอยเลยกุ้งเป็นกุ้ง
1: แสดงว่าใส่หอยหลายตัว
0: หมึกเป็นหมึก
1: เหรอ
0: เออ
1: กุ้งจะเป็นหมึกไปได้ยังไงล่ะเออ
0: ใช่นะอันนี้แบบเมนูนำเลยนะ
1: ครับ
0: นะแล้วบะหมี่จับกังบะหมี่จับกังแบบหมูแดงโปะ
1: โอ้โห
0: ปากปาก
1: ห่อหนึ่งประมาณก็ใส่บะหมี่ครึ่งโล
0: โอ้เยอะไปชิมไม่หมดนะคุณมนูเนี่ยไปเบิกกล่องละ200 ไม่ใช่
1: โอ้โหถึงว่าแหมพอเรียกพอไม่ได้เดี๋ยวรอง
0: รองท่านรองมนู
1: ท่านรองมนู
0: ครับ
1: แหมช่วงนี้ล่ำซ้ำเลยถึงว่าเอาไม่เหยียดนะหยอกละท่านรองหยอกละ
0: ดูแลดีดูแลดี
1: อ
0: าหารสำหรับผู้สื่อข่าว
1: ตอนนั้นเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วนั่งแถวๆนั้นแหละแล้วเดี๋ยวผมไปเดินไปเฉียว
0: ๆแน่นอนนะครับ
1: แล้วก็นี่ไงออสซี่บีฟ
0: ใช่ไหม
1: นี่ไง
0: แต่พูดเขาได้ใช่ไหมเนี่ย
1: กับปูนหน่อยนึงไม่เป็นไรไม่น่ามีขายในไทยมั้งยอดเนี้ย
0: เอ้า
1: ไม่เคยเห็น
0: อาจจะพวกฟู้ดแลนด์อย่างเงี้ยป่ะ
1: ไม่เคยเห็นนะ
0: แต่ว่าเนื้อเนี่ยถ้ามาเรามันก็อยู่ที่คนย่างเหมือนกันนะ
1: อ่ะถูกต้อง
0: เออ
1: ลืมไปเนี่ยโอ้แข็งกินไม่ได้เลย
0: เออ
1: เนื้อนี่สุกเกินนี่กินไม่ได้นะ
0: จำได้ไหมพิซิโก้เคยขายเนื้อโซกิช่วงโควิด
1: อ๋อย่อผวนมาจากซิโก
0: ้โซกิซิโก
1: ้
0: รับมาแล้วโอ้โหพี่ซิโก้ส่งมาขอบคุณมากครับพี่ซิโก้ครับ
1: ปิ้งมาสุกอย่างดี
0: มันดิบมาแกก็บอกว่าเอาเข้าเวฟแกก็ได
1: ้
0: ผมก็ไม่ได้ถามว่าเข้าเท่าไหร
1: ่
0: ผมก็จัดไปสัก3นาทีได้มั้ง
1: ออกมาเป็นยางรถยนต
0: ์ดีนะดีนะไอตัวดักควันมันไม่พ่นน้ำเปิดเวฟมาโอ้โหควันก็มองเลยโอ้โหแล้วจังหวะแบบพิซิโก้แกคงแบบคำนวณแล้วว่าไอ้เต้ยมันคงจะกินแล้วแหละแกทำลายมันแบบอร่อยไหม เราก็ต้องมันจะพูดอะไรได้จากอร่อย แต่จริงอร่อยจริงอร่อย
1: พิมพ์ตอบกันไปโอ้ควันท่วมเลย ไม่ได้กินแล้ว
0: มันไม่เกี่ยวกับเนื้อพิโก้มันเกี่ยวกับความโง่การปิ้งของผมนี
1: ่เอาไปถึงพิโก้นี่ก็เพิ่งวันเกิดแกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
0: อ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู
1: ย้อนหลังหน่อยนึง
0: จะเลี้ยงอะไรเราไหมล่ะ
1: คงไม่อะช่วงนี้ดิน้องอะไรนะน้องพราวน้องโตอะไรได้มาช่วยขายของแล้วนะมาช่วยคุณพ่อทำงานและเรียนจบกันหมดแล้ว
0: ก็เป็นอะไรนะเป็นมูลที่ของแกนี่กำลังจะระดมทุนซื้อลูกบอลไปให้เด็กๆก็ดีนะนี่ไปติดตามทางช่องโซเชียล
1: ซิโก้ฟาวเดชั่น
0: เ
1: ข้าไปดูได
0: ้เห็นไหมแกไปออกไทยรัฐไปไงจัดหนัก
1: เถียงกับพี่เบิ้ล
0: มาสนุกผมขำที่พี่โก
1: ้ผ่านไปด้วยว่าจะสาวกันแล้ว
0: พี่เบิ้ลบอกนี่เป็นไม่แล้วไอ้ประธานเทคนิคนะพี่โก้พี่จะเป็นอะไรพี่ก็เป็นได้
1: ไม่ได้ล่ะไม่ได้ล่ะแล้วพี่เบิ้ลก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: แกต้องเคส
0: สู้
1: ไม่ได
0: ้เออนะ
1: ฮะ
0: เออแต่ยังไงก
1: ็สนุกดี
0: แกวิจารณ์จนมาดามแป้งส่งดอกไม้ไปให้อ่ะหนึ่ง
1: ข้อแกจงอยู่แล้วเป็นพี่น้องกัน
0: เบาเบา
1: โอ้ย
0: เอาไหมพี่ซิโก้เป็นผอเทคนิคไหมอ่ะ
1: เอาสิ
0: ได้ไหม
1: แต่ว่าแกเขียนแผนอะไรมาก็ต้องทำตามแกนะ
0: เออก็นั่นเลย
1: ทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี้ยพอเทคนิคเรามีหน้าที่อะไรในสมาคม
0: แอด
1: อ้าวพักดีกว่างั้น
0: ไม่ใช่ด้วยพอเทคนิคมีแต่ฮัตสันอ่าแล้วก่อนนั้นก็เป็นอาจารย์แดง
1: มันไม่ได้มีหน้าที่อะไรชัดเจนแบบเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้มีงานอะไรที่มันแบบนั้นน่ะ
0: ไอ้คำว่าแอคเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนที่เป็นผอ.นะ
1: ครับ
0: พูดถึง
1: เราม
0: ันต้องให้เขาได้ทำจริงไม่ใช่เขาไปนั่งไปลอยไปลอยมา
1: เดี๋ยวมาด่าต่อ
0: โอเค
1: พักสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดย ลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าที่ด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจฐานปฏิบัติการนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนภัทรนันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นไปฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันฐานราบที่2จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน ครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: อ้าวมาแล้วช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับนัทเตยกับผมหยองเหมือนเดิม
4: หาไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แซวก็ไปแซวก็มาเขาคอมเมนต์กันมาว่าเราเนี่ย
3: ทำไม
4: จริงจังเกินไป
3: เหรอวันนี้เรื่องมันจริงจังถ้าวันไหนไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแล้วก็ว่าไปอย่างแต่วันนี้เรื่องมันจริงจังเอาซะหน่อยนึง
4: ด้วยความที่วันนี้ผมไปงานนาบิวชาด้วยก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปเปิดเต้ไปชิมของกินที่งานก็เล
3: ยโอ้เดี๋ยวเปิดเที่ยงนะทำไม
4: เออเป็นอย่างนี้ผมไปถึงก็ช้าใช่ไหม
3: เออ
4: แล้วก็มีฝั่งนึงเป็นฝั่งอาหารเราไม่ได้มองหันหลังให้ดูอยู่แล้วพอจังหวะที่เขาย้ายจากเวทีไป
3: สบาย
4: นะผมอ่านผมหิวอ่านไปเห็นอาหารแล้วตั้งอยู่พวกไอ้ไก่ย่างพวกอะไรเงี้ยนะ
3: เออ
4: ผมก็แบบหันไปก็คว้าช้อน
3: เตรียม
4: รีบกวยก่อนที่แบ็คดอกปากพี่ที่ไปด้วยกันก็บอกเฮ้ยทำไมกินก่อนนะเขายังไม่เสิร์ฟไอเราก็นึกว่าเขากินกันไปแล้ว
3: อย่าละเรียบร้อย
4: เออได้ไปหน่อยนึงได้ไปหน่อยนึง
3: แต่ว่าผมเนี่ยเข้ารายการกับเจ้มาเที่ยงเนี่ย
4: ยัง
3: แกนี่รีบออกไปเลยนะปกตินี่แกจะออกประมาณเที่ยง 4:15
4: ครับ
3: มาเช้านี่เที่ยง 3:05 ไปแล้ว
4: เหรอ
3: แล้วก็ก่อนออกนี่แกหันซ้ายหันขวานี่นะผมว่าพี่
4: อาหารหมดแล้วดิ
3: ดูอะไรฮะไปแล้วหยองเดี๋ยวอาหารหมด
4: หมดแล้วเที่ยงกว่าก็หมดแล้ว
3: เออโอ้ไปแล้วเดี๋ยวอาหารหมดก็บอก
4: ผมได้กินแต่นี่แล้วไอ้ชีสเค้กอะไรก็ไม่รู้นะนะฮะก็เลยต้องไปเสียเงินนั่งสตาร์บัค
3: ไอ้คุณนี่ดูจะมีปัญหากับการเลี้ยงดูนักข่าวของหลายๆที
4: ่ไม่ถูกใจเลยไม่ถูกใจอันนี้ไงผมชมคุณมนูนั่นไงคุณมนูลองบอกสมาคม
3: คิดว่า
4: ลองอะไรนะ
3: ลอง
4: เลขา
3: คุณคิดว่ามันจะลบล้างกันได
4: ้คุณคิดดูนะคุณวันนี้คุณอยู่ในกลุ่มไลน์ของ FA Thailand ใช่ไหม
3: ครับ
4: เห็นข่าวบอลโคกครับไหม
3: เห็น
4: ไอ้นี่ไทอินทุกที่เวลาผู้ร่วมงานใช่ไหมก็มีอาจารย์หลังอะไร
3: ก็ไป
4: เขาจะ
3: แต่ย้อนหน้าแรกก็จะเต็มไปด้วยรายชื่อแล้วตำแหน่งเราดี
4: หลังคุณเอกพลบนนาวีคุณมนูทกะวารีแล้วคุณ4คุณ5คุณ6และคุณมนูทกะวารี
3: อะไรวะ
4: มึงเขียนชื่อมึงเอง2ครั้งมึงเขียนชื่อมึงเอง2ครั้ง
3: แล้ว
4: มึงไทอิน
3: อาศัยความได้เปรียบจากการที่เป็นคนผลิตข่าวเอง
4: ใช
3: ่ใส่ชื่อตัวเองไปสองครั้ง
4: คุณผู้ฟังคิดตัวคุณมนูนอุตสาห์รองเลขา
3: คุณนี่เล่นระดับรองเลขาสมาคมเหรอคุณนี่เป็นไม่ธรรมดานะ
4: เขียนข่าวแจกสื่อใส่ชื่อตัวเองสองครั้งนะครับ
3: ระดับผู้หลักผู้ใหญ่สมาคมคุณนี่มัน
4: เขาอาจจะไม่ปิดก็ได้อาจจะเป็นทีมงานเขา
3: อา
4: จจะผวาไงผวา
3: ก็ลองดูไม่ตรวจมาเอาตัวผิดก็ได้อะไม่ตรวจ
4: อันนี้
3: เราอ่ำกันนะคุณผู้ฟังนะ
4: เรื่องจริง
3: พี่เตยก็เสด็จก็เหมือนกัน
4: ในการในการ
3: เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงกัน
4: ครับ
3: นะเ
4: ออมันจะเตะกันเมื่อไหร่นะไอ้บอลอะไรนะอะไรวะ
3: อาเซียนครับไงอะไรวะ
4: พรุ่งนี้แล้วอ๋อพรุ่งนี้แล้วเป็นยังไงครับคุณหยองว่า
3: วันนี้มีแถลงข่าวแล้วไง
4: เขาจะไปเตะไม่ได้เตะที่ National Stadium นะ
3: ที่จารันเบซา
4: ครับ
3: เดิมเนี่ยตอนต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาลงไว้ว่าเป็น National Stadium
4: ครับ
3: ในรอบล็อกเอาท์แต่ว่าล่าสุดนี่ก็ยังลงที่จารันเบซาเหมือนเดิม
4: ครับ
3: ตามข่าวเขาว่าไงนะ
4: เขาบอกว่าไอ้ที่สนาม National Stadium ใช้นี่ไง
3: งานพาเลทวันชาติ9สิงหา
4: ครับแล้วก็ต้องรื้อถอนต้องอะไรตอนนี้ไปเล่นตอนนี้เดี๋ยวมีตะปูไงเป๊กเป๊กอะไรเงี้ย
3: เคลโอเป๊ก
4: เออแล้ว
3: คนที่ไหนเขาเรียกเป๊ก
4: ยิงเข้าแล้วแบบไปดีใจสไลด์เข่าเป๊กทิ่มขาทำไง
3: ก็ถือว่าเป็นแผลก็เย็บไปเลย
4: ครับ
3: นะครับก็นั่นแหละก็เลยใช้เป็นที่จารันเบซาแล้วก็ตั๋วเต็มไปเรียบร้อยแล้ว6,000 ใบ
4: แล้วมัน6,000เองนะของไทยได้เท่าไหร่ไม่รู้นะ คนไทยทำงานสิงคโปร์ก็เยอะนะ
3: คือตามกฎเขาก็คือ 8% ของพับจั่ว
4: อ๋อ
3: มัน 6,500 ใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะประมาณ 10% ก็600
4: เราก็ดีใจได้แหละเพราะว่ายังไงก็คนดูเขาก็ไม่เท่าที่บ้านเราแหละถึงแม้บ้านเราจะไม่เยอะก็ตาม
3: แต่เต็มนะ
4: ผมรู้สึกว่า2นัดที่จัดจะมี 4,000 กว่ากับ 5,000 กว่านะที่เจลันเบซารอบแรกของสิงคโปร
3: ์ครับ
4: นะอันนี้ก็เต็มใช่ไห
3: ม
4: ก็มัน 6,000 เองนะ
3: ส่วนของเราเนี่ย 16,000 กับ 13,000
4: 10,000 ใช่น้อยลง
3: เอางี้จากในสายตาที่พี่ไปในสนามวันกัมมาเล 16,000 เนี่ยมัน 16,000 มั
4: ้ยได้คือคน
3: หรือว่า 16,000 นี่นับรวมตั๋วสปอนเซอร์ไปหมดแล้ว
4: รวมดิต้องรวมหมดแหละ
3: แล้วมาไม่มาไม่รู
4: ้ผมดูจากความหนาแน่นไม่ใช่ของผมของผมนะผมของผมไม่หนาแน่นหรอก
3: ไปได้ถามเลยล้อตัวทำไมเนี่ย
4: มันมาเรื่อยๆนะคุณหยองบอลเตะ2ทุ่มอ่ะตอน2ทุ่มมันก็คนยังไม่ค่อยเข้ากันอ่ะเออเหมือนผีจ้างหนังเหมือนกันนะมาคนเดีย
3: วยืนกินเนื้อย่างอยู
4: ่เออมันก็ทยอยมาเรื่อย
3: ๆไม่แต่เพราะว่าผมเคยไปดูเกมไอ้แบงคอกกับกัมบะ
4: ครับ
3: ปีแล้วอ่ะไอเอเชียทัวร์รอบรองอ่ะแล้วผมนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหลังคาชั้นล่างนั่นแหละ
4: ครับ
3: ที่ส่วนใหญ่นักบอลแฟนบอลก็จะไปนั่งกันตรงนั้นอ่ะ
4: ครับ
3: แล้ววันนั้นที่แบงคอกกับกัมบะมันคนดู 13,000 แต่ผมรู้สึกว่าข้างล่างนั้นแน่นเปี้ยเลยแต่ผมมองไปเนี่ยมันวันนั้นมันก็มองไม่ค่อยแน่นอะไรอย่าง
4: งี้มันกระจาย
3: มันกระจาย
4: แล้วก็ด้านหลังมีด้วยไงด้านหลังเนี่ยของฝั่งทางเนี้ย
3: ทางไหนวะ
4: เรื่องไหนวะ
3: แฟนวิโยจะรู
4: ้ผมไม่งงกับไอ้ N กับ S มั่งเลยเนี่ย
3: N
4: ของอัลตร้านี่อะไร
3: North South East West N เนี่ยคุณเดินขึ้นสนามไปคุณจะเจอ N ก่อน S เนี่ยคุณต้องอ้อมไปข้างหลัง S เนี่ยอยู่ตรงสมาคมอ่ะพวกนี
4: ้ S อยู่สมาคม
3: เออ
4: ก็อัลตร้าตรงนั้น
3: ใช
4: ่ก็คือด้านหลังของราชมัง
3: เออ
4: ประตูหลังราชมัง
3: ใช
4: ่นะก็ฝั่งอัลตร้าเนี่ยก็ธรรมชาติเขาจะมาหลังจากบอลเริ่มอยู่แล้วนะจะมาสัก10 นาที15 นาทีจะเข้า
3: แล้วก็เข้าไปเป็นพวกใหญ่ๆ
4: ได้แล้วก็ฝั่งเชียร์ไทยเออแต่ว่ายิ่งแมตช์กับพม่านะผมมองงี้นะถ้ากลุ่มเชียร์ไทยยังน้อยอ่ะมันก็น้อย
3: ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ
4: ่แล้วขนาดวันนั้นน่ะได้พม่ามาเติมผมว่าน่าจะมี 2-3,000 มีนะ
3: ตามข่าววันนั้นคือ 3,600 ที่เขาขอตั๋วไป
4: ก็ไม่เต็มนะ
3: เออผมว่าก็ไม่ถึง
4: ก็ไม่เต็มก
3: ็
4: ตั๋วมันแพงอ่ะก็ผมไปสัมภาษณ์แรงงานเมียนมาท่านหนึ่งอ่ะ
3: 600อ่ะ
4: เขาก็บอกมันก็แพงบอกเขาบอกค่าแรงขั้นต่ำเขามันเท่าไหร่340กว่าอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: เขาบอก
3: ทำงาน2วัน
4: น่ะแต่ก็ต้องมาเราต้องมาจากมหาชัยอ่ะ
3: เออ
4: นะฮะ
3: ก็มีอุปสรรคต่างๆนานาของแต่ละคน
4: มันก็แพงจนไม่แลรถละ
3: ตอนนี้ก็ไอ้ข้ออ้างตั๋วแพงเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วทีนี้ก็ดูว่ามันจะมีข้ออ้างอะไรเพิ่มเติม
4: ถ้าแมตช์แรกมีดราม่าก็อาจจะเยอะแต่นี้มันเตะวันอังคาร
3: ครับ
4: เห็นไหมแล้วก็
3: ไปกันเยอะๆแล้วครับ

0: ไปกันเยอะๆไปได้ก็ไป
1: เออแล้วท่าน
0: แต่ว่าพี่โจอี้นี่แกบอกงี้เลยนะ
1: ว่า
0: พี่โจอี้บอกเนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าทีมชาติไทยมีฐานแฟนบอลเท่าไหร
1: ่
0: ที่ต้องการไปดูจริงๆในทุกแมตช์พี่โจอี้บอกว่าถ้าคุณคิดว่ามันแพงคุณไม่อยากจ่ายคุณไม่มีตังค์คุณไม่ต้องไป
1: ก็ส่วนใหญ่แฟนบอลเป็นงี้แหละ
0: เออ
1: แล้วคุณก็ต้องเห็นใจกันด้วยนะการขนส่งของบ้านเราเนี่ยมันก็ผีห้าซาตานเหมือนกันนะ
0: ผมถึงบอก
1: พอดีเลยไปเห็นคำว่าผีบ้าเขียนก็เลยผีห้าซาตานแล้วคุณหยองวันแรกนะว่าผมขอบ่นเลยบอลเตะมาเลยเสร็จ
0: สี่ทุ่ม
1: แล้วเส้นลาดดำเนินดันสูบน้ำกัน
0: เส้นลาดดำเนิน
1: ไม่ใช่ลาดดำเนิน
0: ลาดกำแพง
1: สูบน้ำทำให้เขาจะปิดช่องการจราจร
0: หายไปเลนนึง
1: หายไปเลนแล้วมันแบบเป็นงูเลื้อยนี่ไงปิดซ้ายปิดขวา
0: อ๋อโอ้โห
1: แล้วน้ำก็ท่วม
0: โอ้โห
1: ขนาดผมออกมาผู้สื่อข่าวจะทำอะไรเสร็จก็ห้าทุ่มกว่าออกมาเนี่ยยังเนี่ยยังติดเลย
0: หนีแรงหลังดีกว่าน
1: ั่นน่ะดิแต่ว่ามันไปสองไม่มีแล้วนั่นทำเสร็จละนั่นไม่มีแล้วคุณไปได้เลย
0: ก็ต้องประสานกันอ่ะต้องประสานกันในวันที่คนเยอะเนี่ยมันต้องประสานกัน
1: ครับ
0: นะครับก็หวังว่าจะมีแฟนบอลเยอะ
1: ครับ
0: นะ
1: ส่วนฟีฟ่าอาเซียนมีข่าวด่วนเข้ามาจากบอร์ดไทยสแตนเนี่ยให้เครดิตเขาหน่อย
0: คุณอุ้ยไอ
1: ้อุ้ยไอ้ฮะ
0: พี่ว่าก่อนหน้านี้ราคา100ล้าน
1: 100ล้าน
0: อ
1: ันนี้ลดละ
0: อ๋อลดลงมาเหลือ90
1: เอาไปเลยเอาขอ26พ
0: อลดไป 75%
1: เหลือ26นะฮะนะครับก็มีรายงานข่าวนะก็อ้างอิงมอร์ทาสแตนแล้วกันคือเดิมเนี่ยขายเป็น Exclusive ตีสัก100ล้าน
0: คือว่าคุณซื้อไปเนี่ยหมายความว่าในประเทศคุณเนี่ยจะไม่มีเจ้าอื่นได้อีกแล้ว
1: ใช่
0: ราคานี้ซึ่ง Exclusive เนี่ยมันจะแพงกว่าทั่วไปอยู่แล้ว
1: ก็ได้คนเดียวก็สมมติจังคุณหยองเนี่ยซื้อก็คุณหยองถ่าย
0: สมมติว่าเอาบริษัทหยองกรุ๊ปไปซื้อมา
1: ถ้าคุณไม่รู้จะปล่อยไหนก็ไปปล่อยที่ประจวบ
0: ทีนี้หยองกรุ๊ปซื้อมาเต้ยโฮลดิ้งจะไปซื้อมาด้วยเนี่ย
1: ไม่ได้แล้วตอนนี้เปลี่ยนละก็ FIFA ก็ขายเป็นแบบ non exclusive
0: ทีนี้ใครซื้อก็ได้แล้ว
1: ใครซื้อก็ได้ซึ่งมันเป็นโมเดลกับอาเซียนครับ
0: คราวที่แล้ว
1: อาเซียนคราวที่เมื่อวาน
0: ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยรุมถ่ายเท่าสด
1: ใครซื้อนะฮะและราคาก็ลดมาเหลือเป็น 26.5 ล้านบาท
0: คุณได้ทุกแมตช์เลยนะ
1: ได้ทุกแมตช์แต่ก็ยังไม่มีใครซื้อ
0: ใครจะดูว่าแมตช์อื่นแล้วอินเดียล่าสุดนี่คือถอนแล้วใช่ไหม
1: เขาจะไปเตะกับบราซิลละ
0: ตอนแรกมีข่าวว่าฟีฟ่าอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษให้เตะฟีฟ่าเดย์ห้าแมตช์ได้ก็
1: ไม่รู
0: ้มีข่าวว่าอินเดียก็จะอาจจะแบ่งชุดมาเตะอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเห็นบอกถอนไปแล้ว
1: ครับ
0: ได้ทีมมาใหม่เนี่ยโอ้โหดึงดูดแฟนเชีย
1: ใครฮะ
0: อะไรนะบังกลาเทศ
1: โอ้ตาย
0: สองทีมที่มานี่คือปากีสถานกับบังกลาเทศใครจะดูฟีฟ่านี่ก็กระไรนะเอาทีมอย่างเงี้ยแล้วก็จะขายร้อยล้าน
1: จะไปขายได้ยังไงใครจะไปดู
0: นัดนะมีแต่เรื่องนะอินฟานติโน่ช่วงนี้นะ
1: คุณหยอง
0: ครับ
1: เวลาง่วนมาเรารีบอ่านคอมเมนต์ดีกว่า
0: เอาจัดไป
1: ครับผม
0: ทางเสี่ยวแปดก็แปดเก้าเก้านะครับอาร์มซ่ามาบอกภรรยาอดัมไม่ขยับลุงหยองลุงเต้ยนักเตะใหม่ลาดบุรีคนไหนที่ปลูกต้นไม้ตอบไซฟันแฟมเอสเกอร
1: ์โอ้โห
0: ไซเอาดีผมยังไม่ได้ไปดูตัวนักเตะอะไรใครได้ใครอะไรไม่
1: ค
0: ่อยรู้จักนักเตะใหม่เลยไปทำกันบ้านหน่อยอันนี้แบ็กซ้ายใช่ไหมแฟมเอสเกอร์เนี่ยนะมาทุกวันครับเพิ่งกลับมาถึงเพชรบุรีโอ้ได้ฟังพี่เต้ยบ้านแหลมดีใจครับ
1: วัดบ้านแหลมใช่ไหมบ้านแหลม
0: อ๋อ
1: หลวงพ่อบ้านแหลม
0: เพิ่งกลับมาถึงเพชรบุรีได้ฟังพี่เต้ยบ้านแหลมดีใจเมื่อไหร่จะมาทุกวันครับ
1: อ๋อคือพอถึงบ้านแหลมแล้วก็ได้ฟังบ้านแหลมเพชรบุรี
0: เออ
1: ใช่หรอวะ
0: แล้วมาเกี่ยวกับพี่ มาเกี่ยวกับพี่ยังไง
1: ครับ
0: เป็นเต้ยนี่เขาแม่กองส่วนบ้านแหลมเนี่ยพี่โต้แล้วฮะ
1: โต้บ้านแหลม
0: สลับกันเลยว่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแม่กองก็มีบ้านแหลมใช่ไหมวัดหลวงพ่อบ้านแหลม
1: วัดหลวงพ่อบ้านแหลม
0: วัดเพชรสมุทรครับ
1: ครับ
0: หยองถ้าพี่ระกับประคับเชิญยิ้มเล่นโป๊กเกอร์กันสีหน้าใครชนะเลิศจากคุณปุโยโอ้โห
1: ยาวยากนะ
0: ผมว่ากินไม่ลงอ่ะ
1: อม
0: อะไรไว้มั่งเนี่ยไม่แสดงอาการเลย
1: ชอบพี่ประคับ
0: ทำไมดุเดือดจังเรื่องนาบินทยอยกันโพสต์ล่าสุดมีคัดเลือกเป็นแชมป์แต่ไม่ได้ไป
1: อ๋อ
0: มีนักมวยครับบอกว่าก็นั่นแหละที่เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าโค้ชไม่เลือกแล้วก็สมาคมก็ไปจ้างมวย มวยไทยระดับเงินแสนมาเป็นทีมชาติแทนอะไรเงี้ยก็มีต้องมีค่าเหนื่อยให้เขาอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรก็นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่โค้ชมองอะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้เป็นทีมชาติเสมอไป
1: ใช่
0: หยองวันนี้สาระเยอะเรื่องมันเครียด
1: ครับ
0: วัดดีพี่หยองพี่เต้ยครับ
1: อะ
0: ไรเนี่ยเต้ยมัมรำโอ้โห
1: ไม่กลองขอบคุณครับคุณนันทพงศ
0: ์ครับไอ้นี่มันนันทพงศ์นี่บอกเป็นน้องที่เคยฝึกงานที่เนี่ยที่เสียงเหมือนผมอะชื่ออะไรนะชื่อรุ่ง
1: ไม่รู้จำชื่อไม่ได้
0: ขอไปร้อยวันพันปีผอ.สมยศเนี่ยไม่เคยไลน์หาผมนะวันนั้นถึงก็ถ่ายคลิปเสร็จไลน์มาส่งไว้บอกยองมีน้องด้วยเหรออ
1: ๋อเสียงเหมือนนะครับ
0: ถ้าอยู่แถวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะเป็นสนุกเก้งครับไม่ใช่สนุกเกอร
1: ์
0: นั่นแน่หาซะด้วย
1: เกอร์กับเก้งเหรออ
0: ืม
1: อ้าวเงียบเลยซะเงียบกริบเลยครับ
0: ล่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ๊จ้องเล่นแต่หยองโลกสวยกับเต้ยขวางโลกครับส่วนวิบีกับพี่สมเนี่ยชอบใจใหญ่จะคุณโจผี
1: ครับ
0: แกต้องไล่เตะน้องๆรอบเวทีไปก่อนวันไหนน้องๆสู้ขึ้นมานี่แกจะได้ทำคะแนนล่วงหน้าไป
1: ครับ
0: ล่ะพี่ๆเคยดูโฆษณาท่อน้ำไทยที่ลุงคนหนึ่งปั่นจักรยานไหมเหมือนพี่สมเลยเรื่องอะไรวะไหนวะจำไม่ได้แล้ว
1: หาด้วยนะ
0: พี่หยองครับโฆษณาเสียงมันดังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโอเครับไว
1: ้โทรเสียงกรุ๊ปหรือเปล่าร
0: ับทราบไว้ฮะนะ FA Thailand ผมนึกว่าผงฟ้าไทยอ๋อ FA
1: อ๋อ FA
0: เหร
1: อนี่สิ Fat Association สิเฮ้ยฟุตบอล
0: Fat อะไร
1: ฟุตบอล Association
0: ไทยเตะเสร็จแวะเกลังสักกี่โมงฮะ
1: อันนี้ต้องถามพี่บับเบิ้ล
0: อุ๊ย
1: เราไปชอบไปกินโจ๊กกบ
0: โจ๊กกบโจ๊กกบมีร้านอาหารไทยมีร้านไทยด้วยนะตรงนั้นน่ะตามสั่งตอนซีเกมก็เดินไปกินกันจำได้ไหม
1: จำไม่ค่อยได้หรอ
0: เดินผ่านหน้าบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์แล้วมองเข้าไปเงาตะคุ่มตะคุ่ม
1: จะไปกินพวกร้านข้าวที่อยู่ในสถานีรถไฟมันจะถูกหน่อย
0: โอ้กินข้าวมันไก่ยันเตเลยจะดูท่าเรือยังต้องคิดเลยตั๋ว120เก๊กฮวย400ลูกชิ้นอีก100นึงฮะโอ้โห
1: กินเก๊กฮวย400คุณซื้อเป็นลังเลย
0: คนเดียว5ป๋อง
1: ครับดีมากครับไม่เป็นความสุขของเรา
0: ครับมีใครกินก้อยดิบไหมกลัวไหม
1: ผมไม่กินของดิบนะนอกจากปลาดิบเอาพูดตรง
0: ๆ
1: อย่าว่ากระแดะเลย
0: ผมไม่เคยกินซอยจุแต่ไม่เคยกินก้อยเหมือนกันเพราะมันใส่เลือดผมไม่ไหววะ
1: ครับ
0: นะถ้าซอยจุพอไหวนะครับนักเตะคนไหนนับถือศาสนาคริสต์ตอบคริสเตียนโรเมโรเอาง่ายขนาดนั้นอาบซ่า
1: ครับเอาทาง Facebook นะ
0: ครับ
1: ยออ
0: ะไร
1: สายตาไม่ค่อยดี
0: โอ้โหผมมาโทรมาได้ไหม
1: อยู่ตรงไหนของสงประภาเดี๋ยวจะไปเยี่ยม
0: โอ้ยจะดีละพี่บอมอยู่สงประภา
1: ครับพี่สุภชัยบอกพี่ลิมิงเป็นคนประเภทไม่พิษมีภัยกับใครครับผมขอค้านหัวจนฝาทั้งขโมยไข่ต้มเรื่องทิ้งพี่ตีทิ้งแม่ที่สนามบินคว้าแก้วกาแฟใส่รถตัวอันนี้เขาว่าตามพูดเล่ลูกสนุกเล่นี่คือเลื่อน
0: เยื่อนเยื่อนลูกสนุก
1: ครับ
0: ประเภทว่าก้มไปดูทีแรกเห็นหันไปจิบก้มไปทีอ้าวครบ
1: โอ้ได้ต้องไปเล่นกับพี่หม่ำนะนะเรื่องลิเวอร์เลเวอร์ปลุกท่านพูดกลางดึกหนังสือชีวประวัติเซวิมเกงในช่องแอร์ไอ้นี่แฟนมันแท้
0: โอ้โหเก็บทุกรายละเอียดเลย
1: ครับ
0: ยอดเลยว่ะ
1: คุณสมรับสวัสดีครับน้องเต้ยแม่กลมและน้องหยองปราณบุรีวันนี้มี8ล่างนะ
0: โอ้โหเหร
1: อขอข่าวนอนในซ้ายยังนอนในปีกซ้ายยัง
0: ปีกสายก็ได้นี่มาเนี่ยมาแล้วไงคิดซะโซลิดไง
1: ครับสวัสดีเนี่ยอ่านไปแล้ว
0: เอา
1: สวัสดีคุณสกายสวัสดีมาชัดชัยเดชาเป็นอะไรกับไก่ทอดเดชา
0: น่าจะเป็นเจ้าของแล้วมั้ง
1: ครับคืนก่อนไปนอนโรงแรมแห่งหนึ่งครับตกดึกผีหลอกฮะ
0: เอาย
1: กมือไหว้ผีฮะ
0: ครับ
1: บอกเดี๋ยวเช้าทำบุญให้ตอนเช้าก็ไปหย่องครับผมใช้เอาเลยฮะบุญไม่ทำไม่มาแล้วมันหลอกทั้งคืน
0: ไปสัญญาไว้แล้วนะ
1: ครับ
0: เออ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ติดอารมณ์มาจากเมื่อกี้พี่แป๊กพูนพัดครับนั่นหน่อไม้ฮะบกโอครับเรียนมองเทพห้องเดียวกับแอนทองผสมจริงไหมครับ
0: จริงดิน
1: ั่นหน่อไม้ด้วยเหรอ
0: ไอพี่ไม้ไม่เกี่ยว
1: หน่อไม้เขาวอพอไหม
0: เหรอไม่ตอนนั้นคุยเพื่อนพี่โอ๊คชื่อพี่หมายไม่ใช่พี่ไม
1: ้อ๋อโอเค
0: ชื่อพี่หมาย
1: เรียนทองผสมสวยนิรันดร์
0: นั่นแหละเขารุ่นเดียวกันเรียนคณะเดียวกัน

0: แต่สู้พี่หยองไม่ได้ครับรุ่นน้องที่เป็นดีกรมตำรวจ
1: เออจะเป็นไงล่ะ
0: ปปตร
1: เข้าไปไม่ทัน
0: ว่าที่ว่าที่
1: เข้าไปไม่ทันแกออกไปก่อน
0: ครับมันคงงั้นแล้วมั้ง
1: เออ
0: สีสัตว์แท็กซี่มิเตอร์กับสุโขทัยแท็กซี่มิเตอร์คนเดียวกันไหมครับ
1: คนละคนสิสีสัตว์ชนาลัยนี่พี่วิจารณ์ไงส่วนสุโขทัยนี่พี่ชายแก
0: สวัสดีค่ะสองเนยของสองปท
1: สวัสดีครับ
0: เอกลักษณ์นิทานกีฬาโลกชอบกับคุณเปิ้ลทักมา
1: เขาหาว่าเราเนย
0: ครับไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณจังหวัดไหนนะ
1: ประจวบ
0: ถ้าประจวบเป็นเมืองหลวงคนกรุงเทพก็เนย
1: เป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยอยุธยาเนี่ยเนยนี่ภาษาหลวงนะ
0: ครับ
1: อยุธยาเนี่ยอยุธยาเป็นเมือง
0: ใช่ใช่เอาเรื่องคุยยอดนิยมของรายการนินทาชั่วโมงนี้เขาจัดดับมา1พี่สมชายป่วย
1: เฮ้ยจะหายแล้ว
0: 2พี่เต้ยไม่กองกลัวเมีย3ลีหมิงนี่คิวจัด5วันต่อสัปดาห
1: ์โอ้แกบอกเฮ้ยต้องมีตัวหลักเดี๋ยวพี่เป็นตัวหลักให้
0: นโยบายตัวเองมันก็ไม่รู
1: ้เอ้า
0: หยองพี่เต้ยครับขอเพลงเข้าเวรรอยอยักษ์สักท่อน
1: เข้าเวรรอยอยักษ์คืออะไรวะไปเข้าเวรรอนี่ก็อะไรสอนเพชรดิไปโดนเขาลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เข็ดเนี่ยก่อนเคยถามใจอยากได้เพชรอ๋อยอยักษ์ไม่ได้อะพอร้องเป็นยอยักษ์นี่ยุ่งเลย
0: อยากได้เพชร
1: อยากเจอย้ำใหญ่อยากได้นั่นแหละ
0: วันเสาร์พยองเดชบรรยายไหมฮะกำลังนำโชคให้เรา
1: ครับใช่ฮะผมเองกับบิ๊กเกมเหมือนเดิม
0: เมื่อเช้าเจ๊แฮปมาหนึ่งกำปั้นฝากถามเต้ยว่าได้เท่ากันไหมเฮ้ยมีด้วยวะอะไรวะ
1: คุณหามิดฟิลไม่เจออ
0: ๋อไม่รู้ไม่เคยไปเขาดิ
1: ไม่น่ามีมั้ง
0: มวยไม่เคยไปเขา
1: เอออันนี้บอกได้ข่าวพอเบ่งกักคิวอ่ะไม่จัดพี่หยองภาคเทนนิสเอ้า
0: ไหนทาง YouTube เลยคุณหยอง YouTube มันเล็กกว่า Facebook
1: เดี๋ยวผมจัดให
0: ้เออ
1: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเต้ยคุณหยองซ้อมหมิงไม่มาหยองต้องร้องเพลงแล้วอ้าวคุณเต้ยแม่กองเป็นคอรัสโอ้โหหายใจยังผิดคีย์กันเลยสองคนนี
0: ้อ้าวเรานี่เราเคยเป็นพิธีกรคู่กันมานะ
1: ก็เป็นพิธีกรไงไม่ได้ร้องเพลง
0: เรานำเข้าสู่นะเจเรเชิญยิ้มนะ
1: เออแล้วเป็นไงตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็จ้างเราตลอดเลย
0: ก็ไม่มีไม่เคยเรียกไปเลย
1: พากันเละ
0: ครับเห็นมีคนเดียวบอกตลก
1: ใคร
0: ก็คือคุณโอ้คุณห้าหรอเออคุณอื่นนั่งเครียด
1: ผมเนี่ยยืนข้างโคตเตียเนี่ยพี่เตียเนี่ยยืนสายหัว
0: ไอ้งานปีใหม่ที่เดนเนลที่เราพิธีกรแล้วเขาตีกันข้างนอกงานก็ตีกันไม่เกี่ยวกับงานเดลินิวของเรา
1: เออปวดหัวที่สุดเลยแล้วไม่ทวงติ๊บบนเวทีนี่ไม่มีได้
0: จนได้ให้หมดเลย
1: พูดจนจะจบงานอยู่แล้วเอ้นี่ผมกับพี่เต้ก็พูดกันมาโอ้สามสี่ชั่วโมงนะไม่คิดจะมีติ๊บกันบ้างเหรอฮะโอ้จนได้ต้องลุกเอาไว้
0: เจ้านายถึงรักเราไง
1: เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ลืมกันไปหมดเลยคิดยังไงการบุกรุกที่วัดอ้าวข้ามไปแล้วกันนะไม่รู้เรื่องอะ
0: ไม่ได้รู้จริงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูข่าวจริงพูดตรงยุ่งมาก
1: วันนี้ผมไม่ยุ่งนะแต่ผมไม่ดูวันนี้มาเที่ยวเขาใหญ่ทำไมไม่เจอพี่สมชายครับเอานั่นสิ
0: เขาใหญ่มันเล็กมากเขาใหญ่
1: บ้านก็อยู่ปากช่อง
0: เออไม่ใช่ภูเขาทอง
1: บ้านอยู่ปากช่อง
0: ครับ
1: นะครับหนองสลายนู่นวันนี้งานแถลงข่าวมวยเนี่ยถ้าพี่ซอยยังอยู่แกจะไปไหมไปอยู่แล้ว
0: ไปดิ
1: ขอข่าวตลาดนักเตะด้วยก็เดี๋ยวรายการที่แล้วก็ว่าไปแล้วมั้ง
0: ครับ
1: รักครั้งล่าสุดพี่เต้ยครับหลักอ้าว
0: ไอ้ดิ
1: โอ้โหเกือบอ่านไปแล้ววันนี้ลีหมิงไปงานแถลงข่าวเอาข้าวกับบ้านกี่ลังครับ
0: เออไม่ทันว่ะ
1: เออ
0: เราไม่ทัน
1: หวัดดีพี่ยองเด็กจวบพี่เต้ยแม่กองมวยสมัครเล่นไม่มีการสร้างตั้งแต่เยาวชนเหรอครับไม่มีการสร้างมีแต่ว่ามวยเยาวชนแห่งชาติมวยกีฬาแห่งชาติแล้วสมาคมเห็นก็ไปช็อปมา
0: เมื่อก่อนมันจะมีดาวรุ่งโอลิมปิกก็ตั้งแต่วัยรุ่นนะเมื่อก่อนไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับ
0: ปีสมจิตปี2008เป็นคนสุดท้ายที่ได้เหรียญทองนะมันจะอย่างน้อยก็คือ20ปีที่มวยไทยยังไม่ได้เหรียญทองอ
1: ย่าว่าเหรียญทองเลยเอาแค่เหรียญเฉยๆเนี่ยก็แก้วของมายูนนะ
0: เออ
1: 2012
0: ผู้ชายนะพูดถึงผู้ชายนะ
1: ผู้ชายมานาบินต่อน้ำหนักให้หยองขึ้นชกกันนาบินจะไหวไหมผมนี่หนักกว่านาบิลประมาณ29โลแต่ผมเตี้ยกว่านาบิลประมาณ30เซน
0: นนทุบมาวะ
1: มันย่น
0: นนทุบครับ
1: ถึงไหนแล้ววะผมถามแชท GPT ครับว่าใครคือดีเจวิทยุกีฬาที่ดีที่สุดมันตอบสุเทพคงเปี่ยมครับข้าวถูกแล้วดิถูกแล้วคุณสุภโชคนวมนิ่มพรุ่งนี้เข้ามาพบผมที่กลมหน่อยฮะเห็นพูดถึงบ่อยๆครับจากสำรานนอนมาเอ้ารุ่นพี่ไงรุ่นพ
0: ี่
1: ด้วยความเคารพ

0: คุณณัฐสรสวัสดีนะครับพี่เอิร์ธบอกสวัสดีครับหมูปากน้ำสุดยอดรับปากจะทำลอนนี่ชอนเมอร์ฟี่นะสวัสดีครับเต้ยแม่กองเขาว่าเต้ยแม่กองเจ๋งเหรอชกกับผมไหมอ้าว
1: อ้าว
0: ผมให้เต้ยชก2หมัดผมขอหมัดเดียวครับ เราจะไปต่อยกันทำไมล่ะฮะนะฮะ
1: จะหมัดหรือจะเห็บมันก็ไม่เอานั่นแหละ
0: ครับผมยองขอพ้นบอลโลกนัดชิงด้วยครับพอดีหลับเพิ่งตื่น
1: ดีมาก
0: โอ้สเปนชนะ 1-0 นะ
1: ก็มึงก็มีหน้าไปบอกเขาเนี่ย
0: อะไรเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะพี่ชูชาติคุณสุวิทย์บอกว่าเต้ยแม่กองมาเมื่อไหร่ฝากเกลือไปกินสัก10ถุงครับผมทำนาเกลืออยู่หลังคุก
1: บ้านผมก็ทำ
0: เหรอก็บอกต้องมาเก็บดอกเกลืออะไรกันตั้งแต่เช้ามืดอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ผมไม่เป็นคือพอบ้านผมเมื่อก่อนทำเลี้ยงกุ้งนี่แหละพอเปลี่ยนเจนมาเป็นเกลือผมก็เข้ากรุงเทพแล้ว
0: อ๋อ
1: เอาคุณส้มให้ข้อมูลว่าหน่อไม้จบมอนาเลสวน
0: ครับ โอ้คุณผู้ชมอยากรู
1: ้
0: มีไฟไหนที่คุณหยองคิดว่าฟลอยดีที่สุดร่างทองครับผมคิดว่าไฟที่ต่อยอันวาเลสคาเนโลเหรอก็ประมาณนั้นแหละอ้าวแต่หมดเวลาแล้วครับแม่เลยประมาณ 6-7 ข้อความขออภัยอันนี้บอกไม่ได้ชอบฟุตบอลไทยแต่ไม่ได้เกลียดบอลไทยแต่ไม่ชอบการทำงานสมาคมว่ากันไปแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อ้าววันนี้หมดเวลาแล้วนะเต้ยผมหยองลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: เริ่มต้นนะครับงานเก่าๆจากโปเตโต้นะฮะเท่าไหร่ไม่จำนะครับก็เมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับแรกผมอาจจะเข้าข้างอาจารย์อูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะไม่เข้าข้างอาจารย์อูแล้วนะครับเพราะว่าน้องคนหนึ่งที่เราพูดถึงเขาไม่ดีมาตลอดนี่ผมเข้าใจเขาผิดมาตลอดนะครับก็เจอหน้าคุณเขาพูดว่าอูเอวีแวร์เลยนะ
1: อ
0: ูทุกที่นี่คุณเดี๋ยวนี้คุณยิ่งใหญ่กว่าเขาแล้วเขาก้มหัวให้คุณแล้วนะ
1: ไม่คือถ้าดูในยะดีๆเนี่ย
0: อ่ะฮะ
1: คือการตรงติงคือการข่มไป
0: ฉันหู
1: คือแบบแล้วชอบพูดอย่างนี้กับทุกคน
0: เขาก้มหัวให้คุณแล้วนะ
1: ก็ไอ้สนมันถึงนึกหมันไส้จันหยองไงสนบอกนี่ดูดิแอ๊กอ่ะ
0: เขาไม่กล้าแอ๊กกับคุณเลยนะเขาบอกอูเอวีเอวีแวร์นะตอนนี้เขาเรียกอูทุกที่เลยอ่ะ
1: ไม่ก็มีชื่ออยู่ทุกที่ในไลน์มีชื่อหยองทุกที่เหมือนกัน
0: เฮ้ยจริ งเหรอ
1: เอออยู่ในไลน์ไหนก็มีชื่อ
0: แล้วมันอัมคุณแบบนี้หมายความว่าไงวะ
1: ตรงติงต้องตามพี่แต่ตกลงมาเลยคือมันตรงติง
0: นี่ใส่โอ้
1: ก็ไอ้สนนี่เจอแบบเนี้ยสนถึงขึ้นไงพี่ดูดิแอ๊กใส่
0: นะหลังต่อใช่ไหม
1: หลังเจ๊ถึงหมั่นไส้ไง
0: นินทา
1: เจ๊ถึงหมั่นไส้
0: เมื่อกี้ก็นินทาเจ๊อยู
1: ่เฮ้ยเรียกเจ๊ไม่ได้เรียกสออ
0: ่านินทาสออยู
1: ่ภาค
0: ถูกจะบ่น
1: ไม่ได้ภาคผิดภาคถูกหรอกสอถ้าเป็นสอผิดแน่นอน
0: คืออะไรนะเห็นได้ข่าวภาคมวยมองโกแล้วยังไงนะ
1: ใช่ดูนักมวยมองโกดิ3วันนี้ชื่อไม่ตรงกันนะ
0: จริงเ
1: ปล่า
0: คน
1: เดียวกันอ๋อสุดท้ายภาคแล้วภาคอ้าวไอ้ตัวนั้นตกรอบแล้วนี่วะอันนี้ไปถามพี่บีครูพี่บีนี่นะพี่บีตาตั้งไปจริง
0: เราตกรอบไปแล้ว
1: เออเพิ่งรู้ภาคตั้งนานอ๋อคนละตัวนี่วะ
0: คนก็ขยันต้องแก้ไปภาคเพื่ออะไรคนอายุ70แล้วพี่
1: เพราะมารู้เริ่มยกฝองไม่คนละตัวดีกว่า
0: ไอ้บ้านักพากย์เยอะแยะแก70แล้วต้องหมิงอ่ะปล่อยแกอยู่กับหลานแกมีหลานปะ
1: ยังดิ
0: ลูกแกมีไหมเนี่ย
1: ลูกมี
0: อ่ะลูกมีแค่อยู่กับลูกแก
1: ลูกแกมีแต่ผมเห็นแต่ลูกชายกันนะ
0: เออ
1: คนที่ว่าไปแข่งแบดอ่ะ
0: เออนั่นแหละ
1: ชวนกันไปเฮ้ยวันนี้ลูกเจ๊ไปแข่งแบด
0: ก็ไปดูแล
1: พอไปถึงปุ๊บลูกชายลงปั๊บ
0: ครับ
1: เจ๊บอกเฮ้ยเดี๋ยวลงไปก่อนเดี๋ยวป้าหาที่จอดรถเขาวนมาปุ๊บถึงข้างหน้าเดินมา
0: เอ้
1: าไม่เข้าไปก่อนล่ะ
0: อ๋อ
1: แข่งเสร็จแล้วครับยังเอาที่จอดรถเลย
0: แสดงว่าชนะเร็ว
1: แหมแล้วก็กลับเลยไม่ต้องหาที่จอดรถมาเลยแต่ถือว่านั้นก็ไปกันสนุกดีขับรถไปเกือบ2ชั่วโมง
0: เล่นแบบเล่นอะไรวะ
1: ไอ้แต่ตอนนี้ไม่เก่งแต่ตอนนี้นี่โอ้โห
0: ใช้ได้ฮะ
1: ตอนนี้ที่ถือว่าย
0: ังไง
1: ระดับถ้าในรุ่นสัก16 17ปี
0: อ่
1: ะติด1ในล้านอ่ะ
0: เฮ้ย
1: ติด1ในล้านของประเทศ
0: 1ในล้านของโลก
1: ของประเทศ
0: ของประเทศเลย
1: ของประเทศ
0: ไอ้หูเลิกเล่นเถอะคือประชากรไทยมีประมาณ67ล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเล่นแบดน่าจะเล่นแบบจริงๆจังๆอ่ะไม่น่าจะถึงล้านนะถ้าเล่นแบบจริงๆจังๆอ
1: ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้ถือว่าเห็นแกบอกว่าพัฒนาขึ้นแล้ว
0: จริงอ่ะ
1: เออไปเรียนบ้านทองหยอดมาไปปรับเปิบอะไรมาทุกอย่าง
0: นี่ปั้นแชมป์โลกนะ
1: บอกตอนนี้คือสุดในรุ่นเลย
0: เฮ้ย
1: 16 17นี่เจอได
0: ้เฮ้ยสู้ได้เลย
1: ใช่ๆ
0: เออนะฮะอ่ะก็
1: ลูกชายเกือบ30แล้วจะเล่นกับพวก16 17ได้แต่เล่นในรุ่นเดียวกันแท้หยอกๆ
0: จะไม่หายว่าหนูว่าทำจริงไม่จริงๆผมว่าซ้อมหมิงบางทีไปดูแลลูกอ่ะผมเชื่อนะคนอายุอย่างแกประมาณ70กว่าเนี่ยก็คือก็อย่าไปอะไรกับแกเยอะเชื่อผมนะครับคนฟังก็ไม่ก็เข้าใจแหละแกก็อาจจะเพี้ยนๆผิดๆถูกๆบ้างนะฮะแต่ก็อยากให้แกไปดูแลลูกบ้างอะไรบ้าง
1: ซ้อแกก็แค้นนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ซ้อแกก็แค้น
0: เออวันนี้ไม่มาด้วยนะ
1: แกก็บอกอยู่บอกว่าไม่เคยถึงไม่เคยถึง
0: ไอ้ย้องเหรอมันไม่ถึงอยู่แล้ว
1: มันเก็บเรียบเลย
0: ไม่ถึงอยู่แล้วมันก็คุณมาซัดคุณน่ะมันมาซัดคุณน่ะผมก็เห็นแล้วผมก็รู้สึกว่า
1: ก็เดี๋ยวนี้ดูเด็กไม่ค่อยไปจัดเอนินทานะกับพี่บีก็ไม่ได้ก็ไปแย่งเขาภาคกอล์ฟอีกไอ้ไปแย่งเขาภาคไอ้นี่ไอ้สนุกเกอร
0: ์
1: เพราะปกติพี่บีแกอยู่สมาคมสนุกเกอร์อยู่แล้วไงไปแย่งแกภาคอีกพี่บีก็เล็งหน้าไปดึกหนึ่งคน
0: ไม่เว้ยนะฮะ
1: ไอ้นี่คนจองกระถิ่นเยอะหยองคนจองกระถิ่นเยอะ
0: นะฮะเข้ามาก็โอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะ1 2 3
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกครับวันนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่ฝนไม่ตกนะคุณผู้ฟังนะก
1: ็
0: ถือว่าโอเคหน่อย
1: คลึ้มมาทั้งวันนะ
0: แต่ฝนไม่ตกไม่มีแดด
1: แต่ไม่ตก
0: ดีจังเลย
1: เออขอให้เป็นงี้ละแต่ผมกลัวว่าพอถึงเวลาเดี๋ยวจะไปขวดกลางคืนเนี่ยแต่กลางคืนก็ยังโอเคไง
0: กลางคืนหลังตีหนึ่งเนี่ยตกไปเลยไม่มีปัญหาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตนอกบ้านนะครับก็ไม่เป็นไรดีกว่าตกกลางวันเพราะคนกลางวันมันส่วนคนส่วนใหญ่จริงๆนะฮะ
1: ถ้าตกสักประมาณสองทุ่มนะ
0: โอ้โหไม่ดีไม่ดี
1: โอ้โหรถติดกระจายเลยครับ
0: รถติดนะครับอ่ะผมมอนามี่นะครับพร้อมด้วยคุณอู๋ดมศักดิ์สุภัทโรภาสพงศ์นะครับ
1: อยู่
0: เพื่อนคุณฟังกันถึง 4:00 น.นะ SMS พวกเรานะครับส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับ 4689899
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันทางเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์แล้วคุณอู
1: ๋ปิดวิว
0: เฮ้ยเอาลงหน่อยดินะฮะมองไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์
1: เดี๋ยวค่อยบอกก็ได
0: ้ท่องทุกวันแล้วลืมนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันช่วงเบรกสุดท้ายแล้วกันนะครับก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับพฤหัสกับศุกร์นะ
1: ครับผม
0: นะฮะวันนี้ก็เป็นผมกับคุณอู๋ก็คุยสบายๆคุยหลายเรื่องแหละจริงๆแล้วในสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลเหมือนจะโหมโรงเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับมาสู่ในฤดูกาลปกติมันเร็วไหมหรือมันนานผมรู้สึกมันเร็วนะ
1: ผมรู้สึกมันเร็วไม่เร็วไม่ช้านะเพราะว่าฟุตบอลโลกมันก็เพิ่งจบไปพอดีอ่ะเพราะว่าเบื่อแล
0: ้
1: วได้ดูฟุตบอลลีกสักทีเพราะว่าปีนี้ผมว่าพรีเมียร์มันน่าดูตรงที่มันเปลี่ยนโค้ชกันเยอะ
0: เยอะมาก
1: ใช่ไหมพอมันเปลี่ยนโค้ชเยอะ
0: เยอะมาก
1: เปลี่ยนตัวผู้เล่นก็เยอะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ
0: แล้วจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่ามีทีมที่ได้เปรียบขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอย่างอาร์เซน
1: อ
0: ลแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกัน
1: ใช่
0: นะครับในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องนะคุณผู้ฟังนะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้15ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เจอกับสิงคโปร์นัดแรกนะครับไปเยือนก่อน
1: อันเนี้ยเอาจริงเอาจังละถ้าแพ้มันอ่ะเราค่อยด่าเออไอ้ก่อนนั้นเนี้ยไอ้ที่เขาชนะมาอย่าเพิ่งไปด่าเขาเลยรอรอบนี้แหละเออมันตัดเชือกแล้วนะครับจะได้วัดกันไปเลยนะครับนัดแรกเป็นยังไง
0: ผมก็ยังมองเมื่อวานผมก็คุยคุณเอกนะผมยังมองว่าอันที่ท่าสันเนี่ยคือถ้าทำทีมได้แชมป์เนี่ยผมว่าก็เสมอตัวนะผมก็ไม่ได้แบบแต่ก็กลัวเราก็จะไม่ว่าเขานะแล้วก็จะไม่ว่าเขานะครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับไออาเซียนคัพแต่โอเคอาจจะพิเศษหน่อยว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้ฟูลทีมแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่น่าใช่คำอ้างเพราะว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นน้องๆดาวรุ่งที่ก็มีฝีไม้ลายมื
1: ออ
0: ยู่ในระดับทีมชาติอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็อย่าไปดูถูกน้องๆเขา
1: ก็ไปรอไอฟีฟ่าอาเซียนดีกว่า
0: อันนั้นน่ะสำคัญอันนั้นคือมาตรฐานที่เราต้องทำให้ได้นะฮะสำหรับฟีฟ่า
1: เพราะว่าเป็นรายการฟีฟ่าไง
0: แล้วชุดใหญ่จริงๆก็ไม่ต้องมาเถียงกันด้วย
1: อืมแล้วเป็นฟีฟ่าเดย์แน่ๆนะอันนี้อ้างไม่ได้แต่อันเนี้ยก
0: ็
1: ถือว่าให้กับพวกไอ้น้องๆหน้าใหม่ๆป่ะ
0: ถูกต้องนะฮะ คือถ้าฟีฟ่าเดย์คือเขายังไงก็ปล่อยอ่ะไม่ต้องห่วงคือขอไปยังไงก็ต้องปล่อยเพราะมันเป็นกฎฟีฟ่า
1: ครับ
0: คุณไม่ปล่อยนี่มีปัญหากับฟีฟ่านะยกเว้นคุณจะฟอร์มว่าคุณเจ็บ
1: แต่ถ้ามีปัญหาฟีฟ่าก็ไม่เป็นไรผมว่านะก็โทรให้พ่อใหญ่ตั้มโทรหาก็ได้
0: เอาเยอะ
1: นี่คือจบทุกอย่างจบ
0: เอาเยอะ
1: พ่อใหญ่เคลียร์ได้
0: ครับนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเบรกเนี้ยอยากจะคุยเรื่องนี้เพราะผมเห็นข่าวก็ใจไม่ค่อยดีนะคืออย่างนี้อาจารย์หนูคือเลสเตอร์ซิตี้ประกาศขายทีมสองร้อยล้านปอนด
1: ์ครับ
0: 200 ล้านปอนด์เนี่ยราคาเนี่ย
1: เฮ้ยทำไมลงมาเร็วจัง
0: มันถูกมากเลยนะประมาณ 8,800 ล้าน
1: ตอนแรกยังตั้งไว้จังเยอะ
0: 4,500
1: อืม500กว่ามั้งตอนแรกอ่ะ
0: คือ200ล้านเนี่ยสเปอร์ซื้อนักเตะเกินแล้วนะ
1: อืม
0: ถูกป่ะ
1: อือฮึ
0: ไอ้โตนาลีก็100นึงแล้วอ่ะซื้อได้ครึ่งสโมสรแล้วอ่ะ
1: แต่ยังว่ามันก็ว่าไม่ได้นะไอ้นี่มันทีมที่อยู่ในพรีเมียร์นะกับทีมที่มันตกชั้นลงไปเนาะคุณค่าการตลาดมันก็ตกลงแล้วช่วงหลังก็มีปัญหาเยอะด้วยอ่ะ
0: คือจะได้อะไรบ้าง 8,800 ล้านได้ King Power Stadium ได้ศูนย์ฝึกได้ทีมฟุตบอลหญิงนะฮะแล้วก็ OH Ruan ด้วยเอาไปเลย
1: ทีมในเครือ
0: ถูกมาก
1: ทีมในเครือ
0: เออถูกไปอ่ะนะครับซึ่ง
1: เออจะได้ทีมฟุตบอลหญิงน่าสนใจ
0: ทำไม
1: แต่ไม่เอาทีมชายว่าจะไปซื
0: ้อคุณจะไปทำไมแหมเอาฟุตบอลหญิงไปทำไมนะฮะคือคราวนี้ตอนเนี้ย ตัดสินใจขายสโมสรแน่ๆนะครับสำหรับทางด้านของกลุ่มกิ่งพาวเวอร์เนี่ย
1: ก็มีปัญหาเรื่องการเงินมันตั้ง 2-3 ปีแล้วใช่ไหมล่ะตั้งแต่ยุคโควิดมาจะเรียก 2-3 ปีก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่โควิดมามันก็โดนเรื่องปัญหาเรื่องการเงินมา
0: คือการถือหุ้นหรือว่าเป็นเจ้าของของตระกูลศรีวัฒนประภาเนี่ยตระกูลกิ่งพาวเวอร์เนี่ยซื้อสโมสรมาจากเจ้าของเก่าคือมิลานมันมาราดิชจันอูในปี2010ด้วยราคามูลค่าโคตรถูกเลย35ล้านปอนด
1: ์
0: พันกว่าล้านบาทโอ้ถ้ายุคถึงสมัยนี้นี่35ล้านนี่นักเตะบางคนแพงกว่าเยอะเลยนะ
1: ซื้อทำเล่นก็ได้นะ
0: จริง
1: ๆ
0: อันในมุมคนมีเงินเยอะๆ35ล้านหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับได้ทั้งสนาม King Power Stadium ด้วยความจุ 32,000 ที่นั่งถูกไหมครับแล้วก็
1: ได้
0: สร้างศูนย์ฝึกใน5ดาวแล้วมีรูเวิร์นอีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับคือ35ล้านแต่ว่าทางคิงพาวเวอร์เขาก็มาสร้างมูลค่าให้กับเลสเตอร์เนี่ยโดยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี 2015-2016 ถูกไหม
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นตำนานนะในตอนนั้นนะมันก็จากทีมที่ไม่คิดว่าจะได้แชมป์อะไรเลยอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยตอนซื้อมาใครจะไปสนเจสเตอร์
0: ใช
1: ่ไ
0: ห
1: ม
0: ใช่นะ
1: มันเป็นแฟรี่เทลไปแล้วนะ
0: ถูกนะครับคือปัญหาแบบนี้คุณผู้ฟังปัญหาเนี่ยสโมสรเนี่ยเผชิญภาวะขาดทุนสะสมตอนนี้มีการขาดทุนอยู่มัน180ล้านปอนด์ในตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาคือขาดทุนประมาณ 8,000 ล้านจันอูนะฮะขณะที่ธุรกิจดิจิทัลฟรีของทางคิงพาวเวอร์ก็ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ด้วยเช่นก
1: ัน ใช่ใช่ใช่อันนี้หนักเลยเหมือนกัน
0: ใช่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัสเซลมาร์ตินรับหน้าที่คุมทีมแล้วก็เลสเตอร์ก็ตกลงไปในลีก1นะครับซึ่งมันลงไปในดิวิชั่น3
1: หนักเลยอ่ะแชมเปี้ยนชิพก็ว่าแย่แล้วไงไปลีก1อีกอ่ะ
0: ถูกต้องมันคือลงไปดิวิชั่น3มันหนักเลยมูลค่ามันก็ลดลง
1: ใช่
0: คือถ้าตัวเองพยุงตัวอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยคือไอ้เงินที่พรีเมียร์ลีกที่เขาต้องจ่ายให้กับทีมสมาชิก

0: ข้างเดียวอวยอย่างเดียวได้ด่าทีมอย่างเดียวเฮ้ยเจ้าของอ่ะทำไม
1: ไม่ละ200คุณไม่มองเลยเหรอ
0: พอมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยมองทีมอื่นอยู
1: ่คุณมองอะไรบ้างตอนนี
0: ้อุ้ยมองอยู่หลายทีมมิลานก็มีปัญหาเรื่องการเงินกะมิลาน
1: มีปัญหาเรื่องการเงินหรือมีปัญหาเรื่องโค้ชเอาคุยดีๆก่อนตอนเนี้ย
0: กะจะซื้อปุ๊บแล้วเปลี่ยนชื่อ
1: เฮ้ย
0: อูซีมิลานใช่ป่ะไม่ต้องเป็น AC ป่ะ
1: เอาไป C มิลาน
0: อะไรเงี้ยเออมิลานเพราะผมก็ชอบดูว่าอิตาลีอยู่แล้วด้วยไง
1: นะฮะก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับเลเซอร์นะครับจริงๆเลเซอร์เองก็เป็นทีมขวัญใจทีมนึงของคนไทยนะเอาจริงๆนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คนไทยไปถือหุ้นหรือไปซื้อสโมสรต่างประเทศเนี่ยเลเซอร์ซิตี้เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดของคนไทยนะ
0: ใช่ก็มาถึงระดับแชมป์อ่ะ
1: แล้วแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษด้วย
0: แชมป์พรีเมียร์ด้วยไง
1: นะฮะมันก็พูดยากนะนะฮะเอาก็เข้าใจแหละมันด้วยสภาวะเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ทีมที่เจอปัญหาเรื่องการเงินเป็นทุกทีมใช่ป่ะพอเจอเรื่องการเงินอ่ะมันปัญหาเป็นหมดอ่ะดูดิท
1: ุ
0: กทีมอ่ะปัญหาเรื่องการเงินโอ้โหขนาดทีมใหญ่ป่ะมีลงมิลานทีมในเกาโชย
1: ก็เจอปัญหาเรื่องการเงิน
0: ก็มันเจอปัญหาเรื่องการเงินมันจะทำอะไรได้อ่ะ
1: สเปอร์ไม่มีเลยนะ
0: สเปอร์มีดิ
1: สเปอร์ไม่มีปัญหาตังเยอะเลยนะ
0: สเปอร์มีตังอยู่แล้วไง
1: ตังเยอะเลยนะ
0: เพราะสเปอร์เขาไม่ได้ใช้ไงแต่เขาขายตั้งแต่แฮร์รี่เคนก็ไม่ได้ใช้เลยไงสเปอร์มันมีตังอยู่แล้วเพราะว่า
1: หลายคนคอเซ็นเตอร์เปล่าคิดดีๆก่อน
0: ไม่สเปอร์เขาโอ้โหก็เขาขายแต่ละตัวแพงๆมาแต่เขาไม่ได้ใช้ไงมันไม่ได้ซื้อเพิ่มไงแต่คราวนี้พอมันรู้แล้วมันจะต้องไปหนีตกชั้นเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงทีมไง
1: คือหลายทีมนะที่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่เราก็เห็นใจนะกับทีมที่มีปัญหาเรื่องการเงินเอาจริงๆผมว่า
0: คนทีมมีตังค์ใช้ไม่ได้ยังแย่เลยอย่างนิวเห็นไหมล่ะ
1: เ
0: จ้าบ้ามีตังค์ใช้ไม่ได้อ่ะโอ้โห
1: เศรษฐีคนไทยมีไหมจะไปซื้อช้อนต่อ
0: ไม่น่า
1: ไม่หรอ
0: ไม่น่าไม่น่ามั้ง
1: ก็ไม่แพง
0: ซื้อทีมในไทยดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ก็พวกนักการเมืองก็เป็นเจ้าของทีมอยู่นะ
1: ผมพูดจริงถ้าผมมีตังค์ผมไม่มาลงกับไทยลีกนะผมพูดจากใจเลยคือไม่ไหววะเอาจริงอาจารย์โอ้คือถ้าผมมีเงินแบบมีเงินจริงๆนะผมเนี่ยจะไปช่วยซื้อ King Power อันนี้พูดเลยแต่ผมคิดจริงๆผมก็มีแต่ผมคิดอยู่200เนี่ยเอาจริง
0: ๆจริงๆโหถ้าพูดถึงตัวเลขกับมูลค่ามันได้2สโมสรนะได้ทั้งลูเวิร์นได้ทั้งเลสเตอร์
1: คุ้มนะ
0: โอ้200มันก็ไม่ได้ว่าเยอะนะจริงๆผมขาดก็ไม่ได้เยอะนะ
1: คุณขาดมั้ย
0: ตอนนี้มีอยู่1,000นึง
1: พันล้าน
0: บาทใครมาเติมไม่หน่อยที่จะไปซื้อตอนนี้มีพันบาทอยู
1: ่ไม่ค่าเติมเยอะเลยโว้ยเติม
0: โอ้ยไม่พอด้วยเดี๋ยวจะไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินหมูตาอาจารย์มนกับอาจารย์เอก
1: โอ้ยเติมเยอะเลยโอ้โหไอ้บ้าเขาขายเกือบ10,800,800แต่ผมว่าราคามันไม่ได้สูงเกินไปนะในมุมผมนะเอาจริงจริง
0: ใช่ถ้าเกิดยังมองว่าทำกำไรยังไม่ได้เด
1: ้อคือมองระยะยาวอ่ะแต่ว่าคนจะไปซื้อมันต้องคนแบบมีสตังค์จริงๆอ่ะถ
0: ู
1: กมั้ยคนที่แบบเป็นมหาเศรษฐีอ่ะแบบมีเงินอยู
0: ่แล้วเงินต้องเย็น
1: หลายหมื่นล้านอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เงินเย็นๆด้วยเพราะว่าช่วงหลังมันก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีหลายๆที่เนาะทั่วโลก
1: แต่ผมอยากไปนะผมอยากลุยนะอยากลองดูสักตั้งนึง
0: เออเอามั้ย
1: อ่ะจริงๆอยากลองดูสักตั้งนึง
0: เอามั้ยเอามั้ยขายเบนซ์มาซื้อไอ้นี
1: ่โอ้โหไอ้บ้าตามเยอะเลยนะครับ
0: ตามบัฟฟาโลเยอะเลย
1: ตามเยอะเลยอาจารย์หนูนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะน่าเสียดายแหละคนไทยเองก็จริงๆเป็นทีมเชียร์อันดับ2อันดับ3ของคนไทยแหละเอาตรง
0: ๆ
1: นะฮะเลเซอร์นะครับ
0: ก็อาจจะช่วยอยู่
1: ขายแบบนี
0: ้อย่างก่อนหน้านี้ยังคุยพี่เตี้ยเลยเฮ้ยไปช่วยกันซื้อเสื้อดีกว่าไปซื้อเสื้อซ้อมบ้างเสื้ออะไรบ้างมานั่นแหละ
1: ผมก็ซื้อผมไปสนามบินผมก็ซื้อหมวกเสื้ออะไรของเลเซอร์
0: เหมือนแบบช่วยให้กำลังใจเจ้าของเป็นคนไทยนะ
1: ใช่ คือเราเป็นคนไทยคุณผู้ฟังเราเป็นชาติเล็กๆชาติหนึ่งครับอะไรที่มันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทำให้ประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักได้เลเซอร์เนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นของคนไทยนะ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะเป็นคนไทยคนแรกมั้งครับที่มีอนุสาวรีย์อยู่ในแผ่นดินของอังกฤษถูกไห
0: ม
1: ก็เราก็มีอนุสาวรีย์ของอดีตประธานเลสเตอร
0: ์ใช่
1: ตั้งอยู่ที่หน้าสนามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวถูกป่ะก็เราก็สนับสนุนกันไปเหมือนกันแหละครับเหมือนคนที่ไปสร้างชื่อเสียงประเทศไทย
0: ใช่
1: หลายต่อหลายคน
0: เราไม่เว้นแม้แต่ใครนะ
1: น้องเนเน่
0: อย่างตอนนี้น้องเนเน่อย่างเงี้ย
1: เราก็ต้องสนับสนุน
0: ลุ้นอยู
1: ่ใช่ไหมล่ะเราก็

0: เออเขาก็เป็นคนไทยเดินไปไหนมันปฏิเสธไม่ได้อะเราเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเขมรที่แบบต้องเอาธงชาติแม่งติดตัวตลอดเวลา
1: ถ
0: ูกปะล่ะ
1: เน้นพรีเซนต
0: ์เออแต่น้องเนเน่ไปเขาก็รู้ว่าฟอร์มไทยแลนด
1: ์
0: ถูกไหมล่ะ
1: แต่น้องเขาออกมาพูดแล้วนะ
0: ว่า
1: น้องเป็นคนไทยนะ
0: กูมันเคไปแล้ว
1: กู
0: มันเคไปแล้ว
1: เคไปแล้ว
0: มันเคไปแล้ว
1: น้องเขามาพูดแล้วไง
0: ก็พ่อเขาก็ออกพูดพ่อคนตรังแม่คนนคร
1: ครับ
0: เกี่ยวบ้าอะไรกับกำปองสปือวะ
1: พ่อนี่แหลงแต่ใต
0: ้ไอ้บ้า
1: จะพาไปดูให้ได้เลย
0: คือชีวิตนี่ล่าสุดคุณฟังนี่ล่าสุดเราจะกำลังจะมีพระราชพิธีเรือพระที่นั่ง
1: ครับ
0: ปีนี้ได้เห็นอีกแล้วนะจะพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จถวายผ้าพระกฐินในปีนี้เนี่ย
1: ใช่งานไอ้ทางเรือโดยชนมาศ
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่กองทัพเรือเขาซ้อมมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ข้ามเห็นซ้อมแล้วมีเหมือนกัน
1: อีกแล้วอีกแล้ว
0: มันมีอีกแล้ว
1: โอ้พี่เจ้าทุกอย่างเลยเหรอ
0: คือแต่เรือมันดูไม่สมประกอบจะหนูคือเรือ
1: ก็ของประมาณนี้แหละ
0: คือเรือมันดูอย่างนี้มันมีแล้วคุณฟ
1: ังเขาจะแนวนี้อยู่แล้วเขาชอบแนวนี้อย่างเมื่อก่อนเราประกวดนางงามเรามีลาก
0: อ
1: ะไรนะใช่ไหมของเขาลากโกรธไอ้ลากโกรธลาก
0: ไม่คือชีวิตมันเกลียดเราเว้ยมันบอกมันเกลียดเราแต่มันอยากเป็นเราทุกอย่างเว้ย
1: มันเกลียดทุกอย่างเลยนะ
0: มันเกลียดเราแต่มันอยากเป็นเราทุกอย่างคนบ้าซะนะ
1: แต่จริงผมก็เกลียดไม่ลงนะเพราะคนใกล้ตัวด้วย
0: ใคร
1: คนใกล้ตัวเรามีหุ่นมาเอกอะจันเอกเราคุณมาเอก
0: ไอ้นี่หน้ากระทืบนะจันโอ้โหคือกูก็ไปพูดไปเรื่อยนะครับแม่นะฮะอ่ะนะวันนี้วันศุกร์นะสบายๆนะก็คุยกันแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องทีมชาติไทยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุยกันหน่อยเรื่องทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องของการเปิดฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงสัปดาห์นี้อาร์เซนอลจะเล่นกับแชมป์ FA ครับ
1: อ๋อก็บอลถ้วยเบาๆไป
0: เออ
1: กวาดก่อนสักถ้วยนึง
0: จำไม่ได้
1: เก็บมาเล่นๆเชลตี
0: ้เออเชลตี
1: ้เออกับซิตี้ดิ
0: ใช่
1: กับซิตี้กับซิตี
0: ้กับแมนซิตี
1: ้ได้เวลาคืนเพราะเป๊ปไม่อยู่ละ
0: โอ้โห
1: ขอคืนหน่อยถ้าเป๊ปอยู่ที่ยังไม่กล้าพูดเสียวเป๊ปอยู่ไกลๆก็กลัว
0: ใช่สามทุ่มครับคุณผู้ฟังครับนะฮะก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าพรีเมียร์ลีกกำลังจะเปิดฤดูกาลนะฮะสัปดาห์นี้เป้งปุ๊บเนี่ยสุกก็มีเลย
1: แต่ก็กลัวทั้งเจ็บๆนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะถ้วยมันใบใหญ
0: ่จริง
1: ใช่ป่ะเออแล้วเดี๋ยวไปแบกถ้วยมาแล้วนักเตะสนอมันเจ็บแล้วมันเปิดฤดูกาลเจอโคเวนทรีมันจะมีปัญหาไง
0: ถ้วยใบใหญ่ยังไงวะชายตี้ชิวมันเป็นถาดจันอู
1: ก็ใช่ไงยกใช่ป่ะมันต้องใช้คงใช้แขนยกมันใหญ่ไงมันไม่ใช่ถ้วยอันเล็กๆอย่างเงี้ยมันใหญ่มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ็บ
0: งั้นก็ไม่ต้องเอา
1: แต่จักรยภาพมันได้ไงทีมเขาแชมป์เก่าอะนะ
0: แต่ว่าใครได้ถ้วยนี้มันจะไม่ได้แชมป์ลีกนะด้วยอาถรรพ์นะ
1: ก็เดี๋ยวจะแก้อาถรรพ์ให้ดู
0: แต่มันมีคนเคยแก้ไปแล้วซิตี้มันแก้ไปแล้ว
1: เขาใช่ไงเขาทำมาได้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่กลัวแล้ว
0: เอองั้นก็ไม่ต้องเอาถ้วยนี้เอาไหม
1: จัดให้หรือจัดให้
0: เอางี้ละกันก็แบบแพ้ในเวลาแล้วไปเขาชิงจุดยิงจุดโทษอีกเออทำไมวะแพ้ดอทมูล 3-2 ยิงจุดโทษคืออะไรวะงงและล่าสุดเสมอโคโม่ชนะจุดโทษเอาไม่ว่ากันอะ
1: ไม่ไหนเขาก็เป็นประเพณีเขาไงเขาเป็นบอลถ้วยบอลอะไรเขา
0: แล้วสรุปใครชนะ
1: มันก็แบ่งเป็น2อันนั่นแหละ
0: ผมงงมากเลย
1: จะแพ้ดอทมูลมาในเกมแหละแล้วก็ไปมียิงจุดโทษเขาก็เป็นประเพณีก็เหมือนกับไอ้โคโบที่มันมี2เกมอ่ะปิดเกมนึงเปิดเกมนึงอะไรแบบเนี้ยเออบอลอุ่นเครื่องอย่าไปเอาอะไรมากเลยไม่แล้วอย่างนักเตะมันไม่มีเวลาเพราะว่าเขาต้องเรียกรวมตัวไงเพราะว่าอาร์มมันจะเป็นอาร์มทองแล้วไงมันต้องเรียกเสื้อกลับมาไปเย็บอาร์มทองอีกอะไรอีกลำบากอีกโอ้คุณวาย
0: สโมสรบ้าอะไรวะเพิ่งมาเรียกเย็บเสื้อเนี่ยคือไม่เตรียมตัวอะไรก่อนเลยวะไม่มีอาชีพเลยไม่เรียกเย็บเสื้อก่อนอาทิตย์
1: ที่มันเป็นแชมป์เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันต้องลีลาหน่อย
0: เขาก็ต้องมีมาก่อนแล้วจะหนูอาร์มทองเนี่ยมันจะมาแปะอะไรตอนนี้คุณนี่ก็บ้าเหอใช้ได้นะ
1: ได้ได้เดี๋ยวก็เบรกนะใครบอกว่ากัน
0: แฟงลำผาดนะเฮ้ยคุณไปเจอเขาเนี่ยแฟงลำผาด
1: เราเบรกกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเด็กหน้าค่อยมาว่ากัน
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเดินหน้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติเบื้องต้น400ถึง450บาทนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569ภายหลังการประชุมในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเห็นชอบให้นำวิธีการจัดเก็บและอัตราที่เสนอเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นอยู่ที่400ถึง450บาทพร้อมศึกษาช่องทางจัดเก็บหลายรูปแบบทั้งผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันจุดชำระเงินรวมถึงเชื่อมกับระบบที่พักก่อนรวบรวมผลประชาพิจารณ์กลับเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอีกครั้งและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนส่วนเงินที่จัดเก็บจะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานใช้สนับสนุนงานศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวรวมถึงประกันภัยและการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวขณะที่นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอบคำถามที่ว่าเดิมเคยเคาะตัวเลขไว้ในปี2566คือ300บาททำไมถึงขยับขึ้นมาเกือบ 50%โดยระบุว่าเมื่อนำผลการศึกษาล่าสุดมาคำนวณร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องพบอัตราฐานที่เหมาะสมจะอยู่ที่มากกว่า490บาทแต่ประเมินว่า450บาทหรือประมาณ15ดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากเกินไปส่วนจะเริ่มใช้ได้เมื่อใดเมื่อคำนวณจากหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะเริ่มจัดเก็บช่องทางแรกคือทางอากาศได้ภายใน180วันคำนวณแล้วน่าจะเป็นต้นปีหน้าส่วนทางบกและทางน้ำจะใช้เวลาอีก360วันนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวยังระบุว่าจะเดินหน้าคุยกระทรวงคลังเร่งไทยเที่ยวไทยพลัสเร็วที่สุดให้ทัน1ตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังถึงแหล่งเงินและรายละเอียดที่จะนำมาใช้ในโครงการยืนยันว่าจะพยายามเดินหน้าโครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดหากระบบหลังบ้านมีความพร้อมแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ให้ต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดวันที่30กันยายนเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากภาครัฐได้ต่อเนื่องไม่สะดุดเบื้องต้นวางกรอบไว้ที่ 500,000 สิทธิ์โดยใช้แพลตฟอร์มเป๋าตังสนับสนุนค่าที่พักและคูปองครั้งนี้จะเปิดกว้างให้สามารถใช้คูปองกับธุรกิจบริการต่างๆเพิ่มเติมไม่จำกัดแค่ร้านอาหารเพื่อกระจายเม็ดเงินไปยังผู้ประกอบการหลายกลุ่มส่วนวงเงินสนับสนุนค่าที่พักต่อสิทธิ์และรูปแบบการใช้จ่ายยังต้องรอข้อสรุปจากกระทรวงการคลังมหาดไทยจ่อส่งแผนขอใช้งบพรก.กู้เงินเปลี่ยนผ่านพลังงานช่วย 50,000 ติดโซลาร์รูฟท็อปวางระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอแผนเพื่อขอใช้งบจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ตนกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนิน2โครงการประกอบด้วยโครงการสนับสนุนประชาชนในการติดโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสามารถผลิตไฟมาขายทางการไฟฟ้าได้ขณะนี้กำลังจะเสนอคณะกรรมการกลั่น

0: กรองการใช้เงินกู้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจัดงบสนับสนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทซึ่งรายละเอียดและกรอบวงเงินนั้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะดำเนินการประมาณ1ล้านครัวเรือนหรือราว 50,000 ล้านบาทขณะนี้ทางกฟผ.และกฟน.กำลังดำเนินการวางแผนเพื่อที่จะวางระบบสมาร์ทกริดหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะดังนั้นส่วนหนึ่งจากพรก.กู้เงินก็จะนำมาปรับปรุงโครงข่ายให้เป็นสมาร์ทกริดเพื่อรองรับไฟที่ประชาชนจะขายคืนให้การไฟฟ้าและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: กลับมาพูดคุยกันครับนะ
8: ครับ
7: ในเบรกที่2ครับเมื่อกี้ฟังสปอตแล้วก็น่าสนใจนะสี่ดารุณีครับที่เมืองจีนเนี่ยนะฮะผมไปเมืองจีนมาหลายมณฑลเนาะแต่ผมไม่เคยไปที่นี่ที่นี่เป็นอุทยานชาติเที่ยวระดับ5ดาวนะเขาจะมีแบบกี่ดาวนี่5ดาวนะสี่ดารุณีเนี่ย
8: ซึ่งมันอยู่ในฉงชิ่งปะไม่ใช่ใช่ปะ
7: ผมไม่รู้ว่าไม่เคยไปจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหน
8: ผมว่าจะไปหงซิ่งไปดูแก๊งไอ้แก๊งขวานหงซิ่งหน่อย
7: ไอ้มันโดนปราบหมดแล้วจันมันเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแต่ว่าที่ผมเคยตามดูนะคือมันเป็นอุทยานชาติที่สวยจริงๆคุณฟังแต่มันต้องเดินแบบเดินเข้าไปสุดเดินเข้าคือเดินจากหน้าอุทยานแล้วเดินเข้าไปอ่ะเดินกันเป็นหลายกิโลอ่ะคือมันเป็นสถานที่ที่ผู้ใหญ่คุณพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไม่ได้
8: ไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะมันต้องเดินเยอะ
7: มันเดินเยอะ
8: เพราะอย่างเพื่อนผมเพิ่งพาลูกเลิกไปตอนแรกพอบอกว่าจีนมันไม่อยากไปกันแต่พอไปแล้วมันถ่ายรูปมามัน
7: สวย
8: สวยสวยมากนะ
7: คืออย่างนี้ คือเที่ยวในเมืองอ่ะก็ถ้าสมมติถ้าคุณเข้าไปในเมืองใหญ่ไปฉงชิ่งไปเซี่ยงไฮ้ไปกวางโจไปไอ้ที่มันเมืองใหญ่ๆอ่ะคุณเที่ยวในเมืองอ่ะดีผู้ใหญ่พาเที่ยวได้ถูกป่ะการสาธารณะขนส่งสาธารณะโอเคอยู่มีไอ้ตีตี้ที่แบบไม่แพงด้วยไอ้ตีตี้คือเหมือนแก๊ปอ่ะมันก็ไม่แพงอะไร แต่เวลาคุณไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันไม่ค่อยสะดวกกับผู้ใหญ่
8: ใช่เพราะมันต้องเดินเยอะ
7: มันเดินเยอะ
8: ใช่มันใช้การเดินเยอะ
7: คืออย่างกำแพงเมืองจีนเนี้ยมันก็จะมีหลายที่ให้คุณขึ้นนะถ้าคุณไปปักกิ่งเนี้ยแต่ละที่ที่ไปอ่ะมันจะมีแค่ที่เดียวแล้วมีกระเช้านอกนั้นไม่มีนะแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิ์หรอครับ
8: แล้วเดินลำบากนะมันไม่ใช่เดินสบายไง
7: ใช่นะฮะขนาดพวกเราก็แฮกอ่ะจ้าหนูขึ้นไปถึงจุดนี้ก็แฮกแล้วอ่ะ
8: ครับ
7: เอาแค่นั้นพอ
8: ไม่ต้องแฮกหรอกนี่เดินขึ้นมาชั้น2นี่ก็แย่แล้วเนี่ย
7: แต่คุณต้องไปตรวจแล้วนะสภาพคุณ
8: เดินขึ้นมาชั้น2ก็แย่แล้ว
7: ครับผมนะฮะแต่ว่าน่าไปเที่ยวนะคุณฟังนะคือใครที่คิดว่าอยากจะไปเที่ยวกับทางเนี้ยนะฮะก็น่าสนใจนะ
8: ในสปอตเมื่อสักครู่เนี่ย
7: ก็ไปมูไปด้วย
8: เพราะเห็นจันมนคุยจากสัปดาห์ก่อนแล้วว่าอยากไปไอ้สี่ดารุณีนี่แหละ
7: ผมชอบอยากชอบคือมันเป็นธรรมชาติ

0: ที่สวยคุณผู้ฟัง
1: มันจะคนละแบบเพราะที่อยากผมอยากไปอ่ะเป็นสี่ดารุณีในตัวเมือง
0: อ
1: แต่มันก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น4เท่านะแต่ก็อยากลองดูอ
0: ่
1: ะ
0: ดูดารุณีละคืน
1: มันเพราะว่าปกติเนี่ย
0: หรือกูจะลุย4เลย
1: เคยได้ยินแต่พี่ป๋องก็เล่าให้ฟังว่าแซนด์วิชมันเป็นยังไง
0: ใช่
1: ป่ะแต่นี่มันแบบบิ๊กแม็กไง4ชั้นไง มันเจ๋งกว่าแซนด์วิชอย่าง
0: ไม่แต่รุ่นนั้นต้องแหวกกลางนะ
1: อืม
0: คุณเขาแซนด์วิชได้แต่ต้องแหวกกลางแล้วนะเขาหนักแล้วนะตอนนั้นนะ
1: ทุกวันนี้ผมต้องไปกินไอ้ตรงตามซุ้มเนี่ยก่อนเอาจากมาหน้าบ้านมันมีซุ้มอยู่ล้มไม่รู้โดต้องกินมั่งไม่งั้นไม่ไหวมัน
0: มีแต่โดไม่รู้ล้ม
1: มันไม่ยอมลงมันต้องกินล้มไม่รู้โดนะโอ้โหไม่ไหว
0: โอ้หนักแล้ว
1: เอาไม่ลงมันเอาไม่ลงจริง
0: ครับ
1: อ
0: ืมอย่างพี่ป๋องเนี่ยเวลายาออกฤทธิ์ปั๊มเนี่ยเขาต้องรีบทำงานเลยนะยาหมดนี่เรื่องใหญ่นะแต่ถ้ายากำลังออกฤทธิ์เนี่ยโอ้โหสู้ตายมู้เลยไอ้ธรรมดาคนที่60ป่ะนะ
1: ก็โอเคก็เหมาะไอ้ป๋องก็บอกว่าถ้ากินยาก็ช่วยได้ประมาณสัก 4-5 นาทีก็โอเคก็จบละ
0: ไอ้เดี๋ยวเร็วขนาดนั้นวะ
1: เพราะปกติตอนแกฟิตก็ประมาณ7นาทีพอช่วงเย็นกินยา 4-5 นาทีก็ไหวอยู
0: ่ไอ้บ้าปักเอา
1: คน60ก็โอเค
0: ตายแต่แกสู้นะไปยุ่งกับแกเลยบอกก่อนคนนี้พิษสงฆ์รอบตัวนะ
1: เพราะเราเคยมาแล้วผมอยู่กับชุดอาจารย์จันมนเนี่ยแหละที่ห้อยคอเนี่ย
0: พิสุทธิ์พิสงก็รอบตัว
1: เลย
0: ยุ่ง
1: เราเคยปีนห้องดูแล้วอ่ะนะโหได้เห็นแล้ว
0: ตอนนั้นแกยังหนุ่มๆอยู
1: ่โอ้ยุคนั้นนี่ผมนึกถึงใครไหม
0: ใครฮะ
1: นึกถึงจูร่ง
0: เฮ้ย
1: นึกถึงจูร่งควบมาถ้าก็มาพี่ป๋องโอ้โหมันคึกขนองเหมือนเป็นหูหมูเออหูหมูจูร่งฟันอ่ะ
0: คือทุก
1: แล้วชูหลังนี่ว่าเออยุคนี้เราปีนดู
0: สภาพ
1: แต่ยุคนั้นอย่างเจ้าจู
0: ร
1: ่งของจริงของจริง
0: ครับผมนะครับมาคุยกันนิดนึงครับคุณฟังกับพรุ่งนี้ก่อนเลยผมเอาเรื่องพรุ่งนี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยดันหู
1: ครับ
0: นะฮะไปสิงคโปร์ตอนนี้อยู่สิงคโปร์แล้วนะฮะก็จะเจอกับทางด้านเจ้าภาพวันนี้เกมแรกแต่ว่า AFF ก็ออกประกาศเรียบร้อยไม่มีกดประตูทีมเยือนนะ
1: ไม่มีเวโกนะ
0: ไม่มีเวโกแล้วนะนะฮะก็
1: แต่จริงเวโกจริงหมูน่าจะยกเลิกให้หมดได้แล้วล่ะ
0: มันไม่มีแล้ว
1: ไม่เวิร์กแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: กดมันดูแล้วมันโอ้โหมันเสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะเกินนะ
0: แล้วเกมไม่สนุกด้วย
1: ใช่แล้วมันจะทำให้เกมมันน่าเบื่อ
0: ใช่นะฮะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างจันอู๋ลองคุยให้ฟังหน่อยดิเห็นสภาพสิงคโปร์ที่เล่นกับอินโดนีเซียวันนั้นแล้วเป็นไงบ้าง
1: เอ้ยผมว่าไม่น่ามีอะไรพอวันดูแล้วสิงคโปร์ก็ไม่มีอะไรนะวันนั้นที่เราดูอยู่เนาะเจออินโดนีเซียดู
0: อินโดหมูเอง
1: ถ้าไม่ได้มาพลาดไอ้ลูกสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: ที่ฟันดี้ยิงเข้าไปอ่ะมันก็ไม่เสมอแล้วล่ะ
0: มันรับอย่างเดียว
1: เออแต่เกมโดนอินโดบุกอยู่ฝ่ายเดียวไม่น่ากลัว
0: คือถ้ารับมันต้องรับแบบอังกฤษดิ
1: อันนี้รับแล้วมันไม่แน่นไงรับแล้วมันรั่วด้วย
0: ต้องรับแบบอังกฤษดิให้แน่นๆอย่างน
1: ี้
0: เออถูกว่าล่ะรับ
1: ดูทรงแล้วผมว่าน่าจะไปกดเขาได้บ้านได้นะไม่น่ายากอยู่
0: ก็ทีมไทยก็ชนะก็พอไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ
1: ตัวผู้เล่นน่าจะชุดเดิมหรือมั้ง
0: ชุดเดิม
1: ไม่น่าเปลี่ยนหรือมั้ง
0: ชุดเดิม
1: ชุดเดิมกำลังเล่นดีอยู่
0: ชุดเดิมก็ผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ไทยน่าจะชนะได้แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าขาดนะในมุมผมคิดว่าน่า
1: เฉือนอะผมว่าเฉือนได้อยู
0: ่ลูกนึง
1: เออ2-1-1-0ประมาณเนี้ย
0: ลูกนึงนะครับไม่เยอะคุณฟังแต่ว่าน่าจะมาบู๊กันจริงๆอะที่ราชมังถ้าจะมาบู๊กันจริงๆอ่ะบู๊ที่ราชมังคุณฟังเพราะว่าถ้าสมมติเราไปชนะเข้ามาอันเนี้ยสนุกแน่
1: มันมาเยือนต้องใส่แรงแล้วถูกป่ะ
0: อันนี้ใส่กันเลอะเทอะแน่นอน
1: ก็มีโอกาสที่เราจะลากมาตบได้เหมือนกันแต่ก็ต้องอยู่ที่เกมนัดแรกของเราด้วยนะ
0: ผมว่าเราชนะนะ
1: ผมว่าดูจากเกมนั้นผมว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร
0: ่ผมว่าเราชนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะถึงแม้จะไม่ค่อยชอบแอนโทนีฮัสสันก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เพื่อประเทศชาตินะแล้วก็เชียร์กันไปนะฮะส่วนอีกหนึ่งคู่จะเตะวันอาทิตย์นั่นก็คือมาเลเซียที่จะเจอกับเวียดเหงียนนะฮะมาเลเซียในบ้านผมว่าคู่นี้มีเซอร์ไพรส์เอาผมว่ามีเซอร์ไพรส
1: ์มาเลเซียในบ้านนี่น่ากลัวนะ
0: ผมว่ามันมีเซอร์ไพรส
1: ์เออ
0: เอาดิ
1: แล้วผมว่าเวียดนามปีนี้มันก็ไม่ได้แข่งเท่าไหร่ด้วยนะ
0: ก็โดนเขมรตีเสมอก่อนไง
1: ใช่ๆ
0: ไล่2-1เนี่ยเขมรทำเข้าประตูตัวเองได้มั้ยใช่ไหมจ๊ะหนู
1: ใช่ๆๆทำเข้าประตูตัวเองก่อนแล้วก็มาโดนท้ายเกมเลยไง2ลูก
0: ใช่นะฮะผมว่าก็
1: ผมว่ามีสิทธิ์เสร็จมาเลยนะทำเล่นไปนะมาเลยในบ้านน่ะ
0: ได้มั้ย
1: เออมาเลยในบ้านเล่นดีนะ
0: นะฮะก็
1: อย่างน้อยผมว่ามาเลยไม่แพ้นะ
0: ผมว่าไม่แพ้หรอก
1: ผมว่าไม่แพ้
0: แต่ถ้าไม่แพ้เหนื่อยถ้าไม่แพ้ไปบ้าน

0: เวียดนามนี่เหนื่อยนะเพราะมาเลไปเวียดนามช่วงหลังอะโดนตลอดเลยนะ
1: มาเลก็ใส่นี่ไงไอ้หญ้าใบใหญ่มันอะ
0: เฮ้ยไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วอัน
0: นี้ไม่มี
1: แล้วใช่ไหม
0: นี่เป็นหญ้าใบเล็กแล้วนี่เขาลื้อหมดแล้วหญ้าใบเล็กหมดแล้วแต่ในบ้านนี่ก็ยังน่ากลัว
1: ถ้าเป็นไอ้หญ้าใบใหญ่เหมือนเดิมนี่โหแต่ละคน
0: เนี่ย
1: มีแต่คนกลัวนะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวครับมันใครเล่นกันว่าบ้าหญ้าใบใหญ่มันมีใครเล่น
1: ก็พี่โยกเล่าให้ฟังบอกไอ้นี่เตะมาเลยด้วยกันมันยังไม่ชอบเลย
0: มันมีใครเล่น
1: มันเล่นยากมันเล่นแล้วมันเป็นตะคิวเขาบอกมันเล่นแล้วมันจะเป็นตะคิวขึ้น
0: มัน
1: ไหวมันใช้แรงเยอะมาก
0: ใช่มันทำไมมันใช้แรงเยอะคุณฟังรู้ป่ะเพราะไอ้หญ้ามันติดรองเท้าเว้ย
1: ใช่ใช
0: ่คือเชื่อไหมผมเคยทำงานกับพวกคิดแมนอะคิดแมนก็คือพวกดูแลนักกีฬาทีมชาติ
1: อ
0: ะที่ดูแลเสื้อผ้าดูแลอะไรพวกเนี้ยเขาเอาหญ้าเนี่ยที่มันติดรองเท้าเนี่ยของทุกคนอะมาใส่ถุงเพื่อเอาไปทิ้ง
1: กองมันเข่ง
0: อาจารย์อู๋เป็น10โล
1: ใช่กองเป็นเข่งอะ
0: เยอะมากมันหนาขนาดนั้นน่ะไม่พูดเล่นน่ะแต่เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครชอบหญ้าใบใหญ่อยู่แล้ว
1: ก่อนพี่โยงไปเล่นใช่ไหมเคยถามพี่โยงเฮ้ยพี่โยงมันต่างกันเหรอโอ้โหโคตรต่างเลยพี่โยงบอกไอ้ทั้งติดทุกคนเกลียดเนี่ยหญ้าใบใหญ
0: ่สปีดบอลก็ไม่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเวลาวิ่งพอบอย่างที่อาจารย์มนบอกพอมันเกาะปุ๊บมันทำให้
0: มันหนืด
1: เวลาที่เรายกขามต้องใช้แรงเยอะขึ้นแล้วบกส่วนใหญ่อ่ะตะคิวขึ้นกันทั้งนั้นน่ะ
0: มันเกร็งตลอดเวลา
1: ใช
0: ่แล้วสปีดบอลไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ใช่มันจะเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
0: หญ้าใบเล็กสปีดอีกอย่างหญ้าใบใหญ่สปีดอีกอย่างแต่ถ้าเป็นผมอาจารย์อู๋ลงไปนี่สบายนะใบใหญ่ใบเล็กสนามรถได้หมด
1: คุณผมต่อให้ใบบอลมาก็ได
0: ้นี่ไง
1: ใหญ่เลยใหญ่เท่าใบบอลก็ได้
0: ผมไม่มีปัญหาสนามปูนก็ได
1: ้
0: เตะบอลในสนามบอลเล่ก็ไม่มีปัญหาผมพูดเลยเราไม่มีอ้างอยู่แล้วหญ้าใบเล็กใบใหญ
1: ่ไม่มีไม่มีได้ได้หมด
0: ถูกต้อง
1: เพราะส่วนใหญ่ผมรอยิงประตูอย่างเดียวเพราะผมสเต็ปไม่ดีจะมีประตู
0: ผมชอบแอสซิสต
1: ์
0: ผมชอบแอสซิสต์ก็สบายสบายผมปรับสปีดของผมได้
1: ทุกวันนี้ถึงนี่เลยมานั่งคิดแล้วไม่น่าเลยจากก่อนหน้านี้เล่นเป็นแบ็คซ้ายใช่ไห
0: ม
1: แล้วมาเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วสุดท้ายมาเล่นเป็นกองหน้าตอนอายุเยอะ
0: ครับ
1: ข่าวพังยิงมันห้าหกลูกไม่ไหวข่าวพังจริง
0: เดี๋ยวจะหนู
1: แล้วมันมีปัญหาตรงเรื่องของไปหาหมอหมอบอกเฮ้ยคุณมีโรคซึมเศร้านะ
0: ทำไมฮะ
1: เอ้ามันต้องทำวันหนึ่งห้าหกลูกมันต้องคิดท่าดีใจใหม่ๆไงม
0: ัน
1: มัวแต่คิดแล้วมันซึมเศร้าเลยมันที่เอ้ยเคยทำแล้วท่านี้ดีใจไม่ได้แล้วไงเป็นจริงปวดหัวปวดหัว
0: อันนี้ยิงทุกวัน
1: เออยิงทุกวันเนี่ยลองไปถามน้องๆเนี่ยพวกนี้ยิงทุกวัน
0: แต่ตอนน
1: ี้มี
0: ตอนนี้เดินไม่ค่อยตรงนะ
1: ตอนนี้ไปฮะ
0: เดินไม่ค่อยตรง
1: ตอนนี้เรียบร้อยไอ้นี่ลูกสะบ้าหลุดลาทุนไปหาหมอเรียบร้อยขาซ้ายไม่ไอ้ขาซ้ายผมมันมีปัญหาตั้งนานแล้วไงทุกวันนี้บางคนไอ้ถ้าคนแบบไม่เคยรู้จักอ่ะก็จะคิดว่าเราเล่นเท้าขวาแต่จริงไม่ใช่ถ้าคนเคยเล่นด้วยกัน
0: เขาซ้ายเลยดิคนนี้ซ้ายมาก
1: เขาตอนเล่นสนามใหญ่อ่ะเอ็นไขว้หลังขาดแล้วพอมาเล่นฟุตซอลเอ็นไขว้หน้าถ้าฝั่งซ้ายฝั่งเดียวครบเลยตอนนี้ไม่เหลือเอ็นอะไรแล้วอ่ะเหมือนมีแต่เอนโดอ่ะเอนโดเนี่ยใช้เอนโดช่วยค้ำไว้ใช่วัตถุเอนโดของผมเนี่ยใช้ช่วยค้ำไว้อยู
0: ่แต่ซ้ายคุณจะเป็นรองอยู่คนนะ
1: อือฮึ
0: แพทริกดอกูผม
1: โอ้ยนั่นระดับโลกต้องให้เขาไป
0: ถูกต้อง
1: ของผมเต็มที่ก็ระดับประเทศ
0: คุณยังเป็นรองเขาอยู่นะฮะ
1: อันนั้นตัวระดับไอ้ทานอส
0: ตำนานเลย
1: เทียจักรวาล
0: ถูกต้อง
1: ให้มันเถอะ
0: ถูกต้องนะฮะพูดถึงนิดนึงแล้วกันคืนนี
1: ้
0: เจอมิลานไหม
1: ครับเจอริมเจอพี่ริมแล้วพี่ริมฟอร์มกำลังดีแล
0: ้
1: ว
0: แฟน
1: พี่ลากำลังด่าอย
0: ู่ดีบ้า
1: เสมอกับแ
0: พ้แล้วนี่แล้วเละ
1: แล้วใช้เงินไปเพียบเลย
0: โอ้ตาย
1: ไปถึงก็ไอ้ล่อไอ้กอนซาโลลามอสก่อน70ล้านแต่มิลานบอกโอ้โหจะเป็นลมซื้อตัวสำรอง70ล้านเนี่ยแล้วตัวสำรองโควต้าสุดท้ายด้วยนะ
0: ใช่ไง
1: ว
0: ันนี้จะเป็นไงจ๊ะหนูจะแหลกมาแต่วันนี้ไม่ได้เล่นที่โอลาฟอร์ดวันนี้เล่นที่โปแลนด์นั่นไง
1: เล่นหนามกลางมั้ง
0: เออ
1: ไ
0: หวไหมพี่ริมไหว
1: ระบบหลังสามด้วยนะ
0: ใช่
1: ย
0: ื
1: น
0: ยันเหมือนเดิม
1: ดูแล้วผมว่าน่าจะโดนแมนยูพี่ริมได้เสร็จคาลิกอ่ะ
0: คือเอาจริงๆอะยังไงมันเสร็จอยู่แล้วแต่เราก็อยากให้เกียรติโค้ชเก่าไง
1: ก็ได้เกียรติแน่แฟนบอกผมไม่ต้องได้เกียรติอยู่แล้ว
0: เราก็อยากให้เกียรติเขาไงเราก็ไม่อยากไปถล่มอะไรเขาเยอะ
1: แต่ตอนนี้แฟนอื่นไม่ไปถล่มแล้วแฟนมิลานไปถล่มเนี่ยโอ้โหจะปวด
0: คนบ้าแต่มันอุ่นเครื่องจานหรือคิดอะไรเยอะอุ่นเครื่องคืออุ่นเครื่อง
1: ใช่
0: ของจริงอาจจะแบบชนะรวด11เกมเหมือนผมที่ตั้งเป้าไว้ก็ได้ใครจะไปรู้
1: อาจจะไม่แพ้เลยก็ได้นะ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: ไม่แพ้เลยแต่ไม่ชนะเลยเสมอ38เกม
0: ไม่
1: 38แต้ม
0: ตกชั้นหรอ
1: 38แต้ม
0: ตกชั้นหรอ
1: มีลุ้นรอดใน

0: ยี่ลุนลุนตกชั้นเหรอไม่น่าลุนนะ
1: แต่รอดูพี่ริมก่อนพี่ริม
0: แต่วันนี้นะ
1: แต่ใจผมนะคือหลายคนก็ชอบไปเนิร์ฟแบบเอ้ยมีคุมมิลานน่ะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเกาโชคุมไม่ง่ายนะดีเกาโชมันเคี่ยวนะไอแท็กติกมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณอย่าไปล้อเล่นนะกันโชใช่อย่างที่อาจารย์โอ้พูดเนี่ยมัน
1: ยาก
0: นะมันไม่ง่ายนะเว้ยตัวมันก็ไม่ได้
1: บางทีหลายคนชอบไปเนิร์ฟบอกเอ้ยไปเล่นกันโชมันสบายหลีกมันง่ายไม่ง่ายนะ
0: ไม่จริงอ่ะ
1: เออหลีกมันเคี่ยว
0: ใช่นะฮะคือต้องกลับไปบ้านต้องกลับไปลิสบอน
1: เออไม่แน
0: ่ต้องกลับไปลิสบอนอย่างนั้นง่าย
1: แต่ถ้าถามลิสบอนก็ลิสบอนเขาเอาลิสบอนเขาอาจจะไม่เอากลับคืนก็ได้
0: คิดว่ามันจะอยู่มิลานในครบฤดูกาลไหม
1: ไม่แต่ผมว่าน่าจะครบ
0: เฮ้ย
1: แต่อาจจะไม่ผลงานไม่ดี
0: อ้าวเหรอ
1: เออเข้าใจผมมองภาพดีไม่ได้อะภาพจำอโมริมเนี่ยจำไม่ได้จริงๆอะตอนอยู่แมนยูผมว่ามันทรงมันไม่ดีจริงๆอะคือมันโค้ดอะไรที่มันต้องหลัง3ปรับก็ไม่ได้เออ
0: แล้วหลังมาหลัง4นะ
1: ไม่แล้วเขาไม่มีลูกรักด้วยไม่มีโอนาน่าด้วย
0: โอ้ใช่
1: ใช่ป่ะถ้ามีโอนาน่าอยู่มันยังช่วยเซฟริมได้เยอะ
0: ใช่ใช่แล้วมันไม่ซื้อวะ
1: ทับซอนเขาซื้อไปแล้วทับซอนเขาอยาก
0: ยืมเฉย
1: ทับซอนเขาเล็งไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวปีเนี้ยยืมเป็นปีที่2แล้วอาจจะซื้อเลยก็ได
0: ้เอางั้นเลยเหรอไม่สมัยไม่ซื้อไปเลย
1: ร้อยน่าจะมีอ่ะ
0: เอาไปสัก10พอรีบๆไปก่อน
1: ไปส่งให้ด้วย
0: อยู่แล้วเดี๋ยวกดดันคนอื่น
1: เออเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจันมนเดี๋ยวจะรู้ผมบอกเลยแฟนแมนยูอ่ะ
0: ทำไม
1: ตอนนี้คุณอาจจะขำขันกับโอนาน่านะ
0: แต่ผมรักเขา
1: เดี๋ยวคุณก็รู้อาจจะต้องเรียกหาว่าเฮ้ยปล่อยลำเบนได้ไหมโอนาน่ากลับมาเดี๋ยวลองดูแล้วคุณจะคิดถึง
0: ผมคิดถึงเขาตลอดเวลาที่ผมพูดเนี่ยผมพูดไอ้พวกแฟนแมนยูเก๊ส่วนใหญ่ผมใช้คำนี้แล้วกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่อ่ะแฟนบอลเชียร์โอนาน่ากันนะ19ทีมอ่ะเชียร์ให้กลับมาแมนยู19ทีม
0: ไม่แต่คุณพูดดูแบบไม่คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ค
1: ุ
0: ณพูดต้องให้เกียรติเขาด้วย
1: ครับ
0: ระดับทีมชาติจันอูระดับใช้เท้าวางบอลคุณพูดแบบนี
1: ้
0: ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูอะทับซ่อนปีนี้ดีเอาจริง
1: เซฟกว่าไอ้แต่ผลงานเขาดีนะ
0: เซฟเยอะ
1: นะเซฟเยอะนะเขาบอกอัตราเซฟ 70% นะ
0: ใช่ไง
1: อ
0: ีก 30% อ่ะ
1: ไม่อันนี้วัดจากพันเซฟมา70
0: เฮ้ย
1: อีกพันกว่า
0: ก็ไม่วัดจากร้อยดิไอ้บ้าวัดจากพันคุณก็พูดไป
1: เรื่อยแต่เขาฟอร์มดีจริง
0: เออว่าล่ะ
1: แล้วเดี๋ยวจะรู
0: ้ผม
1: เสียดายรู้ว่
0: าผมคิดถึงเขา
1: ผมได้มีลาย่าแล้วไงถ้าไม่มีลาย่าจริงผมเปลี่ยนนะ
0: แล้วทำไมคุณไม่ขายไปล่ะลาย่าก็ขายไปกัน
1: ไม่อยู่ดีมันมีความชอบธรรมอยู่ดีมันจะไปซื้อสัวขายเลย
0: โอ้คุณไม่แคร์อะไรกับโกสำรองสเปน
1: ไม่ขายลาย่าจะกี่ตัง
0: ก็ขายไป
1: ซื้อโอนาน่าต้องมี100ขึ้นอ่ะพอเผื่อราคาเดียว
0: ก็ลองมาคุย
1: 150
0: ลองมาคุยกันก่อน
1: ไม่คุยเดี๋ยวได้ไม่คุยได้แน่ต้องไม่คุยถ้าคุยได้แน่นอนแมนยูพร้อม
0: ว่าแล้วปีนี้คุณไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเชลซีเลยอ่ะคุณไม่มีอะไรเลยเหรอวะ
1: พอแล้วเพื่อนรัก
0: คุณไม่มีได้ไงวะ
1: เพื่อนรักพอแล้ว
0: ปกติคุณมีทุกปีนะ
1: เพราะเพื่อนรักมักจะส่งของให้เราบ่อย
0: ทำไมปีนี้ผมรุ่นอยู่นะเชลซีจะส่งอะไรให้วะผมอยากรู
1: ้ตามันก็คงแบบปีแล้วเปรี้ยวไงอยากลองไอ้เก๋
0: เอ้ยแต่มันตัวจริงทีมชาติจันหนูคุณไปพูดอย่างนั้นไม่ได้
1: แต่เขาด่าทุกคนยับเลยไม่ไหวไม่ไหว
0: วันนี้ลุ้นแมนยูนะ
1: ขอ51กำไรล้านเดียวพอดีเลย
0: ผมเต็มโควต้าแล้วอันนี้เรื่องจริง
1: ๆคุณขาดไปอีกนะจันมน
0: แต่จริงผมก็ชอบนะเอาจริงถ้าผมพูดจริงนะถ้าผมเอามานะผมเชื่อว่า
1: เก้
0: ดีแน่นอน
1: มันเล่นได้ทุกตำแหน่งนะ
0: ใช่ผมเห็นด้วย
1: ขวาซ้าย
0: ได้หมด
1: กลางหน้าเป้ากองหลังประตูก็ได
0: ้ได้หมด
1: เพราะเชื่อว่าตรงไหนมันก็ไม่ดี
0: ใช่
1: มันเล่นตรงไหนก็ได
0: ้มันเล่นปีกดี
1: อ๋อครับ
0: มันก็ยังพอเลี้ยงบอลได้ถูกป่ะล่ะผมว่ามันมาอยู่กับแมนยูเนี่ยมันน่าจะเข้าทางเลย
1: น่ารอ
0: แต่คุณไม่ขาย
1: ครับ
0: คุณไม่ขาย
1: แต่ตอนนี้ทุกทีมรอดละเพราะเขาไปอยู่ทับซ้อนแล้วอย่างน้อยก็ครึ่งปี
0: คุณไม่ขายนะฮะอ่ะนะฮะอาร์เซนอลซิตี้พรุ่งวันอาทิตย
1: ์อืม
0: คอมมูนิตี้ชิลเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนู
1: หูมันก็เดายากเนาะไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจริงจังกันนะ
0: เฮ้ยแต่ผมว่ามันเอากันนะปกติมันก็ใส่กันนะ
1: ไม่แต่ว่ามันมาโค้ชใหม่ด้วยไงใช่ป่ะแล้วอาร์เซนอลนักเตะมันก็ไปเล่นทีมชาติกันเยอะใช่ป่ะเป็นทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งอะไรแล้วมีตัวเจ็บอีกผมว่าไม่น่าเต็มที่
0: อาร์เซนอลมีปัญหายังไงครับบาดเจ็บตรงไหนบ้างวันนี้
1: ไอ้ซาลิบาไง
0: อ๋อซาลิบาย
1: าวอยู่เออ ก็จะมีปัญหาและหลายคนมันก็ยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ด้วยอ่ะ
0: นะฮะแต่
1: คิดว่าไม่น่าจริงจังส่วนมาเลสกาผมว่าก็น่าจะลองเพราะว่าพอโค้ชใหม่แล้วตอนนี้ยังมีข่าวอะไรอีกไอ้เกี่ยวกับโรดี้อะไรอีกโอ้นะก็ปวดหัว
0: ผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกมาเลสกาเอาจริงนะฮะจริงๆจากใจเลยนะครับแต่ผมว่าอาร์เซนอลก็น่าจะใช้ชุดค่อนข้างใหญ่นะในมุมผมนะผมว่าพวกไอ้แกเบียลเคซุสพวกไอ้มาร์ตินเนลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ลูอิสเคลลี่เนี่ยป่ะล่ะเอเซ่อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะได้เล่นนะในมุมผมนะ
1: พวกนี้น่าจะได้เล่นอยู่แล้ว
0: ถูกไหมมันน่าจะได้เล่นได้ลงกันซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าอีกอย่างนึงในมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอย่างที่พูดนะครับโรดี้น่าจะไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สูงน่าจะสูงผมว่าตอนนี้
0: ถูกไหม
1: มีโอกาสไปบาซ่าอยู่ที่จะจบที่ราคาเท่าไหร่นั่นแหละ
0: คือตอนแรกจะขายมาลินบอมไม่ไปไปบาซ่าไอ้นี่ก็เปรี้ยวไงนะใช้ได้นะ
1: ไม่ผมว่าไปมาลินต้องความเข้าใจใหม
0: ่
1: ใช่ป่ะไปบาซ่านี่คือโอ้โหเหมือนเล่นทีมชาติสเปนอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะผมว่าสบาย
0: ผมว่าตัวที่เขามีอยู่จริงๆตัวดีนะแต่ผมไม่ชอบโค้ชผมพูดจากใจเลยผมว่ามาเลก้ามันไม่ได้ว่ะ
1: ก็ต้องลองดู
0: นี่ก็จะขายไอ้ไรเดอร์ไม่เหรอเห็นบอกจะขายไรเดอร์นี
1: ่โอ้โห
0: ไปแล้วไม่หรอจะขายเนื้ออะไรสักอย่าง
1: ทีนี้ไรเดอร์ก็ไม่ดีมาแล้วก็ไม่ดี
0: ใช่ไหมแต่หนูไม่บอกจะขายจะปล่อยจะปล่อย
1: ดีแค่แรกๆเอง
0: นะครับแต่ว่าที่อยู่เนี่ยผมว่าจริงๆตัวปีนี้ของซิตี้ที่เป็นสมบัติของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเยอะดีนะพวกไอ
1: ้มีฮาลันโยอะไรพวกเนี้ยเซเมนโยฮาลัน
0: มามุดก็ยังอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: มามุดใส่
0: แชกี้
1: ซาวินโยก็ต้องรอลุ้น2ทีม2คนนี
0: ้
1: เพราะมีหลายทีมเล็งอยู่
0: แชกี้อย่างนี้ผมว่าจริงๆแนวรุกอ่ะแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะ
1: อาจจะปรับกองหลังหน่อยเพราะกองหลังมันก็มีแค่คูชานอฟกับไอ้เจ้าเกฮี
0: มาเกฮีมีดีอาร์ตนั่นเองแบ็กอ่ะแบ็กไม่ต้องนะนิโก้โอเลลี
1: ่โอเลลี่นูเน
0: สได้อยู่ไหม
1: ก็เหมือนชุดเก่าอะนะ
0: แต่โค้ชไม่ได้
1: แต่ก็ลองดูลูกศิษย์เป๊ปผมว่ามันน่าจะมีอะไรเพราะว่ามันก็เคยทำถึงแชมป์โลกมาแล้วอะมาเลสกาเคยอัดเบสเคมาแล้วอะ
0: ก็ว่ากันสกอร์คู่นี้เป็นไงจันหนูว่าทิศเดาๆหน่อยสิ
1: ผมว่ามี 1-1 อะมาเนี้ยเสมอ 1-1 ป่ะ
0: เฮ้ยอาร์เซนอลผมว่าอาร์เซนอลดีกว่านะผมว่าอาร์เซนอลดีกว่าผมไม่รู้นะเจอผมว่าจะต้องจบในสัก90นาทีชนะเลยคือผมว่าซิตี้ปีนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วผมเชื่อมาเลสกาอยู่ไม่ครบเทอมในมุมผม
1: นะผมว่าดีนะผมว่าทีมมันลงตัวอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรมากมายหรอก
0: แต่ผมว่าเสร็จอาร์เซนอลเสร็จไม่รู้นะผมว่าไม่รอดอาร์เซนอลนะครับในวันอาทิตย์3ทุ่มนะฮะหลังจากนี้ก็จะเปิดฤดูกาลครับพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลสนุกเลยเพราะอาร์เซนอลเกมแรกเจอใครวะบอลมัน
1: ควินทรี
0: เจอพี่แบงค์ไหวไหมกันหนู
1: โอ้ต้องไหวดิครับเจอทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะช้างกระทืบโปรมาต้องเปิดให้ดูหน่อยว่าน้องใหม่เวลาเล่นกับลีกสูงสุดมันเป็นอย่างนี้นะสั่งสอนนิดนึง
0: สบายๆนะ
1: เอาไป2สูตรเบา
0: ๆเล่นที่ไฮบริเล่นไม่เล่นได้ที
1: ่ไม่แน่ใจว่าบ้านอาร์เซนอลหรือเปล่านะ
0: แล้วก็ซิตี้ครับจะเปิดฤดูกาลที่ซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์เจอกับบอนมัตท่านหนูบอนมัตก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เปลี่ยนทั้งโค้ชทั้งตัวผู้เล่นทั้งอะไรนะ
0: เปลี่ยนเยอะผมว่าปีนี้บอนมัตไม่น่ารอด
1: ก็ต้องรอดูว่าบอนมันระบบจริงไหมถ้าตั้งโค้ชไปแล้วเนี่ย
0: ผมว่าไม่น่ารอด
1: เรามีสิทธินะเพราะมันปล่อยไปเยอะนะ
0: บอนมัตปีนี้สำหรับผมคือเต็งตกชั้นเลยอารมณ์แบบบู๊ปีที่แล้วเลย
1: แต่ผมยังมองว่าไอ้3ทีมที่ขึ้นมามีโอกาสมากกว่า
0: โคอิใครวะ
1: ฮาวซิตี้อิปสวิชพวกเนี้ย
0: อิปสวิช
1: เนี่ยเออ3ทีมที่ขึ้นมา
0: เป็นไปได้เป็นไป
1: น่าจะมีโอกาสไปสูงมากกว่าน
0: ะฮะก็
1: เสริมกันก็ไม่ดีด้วยนะไม่ค่อยได้เสริมตัวเท่าไหร่ด้วย
0: เพราะปกติทีมเล็กตังค์ไม่ค่อยมีป
1: ่ะไม่แต่ปกติไอ้เสิร์ฟพวกนี้มันจะไปยืมไงใช่ป่ะมันเอาตัวนักเตะที่เคยเล่นในลีกสูงสุดมาสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่เสริมอ่ะผมว่ามันอยู่ยากนะ
0: นะซิตี้เปิดฤดูกาลมามีเกมหนักแค่เกมเดียวนะคือเกมที่4ซึ่งซิตี้แพ้แน่นอนไปเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยนะอันนี้แพ้แน่นอน
1: ก็ไม่แน่เพราะว่าไม่แน่เพราะว่าดูจาก โปรแกรมแล้วแมนยูอาจจะแพ้มา4นัดแล้วมันแย่แล้วอ่ะ
2: ผมตั้งเป้า
1: ที่5มันต้องชนะอะไรเงี้ย
2: ผมตั้งเป้า
1: เจอน้องใหม่2นัดแรกอ่ะ
2: จันอู

0: โอ้ผมตั้งเป้าชนะ11นัดรวด33คะแนนประเดิมก่อนเลยจริงๆอ่ะผมขึ้นนำจ่าฝูงแล้วกันเอางี้แล้วกันอ่ะ11นัดแรกอ
1: ่
0: ะ
1: เฉยๆเฉยๆไม่ได้ซีเรียสอะไร
0: อ่ะจริงๆปีนี้มีแค่คุณกับผมเท่านั้นที่เป็นคู่ต่อกรกันชนูทีมอื่นไม่อยู่ในสายตาเราอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ทุกที
1: ม
0: ชนูไม่มองอะไร
1: แต่แมนยูผมรอแป๊บนึงก่อน
0: ทำไม
1: ผมเพิ่งเซ็นถาวรไม่แน่อาจจะเริ่มต้นใหม่แป๊บนึงอาจจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันไปสัก5นัดแล้วเริ่มต้นใหม่
0: ให้ทําพูดพอพูดปั๊มคนหัวลุกเลยเออมันขาวหมดลืมไป
1: แล้วฟอร์มแหลมๆด้วยอุ่นเครื่องมาไม่แพ้ใครเลยเนี่ย
0: ผมมีแรดฟอร
1: ์ดแพ้กับเล็กแฮมทีมเดียว
0: ผมมีแรดฟอร์ดผมมีแรดฟอร์ด
1: โอ้แต่น่ากลัวตรงมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยแหละ
0: นี่ไงนี่ไงตรงนี
1: ้ประเดิมนี่เจอฮาวก่อน
0: นี
1: ่อิปสวิชเอเวอร์ตันแล้วก็แมนซี
0: โอ้โห12คะแนน12คะแนนเต็
1: ม
0: ไม่มีเพ้อๆไม่เสียประตูด้วย
1: โอ้นี่จัดโปรแกรมอะไรวะเนี่ยมีมาถึงเจอเฮาเจอสอิฟสวิตโอ้สองเกมเลยอ่ะอื
0: มอาร์เซนอลเจอใครวะ
1: อาร์เซนอลเจอโคเวนทรีก่อนแต่อาร์เซนอลโหดโปรแกรมโหดอยู
0: ่โหดตรงไหน
1: โหดเจอแข็งๆอยู่แต่ผมจำทีมไม่ได้ว่าเจอใครบ้าง
0: อันนี้ผมดูให้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่รู้ว่าเกมแรกอ่ะไม่หนักมากนอกนั้นเนี่ยจะโหดอยู่
0: อาร์เซนอลโคเวนทรีไปเยือนวิลล่าเล่นกับเชลซีเยือนซันเดอร์แลนด์ไปเยือนไบรตัน
1: โหดอยู่โหดอยู
0: ่เล่นกับลีดก็ไม่เท่าไหร่เปล่า
1: โหบ้านซันเดอร์แลนด์บ้านไบรตัน
0: ไม่เท่าไหร่เปล่า
1: แล้วเชลซีก็เวลาเจอมันก็ไม่ชนะง่ายๆด้วยไง
0: ก็ดูคลิปง่ายๆดูคลิปผมชนะมา2เกมมันก็คุณทำตามนั้นน่ะคุณชนะอยู่แล้ว
1: ไม่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน
0: จริง
1: ผมไม่ต้องทำตามใครหรอกเพราะผมเป็นแชมป์ทีมเป็นแชมป์มันต้องตามใครหรอกเออไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมาย
0: แต่จะคุณกับผมเจอเมื่อไหร่วะเจอกันโอ้โหนัดไหนวะ19ธันวานัดที่อะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16เกม16นู่นแต่ผมเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนั้นอ่ะ
1: กลัวไม่ใช่คาลิกแล้วดิ
0: ใช่ใช่ดิไอ้บ้ามันไม่ใช่ได้ไง
1: ยังใช่อยู่นะ
0: มันต้องใช่อยู่แล้วเออนะฮะ
1: นึกว่าจะไปไม่ถึงคาลิกนะฮะ
0: แต่เกมเซนอลหนักกันนะเอาจริงๆนะ
1: โอ้โหเขาไปเยือนเยอะด้วย
0: หนักนะ
1: แล้วไอ้พวกที่เล่นในบ้านดีงั้นด้วยนะ
0: เออ
1: ซันเดอร์แลนด์ไบรตันอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณต้องมีเยือนฟอร์เรสต์อีกนะฟอร์เรสต์ก็ได้ไอ้นี่ไปไอ
1: ้
0: ใครนะไอ้
1: เจอเออใช่เยือนฟอร์เรสต
0: ์ไอ้โค้ชไอ้เนี่ยไอ้โค้ชพาเลตเก่าอ่ะ
1: โอ้โหลืมชื่อไอ
0: ้
1: การ์ดเนอร
0: ์เออได้การ์ดเนอร์ไปนะ
1: เคี่ยวอยู่นะ
0: ใช่แล้วคุณก็มาเจอกับเอเวอร์ตันเจอเดวิดมอยงะ
1: ลีดก็ไม่ง่ายนะลีดที่เสริมทีมดีอยู่นะ
0: ใช่แล้วคุณไปเยลิวพูอีกเออคุณเกมไม่ง่ายเหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่
0: อ
1: ยปีนี้เหนื่อยโอ้อาจจะเป็นแชมป์แบบเหนื่อยอยู
0: ่ไม่น่ารอดหรอกคุณอ่ะที่สองแน่นอนตอนนี้ผมพูดเลยผมดูจากตารางคุณนะคุณน่าจะจบที่สอง
1: โอ้ย
0: เอาเป็นว่าเราแข่งกัน2ทีมอ่ะทีมอื่นไม่ต้องสู
1: ้ครับ
0: แล้วทีมอื่นก็ไปฟัดกันเองไอ้พวกเริ่มต้นใหม่ก็มีแค่เราแหละ
1: แต่ก็ต้องลุ้นเพราะมันทั้งมาเลสกาทั้งอีราโอล่าใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ยังมีชาบีลองโซอีก
0: นะฮะเอาพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารับสายทาง022485936-7นะครับ
1: ครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา FM 99คลื่นกีฬา

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
4: สุดท้ายครับมาคุยกันดีกว่าครับ02-248-5936-7นะ
5: ครับ
4: พูดคุยกันวันนี้วันศุกร์ก็หลายคนก็อาจจะออกไปเที่ยวกันนะเรื่องหลังนี้เขาเที่ยวกันที่ไหนวะผมอยากรู้เหมือนก
5: ันไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเราไม่รู้ที่เที่ยวเขาเนาะ
4: เที่ยวกันที่ไหนบ้างวะ
5: ในช่วงนี้รอฝ่ายเดี๋ยวผมไปดูเอเซเบตกันบ้างเนาะ
4: เชิญนะอาจารย์ฮะ
5: เขาบอกว่าปีนดูป๋องตอนนั้นน่ะได้ยินหันหลังสู้ชู2นิ้วฟังตั้งนานถึงเข้าใจ
4: เข้าใจยัง
5: ครับนี่น่าจะรู้แล้วนะครับสถานการณ
4: ์เข้าใจยัง
5: ป๋องเจ้าจูร่ง
4: มียกล้อด้วย
5: ครับผม
4: มียกล้อด้วย
5: ตำนานที่บอกพี่หล่อไหม
4: คนบ้าอะไรวะถามคนเขาเป็นคนโรคจิต
5: อันนี้
4: ว่าเขาโรคจิตเชื่อผมปะ
5: กูแกจิตอยู่แล้วแกจิตอยู่แล้ว
4: คือเอาตรงๆเลยคุณผู้ฟังคือคนที่ไม่เคยเห็นอิริยาบถแบบนี้ของคุณกำพลทองพับอ่ะคุณก็จะคิดภาพไม่ออกหรอกคุณก็จะคิดว่าเขาเป็นคนตลกเฮฮาเขาเป็นคนแบบอารมณ์ดีแต่จริงๆผมว่าเขาเป็นคนโรคจิตนะ
5: แล้วผมเคยเห็นตอนที่แกใช้ไอ้นี่ไอ้ดัชนีสามวิเศษของสงป้า
4: ครับ
5: ที่แกกระซวกน้องโอ้โหแกโหดมากไอ้ช็อตแกเต็มอยู
4: ่เฮ้ยผมจำได้หายไปทั้งมือนะ
5: ก็นั่นแหละโอ้โห
4: จัน
5: โอ้อันนั้นมันเป็นฝ่ามือของสงป้าฟงหวินต้องช่วยกันนะคิดดูโอ้โห
4: อาจารย์ฟงหวินเลยนะ
5: ช่วยระดับอาจารย์ฟงหวินเนี่ย
4: คือหายไปทั้งแขนเลยนะ
5: โอ้แกช็อตนั้นแกโหดจริงกระซวกโหดจริงโอ้ฉายาตอนนั้นต้องตั้งชื่อ The Butcherอันนั้นโหดจริงอันนั้นโหดจริง
4: พี่รอไหมพี่ร
5: อ
4: คุณบ้าอะไรวะ
5: แล้วพอมันได้เข้าจังหวะไงใช่ป่ะแกก็ต้องทำเสียงก็แข็งๆเลยแล้วก็กระซวกไอ้นี่เขาบอกว่าเชียร์มาดามแป้งครับ
4: ครับ
5: ไปออกงานไหนไม่รู้เสื้อเว้ากำลังดี
4: เอาแก
5: เออมาดามแป้งปีนี้อะไร60กว่าแล้วไม่ใช่เหรอ
4: 60กว่าแล้วแต่แกยังสวยอยู
5: ่
4: มาดามแกยังสวยอยู
5: ่ครับ
4: นะฮะ
5: เว้นแกไว้หน่อยก็บ้างเถอะนะอันนี้มาทาง YouTube บ้างนะ
4: เชิญ
5: คุณณัฐสรบอกสวัสดีครับพี่อู๋ใหญ่พี่มนคุณแมวอ้วนบอกว่าอาจารย์อู๋ครับเสี่ยหยองกับบิ๊กจุนเนี่ยใครแอคกว่ากัน
4: เอออันนี้ต้องให้คุณอาจารย์อู๋เป็นคน
5: วิ
4: เคราะห์หน่อยดิ
5: ถ้าแอคเยอะๆไอ้จุนแต่ประเภทแอคแล้วไม่ได้อามีอะไรมากไงเออแต่ว่าไอ้หยองเนี่ยมันแอคแล้วมันแกมันชอบทำเป็นเหมือนคนไม่มีงาน
4: อ
5: ่ะพี่แต่พอผมแฉมาเห็นไห
4: ม
5: อยู่ในทุกไลน์มาไอ้นี่เหมือนกันไอ้จุดนี่แอคเหมือนงานเยอะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไอ้นี่ชอบแอคงานน้อยไง
4: สว่างงานเยอะ
5: เขาเจอหน้ากันไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยพี่เจอให้มาได้สนอยู่ไอ้สนบอกไม่มีเลยพี่มันเพิ่งกลับมาจากจังหวัดไอ้สนเลยหวั่นไส้อะไอ้สนเล็งหน้าอยู
4: ่ครับ
5: คุณพีชี่บอกว่าพี่เฟรงค์ภาคบุญเดลิกา2คืนนี้ไหมครับเบาชวายกับโบคุ้มแล้วก็โฮไตคิวใช่จริงๆเขาโทรมาหาผมวันพรุ่งนี้นะแต่พอดีผมไปไม่ทัน
4: อ
5: ่ะพรุ่งนี้ผมติดคิวไอแชมเปี้ยนชิพอยู
4: ่
5: ก็เลยไม่ได้ไป
4: เอาเดี๋ยวนิดนึงรับสายนะ02-248-5936-7นะครับรออยู่นะ
5: อ้าว
4: อะไร
5: ใช่เหรออันนี้เขาบอกว่ามาดามแป้งยังไม่ถึง60เหรอ
4: เฮ้ยเดี๋ยวผมขอเช
5: ็คใช่เหรอมาดามแป้งผมรู้สึกแกจะ60กว่าแล้วนะ
4: ไม่60กว่าคงไม่ใช่ถ้า60กว่าคงไม่ใช่
5: เฮ้ยแต่ผมว่าแกเลข6แล้วไม่ใช่เหร
4: อ
5: มานานแล้วนะ
4: ผมว่าใกล้เคียงนะ
5: เดี๋ยวผมไปข้อความมือก่อน
4: อันนี
5: ้บนกำลังพิมพ์อยู่
4: เฮ้ย60จ้ะหนู
5: 60ใช่ไหมผมว่าแกเลข6
4: มาดามแป้งเกิดวันที่21
5: มีนาคมปีเดียวกับพี่ป๋อง
4: 09แกพี่ป๋องปีนึง
5: พี่เพชรรุ่นพี่เพชร
4: ไม่พี่เพชรแกพี่ป๋อง2ปี
5: เอ้ยพี่เพชร07
4: เออแกป๋อง3
5: พี่เพชร07เออ
4: ก็มาดามแป้ง09โอ้แต่แกยังสาวนะ
5: เออแกเออ
4: แต่แก60แล้ว
5: 60พอดี
4: 60แล้วครับ
5: เพราะพี่ป๋องอ่ะ59เพราะพี่ป๋องแกกว่าผม6ปีเออพี่ป๋องพวกพี่โจพวกเนี้ย
4: ก็09ก็60พอดีปีนี
5: ้60แล้วนะคุณ
4: พอดี
5: 60พอดี60พอดีนี่ครับอันนี้เขาบอกสวัสดีครับพี่เฟ้งอู๋ใหญ่กับจันมนมัมมี
4: ่
5: คุณณัฐพงศ์นะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็บอกคุณแมวอ้วนบอกเอาเลขมาฝากครับ426 512 311อย่าลืมตัดด้วยนะฮะ
4: อ
5: ุ้ยตัดอะไรครับ
4: ตัดอะไรอ่ะ
5: เออผมก็ไม่เข้าใจศัพท์ไอ้พวกเลขพวกนี้ดิตัดอะไรตัดหน้าตัดหลังหรืออะไรฮะอันนี้ผมก็ไม่เป็นแล้วคุณอะไรพินก้อยบอกแมนเชสเตอร์ซิตี้เหรอ
4: ทำไมครับมีอะไร
5: ไม่รู้พิมพ์มาแค่นี้เอง
4: แมนเชสเตอร์ซิตี
5: ้อาจจะข้อความขาดหายไป
4: ครับ
5: แล้วพี่บอกว่าพี่หน้าล่ะพี่อู๋เข้ามาฝนตกทั่วกรุงเทพพี่มนผมมีข้อเสนอแนะแบบนี้ลองเอาเหล่าน้องๆผู้หญิงเข้ามาสมทบเพิ่มเพราะแต่ละคนยอดฝีมืออย่างน้องพีชชี่น้องโอปอหรือหลานแฟรี่อยู่3คนน่าจะดีอย่างคุณตั้มหงแดง
4: ใจเย็นๆคือ
5: เขาอาจจะไม่ว่างอะที
4: ไม่ใช่จริงๆถ้าถามอะผมก็ชวนน้องๆมาได้แหละแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างก็คือ1มันก็ต้องดูคิวน้องเขาด้วยนะ
5: ใช่ใช่
4: 2ก็คือว่าด้วยวันจัดรายการเราอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างเงี
5: ้
4: ยมันก็ชวนคนมาลำบากหน่อยเพราะมีอาจารย์อู๋มีผมมีคุณเอกอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราก็นิดนึงอ่ะ
5: ใช่ใช่
4: นะฮะแต่ถ้ามันได้ขยายวันเพิ่มขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต้องห่วง
5: ของผมที่ถ้าผมไม่ได้กลับจันทร์ผมก็เข้ามา
4: แล้วอาจารย์อู๋บางทีแกก็ไปอยู่จันทบุรีไม่ค่อยอยู่กรุงเทพ
5: แต่ผมเสนอนะถ้าจะเอาน้องๆผู้หญิงเข้ามาไม่น่าเป็นพีชี่ไม่น่าเป็นโอปอหรือคุณหลานแฟรี่เพราะว่าเหล่านี้เป็นคนที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วใช่ป่ะอย่างพีชี่โอปอนี่เมื่อก่อนเขาเคยจัดอยู่แล้วเขาเรารู้จักกันดีไง
4: ม
5: ันไม่ได้ไงแต่ถ้าเอาคนอื่นมาได้เนี่ย
4: ใครอ่ะ
5: เราก็เรียกมาก็ได้บางทีเรานอกรอบได้ด้วยไงอะไรเงี้ย
4: เดี๋ยว
5: เรามีมือประมึกได้อยู่
4: คือนอกรอบเนี่ยมันไม่ควรจะมาออกอากาศเราจะไปทำอะไรนอกรอบ
5: ไม่เราก็คุยไปเด่นในตารางอากาศไง
4: ไม่คุยอะไรเขา
5: ฮะ
4: ไม่คุยอะไรเขา
5: ก็คุยเรื่องอื่นก็ได้มันเป็นสปอร์ตรีแลกมันไม่ได้ต้องอะไรจ๋าๆขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดน้องโอปอมาพิชชี่มามันจะเป็นกีฬาจ๋าๆไปมันจะไม่ได้รีแลกไงเพราะถ้าเรารีแลกเราต้องเต็มที
4: ่
5: เรายังมีมือจังหวะมือประมึกบางทีอาจจะเห็น
4: มันถ่ายทอดจันอู๋เขาก็เห็นเนี่ยเขาทำอะไร
5: โอ้จันมุนไม่ไหวอะจันมุนแสดงว่าจันมุนนี่ฝีมือยังไม่ได
4: ้ยังไงอ
5: ่
4: ะ
5: บางครั้งอย่างเราจัดรายการเนี่ยคนอาจจะเห็นเราแต่มือเราหายสองข้าง
4: อยากให้แชมป์ยังไงวะ
5: อยากให้แชมป์ลองไปดูดิเวล
4: า
5: จัดรายการมันมือมันชอบหายเห็นป่ะมือมันหายมือมันอยู่ไหนแชมป์มือประมึกอ่ะเราต้องอย่างนั้น
4: ไม่ผมไม่เหมือนเขาคุณต้องเข้าใจผมไม่มีนิสัยเหมือนเขา
5: ไม่ได้อารมณ
4: ์ผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นจันอู
5: ๋ไม่แต่จันมนไม่ได้ไงจันมนถ้านั้นจันมนก็จะเป็นแบบแนวพี่ป๋องไปเลยอ่ะไอ้ฝ่ามือแบบสงปลาจัดซวกแล้วก็พี่หล่อไว้น้องหรือไม่ก็ชู2นิ้ว
4: ไม่ผมก็ไม่โหดขนาดนั้นจะรู้นะผมก็ละเมียดของผมนี่แหละ
5: จันมนนี่ก็น่าจะเป็นแนวสายบุญหน่อยจิ้วยี่ไม่รุนแรง
4: อ
5: ารมณ์แนวศิลปิน
4: อารมณ์แบบผมศิลปิน
5: เป็นกวงกวีอะไรนิดหน่อย
4: วางแผนการรบอย่างเงี้ย
5: ใช่อันนี้ป๋องก็เป็นเจ้าจูล่งสาย
4: หูอยู่แล้ว
5: ควันเนอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
4: บุกเดียวช่วยเอาเต้า
5: จ้านั่นแหละเออ
4: ผม
5: ทะลักลายหลังโจโฉ
4: พูดแต่ละอย่างกูเห็นภาพเลยนะฮะ
5: เฮ้ยคุณพีชีบอกว่าสายฝนแนนซี่บีวาร้านไหนเบิ้ลได้ครับจันมนอันนี้ต้องถามจันมนเลยจันมนจะเป็นสายนี
4: ้ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงแต่ถ้าถามว่าแนนซี่ที่ไหนต้องไปถามโค้ดหมี
5: คนหมีใช่ไหม
4: คนหมีนะฮะ
5: แต่บีวามันห่างมานานแล้วเพราะทางบาดบ้านผมไงตรงแยกคลองตันเนี่ยมึงบีวาแต่ว่ามันห่างหาย
4: ไม่ผมยังไม่รู้อยู่ที่ไหน
5: ยี่สิบกว่าปีแล้วอะไรเง
4: ี้
5: ย
4: ผมยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหน
5: สายฝนนี่คือในบุรีหรือไง
4: ไม่น่ามีแล้วผมไม่รู้จักพวกเนี้ยเอาผมพูดจริงๆคุณอะไรว่าคุณนำ
5: คุณพีชี่อะไรเนี่ยนะแปดแปดแปดเนี่ย
4: ผมไม่รู้จักเลยพวกเนี้ยผมพูดจริงๆ
5: จันมนเมื่อก่อนแกจำไอ้นี่ฮอนโนลูลูแอมมานู
4: เอ
5: ลพวกนั้นน่ะ
4: รู้เรื่อง
5: แล้วก็ไปโดนจับที่นาตาลีตอนนั้นไอ้ที่ว่าอายุต่ำกว่า18
4: ไม่มีผมเลือกไม่ต้องห่วง
5: เพราะตอนนั้นจันมนก็อยู่กับจันโอ๊ตอ่ะจันโอ๊ตก็อยู่ในนั้นตอนนั้นตอนนี้ก็ไปจับ
4: ไอโอ๊ตไหน
5: ไอโอ๊ตเคียงหมูนี่แหละไปโดนที่นู่นน่ะ
4: ไม่สภาพมันเนี่ยนะมันเที่ยวเนี่ยดูสภาพหน้ามันก่อนไหมโอ๊ตเคียงหมูเนี่ย
5: เฮ้ยโอ๊ตต้องสายนี้นะ
4: ทำไม
5: โอ๊ตนี่ไปสายแบบจะไปเที่ยวผับบาร์อะไรไม่เอ
4: า
5: โอ๊ตเขียงหมูบอกเปลืองตังเอาเหมือนเองเอาเงินไปทิ้งไม่ต้องการฟีลลิ่งโอ๊ตบอกโอ๊ตด่าเลยนะ ใครชวนไปนี่คือมองหน้าแรงแล้วคือ
4: ไม่ชอบ
5: หูต้องมีแบบต้องมีทัดดอกไม้อ่ะบอกเลย
4: โอ๊ตขอจบ
5: เพราะโอ๊ตมันบอกพี่เองเลยบอกโอ้พี่ โคตรเสียดายตังค์เลยไม่มีผมไปแล้วต้องจบเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ้าจูโร่เหมือนกัน
4: ว่าไอ้นี่ไม่น่าถึงจูโร่เปล่า
5: อืม
4: ไอ้นี่มันไม่ค่อยมีอะไรเปล่า
5: แต่ถ้าโอ๊ตนี่อาจจะระดับลิโป้เลย
4: เฮ้ย
5: เพราะเถื่อนมาก
4: นี่ยอดฝีมือเลยนะ
5: เพราะเมื่อก่อนภาค RS บอลสเปนใช่ป่ะไอโอ๊ตมันจะภาคคู่ประมาณสักเที่ยงคืนคู่มันจะเริ่มเที่ยงคืนแล้วเวลาผมภาคเสร็จผมก็จะรออ่านข่าวเช้าใช่ไหมก็จะมีโต๊ะที่รวมผู้บรรยายก็จะมีข้าวมีน้ำมีอาหารอะไรให้เงี้ยมันก็จะเดินมาปุ๊บตัวลื่นๆแล้วตัวมันหอมปั๊ดเลยนะ
4: เฮ้ย
5: เขาถามมันบอกพี่จัดมาแล้วจัดมาแล้ว
4: มันยังไม่จัดงาน
5: แต่งงานก็จัดไอ้ที่ว่าลูกไปวุ่งไปวิ่งเนี่ยโห AI ทั้งนั้นน่ะเมียไม่รู้หรอกโอ๊ตอ่ะเดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดไอ้ภาพวิ่งภาพเพ้ออะไรนั่นน่ะตอนนั้นใครชวนไอ้แชมป์มั่งจัดโอ๊ตไปไหมมีโค้ชจุ่นมีอะไร
4: ไอ้โค้ชจุ่นเนี่ยเหรอ
5: แต่โค้ชจุ่นเขาไม่นี่อยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นทำงานอยู่พอดีมีตรงไอ้ตู่อะไรพวกเนี้ยชวนกันเพ้อโอ๊ตจันโอ๊ตด่าเลยไร้สาระสิ้นดีโอ้โหเช็คนึกถึงหน้าของเบ้งตอนดักของเบ้งด่าเลยค่ะบอกเปลืองเงินมากเลยไปเที่ยวพวกนี
4: ้ไอ้บ้า
5: ผมไประดับพระเอกครับ
4: ข
5: ึ้นเครื่องเลยต้องจบ
4: โอ้ผมไม่รู้เรื่องจริงคุณฟังผมไม่ได้สร้างภาพนะผมไม่ได้เที่ยวพวกนี้นานมากแล้วผมไม่รู้เรื่อง
5: ผมก็ไม่ใช่เพราะผม
4: ไม่รู้เรื่อง
5: ผมโตมาเนี่ยกับสังคมญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นผมเรียนไอ้มหาลัยจะบอกชื่อก็ดูในหน้าเกียรติคือข้าม
4: เกษมบัณฑิตอ่ะคุณพูดเลยคุณจบเกษมบัณฑิต
5: ไม่มันเป็นเขตชายแดนข้ามไปคุณก็คือญี่ปุ่นเป็นโอซาก้าเลยไงผมก็จะไปดูดอกท้อหล่นที่โอซาก้าอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นแนวนั้นจะ
4: หู
5: ก็เลยจะติดญี่ปุ่น
4: จันอูจันอู2วีคเนี่ยจันอูปล่อยแต่ละอย่างออกมาเนี่ย
5: หรือไม่ก็ถอยไปหน่อยก็เป็นไอ้นี่ก็ได้เป็นชื่อกิลเราอาราวดี
4: จันอูรู้ป่าวว่าจันอูอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจันอูปล่อยคำว่าโกเต็กออกมาเนี่ย
5: ครับ
4: อาจารย์อูปล่อยคำว่าโรงน้ำชาออกมา
5: ครับผม
4: แล้วอาทิตย์เนี่ยอาจารย์อูปล่อยโอซาก้าออกมาเนี่ย
5: ครับโคตรเก่า ดีนะไม่
4: คือถ้าอายุไม่เฉียด50เนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยผมพูดจริงจันอู
5: คือไปโตจริงๆเนี่ย
4: ครับ
5: ถ้าเป็นคนรุ่นเดียวผมน่าจะรู้จัก
4: เออ
5: ก็สวนมะลิ
4: โอ้ผมไม่ได้ยินคำนี้นานผมไม่ได้ยินคำนี้นาน
5: ตอนนั้นเรียนอยู่เพื่อนชวนไปโตที่นั่นโตที่สวนมะลิครับ
4: ผมนี่ยังโรงแรมสยามนะ
5: ครับ
4: เอาคนตรงๆรุ่นผมนี่ยังแบบโรงแรมสยามแต่คุณนี่สวนมะลิเลยเหรอ
5: ครับ
4: โอ้หนัก
5: ก็วัยกว่านั้นไงก็ขึ้นไปมันเร็วขึ้นไปหน่อยนึง
4: คุณรุ่นพี่ป๋องเลยสวนมะลิเนี่ย
5: ก็ไม่ห่างกันมากนักไงก็ไม่ห่างกันมากนัก
4: ผมยังโรงแรมสยามคุณฟังถ้าพูดถึงโรงแรมสยามหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะ
5: ไม่มีแล้วเนี่ย
4: ทุบไปหมดแล้ว
5: ทุบไปแล้วทุบไปแล้ว
4: ทุบไปหมดโอ้ตอนนั้นเฟื่องมากคุณฟังมันออกมายืนรอ
5: แต่โรงแรมสยามผมไม่ค่อยชอบนะ
4: ทำไม
5: ผมชอบไปเซเว่นฮอลิเดย์เพราะว่า
4: จำไม่ได้เนี่ย
5: เพราะว่าเราจะไปชอบพวกไอ้นี่ไงช่วงนั้นผมดูบอลไอ้นี่เหมือนพวก AFC อ่ะอยากรู้ว่าพวกคาซักเป็นยังไงคาซักอะไรพวกนี้ทาจิพวกนี้จะเป็นแหล่งตรงนั้นรัสเซียอะไรพวกนั้นอ่ะเราศึกษาอยู
4: ่โอ้เอาไม่มีสายไงเนี่ยนะฮะวางหูหน่อยนะครับ022489367มาคุยกันหน่อยซิวันศุกร์เนี่ย
5: หลายคนน่าจะเที่ยว
4: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละ
5: คุยกันได้
4: ใครไม่เคยโทรมาก็โทรมาหน่อยแล้วกัน
5: มาคุยกันไปเที่ยวแล้วล่ะป่านี
4: ้สบายสบาย
5: แล้วยิ่งเราเกินมาเนี่ยก็เผื่อไอ้พวกนี้เต็มแล้วเนี่ยรีบโทรจองเลย
4: ว่า
5: ตอนนี้เลยอ่ะ
4: ตอนนี้แต่นี้เขาปิดเที่ยงคืนเขาปิดเที่ยงคืน
5: ก็นี่สามทุ่มครึ่ง
4: คำว่าปิดเที่ยงคืนนี่หมายความว่ารอบสุดท้ายคือสี่ทุ่มนะ
5: ก็ยังทันไง
4: ทันไหมตอนนี้ทัน
5: ยังทัน
4: ตอนนี้ทันขึ้นห้าทุ่มก็ทันนะ
5: เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าไปเวลาประมาณนี้จะไม่เลือกแล้วขอให้มีพอลากมาเถอะไม่สนแล้ว
4: เดี๋ยวคุณจะมันสุดอั้นขนาดนั้นหรอ
5: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมไอ้เพื่อนน่ะมันเป็นเหมือนเคยทำงานเป็นพวกคนเชียร์แขกอะไรเงี้ยเรามันก็ชวนไปแล้วก็เออเป็นเพื่อนมันก็เดี๋ยวไปเพื่อนต่ออะไรเงี้ยโ
4: อ
5: ้ช่วงนั้นผมได้เห็นเลยนะว่าเราเลยรู้จักเดอะแฟลชอ่ะมาปุ๊บรีบจอดรถกลัวไม่ทันเดี๋ยววายเพราะบางทีน้องๆเขาถึงเวลาน้องๆเขากลับกันแล้วเนี่ยก็เขาได้โควต้าน้องเขาเฟดได้แล้ว
4: แต่ผมบอกทริคนิดหนึ่งได้ไหมผมบอกทริคนิดหนึ่งได้ไหมอันเนี้ยเป็นทริคที่ผมใช้เมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วการไปเที่ยวแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนะคุยกันตรงนี้ก่อนนะ
5: สาร
4: ที
5: ่
4: ม
5: ัน
4: ก็ถูกกฎหมายนะแต่สิ่งที่คุณอยากได้แบบอะไรดีๆหรืออะไรเงี้ยนะคุณไปหาคนเชียร์แขกแล้วคุณเนี่ยให้ทิปเขาหน่อย

0: ครับ
1: มาเที่ยวหรือมาทำงานครับ
0: มาเที่ยวครับ
1: มาเที่ยวเลยเหรอ
2: โอ้ย
1: แล้วคุณฟังพวกผมจากที่ไหนอ่ะ
2: ก็ฟังเสร็จเขาก็มาเลยเขาก็งีมา
0: ฟังจากกรุงเทพเนี่ยแหละคร
2: ับ อ๋อคร
1: ับ แล้วอยู่ขอนแก่นได้ฟังบ้างไหมครับ
0: ฟังประจำครับ
1: โอ้ดีขอบคุณมากเลย
2: โอเค
1: ขอนแก่นก็ฟังทางยูทูบเน
2: า
1: ะ
2: ทางฟังโซเชียลได้เนาะ
0: ใช่ครับก็ช่วงนี้ไอเอ็มคอร์ดคอนเน็กบางทีก็หลุด
1: อ๋อเออขออภัยด้วยนะ
0: ฟังก็ไปฟังไอพวกไออะไรเอฟเอเทเลออนไลน์ฮะทีว
1: ีออ
0: นไลน์
1: จริงจริงจริงฟังทาง YouTube ก็ได
2: ้ครับเพราะตอนนี้เหมือน
0: ติดเลยก็จะเปิดเฟซบุ๊ก
1: ครับก็ดีก็ดีขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วมาเที่ยวที่ไหนครับขอนแก่นเนี่ยคุณเจี๊ยบ
0: อีกทีครับ
1: คุณมาเที่ยวที่ไหนมากรุงเทพมาเที่ยวที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่แถวเตาปูนครับ
1: เตาปูนไม่มีนะเตาปูนมีแต่ร้านนวดปกตินะ
0: ก็เนี่ยครับจะให้พี่พีนแนะนำให้เนี่ยคร
2: ับ ก็ดียังอยู่ในร้านอยู่เลยคุณเจี๊ยบนี่โทรจากในร้านเสียงหอบหอบ
1: คุณไปแถวราชดาบ้างยัง
0: ยังเลยครับ
1: ไปแถวราชดา
0: ต้องแนะนำให้ขอพวกไอ้เมมเบอร์ส่วนลดด้วยอะไรด้วยเนี่ย
1: โอ้โหแต่นี่แพงว่ะคุณเจี๊ยบผมพูดเลยนะ
2: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวนี้เข้าไปแพงว่ะ
2: แพงแพง
1: เออ
2: ของห้างนี่โหด
1: เดี๋ยวนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนยังมีสัก1,800-2,000
2: หรือ
1: ไม่มีแล้วนะ
2: หรือถ้าคุณเจี๊ยบไม่ติดนะผมแนะนำให้เพราะว่าเพื่อนผมเขาเคยไปลองอยู
1: ่ที่ไหน
2: แถวสวนลุม700
0: ครับ1,800-2,000ไม่ติดครับโอ
1: ้ไม่แต่นี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
0: ขอนแก่นก็ราคาโอ้ราคาสูงกว่านี้อีกด้วยครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไอ้ที่ผมพูดนี่คือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เออเดี๋ยวนี้ทะลุ25หมดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีถูกแล้วแล้วเวลาก็ลดลงด้วย
2: อืม
1: เออ
2: หรือไม่ก็ไปสนามหลวงเอานะ
1: ไม่มีสนามหลวงไม่มีแล้วไอ้บ้า
2: อืม
1: สนามหลวงก็จัดระเบียบตั้งนานแล้ว
2: กลับไปบ้านสนามหลวงยังทัน
1: แต่สวนลุมยังมีอยู
2: ่อืม
0: คร
1: ับ แวะไปใต้ต้นมะขามหน่อยนะ
0: ครับ
1: เออ
2: แต่สวนลุมต้องระวังตัวนิดนึงนะ
1: ทำไมฮะ
2: เพราะว่ามันจะเป็นแบบแนว counter attack เก่งแบบแนวไอ้แอดมันดิดอะบางทีเราเล่นเกมลุกเป็นบาร์ซ่าอยู่ดิเรากลายเป็นเล่นเกมรับเฉยเลยอันตรายครับ
1: แล้วมาเที่ยวอะไรครับคุณเจี๊ยบครับ
0: มาคนเดียวครับ
1: มากี่วันเนี่ย
0: เดี๋ยววันอาทิตย์ก็กลับนะครับ
1: มาบ่อยไหมครับคุณเจี๊ยบ
0: ก็สัปเดือนนึงจะมากรุงเทพสักครั้งหนึ่งครับ
1: อ๋อเหรอมาจริงจริงมาเที่ยวหรือมาซื้อของมาอะไรอ่ะ
0: จริงๆพื้นเพของคนกรุงเทพครับ
1: อ๋อแล้วก็ไปอยู่ขอนแก่นขอนแก่นเจริญมากนะ
0: ครับใช่ครับ
1: เออขอนแก่นเจริญมาก
2: ถ้า30วันมาทีเท่ากับเดือนมาครั้งหนึ่ง
1: ใช
2: ่ก็แสดงว่ามาเต็มที่แหละก็มาใช้เงินเก็บเงินมาเดือนนี้พอดีพี่เจี๊ยบก็มาใส่ที่นี่พอดี
1: แล้วอยู่ที่ไหนขอนแก่นอยู่ในเมืองป่ะ
0: ครับอยู่อำเภอเมืองครับอยู่ใกล้ๆกับมขตรงที่ใกล้ๆกับที่มีประเด็นในช่วงนี
1: ้วัดเนี่ยนะ
0: แต่นั้นจะมีสนามบอลมีร้านเหล้าอะไรแย่ๆมากเลยครับตอนนั้น
1: มันเจริญมาก
0: ทำเลทองและทำเลทอง
2: ตัวเมืองใหญ่นี
1: ่ท่านโอ้โหเมืองโคตรใหญ
2: ่อะ
1: เมืองโคตรใหญ่ขอนแก่น
2: เจริญมาก
1: เจริญมากนะครับอืมนะฮะแล้วมีแฟนหรือยังเราอ่ะ
0: ก็มีไปเรื่อยๆ
1: มีไปเรื่อยๆนะเขาก็พยายามเที่ยวหลบๆนะนะแล้วแฟนเฟิร์นรู้ไม่ดีนะรู้เปล่าเออเจฟเชียร์ทีมอะไร
0: ผมก็ทุกทีมมาที่ได้เงินครับ
1: เฮ้ยเอาเชียร์ทีมรักดิเราอย่าไปพูดอย่างนั้นเอาเชียร์ทีมรักเรามีทีมรักไหม
0: ทีมรักก็จะมีโอ้มีลิเวอร์พูลจากลิเวอร์พูลแล้วมาสเปอร์สเปอร์แล้วไปพอเลิกจากสเปอร์แล้วก็ไปอิตาลีก็จะไปดูยูเว
2: ่
1: จัดแจงทั้งน
2: ั้
1: น
2: โอ้ยยูเว่
1: มิลาน
2: ยูเว่นี่เดือดเลยมิลานนี่ก็เดือดเลย
0: สุดท้ายก็ลาติโอ
1: เฮ้ยนี่ทีมรักนะหนูนะ
2: ลาติโอผมนะ
0: เพราะทุกทีมไม่ได้เงินหมดเลยทำกำไร
1: พูดอะไรวะขายของอ
2: ่ะน่าจะต้องตรงข้าม
1: โอ้โห
2: ที่เอ่ยมานี่จำ
1: น
2: ี
1: ่อ้าวนะฮะแล้วปีนี้ตั้งใจเชียร์ทีมอะไรให้เป็นแชมป์อ่ะมีแบบทีมแชมป์ในใจไหม
0: อีกครั้งครับฟังไม่ชัด
1: ปีนี้คิดว่าใครเป็นแชมป์ต้องถามคุณเจี๊ยบหน่อย
0: ของพี่เมียหร
1: ือพี่เมีย
0: ก็วันนี้ว่าจะเทให้ลิเวอร์พูลครับ
1: เฮ้ยเขาเปลี่ยนโค้ชนะ
0: น่าจะทำกำไรให้เราได้เยอะ
1: ครับเป็นหุ้นอีกแล้ว
2: ครับ
1: เป็นหุ้นอีกแล้วแล้วอิตาลีอ่ะ
0: อิตาลีโอ
2: ้ตามมาโมลิมไหมอโมลิมของมิลานเนี่ย

0: หัวเราะเลยนะโอ้หัวเราะเลยนะ
1: คุณเจี๊ยบบอกโดนมา3นัดแล้วนี่ล่ะ
0: ต้องเก็บอาการนิดนึ
2: งแล้วอิตาลีนี่ไม่นาโปลีก็โคโมอะไรประมาณน
1: ี้
0: เอ้ยโคโมดีโคโมดี
1: ใช่ๆแต่คนต้องดูปีนี้ไปแชมเปี้ยนลีกกันเนาะ
0: นะโอเคนะขอบคุณนะคุณเจี๊ยบนะ
1: ครับ
2: ผม
0: ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
2: ฝนไม่เคยตก
0: ก็ถือว่าคุณโชคดี
1: ถือว่าโชคดีแล้ว
0: เพราะปกติตกทุกวัน
1: ใช่ๆมีวันนี้ไม่ตกเม
0: ื
1: ่อวานนี้ยังออกแกงออกแอกอยู่เลยนะ
0: เออคุณอย่าให้มันตกเลยเชื่อผม
1: ใช่
0: คุณใช้ชีวิตลำบากในกรุงเทพอ่ะ
1: อืม
2: ครับ
0: อืมนะ
1: โอเคไอ้โอกาสหน้าคุยกันนะครับ
0: ขอบคุณนะคุณเจี๊ยบนะ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: นะฮะ
1: คุณพีชี่นี่เขาบอกว่าสวนมะลิยศเสวงเวียน22อุดหนุนป้าๆถือถุงโชคดีรอหนุ่มๆครับพี่เฟรงค์จันมนเฮ้ยถ้ารู้จักถุงโชคดีนี่แสดงว่าน่าจะรุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆเราแหละผมเมื่อก่อนก็ถือถุงโชคดีนะแต่ส่วนนั้นพวกนั้นเป็นแฟนผีหมดเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผีขนุน
0: คือต้องบอกนิดนึงนะถ้ายุครุ่นคุณพ่อเราเนี่ยก็จะเป็นสวนลุมไม่สวนลุมไม่ใช่น้ำหลวง
1: ครับ
0: น้ำหลวงหลักๆเลยต้นมะขามเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่ใช่นะ
0: นะฮะ
1: เขาถึงเรียกกันผีขนุนนะทุกท่านนะถือถึงโชคดีอะไรเงี้ย
0: แต่มันไม่มีแล้วนะมันไม่มีนานมากแล้วจัดระเบียบสนามหลวงสวยงามไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะเขาล้อมรั้วล้อมอะไรเรียบร้อยมันไม่มีอะไรมานานแล้วแต่สรุปยังมีอยู่ก็ไปต่ออะไรตรงข้ามสอนอลุมพินี
1: อืม
0: ยืนได้เลยป้ายรถเมล์นั่น
1: สรุปก็ทักไปหาอาจารย์จูนก็ได
0: ้เอาอีกแล้ว
1: ทักไปหาเพราะว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้นเมื่อก่อนบ้านเขาอยู่บ่อนไก่อะไรแบบนี้ไงแล้วก็น่าจะมีความรู้อะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ นะฮะเพื่อไปเจอไอ้ตัวเดิมที่ด่าที่ตะโกนด่า
0: ไอ้บ้าดีวันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยอันนี้เขามีเรื่องสับพงสับพระกันนะคุณรู้หรือ
1: ไม่รู้เรื่องเลยฮะนี
0: ่ที่เอาพระไปแห่แล้วสับกันอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: จากเนื้อทองคำกลายเป็นเนื้อทองแดง
1: โอ้โหอันนี้ก็หยาบไปนะ
0: ช่วยอาจารย์จูนไม่ได้นะ
1: แปดมงกุฎ
0: ถ้าจะให้ไปแห่อาจารย์จูนเนี่ยของแท้จะกลายเป็นของเก๊ทันทีผมพูดเลยแล้วฝีมือไม่เหมือนกัน
1: จานจูนก็ไม่เล่นของแท้ไงร้านเขาไม่เล่นของแท
0: ้คือถ้าคุณเอาแท้ไปเนี่ยเขาตีเก๊หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเก๊ให้คุณได้ด้วยสุดยอดแล้วคนนี
1: ้ครับ
0: บอกเลยนะฮะอ่ะเก็บตกสักนิดนึงจานหนู
1: น่าจะเรียบร้อยแล้ว
0: นะฮะก็สบายสบายนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกับ Community Shield
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าพรุ่งนี้มีเชียร์ฟุตบอลไทยกันก็คงจะจบภายในสัปดาห์นู้นในเรื่องของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล FF ซึ่งมันจะไปตรงกับพรีเมียร์เขาเปิดแล้ว
1: เราก็ตามเชียร์ทีมชาติเราไปอย่าไปซีเรียสอะไร
0: มันเลยไปด้วยดีกว่ามันเลยไปด้วย
1: ม
0: ันเลยด้วย
1: ใช่ใช่
0: นะฮะแล้วก็พรีเมียร์เปิดแล้วนะครับบุนเดสลีก้าเปิดหรือยังจันอูเปิดสัปดาห์หน้า
1: บุนเดสวันนี้ก็มีไอ้นี่แล้วไงมี
0: วันนี้บุนเดสเปิดแล้ว
1: บุนเดสลีกา2
0: อ๋อไม่บุนเดสดิ
1: บุนเดสบุนเดสก็อีกสัปดาห์นึงยี่ประมาณ23-24ประมาณนี้แหละ
0: เปิดพร้อมพรีเมียร์ลีก
1: น
0: ะครับ
1: เปิดพร้อมกัน
0: แล้วก็มีเกมใหญ่ก็คือบาเยิร์นเจอสตุตการ์ด
1: สัปดาห์นี้ก็จะเป็นพวกลีกเล็กๆก่อนใช่ไหมลีกเล็กๆก่อนจะมีพวกแชมเปี้ยนชิพมีพวกอะไรพวกนี้ลีกต้องลีกดัตอะไรพวกนี้นะน่าจะกลับมาเตะกันแล้วก็มีไอ้บอลถ้วยของฝรั่งเศสก่อนลองกับเปเชเนาะนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านี่ก็เต็มสูบแล้วสบายๆนะครับฟุตบอลลีกที่เราเรียกว่ารอกันอยู่ก็มาแล้วกลับมาแล้ว
0: เบื่อไหม
1: ไม่เบื่อผมอยากให้บอลกลับมาเร็วๆแล้ว
0: ไ
1: ม่เบื่อไม่มีกินไม่มีกินไม่เบื่อไม่มีกินเลย
0: ไม่คุณงานเยอะขนาดนี้คุณเอวีแวร์แล้วนะ
1: ยังไม่เยอะยังไม่เยอะ
0: มันเองอู๋ถ้าให้หยองพูดแบบนี้ได้มันไม่ใช่อู๋คนเดิมแล้วนะ
1: อ
0: ู๋คนเดิมคือแบบไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไง
1: เพิ่งเข้าไปในกลุ่มเขาเองเพิ่งเข้ากันเองเขาอยู่กันตั้งนานแล้ว
0: ไม่ใช่ที่ปฏิเสธงานแล้วนี่ก็มีที่เรียกไปก็ไม่ไปแล้วนี
1: ่มันก็ต้องเลือกนิดนึงต้องเลือกนิดนึงตอนนี้มันเยอะจริง
0: ย้อนไปแค่สองเดือนที่แล้ว
1: โอ้ยใหญ่ร้องเสียงหลงเลย
0: เอาหมดเวลาแล้วนะครับไปดีกว่าครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับสปอร์ตรีแลกซ์ครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สะดุด

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-989

0: มาแบบคลาสสิกเลยนะครับวันนี้นี่เพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกปี1970ครับเป็นเพลง March Asian Games ครั้งที่6
1: ครับ
0: ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหวันนี้รำลึกความหลัง56ปีที่แล้วครับต้อนรับเข้าสู่รายการนายที่นายไลฟ์เอเชียนเกมส์ครับวันนี้อยู่กับผมนนท์รัศมีวิมลดารกรและน้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับก็สวัสดีพี่นนท์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการนายที่นายไลฟ์ก็ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของเกาะติดเอเชียนเกมส์
0: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ผมก็มาประจำการแทนพี่เอ็มนัทพลซุ่มซับ
0: แล้วเมื่อวานพี่เอ็มก็มาแทนพี่เจ๋ง
1: แทนกันเป็นทอดทอด
0: พี่เจ๋งช่วงนี้นี่กรำศึกหนัก
1: ใช่
0: เมื่อวานคุณผู้ฟังแซวแล้วบอกเออให้พี่เจ๋งพักบ้างปกติได้ยินพี่เจ๋งจัดนี่ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเช้าแค่ไหน
1: ครับ
0: พี่เจ๋งก็จะมาประจำการอยู่ที่หน้าปัดวิทยุแห่งนี้ของเรานะฮะแต่ว่าช่วงนี้ให้พี่เจ๋งพักชาร์จร่างกายก่อนเห็นว่าไม่สบาย
1: ใช่ครับ2วันแล้ว
0: ให้พัก2วันเลย
1: ใช่ครับ
0: ต่อเสาร์อาทิตย์ไปด้วยเลย จันทร์หน้าค่อยกลับมา
1: โอ้จันทร์หน้าลายมั้ย
0: จันทร์หน้าน่าจะพอแล้วนะพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ก็ขอให้พี่เจ๋งหายไวๆเดี๋ยววันจันทร์กลับมานะฮะใครที่เป็นแฟนๆของพี่เจ๋งนะครับส่วนใครที่อยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกับเรา2คนในช่วงนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้ที่4689899นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของ Asian Games กันหน่อยนะครับจะมาวิเคราะห์กันหน่อยสำหรับการลุ้นเหรียญของเราใน Asian Games ครั้งนี้เพราะว่ากกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาตั้งเป้ามาแล้วว่าลุ้น21ทองเดี๋ยวมาเจาะลึกกันว่ามีชนิดกีฬาอะไรบ้าง
1: ครับ
0: มีนักกีฬาคนไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับทั้ง21เหรียญที่คาดหวังกันไว้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยขอไปพูดถึงเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพที่เราเปิดเพลงเข้ารายการกันหน่อยต้องย้อนกลับไปรำลึกความหลังกันหน่อยปี1970เนี่ยตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส
1: ์ครับ
0: ครั้งที่2นะครับต่อจากครั้งแรกก็คือ4ปีก่อนนั้นก็คือปี1966ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพจัดแข่ง9ถึง20ธันวาคม1970นะครับแล้วเพลงที่เปิดเข้ารายการเนี่ยเขามีการคัดเลือกกันนะครับตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาจัดให้มีการประกวดแต่งเพลงมาร์ชขึ้นล่วงหน้า
1: ครับ
0: ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม2เดือนครับเพื่อที่จะใช้เป็นเพลงธีมในการแข่งขันครั้งนั้นปรากฏว่าวงที่ชนะเลิศเนี่ยคือวงดุริยางค์ของกองทัพบกภาคที่1เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราฟังกันไปเนี่ยเป็นเพลงของวงดุริยางค์กองทัพบกภาคที่1นะครับเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลที่1แล้วก็จึงได้เอาเพลงนี้มาใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในการแข่งขันซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าตอนนั้นทำไมเราได้เป็นเจ้าภาพเป็น2ครั้งติดต่อกันเลย
1: ครับ
0: อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ปี1966เราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งแรกนั่นคือเอเชียนเกมครั้งที่5
1: ใช่
0: นะครับจากนั้นปี1970เราได้เป็นเจ้าภาพต่อเพราะว่าส้มหล่นครับ
1: เ
0: ดิมทีเนี่ยเกาหลีใต้กรุงโซของพวกเขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพครั้งที่6แต่เกาหลีใต้ตอนนั้นมีปัญหาครับด้านงบประมาณไทยซึ่งเพิ่งเป็นเจ้าภาพมาสนุงสนามยังพร้อมอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพแทน
1: ก็เป็น2ครั้งติดเลย
0: ใช่แล้วก็ถ้าย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ของเอเชียนเกมครั้งนี้นี่ครั้งที่20ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก30กว่าวันข้างหน้าที่ญี่ปุ่นยังไม่เคยมีชาติไหนที่เป็นเจ้าภาพ2ครั้งติดกันเลยนะมีไทยครั้งเดียว
1: ใช่ก็ครั้งที่5ครั้งที่6ที่เราเป็น2ครั้งเป็นเจ้าภาพ2ครั้งติดต่อกัน
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่สนามหลักนี่อยู่สนามสุพัชราไสยนะก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมอยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพไปเมื่อก่อนหน้านั้นพอเกาหลีใต้ไม่พร้อมนี่เราก็เลยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่รับเนี่ย ประเทศอื่นก็ไม่พร้อมเท่าเราเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมแผนการเอาไว
1: ้
0: ก็อาจจะต้องเลิกไปครั้งนั้นอาจจะต้องยกไปแต่พอเรามารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็เลยทำให้การแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันดำเนินต่อไปได
1: ้
0: นะครับเรียกว่าตอนนั้นนี่เราก็เป็นชาติมหาอำนาจของเอเชียเหมือนกันเรียกว่ามีเงิน
1: อ่ะมีเงินช่วงเฟื่องฟู
0: ใช่1970นะครับ56ปีที่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วช่วงนั้นเราก็เฟื่องฟูจริงๆพอ1970ที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เนี่ยจากนั้นก็เป็นกรุงเตหะรานของอิหร่านเป็นเจ้าภาพ1974-1978กลับมาที่กรุงเทพอีกแล้วครับเรียกว่าเป็นเจ้าภาพ3จัด4ครั้งในช่วงครั้งที่5ถึงครั้งที่8อ่ะแล้วจากนั้นเราก็เว้นวรรคมาจนถึงปี98ก็คือหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพปี1978อีก20ปีแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นปี98แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีกแล้ว
1: ใช
0: ่และมาถึงตอนนี้เราก็ดูแล้วก็คงจะอีกนาน
1: เพราะว่าช่วงหลังส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปเป็นชาติที่เรียกได้ว่าเป็นระดับแถวหน้าของเอเชียเนาะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือทางเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกาตาร์หรือแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียก็เตรียมจะเป็นเจ้าภาพในปี2034
0: ใช่ครับ
1: แ
0: ล้วเทรนด์ช่วงหลังเนี่ยผมว่าการจัดเอเชียนเกมมันสเกลใหญ่ขึ้นนะ
1: ใช้
0: เงินเยอะขึ้นนะดูแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพ4เกมมาหมาดๆเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับไปเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเนี่ยผมว่ามองไม่เห็นเลยนะคือแบบเดาไม่ออกเลยอะว่ามันจะวนกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อไหร่
1: ใช
0: ่นะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยเขาลงทุนสร้างสนงสนามค่อนข้างดี
1: ครับ
0: อย่างเอเชียนเกมอีก4ปีข้างหน้า2030เนี่ยก็จะเป็นโดฮาของกาตาร
1: ์
0: มีการประกาศออกมาแล้ว2034จะเป็นกรุงริยาดของซาอุโอ้โหนี่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจรวยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้ว2038มีแว่วๆมาว่าอินเดียจะเสนอตัวโอ้โหดูแล้วน่าจริงนาน
1: คือ
0: ที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ว่าส่วนใหญ่รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตมาเนี่ยล้วนเป็นชาติที่มันหุงเงินถังก็ว่าได
0: ้ใช่
1: นะครับแล้วอย่างที่พี่นนท์เลยได้ทราบคือในช่วง4เกมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็เห็นถึงภาพรวมการจัดงานที่เป็นมหากรรมกีฬาในระดับชาติเนี่ยเราก็ยังถือว่ามีจุดบกพร่องเห็นได้ชัดและก็บ่อยด้วย
0: ใช
1: ่นะครับก็มีโอกาสน้อยพอสมควรนะครับที่จะเห็นไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง
0: ใช
1: ่
0: คือว่ากันง่ายๆการจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาอีเวนต์หนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเงินสำคัญที่สุด
1: ใช
0: ่ถ้าเงินถึงงบถึงประเทศที่เขารวยๆเศรษฐกิจดีๆนะลาบลื่นไม่มีปัญหาแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเช็คผลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดประเทศไหนเขาพร้อมประเทศไหนรวยๆเนี่ยโอ้สบายลื่นเข้าไปเช็คผลง่ายเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่ายุคสมัยนี้ต้องยอมรับว่าโอ้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเราก็เยอะการที่จะมีเงินเหลือว่ายง่ายเอามาจัดแข่งขันกีฬาเนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเยือนประเทศอื่นๆไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งในเอเชียนเกมส์ที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: ไอจินาโกย่า2026จะเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งเราก็หวังถึง21เหรียญทองเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: จากการประเมินของกกท.
1: คือก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเราเนี่ยเขามองไปที่14เหรียญทองประมาณนี้นะแล้วก่อนที่ในช่วงภายหลังเนี่ยจะเป็นกกท.ที่เขามายืนยันว่าไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่เพียงพอที่จะไปถึงระดับ20เหรียญได้นะ21เหรียญซึ่งก็หวังมาจากทั้ง11ชนิดกีฬา
0: ครับ
1: ก็ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าที่ดูรายชื่อ11ชนิดกีฬาที่ว่ามาเนี่ย ก็ล้วนเป็นกีฬาที่เราถือว่าอยู่ระดับแถวหน้าเลยก็ว่าได
0: ้
1: ครับ
0: คือถ้าได้21เหรียญตามเป้าเนี่ยนะถือว่าเยอะกว่าครั้งที่แล้วเกือบครึ่งนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้แค่12ทองเอง
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้พูดแต่ทองล้วนๆนะไม่ได้พูดถึงเงินทองแดงเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือเป้าที่เราหวังเอาไว้ในครั้งนี้ก็คือเราก็คัดจากกกท.แล้วกันเพราะว่าวางไว้สูงสุด21เหรียญทองอย่างที่น้องเบนซ์บอกไว้จะมีหลากหลายสถาบันที่จะมาคาดคะเนเหรียญที่เราจะได้กันแต่เราเอาอันที่เยอะที่สุดแล้วกัน
1: ครับ
0: เราโลภนะเราอยากรู้ว่าเป้าสูงสุดของเราจะเอาเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งเป้าหมายของเราคือ21เหรียญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็หวังมากที่สุดเนี่ยจะเป็นกีฬาเซปักตะก้อนะหวังถึง4เหรียญทอง
0: ครับ
1: ครับ
0: รองลงมาก็จะมีเทคบอลนะ
1: ใช่โอ้แล้วเทค
0: 3
1: เทคบอลนี่มันจุครั้งแรก
0: ใช่
1: ค
0: ือเนี่ยถ้าเราได้เซปักตะก้อเทคบอลเนี่ยตามคาดนะ7เหรียญแล้วนะจริงๆเทคบอลมันก
1: ็นักกีฬาตะก้อ
0: แหละ มันก็เหมือนกับว่านี่เป็นกีฬาที่แบบเราได้เปรียบนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่นี่อย่างเมื่อวานนี้เราได้จัดรายการกันไปพูดถึงตำนานนักกีฬาไทยเนชั่นเกมพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วคนเดียวซัดไป10เหรียญเอเชียนเกมแข่งแต่ละครั้งนี่เบิ้ล2เบิ้ล2ตลอดเพราะว่าตะก้อนี่เหมือนกับแม่เข้าทางเรา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็เนี่ยเป็นชนิดกีฬาที่ยังเป็นความหวังของเราอยู
1: ่
0: เซปักตะก้อหวังถึง4เทคบอลหวังถึง3นอกนั้นก็จะมีเทควันโด2กรีธา2ยกน้ำหนัก2เรือใบและมวยสากลก็หวังอย่างละ2
1: ใช
0: ่ส่วนที่หวัง1เหรียญทองก็จะมีกอล์ฟมีแบดมินตันมียูยิสุมีอีสปอร์ต
1: ครับ
0: ก็ถ้าพูดจากชื่อชั้นนักกีฬาในแต่ละประเภทที่เราพูดมาก็มีลุ้นทั้งหมดนะ
1: ใช่ครับก็เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมวยสากลอย่างมวยสากลรอบนี้หวัง2เหรียญทองครั้งที่แล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าจะคว้ามาได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญเงินก็ถือว่าใกล้เคียงกับการเข้าสู่เหรียญทอง
0: ใช่
1: คือต้องยอมรับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลายๆชนิดกีฬาเรามีโอกาสถึงเหรียญทองค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็กทมองไปที่ถึง21เหรียญทองก็ไม่แปลกที่หลายๆชนิดกีฬาที่เขาก็เลยตั้งความหวังไปที่เหรียญทองครับ
0: คือถ้าไปดูตะก้อก่อน
1: อ
0: เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดถึง4เหรียญทองเลยนะครับ
1: ใช่
0: ในตะก้อเนี่ยแน่นอนเราก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับถูกวางตัวให้เป็นทีมเต็งอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ก็สำหรับสถิติที่น่าสนใจของทีมตะกร้อไทยเรานี่ก็เรียกว่ามีผลงานที่จับต้องได้อย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: นะครับก็กวาดเหรียญทองให้ประเทศไทยมาโดยตลอด
1: ใช่ครับแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้าแชมป์คิงครับมาได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าชุดนักกีฬาเนี่ยก็จะไม่ใช่ชุดที่ไปชิงแชมป์โลกเนื่องด้วยปัญหาเรื่องการติดโทษแบน
0: ใช่ครับ
1: จากกรณี walk out แต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่ารายชื่อนักกีฬาในกีฬาเซปักตะก้อเนี่ยผู้เล่นทุกคนเขาทดแทนกันได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ศักยภาพใกล้เคียงกันเยอะเลย
0: คือก่อนที่การแข่งขันเอเชียนเกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อนี่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการกู้ศักดิ์ศรีแล้วก็ทวงคืนเหรียญทองกลับมาได
1: ้
0: หลังจากในซีเกมส์ที่ผ่านมาผลงานมันไม่เป็นไปตามเป้า
1: ครับ
0: นะครับก็มีการคัดเลือกนักกีฬาอย่างโปร่งใสยุติธรร
1: ม
0: เน้นจากผลงานในสนามนะครับแล้วก็ความพร้อมของร่างกาย
1: ครับ
0: เซปักตะกร้อของเราลุ้น4เหรียญทองเนี่ยจากทีมชุดชายทีมชุดหญิง
1: ครับ
0: ทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีมเดี่ยวหญิงเขา ให้ส่งได้แค่4ประเภทนะฮะเป็นแม็กเลยเราก็หวังที่จะเอาทุกประเภทแหละ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งจะเรียกว่าเตรียมความพร้อมกันไป
1: ใช
0: ่ในคิงคัพที่ผ่านมา
1: ใช่ครับก็คิงคัพเนี่ยรอบคิงก็เหมือนจะเจอกับมาเลเซียด้วยนะก็เขาเรียกว่าเหมือนเป็นสัญญาณ turning point ที่จะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตะก้อไทยเราที่จะกลับมาสู่จุดสุดยอดอีกครั้งนึง
0: คือใน Kings Cup ที่ผ่านมาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่11สิงหาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เราได้6แชมป์จาก7ประเภทท ีมชุดชายเราก็ชนะมาเลเซียนะครับทีมชุดหญิงเราชนะเวียดนามทีมเดี่ยวชายเราชนะฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็มี4คนหญิงแล้วก็ตะก้อลอดห่วงชายหญิงที่เราได้นี่คือ6เหรียญที่เราได้แต่ที่เราพลาดคือทีม4คนชายที่ได้เหรียญเงินนะครับที่ไปแพ้กับเมียนมา
1: โอ้แต่ว่าเมียนมาก็เป็นอีกชาตินึงนะที่ถือว่าเป็นแคนดิเดตสำคัญของไทยนอกเหนือจากมาเลเซียเนาะแล้วตะก้อไทยเราก็เหมือนจะมีการประกาศรายชื่อไปแล้วด้วยในช่วงเมษายนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ครับก็น่าลุ้นก็หวังสี่เหรียญทองเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้นะเพราะว่าไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วในกีฬาชนิดนี้ครับ
0: คือถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์เนี่ยตะกร้อทีมชาติไทยถือว่าเป็นราชาอันดับหนึ่งตลอดกาลนะครับกวาดเหรียญรางวัลไปได้มากที่สุด50เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนับตั้งแต่กีฬานี้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกก็คือปี90ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเรา50ทองครับเมียนมาที่2นี่6ทองแค่นั้นเองครับคือเรียกว่าเราโกยอย่างเดียวครับสำหรับตะก้อนี่จ้างมาเพื่อเรา
1: ห่างกันเป็นโขเลย
0: ใช่ครับ50ทองนะครับ
1: ครับ
0: เราเนี่ยเรียกว่าไร้เทียมทานในยุคหลังครับมี4เหรียญทอง2สมัยซ้อนก็คือเอเชียนเกม2018ที่อินโดแล้วก็เอเชียนเกม2022ที่หังโจนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าได้แชมป์ 100% เต็มทั้ง2ครั้งทีมชุดชายเนี่ยเราเป็นแชมป์มา7สมัยติดเรียกว่าเป็นกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของไทยเราเลย7สมัยติดนับตั้งแต่ปี98ที่กรุงเทพเป็นต้นมาครับเราไม่เคยพลาด นะครับ
1: ครับ
0: 4เกมที่ผ่านมาเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันแต่เช่นเกมนี่เราต้องเอา
1: ใช่
0: ส่วนทีมชุดหญิงนี่เราก็ไม่น้อยหน้าครับได้เหรียญทองในเช่นเกมมา6สมัยซ้อน
1: 6สมัยซ้อนก็โหก็ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ปูซานเลยไหมพี่หนนรอบ2002
0: ใช่ครับ
1: กับก็โหนานพอสมควรสำหรับไทยเราในกีฬาชนิดชนิดกีฬาตะก
0: ้อ
1: ทั้งชายและหญิงเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าน่าเสียดายใน4เกมส์ที่ผ่านมาเรามีปัญหาในเรื่องของทีมชุดชายที่เราไม่ได้เหรียญทองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้นี่เราก็น่าจะต้องเน้นเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: นะครับก็ได้ซ้อมไปเรียบร้อยแล้วซ้อมใหญ่ไปแล้วใน Kings Cup ก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะถึงคิวเอเชียนเกมแล้ว
1: ใช
0: ่นะครับแต่พอเป็นเอเชียนเกมเนี่ยผมว่ายังไงเราก็ต้องเน้นกับ4เกมไม่น่าพลาด
1: ผมว่าไม่น่าพลาด
0: อุบัติเหตุ
1: คือถ้าไม่อักซิเดนต์แบบ4เกมนี่ผมว่าต้องเหรียญทองต้องเหรียญทองเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: ใช่แล้ว
0: ถ้าเหรียญอื่นก็คือผิดหวังอ่ะ
1: ใช่ครับก็เพราะว่าเป็นเหมือนกีฬาที่เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แบบว่าจะเรียกได้ว่าประจำชาติแล้วฮะไทยเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าเล่นกันทั่วภูมิภาคเลยผมเห็นเนี่ยบรรดาคนลุงคนน้าเนี่ยโอ้โหตกเย็นเนี่ยต้องเล่นแล้วแต่ก็นะครับเพราะว่าเอาจริงเล่นกันเยอะแล้วจริงๆเยอะมากในกีฬาตะก้อเนี่ยไทยเราน
0: ั่นก็คือ ชนิดกีฬาแรกที่เราพูดถึงไป
1: ใช่ครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นรองลงมาจากเซปักตะกร้อที่หวัง4เหรียญก็คือเทคบอลที่หวังถึง3เหรียญ
1: ครับ
0: เทคบอลของเราเนี่ยนะครับความหวังของเรานี่ก็คือคู่หญิงคู่ชายแล้วก็คู่ผสมนะครับส่งแข่ง3ประเภทครบตามโควต้าทั้งหมดมี5ประเภทเขาให้ส่งได้แค่3
1: ครับ
0: ซึ่งคู่หญิงของเรานี่ก็มีสุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทพงซึ่งเป็นคู่มือหนึ่งโลก
1: ใช่
0: แล้วก็แชมป์โลกปี2025นะครับคู่ชายเนี่ยเป็นสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงมีดีกรีรองแชมป์โลก2025คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพัชพงเดชเจริญสุภาวดีนี่จะลงทั้งคู่หญิงทั้งคู่ผสมเลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่แหละคือคู่หญิงคู่ของเราสุภาวดีกับจุฑาทิพย์เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วด้วยฟอร์มระดับแชมป์โลกทำให้สมาคมมั่นใจสูงสุดส่วนคู่ชายเนี่ยสรศักดิ์กับจิรติก็เคยเป็นรองแชมป์โลกปี2025มาเราก็หวังถึงทองเนชั่นเกมเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะขณะที่คู่ผสมนี่ก็มีดีกรีแชมป์เอเชียนบีชเกมส์เราก็หวังถึงทองเหมือนกัน
1: บอลเราก็โห
0: เก่งทั้งนั้น
1: ใช่โดยเฉพาะกับคุณหยกจุฑาทิพย์กันทะทงก็เคยสร้างประวัติศาสตร์หลังเบอร์หนึ่งของโลกถึง2ประเภทเลยนะ
0: ใช่ครับนี่ก็ผ่านไป7เหรียญแล้วที่เราพูดถึงกันนะครับจากเป้า21เหรียญ
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังเหลืออีก14เหรียญเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อไม่ว่าจะเป็นเทควันโดกรีธายกน้ำหนักเรือใบกอล์ฟแบดมินตันอีสปอร์ตยูยิสูพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่กันช่วงหน้าแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะฮะต้องประชาสัมพันธ์กับคุณฟังนิดนึงนะฮะตอนนี้นี่ถ้าอยากอยู่ที่ไหนแบบสบายใจสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับ99 Live กับผมนนท์และน้องเบนซ์ครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงเป้าหมายเหรียญทองของนักกีฬาไทยกันต
1: ่อ
0: นะครับก็เบรกแรกนี่จัดไป2ชนิดกีฬาตะกร้อ4เทควัน3
1: ครับ
0: ที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้มาว่ากันต่อกับผมนนท์และน้องเบนซ์เหมือนเดิมทาง FM 99นะครับชนิดกีฬาต่อมาก็จะหวัง2ทอง
1: ครับ
0: ก็คือเทควันโดครับ
1: ค
0: ือกกท.เนี่ยหวัง2นะประเมินไว้2
1: ครับ
0: แต่พอไปถามสมาคมไปถามโค้ชเชโค้ชเชบอกไม่อยากกดดันนักกีฬาครับ
1: ครับ
0: มองแค่หนึ่งพออ
1: ืม
0: ก็คือเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงครับ
1: อืม
0: ซึ่งเป็นแชมป์เก่า
1: ใช่แล้วเป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วที่หางโจวผมซีเกมก็ทำได้ตามเป้ารวมถึงชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วด้วย
0: ใช่
1: ก็
0: ถือเป็นเต็งหนึ่งเป็นความหวังอันดับหนึ่งของสมาคมในยุคนี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าหลังจากหมดยุคของน้องเทนนิสแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ถ้าพูดถึงเทควันโดเราก็ต้องมองไปที่น้องเทนนิสก่อนเลย
1: ใช่
0: เต็งหนึ่งทุกทัวร์นาเมนต
1: ์
0: ความหวังเหรียญทองของไทยเราครั้งนี้เราต้องเปลี่ยนมาที่ฝ่ายชายแล้วครับ
1: เ
0: จ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงนี่คือแชมป์เก่าแล้วก็ถือเป็นความหวังอันดับหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เขาจะต้องขยับขึ้นมาเล่นในรุ่นน้ำหนักที่ใหญ่ขึ้นนะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้4ปีที่แล้วพี่หางโจได้เหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมครั้งนี้จะต้องขยับน้ำหนักมาเป็นรุ่น68เพราะว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน
1: ใช่ก็ครั้งที่แล้วนะเล่นไปที่63ครั้งนี้68ก็ถือว่ายังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่สำหรับทางเจ้าหลูบัลลังก์ทัพทิมแดงครับแล้วครั้งนี้เนี่ยนอกจากอยู่เขามีรายชื่อนักกีฬาเทควันโดเนี่ยส่งไป10คนก็ผมว่ายังมีโอกาสลุ้นได้มากกว่า1เหรียญทองนะ
0: ใช่คือว่าถึงทัวร์นาเมนต์แข่งจริงเนี่ยมันจะต้องมีตัวสอดแทรกขึ้นมา
1: ใช
0: ่จริงๆอย่างน้องใบเตยศาสิการทองจันทร์นี่ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆระดับของน้องก็อยู่ระดับโลกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่จะถึงทองหรือเปล่าผมว่าสมาคมยังไม่อยากไป
1: กดดัน
0: ถ้าบอกว่า2ทองชัวมันก็อาจจะไปกดดันนักกีฬา
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าถ้ากกท.มองเขาก็มองว่ามีสิทธิ์ได้ถึง2น้องใบเตยนี่ก็ผ่านโอลิมปิกเกมส์ปารีสเกมมาแล้วทัวร์นาเมนต์ระดับโลกระดับนานาชาตินี่ก็ผ่านมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยก็ให้จับตาดูน้องใบเตย
1: ดับก
0: ็2คนนี้แหละ
1: ใช่น่าจะไม่พ้น2คนนี้เพราะว่าหลังจากหมดยุคของพี่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเนี่ยก็มีทางหน้าของเจ้าหยูนี่แหละที่คว้าเหรียญต่อเนื่องเลยแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีอย่างที่พี่นนท์บอกคือน่าจะมีนักกีฬาคนอื่นอีกขึ้นมาสอดแทรกได้เพราะว่าไทยเรากับกีฬาเทควันโดเนี่ยเรายิ่งมีโค้ชเชคุมอยู่ด้วยเนี่ย
0: โค้ชเชยังอยู่
1: โค้ชเชยังอยู
0: ่ไม่ต้องห่วง
1: ใช่อย่างน้อยๆโค้ชเชอยู่เนี่ยอย่างน้อยมีเหรียญแน่นอนครับ
0: ก็สำหรับปีนี้ผลงานของเจ้าหยูเนี่ยในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะไปตกแค่รอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยปี2025เนี่ยเคยได้แชมป์โลกนะครับที่ประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็มีได้เหรียญทอง SEA Games เมื่อเดือนธันวาคม ปัจจุบันก็20ปีเองนะครับตอนนี้เชื่อว่าโค้ชเชคงจะกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลย
1: ใช
0: ่นะครับจริงๆนอกเหนือจากประเภทต่อสู้แล้วเนี่ยยังมีปุ่มเซ่ด้วยนะ อย่างน้องใบปอธิดารีแก้วรานวสุนี่ก็น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าเคยได้ถึง2ทองในชิงแชมป์เอเชียปี2026
1: ก็เป็นในประเภทปุ่มเ
0: ซ่
1: นะครับประเภทเดี่ยวหญิง
0: ใช่ครับนี่ก็คือในส่วนของเทควันโด
1: ครับ
0: นะครับที่สมาคมบอกว่าไม่อยากกดดันนักกีฬาขอ1ทองพอ
1: จากอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงครับ
0: แต่จริงๆเขาจะมีอีกประเภทหนึ่งนะในเทควันโดครั้งนี้เนี่ย
1: เป็น
0: เสมือนจริงนะ
1: เสมือนจริงใช่รวมแล้วก็3เหรียญในประเภทนี้
0: ใช่ซึ่งเราจะส่งน้องใบเตยสาธิการไปแข่งนะ
1: ครับ
0: เป็นเวอร์ชวลเทควันโดนักกีฬาจะต้องสวมแว่น VR แล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ตามร่างกาย
1: ครับ
0: ไม่ได้โดนกันจริง
1: ๆ
0: เตะลมว่ายง่ายเถอะ
1: ใช่
0: นะครับก็แต้มเนี่ยมันจะหักลบจากแถบพลังของคู่ต่อสู้ฝ่ายใดพลังหมดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้โอ้โหนี่มันเป็นการต่อสู้ยุคใหม
1: ่ใช่ครับ
0: ก็ดีนะไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บ
0: เพราะว่าปกติเทควันโดมันเจ็บง่ายนะ
1: ใช่ก็แต่ว่าครั้งนี้ใช้เป็น VR เพิ่มมาแล้วมีชิงถึง3เหรียญทองไอ้3เหรียญก็มีโอกาสนะ
0: เป็นกีฬาใหม่นะ
1: ใช่
0: ที่ถูกบรรจุครั้งแรกน้องใบเตยจะเป็นตัวแทนนี่ก็มีลุ้นนะพี่ว่านะ
1: มีลุ้นมีลุ้นน่าสนใจด้วยเพราะว่าม
0: ันแบบมันดูสมัยใหม่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ไม่ถึงขนาดแบบเป็นกีฬาของเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบเกมอะไรขนาดนั้นแต่น่าสนใจครั้งนี้อาจจะมาลองเช็คกระแสดูก่อนว่าผลตอบรับเป็นยังไงแข่งแล้วคนดูสนุกไห
1: ม
0: ควรจะต้องบรรจุต่อไหมในการแข่งขันครั้งต่อไปแต่ถามว่ามันมันไหมมันก็อาจจะไม่มันเท่าโดนตัวจริงๆนะ
1: ใช
0: ่
1: พอมันขึ้นชื่อเป็นกีฬาต่อสู้เนาะมันต้องแบบตัวต่อตัว
0: ใช่เราก็จะได้เห็นนักกีฬาใส่แว่น VR
1: ครับ
0: แว่น Virtual Reality นะครับสู้กันแบบเตะลมอ่ะน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันก็คือพื้นฐานเดียวกันอ่ะมันก็คือเทควันโดต่อสู้แหละ
1: ใช่
0: แต่มันไม่โดนตัวจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็มีลุ้นเหมือนกันแต่มันอาจจะแปลกๆนะ
1: ค
0: ือคนนักกีฬาเขาอินแน่นอนเขาเห็นทุกอย่างมันเหมือนจริงเขาเห็นในแว่นแต่เราไม่เห็นไง
1: ใช่
0: เราก็ไม่รู้จะอินหรือเปล่าหรือว่าเวลาเขาถ่ายทอดสดเขาจะมีแบบมุมมองไหม
1: มันจะมี
0: นักกีฬาเห็น
1: ใช่ครับ
0: ให้เราดูใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่งั้นเราก็โอ้โหดูแต่เตะลมก็คงไม่สนุกนะ
1: โอ้แต่ต่อให้มีภาพขึ้นจอตอนที่นักกีฬาแบบภาพเดียวภาพที่นักกีฬาเห็นผมก็ยังไม่มันเท่าแบบดูคนต่อคนแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกประเภทที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยเราก็เคยเรียกว่าเอาแว่น VR เนี่ยมาทำการแข่งขันในกีฬาเทควันโดเมื่อต้นปีแล้วนะก็เป็นรายการในประเทศเรา
0: ก็เรียกว่าซ้อมก่อนอ่ะ
1: ใช่
0: ซ้อมก่อนไปแข่งจริงนะฮะแต่ไม่เป็นไรมันก็ใหม่กันหมดทุกชาติ
1: ครับ
0: ทุกคนสตาร์ทเริ่มจากศูนย์พร้อมกันหมด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแข่งภายใต้กติกาเดียวกันนะครับนั่นคือเทควันโดที่หวังถึง2ทอง
1: ครับ
0: นะครับอีก1ชนิดกีฬาที่หวังถึง2ทองคือกรีธาครับ ถ้าพูดถึงกรีธาตอนนี้นี่ชื่อในหัวที่แวบขึ้นมาคนเดียวเลยครับ
1: ใช่
0: เทพบิวภูริพลบุญสอน
1: โ
0: หก็ หวังทั้ง100กับ200เมตรเลยรอบนี้
1: 100กับ200เมตรโอ้โหแล้ว100เมตรเนี่ยต้องบอกเป็นของถนัดของบิวเลยก็ว่าได้นะสำหรับวิ่ง100เมตรเพราะว่าวิ่งต่ำกว่า10วินาทีเนี่ยผมถ้าจะไม่พลาดนับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมี2รอบนะตั้งแต่4เกม4เกมนี้วิ่งถ้าจะไม่ผิดจะเป็น 9.89 มั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีรอบซ้อมที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาที่ไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งไทย เลยก็ว่าได้สำหรับบิวพุทธิพลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการแข่งขันที่หางโจบิวเราก็ทำผลงานดีเพราะคว้าเหรียญเงินมาได้ในประเภทวิ่งกีฬา100เมตรชาย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนครั้งนี้เนี่ยก็ไม่แตกถ้าจะหวังถึงเหรียญทองมีโอกาสสูงเลยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานดีต่อเนื่องครับ
0: ใช่ครับแล้วปีนี้ถือว่าฟอร์มแรงนะโค้ชจีเจนทรีแบดลี่ยังอยู
1: ่
0: โค้ชคนเก่งของเราก็ถือว่าผลงานมันจับต้องได้อะดูสถิติแล้วมันชัดเจนอะปีนี้ก็มีต่ำสิบอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นคนแรกในเอเชียที่ทำได้ในปีนี้ด้วยนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าเทียบกันในเอเชียก็คือเบอร์หนึ่งอะตอนนี้ถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมา
1: ใช่
0: แต่วันจริงมันก็อาจจะมีสภาพความกดดันสภาพปัจจัยอะไรต่างๆที่มันต้องมาใช้จิตวิทยาต้องมีเทคนิคของแต่ละคนอีกครั้งนึงแต่ถ้าดูตัวเลขที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยต่ำสิบมีคนเดียวในเอเชียก็คือเทพบิว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นความหวังของเราแน่นอน
1: ใช่
0: โอ้โหแม่ถ้าได้เหรียญทองขึ้นมานี่กระหึ่มเอเชียเลยนะเทพบิวนะ
1: ใช่
0: ครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินน่ะ 10.2 พ่ายกับเซียจนเย่จากจีนไป
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ครั้งนี้เราหวังว่าเจ้าบิวสภาพร่างกายน่าจะพร้อมน่าจะลงแข่ง200เมตรด้วย200เมตรเทพบิวนี่ปีนี้มีทำสถิติประเทศไทยด้วยนะ 20.03 ก็แน่นอนคือเป็นตัวเต็งอ่ะทั้ง100และ200เลย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์มีลุ้นด้วยนะ4คูณ100นะอาจจะลงด้วยเพราะถ้าร่างกายไม่มีปัญหานะก็เป็นชุดที่วิ่งด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเทพบิวพุทธิพลบุญสอนเจ้าต้าเจ้าโอ๊ตเจ้าชมนะฮะก็ทีมไต้ฝุ่นไทยชุดนี้นี่ก็ถือว่าวิ่งร่วมกันมานาน
1: ใช่
0: แล้วเผลอๆนะอาจจะมีสอดแทรกด้วยเหรียญอื่นเพิ่มแต่นี่เราพูดถึงแค่เหรียญทองไง
1: ครับ
0: ก็คือลุ้นจากเทพบิว100เมตรกับ200จริงๆคราวที่แล้ว4คูณ100เมตรหญิงเราได้เหรียญเงินนะ
1: ใช่
0: แต่ก็อันนี้เราพูดถึงทองก็ยังไม่อยากไปแตะเหรียญเงินเดี๋ยวเวลาไม่พอ
1: ครับ
0: นะฮะก็เอาเป็นว่ากรีธานี่2ทองเราลุ้นจากเทพบิวเลยร้อยกับ200นะครับไปดูชนิดกีฬาอื่นต่อครับยกน้ำหนักครับยกน้ำหนักลุ้น2ทองครับ
1: ก็ปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าเอาจริงเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่บอกโหผลงานระดับโลกเลยนะครับสถิติโลกเนี่ยเป็นชื่อไทยเราโดยเฉพาะทางด้านของเวฟวิรพลวิชุมา
0: ครับ
1: ครับก็ก่อนหน้านี้ก็ทุบสถิติโลกในการแข่งขัน4เกมในท่าคีนันเจิร์กแล้วก็น้ำหนักหลวง
0: คือกีฬาพวกนี้มันดูจากสถิติมันเห็นชัดอะว่าตัวเลขมันไม่ได้โกหกใคร
1: ใช
0: ่มันไม่เหมือนกับมวยสากลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองไง
1: ครับ
0: แล้วตัวเลขมันบอกเลยว่าสถิติโลกอยู่ในมือเราอะนี่คือคนที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นลุ้นหนึ่งทองแน่นอนสำหรับเจ้าเวฟวีรพลวิชุมานะครับ
1: ใช่
0: จอมพลังหนุ่มจากสุรินทร์นะครับก็เพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งกวาด2ทองในท่าคลีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวมพร้อมกับทุบสถิติโลกในรุ่น71กิโลกรัมชายด้วยการยกท่าคลีนแอนด์เจิร์ก194กิโลกรัม
1: ครับ
0: น้ำหนักรวม346กิโลกรัมในศึกชิงแชมป์โลก2025ที่นอร์เวย์ครับแหมก็ถือว่าดีขึ้นนะ
1: ใช่
0: จากที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกปารีส2024มานะครับ2025มาทำลายสถิติโลกอีกโอ้โหคนนี้หวังทองแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเวฟวีรพลวิชุมา
1: ใช่ครับ
0: อีกคนนึงก็เป็นทั้งฝั่งผู้หญิงกันบ้างนะครับสาวแกร่งของเราความหวังสูงสุดคือออยสุรจนาคำเบ้าครับรุ่น49กิโลกรัมหญิงดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ครับแล้วก็มีคว้าเหรียญรางวัลในระดับการแข่งขันระดับโลกได้อย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิราชัยดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก2024ครั้งนี้ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: นะครับแต่หลักๆ2ทองที่เราลุ้นก็คือจากเวฟวีรพลวิชุมาแล้วก็ออยสุรจนาคำเบ้านี่ดูจากสถิติในปีนี้
1: ก็ลุ้นได้นะจริงๆลุ้นมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองเลยนะครับสำหรับเวฟแล้วก็

0: เรือใบก่อนแล้วกันนะ
1: เรือใบครั้งที่แล้วมี1เหรียญทองด้วยนะจากสิริพรแก้วดวงงามในรุ่นวินเซิร์ฟครับประเภทหญิงแล้วก็มีเวคาพานุพันธ
0: ์
1: ก็คว้าได้ในประเภทชาย
0: ก็ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มนักกีฬาความหวังนะครับก็ยังเป็นหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์เหมือนเดิมมีนพพัฒน์สอนขุนบุญจันทร์รัชตะศาสตร์ตระกูลวัฒนาแล้วก็สรวิทย์นาคสุขนะครับรวมทั้งยังมีจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรแล้วก็จ่าเอกหญิงนิชาภา
1: ครับ
0: ไหวๆด้วยนี่คือกลุ่มนักกีฬาที่ลุ้นเหรียญทองเลยนะก็คือเรือใบในหลายๆประเภท
1: ใช่ครับแล้วโหแต่ว่าอย่างหม่อมหลวงเวคาพนุพันธ์นี่เขาก็ท่านก็เรียกได้ว่าคว้าแชมป์กับในกีฬาประเภทเรือใบก็ให้กับไทยเราเนี่ยหลายรายการเลยนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งกับรายการในอย่างเอเชียนเกมครั้งที่แล้วก็บอกว่าก็มีโอกาสแตะเหรียญทองอีกรอบนึง
0: ใช่ครับคือในประเภทที่เราหวังที่สุดที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบวางเอาไว้2ทองเนี่ยคืออิลก้า4กับอิลก้า6ก็คือหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์อิลก้า4ชายแล้วก็มีอิลก้า4และอิลก้า6ของนพสรขุนบุญจันทร
1: ์ครับ
0: ในประเภทหญิงก็เป็นฮีโร่เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดตอนนี้ฟอร์มก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ยังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะ
1: ส่วนมวยสากลเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากรอบที่แล้วเป็นพี่หนึ่งสักครู่นะผมจำชื่อเขาไม่ได้
0: พี
1: ่บีไงพี่บีใช
0: ่สุวรรณเพ็ง
1: สุวรรณเพ็งก็ไปโอลิมปิก2024ก็ได้ที่รู้สึกว่าจะชิงเหรียญทองแดงเข้าถึงชิงเหรียญทองแดงนะครับแล้วรอบที่แล้วเนี่ยก็ไปแข่งที่เอเชียนเกมที่หางโจวด้วย
0: เพราะในมุมมองของกกท.เนี่ยเขาวางไว้ที่2ทองนะครับสำหรับมวยไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ความหวังสูงสุดเนี่ยก็จะมีจันจำสุวรรณเพ็ง
1: ใช่
0: นะครับดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสนะครับแล้วก็จะมีอย่างจุฑาทิพย์รักษัตแล้วก็นัทนิชาจงโปร่งกลางด้วยฝ่ายชายเนี่ยก็มองไปที่บรรจงสินสิริกับวีรพลจงจอหอเนี่ย 3-4 คนเนี้ย 4-5 คนเนี้ยตัวแต่ง
1: ใช่
0: แต่เราวางเป้าไว้ที่2ทอง
1: เพราะต้องยอมรับว่าหลายๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามวยสากลหลายๆชาติเริ่มไอ้นี่แล้วนะเริ่มมีเขาเรียกว่าขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าเยอะพอสมควรนะครับ
0: ส่วนอีก4สมาคมที่เหลือก็จะมีกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูแล้วก็อีสปอร์ตที่ตั้งเป้าไว้อย่างละหนึ่งทองแบดเนี่ยเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารครับก็ถือว่าเป็นตัวแต่งอันดับหนึ่งของเราในประเภทชายเดี่ยว
1: ใช
0: ่นะฮะแชมป์โลกได้มาแล้วแล้วก็เหรียญโอลิมปิกได้มาแล้วเหรียญเงินนะครับก็ต้องจับตามองไว้ที่เจ้าวิวนี่แหละครับในเช่นเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่อาจจะไปถึงทองเลยเพราะว่าเอาจริงในโลกนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครอยู่แล้วนะครับหวังแค่ในทัวร์นาเมนต์อยากให้ท็อปฟอร์มแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: ถ้าเกิดจุดติดนี
1: ่ใคร
0: ได้ลุ้นทองแน่นอนพร้อมชนะทุกคนแน่นอนนะครับส่วนกอล์ฟนี่เราก็หวังเหมือนกันนะครับโปรสาวไทยนี่ก็ทำผลงานดีต่อเนื่องนะครับยูยิสูนี่ก็1ทองนะฮะอีสปอร์ตนี่ก็หวัง1ทอง
1: อีสปอร์ตครั้งที่แล้วเราก็ได้

0: เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินแม่มีเหรียญทองแดงด้วยนะครับเหรียญทองแดง2แล้วเหรียญเงินอีก1แล้วก็เหรียญทองนะเป็นในประเภทกีฬา FIFA Online ซึ่งครั้งนี้เนี่ยกทมองไปที่1เหรียญทองก็น่าจะก็ยังคงเป็นในส่วนของ FC Online เหมือนเดิมครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกีฬาของวัยรุ่นนะอย่างรุ่นใหม่นะครับก็ส่วนกอล์ฟเนี่ยเหมือนโปรจิโน่นะจะลงแข่งด้วยนะ
0: โปรจิโน่อัธยาทิติกุล
1: ก็น่าจะได้ลุ้นเหมือนกัน
0: อ๋อลงแข่งด้วยใช่ไหมครับ
1: ยูยิตสูนี่เราก็หวังจากประเภทดูโอแล้วก็เนวาซ่านะครับนี่ก็เป็นกีฬาที่เราคาดหวัง1ทองนะมีแบตมีกอล์ฟยูยิสูมีอีสปอร์ตนะครับประมาณนี้นะนี่ก็คือความหวังของเราทั้งหมดในการแข่งขันครั้งนี้21ทองคือถ้าได้หมดเนี่ยถือว่าตามเป้าเลยที่กกท.วางเอาไว
0: ้ก็โอกาสพอสมควรที่จะถึงเป้า21เหรียญแล้วเยอะกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโห9เหรียญครั้งที่แล้วเนี่ยเราคว้าไป12เหรียญทองครั้งนี้เนี่ยหวังถึง21เหรียญทองก็มีโอกาสนะพี่นนท
1: ์คือคราวที่แล้วภาพรวมเนี่ยเราส่งนักกีฬาเยอะนะครับแต่ว่าการไม่ค่อยเป็นไปตามเป้า
0: อือ
1: นะฮะก็นี่ก็คืออัปเดตล่าสุดก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นผมไปเช็คอีกทีนึงขออภัยถ้าไปเช็ครายชื่อนักกีฬากอล์ฟหญิงเนี่ยไม่มีโปรจีนนะ
0: ครับ
1: เป็นโปรเปนโนอภิชยายุบลซึ่งจะมาป้องกันแชมป์ครั้งที่แล้วได้ทองเอเชียนเกมด้วยทั้งประเภททีมหญิงนะครับแล้วก็ประเภทเดี่ยวนะส่วนอีก2คนในประเภททีมหญิงนี่ก็จะมีโปรพราวพัชรจุฑาคงกับพันแล้วก็โปรซิมนัทกฤษตาวงทวีลาภ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ก็โหมีลุ้นนะสำหรับกีฬากอล์ฟไทยเรา
1: เพราะว่าโปรเปียโนก็เป็นแชมป์เก่า
0: ใช่
1: ได้เหรียญทองทั้งบุคคลหญิงแล้วก็ทีมจากครั้งก่อนนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับผมนนรัศมีวิมลดารากรและน้องเบนซ์ปิรพัชชมดวงลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทัศมีและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่

0: ติธรรมดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ละนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปเที่ยวกันดูแลตัวเองด้วยนะคะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้คุณผู้ฟังแหมเป็นเรื่องที่เราต้องสะเทือนใจสำหรับตัวต่อเองนะไปนำข้อมูลนี้มาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะคุณหมอออกมาเตือนว่าอ้วนแล้วอันตรายกว่าที่คิดนะสัญญาณเสียงภัยเงียบนำไปสู่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกคุณผู้ฟังโหฟังแล้วเนี่ยหันกลับมามองตัวเองนี่ฉันอ้วนนะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะอยู่ในสภาวะใกล้คล้ายกันหรือเปล่าไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: แพทย์หญิงฐานิตาเวชโชนะคะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะท่านก็พูดในงานพลังผู้หญิงไทยสู้ภัยมะเร็งมดลูกนะคะถึงการถอดรหัสกลไกความอ้วนคุณผู้ฟังไขมันส่วนเกินทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินแล้วก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกได้รับกระตุ้นจากเอสโตรเจนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาถ่วงอย่างเพียงพอโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่หรือมีประจำเดือนเนี่ยมาไม่สม่ำเสมอเมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกถูกกระตุ้นเช่นนี้เป็นเวลานานๆ นะคะเซลล์ก็จะมีการแบ่งตัวมากผิดปกติ เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวคุณผู้ฟังและในบางรายอาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นอกจากนี้นะครับภาวะอ้วนยังสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานและการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อีกด้วยดังนั้นนะคะเรื่องของการควบคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ได้ช่วยป้องกันเพียงแค่โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างมีนัยยะสำคัญคุณผู้ฟังเคยได้ยินมีคนพูดไหมอย่างเพื่อนเต่าเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าโหน้ำหนักค่อนข้างเยอะประจำเดือนไม่มา3เดือนละแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกับใครนะคะเพียงแต่ว่าพออ้วนมากๆเนี่ยประจำเดือนก็ไม่มานั่นคือความผิดปกติของร่างกายจนต้องปรึกษาคุณหมอด้านนายแพทย์ทัยพัฒน์สุขเจริญพรนะคะขออภัยค่ะแพทย์หญิงหทัยพัฒน์สุขเจริญพรท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางพันธุกรรมว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมความเสียหายของ DNA แล้วก็ทำให้ผู้ที่มีภาวะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิดมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกรวมถึงอาจจะพบมะเร็งรังไข่และมะเร็งของอวัยวะอื่นด้วยนะคะหากมีครอบครัวหรือว่าญาติหลายคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งที่เกิดในอายุน้อยกว่าปกติก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อจะประเมินความเสี่ยงแล้วก็พิจารณารับคำปรึกษาในเรื่องของพันธุศาสตร์รวมถึงการตรวจยีนนะคะเมื่อมีข้อบ่งชี้สำคัญเลยนะคะเราสามารถลดผลกระทบได้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะในขณะที่แพทย์หญิงวัฒนยาคุวะวัฒนานนท์ค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าการลดน้ำหนักลงเพียง 5-10% สามารถที่จะลดระดับฮอร์โมนแปรปรวนการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะแนะนำให้ลดแป้งขัดสีน้ำตาลอาหารที่มีรสหวานนะคะคุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานอาหารก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
6: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
5: ร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899สุขแล้วนะคุณผู้ฟังเวลาเดินเร็วๆนะคุณผู้ฟังมีโปรแกรมจะไปที่ไหนหรือเปล่านะคะเดินทางไปไหนหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเปลี่ยนโปรแกรมกันสักนิดนึงนะคะทุกวันศุกร์ที่2แล้วก็ศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยจะพบกับหมอกาชาตินะคะนอกจากนั้นก็จะพบกับอาจารย์หมอปัญญาเป็นประจำวันนี้เป็นอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกค่ะคุณผู้ฟังมีคำถามก็สามารถที่จะส่งมาสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
7: สวัสดีครับเพื่อนฟังครับเบรกที่1นะครับเราเริ่มกันที่วันนี้วันศุกร์นะครับมันก็เอาเรื่องที่มันเป็นไฮไลท์แล้วก็ชัดเจนว่ามันเจอในคนไทยแยะด้วยเนื่องจากสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่นะเพื่อให้เกียรติให้ความรักกับคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนทุกคนแหละท่านผู้ฟังทุกคนคงจะจำได้ว่าแม่เลี้ยงเรามาตอนเล็กๆแม่ตีด้วยไม้มะยมที่หน้าบ้านเนี่ยต้นหน้าบ้านเนี่ยละเวลาเราทำอะไรผิดเกเรหรือว่าไม่อยากจะไปทำนู่นทำนี่ที่มันดีๆที่แม่สอนอะไรทำนองนี้นะครับทั้งรักทั้งกอดทั้งติดตูดด้วยไม้มะยมแต่แม่มีเหตุอันหนึ่งที่เมื่ออายุมากขึ้นหรือเมื่อน้ำหนักคุณตัวแม่เพิ่มมากขึ้นอาการเหล่านั้นเต่าลงนึกดูว่าคุณแม่หนูมีบ้างไหมนี่รอยแตกที่เส้นผิวหนังฝ่าเท้าม
5: ีค่ะ
7: คนที่ทำงานอยู่ทั่วไปในเมืองไทยนะครับเนื่องจากว่าทุกคนก็ต้องเดินฝ่าเท้าเดินย่ำดินบ้างอะไรบ้างเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นพี่น้องทุกคนบนแผ่นดินไทยนี่แหละทุกอำเภอแหละก็มีโอกาสที่จะเดินย่ำดินบ้างย่ำเปียกชื้นบ้างเวลาน้ำฝนตกเยอะน้ำท่วมบ้างอะไรนะครับผิวหนังที่ฝ่าเท้า ก็จะมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะเจาะจงเลยและเมื่อเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับบวกกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นครับตัวเพิ่มขึ้นสำคัญกับเรื่องนี้ครับท่านสั่งหมอผิวหนังทุกคนก็จะพูดเลยว่าใช่ที่นะผมเราถามคุณหมอผิวหนังที่เจอกันตอนที่ทำงานที่โรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้ารูปร่างเพียวๆดีๆนะจ๊ะนะถึงแม้อายุมากก็มักจะไม่ค่อยมีหรอกมันแปลกจริงๆอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในคนไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะนำมาเล่าสู่ฟังและเลือกและรอที่จะพูดวันศุกร์นี้ครับเป็นวันที่ไฮไลท์นะครับคือเตรียมให้ของขวัญคุณแม่สำคัญมากสุดก็คือฝ่าเท้าแตกหนังฝ่าเท้าหนาบางทีมีรอยแตกรอยเล็กๆเป็นรอยที่เจ็บเหมือนกันและบางทีมันออกสีดำๆด้วยมันน่าเกลียด
5: สีดำๆคล้ำๆยิ่งหน้าหนาวนะโอ้โหอาจารย์ไม่ต้องพูดถึง
7: เห็นมาแห่น้ำตาบีมันพอดีเห็น
5: มีประสบการณ์โดยตรงนะอาจารย
7: ์ครับเรื่องพวกนี้ครับมันเกิดขึ้นกับคนแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเลยการคนระยะปลายการคนไปแล้วนะท่านสั่งนะถึงแม้จะหนักตัวเยอะแต่ถ้าตอนอายุน้อยๆนะ30 40ปีเนี่ยมันยังเกิดน้อยอยู่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถ้าน้ำหนักตัวมากขึ้นทำไมบอกว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีความหมายก็เพราะทุกก้าวเดินของเรานะครับก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยครับคนที่รับคำเวรในการเดินเยอะๆเนี่ยกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีคนเยอะครับคือฝ่าเท้าผิวหนังฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นบ้านสัมผัสกับพื้นถนนพื้นรองเท้าท่านว่าเห็นด้วยไหมครับว่าทุกอย่างมันไปเทเอาไว้ที่ผิวหนังฝ่าเท้าทั้งสิ้นเลยจะรับแรงที่เพิ่มขึ้นเคยหนัก48 49กิโลตอนสาวๆตอนนี้มัน60เข้าไปแล้วน้ำหนักกันนะหนัก70กิโลเข้าไปแล้วแรงที่เพิ่มขึ้นจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี่เองนะครับมันจะกดลงไปที่หนังฝ่าเท้าหนังฝ่าเท้าจึงเป็นตัวที่รับกรรมนะรับแรงทุกอย่างแล้วก็แถมต้องไปถูกับพื้นบ้านต้องไปเสียดสีกับรองเท้าเดินเยอะด้วยต่างหากในนี้มีการเชียร์ให้คนสูงวัยนะครับฝึกออกกำลังกายด้วยการเดินซะอีกทุกอย่างแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หนังฝ่าเท้าผมจึงถือว่าเราต้องได้ความรู้นี้กับให้คุณแม่เรานะครับโดยที่ลูกๆก็รับรู้ร่วมด้วยนะเพราะต้องช่วยกันดูแลคุณแม่หนังฝ่าเท้านั้นมีความสำคัญถ้าเกิดมันหนาตัวมันมีรอยแตกบ้างนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นแย่ขึ้นแย่ขึ้นเราท่านฟังนึกดูรอยแตกเหล่านี้มันที่หนังฝ่าเท้ามันกินลึกลงไปนิดนึงนะครับถึงเนื้อในก็ทำมีการซิบๆนะครับเลือดซิบๆเดียวเราบางทีถ้าเกิดมันหนัก

0: ักนะครับอาจเป็นการติดเชื้อตามมาด้วยได้และโดยยิ่งถ้าเกิดคุณแม่เราเป็นเบาหวานด้วยล่ะโอ้ต้องนึกต่อสิครับท่านผู้ฟังและมีแผลที่ฝ่าเท้าถ้าบวกกับมีการแผลลงลึกไปนิดนึงมีการติดเชื้อใจเราสั่นไหมล่ะเพราะแผลที่ฝ่าเท้าจากคนเบาหวานเนี่ยเรารู้กันหมดแล้วครับว่าอันตรายเพราะแผลมันหายยากไงนะครับคนเบาหวานแผลหายยากก็จะต้องระวังด้วยเรื่องพวกแผลที่ฝ่าเท้าระวังมากกว่าสุภาพสตรีที่ไม่ได้เป็นเบาหวานคำถามที่คนไทยอยากรู้คือว่าคุณหมอไล่ผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมันต่างกับผิวหนังตบแขนตามขาได้ไงล่ะทำไมจับดูก็รู้สึกมันแตกต่างนะเพราะผิวหนังตัวที่เราตามแขนตามขามันดูนุ่มนวลกว่าบางกว่าแต่ทำไมผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามันถึงได้หนาตัวมากขึ้นเมื่อจับเทียบดูเราอยากรู้เรื่องนี้ไหมน่าสนใจไหม
1: น่าสนใจ
0: ครับผิวหนังฝ่ามือฝ่าเท้านั้นมีลักษณะที่เป็นผิวหนังที่ธรรมชาติออกแบบไว้เฉพาะเลยนะครับท่านผู้ฟังเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถจะนำฝ่ามือไปหยิบไปจับไปนู่นไปนี่ไปถูไปทั้งล้างจานเช็ดบ้านถูบ้านซักเสื้อซักผ้าใช้มือทั้งนั้นผิวหนังที่มือจึงมีความเฉพาะเจาะจงตรงยิ่งผิวหนังฝ่าเท้ามันหนักกว่านั้นอีกเพราะมันทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวที่จะออกไปเดินก้าวซ้ายก้าวขวาแล้วก็เสียดสีกับพื้นบ้านด้วยไรทั้งเสียดสีทั้งรับน้ำหนักผิวหนังฝ่าเท้าจึงมีความหนาตัวขึ้นมามากโดยธรรมชาติให้มาเลยครับสร้างมาเลยครับแค่ผิวหนังฝ่าเท้าและฝ่ามือนั้นมีความสำคัญก็คือมันเป็นชั้นที่เพิ่มพิเศษหนาขึ้นพิเศษเมื่อเทียบกับผิวหนังตามแขนตามขาปีชั้นที่มันหนาและใสๆนะครับภาษาแพทย์เรียกว่าสตราดัมรูซีดัมไม่ต้องจำนะครับท่านสังแต่ชั้นนี้ผิวหนังทั่วไปตามแขนตามขาเนี่ยไม่มีครับแต่ธรรมชาติไปสร้างชั้นพิเศษของผิวหนังให้มันหนาตัวขึ้นที่ทำรู้สึกจับดูแล้วมันหนากว่าเขาก็เพราะไอ้ชั้นนี้แหละครับที่มีลักษณะเป็นเพิ่มหนาพิเศษขึ้นเพื่อรองรับการรับน้ำหนักรองรับการเสียดสีการจับมือจับใต้การเสียดสีต่างขัดถูต่างๆที่แม่บ้านต้องทำรวมทั้งการที่ต้องเดินรับน้ำหนักตัวที่เพิ่มเคลื่อนขึ้นนะครับรวมทั้งชั้นหนังกำพร้าที่เราก็มีตามผิวหนังตั้งแขนตั้งขาก็หนาตัวขึ้นด้วยท่านผู้ฟังถ้ามันรวมกันหนาเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่มอีกชั้นหนึ่งสตราตัมรูซีดัมนะครับหนาใสแล้วก็ชั้นหนังกำพร้าที่เคยเป็นขี้ไข่ตามแขนตามขาเนี่ยก็หนาตัวขึ้นด้วยทำไมมันเพิ่มหนาขึ้นขนาดนี้เพราะว่ามันต้องการเตรียมไว้สำหรับรองรับการใช้งานเนี่ยท่านผู้ฟังที่คนเราต้องดำเนินชีวิตเพื่อจะใช้งานจะหนาจะเสียดสีจะหยิบจับกันถ้ามันทำมันบางๆมันก็จะเป็นแผลง่ายแต่พอมันหนาตัวขึ้นก็จะดีขึ้นนะครับและสำคัญมากต้องจำเลยครับผิวหนังฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีรูขุมขนจึงไม่มีขนขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าคนเรามันต่างกับผิวหนังที่แขนที่ขาไปดูเลยครับขุมขนมีรูขนแล้วก็มีขนขึ้นแต่ฝ่าเท้าฝ่ามือไม่มีขนครับอันนี้คือสำคัญมากและที่พวกเราไม่เห็นไม่รู้ก็คือไม่มีต่อมไขมันที่ผิวหนังฝ่ามือฝ่าเท้ามันต่างกับผิวหนังที่ใบหน้าที่แขนที่ขามีต่อมไขมันเวลาเหงื่อออกมันจึงมีลักษณะออกมันๆด้วยนะครับแล้วก็สำคัญมากสุดก็คือต่อมเหงื่อครับมากทีเยอะแยะไปหมดเลยที่หนังฝ่ามือฝ่าเท้าคนบางคนบอกว่าเวลาตกใจเวลาเจอแฟนคนที่เราชอบอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าเวลาจะไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้างานขอจะขอกรรมการจะเรียกเข้าไปสัมภาษณ์มือเท้ามันเปียกหมดเลยทั้งเต่าเปียกไปแล้วครับ
1: เปียกเย็นด้วยอาจารย
0: ์เห็นไหมเพราะว่าต่อมเหงื่อมันมากกว่าผิวหนังทั่วไปครับนอกจากไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันมันดันไปเพิ่มต่อมเหงื่อขึ้นอีกเยอะเลยเ
1: ม
0: ื่อเทียบกับผิวหนังที่อื่นนะครับรวมทั้งอันนี้ตัวสำคัญนำมาใช้ในการ identify ตัวบุคคลใช้ในการแยกแยะตัวบุคคลก็คือลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือนี่ครับผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยสร้างมาพิเศษเลยจะพ่อเจาะจงตัวไข่กับตัวไข่ไม่ซ้ำนะครับมีการซ้ำบ้างแต่ว่า

0: นานๆทีๆมากเลยลายนิ้วมือนี่ครับเป็นรอยที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังชั้นนอกสุดของฝ่ามือฝ่าเท้าโดยยิ่งปลายนิ้วมือปลายที่ฝ่ามือมันเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงเป็นการยืนยันตัวบุคคลแต่ละคนทีเดียวถูกต้องใช้งานตามกฎหมายด้วยว่ามันยืนยันได้จริงๆเรียกว่ารอยนิ้วมือ fingerprint นะครับรอยนิ้วมือรอยนี้เป็นผิวหนังที่ไม่เหมือนกับที่อื่นผิวหนังแขนผิวหนังขาไม่มีรอยพวกนี้ครับธรรมชาติสร้างมาเพื่ออะไรเหรอสร้างมาเพื่อให้มันเวลาหยิบจับจะได้ไม่ลื่นหลุดเนี่ยนี่คือธรรมชาติสร้างไว้เป้าหมายเขาไม่ต้องการให้ไปแปะคอมพิวเตอร์แต่แปะ iPad แล้วเปิดให้เราเลยเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรอยนิ้วมือนี่เป็นรอยที่ธรรมชาติสร้างไว้หวังจะให้เราหยิบจับของโดยที่ไม่ลื่นไหลหยิบจับเลี้ยงลูกตอนเล็กๆลูกเป็นทารกอุ้มจะได้ไม่ลื่นหลุดมือออกไปนี่แหละครับธรรมชาติสร้างไว้ครับที่ฝ่ามือฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็มีลายนิ้วไปนิ้วเท้าและเพิ่งสั่งที่จะมันหยาบมากเพราะความหนาของไอ้ชั้นรูซิด้าที่เมื่อกี้พูดถึงแล้วเนี่ยมันทำให้ลายนิ้วมือลายฝ่าเท้านะครับไม่ชัดเจนแต่ที่นิ้วมือหางที่ชัดเจนคนจึงนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแยกแยะชี้ชัดตัวบุคคลถึงขนาดชี้ชัดผู้ร้ายก็ได้ด้วยนะลายนิ้วมือเนี่ยนั้นฝ่ามือฝ่าเท้าจึงมีความสำคัญที่พูดเนี่ยครับสรุปไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันมีแต่เพิ่มขึ้นของต่อมเหงื่อเพื่อระบายความร้อนแล้วก็เพื่อให้ความชื้นต่างๆที่ผิวหนังจับประเด็นตรงมีต่อมเหงื่อเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะตอนที่รักษาดูแลป้องกันเนี่ยป้องกันให้หลังแตกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อเขาเชียร์ให้คนที่จะดูแลป้องกันตัวเองเนี่ยดื่มน้ำเยอะขึ้นครับดื่มน้ำเยอะขึ้นทำให้มีเหงื่อเพิ่มขึ้นผิวหนังที่ฝ่าเท้าจึงไม่แห้งแข็งไม่แตกไม่หนามากเกินไปก็เป็นข้อหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันนะครับสรุปคือผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าไม่เหมือนหนังทั่วไปครับมีลักษณะความหนาเพิ่มพิเศษไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันมีแต่ต่อมเหงื่อที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากมายและมีร่องรอยที่เรียกว่ารอยนิ้วมือให้เคลื่อนไปด้วยทีนี้กลับมาที่เรื่องคนที่เป็นส้นเท้าแตกคือคุณแม่เราเป้าหมายวันนี้เราต้องการจะมอบให้กับคุณแม่ผมก็เอาเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์มารวมเข้าเลยครับเพราะเรารู้ว่าหนังฝ่าเท้าฝ่ามือมันไม่เหมือนกันมันต่างตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดมีโรคที่เรียกว่าเป็นโรคหนังฝ่าเท้าแตกจึงมาเอามารวมกันเข้านะครับแล้วก็น้ำหนักเป็นตัวสำคัญบวกเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อกี้กล่าวนำไปแล้วนะรวมทั้งร่องเท้าแตกที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆมักจะเกิดจากการที่เดินเท้าเปล่าหนังฝ่าเท้าสัมผัสกับผืนดินผิวครุขระของนู่นของนี่ของนั่นรวมทั้งพื้นถนนที่ร้อนมั่งเย็นมั่งร้อนๆเย็นๆต่างๆนะครับสัมผัสทุกอย่างสู้สุดฤทธิ์อันนี้ก็ตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นรวมทั้งคุณแม่กินน้ำน้อยหนังฝ่าเท้ามันจึงแห้งแห้งกันไปแห้งกันมาใช้เดินด้วยอะไรต่างๆหลายๆอย่างก็เป็นปัญหาทำให้เกิดคือหนังที่ฝ่าเท้ามันหนาตัวขึ้นแล้วมันก็เลยแตกเป็นรอยเจ็บปวดด้วยนะครับอันนี้ตัวสำคัญมีโรคบางโรคที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้มากขึ้นบ่อยขึ้นพวกหมอผิวหนังก็บอกว่ามีพี่อัตโทปิกเดอร์มาเดติสกับผู้ประสาทแพทย์ประกันคุยผมว่าแปลเป็นไทยก็คือการที่เกิดผื่นๆแพ้ๆขึ้นที่ผิวหนังฝ่าเท้านะครับเช่นถ้าเป็นผิวหนังแขนขามันจะเกิดเป็นรอยจุดเขียวๆดำๆต่างๆขึ้นนะครับหรือเป็นรอยคันๆเกาๆได้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นฝ่าเท้าฝ่าตีนมันจะเป็นการหนาตัวขึ้นนะครับทำให้เกิดการแตกได้ง่ายมีโรคบางโรคเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดหนังฝ่าเท้าเป็นเน่ากว่าคนอื่นเช่นรูมาตอยนะครับพวกสะเก็ดเงินเหล่านี้ครับอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นกับทุกคนที่เป็นกับทุกคนหนังฝ่าเท้าแตกก็คือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ายุเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเดินแยะเดินเท้าเปล่าเป็นส่วนใหญ่แต่ย่ำอะไรนะย่ำดินย่ำโคลนไปแล้วไม่ล้างให้สะอาดไม่ขัดไม่ถูให้สะอาดฝ่าเท้าแค่มากก็ล้างผ่านๆนะครับแล้วก็เดินต่อไปก็คนไทยก็ ป็นเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับไปอะไรสะอาดสะอาดอะไรนักหนาเขาก็ล้างแค่นี้แหละแต่คราบดินคราบโคลนต่างมันจับอยู่ที่ผิวหนังให้เกิดเป็นรอยแตกรอยแยกได้โดยเห็นภาพครับว่าทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นกิจกรรมเกิดจากภารกิจในชีวิตประจำวันคนทั้งนั้นแหละคุณแม่เราก็เช่นกันครับเลี้ยงดูเรามาจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณแม่ใช้ฝ่าเท้าการสู้สุดฤทธิ์เพื่อให้เราเติบโตขึ้นปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกับโรคของท่านก็คือฝ่าเท้าหนังแตกเอามาฝากท่านฟังนะครับท่านฟังที่ถามว่าถ้างั้นจะป้องกันไงเหรอเออง่ายนิดเดียวครับดื่มน้ำมากๆขึ้นสิเพราะมันมีต่อมเหงื่อเพิ่มขึ้นในหนังฝ่าเท้าหนังฝ่ามือคุณแม่ดื่มน้ำมากจะได้เป็นเหงื่อออกมามากด้วยหนังฝ่าเท้ามันเคยแห้งมันแตกมันหนาก็จะได้ไม่แห้งไงท่านฟังได้ชุ่มชื้นขึ้นอันนี้ไม่มีใครรู้นะท่านฟังว่ามันมีต่อมเหงื่อเยอะขึ้นดื่มน้ำมันช่วยได้เพราะคนคิดว่าเขาดื่มน้ำก็ดื่มไงเกี่ยวอะไรกับหนังฝ่าเท้าก็เพราะว่ามันมีต่อมเหงื่อเยอะไงครับท่านฟังคุณแม่ดื่มน้ำเยอะขึ้นหนังฝ่าเท้ามันจะชุ่มชื้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับหนังที่แขนที่ขาทั่วไปนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากๆเลยรองเท้าแตะที่โดยที่ใช้มานานแล้วเริ่มเสียสีกับเท้ามากขึ้นนะครับซึมซึมหลอมันนะครับที่เราเรียกว่ารองเท้าฟองน้ำอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมนะครับตรงตัวตรงมานะอันนี้ก็ไม่เหมาะในการใช้นะครับเพราะมันจะเสียสีกับหนังตรงนี้มากกว่าธรรมดาแล้วก็ขอให้คุณแม่นี่ครับทาครีมทุกค่ำนะครับค่ำๆอาบน้ำท่าเสร็จแล้วเอาครีมกันก็เรียกมอยเจอร์ไลเซอร์นะครับที่ความชุ่มชื้นนั่นแหละยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะไม่ต้องไปกำหนดยี่ห้อหรอกครับให้ร่วมเป็นพวกโลชั่นนะครับที่ทากันแห้งอ่ะโดยเวลาหน้าหนาวคุณแม่ก็ใช้ในการทาแขนทาขาเวลาหนังแห้งอ่ะค่ำๆอ่ะอาบน้ำทุกวันทุกคืนพอแห้งแล้วก็ทาด้วยครีมพวกนี้ที่หนังฝ่าเท้าที่แตกมันจะช่วยได้นะท่านฟังเราหลับไป 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปเห็นไหมครับทั้งดื่มน้ำเพิ่มขึ้นทาครีมพวกชุ่มชื้นให้กับหนังฝ่าเท้าช่วยได้จากการป้องกันรวมทั้งอย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากนักนะมันก็จะกดตัวที่เยอะเกินไปไอ้ครีมเหล่านี้ครับไม่ต้องเลือกยี่ห้อหรอกครับใครคุ้นเคยทาแล้วไม่แพ้แม่แล้วก็เอาตรงนั้นแหละครับพอเคยทาแขนทาขาก็ทาหนังฝ่าเท้าได้ด้วยจะว่าไงนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญในการที่จะดูแลรักษาการกันและการทาแล้วนะครับจะมีถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นที่รอยแตกสังเกตให้ดีๆนะครับลูกต้องช่วยกันดูเพราะว่าทีแม่เนี่ยก้มไปดูหนังฝ่าเท้ามันก้มไม่ถึงนะจริงคุณแม่ที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเยอะๆมีพุงขึ้นอย่างเงี้ยแค่แกไปก้มดูหนังฝ่าเท้าแกก้มไม่ได้หรอกครับลูกต้องช่วยดูอันนี้คือสิ่งที่ลูกจะชดเชยแทนคุณพ่อแม่ได้ไม่ต้องรังเกียจครับเห็นหนังฝ่าเท้าแม่มันมีรอยกันก็จับมาดูสิครับจับหงายเลยเวลานั่งคุยกันนะไปรออะไรนะครับเห็นมีรอยแตกมีการติดเชื้อเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่มีน้ำเหลืองซึมๆมาได้จัดการทาด้วยครีมที่มีเชื้อมียาปฏิชีวนะช่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะก็พาไปหาคุณหมอเลยครับหมอที่ดูแลโรคนี้ก็คือหมอผิวหนังครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ตัวสำคัญมากๆเลยลองฟังซ้ำดูนะครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดก็คือตอนติดเชื้อตอนท้ายที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับโดยยิ่งถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานด้วยแล้วถ้ามีการติดเชื้อที่หนังฝ่าเท้ายอมไม่ได้นะท่านผู้ฟังพาไปหาหมอผิวหนังครับไม่ยุ่งยากหรอกครับคุณหมอก็จะให้ยาเป็นครีมมาทาแล้วก็สอนให้ดูแลนู่นนี่นั่นนะกินน้ำเยอะนะคุณป้าอะไรเงี้ยลดหนักลงหน่อยนะก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันอยู่ในวงจรวนๆกันแถวเนี้ยแล้วก็ทาครีมแกะครีมกันให้มันแห้งด้วยนะคุณแม่ให้ลูกดูบ่อยๆนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะช้าเกินไปถ้าเกิดเป็นเบาหวานด้วยนะครับ
1: ขอแชร์ประสบการณ์คุณผู้ฟังนะอาจารย์หนูเป็นคนที่เอาสมัยคุณพ่อยังอยู่เนาะเล็บท่านก็จะแข็งๆหนูก็ตัดเล็บเท้าเล็บมือเล็บเท้าให้คุณพ่อคุณแม่เวลากลับโคราชทีมันจะมีกรรไกรตัดเล็บส่วนตัวมุม
0: ๆการเลยจัดการที่ไม่สะอาดเลย
1: ใช่แต่ว่าคนทำสวนเนาะอาจารย์มันก็แข็งเป็นเรื่องธรรมดาก่อนอื่นนะคุณฟังมีเทคนิคนิดนึงแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นแล้วคุณบีบมะกรูดหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่เกลือไปหน่อยจะดีมากอาจารย์แช่ไว้สัก10 หรือ 20 นาทีค่ะแล้วไอ้ตรงคลี่คลายหรือหนังอะไรพวกเนี้ย มันจะอ่อนตัวแล้วมันก็จะนิ่มทำให้เราตัดเล็บง่าย

0: และอีกอย่างหนึ่งมันจะมีร่องแตกตรงปลายเท้าอ่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ไม่ได้โฆษณานะอาจารย์หนูก็จะใช้วาสลีนน่ะดีสุดแต้มแต้มให้ท่านอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบอกเลยว่าครีมที่ทาเนี่ยครับถ้าไม่ต้องไปเลือกยี่ห้อนู้นนี่นั่นแล้วก็ที่โฆษณาทีวีเอาที่มันเคยใช้นะ
0: ใช่
1: บ้านเราเคยใช้นั่นแหละครับเหมาะกับผิวหนังของพวกเรานะ
0: โอ้โหอาจารย์แล้วต่างจังหวัดนะยิ่งช่วงหน้าหนาวนะโอ้ไม่ต้องพูดถึงละคือหนูก็เคยสมัยก่อนนะส้นเท้าแตกแล้วพื้นบ้านนะเป็นพื้นกระดานไม้มะค่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันแสบสวงมากเลยนะอาจารย
1: ์ครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เราเอาเรื่องมาพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเลือกเจาะจงเลยครับในชีวิตประจำวันของคนไทยเลยนะผู้แบบที่ชีวิตเราอยู่กับมันจริงๆอะนะเป็นอย่างนี้ครับทุกบ้านทุกเมืองคนไทย70ล้านคนทั่วทั้งประเทศไทยกวานทองเนี่ยเจอปัญหาอย่างทั้งนั้นแหละครับแต่เราอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเราฟังแล้วบางทีหมอเอาอะไรมาพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ครับหมอทั่วๆไปตามต่างอำเภอตามรปสต.เขาเจอทุกวันนะครับทำแผลให้คุณแม่ที่เป็นเบาหวานแล้วมีรอยแตกที่ฝ่าเท้าเนี่ยมันยุ่งยากเสียเวลามากเลยครับทั้งวันกับนั่งทำคนไข้มาเยอะแยะไปหมดไปถามดูสิครับคุณพยาบาลก็ทำแผลให้คนไข้ที่ฝ่าเท้าหนังแตกเนี่ยแย่มากเลยครับที่เราที่ติดเชื้อแล้วก็ยิ่งมันยุ่งกันใหญ่เลย
0: คุณผู้ฟังลองทำดูนะแม้กระทั่งตัวคุณผู้ฟังเองอะลองแช่ดูคือเวลาหนูรู้สึกเมื่อยเท้าเมื่อยอะไรอาจารย์ก็จะแช่น้ำอุ่นอะก่อนนอนแล้วก็มันจะทำให้รู้สึกว่าพอนวดไปขอโทษนะอาจารย์อย่าบอกกันนะคลี่คลายมันก็หลุดออกมาดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ทุกอย่างมันเกิดจากการเป็นดีหมดครับ
0: เ
1: ริ่มจากแช่น้ำอุ่นก่อนนะครับ
0: ใช
1: ่แช่แบบสบายๆนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆนะครับสักพักในหนังมันจะนุ่มขึ้น
0: จริง
1: นะถ้าไม่มีรอยแตกลึกก็ทาแค่ครีมกันชื้นนั่นเองครับจะช่วยได้มอยเจอร์ไลเซอร์พวกนี้ครับถ้าคุณจะสบายขึ้นเป็นมากก็ไปพบหมอผิวหนังนะครับ อย่ารอช้าโดยยิ่งรอยแตกที่มันลึกลงไป 2-3 รอยเงี้ยแถวฝั่งเท้าอย่าไว้ใจโดยยิ่งถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานด้วยยิ่งอย่าไว้ใจเลยนะครับ
0: ท่านผู้ฟังนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีประสบการณ์แชร์กันเนาะสุขสบายๆเราก็ยังพูดคุยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่เนาะคุณผู้ฟัง
1: อ่ะก็ว่ากันวันแม่เราสั่งเลือกยากนะเรื่องเนี้ยนึกอยู่เส้นตั้งนานนี่ทั้งประเทศไทยเนี่ยให้คนฟังได้ประเทศว่ารายการเราออกอากาศทั่วประเทศครับรวมทั้ง YouTube ด้วยนะคนแคนาดาต่างแดนก็ออกอากาศด้วยถ้ามีอินเทอร์เน็ตคุณก็ฟังรายการให้ฟรีทานได้ทั่วโลกนะ
0: ใช่ผ่าน Mcot Connect นะคะของอสมทของเรานะคะโหลด Mcot Connect ฟังได้ทุกคลื่นในเครือข่ายของอสมทรวมทั้งดูทีวีได้ด้วยนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเราพักกันสักนิดนึงดีมั้ยคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: กลับมาค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: าในช่วงที่2ค่ะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังคะช่วงแรกอาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของอาการหนังฝ่าเท้าแตกนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าฝ่าเท้าฝ่ามือของเราเนี่ยไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันนะคะไม่มีรูขุมขนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เวลาเราทำอะไรตกใจนะมักจะมีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าคุณผู้ฟังเคยไหมเวลาแบบโทรศัพท์มาจากที่บ้านหรือใครชอบโทรมาดึกๆหรือใครชอบโทรมายามวิกาลแล้วมันต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายแน่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรารับโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยก่อนจะรับโทรศัพท์อะเหงื่อมันจะออกที่ฝ่ามือแล้วก็ใจมันก็จะสั่นนะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเฮ้ยมันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมแม่เต่าเนี่ยนะสมัยก่อนเป็นนักเรียนเนาะโทรกับบ้านเนี่ยนะแกต้องตั้งสติก่อนลูกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าใจสั่นมือในเหงื่อแตกเต็มไปหมดอาจารย์กลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภูมิใจเสนอจริงๆนะท่านผู้ฟังพูดเรื่องนี้ครับผมไม่เคยรักษาใครพวกนี้หรอกในตอนอายุที่เป็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนที่เป็นหมอหนุ่ม3ปีแรกไปประจำอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินเนี่ยเคยเจอใครพวกนี้เยอะเลยนะชาวบ้านก็เกิดกันเยอะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดไอ้พร้อมประจำอำเภอหัวหินนะครับเยอะเลยก็รักษาทำแผลให้อะไรแล้วให้กับแต่ก็จากมาพอเป็นอาจารย์หมอกระดูกปั๊บเนี่ยก็เลยไม่ได้รักษาโรคพวกนี้เพราะคนไข้ถังเท้าแตกเขาไปมาหาหมอกระดูกครับท่านผู้ฟังเขาไปหาหมอทั่วไปนะน้องพยาบาลก็ช่วยดูแลแต่จึงจำได้เสมอว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนึกได้โอ้พูดตรงนี้เถอะวันนี้วันแม่นะครับสัปดาห์ที่เราอุทิศให้แม่ทั้งสัปดาห์เลยก็คุณแม่ลองฟังดูนะครับลูกๆของฟังด้วยเพื่อได้ความรู้ไปบอกคุณแม่นะครับเรื่องของหนังเท้าแตกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเพียงแค่ลดน้ำหนักตัวลงถ้าทำได้นะครับดื่มน้ำให้เยอะหน่อยมันจะชุ่มชื้นเพราะมันมีต่อมเหงื่อเยอะที่หนังฝ่าเท้านะคุณกินน้ำเยอะมันก็ส่งไปที่น้ำไปทำให้ชุ่มชื้นไม่ให้แห้งเกินไปจะได้เป็นหนังแตกๆระหนาวเนี่ยเป็นน้อยลงนะครับรวมทั้งแค่น้ำอุ่นถึงเต่าแนะนำเนี่ยถูกต้องนะครับก่อนก็จะอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็นั่งดูละครเนี่ยแห่ตั้งหน่อยตอนนี้สบายๆนะครับไม่ยากแล้วก็ทาครีมมอยเจอร์เซอร์ครีมโลชั่นพวกนี้ครับที่ท่านผู้ชายในบ้านเราเนี่ยทาตั้งหน่อยนะจะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ป้องกันตัวไว้ก่อนแหละนะส่วนลูกๆก็คอยมองคอยจ้องครับว่าแผลมันลึกหรือเปล่าเยอะหรือเปล่ากับแม่ไปหาคุณหมอถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานโดยยิ่งต้องจ้องบ่อยเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะแผลที่เท้านี่เป็นเรื่องปกติมันเรื่องยุ่งยากพอสมควรนะถ้าเราลองฟังซ้ำดูครับเพราะว่าผมใช้จากประสบการณ์ที่เป็นหมอหนุ่มๆตอนนั้นจำได้เลยว่าเคสนี้มาเนี่ยถึงแม้มันจะดูเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะท่านผู้ฟังเพราะเขาทำอาชีพเกษตรกรรมเขาไม่ได้นะยิ่งที่เดียวพอเห็นนั่นพวกชาวเรือนะ
0: ใช่
1: มันต้องออกเรือ
0: มันต้องลุยสวนลุยโคลนทำไร่ทำนาบางครั้งลงไม่ได้
1: มันคือชีวิตประจำวันของเขาเองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มอบให้คุณแม่เป็นไฮไลท์สัปดาห์นี้2569มอบไฮไลท์อันนี้ให้กับคุณแม่เลยนะครับต้องฟังซ้ำดูนะท่านผู้ฟังครับหลานฟังซ้ำดูด้วยว่ามันเป็นยังไงผมพยายามทำให้รายการมันดูสบายๆอ่ะเลยพูดไม่ให้มันเป็นวิชาการมากจันทร์กับศุกร์เราพูดไม่ให้เป็นวิชาการมากเกินไปนะครับเดี๋ยวท่านจะเบื่อโอเค
0: นะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอันนี้ยาวนิดนึงนะคะ
1: คือ
0: คุณฉลองค่ะบอกว่าอายุ44สูง167น้ำหนัก84เป็นโรคเบาหวานล่าสุดน้ำตาลอยู่ที่184ตอนนี้ผมปวดฟันเนื่องจากฟันเป็นรูไปคลินิกเพื่อที่จะถอนทีนี้คุณหมอบอกว่าถอนไม่ได้เพราะน้ำตาลสูงนะน้ำตาลสูงได้อยากจะถามว่าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วมันสามารถถอนได้ไหมครับคุณหมอเพราะว่าผมได้กินยาแก้ปวดมา3อาทิตย์ละจะอันตรายหรือเปล่าหมอที่คลินิกบอกว่าให้ลดเบาหวานให้ได้ถึง130ก่อนแล้วค่อยถอนแต่ตัวนี้มันทรมานมากเลยครับอาจารย
1: ์เหมาะเห็นด้วยครับไปหาหมอทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยนะครับต้องหมอจะได้มีคุณหมอด้านเบาหวานคอยช่วยดูแลร่วมด้วยนะที่โรงพยาบาลมีหมอหลายสาขาเข้าปรึกษาค่าแผนกกันดูแค่คนเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ทั้งควบคุมน้ำตาลในคุณให้ดีขึ้นนะครับเมื่อเหมาะสมเมื่อไหร่

0: หมอก็จะจัดการเลือกฟันของคุณให้ระหว่างนี้เขาอาจจะช่วยดูแลจุดๆที่มันมีอาการเจ็บปวดที่คุณโดนมา3สัปดาห์แล้วเนี่ยนะช่วยได้ก่อนด้วยคุณจะได้เบาความลำบากเรื่องอาการเจ็บปวดลงด้วยเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ๆกันที่คุณอยู่นะครับจะดีมากเพราะคุณหมอก็จะปรึกษาข้ามแผนกกันระหว่างหมอฟันกับหมอเบาหวานอะไรพวกนี้มาช่วยกันดูแลนี่ครับผมพูดตรงๆเลยมันเป็นข้อเสียของการที่หมอเฉพาะทางมากเกินไปดังนั้นหมอฟันก็จะให้คุณหมอเบาหวานมารักษาให้นะหมอเบาหวานก็รักษาปรึกษาข้ามแผนกกันอยู่นั่นแหละคนไข้จึงต้องเจอหมอหลายคนมันก็เลยกลายเป็นอาการปัญหามากของยุคใหม่แต่จะเลยรุ่งเรืองการแพทย์มันเยอะขึ้นก็จริงนะเพราะหมอเฉพาะทางก็จะตรงลึกในรู้ทุกเรื่องแต่ลึกทุกเรื่องเนี่ยทำให้เขาแยกตัวไปจากโรคอื่นๆที่เป็นชีวิตของคนนะครับปวดฟันเนี่ยครับท่านผู้ฟังมันเจอไม่แยกไม่เลือกคนหรอกครับใครๆก็ต้องมีโอกาสปวดฟันทั้งสิ้นนะก็เห็นใจน้องคนนี้มากเลยครับไปที่รักษาที่โรงพยาบาลเลยครับตอนนี้ปวดอยู่3สัปดาห์ละก็น่าสงสารละนะครับคุณหมอก็จะปรึกษาข้ามแผนกกันเอง
1: หม
0: อปานในโรงพยาบาลก็จะติดต่อกับหมอท่านน้ำหวานได้เลยเขาเคสนี้เขาเจอบ่อยครับท่านฟัง
1: ค่ะเขาเข้าใจที่อาจารย์หมอพูดเลยนะเวลาต่อไปหาหมอนะโอเคหาหมอนี่เสร็จคุณหมอก็จะแอสไซน์ไปหาคุณหมอท่านอื่นต่อเช่นไปหาหมอตับรีบไปดูส่องตับดูซิไขมันพอกตับเยอะหรือเปล่าเอาไปหาหมอเกี่ยวกับสายตาจากสุแพทย์ซิมีปัญหาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: แค่นี้ก็สามสี่หมอแล้วบางทีเดือนหนึ่งนัดแล้วก็นัดไม่ตรงวันกันด้วยนะจะบอกก่อน
1: จริง
0: เพราะเขาไม่รู้กันว่าใครนัดวันไหนบ้างเขาก็นัดตามที่เขาสะดวกคุณหมอสะดวกก็ระบบพยาบาลก็สะดวกก็คือวันนั้นวันนี้สรุปทั้งเดือนเนี่ยครับหมอมีหมอนัดไปตรวจสองสามครั้งอ่ะลูกๆก็ลำบากสิครับจนต้องหยุดงานลางานมาพาพ่อแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะหมอนัดไม่ตรงกันถ้าไปวันหนึ่งแล้วเราตอนเช้านัดเรื่องนั้นตอนบ่ายนัดเรื่องนี้มันก็สบายสิอย่างนั้นก็เบางานลูกลงลูกลางานเพียงวันเดียวก็ได้แต่บางทีคุณหมอเขาไม่รู้ไงว่าลูกๆลำบากด้วยผมสังเกตผมรู้ดีว่าลูกๆลำบากด้วยเพราะพ่อแม่มาหาหมอครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนพามาแม่ปลอดภัยพ่อปลอดภัยด้วยก็นัดตรงๆวันกันนะครับหลบๆหน่อยลูกจะได้ลางานวันเดียวน่าสะดวกขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะการแพทย์มันแยกเป็นหมอเฉพาะทางมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้หมอแต่ละคนนั้นไม่รักษาโรคอื่นรักษาเฉพาะโรคที่ตัวเองเชี่ยวชาญเป็นสาขานั้นสาขานี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็สิ่งที่เป็นปัญหากับคนไข้ย้อนหลังกลับไปนะครับ
1: จริงๆถ้าเรารู้โปรแกรมล่วงหน้าเนาะอาจารย์มันก็จะวางแผนได้วางแผนได้อะไรอย่างนี้แหละนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังอมรชัยบอกว่าเมื่อก่อนรู้สึกแปลกๆเวลาจับของเนี่ยอาจารย์ไขมันจะไม่ค่อยกระชับนะคะไขขออภัยขอพระคุณฟังเมื่อก่อนรู้สึกแปลกๆเวลาจับของใช้เนี่ยมันจะไม่ค่อยกระชับจนตอนไปทำบัตรประชาชนถึงรู้ว่าลายนิ้วมือจางลงมากอาจารย
0: ์
1: พิมพ์ลายนิ้วมือยากมากมันเกี่ยวกันด้วยใช่ไหมคะ
0: เก
1: ี่
0: ยวครับเกี่ยวเพราะว่าถ้าคุณหยิบจะจับบ่อยๆนะลายนิ้วมือมันจะเจ็บชัดแต่บางทีเราก็ไม่ได้จับอะไรนะวันๆนึงอ่ะบางทีสมัยใหม่เนี่ยมันก็คือใช้แค่กดๆไถๆมือถือมันเบาจังเลยแล้วมันไม่เสียดสีอะไรมากไอ้รอยนิ้วมือต่างมันก็บางลงมากเพราะมันไม่ได้จับอะไรมันก็ไม่ต้องมันต้องมีรอยลึกรอยลึกเหล่านี้ครับช่วยไม่ให้ลื่นนะสำคัญมากเลยรอยนิ้วมือเนี่ยธรรมชาติไม่ได้ลงกายคุณไปแตะนู่นแตะนี่แสดงตัวตนเลยไม่ใช่ครับธรรมชาติการคุณจับขอโดยไม่รื่นแต่คุณไม่ได้ใช้ไม่ได้จับบางทีก็แหมช้างมาก็แค่แปรงฟันนะจับแค่แปรงสีฟันอย่างอื่นก็ไม่เห็นได้จับเลยจับพวงมาลัยรถแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตัวสำคัญมากลายนิ้วมือก็เลยบางลงบางทีแตะไปเนี่ยขออีกทีซ้ำอีกทีเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: นะคุณผู้ฟังท่านนี้มีวิธีการรักษาไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าจะแชร์เราไม่ได้แบบด้อยค่าการรักษานะคุณผู้ฟังอาจารย์ผู้ที่มีฝ่าเท้าแตกฝ่ามือแตกเนี่ยเขาบอกให้ใช้ปัสสาวะของเราเองใส่ภาชนะแล้วเอามือหรือเท้าแช่สักพักปล่อยให้แห้งเองวันละ2ครั้งประมาณ1สัปดาห์ก็จะเนียนเป็นปกติได้ผลมาหลายรายแล้วครับ เออไม่เคยทำไม่เคยทำไม่เคยทำ

0: ็ไม่แสดงความคิดเห็นนะครับ
1: นะคะก็มาที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเรียนถามนะคะอายุ71สูง157น้ำหนัก50ขาช่วงเข่าเนี่ยโก่งออกสองข้างมาหลายปีแล้วแต่ก็เดินได้งอขาพับขาได้ปกติจนช่วงต้นปีนี้ขาซ้ายเริ่มจะมีปัญหางอขาพับขาไม่ได้ละถ้าฝืนก็จะเจ็บหลังเข่าทานยาแก้อักเสบช่วยได้บ้างแต่หลายเดือนเนี่ยเจ็บมากตอนนี้มีนัดที่โรงพยาบาลอีกเดือนกว่าระหว่างนี้ควรดูแลตัวเองหรือดูแลอาการนี้ไม่ให้แย่ลงอย่างไรบ้างคะ
0: คำตอบคำตอบเป็นสองส่วนนะครับเป็นอย่างนี้นะส่วนแรกก็คือถ้าหมอคนไหนก็ตามแต่ที่เห็นอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยแล้วก็ตรวจพบว่าเข่าสองข้างมันห่างกันเยอะขึ้นเลยเนี่ยเอาฝ่ามือสอดผ่านเข่าแล้วคนแค่ยืนตรงๆเนี่ยยืนคู่อะไรขาซ้ายขาขวาเนี่ยสอดผ่านได้เลยอ่ะฝ่ามือคนเนี่ยนะฝ่ามือหมอเนี่ยนะแต่ก่อนเนื้อไม่มีทางได้หรอกเธอมันติดกันน่ะหรือใกล้ๆติดกันมากเลยนะยิ่งตอนสาวๆหนุ่มๆเนี่ยเข่าสองข้างมันใกล้ๆกันมากเลยเคียงๆกันเลยอ่ะพออายุมากมันห่างขึ้นกว่าวิสัยได้โรคเดียวครับตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นข้อเข่าเสื่อมกระดาษที่1หรือ2หรือ3ก็ไปละนะในเคสพวกนี้ถ้าคนไข้ผมจะพยายามถนอมนะสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีให้คนไข้รู้สึกเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาต่อเวลาให้มากขึ้นนะครับดูแลแกไปสักประมาณ 2-3 เดือนทนุถนอมให้ยาช่วยให้ยาทาอยากกินต่างๆที่เบาๆไม่ได้หวังจะให้ยาไปช่วยแก้อาการแล้วนะครับเพราะรู้ดีว่าเคสแบบนี้ครับเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่แย่ๆเข้าไปละการรักษาส่วนใหญ่แล้วถนอมไปสักพักหนึ่งเมื่อคนแค่มีอาการมากอย่างเช่นกล้องที่เขามีเข่าซ้ายเริ่มมีปัญหาเจ็บนั่นแหละนะครับเหยียดไม่ค่อยได้งอไม่ค่อยออกเพราะข้อเข่าเสื่อมด้านซ้ายเนี่ยเข่าซ้ายเนี่ยตอนนี้มันพัฒนาการเยอะขึ้นแล้วนะครับผมจะชวนค่ายผ่าตัด
1: ในวัยในวัย71ปี
0: ผมจะชวนผ่าตัดชวนแล้วผมจะปล่อยทิ้งไว้ให้แกตัดสินใจให้ลูกๆช่วยตัดสินใจให้พ่อแม่เนี่ยอีกสักพักหนึ่งเลยอ่ะสวัสดีผมจะสอนเรื่องกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะสถานที่คนไข้เดินไม่ค่อยได้คล่องแคล่วนะครับเริ่มมีการเจ็บปวดเนี่ยเขาจะใช้ขาน้อยลงไปกล้ามเนื้อที่รอบๆเข่าจึงเป็นตัวที่พยุงผมบอกแล้วกล้ามเนื้อมันช่วยทำงาน 50-60% ของเข่ามันจะเริ่มทุกชะงานน้อยลงมันจะเริ่มเล็กลงที่เรียกว่าซาร์โคเพเนียการเริ่มหย่อนคล้อยลงถ้าเราไม่ดิ้วขึ้นนะครับถึงวันนั้นที่แกยอมผ่าตัดลูกๆบอกคุณหมอครับเอาแล้วครับตัดใจยอมผ่าตัดให้คุณแม่ละกล้ามเนื้อมันเล็กลงมากแล้วไงผ่าตัดแล้วผลไม่ค่อยดีกับฟื้นตัวช้าผมจะสอนวิธีการเลยคุณป้าทำอย่างนี้นะให้ลูกไปซื้อไอ้เครื่องรัดข้อเท้าที่มันเป็นแบบเป็นคันน้ำหนักอ่ะนะเขาก็สามโลสองโลสามโลเนี่ยมาพันแล้วก็ยกเหยียดก็เหยียดก็นั่งดูทีวีให้กระตุกไว้เพื่อให้การเนี่ยมันไม่ต่ำมากเกินไปไม่อ่อนคล้อยมากเกินไปไม่รีบเล็กจนเกินไปถึงวันที่เราผ่าตัดให้สัก 4-5 เดือนได้คิวพอดีตอนนั้นคิวผ่าตัดข้อเข่าที่ในเมืองไทยมันไม่ใช่เร็วๆในการตัดสินฟังปัจจุบันนี้ก็ตามโรงเรียนแพทย์กัน 3-4 เดือน
1: รอคิวเน
0: าะจองคิวกันเยอะๆคนช่วยได้แค่แกฝึกกล้ามเนื้อให้ดีๆนะท่านฟังครับอันนี้กรุณาฟังผมด้วยนะครับท่านฟังท่านสืบนะตัวท่านเองท่านจะไม่เจ็บไม่มากแต่เข่าเริ่มห่างจากกันมากเนี่ยฝึกเลยครับฝึกกล้ามเนื้อไปเลยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือใช้ยาช่วยก็ตามแต่หรือใช้กายภาพบำบัดช่วยก็ตามแต่คุณหมอเนี่ยพิจารณาให้น
1: ะ
0: แต่เมื่อไหร่เป็นจุดที่ต้องผ่าตัดเมื่อไหร่เนี่ยฝึกการนี่มันได้ประโยชน์คุณเองนะครับท่านมันทำให้เราฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นนะนี่ตัวสำคัญ
1: อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้ฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยมันฝึกโดยวิธีไหนดูเห็นมันมีจักรยานกับที่แล้วเรานั่งอยู่บนเตียงสามารถฝึกได้ไหมอาจารย์ตรงเนี้ย
0: อันนี้ก็ได้ครับแต่ที่ว่ามันจะทำลำบากเพราะมันล็อกกระแดกล็อกกระแดกไปหมดบางทีก็ฟาดเข่าล้มฟาดกับหัวเข่าเราด้วยนะถ้าเอาแค่ฝึกเหยียดเข่างอเข่าใช้น้ำหนักเกาะที่ข้อเท้าปัจจุบันนี้มันมีเครื่องรัดคล้ายๆคือรัดความดันนะเวลาคุณหมอก็วัดความดันในต้นแขนแล้วก็มองพันรอบๆเนี่ยอีนี่ก็คล้ายๆกันเลยเรียนแบบกันเลยแต่ก็ใส่น้ำหนักไว้ในนั้นด้วย2โลบ้าง3โลบ้างแล้วแต่คุณแม่จะเหมาะสมนะแล้วก็พอผัดข้อเท้าแล้วก็นั่งดูทีวีดูละครแล้วก็เหยียดงอเหยียดงอมันก็ไม่เบื่อไงชีวิตเราจะได้ไม่ต้องเซ็งมากเกินไปแต่กล้ามเนื้อต้นขามันคืนกลับกับท่านฟังถึงแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าเดิมเนี่ยมันก็มีพลังอ่ะย

0: 68ไปตรวจเลือดนะระดับน้ำตาลที่103ไต eGFR 82.01 ไขมันในเลือด162ไขมันดี38ผมต้องทำตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ Exercise ครับเพราะตัวไขมันดี HDL เนี่ยมันไม่สูงมากนะ30กว่านะครับExercise เนี่ยมันช่วยคุณให้มันเพิ่มขึ้นของไขมันดีขึ้นได้นะวิธีอื่นๆก็หลีกเลี่ยงการกินไขมันที่มันไม่ดีอ่ะนะกินไขมันที่มันดีๆอาหารที่ผัดทอดต่างๆก็หลีกเลี่ยงลงบ้าง Exercise ร่วมด้วยนะครับ60ปีเขาจะอายุน้องประมาณ60ปีนะครับออกกำลังกายได้ทุกอย่างอยู่แล้วไงถ้าคุณสะดวกนะจะเดินสลับวิ่งจะวิ่งบ้างอะไรก็แล้วแต่คุณสะดวกขี่จักรยานบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเลือกเอาที่เหมาะสมนะเพื่อเตรียมตัวให้เราเนี่ยครับเข้าสู่วัยคนสูงวัยระยะท้ายระยะต้นนะครับได้อย่างแนบเนียน60แล้วครับจะก้าวเข้าสู่65 70อีกไม่นานคุณต้องเตรียมตัวเดินทางก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย
0: นะคุณอยากจะเป็น60ยังแจ๋วไม่ล่ะนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเขาได้ยินว่า30ยังแจ๋วนะเดี๋ยวนี้50 60ยังแจ๋วก็มีอยู่นะอาจารย
1: ์มีครับเพราะการแพทย์มันเจริญขึ้นมากครับคุณฟังคนอายุยืนขึ้นปัจจุบันเราเชียร์ถึงเลข90เลยนะ
0: ใช่
1: คนอายุไขมันจะหมดตอนแถวๆนั้นเพราะฉะนั้นคุณยังเหลืออีกสัก30ปีนะตอนนี
0: ้
1: อีก30ปีคุณจะอยู่กับมันยังไงไอ้ตอนแก่เนี่ยนะมันเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนั่นอะไรเจ็บไปหมดเลยครับถ้าไม่ดูแลตัวเองมันก็จะลำบากนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟัง9217ค่ะบอกว่าผมอายุ59สูง180หนัก73นิ้วโป้งเท้าของผมเนี่ยเอียงไปทางนิ้วชี้ฝ่าเท้าชอบขึ้นหนาๆต้องขูดออกมาบ่อย
1: ๆครับ
0: มันมีทางแก้ไขไหมครับอาจารย
1: ์ไม่มีหรอกครับถ้าจะปรับไอ้นิ้วเท้าของคุณเนี่ยให้มันไปเคียงไปหาไปขี่นิ้วชี้มากเกินไปถ้าเป็นแย่นะคุณหมอกระดูกนะครับเขาช่วยจัดการในนิ้วเก๋คุณได้ในนิ้วโป้งที่มันเก๋ก็ไปหานิ้วชี้เนี่ยนะครับลงมีดแผลเล็กๆจัดการปรับให้มันออกมาลักษณะที่ดีถ้ามันมีข้อบ่งชี้ในการแพทย์ชัดเจนนะเคสที่คุณเนี่ยครับก็คงต้องดูแลโดยการที่มันจะมีน้องๆพยาบาลที่เขาช่วยดูแลก็จะมีเครื่องขัดนะปี๊ดมันมอเตอร์มันจะขัดหนังหนาให้คุณได้นะก็รับบริการจากน้องๆก็ช่วยนะเมื่อไหร่มันเป็นมากขึ้นเจ็บปวดตรงนิ้วเท้าโคนนิ้วเท้าด้วยก็หาหมอกระดูกเพื่อช่วยจัดการเรื่องเกี่ยวกับนิ้วเกเรเนี่ยน
0: ะ
1: ครับจัดไงให้มันดีขึ้นก็จะช่วยคุณได้นะระดับหนึ่งผมทำรายการส่วนใหญ่แล้วผมจะตอบคำถามท่านเหมือนกับญาติมิตรท่านอย่าคิดว่าเฮ้ยมันแนะนำยุ่งยากวุ่นวายชีวิตประจำวันคุณสำคัญกับโรคพวกนี้มากถ้าเราไม่ปรับให้มันตรงกับวิถีชีวิตของคุณไลฟ์สไตล์คุณเนี่ยมันทำไม่ได้ตลอดหรอกครับทำที2ทีเป็นแฟชั่นแล้วก็เลิกไปมันเบื่อมันไม่ตรงกับชีวิตเราเป็นนักการเงินอะไรเงี้ยนะต้องปรับให้ตรงด้วยครับค่อยๆพิจารณาดูว่าเราต้องการแบบไหนที่เหมาะสมแล้วทำได้ยั่งยืนถ้าทำไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างนิ้วเกย์มันตัวที่คุณต้องอยู่กับมันนะแต่มีคนช่วยได้ถ้ามันเป็นแย่แต่ถ้าไม่แย่คุณหมอกระดูกเขาก็ไม่ช่วยผ่าตัดให้นะก็เป็นแค่ที่ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังแชร์เรื่องหมอนัดมาอาจารย์อ่านให้ฟังนะคะ
1: ค
0: ุณทอพุทธเท่าค่ะบอกโอ้โหคุณหมอจริงครับเดือนสิงหาคมเนี่ยผมมีนัดวันที่4วันที่7วันที่20สิงหา ผมก็เลยถามคุณหมอว่าทำไมไม่นัดวันเดียวครับคุณหมอคุณหมอท่านก็ไม่ตอบครับ
1: ครับก็ผมก็จะไม่ตอบครับเพราะเขาคุณหมอก็ช่วยไม่ได้จริงๆกันนะเพราะข้ามแผนกไปอีกแผนกหนึ่งเลยอ่ะอีกโรคหนึ่งเลยอ่ะทีนี้ก็เกิดมาเป็นยังไงก็ตามแต่หมอส่วนใหญ่ก็จะถ้าใกล้ชิดกับเรามากๆหน่อยนะครับเราเริ่มมีศรัทธาเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีการพูดคุยกันแบบเบาๆอ่ะนะพอดีลูกเขาต้องว่างวันนั้นวันนี้คุณหมอก็จะเริ่มปรับเลื่อนมาหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อช่วยคนมาตรงกันได้ในการช่วยเหลือกันแบบคนไทยๆนะท่านผู้ฟังครับด้วยน้ำใจต่อกันและกันเพราะเข้าใจดีว่าชีวิตของครอบครัวของคนไข้บวกกับลูกเต้าเขาที่ต้องพาพ่อแม่มาเนี่ยมันก็เดือดร้อนนะไม่ใช่เพื่อรักษาโรคเพียงอย่างเดียวมุ่งรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเอาสะดวกของระบบแพทย์แต่คนไข้เขาลำบากมากเดือนนี้ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่โรงพยาบาลยันเลยเหนื่อยนะ

0: นี่ยคุณหนุ่มเวลาหนูพาแม่ไปหาหมอนะแม่ก็จะมีน้ำเสียงแบบแม่ทำให้ลูกลำบากหรือเปล่าแม่ยังไม่ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ยคือบางทีเราก็เกรงใจพ่อกับแม่เราเนาะบอกคือท่านรู้สึกว่าท่านทำให้ลูกลำบากหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะอาจารย์เอ้าเราว่ากันไปพ่อแม่มีคนเดียวนะมีพ่อคนเดียวมีแม่คนเดียวเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด
1: เนาะอาจารย์ครับติดตามพูดในเรื่องจริงแล้วเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆเพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมแบบนี้นะพ่อกับแม่เป็นห่วงซึ่งกันและกันกับลูกๆรักพ่อแม่เนี่ยทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือกระบวนการที่เราพูดถึงคือชดแทนบุญคุณให้พ่อแม่กตัญญูกตเวทีลูกก็ทำแต่พ่อแม่ก็เกรงใจลูกนะก็แค่ลูกจะไปกลับบ้านตอนค่ำแม่ก็ชะเง้ออยู่นั่นแหละแม่ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแม่ก็ชะเง้ออยู่นั่นแหละพอรถมาถึงบ้านเท่านั้นแหละครับแม่หลับได้เลยครับตอนนี้ไม่สนใจใครนะนอนลูกเดียวนะสบายใจแกนะห้ามไม่ได้นะอันนี้ห้ามไม่ได้ห้ามโกรธนะครับห้ามงอนด้วยนะจะไปห้ามเด็ดขาดแต่ช่วยกันดูแลไม่ให้แกล้มก็พอแล้วนะ
0: นะคะคุณป้าคนเมื่อกี้ที่ถามเรื่องของข้อเข่ามาค่ะอาจารย์ที่ถามจะผ่าตัดดีไหมเนี่ยในช่วงระหว่างนี้ค่ะอาจารย์เราควรทานยาอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องประคบน้ำร้อนทุกวันจะช่วยได้ไหม
1: เอาแบบง่ายๆแบบนี้ครับถูกต้องแล้วล่ะครับไม่ต้องให้มันไปกัดกระเพาะอะไรมากนะประคบน้ำอุ่นดูละครตอนสองทุ่มครึ่งเนี่ยครับคุณผู้หญิงก็ต้องชอบดูละครกันทีวีนะประคบเลยตอนนี้มันนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้ไปซักเสื้อซักผ้าคุณหน้าประคบแค่น้ำอุ่นบ้างประคบบ้างทายาช่วยนะแล้วก็ลดการเดินแล้วเอ็กซ์ไซส์คือให้ลูกไปซื้อผ้าบนม้วนที่มันผันข้อเท้าอะที่หนักอาจารย์สั่งแล้วก็เราก็ใช้สะดวกด้วยสะดวกผันก็ดึงออกพัวแล้วก็เก็บไว้แล้วก็พวกนี้เอาไม้ผันข้อเท้าอีกมันสะดวกมากแล้วคุณจะได้การเดินคืนกลับมาได้ดีช่วยโรคนี้ได้ด้วยนะครับ
0: นะคะหมดเวลาค่ะอาจารย์วันจันทร์เราเจอกันค่ะ
1: อ๋ออาจารย์มีซีรีส์ใหม่นะครับท่านสั่งน่าสนใจมากๆเลยครับ
0: นะคะเราสองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับรองท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์นักท่องเที่ยวนะฮะในกลุ่มตลาดระยะไกลนะครับในตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งก็มาพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็อีก2วันครับจะเป็นวันสิงห์12สิงหาคมจะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็หลายๆพื้นที่นะฮะก็เปิดให้เข้าชมฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติก็ใครที่จะพาคุณแม่ไปที่ไหนก็ขอเชิญชวนนะครับให้คุณแม่เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็คุณจิรวดีอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับโดยหน้าที่ของท่านรองคือดูแลในกลุ่มของตลาดระยะไกลครับในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวของตลาดระยะไกลตอนนี้นะครับในปี2069ที่ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับนี่เขาเดือนที่8แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ต้องเรียกว่าก็ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานี้ก็สนุกสนาน

0: มากเลยนะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับในโลกนี้นะคะที่มันค่อนข้างจะ uncertainty แต่เรียกว่าการท่องเที่ยวของไทยสำหรับตลาดระยะไกลผ่านไป7เดือนเนี่ยนะคะในช่วง7เดือนแรกเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งใกล้ทั้งไกลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.4 ล้านคนนะคะมาได้เกินครึ่งทางโดยซ้ำไปเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าในส่วนของระยะไกลเองเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่เกิน6ล้านคนไปแล้วนะคะซึ่งถ้าคิดเป็น market share ของ international tourist ที่เดินทางเข้าไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่แชร์อยู่ประมาณ 33% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่เดินทางเข้าประเทศไทยก็เรียกว่าถ้าเทียบกับช่วง year on year เนี่ยปีนี้เนี่ยปีจำนวนที่เข้ามา 33.40 เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของตัวนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลนะคะ
1: จะแม้ว่าจะมีปัจจัยที่มีผลกระทบในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะคือถ้ามองภาพเนี่ยนะคะไอตัวอันนี้ดูในส่วนของสัดส่วนระยะไกลระยะใกล้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาดูในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวหรืออัตราการเติบโตเนี่ยลักษณะโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยเราก็จะมีหดตัวอยู่เล็กน้อยไม่ 0.3% ประมาณนี้ค่ะน้อยมากนะคะซึ่งก็ถือว่าตลาดระยะไกลเนี่ยก็สะท้อนว่าความต้องการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคอเมริกานะคะภูมิภาคยุโรปทางแอฟริกาหรือทางลาตินอเมริกาเนี่ยยังสูงมากเพราะภูมิภาคที่หดตัวหนักก็คือมีภูมิภาคเดียวที่เป็นสถานที่เกิดเหตุนะคะก็คือตะวันออกกลางนะคะอันนี้หดตัวหนักหดตัว2ดิจิตตอนนี้แต่ว่าเราก็ได้นักท่องเที่ยวก็รีบาวกลับมาในช่วงไฮซีซั่นของเขานะคะก็คือช่วง2เดือนที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาตัวจากตอนแรกเลยเนี่ยเราติดลบ 30-40% ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณลบประมาณ 20% นะคะเป็นภูมิภาคเดียวที่คิดว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะส่วนภูมิภาคยุโรปเนี่ยเรียกว่ารีซิเลียนนะคะในส่วนของอเมริกาก็ยังอยู่ในแดนบวกนะคะแล้วก็ตัวแอฟริกาก็เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเราแยกดูเป็นครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่1กรกฎาค
1: ม
0: จนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการเริ่มของช่วงครึ่งปีหลังนะคะอัตราการเติบโตที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกามิดเดิลอีสต์แอฟริกาเนี่ยสูงกว่ากรกฎาคมปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่นักท่องเที่ยวจะเริ่มรีบาวกลับเข้ามานะคะ
1: ครับในกลุ่มของตลาดที่ท่านรองดูแลเนี่ยโอ้โหนะฮะระยะมีทั้งตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตลาดไหนเป็นตลาดที่ถือว่าเป็นฐานของการท่องเที่ยวของประเทศไทยฮะ
0: จริงๆแล้วจำนวนที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลประมาณ 10.8 ล้านคนนะคะ8ล้านเนี่ยมาจากภูมิภาคยุโรปนะคะ8ล้านเนี่ยประมาณ 8.25 ล้านมาจากยุโรปนะคะแล้วก็จากอเมริกาเนี่ยภูมิภาคอเมริกาซึ่งรวมนอร์ทอเมริกาด้วยเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 กับ 1.6 ล้านคนนะคะแล้วก็ Middle Eastนะคะรวม GCC country แล้วก็อยู่ในกลุ่มของ Middle East ทั้งหมดเนี่ย 800,000 คนนะคะแล้วก็แอฟริกาเนี่ยเกือบ 200,000 คนค่ะค่ะรวมแล้วปีที่แล้วอ่ะเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 10.83 ล้านคนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์แล้วปีที่แล้วอ่ะจริงๆคือเป็นปีที่เป็น the best year ever เลยค่ะในการเติบโตก็คือเราเติบโตถึง10.64% นะคะแต่พอปีนี้เรามีสถานการณ์ปั๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตลาดบางตลาดหรือบางภูมิภาคเนี่ยติดลบค่อนข้างสูงโดยเฉพาะตลาดภูมิภาคของตะวันออกกลางค่ะ
1: อืมนะฮะก็แหมเป็นสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่อันคอนโทรลนะฮะแล้วก็
0: อันคอนโทรลค่ะ
1: แต่ว่าในส่วนของตัวสถานการณ์ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับให้นักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดมิดเดิลอีสต์แล้วก็ภูมิภาคอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานเดินทางกลับมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากก่อนที่ก่อนหน้านี้อาจจะเวทแอนด์ซีซะเยอะเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะคือตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากด้วยปัจจัยที่มัน uncertainty หรือว่าความไม่แน่นอนเพราะว่าตามเขาก็ตามดูข่าวนะคะแล้วก็ด้วยพอสถานการณ์มันมีความไม่แน่นอนดีกรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีสายการบินหลายสายการบินที่เขาเรียกอะไรอะหยุดบินเข้าตะวันออกกลางนะคะอันนี้ก็หลายประเทศก็ออกมาเขาเรียกว่าออกมาเป็น travel warning ว่าห้ามนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากยุโรปบางประเทศนะคะหลายประเทศแล้วก็ในส่วนของอเมริกาด้วยห้ามเดินทางผ่านทางMiddle Eastเป็นต้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ Gulf Country เนี่ยเขามีด้วย Gulfมีหลายการสายการบินหลักๆหลายสายการบินที่เป็นสายการบินที่เป็นตัวเชื่อมให้นักท่องเที่ยวในสปริงบอร์ดเข้าไทยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเดินทางไปผ่านทางนั้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางบินอื่นนะคะแต่ว่าจำนวนซีทแคปาซิตี้เนี่ยมันหายไปที่แบบบินผ่านฮับตะวันออกกลางเนี่ยเกือบ 30% ของซีททั้งหมดนะครับนั่นก็คือแปลว่ามันได้เราได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยตัวสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวแอร์แฟร์หรือว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่ผลกระทบจากน้ำมันด้วยอะไรด้วยหรือการบินอ้อมขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นต้นทุนสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวระยะไกลนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเชิงที่ว่าเป็นbooking เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย window booking ของตลาดระยะไกลเนี่ยค่อนข้างจะมีระยะเวลามากกว่า3เดือนขึ้นไปนะคะ3ถึง6เดือนด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะของการ wait and see การชะลอการจองยังมีอยู่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการในการเดินทางอยู่นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เลือกมากขึ้นอ่อนไหวต่อราคามากขึ้นแล้วก็อยู่ในภาวะอย่างที่เรียนไปก็คือwait and see ก็คือรอดูสถานการณ์ส่งผลให้เรื่องของการจองเนี่ยค่ะระยะเวลาการจองเนี่ยสั้นลงนะคะแล้วก็แนวโน้มการจองใกล้ๆวันเดินทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นแบบลับมินิบูจิ้งก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเราเห็นได้ชัดเลยค่ะในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยบุ๊กิ้งที่เข้ามาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้สูงมากนะคะแต่พอถึงใกล้วันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักหลายๆตลาดนะคะหรือที่เดินทางเพิ่มเข้ามานะคะโดยเฉพาะตะวันออกกลางเองก็เช่นกันนะคะ
1: ค่ะครับก็จะเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะฮะกลุ่มในเรื่องของยอดการจองเนี่ยก็เลยเพิ่มมากขึ้นในส่วนของตัวตลาดยุโรปนะครับกลุ่มประเทศหลักๆที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเป็นไทยเลิฟเวอร์เนี่ยเป็นประเทศไหนฮะ
0: ถ้าเกิดยุโรปเราดูจำนวนที่เข้ามาสูงสุดตอนนี้เกินล้านคนแล้วก็คือรัสเซียค่ะ
1: โอ
0: ้นะคะเกินคือรัสเซียตอนนี้เกือบล้าน 100,000 คนโดยประมาณค่ะ
1: ครับ
0: เป็นล้าน 100,000 คนนะคะแล้วก็ลำดับถัดมาก็คือจะเป็นทางตลาด US ทางอเมริกานะคะเข้ามาแล้วประมาณ 630,000 คนนะคะแล้วก็อันนั้นคืออเมริกานะคะส่วนในยุโรปลำดับ2เมื่อกี้ถามยุโรปเนาะว่าป๊อปล่าไหนโทษทีก็คือจะเป็นทาง UK นะคะ UK ก็เป็นตลาดใหญ่ของเรา UK เยอรมนีฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ในท็อป5ของตลาดลองฮอลค่ะแต่ว่าลองถ้าลองฮอลรวมอเมริกาเนี่ยอเมริกาจะอยู่ลำดับ2นะคะค่ะ
1: เมื่อกี้ท่านรองได้พูดถึงภาพสภาพตลาดโดยรวมนะครับที่เป็นกลุ่มตลาดระยะไกลถ้าพูดถึงทวีปแอฟริกานะฮะ เรามีประเทศไหนที่เขาชอบเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งนะ
0: ค่ะในส่วนของแอฟริกาเนี่ยตลาดหลักตลาดสำคัญของเราก็คือเซาท์แอฟริกา

0: ตอนแอฟริกาเนี่ยตัวเลขสูงสุดที่เราเคยได้เกือบแสนคนนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้จำนวนของซาวด์แอฟริกาเข้ามาเราแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ34,000 คนค่ะ
1: อืมฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้ครับในส่วนของสถานการณ์สู้รบนะฮะที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็มีเป็นปัจจัยลบสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็จริงแต่ว่าก็เป็นปัจจัยบวกด้วยหรือเปล่าฮะมีพวกที่หลบสงครามเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวมีบ้างไหมฮะ
0: จริงๆแล้วในส่วนของบวกเนี่ยก็อาจจะมีบางกลุ่มนะคะแต่ว่าเรียกอะไรอ่ะอย่างเช่น
1: อาจจะไม่ใช่
0: ตะวันออกกลางที่มาอยู่เป็นลองสเตย์เพิ่มมากขึ้น
1: อันนั้นก็
0: มีเหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเนี่ยนอกจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเลเชอร์เรายังมีกลุ่ม medical tourism ด้วยนะคะซ
1: ึ่
0: งยังไงเนี่ยเที่ยวบินที่บินออกจากตะวันออกกลางมาเราเนี่ยเรียกว่ายังจำนวนสายการจำนวนเที่ยวบินเนี่ยยังคงขยายตัวอยู่นะคะเรียกว่ายังไม่ได้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเรียกว่าเพิ่มได้ซ้ำไปนะคะเพราะว่าความต้องการเดินทางจากตะวันออกกลางคนของในภูมิภาคตะวันออกกลางมาไทยเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มีหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องของการมาเลเชอร์อย่างเดียวก็มีเรื่องของ health and wellness หรือบางกลุ่มก็จะเป็นการแบบมาอยู่เป็นลองสเตย์อย่างที่รับทราบกันอยู่ค
1: ่
0: ะก็มีเหมือนกันค่ะค่ะ
1: คาดการในเรื่องของการฟื้นตัวนะฮะของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวนะครับของทั้งต้นออกกลางแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ของตลาดระยะไกลที่คาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าเมื่อสิ้นปี2169กลุ่มตลาดระยะไกลจะเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะปีนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากแนวโน้มนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวของตลาดระยะไกลเนี่ย
1: มันเป็นบวกหมดแล้วนี่ครับ
0: ยุโรปบวกค่ะอเมริกาบวกตะวันออกกลางก็อาจจะยากหน่อยค่ะนะคะแต่คิดว่าโดยรวมเนี่ยในแง่ของตัวที่เราจะถ้าคุณเคยได้ยินก็คือว่าเราโฟกัสในส่วนของตัว value เพิ่มมากขึ้นนะคะต
1: ั
0: วที่จะเติบโตชัดเจนก็คือในส่วนของรายได
1: ้
0: ซึ่งคิดว่าปีนี้รายได้ในส่วนของตลาดต่างประเทศอะค่ะน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 1.5% นะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่จริงๆเนี่ย เราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่าตลาดตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เป็น big spender ของตลาดระยะไกลนะคะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยพอส่วนตรงสัดส่วนตรงนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางหายไปเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลนิดแต่จริงๆเราน่าจะได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็โอเคเรียกว่าสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ก็ยังถือว่ารายได้รวมโดยรวมของนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศยังบุกอยู่ในแดนบวกเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะคะในส่วนของตลาดระยะไกลเองเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วอาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราได้ถึง 10.8 นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ประมาณ 10.7
1: ครับ
0: นะคะก็ลดลงประมาณลด1ซึ่งก็คือส่วนที่หายไปก็คือจากทาง Middle East ค่ะนะคะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยด้วยความที่มันอาจจะมีบางตลาดที่อ่อนตัวบ้างเล็กน้อยนะคะด้วยเรื่องของคอมเพทิเตอร์อะไรก็ดีแต่ว่าเราก็มีตลาดดาวรุ่งนะคะเพิ่มเติมเข้ามามีการเติบโตแบบ2ดิจิตอย่างเช่นทางอีสเทิร์นยุโรปเป็นต้นนะคะตอนนี้เนี่ยโอกาสที่มันมีเข้ามาเนี่ยทำให้ตลาดระยะไกลยังถือว่าเป็นตลาดที่รีเซียนนี่ก็คือเรื่องของสายการบินนะคะเรามีสายการบิน เรียกว่ามีสัญญาณเชิงบวกเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินนะคะแล้วก็ทำให้จำนวนซีทcapacity นี้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางการบินไทยที่เพิ่มเส้นทางบินอัมสเตอร์ดัมแบงกอกกรุงเทพนะคะเราได้ไฟล์ดูไบบินดับเบิลเดลี่เข้าดอนเมืองเลยนะคะในช่วง1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็เรามีในส่วนของล็อตโพลิชแอร์ไลน์ซึ่งอันนี้ ทรทไฟกันมานานมากนะคะแล้วก็ทางสถานทูตที่วอร์ซอก็ช่วยกันทำงานกับทางทรทนะคะเราก็ได้เที่ยวบินตรงจากทางวอร์ซอเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มีสายการบินใหม่ๆจากทางฝั่ง UK หรือทางอังกฤษไม่ว่าจะเป็น Virgin Airlines ซึ่งไม่เคยบินมาก่อนก็เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งBelarusian Airlines นะคะอันนี้ก็เปิดเส้นทางบินใหม่เข้ามานะคะมีสายการบินอื่นๆอีกอย่างเช่นอาจจะเป็นพวก Charter Flight ในช่วงวินเทอร์ที่จะถึงนี้เราก็จะมีชาร์เตอร์ไฟลท
1: ์
0: ที่เป็นเฉพาะซีซันนะคะที่บินเข้ามาจากทางสแกนดิเนเวียนนะคะพวกซันคลาสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่คิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่เรามีได้รับโอกาสในการเป็นการเพิ่มเที่ยวบินตรงที่ไม่ต้องบินผ่านทาง connecting นะคะเลยทำให้ตลาดระยะไกลเราเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ายังโอเคอยู่ค่ะ
1: ถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะน้อยกว่ากลุ่มตลาดระยะใกล้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในแง่ของ spending per head เนี่ยโหถือว่ากลุ่มตลาดระยะไกลนี่ใช้จ่ายสูงเลยนะฮะ
0: ต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะคือสัดส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยตลาดระหว่างตลาดระยะไกลกับระยะใกล้เนี่ยนะคะระยะใกล้เนี่ยด้วยความที่เขาเดินทางได้บ่อยสัดส่วนเขาอยู่จะประมาณ 70% นะคะของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 30% แต่ว่าแชร์ในส่วนของระยะไกลก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมากกว่า30ก็อยู่ประมาณ34อย่างที่เรียนไปแต่ว่าในส่วนของรายได้เนี่ยเราเนี่ยแชร์อยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์ 44% 45% นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดูโครงสร้างหรือว่าตัวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยตัวตลาดระยะไกลเนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเรื่องของรายได้ for value นะคะส่วนของตลาดระยะ
1: ใกล
0: ้เองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาเพิ่มเสาการที่เขาอยู่ใกล้เราเขาสามารถมาได้บ่อยๆนะคะจำนวนครั้งในการเดินทางไม่ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียหรือตลาดอื่นๆที่เรียกว่าเดินทางเป็น weekend destination ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับก็จะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดระยะไกลนี่ก็คือในเรื่องของการเดินทางวิธีการเดินทางก็การเดินทางด้วยสายการบินก็ยังเป็นวิธีการเดินทางหลักของกลุ่มตลาดระยะไกลอันนี้ถูกต้องนะฮะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นการเป็น accessibility เดียวที่เขาเดินทางมาเที่ยวไทยนะ
1: ครับก็เราจะเห็นในเรื่องของตัวสถานการณ์ในปี2069ที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของปี2170ครับมีการคาดการณ์ในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะไกลอย่างไรบ้างฮะ
0: ค่ะ เรียกว่าทิศทางการส่งเสริมตลาดระยะไกลของปี70เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากๆอีกปีหนึ่งนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารของการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็เราก็ทราบถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะ
1: คร
0: ับดังนั้นภาพรวมหรือทิศทางของปี70ในส่วนของตลาดระยะไกลเนี่ยเราวางเอาไว้ว่าทิศทางเป็นการส่งเสริมภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเป็น transformative growth นะคะซึ่งมุ่งหวังของการเติบโตที่ให้ความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นนะคะจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นช่วงของเรื่องของเน้นย้ำเรื่องของการฟื้นตัวกลับคืนมานะคะหวังว่าสถานการณ์ก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มุ่งไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของ value creation เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการมุ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เขาเรียกเป็น meaningful tourism เพิ่มมากขึ้นสำหรับจังหวัดระยะไกลนะคะดังนั้นเนี่ยตัวทิศทางที่แน่นอนที่สุดว่านโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยในปี2570เนี่ยเราโฟกัสในส่วนของตัว value tourism นะคะค่ะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านในเชิงของการปรับกลยุทธ
1: ์
0: หรือปรับยุทธศาสตร์เนี่ย3-4เรื่องด้วยกันนะคะอย่างเช่นที่เราเคยมุ่งเน้นเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวหรือ quantity driven เนี่ยก็จะไปมุ่งในเรื่องของ value driven เพิ่มมากขึ้นนะคะส มัยก่อนเราจะขายตัว destination นะคะจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เมืองรองเมืองหลักอะไรใดๆก็ว่าไปนะเป็นแบบ product list ออกมาใช่ไหมคะ

0: ครับ
1: การขายจะต้องนำไปสู่เรื่องของการขายประสบการณ์ซึ่งเป็น experience create นะคะเป็นหลักแล้วก็การตัวประสบการณ์อันนี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในต่างละเซกเมนต์ได้ด้วยนะคะเรียนตัวที่3ก็คือปกติเนี่ยเราจะพูดถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็คือเป็น tourism economy นะคะ
0: คร
1: ับตอนนี้เนี่ยเราต้องมองไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนมองทั้งในขาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วก็ตัวของประชาชนคนไทยที่อยู่ในอีโคซิสเต็มท่องเที่ยวก็คือมุ่งเน้นจากทูริซึมอีโคอีโคโนมีเนี่ยไปสู่ลักษณะของไลฟ์อีโคโนมีนะคะค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคอรทอเป็นนักการตลาดเป็นโปรโมเตอร์นะคะในอดีตซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงทำหน้าที่อยู่แต่ว่าปี70เนี่ยค่ะทั้งองค์กรเนี่ยถูกวางให้เป็นนักออกแบบประสบการณ
0: ์
1: นะคะเป็นนักออกแบบและประสานประสบการณ์ก็คือเป็นตัวเป็น tourism orchestrator นะคะซึ่งงานก็อาจจะมีความยากแล้วก็ความท้าทายแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็หนึ่งเราก็สู้กับคู่แข่งไม่ได
0: ้
1: สองเราก็จะรักษาตัวขีดความสามารถทางการแข่งขันของตัวเองไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของดิฟดาวลึกลงไปในส่วนของตลาดระยะไกลนะคะ
0: ท่านรองครับแต่ว่าตอนนี้ใน 12:30 เดี๋ยวคงจะต้องเก็บเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยไปคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel สักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับท่านผู้ฟังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคุณจิระวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็แอฟริกาครับวันนี้ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญนะครับมาสัมภาษณ์ในรายการกับเราครับต่อกันนะฮะจากช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะดีฟดาวไปเรื่องของสถานการณ์ของกลุ่มตลาดระยะไกลนะครับเชิญท่านรองต่อเลยฮะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก็ในส่วนของปี2570นะคะตลาดระยะไกลเองเราก็วางกรอบแนวทางในการทำการตลาดไว้เนี่ยก็คือถ้ามองถึงทอเราตั้งมา66ปีเนี่ยตั้งแต่ Marketing 1.0 นะคะตอนนี้มาถึง Marketing 7.0 แล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการตลาดมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นปีนี้เนี่ยเราเน้นย้ำโดยการใช้ Marketing 7.0 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือใช้แนวคิดเรื่องของกว้างคุณยาวคุณลึกนะคะก็คือในมิติของก็คือเป็น widen lengthen แล้วก็ deepen นะ
0: ค
1: ะในมิติของความกว้างเนี่ยก็คื อการทำการตลาดของตลาดระยะไกลเนี่ยเรามุ่งหาตลาดศักยภาพใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่ต้องการที่จะไปสร้างดีมานด์ใหม่ๆในตลาดนะคะโดยที่ด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องมีการเมื่อก่อนพออย่างตอนปี69ตลาดมิดเดิลอีสต์เกิดเหตุการณ์ก็หายไป 30% อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแนวทางในการที่เป็นเรื่องของการขยายขอบเขตการเติบโตคือเป็น the growth horizon เนี่ยจะทำในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือตลาดหลักที่เราทำตลาดอยู่แล้วเราก็จะไปสู่เมืองที่เป็น second tier ของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นการที่เราไปหา demand ใหม
0: ่ๆ
1: ยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศใน Eastern Europe เนี่ยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดดาวรุ่งโปแลนด์โรมาเนียเบลารุสนะคะแล้วก็ CIS เป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นตลาดใหม่ๆที่เราจะทำแล้วก็เจาะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัว Second Tier ของทางตลาด หลักสำคัญสำคัญหรือตลาดที่มาชัวร์แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเช่นอาจจะเป็นเจาะทางตอนใต้ของทางฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นหรือตลาด US เราเจาะฝั่งอีสต์ฝั่งเวสต์มาโดยตลอดนะคะแต่ตอนนี้ปีหน้าเนี่ยเราก็จะไปมุ่งทางใต
0: ้
1: ทางเท็กซัสซึ่งก็จะมีเรื่องของการเติบโตในแง่ของเศรษฐกิจอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ในแง่ของการขยายขอบเขตนะคะในส่วนของตัวเล็งเส้นเนี่ยก็คือ เราจะยืดระยะเวลาของการสร้างคุณค่าก็คือทั้งในส่วนของการขยายระยะเวลาพำนักนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพำนักระยะเวลายาวนานขึ้นนะคะโดยที่เราจะต้องครีเอทหรือว่าออกแบบประสบการณ์อย่างที่นำเรียนไปตอนต้นว่าต้องดูว่านักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะการเดินทางท่องเที่ยวของเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เลเชอร์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์เป็นตัวหลักและตัวชักจูงนะคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มี product หลายๆหรือว่าสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆกลุ่มในการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวได้นะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wellness ที่ประเทศไทยเราโดดเด่นมากเรื่องของอาหาร gastronomy นะคะเราอาจจะมีการเราจะทำเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งในการนำเสนอร่วมกันกับทัวร์โปรไวเดอร์ที่อยู่ในแต่ละตลาดทำให้ product ของไทยเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงของประสบการณ์ที่เขามาแล้วก็จะได้อะไรเช่น wellness อาจจะไปบวกกับเรื่องของ gastronomy เ
0: รื่อง
1: ของอาหารหรือตัว sport tourism อาจจะไปบวกเกี่ยวกับเรื่องของการมาดูแลร่างกายสุขภาพตัวเอง recovery ของให้กับสุขภาพของตัวเองเป็นต้นนะคะในกลุ่มของ luxury เราอาจจะไปเพิ่มบวกกับตัว local experience ที่กลุ่ม luxury เนี่ยต้องการประสบการณ์กับพวก community based tourism อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะรวมถึงเรื่องของเมื่อก่อนเนี่ยตลาดระยะไกลเนี่ยเป็น seasonal นะคะ winterทุกคนก็จะบินหนีหนาวมาประเทศไทยนะคะสิ่งที่เราทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้วก็คือเราพยายามที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น year round destination
0: มาได้ทั้งปี
1: มาได้ทั้งปีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาได้ทั้งปีปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามี experience แล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เป็น repeater เนี่ยเขาก็ยังมี question อยู่ดีว่าเราเคยมีคำเรียกว่าlow season เราใช้มาคำว่าเป็น green season เพื่อจะให้ดูว่าเมืองไทยมันสวยมัน green ใช่ไหมคะ
0: ค
1: แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะปี70ปี2570เนี่ยค่ะ
0: ค
1: สิ่งที่เราเจอแล้วก็คือว่าด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เราไปเจาะลึกดูถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ year round ได้โดยนำตัวเรื่องของไลฟ์สไตล์มาเป็นหลักก็คือเป็น year round ไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าในช่วงกรีนซีซั่นประเทศไทยทำสวยมากนะส่วนตัวชอบเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีคนกลุ่มคนอย่างตะวันออกกลางที่ชอบฝนนะคะหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบสโลไลฟ์ไม่ชอบเดินทางตอนที่มีคนเยอะแยะหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โอกาสในการเดินทางในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมถึงกสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มาเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่เจอนักท่องเที่ยวแบบพลุกพล่านไม่ต้องแบบแย่งกันในการที่จะต้องไปใช้สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเหล่านี้ค่ะมันก็จะไปฟิตกับไลฟ์สไตล์ของเซกเมนต์ต่างๆที่มีอยู่นะคะตรงนี้ก็เราต้องไปออกแบบประสบการณ์ให้สอดคล้องเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็น year round lifestyle destination
0: เมื่อกี้มีประโยคที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มของตะวันออกกลางเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาดูป่าฝน
1: มีค่ะชอบมากค่ะชอบมากdestination ที่ไม่ไกลอย่างหุบอย่างเขาใหญ่นะคะอันเนี้ยก็คือตะวันออกกลางโดย
0: เขาเป็นทะเลทราย
1: ใช่ค่ะเพราะเขาเป็นทะเลทรายอากาศร้อนนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยร้อนมากเลยขึ้นไป50องศานะคะดังนั้นเนี่ยการที่มาแล้วได้นั่งดูฝนนี่ก็ถือว่ามีรีสอร์ทบางรีสอร์ทอยู่ในจังหวัดตรังรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นที่เด่นเซมที่เขารู้กันในอมังกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะว่าโอเคเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในแวดล้อมด้วยป่ามีน้ำตกมีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของคนตะวันออกกลางยังไงก็ชอบโรงแรมที่ได้มาตรฐาน4ดาว5ดาวขึ้นไปนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสเปนแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลล์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ เมื่อกี้นี่ในแง่ของเรนเทนนะครับ
1: เรนเทนค่ะทีนี้มาตัวสุดท้ายในส่วนของ

0: ริเพนนะคะ
1: ค
0: ก็คือตัวเรามุ่งที่จะยกระดับการตลาดปลายทางเนี่ยสู่ experience economy เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยอย่างที่นำเรียนไปก็คือโดยนำเสนอตัวประสบการณ์ท่องเที่ยวเนี่ยให้ตรงกับตัวไลฟ์สไตล์หรือว่า passion ของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องไปพัฒนาคอนเทนต
1: ์
0: ให้ตรงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มความสนใจพิเศษนะคะททเราใช้เรื่องของ Market Insight นะคะใช้ Database รวมถึงการใช้ AI เพื่อให้เข้าถึงตัวพฤติกรรมแล้วก็ความสนใจของนักท่องเที่ยวจนสามารถที่จะสร้าง Value เนี่ยตัวสินค้าท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้ตรงกับตัวแพชชั่นของเขาหรือไลฟ์สไตล์ของเขานะคะหรือว่าตัว travel intent ของเขาในแต่ละกลุ่มในแต่ละเซกเมนต์ด้วยค่ะแล้วสุดท้ายตัวนี้มันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เราได้ด้วยนะคะ
1: ครับในฝั่งของการบริหารตลาดเห็นในเรื่องของการได้แบ่งออกเป็น2-3กลุ่มนะครับใช่ไหมคะในเรื่องของการบริหารตลาดนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะแนวทางในการหมายถึงว่าแนวทางในการที่เราจะเป็นแอคชั่นไกด์ไลน์นะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในกลุ่มตลาดเนี่ยเราแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่เราจะต้องไปแอคชั่นยังไงอย่างเช่นกลุ่มที่เราจะต้องไปรีเทนหรือเพิ่มศักยภาพเส้นทางเดิมๆนะคะหมายถึงว่ารักษาจำนวนเที่ยวเรื่องของการรักษาจำนวนเที่ยวบินเอาไว้ให้ได้มากที่สุด
1: คือกลุ่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวหลักของตลาดระยะไกลที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยประจำอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นกลุ่มหลักๆอยู่แล้วที่เดินทางมาประเทศไทยซึ่งสิ่งที่เราต้องทำให้กลุ่มนี้เดินทางมาต่อเนื่องก็คือเราต้องทำงานกับสายการบินแล้วก็เราต้องคีป direct flight เอาไว้ให้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของ connecting flight
1: ครับ
0: connecting flight กับอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนฮับในการที่จะ connecting เข้าไทยเนี่ยอาจจะต้องไม่ได้อาจจะต้องนะคะอาจคือเราทำในการที่ใช้ฮับของทางเอเชียแทนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นทางสายการบินจากไต้หวันสายการบินจากจีนนะคะสายการบินจากทางฝั่งของศรีลังกาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในการที่จะช่วยconnecting เข้าประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัว recover เนี่ยคือเราจะมี retain นะคะก็คือรักษาไอ้ตัวที่มีอยู่ไว้ทั้งเดิมแล้วก็ตัว reshape ก็คือพยายามที่จะให้เกิด routing ใหม
1: ่
0: ๆนะคะพูดไปแล้วก็หาฮับทางการบินใหม่ๆในการที่จะ connecting เข้าด้วยเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียไอ้ตัว indirect flight อะค่ะนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการที่จะฟื้นฟูกลับมาโดยการเจาะหาตลาดทดแทนนะคะทั้งเรื่องของตัวลูกตลาดหลายตลาดที่เข้ามาทดแทนนะคะแล้วก็การที่จะเจาะกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นกลุ่มคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เลยค่ะซึ่งเราทำแคมเปญออนอยู่ตอนนี้ก็คือเจาะกลุ่มพวกfamily holiday นะคะ เป็น summer holiday summer camp ใดๆนะคะก็หรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม luxury แล้วก็ private charter ที่เข้ามานะคะกลุ่ม medical กับ wellness แน่นอนว่า medical เนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพคนไม่รีรออยู่แล้วนะคะยังไงก็เดินทางเข้ามาค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของตัวปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบกับตลาดระยะไกลนะครับทั้งด้านบวกและด้านลบมีอะไรบ้างครับ
0: ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะด้านบวกนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มันมีโปรกับคอนเลยก็คือเรื่องของเรามีพยายามที่จะทำในส่วนของ air connectivity เนี่ยให้แข็งแรงขึ้นนะคะโดยจำนวนเที่ยวบินจากตลาดระยะไกลเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีจำนวนเที่ยวบินเนี่ยเติบโตขึ้น 9% นะคะแล้วเรามีที่นั่งที่จะบินเข้าเราคือสายการบินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกับตลาดระยะไกลดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีมูลค่าจำนวนของตัว connectivity เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีทหรืออะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเส้นทางบินใหม่ๆที่บินเข้ามาเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่า10เส้นทางนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่จะทำให้เรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โอกาสทางการตลาดนะคะแล้วก
1: ็
0: ในส่วนของฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันมาไม่ว่าจะเป็นฟินแอร์ SAS นะคะ North Atlantic หรือว่าพวกชาร์เตอร์ไฟลท์อย่างของทุยนะคะ Virgin Atlantic อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะส่วนลบเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีการปิดน่านฟ้าหรือมีการระงับเที่ยวบินในหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็คงลดต่อเนื่องแล้วก็การตัดสินใจของตลาดระยะไกลจากยุโรปหรือที่ต้องบินผ่านในแอเรียดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการreconsider ไป destination อื่นที่ไม่บินผ่านหรือไม่อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็คิดว่าเป็นปัจจัยลบอีกอันก็คือเรื่องของต้นทุนในการเดินทางที่สูงถ้าสถานการณ์ยังยืดเยื้อนะคะ
1: ค่
0: ะอันนี้ก็แล้วก็ตอนนี้ฟุตบอลโลกหมดละ
1: เรียบร
0: ้
1: อย
0: ก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็ในช่วงของวินเทอร์เนี่ยสัญญาณในการ booking เข้ามาประเทศไทยค่อนข้างดีค่ะนะคะท่วมท้นอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนปัจจัยภายในนะคะที่บวกเนี่ยในการดำเนินงานของพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่ามีความเล่นแฟนกันมากนะคะข้อมูลในส่วนที่เราทำแอร์ไลน์โฟกัสกับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น AOT หรือว่า CAAT นะคะที่ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันทำงานเราใช้เวทีการจัดงานที่ผ่านมาก็คือในส่วนของงาน TTM Thailand Travel Mart 2026ที่เพิ่งผ่านไปนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมในส่วนของ Amazing Thailand Health and Wellness Trade Meet นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เน้นย้ำถึงความสามารถของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว Health and Wellness นะคะมีการเชิญตัวBuyer แล้วก็ Sellerนะคะเข้ามาร่วมในการที่จะเจรจาธุรกิจกันนะคะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยบวกที่ในแง่ของการแผน action plan ทางการตลาดที่เราทำให้มันเกิดความต่อเนื่องอยู่ตลอดนะคะ
1: ค่ะฮะก็ในส่วนของตัวกลุ่มตลาดระยะไกลอันนี้ทางฝั่งก็คงอยากจะทราบเขามีพฤติกรรมในเรื่องของชื่นชอบประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเช่นว่ามาชอบใช้บริการ Health and Wellness เมื่อสักครู่นี้ก็มีคีย์เวิร์ดนะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดตะวันออกกลางชอบมาดูป่าฝนของประเทศไทยเรานะครับเขาชอบอะไรของประเทศไทยครับถึงเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในที่ประเทศไทยครับ
0: คือตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอินเทนต์แรกของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของที่เป็นแมกเนตที่ดึงดูดเขาได้ดีเลยนะคะก็คือคนไทยเรื่องของ hospitality เรื่องของการบริการนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่เราดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำกลับมาแล้วเนี่ยปีนึงเรามีนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำคือคนที่เคยมาเที่ยวแล้วกลับเดี๋ยวอีกสูงกว่า 60% นะคะนักท่องเที่ยวตลอดปีดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นแมกเนตอันหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดแล้วว่าตัวไทยแลนด์เราเองเนี่ยเราเป็นในอดีตเราเป็นleisure destination สำหรับนักท่องเที่ยวทีนี้ในการเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยเราแบ่ง product หรือความสนใจออกเป็นเรียกว่า3กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะคะก็คือสินค้าที่เป็นวัฒนกลุ่มวัฒนธรรมนะคะพอกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดวาอารามใดๆนะคะเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเรื่องของวิถีชีวิตอะไรใดๆพวกนี้ก็คือในกลุ่มนี้ทั้งหมดซึ่งเขามีความสนใจตัววัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วนะคะการเรียนรู้กลุ่มของนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ชอบเรื่องของการเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะส่วนสินค้าที่เขาสนใจอีกอันในกลุ่มของธรรมชาติซึ่งบ้านเราเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลนะคะพูดถึงหาดทราย
1: สีสันสัน
0: ชายทะเลเนี่ยแต่ละฝั่งของ ขาเรียกอะไรนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก
0: ็ตะวันออกตะวันตกมันก็มีความหลากหลายที่แตกต่างกันนะคะใต้ทะเลความสวยงามก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ความหลากหลายอันนี้ค่ะ

0: ซึ่งกลุ่มทั้งธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นตัวดึงดูดที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นความสนใจพิเศษความสนใจพิเศษเนี่ยอาจจะถูกแยกออกเป็นการเดินทางโดย purposeของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อกิจกรรมที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตใดๆต่างๆประเทศไทยเราก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฮับอันหนึ่งประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มเรื่องของ health and wellness ที่ประเทศไทยเราเนี่ยติดท็อป5ของโลกในเรื่องของ health and wellness นะคะในเชิงของ Medicare หรือในเชิงของ Preventive ที่มา Wellness มาดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปมาอีกคนหนึ่งพอกลับก็ไปเป็นอีกคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็Activity อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเซิร์ฟนะคะเรื่องของการวิ่งมาราธอน Sport Tourism เรื่องของการมาเรียนมวยไทยนะคะพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มความสนใจพิเศษหรือมาเรียนคุกกิ้งคลาสมาตามหาวัตถุดิบบางทีเราไม่เชื่อเลยว่านักท่องเที่ยวเขาจะมีแพชชั่นในการเดินทางด้วยความสนใจของเขาเป็นตัวนำนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยพอมันมีความเรื่องของ diversity มีความเรื่องของความหลากหลายในตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ดีหรือว่าตัวแหล่งท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายไอ้อันที่สำคัญมากๆตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนในที่จะทำให้อีโคซิสเต็มท่องเที่ยวไทยมีความยั่งยืนเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะcommunity based tourism ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ชุมชนปีนี้ปีหน้าเนี่ยทททจะโปรโมททั้งหมด55ชุมชนท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นของชุมชนนะคะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาการอยู่ร่วมกันหรือการคอนทริบิวการแชร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็จะเป็น product ท่องเที่ยวที่เขาให้ความสนใจแต่แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้สนใจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของ product ท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัว unique selling point ที่ดีมากในการที่จะเราสามารถที่จะรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจของเขาเนี่ยได้หลากหลายกลุ่มค่ะหลาย segment
1: ครับท่านรองครับมีคำถามสักเล็กน้อยจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มตลาดระยะไกลเนี่ยเป็นจังหวัดไหนบ้างฮะ
0: ค่ะในอดีตนะคะก็จะเป็นกรุงเทพชลบุรี
1: ครับ
0: กระบี่เชียงใหม่สุราษฎร์นะคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการคุกเข้าจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ก็เริ่มกระจายไปเชียงรายนะคะแม่ฮ่องสอนนะคะหรือกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพก็แน่นอนที่สุดก็คือกาญจนบุรีอยุธยานะคะแล้วก็ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือทางฝั่งหัวหินก็เป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลโดยเฉพาะกลุ่มกอล์ฟเฟอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับหัวหินมากนะคะแล้วก็ซีเนียร์ซิติเซนที่ชอบบรรยากาศของหัวหินที่มีความสงบนะคะแล้วก็คามไม่เล็กมากคนก็ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเซกเมนต์ที่เป็นซีเนียร์ซิติเซนก็จะชอบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเมืองน่าเที่ยวอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยเริ่มเดินทางนครศรีธรรมราชนะคะก็เชื่อมโยงกับทางสุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยนะคะก็คือกลุ่มแถวหาดขนอมหาดสีชนนะคะแล้วก็ล่าสุดที่นครศรีธรรมราชได้ World Heritage วัดพระมหาธาตุนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญมีเนื้อหาคอนเทนต์ในการที่จะเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมได้อีกเยอะแล้วก็ส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับหลายๆจังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังด้วยนะคะพัทลุงอะไรใดๆเนี่ยค่ะการกระจายตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะกลุ่มอย่างเช่นภูเก็ตเมื่อก่อนคนก็จะลงภูเก็ตเยอะตอนนี้ก็จะเป็นพังงาเขาหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเที่ยวแบบลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วฮะอยากให้ท่านลองพูดถึง

0: ในเรื่องของเชิญชวนให้คนไทยนะครับพร้อมเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มของตลาดระยะไกลสักเล็กน้อยฮะ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะUnique Selling Point ที่สำคัญของประเทศไทยเราคือคนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจากตลาดระยะไกลไม่ว่าจะเป็นยุโรเปียนหรือว่าจะเป็นทางอเมริกันหรือว่าตะวันออกกลางก็ดีหรือจากทางลาตินอเมริกามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาชอบมากเลยก็คือคนไทยด้วย hospitality ด้วยน้ำจิตน้ำใจมิตรไมตรีที่เรามีให้กับนักท่องเที่ยวมาตลอดนะคะเรื่องนี้ก็คิดว่าเราควรจะรักษาเอาไว้นะคะแล้วก็การบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดขายที่สำคัญนะคะคือจุดที่บอกว่าเป็นจุดขายที่สำคัญคือเขาไปประเทศอื่นเขาก็ไปได้เพราะว่ามันไม่มีคนไทยนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวให้แวลูกับ hospitality ของไทย อยู่ในระดับที่ดีมากแบบนี้เราควรที่จะรักษาเอาไว้เพื่อที่จะดึงดูดเขากลับมาใหม่ได้แล้วก็ถือว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศคู่แข่งอื่นๆที่ไม่ได้มีบริการแบบคนไทยหรือไม่มีคนไทยอยู่ในประเทศอื่นประเทศอื่นก็เป็นคนอื่นใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ขออนุญาตเรียนเชิญคนไทยชาวไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือแขกที่มาเยือนประเทศไทยของเรานะคะ
0: ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับท่านรองครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับและนั่นคือคุณจิรวดีคุณทรัพย์นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและก็แอฟริกาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับไปที่ข้อความก่อนจะลากันไปครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับคุณจิรวดีพี่เมงก็ขออนุญาตสวัสดีแทนคุณจิรวดีนะครับสวัสดีครับคุณณัฐสรคุณสุวิทย์บอกทักทายจ้าคุณธีรวัฒน์บอกผมฟังอาจารย์ธรบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงหรือจะตกน้อยลงหลังเดือนตุลาคมนั่นมันหมดหน้าฝนแล้วไม่ใช่หรอครับก็อากาศแปรปรวนนะฮะอาจารย์บอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่สามารถบอกล่วงหน้าระยะไกลๆได้นะครับอันนั้นก็ต้องไปถามกรมอุตุละกันนะครับส่วนตอนนี้อาจารย์เดินทางอยู่นะครับจะกลับไมค์ทีก็อาทิตย์หน้านู่นเลยครับนะคุณธีรวัฒน์ขออนุญาตแล้วก็แจ้งท่านผู้ฟังซ้ำอีกทีหนึ่งด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะก็ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในวัดพิสารธรรมประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ย้ำอีกทีแต่วันนี้วันหยุดคงสบายๆแหละมั้งแต่ว่าอย่างเมื่อวานก็มีคำถามค้างเพราะว่ามาช่วงท้ายประเดประดังกันมาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคิดว่านึกคำถามออกแต่เนิ่นๆทิ้งคำถามไว้แต่แรกแรกก็จะได้คำตอบแน่ๆนะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับวันนี้วันพุธปกติอัปเดตข่าวสารในแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่ว่าวันนี้วันหยุดอ่ะก็อยากคุยสบายๆแล้วกันนะแล้วก็ช่วงแรกนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ อย่างที่บอกเมื่อวานมีคำถามค้างอยู่ประมาณสัก 4-5 คำถามเดี๋ยวขออนุญาตไล่คำถามทั้งหมดไปก่อนเพื่อเดี๋ยวช่วงหลังจะได้มานั่งตอบเคลียร์ของวันนี้นะครับไปที่ SMS เมื่อวานที่เหลือก่อนนะฮะ0501นะครับเขาถามมาสายชาร์จ Type C to Type C แบบ240วัตต์เป็นมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2นะครับต่ออะแดปเตอร์อุ๊กคีต่ออะแดปเตอร์อุ๊กคีหมายว่าเอาไปต่อกับ

อะแดปเตอร์อุคีที่เป็น65วัตต์กับตัวมินิด็อกเล่น Nintendo Switch ออกทีวีได้ไหมขี้เกียจหาหลายปลั๊กจะหาสายใหม่ผมแค่นึกไม่ออกว่ามันต่อยังไงวะผมแค่นึกไม่ออกมันต่อยังไงวะคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังจะเอาสาย C2C ที่เป็น240วัตต์เนี่ยคืออย่างนี้อธิบายก่อนไอ้พวกสาย C2C ที่เป็นพอร์ตมาตรฐานพวก USB 3.1 Gen 2 USB 4อะไรเงี้ยที่เป็นแบบ10กิกะบิต20กิกะบิตส่วนใหญ่แล้วแต่ไม่ทั้งหมดนะอันนี้อาจต้องไปเช็คก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสายพวกนี้จะรองรับตัวโปรโตคอลที่เป็นของ DisplayPort ด้วยก็จะรองรับ 4K 60อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันสามารถเอาไปต่อเข้ากับอุปกรณ์เข้ากับมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อแสดงผลได้อ่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมนึกไม่ออกมันต่อยังไงเพราะนี่คุณกำลังจะเอาสายไปต่อเข้ากับหัวชาร์จแล้วหัวชาร์จมันก็ต้องไปต่อเข้ามินิด็อกแล้วจากมินิด็อกโดยปกติมันก็คือเอาอย่างมินิด็อกปกติมันก็คือมีสาย USB C อีกเส้นถูกไหมเอาไปต่อเข้า Nintendo Switch แล้วยังไงวะจากมินิด็อกถ้าจะไปออกต่อทีวีมันก็ต้องใช้สาย HDMI อีกเส้นผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้ทักเท่าไหร่ว่าผมแค่นึกภาพการต่อไม่ออกว่ามันต่อแล้วมันจะไป make sense ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเออแต่คือถ้าหาว่าสายอ่ะรองรับตัวมาตรฐานที่เป็น DisplayPort ไหมรองรับแต่ว่าผมแค่นึกไม่ออกว่าต่ออย่างนี้แล้วภาพมันจะไปออกยังไงโดยที่ไม่ยังไงวะผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นไหมผมแค่กำลังคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นไหมเพราะสุดท้ายอ่ะจากมินิด็อกที่ต่อเข้ากับ Nintendo Switch แล้วจะไปออกทีวีอ่ะคุณก็ต้องเอาสาย HDMI อยู่ดีเพราะทีวีโดยปกติมันแทบไม่มีตัวไหนเลยที่มันมีพอร์ต USB Type-C สำหรับรับภาพเวลารับภาพของทีวีมันเป็น HDMI เป็นหลัก DisplayPort หรือ USB C ส่วนใหญ่มันอยู่กับมอนิเตอร์มันไม่อยู่กับทีวีไม่ค่อยใช้หัวDisplayPort DP อ่ะเนาะหรือว่า USB C สำหรับการรับสัญญาณภาพ input เข้าไปก็เลยนึกวิธีต่อไม่ออกแต่ถ้าถามว่าสายรองรับ DP ไหมค่อนข้างคิดว่าแต่ต้องไปเช็คกันนะแต่ส่วนใหญ่ในตลาดที่มีขายอยู่ถ้าเป็นสาย C2C แบบมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2 USB C 4ต่อไม่ใช่ Thunderbolt ก็ตามก็จะรองรับตัวที่เป็น DisplayPort Protocol อยู่แล้วก็คือส่งสัญญาณภาพและเสียงได้สูงสุดก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 4K 60หรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกมาตรฐาน USB C 4ที่เป็น20กิกะบิตหรือ25กิกะบิตก็จะได้แบบ 8K 30อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแต่ผมแค่นึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะไปต่อยังไงนะครับแล้วก็ใน YouTube เมื่อวานที่ค้างไว้ก็จะมีคุณวรวุฒิวงศ์นะครับถามว่า SD card มีแนวโน้มราคาลงเร็วๆนี้ไหมไม่เห็นวี่แววเลยนะครับปีหน้าก็คือแต่ว่า SD card อ่ะมันถือว่าเป็นกลุ่มรายสินค้าที่ได้รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบแหละแต่มันได้รับผลกระทบไม่ได้เยอะมากไม่ได้ impact เร็วอ่ะเพราะนั้นราคาก็ตอนนี้ขึ้นไปละแต่ว่าจะขึ้นอีกไหมก็จะขึ้นอีกนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่มีแนวโน้มลงแล้วก็คงยังไม่คิดว่าจะในฝั่งสตอร์เรจเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Solid State Disk ในกลุ่มเฉพาะ Solid State Disk รุ่นธรรมดานะไม่นับรุ่นที่มีแรมฝังอยู่ในตัวนะครับกลุ่มที่เป็น Solid State Disk ธรรมดากลุ่มที่เป็น SD card ปกติที่ราคาขึ้นไปแล้วคิดว่ายังไม่ลงเร็วๆนี้แต่ราคาก็น่าจะยังไม่ขยับขึ้นอย่างกระโตกกระตากในระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไม่มีสัญญาณที่ลดลงแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับคุณดิสอิสมาเนียถามมาว่า Samsung จอโค้ง55นิ้วบอร์ดเสียช่างตีราคา 4,000 ซ่อมดีไหมอันนี้ช่างศูนย์ป่ะถ้าช่างศูนย์ถือว่าซ่อมถูกมากนะผมมี Samsung 55นิ้วอยู่ตัวนึงตัวเก่านะครับบอร์ดเสียเหมือนกันเพราะว่าน้องแมวฉี่ใส่นะครับแล้วบอร์ดช็อตช่างเปลี่ยนช่างคิดค่าบอร์ดมาเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 8,500 มาถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยไม่ได้ซ่อมตอนนั้นแต่ถ้าเกิด 4,000 ผมว่าเป็นผมซ่อมนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปดูตัวทีวีด้วยแหละเพราะว่าพอบอกว่าเป็นทีวี Samsung จอโค้ง55ณยุคปัจจุบันมันไม่ค่อยมีใครทำจอโค้งผมก็เลยเดาว่า
ป็นโมเดลรุ่นเก่าก็ต้องกลับไปย้อนกลับไปว่าไอ้โมเดลรุ่นเก่าที่คุณใช้อยู่อ่ะถ้าตัดเรื่องบอร์ดเสียอย่างอื่นคุณใช้งานได้พึงพอใจไหมเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีหรือคุณมีบล็อกอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาคือคุณยังพึงพอใจกับตัวคุณภาพของทีวีจอโค้ง55นิ้วที่บอร์ดเสียตัวนี้ไหมก่อนที่มันจะเสียนะถ้าคุณพึงพอใจผมว่า 4,000 ราคาไม่แพงเลยซ่อมได้เปลี่ยนได้คุ้มอย่างน้อยก็ถูกกว่าที่ผมเคยช่างซัมซุงเคยตีราคาผมครึ่งนึงเลยทำไมช่างผมตีแพงวะแต่เพราะมันยังมาจากช่างผมมาจากซัมซุงไทยนะไอ้ตามนั้นถือว่าผมว่าเพราะคุ้มซ่อมคุ้มอยู่ครับเพราะถ้าเกิดจะเอาราคา 4,000 ไปซื้อทีวีใหม่มันไม่ได้55นิ้วแน่ๆ 4,3 ยังเหนื่อยเลยสำหรับในงบ 4,000 บาทนะครับคุณ NW RIM พี่บอสเคยใช้แท็บเล็ตหรือ iPad แล้วติดคีย์บอร์ดเป็นโน้ตบุ๊กไหมเคยคิดว่า iPad แท็บเล็ตติดคีย์บอร์ดสามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปกติได้ไหมคุ้มกว่าสะดวกกว่าไหมอ่ะเอาใช้เรื่องทดแทนก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานในระดับไหนใช้งานแอปพลิเคชันไหนใช้งานในรูปแบบไหนถ้าเกิดคุณใช้งานในเวที่พื้นฐานมากๆนะครับเช่นแค่ทำงานเอกสาร Word Excel PowerPoint แบบทั่วไปใช้เปิดเบราว์เซอร์เข้าดู Netflix ดู Facebook เสิร์ชหาข้อมูลด้วยเบราว์เซอร์อะไรพวกเนี้ยผมใช้คำว่าแท็บเล็ตหรือ iPad ต่อคีย์บอร์ดใช้งานได้แทบจะเหมือนโน้ตบุ๊กเลยคุณจะไม่ค่อยคิดถึงโน้ตบุ๊กสักเท่าไหร่สามารถใช้แทนได้แต่ถ้าเกิดเป็นลึกกว่านั้นเช่นคุณใช้โน้ตบุ๊กเพื่อแบบสมมติว่าคุณใช้เอาอะไรดีมีซอฟต์แวร์อ่ะคิดถึงซอฟต์แวร์ปกติแล้วกันเนาะซอฟต์แวร์ที่มีใน Windows หลายตัวมันไม่ได้มีอยู่บนแท็บเล็ตหรือถ้ามีมันก็ไม่ได้ฟังก์ชันเทียบเท่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องอันนั้นก็ต้องเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คุณต้องตอบตัวเองแหละคือมันใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ในทุกรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนประมาณนี้คุ้มกว่าหรือสะดวกกว่าไหมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลอีกสำหรับผมชอบแยกอุปกรณ์ว่าโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊ก PC ก็คือ PC แท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตแต่นั้นคือสไตล์ผมบางคนอย่างผมตัวอย่างหลานผมก็ได้ที่ตอนนี้ทำงานแล้วสมัยเรียนมหาลัยเขามี MacBook แต่เขาก็ใช้ iPad Air ของเขาอะต่อแท็บเล็ตไอ้โทษครับต่อตัวที่เป็นคีย์บอร์ดอะ Magic Keyboard นะผมจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ใช้งานเขาหลังๆก็ไม่ค่อยหยิบถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงๆไม่ได้งานสำคัญจริงๆเขาจะไม่หยิบโน้ตบุ๊กไม่หยิบ MacBook มาใช้เขาใช้ตัว iPad เขาในการทำงานทั่วๆไปได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของแต่ละคนนั่นแหละมันแทนได้ในบางรูปแบบบาง use case ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ use case ของแต่ละคนเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวบ้างนะครับเอาข่าวไม่ค่อยดีก่อนแล้วกันเนาะด้วยความที่วันนี้ข่าวจะสเปซสปะนิดนึงนะครับเพราะว่าข่าวมือถือมีไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องอยากชวนคุยด้วยนะครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์ในบ้านเราก็คือทางด้านของโดราคูบริษัทโดราคูเป็นดีลเลอร์เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่นำเข้าสินค้าหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแรมแล้วก็ Solid State Disk ของแบรนด์ PNY ก็คือของบริษัท PNY Technology นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควรนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ๆจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วแหละปลายเดือนกรกฎาแล้วแหละนะครับว่ามีผู้ผลิตแรมและ Solid State Disk Third Party บางแบรนด์กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายในการหาพวกเม็ดแรมหาแนนแฟลชมาเติมเข้าเพื่อผลิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมีบางแบรนด์ที่อาจจะต้องยุติการผลิตออกจากตลาดไปแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ระบุชื่อแบรนด์ตรงๆนะแต่มันก็มีหลุดมาว่าเป็น PNY บ้างเป็นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ผมพยายามไม่พูดยี่ห้อที่ยังไม่เป็นข่าวนะกลัวจะชี้นำนะครับซึ่งก็ PNY มีอยู่ในชื่อนั้นด้วย 3-4 ชื่อนั้นมี PNY อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ข่าวลือนั้นก็เป็นจริงเรียบร้อยเพราะเมื่อวาน
ช่วงเย็นๆนะครับทางด้านของโดราคูซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ PNY ในประเทศไทยก็ออกมาประกาศว่าบริษัท PNY Technology ได้มีการแจ้งและบอกกล่าวกับทางโดราคูนะครับว่าสินค้าในกลุ่ม Solid State Disk ทั้งแบบ SATA ทั้งแบบ M.2 NVMe แล้วก็ RAM นะครับจะยุติการรับประกันสินค้าแล้วนะครับซึ่งทางบริษัท PNY Technology ก็ได้มีการหยุดสายการผลิตสินค้าทั้งในกลุ่มที่เป็น Solid State Disk และ RAM หรือหน่วยความจำแบบ DDR นะนะ เป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ประกันแบบ Lifetime ก็ยุติลงทันทีน่าสนใจก็คือง่ายๆประกาศว่าสินค้าอยู่ในอยู่ในสถานะ EOL นะ End of Life เรียบร้อยนะครับจบหมดประกันแล้วก็กึ่งๆจะถอนตัวออกจากตลาดไปด้วยนะสำหรับ PNY Technology นะครับสำหรับตลาด RAM แล้วก็ตลาด Solid State Disk ก็โอ้ซึ่งจริงอ่ะโอเคหลายคนหัวเสียแหละผมเห็นตามโซเชียลหลายเพจที่เอาแชร์นี้ของแชร์ประกาศนี้ของโดราคูไปลงรวมถึงเพจผมด้วยก็โอ้ดราม่ากันหนักเลยนะครับโอ้มันประกันอย่างนี้มันไม่ได้หน้าอะไรเงี้ยคือเข้าใจแต่มันจะมีอีกหลายแบรนด์อันนี้ผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยประสบปัญหาด้วยที่คอมคุณยังดีอยู่นะสมมติวันนี้แบรนด์ไหนก็ได้เลยนะผมจะเข้าว่าแบรนด์ไหนก็ได้เลยนะที่เป็น Solid State Disk หรือว่า RAM แล้วเกิดอาการเสียแล้วคุณเอาไปเคลมคุณจะเจอปัญหาว่าเขาไม่มีของเคลมให้คุณส่วนใหญ่หลายบริษัทหลายดีลเลอร์หลายดิสทริบิวเตอร์ในไทยตอนนี้ใช้วิธีออฟเฟอร์เป็นเงินคืนให้คุณหลังจำนวนเงินที่คืนอ่ะมันไม่ใช่จำนวนเงินมูลค่าของ RAMหรือ Solid State Disk ในปัจจุบันแต่มันจะเป็นมูลค่าของ RAM และ Solid State Disk ณวันที่เราซื้อซึ่งหลายคนก็ไม่โอเคถูกป่ะเพราะทุกวันนี้ RAM มันแพงไง RAM DDR สมมุติ DDR5 16 GB บัตรสัก 5,600 ตัวเดียวแถวเดียวเนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณ 4-5,000 นึกออกป่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นที่หลายคนซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันราคาแค่ประมาณแบบ 2,000 บวกลบอะซึ่งพอดีลเลอร์ดิสทริบิวเตอร์ก็โอเคเราไม่มีของเคลมให้คุณงั้นเราคืนเงินคุณแล้วกันแต่เราคืนตามมูลค่าที่คุณซื้อนะไม่ใช่มูลค่าตลาดปัจจุบันหลายคนก็ไปแบบเฮ้ยมีงี้ไม่ได้ดิซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องถกเถียงอยู่ว่าแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนวะเรามันต้องตีมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่วันที่เราซื้อก็ยังถกเถียงกันอยู่หลายคนก็เลือกที่จะไม่รับเงินแต่ว่ารอซึ่งหลายคนก็รอไปแล้ว2เดือน3เดือนก็ยังไม่ได้ของเคลมออกมาประมาณนี้เพราะเขาไม่มีของเคลมจริงก็ของขายยังไม่มีอ่ะแล้วจะเอาของเคลมจากไหนอ่ะก็เป็นปัญหาอีหยังวะอยู่นะทุกวันนี้ในตลาดฮาร์ดแวร์ PC โน้ตบุ๊กนะครับก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าช่วงนี้ใครมีโอกาสได้ทำบุญใดๆนะครับก็แนะนำให้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับบรรดาฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณรักนะครับให้มันมีชีวิตยืนยาวนะครับอย่าเพิ่งไปโอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรครับมาโอโหสิกรรมเอาบุญกุศลทั้งหมดยกให้แรมยกให้ Solid State Disk ยกให้การ์ดจอยกให้ CPU ของคุณณตอนนี้ดีกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ PNY ก็จบไปแล้วอีก1แบรนด์นะครับแล้วก็หลายคนรู้แรมแพง Solid State Disk แพงใช้คำว่า Storage แพงก็ได้นะครับกำลังจะขึ้นอีกหลายอย่างเราเคยรายงานไปแล้วว่า Nvidia กับ AMD เคยประกาศแล้วว่าก่อนจะจบไตรมาส3ปีนี้ก็คือก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนจะมีการขยับราคาของการ์ดจอ Nvidia แล้วก็ AMD ขึ้น Nvidia ก็คือตระกูลที่เป็น GeForce RTX 50ทั้งหมดส่วน AMD ก็คือตระกูลที่เป็น RadionRX 900ทั้งหมดจะมีการขยับขึ้นแต่ก็อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะมากแต่ก็ขึ้นก็คือขึ้นประมาณสัก 12-20% ประมาณ 10-20% เอากลมๆแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆฝั่ง CPU ทั้ง Intel ทั้ง AMD ก็เคยประกาศแล้วว่าภายในช่วงก่อนจบปี2026นี้ก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีการขยับราคา CPU ขึ้นทั้งในเจนปัจจุบันแล้วก็เจนก่อนหน้าที่ยังทำตลาดอยู่นะครับล่าสุดผู้ผลิตเมนบอร์ดจากไต้หวัน
ร่วมกันประกาศแถลงนะครับทั้ง ASUS Gigabyte MSI นะครับมีกำลังเขาบอกว่ามีข่าวลือออกมาจากฝั่งไต้หวัน

เห็นว่าทั้ง Asus Gigabyte MSI เป็นผู้ผลิตเน็ตบอร์ดเนี่ยกำลังปรับกำลังพิจารณาในเรื่องของการปรับราคาสินค้าเมนบอร์ดในช่วงไตรมาส3ปีนี้ก็คือไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะเหตุผลก็คือราคาของแผงวงจร PCB มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตอนนี้ราวๆประมาณ 40-50% ตลอดปี2026นี้เนื่องจากราคาวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเรื่องของทองแดงอะไรแบบนี้นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมากๆในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาละประมาณนี้นะครับก็ขึ้นไปหมดและอีกอันนึงที่หลายคนไม่ค่อยรู้แต่ว่าล่าสุดเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Microsoft เตรียมที่จะขยับราคาของ Windows License แบบที่เป็น OEM License ก็คือWindows License ที่ค่าผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหรือ PC แบรนด์ทั้งหลายอะAcer, Asus, HP, Dell, Lenovo อะไรเงี้ยซื้อไปเพื่อไปใส่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วค่อยมาขายให้คุณในโน้ตบุ๊กที่บอกว่าแถม Windows 11 Home 64 bit ฟรีหรือว่าซื้อ PC แล้วแถม Windows 11ฟรีอ่ะคือ user รู้สึกว่ามันฟรีเพราะเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มแต่ในความเป็นจริงคือเป็นหนึ่งในต้นทุนเพราะมันไม่ได้ฟรีจริงๆมันมีราคาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีนะครับ Microsoft เขามีการขึ้นค่าไรเซนของ Windows 11หรือใช้ว่าระบบปฏิการ Windows อะไรก็ได้ขึ้นทุกปีแต่ทุกปีมันจะขึ้นแค่เล็กน้อยครับมันจะขึ้นทีละประมาณแบบ 3% 4% ประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดมีข่าวออกมานะครับว่า Microsoft เตรียมปรับราคา OEM ไรเซนของตัวระบบปฏิการ Windows ที่จะขายให้กับบรรดาผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นในปีนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้น 3% 4% แต่เพิ่มขึ้นทีเดียวประมาณ 8-10% เยอะอยู่นะโอเคมันอาจจะเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็เยอะอยู่ดีอ่ะก็นั่นแหละนะครับก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาโน้ตบุ๊กในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าอาจจะมีการขยับราคาขึ้นได้อีกเล็กน้อยถึงประมาณหนึ่งก็ไม่ได้บอกกล่าวให้แบบโอ้อย่าใช้ตังอะไรอย่างนี้แต่แค่ให้วางแผนให้วางแผนอะไรที่มันจำเป็นก็ต้องซื้ออะไรที่มันยังไม่จำเป็นจริงๆก็ชะลอไปก่อนได้นะครับชะลอไปก่อนได้นะฮะมาเรื่องของมือถือสั้นๆแล้วกันก็หัวเว่ยในประเทศไทยนะครับเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับหัวเว่ย Pierra 90S Pro แล้วก็ Pierra 90S Pro Max นะครับประกาศราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาตัว Pierra 90S Pro ก่อน 90S Pro เนี่ยมีมาทั้งหมด2รุ่นความจุก็คือ RAM 12 Storage 256 34,900 บาท 34,990 บาทนะครับถ้าเป็นตัว Storage 512อยู่ที่ 38,990 บาทนะครับถ้าเป็นตัวรุ่น Pro Max นะครับมีมาความจุเดียวเลยคือ RAM 12 Storage 512 GB นะครับอยู่ที่ 49,990 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาช่วงนี้ซึ่งโปรโมชั่นช่วง Early Bird เขาจะจบพรุ่งนี้เพราะเขาประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเขาจะไปจบถึงวันที่13สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อตัว Pierra 90S Pro หรือว่า 90S Pro Maxสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็คือหัวชาร์จหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จถ้าเป็นรุ่นโปรจะได้ตัว66วัตต์ถ้าเป็นรุ่นโปรแม็กจะได้100วัตต์นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยก็คือจะได้ตัวของหัวเว่ย Watch Fit 4 Pro เข้ามาด้วยนะครับได้หัวเว่ย Care Plus ในปีแรกนะครับตัวเครื่องประกัน2ปีอยู่แล้วแล้วก็ตลอด2ปีเนี่ยสามารถที่จะเอาฟิล์มไปเปลี่ยนได้ฟรีถึง4ครั้งนะครับถ้าเป็นรุ่น Pro Max นะครับมีสิทธิ์แลกซื้อ Huawei MatePad Mini นะราคาเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับที่เหนือเหมือนกันเลยก็คือได้ Huawei Care Plus ก็คือประกันอุบัติเหตุ1ปีนะครับแล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีพร้อมบริการติดฟิล์มฟรีหรือเปลี่ยนฟิล์มฟรีทั้งหมด4ครั้งในตลอด2ปีนะครับแล้วก็Pro กับ Operator เขาทำกับ AS นะผมไม่เห็นของ Trueใครเห็นบอกด้วยแต่ผมไม่เห็นนะครับก็ตามนี้สเปคคร่าวๆนะครับถ้าเป็นรุ่นตัว Pierra 90S Pro จริงๆคือ2ตัวสเปคแทบจะเหมือนกันเลยนะต่างกันที่หน้าจอต่างกันที่ตัวรายละเอียดกล้องบางส่วนแล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับทั้งคู่จะได้ชิปเป็น Huawei

0: คิริน 9030S นะครับกล้องหลักจะเป็นตัวเดียวกันนะเป็นเซ็นเซอร์50ล้านแบบ RYYB นะครับตัวเลนเนี่ยเป็นแบบ Adaptive ปรับรูรับแสงได้ F1.4 ถึง F4 นะครับความแตกต่างอยู่ที่เลนอัลตร้าไวด์กับเลนเทเลโฟโต้แบบ Periscope นะครับถ้าเป็นรุ่นโปรเลนอัลตร้าไวด์จะได้ความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้40ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ถ้าเป็นรุ่นโปรจะได้50ล้านพิกเซล Optical Zoom 4เท่านะครับถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Pro Max จะได้เป็นตัว200ล้านพิกเซลOptical Zoom 4เท่าทั้งหมดเป็นเซ็นเซอร์ RYYB ทั้งหมดนะครับกล้องหน้าตัวเดียวกันเนาะ13ล้านนะครับลำโพงคู่สตีริโอได้ Wi-Fi 7ได้ 5G ได้ Bluetooth 6.0 ใช่ฮะโอ้เว่ยรองรับ 5G แล้วในรุ่นเพียวรา 90 Series นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมอาร์ถ้าเป็นรุ่นโปรชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ไร้สาย50วัตต์ถ้าเป็นรุ่นโปรแม็กชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สายอยู่ที่80วัตต์ทั้งคู่กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869นะครับอีกหนึ่งความต่างคือเรื่องของหน้าจอนะครับก็คือขนาดนั่นแหละเพียวรา 90S Pro ได้หน้าจอแบบ OLED LTPO นะครับ 6.6 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus ถ้าเป็นตัว Pro Max ก็ขยับขนาดหน้าจอขึ้นมาอยู่ที่ 6.9 นิ้วความละเอียดFull HD Plus เหมือนกันแล้วก็เป็น LTPO เนาะ Refresh Rate แบบ Adaptive 1-120 Hz นะครับประมาณนี้นั่นคือฝั่งของหัวเว่ยนะครับจากหัวเว่ยในไทยข้ามไปจีนเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่ารุ่นนี้จะออกมาในรุ่นไหนนะครับก็คือ Redmi K100 Pro Series ซึ่งเขามาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ K100 Pro กับ K100 Pro Max นะครับK100 Pro ก่อนได้หน้าจอ OLED ขนาด 6.59 นิ้วนะครับความสว่าง 4,500 นิตอัตรา refresh rate 185 Hz นะครับตัวชิปจะเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นตัวรุ่นประหยัดรุ่นเล็กสุดของ Snapdragon 8 Elite Gen 5ก็คือตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series นะครับได้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 5มีเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ Optical Zoom 2.5 เท่านะครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Samsung ISOCELL JN 5ความละเอียด50ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับจูน by Bose ด้วยนะแล้วก็แน่นอน 5G มี Wi-Fi 7มี Bluetooth 6.0 แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากในรุ่นโปรเนี่ยให้มา 8,580 มิลลิแอมอร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายแบบด้วยสายเข้าไป27วัตต์จ่ายแบบไร้สายออกมาได้สูงสุด 22.5 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869 นะครับถ้าเป็นรุ่นโปร Max หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 6.9 นิ้วแต่สเปคจอจะเหมือนกันนะครับชิปอัปเกรดขึ้นมานิดนึงเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5รุ่นปกติก็จะแรงกว่าตัว V Series เนาะกล้องหลักตัวเดียวกันความแตกต่างจะอยู่ที่เลนอัลตร้าไวด์นะครับอัลตร้าไวด์จะขยับขึ้นมาจาก8ล้านมาเป็น50ล้านใช้เซ็นเซอร์เป็นOmnivision OV50M นะครับเลนเทเลโฟโต้ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Samsung ISOCELL JN 5 50ล้านแต่ว่าเลนที่ใช้เป็นคนละตัวเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้ Optical Zoom 5เท่านะครับดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาอีก 9,070 มิลลิแอมอาร์นะครับส่วนเรื่องการชาร์จเหมือนกัน 100% นะฮะราคาที่จีนเปิดเนี่ยตัว Redmi K100 Pro จะอยู่ที่ตัวเริ่มต้นเนาะ RAM 12256อยู่ที่ 3,699 หยวนก็ประมาณสัก 18,000 บวกลบถ้าเป็นตัว Pro Maxตัวเริ่มต้นคือ RAM 12 Storage 216อยู่ที่ 4,199 หยวนนะครับประมาณ 20,000 นิดๆประมาณ 20,500 2,600 ประมาณนั้นอ้ออีกหนึ่งความต่างที่ลืมบอกคือในรุ่น Pro Max เนี่ยลำโพงคู่สตีริโอจูน by Bose มีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือจะมีตัวซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยคุ้นๆนะมันก็เหมือนกับตัว Poco นั่นแหละก็เลยคิดว่าไอ้ตัว Redmi K100 Pro Series ก็น่าจะเป็นตัวไอตัวโปโคตัวท็อปปีหน้าที่จะออกนั่นแหละนะครับคิดว่านะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับแล้วก็ มีข่าวลือของตัวรุ่นเล็กสุด Redmi 17C ด้วยนะครับก็มีข่าวมาอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากทางด้านของ JSM Arena นะก็สเปคแทบจะเหมือนเดิมเลยนะสำหรับ Redmi 17C 5G สเปคแทบจะเหมือนกับตัว 16C 5G เลยนะครับก็คือชิปตัวเดิม MediaTek Dimensity 6300 RAMรอมเท่าเดิมรอมมันมีให้เลือก2ขนาด6428แบตเตอรี่6000ชาร์จไว33วัตต์อะไรแบบนี้สเปคแทบจะเหมือนเดิมเลยคือเล็กต่างกันน้อยมากๆต่างกันหลักๆก็คือจะมีเรื่องของแบตที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมีเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่สว่างขึ้นอีกนิดนึงประมาณปีแล้วมัน600นิตมั้งปีนี้มีที่810นิตอะไรประมาณนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลมาจากต้นทุนแหละก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่แล้วจะราคาเท่าไหร่สำหรับ Redmi 17C 5G นะครับส่วนแฟนๆ iQOO เขากำลังจะเปิดตัวรุ่นท็อปตัวใหม่ของเขาในปีนี้ก็คือตัว iQOO Neo 11 Ultra เขาเตรียมเปิดตัวที่จีนเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับ18สิงหาคมสเปคคร่าวๆที่ออกมานะครับจะได้หน้าจอ 6.83 นิ้วความละเอียด 2K นะครับชิปใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500ได้แบตเตอรี่ 9,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว100วัตต์นะครับกล้องหลังคู่นะครับ50ล้านบวก8ล้านไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับกล้องหน้า16ล้านประมาณนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดตัวที่จีนขอราคาเท่าไหร่แล้วจะเข้าไทยไหมแล้วจะเข้าไทยในราคาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนสไลด์กับนายบอสมาเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day ประจำปีนี้นะครับ Acer Day 2026นะ Acer ฉลอง9เข้าสู่ปีที่10นะครับกับกิจกรรม Acer Day ชวน Shift the Game นะครับจุดพลังข้ามขีดจำกัดพลิกบทใหม่ในแบบของคุณนะครับ Acer Day 9สู่ปีที่10ครับภายใต้ทีม Shift the Day นะพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมเป็นถึงปีที่ตรงกับวาระแบรนด์ Acer ครบรอบ50ปีด้วยนะฮะก็พบกับแคมเปญแคมเปญโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับดีลสุด Exclusive กับสิทธิพิเศษรับนะครับ Adidas Running Jersey Limited Edition ดีไซน์เฉพาะ Acer Day 2026เท่านั้นนะครับยกทัพขบวน Acer Day 2026 Shift the Game เคลื่อนสู่80การค้าทุกสุดสัปดาห์นะครับร่วมกิจกรรมรับแคชแบ็กและของรางวัลมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้ 15-16 สิงหาจะไปเจอกองทัพของ Acer Day Shift the Game ได้นะครับที่ Future Park รังสิตแล้วก็ที่ Central World นะครับสุดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีว่ามีที่ไหนแต่เขาจะมีอย่างเงี้ยไปทุกสุดสัปดาห์4สัปดาห์ติดสัปดาห์ละ2ห้างก็ไปลองดูกันนะครับก็ตามนี้เลยกิจกรรมเขาบอกว่าเตรียมลงสนามเปลี่ยนเกมด้วยตัวเองปีนี้นะครับ Acer Day 2026ยกขบวนความสนุกไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Acer ณศูนย์การค้า8แห่งทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับอย่างที่บอกสุดสัปดาห์นี้จะเป็นที่ Future Park รังสิตแล้วก็ Central World นะครับ พียงซื้อสินค้า Acer หรือ Predator นะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในร้านที่ร่วมกิจกรรมรับสิทธิ์ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กนะครับมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท Acer Sport Bag นะครับรวมถึง Adidas Running Jersey Limited Edition Acer Day 2026ด้วยนะครับถึงเวลาก้าวข้ามขีดจำกัดและเปลี่ยนเกมในแบบของคุณติดตามข้อมูลกิจกรรมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Acer Thailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026ตลอดเดือนสิงหาแล้วก็ไปติ่งต้นเดือนกันยาวไว้นิดนึงนะครับอ่ะขอบคุณบริษัท Acer Computerจำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะคุณพี่แม่วันนี้พาไปกินไอติมผาพาวันแม่ไม่ได้พาแม่ไปกินติมพาแม่ไปกินอาหารฝรั่งถือว่าเป็นมิติใหม่ๆนะครับเพราะว่าวันแม่แม่เลี้ยงนะครับแม่พูดเองว่าแม่จะเลี้ยงนะครับจริงๆคือเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนเกิดคุณแม่ผมด้วยเมื่อต้นเดือนเราไปฉลองวันเกิดคุณแม่มาละเราจ่ายกันไปหมดละแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะคืนกำไรสู่ลูกหลานนิดนึงวันนี้วันแม่แม่เลี้ยงนะครับโอ้โหลูกเลือกร้านแพงเลย กินกันบินยาวเย็ดนะครับคุณฟิตแมนลำโพงแจ็ค 3.5 คอมมีซับ 2.1 3.1 เน้นเปิดมันไม่ไฮเรสมีไหมตอนนี้งบสัก 4,000 นึกไม่ออกเลยว่ะไม่ค่อยได้ดูพวกลำโพงแบบ 2.1 เท่าไหร่แต่ที่เจอกันบ่อยๆถ้าไม่นับพวกแบบซับที่แบบมีขายอยู่แล้วหรือว่าเป็นของแบบนัมบูที่มันมีขายอยู่แบบไม่กี่หลักไม่ถึงพันหรือพันต้นๆแล้วที่นึกออกตอนนี้ก็จะมีของ Creative จะมี Creative Pebble ที่เป็นแบบ 2.1 ตัวนั้นก็ได้อีกอันนึงที่นี้หลายคนนิยมทำมากนะครับก็คือไปซื้อลำโพง 2.0 ของ Edifier มาแล้วก็ไปซื้อตัว Subwoofer ของ Edifier เพิ่มอีกตัวนึงก็ได้แต่ถ้าจะเกินงบนิดนึงก็คือไปซื้อชุดลำโพงก่อนแล้วค่อยไปซื้อ Subwoofer ที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูนะคุณแซ่บตัวสุดท้ายวันก่อนไปเห็นช่อง1ช่อง1คืออะไรวะฮาร์ดดิสก์50เทราไบต์เดี๋ยวนี้มันไปถึง50เทแล้วเลยล่ะครับจริงไหมถ้าจริงแพงมากไหมถ้าถามว่าจริงไหมคำตอบคือจริงก็คือแต่ผมในไทยผมยังไม่เห็นขายนะแต่ตามกำหนดอ่ะก็คือภายในปีนี้ซีเกตกับ WD จะออกตัวฮาร์ดดิสก์จากว่ามันจะเป็นกลุ่มที่เป็น Enterprise อ่ะนะกลุ่มที่เป็นพวก NAS อะไรเงี้ยความจุ50เทราไบต์นะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนจะไปสูงสุดอยู่ที่ต่อ1ลูกนะ120เทราไบต์ในปี2030อันนี้คือตามรถแมปของเขานะครับตามรถแมปทั้งของ WD แล้วก็ทั้งของ Seagate จริงไหมจริงแต่อย่างที่บอกในไทยอ่ะผมยังไม่เห็นประเด็นคือในไทยผมยังไม่เห็นว่ามันมีขายหรือยังอันนี้ไม่เห็นเลยตอบไม่ได้ครับเลยตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาที่หาซื้อได้โดยทั่วไปในกลุ่มเดียวกันนะในปัจจุบันสูงสุดที่ผมเห็นจะอยู่ที่ประมาณ30เท30เทราไบต์อย่างตัวของ Seagate ตัวที่เป็น EXOS อะครับตัวกลุ่มที่เป็น Iron Wolf Pro อะครับที่เราเรียกกันคุ้นๆเนี่ยราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บวกลบบางร้านก็คือจะขายอยู่ประมาณ 49,900 แล้วก็จะไล่ไปอยู่จนถึงอยู่ประมาณสัก 55,000 ตอนนี้ก็ตีประมาณ 50,000 บวกลบอันนี้คือ30เทนะเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ 3.5 นิ้วนะจานแม่เหล็กนี่แหละแต่ว่าจะเป็นกลุ่มสำหรับแบบกลุ่มสำหรับ NAS กลุ่ม Enterprise อ่ะมันจะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็น CMR มีเทคโนโลยีที่แบบป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับ NAS อะไรเงี้ยนะครับตัว30เทก็ตีว่า 50,000 แล้วครึ่งแสนแล้วครับถ้า50เทมาผมว่าน่าจะหลักแสนได้ไม่ยากอะไรอันนี้คือเอาราคาตัวปัจจุบันที่หาซื้อกันได้ทั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงสำหรับกลุ่มที่เป็น Solid State Disk Solid State Disk เนี่ยอย่างของ SanDisk มันจะมีซีรีส์พวกแบบ SN670 SN655 แต่ถ้าตัวใหม่จะเป็น SN6 670นะตัว SN670 เนี่ยไม่ใช่เป็น NAS เป็นตัวครับเป็น Solid State Diskในกลุ่ม Enterprise เหมือนกันนะครับราคาก็จะดุอยู่ซึ่งมันจะมีรุ่นความจุหลักๆที่ขายอยู่ตอนนี้3ความจุก็คือจะมี 30.72 เทราไบต์ 61.44 เทราไบต์แล้วก็ 122.88 เทราไบ ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ราคาน่าจะกระอักเลือดอ่ะเพราะว่าราคาแนนแฟตมันโค

แพงเลยครับครับแต่มันก็ได้ความเร็วเขียนอ่านสูงกว่าตัวที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กแบบ NAS แบบพวก Iron Wolf Pro อะไรเงี้ยอยู่แล้วนะแต่ขนาดของฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กยังแบบอย่างที่บอกอ่ะครึ่งแสนพี่น้องครึ่งแสนครับพี่น้องประมาณนั้นนะฮะคุณ NWLim ถ้าจะย้ายไฟล์จาก iPad OS ไปยัง Windows ถ้าไม่ใช้ iCloud เราสามารถต่อสาย Lightning to Type-C แล้วโอนข้อมูลไฟล์ได้ไหมไม่รู้เลยไม่เคยลองปกติก็ใช้แต่ Cloud แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ iCloud ผมจะใช้พวก Google Drive ไม่ก็ OneDrive แทนถ้าเกิดใช้ไม่ชัวร์เลยว่ะไม่ชัวร์จริงแต่ว่ามันจะมีซอฟต์แวร์นะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ที่เป็นซอฟต์แวร์ซิงข้อมูลแล้วมันโอนกันได้ระหว่างตัวฝั่ง iOS iPadOS กับตัวฝั่ง Windows อ่ะครับมันมีอยู่แต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ะประมาณนี้แต่ถ้าเสียบสายแล้วก็ copy เลยไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ถ้าเอาส่วนตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แบบอย่างจะโอนไฟล์จาก iPadมินิผมอะมาเข้าคอมอย่างที่แบบผมไปเจอพวกผมพอดีผมไปตัดแคปคัทอะครับใน iPad มินิมันก็สนุกดีก็ตัดเสร็จแล้วก็โยนผมก็จะโยนเข้า OneDrive แม่ก็โยนเข้า Google Drive แล้วผมก็ค่อยมาดาวน์โหลดเก็บมาใช้งานอีกทีใน Windows ก็ใช้ Google Drive กับ OneDrive นั่นแหละครับตามนั้นคุณ Vpet นะครับในไทยมีคนรับโมเพิ่มแรม GPU ไหมเห็นจีนเขาโม2080จาก11เป็น22 กิกช่วงแรมแพงถ้าทำรันโมน่าจะรุ่งนะครับแน่ใจเหรอว่ามันจะรุ่งเม็ดแรมมันโหดอยู่นะไม่แน่ใจครับว่ามีร้านรับทำไหมแต่เคยเห็นในเอางี้เคยเห็นในพวกฟอรัมยุคก่อนๆจริงๆนะโอเวอร์คล็อกโซนก็เคยมีคนโพสต์เรื่องพวกนี้ว่าแบบเขาทำมาแต่มันไม่มีร้านแบบผมไม่แน่ใจว่ามีร้านเป็นกิจจะลักษณะรับทำไหมอ่ะครับแต่ว่าถามว่าเคยเห็นคนในไทยมีคนไปทำไหมมีแต่มันจะคุ้มเหรอกับยุคนี้อ่ะนะมันจะคุ้มใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเขาไปโมกันเขาไม่ได้โมเพื่อเล่นเกมครับส่วนใหญ่ไปโมเพื่อทำงานด้าน AI นะปัจจุบันนะไปเทรน AI เพราะเทรน AI มันอาศัยแรมเยอะยิ่งวีแรมใน GPU เยอะเท่าไหร่ก็รองรับพารามิเตอร์ได้มากเท่านั้นนึกออกว่าแต่กับเกมมันไม่ได้มีผลนะดินะครับคุณ NW RIM 3298รบกวนถาม AI PC ตอนนี้เวลาจะใช้จะได้เปรียบพวก PC ที่ไม่มี AI อย่างไรบ้างจำเป็นสำหรับปัจจุบันเทียบราคาแล้วยังแพงอยู่เลยถ้าใช้ PC Notebook ปกติที่ไม่มี AI จะพอได้ไหมไปยาวๆได้หรือเปล่าโอเคหลักๆเลยครับที่มันเขียนว่ารองรับ AI ก็คือรองรับฟีเจอร์ Copilot Plus PC คน NWRIM ไปเสิร์ชใน Google คำว่า Copilot Plus PC แล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรมันคือฟีเจอร์ AI ที่อยู่ใน Windows 11ซึ่งมันจะมีเฉพาะในกลุ่มที่ฟีเจอร์เหล่านี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อตัวคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้มันมาพร้อมกับตัวประมวลผลหรือ CPU อะครับง่ายๆที่ข้างในมีหน่วยประมวลผลตัวที่เป็น Neural Processing Unit NPUในระดับประมาณ40ถึง45ท็อปขึ้นไปมันจะถึงจะใช้งานตัว Copilot Plus PC ได้ก็ถ้าอยากรู้ว่า Copilot Plus PC มีฟีเจอร์อะไรบ้างซึ่งผมไม่ได้ไล่แล้วกันนะมันเยอะก็แนะนำไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วคุณก็ลองคิดดูว่ามันมีประโยชน์กับคุณไหมแต่ว่าเวลาเราพูดถึง AI อันนี้คือเฉพาะ Copilot Plus PC แต่เวลาเราพูดถึงแบบ AI ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันที่ทำงานกันอยู่เนี่ยคุณจะใช้เป็น Chat GPT คุณจะใช้เป็นGemini คุณจะใช้เป็น Claude คุณจะใช้เป็น whatever ที่คุณใช้เราไม่ได้ใช้ตัว NPU นี้สักเท่าไหร่เราอาศัยการประมวลผลบน Cloud เป็นหลักนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นก็คุณต้องมีอินเทอร์เน็ตมันคือเราพร้อมไปเนี่ยเวลาเราพิมพ์คำสั่งหรือเรียกว่าพร้อมเราพร้อมไปสิ่งที่มันไปประมวลมันไม่ได้ประมวลในเครื่องเป็นหลักมันประมวลบน Cloud บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนั้นๆเช่นคุณใช้ Claudeมันก็ส่งไปเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ในการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลที่มันประมวลผลได้กลับมาเพื่อได้คำตอบหรือสิ่งที่เราต้องการเหล่านั้นไม่ได้ประมวลผลในเครื่องเพราะฉะนั้นแยกก่อนว่าคำว่า AI ของคุณหมายถึงอะไรทีนี้ก็ต้องไปศึกษาตัว Copilot Plus PC ว่ามันมีประโยชน์ไหมสำหรับคุณสำหรับผมไม่มีการไม่ได้ใช้ Copilot Plus PC ไม่ได้มีสำหรับผมนะย้ำอีกทีว่าสำหรับผมไม่ได้มี

Intel AMD หรือ Qualcomm Snapdragon ก็ตามที่มันมี NPU ในระดับการประมวลผลขั้นต่ำประมาณ 40-45 ท็อปถึงจะใช้งานตัว Core Parallel Path PC ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ที่เป็น AI Third Party ก็คือพวกแบบ ChatGPT Gemini อะไรพวกนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่ม AI ที่อยู่ในซอฟต์แวร์บางอย่างง่ายๆอ่ะอย่างพวกของ Adobe ถ้าใครใช้ตัวถูลิขสิทธิ์ปัจจุบันนะเนาะก็จะรู้ว่าพวก Adobe Lightroom Adobe Premiere Adobe Photoshop หรืออะไรก็ตามที่คุณใช้กัน Illustrator เนี่ยมันมี AI เข้ามาผนวกอยู่ในนั้นสามารถพิมพ์พร้อมเพื่อให้ทำนู่นทำนี่ได้ซึ่งการใช้โน้ตบุ๊กที่รองรับ Copilot Pro PC ก็คือมีตัว NPU ในระดับประมาณ 40-45 ท็อปเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะช่วยทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนิดนึงแต่มันยังอาศัยความประมวลผลภายนอกอยู่บ้างนะแต่มันจะอาศัยในพวกซอฟต์ใน AI ที่เป็นแบบ in app แบบเนี้ยหรือ in software แบบเนี้ยมันจะอาศัยตัว ตัว NPU ก่อนแต่ว่ามันก็สามารถตั้งให้ใช้ตัวการ์ดจอในการช่วยก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดให้ถูกต้องที่สุดประโยชน์สูงสุดของการเลือกซื้อกลุ่มโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มี NPU จำนวนเยอะๆแบบกำลังการประมวลเยอะๆก็คือกลุ่มที่รองรับ Copilot Plus PC อ่ะหลักๆมันคือประโยชน์เพื่อการใช้ Copilot Plus PC เป็นสำคัญเพราะนั้นคุณก็ไปหาข้อไปหาคำตอบเพิ่มเติมละกันว่า Copilot Plus PC คืออะไรวะแล้วคุณก็ค่อยไปนั่งไล่ดูว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้มันจะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงในมือถือก็ได้นะครับเหมือนคุณใช้มือถือ Samsung มันจะมี AI 2 ส่วนก็คือ AI ในส่วนในเครื่องก็คือตัวที่เป็น Galaxy AI กับส่วนที่เป็น AI นอกเครื่องก็คือถ้าคุณใช้ ChatGPT คุณใช้ Gemini คุณใช้ Claude คุณสั่งมามือถืออันนั้นไปประมวลผลบนคลาวด์แต่ฟีเจอร์ของ Galaxy AI มันอันนั้นประมวลผลในเครื่องแบบเดียวกันCopilot Plus PC การประมวลผลจะอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ออกไปไหนแต่ว่าลูกเล่นความสามารถแน่นอนมันจะไม่ได้สู้กับตัวที่ประมวลผลบนคลาวด์อยู่แล้วเพราะกำลังการประมวลผลมันต่างกันฟ้ากับเหวอยู่นะครับประมาณนี้สุดท้ายมันก็ต้องกับผมเข้าใจแหละว่าตอสงสัยแต่ว่าผมเห็นคุณ NW หรือถามค่อนข้างบ่อยเรื่องนี้ผมว่าคุณ NW อาจจะต้องไปทำความเข้าใจตั้งแต่แรกก่อนว่า Copilot Plus PC คืออะไรAI ที่คุณกำลังจะถามถึงเนี่ยหมายถึง AI อะไร AI มันเป็นคำกว้างๆแต่มันมีเลือกไปครับว่าจะใช้แบบไหนอะไรยังไงถ้าเจาะจงซอฟต์แวร์ที่คุณจะใช้ก็ได้ว่า AI ที่คุณจะถามเนี่ยหมายถึง AI ตัวไหนแล้วจะได้เลือกฮาร์ดแวร์ให้ถูกเลือกให้มันถูก ecosystem ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆอีกหนึ่งประโยชน์ของไอ้กลุ่มโน้ตบุ๊กที่เป็น Copilot Plus PC อ่ะคือตัวชิปประมวลผลมันอ่ะมันค่อนข้างมีจะคำว่าดีวะมีประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานที่ดีมากๆดีมากๆดีมากๆจะคำว่าดีมากๆพอมันดีมากๆผลก็คือแบตมันอึดครับแบตมันอึดอึดเหมือนพวก MacBook ใหม่ก่อนอ่ะหลายคนเมื่อก่อนคนใช้ MacBook ชอบเพราะว่าแบตมันอึดแต่ว่าโน้ตบุ๊กยุคปัจจุบันที่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่รองรับ Copilot Plus PC ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นชิป AMD Ryzen AI จะเป็นชิปตัว Intel Core Ultra 200V หรือว่าตัว Core Ultra 300 Series ธรรมดาจะเป็นตัวชิป Qualcomm Snapdragon X บลาบลาบลาทั้งหลายแบตอึดไม่ได้แพ้ตัวของ MacBook อีกแล้วประมาณนั้นนะครับคุณวีเพชรนายบอสได้รัน Roco AI ไหมถ้าสำหรับผมไม่แต่น้ำหวานรันแต่ผมไม่ไม่ได้ใช้ลึกขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมเมื่อก่อนใช้หลักๆยังปัจจุบันนี้ยังก็ยังใช้ Gemini อยู่แหละก็ยังใช้ Gemini เป็นหลักแต่ผมไม่ได้รัน local นะครับจริงๆ Gemini ตัวที่ผมสมัครมันใช้ตัวที่เป็นรัน local ได้ด้วยจ้ะขี้เกียจเซตอัพผมไม่ได้ใช้คือใช้ยังไงเนี่ยผมไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นอะผมไม่ได้ใช้เป็นผมใช้อย่างที่บอกหลักๆทุกวันนี้ก็ถ้าใช้จริงๆคือใช้สรุปงานสรุปข้อมูลที่ต้องการมากกว่ามันไม่ได้ทำเป็นโปรเจกต์อย่างน้ำหวานเขาใช้แบบโอ้เขาไล่เป็นโปรเจกต์เยอะแยะมากมายอันนั้นเขาต้องรันเป็นโลโก้ AI เข้าใจได้เข้าใจได้หรือว่าสายเดฟอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้แต่ผมไม่ได้รันโลโก้ AI ครับผมรันปกติเลยผมรันแบบคลาวด์ปกติเลยขี้เกียจเซตอัพเครื่องขี้เกียจทำด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นด้วย
ใช้แบบ

0: บางๆผิวๆมากๆนะครับงานผมไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับงานผมใช้สมองผมมากกว่าไม่ค่อยใช้สมอง AI ครับเท่าไหร่มีคนเถียงว่างานฉันก็ใช้สมองยากนี่ฮะแต่น้องหวานอย่างน้องหวานเนี่ยน้องหวานรันโลโก้นะครับน้องหวานรันโลโก้โลโก้ข้อดีของมันก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมีโปรเจกต์มีอะไรเยอะแล้วต้องการให้มันเข้าถึงในส่วนของผมใช้คำว่าอะไรดีวะรีซอร์สที่อยู่ในเครื่องเราครับเราสามารถย้ายโปรเจกต์อย่างเงี้ยอันนี้รันโลโก้เลยมันเวิร์กแต่ของผมมันไม่ใช่ไงผมแค่แบบแค่ไปแบบจัดกลุ่มว่าแบบเอ้ยมีเว็บอยู่กลุ่มนี้ประมาณ 20-30 เว็บช่วยไปเก็บข้อมูลมาให้หน่อยว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็ผมค่อยมาสกีแล้วผมไปสนใจไหนผมก็เข้าไปหาเสิร์ชหาข้อมูลอีกทีอะไรประมาณนั้นผมเลยไม่ได้ใช้ตัวโลโก้ AI นะครับอ่ะประมาณนี้15:59 นะครับผมเล่าข่าวหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วแหละเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ้อ Phantom Break Zero ใครยังไม่ได้ไปดูตัวเกมเพลย์เทเลอร์11นาทีไปดูซะนะเกมน่าสนใจมากตอนแรกผมก็รู้แหละว่าเกมมันดูน่าเล่นแต่ไม่คิดว่าจะน่าเล่นขนาดนี้นะครับสำหรับ Phantom Break Zero น่าสนใจมากอ่ะผมว่ามันน่าจะสูสีกับบูคองได้เลยอ่ะสูสีกับ Black Myth Wukong ได้แล้วรอดูตัวเกมจริงว่ามีบั๊กมีอะไรแล้วแรงไหมแล้วก็ตอนนี้เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับตัวเกมมาลง PS5 กับลง PC นะบน PC สามารถพรีออเดอร์ได้ทั้งบนสตรีมแล้วก็ทั้งบน Epic Game Store ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าให้แนะนำให้ไปดูเกมเพลย์เทเลอร์ก่อนเพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะวันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะก็วันนี้กลับมานะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเพียรนัท
1: สวัสดีครับผม
0: นะฮะอ่ะก็ขอต้อนรับแฟนรายการนะฮะกับเรื่องของรถยนต์นะครับใครที่มีคำถามมีปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาสอบถามกันได้ที่4689899นั่นเองนะครับผมเห็นได้ข่าวว่าสิ้นเดือนนี้จะมีงานรถยนต์อีกหนึ่งงานใช่ไหมเห็นนะถ้าผมจำไม่ผิด Big Motor Sale 2016ใช่นะฮะงานน่ะเริ่ม21ถึง30สิงหาคมนะฮะที่ไบเทคบางนาฮอล์101ถึง104นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะกับงานรถยนต์นะฮะปีหนึ่งเมืองไทยกรุงเทพแล้วกันนะฮะน่าจะมีงานรถยนต์ประมาณสัก 3-4 งานนะฮะ
1: จะมี
0: มอเตอร์โชว์
1: กลางปีบิ๊กนะสิ้นปีก็มอเตอร์เอ็กโป
0: ครับผม
1: ประมาณนี้จริงๆเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องนะน้องเล็กเลย
0: น้องเล็กน้องเล็กใช่น้องเล็กครับ
1: นะครับก็เป็นหนึ่งในสื่อที่โอเคเลเตอร์ลิงไปรวมๆกันมาจัดขึ้น
0: ฮะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจากเมื่อก่อนระยะเวลาในการจัดงานไม่ได้เยอะตอนนี้ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็
1: งงมาก
0: มีแบรนด์ที่เข้าร่วมเนี่ยน่าจะเกือบ30แบรนด์เลยนะ
1: แล้วก็แบรนด์ที่เป็นสปอนอยู่บนบิลบอร์ดหลักงงมากไม่มีแบรนด์รถยนต์นะ
0: อะไร
1: มีร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ
0: ฮะครับ
1: ร้านข้าวแกงกะหรี่โคโค่อิชิบันยะมีอันเดียวที่น่าจะเกี่ยวกับรถยนต์คือปั๊มตาหอย
0: ครับผม
1: ก็เลยเอ้าคือยังไง
0: เขาบอกงานนี้ก็ผสมกันนะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับ
1: ก็อาจจะรับบัตรที่3ที่นี้แหละ
0: ฮะ
1: 2ล้านแล้วก็ประมาณ
0: ครับ
1: นะครับก็21นี่ก็อีกประมาณ10กว่าวัน
0: ใช่ๆอีกไม่นานนะครับผม
1: วันก่อนก็เห็นพี่ๆสื่อที่เพื่อน
0: ๆ
1: ไปงานก็งานแถลง
0: ม
1: ันครับคือส่วนนึงอ่ะผมบอกเลยถ้าคุณอั้นไหวสมมติคุณโอ้โหขมิบไว้ก่อนไว้ยังไม่ซื้อกั้นใจไม่ซื้อไปซื้อในงานเลย
0: ครับ
1: เราคุยไว้แต
0: ่ฮะ
1: ร่วมเท่าไหร่เดือนเสือนห้ามาแล้ว
0: ไปบอกครับ
1: ค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นชั่วโมงนี้นะเซลฟ้าผ่า
0: แต่ว่าต้องติดตามข่าวให้ดีนะกับเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของภาษีตัวใหม่นะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะมีผลกระทบอุตสาหกรรมรถยนต์มากน้อยแค่ไหนละกันนะครับผม
1: พูดถึงเรื่องภาษีนะ
0: ฮะครับ
1: ท่านซานาเอะนะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลดภาษีจะ8 หรือ 1%นะของเราจะดันไปสิ
0: ลดจากแผ่นดินไหวลดเขาลดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดทั้งที่ไม่ได้มีผลกระทบแค่ไม่กี่จังหวัดเองนะแต่ก็คือเหมือนกับลดทั้งประเทศอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คือลดเนี่ยก็เป็นแปลงลดภาระค่าของชีพถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าราคาทุกอย่างมันต้องลงหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ส่วนบ้านเราเนี่ยกำลังจะขึ้นชงอยู่
0: ชงอยู่ใช่ไหมฮะครับผม บ้านเราหาตังค์เก่งมั้งนะขึ้นไปเถอะไม่รู้เรื่องนะครับ
1: คือรับมือกับค่าครองชีพเพราะว่าอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: รัฐบาลญี่ปุ่นเขาประกาศลด
0: ครับ
1: นะตั้งแต่เมษา70นะ
0: ครับ
1: บรรเทาผลกระทบ
0: ฮะ
1: เป็นงานรุ่งข่าว
0: ฮะ
1: นะเมษาปีหน้านะ2 ปี
0: ครับ
1: นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลง
0: ครับส่วนค่าเงินเยนตอนนี้ก็นะ 0.21 นะเฮียนัทเนาะ
1: แลกเก็บไว้อย่างเดียว
0: ก็จริงๆก็ถ้าใครมีแพลนที่จะไปญี่ปุ่นนะก็เก็บไว้ได้นะเพราะก็คงวิ่งอยู่20กว่า21หรือประมาณเนี้ยนะครับ
1: คือ
0: ถ้าย้อนกลับไปอ่ะเมื่อปี1993ที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยตอนนั้นผมแลกเรท 0.29 นะ แล้วมันเคยพีคสุดๆเลยคือ 0.4 ใช่ไหมนัดตอนนั้นอะ40 40
1: 36
0: ที่เราเคยไป40 40กว่าก็มีนะ
1: ก็มี
0: นะครับผม
1: หลายช่วง
0: ใช่แต่ตอนนี้โอเคต้องบอกว่าค่าเงินตกลงมาเหลือ21จ้ะนะฮะ100เยนเท่ากับ21บาทอ่ะคงงี้ดีกว่าน
1: ะครับ
0: เออนะก็มันก็เป็นผลดีกับเรื่องรถนำเข้ามั้งนะรถนำเข้าก็จะถูกล
1: งไม่น่าเลยยังไม่เห็นนะแต่ว่าต้องรอเมษาปีหน้า
0: ครับผม
1: ตอนนี้ยังไม่เห็น
0: ยังไม่มีครับผม
1: มันจะลงอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ฮะครับ
1: นะฮะที่เรื่องบิ๊กมอเตอร์เซลนะ
0: ครับ
1: ทีแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยค่ายญี่ปุ่นมาครบปะวะค่ายยุโรปมาครบปะวะเอาหลักๆแล้วกันเบนซ์บีเอ็มมินิวอลโวมา
0: อือฮึครับ
1: ญี่ปุ่นฮอนด้ามิซูนิสันโตโยต้าโอ้โหส่วนค่ายกลุ่ม EV เทสลาอวตาร์ BYD เชอร์รี่ดิพาวเดนซ่า GAC จีลี่เกตบอลไอคาเลบาสอันซัสเอ็มจีนิโวโอโมดาเจคู่ลิตาลาเอ็กเทิร์นซิเกอร
0: ์ครับ
1: นะนำเข้าอิสระก็มีอีตันนะ
0: ครับ
1: มอไซค์ก็ฮอนด้ายามาฮ่าแล้วก็ไอมอเตอร์
0: ครับหลักๆก็น่าจะเกือบครบเลยนะเกือบครบทุกโมเดลที่ขายบ้านเราแล้วกันนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็อาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับ
1: คือ
0: เพราะ
1: ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมเซอร์ไพรส์นะในกลุ่ม4 segment 4 segment อะไรวะเฮียสายการแล้วกันอาร์ติคซีวิก
0: ครับ
1: เดือนมิถุนาขายดีสุดเป็นอันนี้ต้องบอกก่อนข้อมูลนี้หยิบมาจากออโต้ไลฟ์นะครับต้องขอบคุณออโต้ไลฟ์เป็นอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: หนึ่งในเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการซื้อขายรถเรียกว่าแยกเดือนกันเดือนต่อเดือนเลย
0: ครับ
1: มิถุนายนขายดีสุดในกลุ่มรถขนาดกลางเทสลาว่ะ647คัน
0: เป็นเพราะเทสลามีตัวนี้ไงเห็นไหมวายวายป่ะ
1: ไม่ตัวนี้ขายดีสุดคือโมเดล3
0: เอาโมเดล3อาจจะเป็นเพราะตัวถูกสุดมั้งร้านนิด
1: ๆนับเป็นโมเดลใช่นะครับ647ลองลงมาเป็น Civic ขายได้306คันขึ้นต่ำกว่าครึ่งนะ
0: ครับ
1: Altis 197มาตรฐานได้8คันมา
0: ครับ
1: อ่ะไม่เป็นไรมาตรฐานนี่อยู่อันดับ6เลย
0: ครับผมมาได้ถือว่าน้อยนะ
1: ก็ส่วนหนึ่งแต่ในช่วงหลังก็สังเกตพฤติกรรมแปลกๆของผู้ขับเทสลาตามหัวชาร์จได้อยู่หลายครั้งตามเพจ
0: ยังไงฮะ
1: จอดไม่ชาร์จ
0: โอ้โห
1: จอดขวาง
0: ฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไม
1: ช่วงแรกจะไม่ค่อยเห็น
0: ทำไมคนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้คือผมไม่เข้าใจไงทำไมเขาเอาอะไรมาคิดในเมื่อทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะคุณเอาความสะดวกสบายของตัวเองเข้าไปเนี่ยโดยที่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะคนเราบางทีอ่ะคือข้อมูลทางความคิดเนี่ยผมว่าคนพวกนี้เขาอาจจะป่วยไม่แน่ใจนะแค่นักนะคือเหมือนกับว่าอายุตัวอย่างกันเวลาอย่างหน้าบ้านผมเนี่ยรถเนี่ยถ้าไปจอดประตูนึงเนี่ยผมจะไม่เดือดร้อนเลยผมจะเข้าออกสบายเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่จอดประตูได้ประตูหนึ่งของเขาเลือกที่จะจอดไว้ตรงกลางเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะเข้าออกบ้านเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยผมก็เลยงงว่าทำไมคนเรามีคิดอย่างนี้วะทำไมเขาไม่ไปจอดอีกประตูหนึ่งซึ่งเราก็จะไม่เดือดร้อนไงนึกออกปะผิดเหมือนกันพวกจอดรถเกือบขวางอะไรเงี้ยหรือจอดไม่ชาร์จอย่างเงี้ยพวกคนพวกนี้เขาถือว่าป่วยไห
1: ม
0: ไม่รู้นะในความคิดผมก็ว่าผมว่าเขาน่าจะป่วยนะหรือว่าไม่ปกติอ่ะคือถ้าคนปกติเขาคงไม่ทำกันเนี่ยคนส่วนมาก 90% คือปกติน่าจะไม่ทำกันแต่ไอ้ส่วนน้อยเนี่ยคงทำเนี่ยบางทีเนี่ยคนเรามันก็แปลกเนาะบางทีเนี่ยเห็นแบบวิธีการคิดมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันบางทีขับรถผิดเลนย้อนสอน พอโดนบีบแต่ปุ๊บก็มองหน้าเขาเหมือนจะหาเรื่องเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันป่วยเปล่าวะอะไรเงี้ยคือคุณทำผิดนะเว้ยคุณไม่ได้ทำถูกนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่ก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้น
0: เนาะ
1: ใช่ไหมครับเราสะดวกกูสะดวก
0: อืมใช่
1: เร็วกว่าอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ท้ายแล้วมันคือหลักสังคมมันอะไรวิธีปฏิบัติหรือวิธีคิดมันไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวม
0: อืมใช่ถูกต้อง
1: นะใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยอย่างวันเนี้ยทุกวันเนี้ยผมอยู่หน้างานนะช่วง3-4 วันมาเนี้ยผมอยู่หน้างานที่ฟิวเจอร
0: ์ครับ
1: ใช่มันก็จะเจอคนที่จอดขวาง
0: อ่าฮะครับอืม
1: ไม่ดึงเบรกมือครับแต่ใส่เกียร์
0: อืม
1: ก็อ้าวกูทำไงดีทีนี้แต่ว่ารถช่างกับรถบุคคลทั่วไปประชาชนมันจะมีความต่างกันอยู่ครับถ้าสังเกตจะรู้อยู่แล้ว
0: อือฮึครับ
1: อันนี้เราก็จะรู้แหละอ๋อโอเคร้านนี้น่าจะเป็นรถทีมใจทีมนึงซึ่งตอนนี้มันมีหน้างานอยู่ประมาณ 4-5 ล้านพร้อมๆกันเนี่ย
0: อือฮึครับ
1: ก็ว่ากันไป
0: อือฮึครับ
1: นะครับก็ตรวจสอบได้มันหาได้
0: อืมนะ
1: ค
0: ือบางทีคนเรามันทำผิดอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะเขารู้ว่าตัวเองผิดนะแต่ก็ยังที่ได้ยังคิดที่จะทำมาอยู่ผมก็ไม่เข้าใจนะที่มันทะเลาะกันที่มันมีปัญหากันทุกวันนี้เพราะเรื่องตรงนี้แหละครับพี่นะเรื่องของคนที่มันชอบกระทำความผิดอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ไม่ยอมไงไอ้ที่ผิดก็ไม่ก็คิดว่าตัวเองถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาเรียกมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากันนั่นแหละมีบางทีอย่างบางทีจอดรถอย่างเงี้ยโดนบีบแต่ไล่อย่างเงี้ยผมไม่พอใจแล้วทั้งนั้นตัวเองผิดอะไรเงี้ยมีนะโอ้ไอ้บางทีนะผมตรงช่วงเซ็นทรัลใช่ไหมตรงเซ็นทรัลเอ็มบัสซี่อ่ะเราจะตรงขึ้นไปไอ้ตรงที่จะไปเลี้ยวขึ้นทางด่วนใช่ป่ะแล้วโดยปกติอ่ะรถทางตรงต้องไปก่อนถูกป่ะไอ้เนี่ยรถที่เลี้ยวขวาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมรอสัญญาณไงคือเลี้ยวขวาตรงอ่ะไอ้ตัวทางตรงมันมาได้แล้วแต่ถ้าเลี้ยวขวามันต้องรอสัญญาณไงพวกแกไม่รอกันเลยนะฮะคิดดูตัดเลนจนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราไปไม่ได้อ่ะจนกว่ารถจะหมดอ่ะพูดง่ายเอางี้ดีกว่าโอ้โหแบบเจออย่างนี้ก็แบบงงเหมือนกันนะบางทีแบบเอ๊ะอะไรวะเนี่ยทำไมเขาไม่รอกันวะนั่น
1: อ่ะ
0: ยังไงก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะในเรื่องสังคมผมว่าเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีแปลกๆให้เราเห็นเยอะนะครับผมอือฮึนะ
1: นี่ที่เงียบไปเนี่ย
0: อืม
1: รถห้องเย็นพยายามปล่อยช่วงจอดในพื้นที่ที
0: ่รถห้องเย็นครับผมอือฮึ
1: รถห้องเย็นเป็นรถกระบะห้องเย็น
0: ครับ
1: มุมสูตรทรงลุงล้อที่3-7-8
0: ครับผม
1: ต้องไฟต้องเด่นมานอกเบ้าเลยปัดทาง
0: คุณโอ้โห
1: เนี่ยผมก็เลยโผล่หน้ายืนบนบันไดไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
0: อ่าฮะครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราเชื่อยาม
0: อืมอ๋อ
1: เขาบอกว่าเอ้าบอกให้ถอยให้ถอยให้ถอยยามดูฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถมันจอดอยู่รถมันต้องถอยเฉียงมามันเลยแล้วมันถอยเข้ามาม
0: องไม่เห็น
1: ยามเขาก็ดูขวาเลี้ยงเยอะ
0: เรียบร้อย
1: ซ้ายกูโดนไปแล้วเรียบร้อย
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยโมโหยามไหมเนี่ยฮะ
1: อยู่เนี่ยเขาคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ผมไปซ่อมตรงเนี้ยผมก็ยังไงยังไงทีนี้
0: นั่นน่ะสิ
1: เขียนเบอร์ไว้เลยนั่งรอเคลียร์ของรถด้วย
0: โอ้ยอย่างนี้รปภ.ก็น่าเสียเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะ
1: เวอร์เลยแต่ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเชื่อยามนะเวลาใส่รถไปอะไร
0: แต่ก็คงทำอะไรยากแหละนะครับก็ต้องเรียกประกัน
1: เองอ่ะต้องดูเอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับเขาก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เราแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงแค่นั้นเองนะครับผม
1: อ
0: ่ะยังไงก็ มารยาทในสังคมมารยาทในการใช้รถมารยาทในการจอดรถมารยาทในหลายๆสิ่งหลายอย่างควรจะต้องมีนะครับผมเราสองคนก็ฝากเตือนกันไว้นะครับมาข้อเรื่องรถของเรากันดีกว่านะฮะส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีทั้งสองช่องทางเลยนะครับ
1: วันนี้หลายค่ายลดราคารถยนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าลดลงมาเพื่อเตรียมสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปไหม
0: ครับ
1: นะครับล่าสุดกลุ่มรถตู้สตาร์เลียลดลงมาเหลือไม่ข้าม2ล้านแล้วนะครับตัวท็อป
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นก็เล็งๆอยู
0: ่
1: ผมว่ารอเอ็กปกอีกนิดน่าจะเข้าได้ถูก
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ไม่แต่ดีทุกวันนี้เนี่ยผมว่ารถเนี่ยมันเหนือว่าเขาแข่งกันเลยทีนะแข่งกันรถแข่งกันนู่นนี่นั่นเหมือนกับดันยอดขายรถตัวเองอ่ะให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคแล้วกันนะฮะที่เราจะได้รถในราคาที่มันไม่ได้แพงเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีเราเห็นราคารถแล้วบางทีเราก็โอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีทำไมมันราคาแรงขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ขนลุกนะฮะบางที
0: ใช่นะฮะแต่ก็จริงๆจริงๆทุกวันนี้ในวงการรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยยิ่งมือหนึ่งดั้มราคาลงมาเท่าไหร่เนี่ยมือสองเนี่ยก็ราคาล่วงลงไปเท่านั้นเลยนะ
1: แล้ว
0: ใช่และอย่างคือถ้าใครที่เรียกว่าซื้อเก็บไว้นานอ่ะหรือว่าปล่อยไม่ได้เนี่ยอันนี้จะหนักเลยนะ
1: เหมือนกับ
0: ว่าเขาเรียกทุน

0: ทุนไม่เพิ่มอ่ะเนื้ออ่าทุนเท่าเดิมอ่ะแต่ราคาขายเนี่ยไม่ได้เท่าเดิมนะต้องดั้มลงมาอีกอะไรประมาณนี้แหละครับก็ลำบากนะแต่ว่าคนที่ได้เปรียบที่สุดเลยคือผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองอ่ะผมก็ได้เปรียบทั้งคู่เลยนะครับแต่การจะเลือกซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งเนี่ยก็พยายามดูให้มันรอบคอบจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาเราจะซื้อรถมือสองเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะให้ใครไปดูให้เพื่อนให้ญาติหรือว่าให้ใครเป็นคนตรวจสอบแต่เดี๋ยวนี้โอเคถ้าคุณไม่มั่นใจมันก็มีบริษัทที่เขามีรับดูตรงนี้นะอ่ะฮะแต่ว่าการรับดูเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราไปซื้อบ้านอ่ะเราก็จ้างคนไปดูได้เหมือนกันเลยเห็นไหมใช่ป่ะไอไปตรวจนู่นตรวจนี่ดูว่าเฮ้ยสภาพเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับรถมือสองก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็มีนะ
1: มี
0: บริษัทรับดูให้แหละนะครับ
1: คือผมว่านะที่เอาไว้ส่องคอยเย็นน่ะตัวจะเข็มเลยอ่ะเจอส่องนี้นะถ้าไม่ใสจริงอยู่ยาก
0: แล้วเขาจะมีเครื่องตรวจสีด้วยนะเฮียรักนี่ก็เดินดูสีเลยรอบคันเลยว่าคันนี้เคยมีการทำสีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ
1: ทำไมต้องบอกว่าผิดปกติครับ
0: นั่นนะครับเพราะเดี๋ยวผมว่าทุกวันนี้รถมือสองมันก็จับต้องง่ายขึ้นเยอะไงมีคนนิยมในการซื้อรถมือสองผมว่ามันก็ไม่น้อยนะเอางี้ดีกว่านะครับเวลาเราได้รถมือสองมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะกับการที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขในรถบางคันที่จะต้องทำนึกออกปะบางทีนะผมเคยเจอนะเจ้าของรถไปซื้อรถมาเนี่ยทั้งที่รถมีปัญหาเขาก็ยังจะเอาใหม่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเล่ามาซ่อมเองนี่ออกปะ
1: หรือคนขายบอกว่ามีประมาณนี้นะพี่อันนี้ซ่อมไม่แพงประมาณนั้นเดี๋ยวผมลดไปเดี๋ยวผมลดราคาไปให้พี่เอาไปจบเองแล้วกันผมขี้เกียจจบ
0: ม
1: ี
0: แต่จริงๆนะผมไม่ค่อยแนะนำให้อยากซื้อแบบนี้นะเพราะว่าคือรถมันไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยไม่พร้อมที่จะใช้งานเอางี้ดีกว่าเราซื้อมาก็ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ปัญหาเองต้องมานั่งซ่อมเองแล้วซ่อมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าซ่อมแล้วจะมีงบประมาณในการซ่อมเนี่ยมันจะบานปลายแค่ไหนนะครับคือถ้ามันบานเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าเราซื้อรถสภาพดีได้ถูกกว่าที่จะต้องมานั่งซื้อรถคันนี้แล้วมานั่งซ่อมอ่ะบางคันอาจจะซื้อมา 200,000 ปุ๊บแต่คันที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะ150,000แต่ดูค่าซ่อมประมาณสัก70,000เงี้ยมันก็เลยแก่รถคันที่ผมบอกไปแล้วไงเลยไป20,000แล้วนะ
1: เลือกสภาพดีดีกว่า
0: แถมยังต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะแก้ปัญหาเองอีกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองว่าบางทีมันก็ถ้าเราในตลาดมันมีเยอะเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะเราไม่ต้องใจร้อนหรอกนะครับเลือกรถที่ดีที่สุดซ่อมให้น้อยที่สุดดีที่สุด
1: กว่าโตโยต้าแคมรี่1ตัว
0: อ่
1: าฮะตีเบ็ดไปยังไงก็ต้องเจอคัมรี่เป็นร้อยคันในตลาดอยู่แล้วออกขึ้นมาตัวแรกโอ้โหแหลกดังคันนี้มีชน
0: ครับ
1: ปลดเบ็ดออกโยมันก็ลงมาในทะเลใหม่ตีอีกรอบหนึ่งหายรอบหนึ่งมันต้องเจอตัวที่ดีแน่ทิ้งแต่หน้าตรงนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงวิ่งไปดูหน่อย
0: ครับ
1: แล้วจะไม่ปวดหัว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ถ้
1: ามันถูกเกินพิกัดเลยต้องไปดูโปรไฟล์คนขายก่อน
0: ครับ
1: ล่าสุดมีคนมาโพสต์หาอยากได้ CT200H ก็คือ Lexus นะพี่กำนึกออกไหมตัวนี้มีท้ายแบนๆ5ประต
0: ู
1: ตามหา CT200H 1คันเอาไว้ใช้งานค่ะคนโพสต์ก็มา2คัน3คันประเภทแปลงหน้ามาก็มี
0: คร
1: ับผมเห็นคนหนึ่งโพสต์สวนกลับมาในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเลยคนนั้นชื่ออุดมศักดิ์มีชัย
0: ครับคร
1: ับ ผมก็มั่นใจแล้วว่าปลอดภัยแล้วกูต้องดูโปรไฟล์เจ้าของรถด้วย
0: ครับ
1: ว่าเนี่ยผมต้องการที่จะขายให้หลายคนงงอ๋อเป็นที่เมื่อก่อนดูแลโปรดักต์สิงห์กับมอเตอร์อินเทรนด์อยู
0: ่ครับผม
1: เป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นรุ่นใหญ่คนเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอก
0: ฮะครับ
1: หรือถ้าจะมีปุ๊บผมว่าแกไม่ทอดไม่ทิ้ง
0: ฮะครับ
1: แล้วแกแอบเห็นแกเปิดถูกกว่าคนอื่น

0: คนอื่นเปิดมา4ควา38
1: อืม
0: เปิดเลย35
1: อืมครับอือหือแต่จริงๆเนี่ยตลาดรถมือ2อ่ะตอนนี้ผมว่าคือในรถบางรุ่นนะน่าจับต้องเลยแหละนะครับแล้วก
0: ็
1: อย่างคือซื้อรถมาเนี่ยถามว่ามันอาจจะต้องมีเก็บแหละยังไงก็ต้องมีเก็บแต่ว่าจะเก็บมากเก็บน้อยก็อยู่ที่สภาพที่ได้มาแล้วกันนะครับขออย่างเดียวขออย่าเจอรถอุบัติเหตุหนักแล้วก็รถจมน้ำแล้วก็รถชอบที่ไปดัดแปลงมาอะไรเงี้ยคือรถพวกนี้มันจะแก้ปัญหายากแต่ถ้ารถโอเคถ้ารถมีปัญหาแล้วยังไม่ทำอ่ะแล้วเอามาทำในขณะนี้มันยังเป็นอะไรเดิมๆอยู่นะผมว่าอันนี้ง่ายกว่านะประเภทแบบโอ้โหไปแปลงรุ่นแปลงนี่มาบางทีมันแก้ปัญหาแล้วมันจะบานปลายไงนะครับผม
0: เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่ดูคันหนึ่งรถคันนี้ผมชอบมากเลย
1: ครับ
0: แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรกับผมได
1: ้ครับครับผม
0: นี่ครับนี่ครับโอเคส่งมาแล้วส่งมาแล้ว
1: ฮะครับอ๋อผมเห็นแล้วผมว่านะเหมาะกับเฮียนัทเลยนะกับการที่คุณจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดในการที่จะขนของเหมือนทุกของอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: แต่ราคาก็ไม่แรงด้วย
0: ราคาถูกมากเลยราคามันโอเคไม่ได้ประหยัดจะว่าถูกถูกมากมันสมเหตุสมผลแล้วกัน
1: ติ
0: ดอย่างเดียวเลยมันวิ่งได้สักน่าจะ200โลไปปลายนะ
1: อ่าฮะค่ะ
0: มันวิ่งได้น้อยไปหน่อย
1: อือฮึครับ
0: ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรมันวิ่งได้เท่าไหร่300กว่าโล
1: อือฮึครับ
0: 384ลบ 20% ก็ลบไป70ก็เลยวิ่งได้300โลแล้วกัน
1: อ่าฮะ
0: ผมว่ามันน้อยไปหน่อย
1: แต่ถ้าในเมืองก็โอเคนะในเมือง
0: ก็โอเคเลยแหละ
1: ในเมืองโอลี่นะแต่ว่าถ้าออกเดินทางเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอือฮึ
0: ซึ่งล่าสุดเองยอดขายของมันในเดือนที่แล้วมันขายได้ดีสุดในกลุ่ม MPV นะพี่
1: โอ้ราคานี้ก็ต้องขายดีแหละแต่อย่างคือสมมติว่าบางคนอาจจะคือเอาง่ายทรงมันคือทรงในการที่จะเป็นเชิงพาณิชย์อ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้เชิงแบบไอ้เป็นรถครอบครัวหรือว่าไอ้ไทยไงมันคือเชิงพาณิชย์เลยนะเฮียนัท
0: คุยกันมาขนาดนี้คุยเรื่องรถอะไรกันวะเฮียสองคน
1: เกียร์
0: PV 5คาร์โก้
1: อ่าฮะครับผม
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: นะ
0: สวย
1: ก็ถือว่าเป็นรถที่หน้าตาดูดีนะอ่าฮะระยะทางเนี่ยถ้าให้ดีก็สัก400-500กำลังดีนะไหนๆก็ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
0: เอาสัก70-80กิโลวัตต์หน่อย
1: นั่นนะครับนะลองดูแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องฮะได้ข่าวว่า Honda จะออกมาตัวไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นะตัวอะไรนะวันเลยใช่ไหมสักอย่างนึงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เออก็เหมือนเดิมนะฮะรถมีปริมาณที่จำกัดจำนวน ซึ่งมีอยู่มาแล้วเมืองไทยน่าจะได้โควต้าสัก30คันหรือเท่าไหร่เนี่ย
0: ซุปเปอร์วัน EV 30คันในบ้านเรา
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เหมือนสูตรเดิมแหละอันเนี้ยรถน่าจะเลือกคนนะไม่น่าจะเป็นคนเลือกรถนะ
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรถเลือกคนอีกแหละนะครับใครที่ต้องการหรือว่าชอบในสไตล์รถแบบนี้ก็รอ Honda เปิดตัวนะคิดว่าเดือนนี้แหละน่าจะเปิดนะฮะส่วนราคาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเท่าไหร่แต่เขาก็คำนวณแล้วว่าน่าจะล้านกว่านะฮะครับผม
0: นะครับ Honda เปิดตัวนี้ปั๊บล่าสุดเพื่อนผมเปิดตัว Honda ไอตัว N1 ที่เป็นน้ำมันนะสปูนเต็มลำล้านหน่อยมันบอกว่าถ้ารอไฟฟ้าไม่ไหวมาทางน้ำมันก็ได้นะ
1: ครับผมครับ
0: สะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นครับ
1: ครับลองดูมาข้อความกันนะฮะสวัสดีเฮียทั้งสองเมื่อวันพุธผมถามเรื่องลมยางไปแต่ YouTube รายการเฮียฟังไม่ได้รบกวนเฮียตอบอีกครั้งได้ไหมครับจากผีเท่าพระราม3 ถามว่าควรเติมลมยางเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าวิ่งออกต่างวัดจริงๆก็31-32ก็ได้32ก็ได้อ่ะ32 30ประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าตามสเปคจริงๆอ่ะมันให้เท่าไหร่แต่ถ้าโอเคถ้าอยากจะเพิ่มก็เพิ่มได้นิดหน่อยละกันนะครับเพราะสเปคลมยางส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ30บวกลบประมาณนี้นะครับลองไปที่ประตูรถก็ได้ครับ
0: นะ
1: ฮะ
0: ถ้าเป็นอย่างรถลักษณะของรถกระบะหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกนะว่าถ้าสมมติว่าคุณบรรทุก
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยอย่างรถผมเนี่ยยังบอกเลยบรรทุกต้องเติมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เนาะ
1: ลองดู
0: ขั้นตอนการชาร์จรถยนต์น่ะอย่าให้มันยุ่งยากซับซ้อนนะเสียบหัวจ่ายเสียบหัวชาร์จสแกนจ่ายจบมันจะให้ไปโหลดแอปอะไรพาสเวิร์ดอะไรให้มันวุ่นวายหลายขั้นหลายตอนเฮ้ยผมเก็บเรื่องนี้ว่ะพี่ผมเก็บว่ะผมโคตรเก็บ
1: มันทำให้คนกลุ่มนึงอ่ะที่อยากจะมีรถไฟฟ้าแต่ไม่มีที่ชาร์จบ้านอ่ะแล้วมันต้องเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาเกิดความวิตกกังวลนะ
0: ผมบอกนะผมมีตอนนี้กี่แอปEV Station Plus 1แอป
1: ครับ
0: Alexa 1แอปLeewe Charger 1แอป
1: ครับ
0: Outer Wim 1แอปEA Anywhere อีก1แอป
1: ครับ
0: A Charge อีก1แอป i Green Plus อีก1แอป PA Vota อีก1แอปผมมีทั้งหมด8แอปตอนนี้
1: ฮะ
0: นี่ยังไม่ครบเลยนะพี
1: ่ผมมี9แอปเฮนัท
0: ปักแคร์ผมไม่นับ
1: แต่9แอปเนี่ยผมไม่เคยใช้สักแอปเลย มีทั้งหมด9แอปนะแต่ผมไม่เคยใช้สักแอปนึงเลยอ่ะนะครับ
0: ก็ไม่ได้เอาไฟฟ้าออกไม่ออก
1: มันเอามารวมกันไว้นะฮะ
0: ไม่หมายว่าพี่ไม่ได้ออกต่างจังหวัด
1: ใช่
0: ใช่ไหมไม่ค่อยได้เอาไฟฟ้าออกไปต่างจังหวัดเท่าไหร
1: ่ครับก็จริงๆแต่ว่าโหพูดถึงว่าถ้าใครไม่เคยเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองก็จะดูแบบงงงวยงวยอื่นๆว่าจะทำยังไงดีว่าอะไรเงี้ยอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องว่าอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะบางทีแบบทำไมไม่แบบ
0: ว้าว
1: คุณถือว่าจะชาร์จใช่ไหมเปิดไอ้หน้าจอก็เป็น QR ขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนกับนี่ไงเฮนัทเหมือนกับเวลาเราไปกดตู้น้ำตามห้างอ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะสแกนผ่าน QR หรือว่าไอ้ตู้กดไอ้โมเดลหรือไอ้พวกเนี้ยตามห้างอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายเขาก็ขึ้นมาเป็นไอ้QR ให้เราเลยใช่ป่ะเราก็ยิง QR ปึ้งพอมันโอนเงินเสร็จปุ๊บแต่นี่มันก็ถ้าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะอ่ะก็ต้องลองดูนะครับผมนะเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยครับเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีครับเยอะนะผมว่าบ้านเราเยอะนะแล้วก็แบบโอ้เอางี้ผมเคยเจอแบบจังหนับเลยนะแต่นานแล้วน่าจะเกือบ10ปีแล้วตอนนั้นไปเซ็นทรัลลาดพร้าวกำลังวนหาที่จอดรถอยู่ถึงขนาดได้ว่ามีคนขับรถย้อนสอนมาแล้วเสียบหัวเข้าไปปึ้งคือไม่ถอยด้วยนะเฮียนัทพอมันเสียบหัวย้อนสอนเข้ามาแล้วมันเสียบหัวเข้าปุ๊บมันปิดประตูล็อกแล้วมันเดินไปเลย
0: สุดยอดละ
1: เออแบบคือแบบโหเจอคนอย่างนี้แบบอึ้งอ่ะยืนแบบมองตาค้างเลยเฮ้ยโหนึกในใจ
0: เจออะไรเข้าไปวะ
1: ไอ้นี่มันจบสถาบันไหนมาวะใครสอนมันวะ อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าออกใช่ไหมว่าโหคนอย่างนี้ไปอยู่ในสังคมมันจะเป็นไงวะเนี่ยทำไมเขาป่วยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางทีคือคนพวกนี้ต้องบอกว่าป่วยนะผมว่ามันป่วยอ่ะแต่ว่าสัญญาณไม่ดีก็ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าป่วยแล้วล่ะนะฮะคือถ้าคนปกติเขาไม่มีใครกล้าทำกันหรอกมันเป็นโมเมนต์ที่เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่จะเกิดเรื่องได้เลยเอางี้ดีกว่าซึ่งโดยปกติก็ไม่มีใครทำกันนะโหไปเจออย่างนี้ไปอึ้งเลยอะนะฮะแต่โอเคในส่วนตรงนี้เราก็ถ้าไม่อยากมีเรื่องเราก็ปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองนะครับนะ ่ะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: จ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนกันนะครับผมอ่ะมาทางข้อความทาง YouTube หน่อยละกันนะฮะทักทายมาคุณนันทศรนะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณบ่าวนนท์ไทยบอกว่าผมขับทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เวลารถติดผมจะเปิดช่องให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้สะดวก ก็จริงๆก็ส่วนใหญ่คนที่มีรถทั้ง2 อย่างนะเขาก็จะเห็นเขาเรียกอะไรเขารู้แหละว่าโมเมนต์มอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงเขาก็จะไม่ขวางหรอกนะฮะแต่ถ้าคนไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์บางทีเขาไม่สนใจนะ
2: ก็จริง
1: เขาจะปิดเลยนะบางทีเขาจะขยับว่าไม่ขยับไอ้อย่างผมเนี่ยเวลามอเตอร์ไซค์มาข้างๆเนี่ยแล้วไปไม่ได้อ่ะแล้วผมมีสเปซอ่ะผมจะเบี่ยงให้นะผมจะรู้ไงว่าเดี๋ยวเบี่ยงให้เขาหน่อยดีกว่าให้เขาไปได้อะไรเงี้ยเขาก็จะขอบคุณเราเลยประมาณนี้แหละครับเพราะมันไม่ได้แบบหวังกว่าแรงใช่บางทีแบบเข้าใจได้แต่บางทีไม่ชอบอย่างตรงที่ว่ามันไปได้แต่เพียงแต่ว่าบีบแต่เพื่ออะไร
2: เซนซิทีฟเป็นเรื่องแต่ละนะ
1: บีบแต่เพื่ออะไรไอ้ตรงเนี้ยคืองงไงวะเอารถก็ไปได้นี่ก็ไม่ได้ขวางอะไรนี่วะแต่บีบแต่เหมือนว่าบีบแต่ตลอดทางให้รู้ว่าฉันมาแล้วนะซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ควรบางทีแบบเขาเรียกว่าบีบพร่ำเพรื่อจนเกินไปบีบแบบ
2: เราไม่ต้องบีบแต่แน่
1: จริงๆไม่ได้แอนตี้เรื่องเสียงแตรนะแต่บางโมเมนต์ไม่ควรบีบไงทั้งที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรหรืออะไรเลยนะหมายถึงว่ารถก็อยู่ในเลนปกติไม่ได้ค่อมเลนไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าคือเวลาคุณจะผ่านคุณจะบีบแต่เพื่อให้เรารู้หรือว่าคุณมาอย่างนี้หรอพอรถมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรถมันติดนั่นแหละครับ
2: เคยขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไปกาญจนบุรีมันบีบตั้งแต่บางบัวทองถึงแพ
1: โอ้ต้องเตือนเลยนะเนี่ย
2: F800GS จำได้เลยปี๊บโทรเทค
1: อ่า
2: พักปั๊มรอบแรกเล่
1: เ
2: ออแต่มค้างบอกว่าบอกไม่นี่ทำไมอ่ะก็เนี่ยกดก็ดังก็เลยถามว่าแล้วมึงกดอะไรตลอดเวลาวะเนี่ยบอกรถจะได้รู้ไงว่าเรามาโอ้โหไฟสปอร์ตไลท์มันสว่างโล่ขนาดนี้ไม่มีใครรู้งั้นแหละนั่นก็ถึงเบาลง
1: เขาเรียกว่าความ
2: เครียดผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยบีบแต่
1: ใช่
2: บีบก็
1: บางทีบางทีอ่ะบีบบางทีเราจะไม่ค่อยบีบนะบางทีอย่างบางทีผมก็คนหนึ่งก็ไม่ค่อยบีบแต่นะแล้วเราจะใช้วิธีการเคาะไม่ได้บีบแช่ด้วยเขาเรียกว่าเคาะแต่เคาะแต่เพื่อเตือนให้ได้รับรู้อะไรประมาณนี้นะครับ
2: พอเลิก
1: ครับอื
2: มหลังจากเข้าไปแล้วถ้าเองยังไม่รู้อีกก็ไม่รู้วะ
1: ครับผม
2: นั่นนะ
1: ครับอ่ะมีคนถามว่าเทสลามือ2ปี23 24น่าเล่นไหมครับขอบคุณครับก็เป็นปีที่เราซื้อเลยใช่ไหมเฮียนัท
2: ปลายปีเราซื้อปี23
1: ประมาณช่วงปี23ใช่3 4อย่างงี้ใช่คือเอางี้ถ้าเล่นเนี่ยเล่นรถไทยอ่ะดีสุดเพราะช่วงนั้นจะมีรถเกย์ด้วยไงเฮนัท23 24อ่ะนะฮะ
2: ดูง่ายมากเลยสังเกตได้นะเฮ้ยรถเกย์รถไทยวะไปดูคิ้วเลยคิ้วประตูอ่ะคิ้วประตูคิ้วกว่าก็ต่างถ้าเป็นเงินเป็นรถนอกส่วนใหญ่ 90% แล้วกันถ้าเป็นคิ้วน้ำเนี่ยรถไทย

0: อือฮึครับอื
1: เอ
0: ม
1: อ
0: นะราคาตอนนี้น่าจะไม่ถึงล้านแล้วมั้งต้องดู
1: ถ
0: น
1: ้
0: ะ
1: า
0: ว่
1: รุ
0: า
1: ่
0: เ
1: น
0: ป็น
1: สแ
0: ต
1: ต
0: ัว
1: น
0: ไห
1: ด
0: น
1: าร์ด
0: ถ้า
1: อ
0: รุ
1: ื
0: ่นส
1: ม
0: แตนดาร์ดใช่แต่ถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณล้านต้นๆอยู่ประมาณนี้นะครับอือฮึ
1: แต่คือผมมามองนี้นะถ้าจะซื้ออ
0: ื
1: ร
0: ม
1: ถไฟฟ้าพวกเนี้ย
0: อืม
1: ซื้อต่อยูเซอร์ถ้ารู้ประวัติดี
0: อืม
1: ถ้าไม่รู้ประวัติให้ไปดูเปิดเว็บเทสลาเลย
0: ครับผม
1: เออมันมีสินค้าคงคลังมีอะไรของมันอะไปคุยกับเข
0: อ
1: า
0: ือ
1: ก่อน
0: ครับอื
1: เอ
0: ม
1: อวารันตีมันจะได้เต็ม
0: อือครับ
1: อืมนะครับ
0: อือนะเทสลาหรือวารันตี8 ปีนะถ้าจำไม่ผิดแบตเตอรี่อ่ะนะฮะครับผมอ่ะโอ้ท่านนี้น่าสนใจนะซื้อรถมือสองมาประมาณ1 ปีเป็นโตโยต้าไฮบริดปี 23ซื้อเงินสดด้วยนะฮะจากเฟซบุ๊กรถขับดีขับได้ปกติเลยแต่วันนี้มีข้อความขึ้นถุงลมเอาเข้าศูนย์เช็คบอกว่ารถคันนี้รถน้ำท่วมมิดมาเลยถ่ายรูปตามซอกมาสนิมควรทำยังไงดีครับอันดับแรกเลยทำใจก่อนทำใจยอมรับมันให้ได้ก่อนพอซื้อมาแล้วอะถูกปะถ้าไม่ทำใจยอมรับมันเนี่ยมันจะมีแต่หงุดหงิดงุนง่านแบบโอ้ยเหมือนอะอะไรอะเขาเรียกอะไรและส่วนปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไปตามจุดแล้วกันนะก็ถือว่าเราก็ผ่านมา1 ปีแล้วมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไงอย่างพวกถ้าไม่ได้ซื้อเต็นท์มีการันตีนะว่ารถคันนี้ไม่เคยท่วมไม่จมน้ำมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้าโอเคถ้ามีหนังสือการันตีว่าเออซื้อเต็นท์มาแล้วเขาการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยจมน้ำไม่เคยน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปตรวจเจอเนี่ยอันนี้ฟ้องกันได้นึกออกปะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันทำใจอย่างเดียวเลยแล้วซื้อใน Facebook ด้วยก็คงยากแหละครับนะฮะผมว่าน่าจะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผม
1: ใช่
0: นะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเอ๋ทำไมไม่ขึ้นวะอ่ะมาแล้วนะฮะคุณอนุสรบอกว่าเพิ่งเจอกับตัวเมื่อวานขับอยู่ดีๆไม่รู้เราทำอะไรผิดมีแจ๊สมาปาดหน้าเบรกใส่เปิดกระจกด่าทำท่าทางปุ้ยใส่เฉยเลยงงมากเลยครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไปทำให้เขาหงุดหงิดหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็
1: ไม่รู้
0: ต
1: ั
0: วก็อะไรเขาก็งงอะเจ้าของรถงงเอ๊ะไปทำอะไรผิดวะอะไรอย่างเงี้ยบนถนนมันก็มีหลากหลายอะนะมันหลากหลายมิติหลากหลายอารมณ์หลากหลายทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ต่างมาเขาบอกระวังตัวให้ดีนะเราก็ตอบกลับไปขอบคุณที่เป็นห่วงนะ
0: ครับผมนะ
1: ตรวจเลยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: มีบางทีบางคนอะทำผิดแต่เราไม่รู้ตัวเองไงทำผิดไงผมก็เคยเจอไงรถกระบะตรงบ้านเฮนัทเลยอะไอ้ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูลใช่ป่ะไอ้นี่เขามาจอตีนสะพานแล้วก็รอเสียบเลยนึกออกป่ะแล้วรถมันติดนานอะติดยาวเลยอะติดคันเดียวอะพอโดนบีบแต่ไล่ผมมองหน้าใหญ่เลย
1: เครื่องเลยเครื่องเลย
0: มองหน้าเสร็จหาเรื่องด้วยเป็นไงล่ะนั่นแหละซึ่งบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไงแล้วพอโดนคนอื่นเขากระทำบ้างก็เลยรู้สึกหงุดหงิดแล้วแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เจอบ่อยนะเคสอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าต้องบอกว่าตุ่งตุ่มาเฮนัทติดหนักมากนะเรียกว่าผมลงโทร
1: ไม่รู้เป็นไรวะ
0: ผมลงโทรเวมาเนี่ยตอนประมาณ7:30ไม่ใช่ลงโทรเวมาประมาณ8:30กว่าผมจะหลุดตรงประชานุกูลได้เนี่ย9:10แล้วไม่ติดอะไรเลยนะติดสะพานไอ้ใต้ยูเทิร์นติดทางไปทางเลี้ยวไปทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร
1: ์
0: กับยูเทิร์นติดแค่ตรงนั้นเลยแล้วพอข้ามสะพานนะโหปั๊บเดียวเลยฉลุยเลยยันถึงอู่เลยอ่ะรถไม่มีเลยนะฮะเมื่อเช้าติดหนัก
1: ช่วงนี้อะไรไม่รู้ช่วงนี้แถวบ้านคือ3:30-4:00เอาแล้ว

0: น่ะ
1: เออไม่เห็นเลย
0: น้องท้ายไปไหนเนี่ยดีใจกูก็แค่ยืนหันหลังมาข้างหลังแค่นั้นเอง
2: อ้าบอก
0: ไม่
2: เห็นแล้วหรอวะพี่ผมอยู่หลังเซเว่น
0: เออ
2: ก็อยู่หลังเซเว่นเนี่ย
0: เปิดแล้วพี่เปิดมาทิ้งแล้วลองดู
2: เออ
0: เสร็จไปพอก็ไอ้ที่อยู่กับที่ชาร์จไฟป่ะเลยบอก
2: นั่นแหละ
0: ใช่พี่ใช่
2: อ
0: เออพี่ก็ไม่รู้ว่าใช่ร้านน้องเปล่าโอเคเราจะข้างบนตัวเบลเลอร์เลยเสือเล่นน้ำ
2: ครับผม
0: โอเคร้านผมเองที่ร้านผมเอง
2: ครับ
0: กรณีสร้างทางลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติดอะพี่
2: อืม
0: แต่ดันกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน40มันแก้ปัญหาได้ไห
2: ม
0: พอขึ้นไปก็ไปติดบนทางลอยฟ้าอีกทีนึงช่วงรถว่างเธอจะขับได้เร็วดันมีกล้องจับความเร็วอีกต่างหากจากเล็กหงแดง
2: บางอย่างมันก็ไปสอดคล้องกันแล้วกันเนาะ
0: คือเหมือนพี่วิ่ง M6 ให้ขับ80อะพี
2: ่เออใช่
0: ล่าสุดไปโคราชมาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนี่ยเขานโยบายใหม่เขาเชื่อมต่อขนส่งแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหตาปื้อเลยก่อนจะไปถึง
2: ให้บริษัทรถยนต์ล็อกความเร็วไว้เลยไม่ให้เกิน80จริงๆนะทำไมผมก็เคยมีความคิดอย่างนี้นะล็อกไปเลยไม่ให้เกิน80อ่ะดูซิว่ามันจะวิ่งเกินกันไหมไม่ใช่วิ่งเกินหรอกนะฮะนะต้องลองดูนะครับคุณรปก้าบอกว่าหงแดงเราปีนี้ไหวไหมเฮียครึ่งแรกมาอย่างกระเทพเลยครึ่งหลังล่วงตลอดเลยครับผมอันนี้ก็สองนัดแล้วเนาะสองนัดแล้วสองนัดแล้วนะฮะนัดที่เจอใครนะที่แพ้ไป 4-2 นำก่อน 2-0
0: ลีบป่ะ
2: ใช่ใช่มั้งนั่นแหละ
0: ใช่ไหม
2: นำก่อน 2-0 สุดท้ายกลับมาแพ้ 4-2 นะครับ
0: เ
2: มื่อวานเจอโมนาโกนำก่อน 2-0 กลับมาแพ้ 3-2 นะฮะ
0: อ๋อสันเดอร์แหละเอ้ยไม่ใช่ลีดถูกแล้ว
2: ลีดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเปิดฤดูกาลแล้วมั้งเฮียนัทใช่ไหมเดี๋ยวนะสัปดาห์นี้เปิดหรือยังวะ
0: ยังครับ23ครับ
2: เออ23
0: สิงหา
2: ครับนัดแรก
0: เดี๋ยวต้องไปเจอ
2: นิวคาสเซิลเลย4:30
0: นะครับเดี๋ยว16นี้เจอโคโม่16 17เจอโคโม่ก่อน
2: ฮะครับ
0: นี่ทำไมลง2นัดไว้ไม่รู้
2: ใช่ลง2นัดเลยใช่นะฮะ
0: อ
2: าจจะลองซ้อมทีมทีมใหญ่กับทีมเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อีกสัปดาห์นึงนะสัปดาห์หน้าก็เปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็คงสีสันของฟุตบอลก็คงกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะส่วนใครที่มีเวลาว่างนะสำหรับรถที่อายุค่อนข้างเยอะนะฮะให้ลองสำรวจในเรื่องส่วนของรถตัวเองดูนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าบางคนเนี่ยรถใช้มาระดับหนึ่งแล้วกันสัก 300,000 โลเงี้ยบางทีก็มีคำถามกับผมด้วยนะว่าถ้าอย่างเงี้ยหม้อน้ำเปลี่ยนได้หรือยังมันมีให้เลือก2ช้อยอ่ะระหว่างรอให้มันเสียกับเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียคือถ้ารอให้มันเสียเนี่ยมันก็มี2อีกเค้าเรียกมีกับเค้าเรียกอาจจะเสียเยอะกับไม่เสียเลยก็ได้ถ้าเราเห็นก่อนในกรณีที่รอให้มันเสียนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่รอให้มันเสียอันเนี้ยในอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาเลยซึ่งบางทีเนี่ยอย่างทุกวันนี้เวลาผมเห็นอย่างสภาพรถใครไหนที่เข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องทำหรือยังอะไรเงี้ยผมจะดูจากคุณสมบัติหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก่อนว่าเฮ้ยมันสมถึงเวลาหรือยังที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยคืออธิบายให้คนใช้รถเนี่ยมีความรู้สึกเข้าใจกับอะไรของรถในแต่ละชิ้นมากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะเขาจะได้รู้ว่าอันนี้ต้องทำแล้วนะอันนี้ทำก่อนก็ดีนะถ้าเราไม่ทำปุ๊บถ้าปัญหาเกิดเนี่ยตอนนี้ก็จะบานปลายเลยทีนี้หรือว่าอาจจะโดยที่เราอาจจะเผลอเลอหรือไม่เห็นมัน แล้วพอตอนหลังมันทำให้เครื่องยน

0: พังอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าคนใช้รถควรจะต้องหมั่นสังเกตด้วยนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกอ่ะก็ฉันเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ฉันดิเขาดูให้คุณได้ครับแต่เขาดูได้ไม่ตลอดเวลาไงเขาดูให้คุณได้ก็ต่อเมื่อรถคุณอยู่ที่เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถคุณไม่ได้อยู่ที่กับเขาเขาก็ไม่มีทางที่จะดูให้คุณได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็ครถเราเองด้วยนะครับเราถึงจะรู้ว่ารถเราต้องมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะคุณนพเก้าอีกคันนึงว่าคนเหล่านี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เขารู้กติกาอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำสังคมถึงได้เละเทะกันไปหมดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกับผมกฤษณัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Motor Intent นะครับวันนี้ผมกฤษณัฐลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นเหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคกับในชูริโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป้าแปงครับ
0: ครับโปรเจกต์ยังนะติดพันนะกิจการที่บ้านอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยังพาลูกสาวเที่ยวอยู
1: ่ก็พาไปวิ่งม
0: าโอ้พาไปวิ่งครับวันนี้เข้าสู่รายการด้วยเพลงค่อนข้างจะเก่าแต่มีความหมายนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงที่นะครับคิดถึงเด็กๆนะของทั้งโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ทราบแล้วก็ตระหนักดีว่านะครับเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ครับ
0: นะการพัฒนาชาติมันต้องเริ่มจากการพัฒนาคนก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับอย่ารังแกเด็กให้มากนักนะฮะอย่าทำธุรกิจอะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบกับเด็กเพื่อจะหวังหาผลประโยชน์นะคิดถึงความมีคุณภาพอนาคตของประเทศชาติด้วยประมาณนี้ก็ฝากกันนะกีฬานี่แหละครับที่จะทำให้นะฮะพลังสำคัญของคนในชาติคือเด็กๆเยาวชนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพคือแข็งแรงทั้งร่างกาย
1: คร
0: ับ แล้วก็แข็งแรงทั้งจิตใจ
1: ครับผม
0: การแข็งแรงที่ใจก็คือการมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตรงนี้แหละครับนะถ้าคนในชาติมีเรื่องตรงนี้มันจะเกิดความปรองดองแล้วก็เกิดการพัฒนามีคุณภาพที่ดีของคนเราก็คงจะไม่มีคนจนมากขึ้น2ล้านกว่าคนเนาะปัจจุบันคนจนก็เลยต้องลำบากเนี่ยครับยิ่งพัฒนายิ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐฉบับที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบตอนผมเกิดมาปุ๊บเขาก็รู้ว่าผมเกิดมาใช่ไหมโปเตรัฐบาลก็ประกาศเลยแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ปี2504
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ลีก็เลยต้อง
1: มีการประชุ
0: มเพื่อจะแจ้งให้นะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบว่าเรามีแผนนี้แล้วนะครับจะต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงและเป็ดและสุกร
1: สรุปกลายเป็นหมาน้อยธรรมดา
0: คุณเคยได้ยินเรื่องนี้มั
1: ้ยใช่ครับโฆษณาสมัยก่อนมาเต็มเลย
0: ผู้ใหญ่ลีเนี่ยผู้ใหญ่ลีที่กองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีเนี่ยนะโอ้เป็นนิดเก่ามาก
1: นี่ถึงเรื่องราวที่ได้ทำเรียน
0: เป็นเรื่องของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ป
1: ี
0: 2504เดี๋ยวนี้ฉบับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฉบับหนึ่งก็จะมีเวลาประมาณสัก10ปีอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีนะป่านนี้ยังไร้ทิศทางอยู่เลยนะว่าเราจะพัฒนาให้ประเทศไปทางไหน
1: มาตอนนี้ผมก็ว่ายัง
0: ก็ไม่รู้พัฒนายังไงคนจนมากขึ้นกันตำรวจข้างล่าสุดเนี่ย
1: ยังเป๋ๆกันอยู่
0: ใครเป๋ฮะ
1: ทิศทางนี่แหละครับ
0: ทิศทางจริงมันก็ไม่เป๋นะแต่คนกำลังทิศทางก็เป๋ๆนะเอาละครับวันจันทร์มันก็ต้องรายงานผลการแข่งขันใช่ไหมโปรเต
1: ครับ
0: ไม่มี LPGA นะไม่มีเอเชียนทัวร
1: ์ครับ
0: แต่มี Ready European Tour รายการใหญ่2ล้านเหรียญแข่งที่ลอนดอนอังกฤษมีน้องแพตตี้ประพัง

0: กรวัฒนกิจไปร่วมแข่งซึ่งปกติไม่ค่อยไปเลยนี่อยู่ยุโรปเปียนทัวร์นะอยู่กับ LPGA ก็ไปแล้วก็น่าจะทำได้ดีเพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีของนักกอล์ฟสาวๆระดับกลางๆใกล้ๆจะใกล้ๆจะเก่งอ่ะ
1: จริงๆก็เป็นลีกสูงของฝั่งยุโรปนะ
0: แต่หลายคนก็เห็นว่างๆก็ไปเล่นกันนะเพราะมัน2ล้านเหรียญไงถ้าปกติของเลดี้ยูโรเปียนทัวร์มันไม่ถึงล้านเหรียญไงแต่อันนี้พอ2ล้านเหรียญใครว่างๆก็ไปกัน
1: ก็จะภาพเขา PIF อ่ะครับ
0: นักกอล์ฟสาวของอังกฤษก็ไปด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ฮันนากรีนใช่มั้ย
1: นักกอล์ฟสาวอังกฤษไปเยอะครับไปเยอะชาร์ลีฮอก็ไปแอลิสเฮนสันก็ไปจอร์เจียฮอครับฮันนากรีน
0: ที่เป็นอ๋อดูเป็นออสเตรเลีย
1: ครับ
0: อ๋อพวกฮอทั้งหลาย
1: ใช่ครับพวกฮอทั้งหลายครับ
0: เป็นอังกฤษก็ลงเล่นด้วยนะครับเขาเรียกว่าหวงทรัพย์ไม่อยากให้ชาติอื่นเอาทรัพย์ของเราไปผลปรากฏการแข่งขันคราวนี้มีมือดีๆไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายฮะสู้กันเลยสนุกเลยผมเช้าคุณเทพบอกรายงานอันดับหนึ่ง22อันเดอร
1: ์ครับอันดับหนึ่ง22อันเดอร์ครับตีทะลุแต่ไม่ใช่ตีทะลุตีอันเดอร์ทุกวัน
0: ก็คิดดูถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเมเจอร์ที่5แชมป์มา
1: ด้วยสนามคนละส
0: นาม
1: คนละ
0: บาทอังกฤษเหมือนกันอังกฤษเหมือนกัน
1: สนามคนละ
0: อันนี้ไม่ใช่ลิงคอร์สอยู่ในกรุงลอนดอน
1: สนามคนละ
0: ตึกรามบ้านช่องบางลมอยู่เหรอ
1: สนามคนละสไตล์ครับสนามคนละสไตล์
0: ฉะนั้นสนามเป็นตัวชี้วัดของคะแนนได
1: ้ครับสนามคนละสไตล์ครับสภาพอากาศคนละแบบนะฮะสนามเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่เชิงลิงคอสขนาดนั้นแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่

ไม่เชิงลิงก์คอร์สขนาดนั้นแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่แต่ไม่ได้เป็นฟรีไลน์ขนาดก็มีบ้างที่เปิดบ้างลิงก์ไม้เลยมาเรียกว่าเป็น

0: นาดา
1: คือโซนบ้านเราอ่ะนะ
0: ถ้ามาตอบบ้านเราต้องตรวจกัน5รอบอ่ะครับผม
1: ผมดูแล้วหน้าไทยนะเป็นเคนาเดียนผสมจีนนะครับแต่ว่าหน้าดูไทยๆนะครับแอนนาห่วงนะฮะก็เป
0: ็นนาห่วง
1: ใช่ครับแอนนาห่วงครับ
0: ปกติเธอเล่นอยู่เลดี้หร
1: อปกติเธอเล่นอยู่เลดี้ไหมเล่นอยู่เลดี
0: ้
1: แล้วก็เล่นที่เขาเรียกอะไรนะของ PGA ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแคนาเดียนกอล์ฟเวอร์ก็เล่นอยู่ในจริงๆก็จะมีลีกของแคนาดาส่วนตัวของเธออยู่เหมือนกันแต่เธอก็เล่นใน LPGA ด้วยครับเล่นใน LPGA เป็นหลักด้วยเล่นใน Lady European Tour เป็นหลักด้วยคำว่าเป็นหลักนี่คือไปหมดเพราะเธอเทิร์นโปรปี2025
0: ไม่ใช่หน้าใหม่โนเนมนะ
1: ไม่
0: อาจจะไม่คุ้นหูเพราะไม่เคยได้แชมป
1: ์
0: ไปกินอะไรมาล่อ22อันเดอร์โอ้โหแซงคนอื่น
1: ถ้าอยู่แบบป่าแบงกิตคนอังกฤษกินอะไร
0: คนอังกฤษกินอะไรเหรอก็ไม่กินข้าวกินขนมปัง
1: ครับ
0: กินฮอทดอก
1: ครับผม
0: กินเนื้อ
1: ครับ
0: นะแต่เขาอยู่แคนาดา
1: แคนาดาก็ทรงๆกันครับแคนาดาม
0: ีแน่นอนคนนี้นามสกุลนี้ชื่อนี
1: ้เขาก็เรียกอะไรนะเขาเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเป
0: ็
1: นลูกครึ่งแล้วก็เขาผลงานที่ดีที่สุดที่ชนะรายการนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็ผลงานที่อยู่ในรายการเมเจอร์ก็ Avion Championship 22ร่วมนะครับ PGA Women Championship 42ร่ว
0: ม
1: ประมาณนี้แล้วก็เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับ
0: ก็เรา
1: เกิดที่แวนคูเวอร์นะฮะ
0: โอ้แสดงครอบครัวพยพไปอยู่แล้วไปเกิดที่นู่นเลย
1: ครับเกิดที่แวนคูเวอร
0: ์ระบบคนฮ่องกงย้ายไปอยู่เยอะนะตอนที่ระบบคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศจีน
1: พวกดารานักแสดงทั้งหลายทั้งแหล่จะ
0: กลัวโดนยึดกลัวโดนยึดทรัพย์สิน
1: บินไปอยู่แคนาดา
0: เพียบกันนะฮะ
1: แล้วก็เหลือแต่พวกเขาเรียกอะไรนะพวก
0: กำลังก่อร่างทั้งตัว
1: ไม่นั่นพวกอะไรผมจำชื่อไม่ได้
0: คนไทยก็ไปอยู่พอสมควร
1: พวกอะไรนะ
0: พวกไหนชาติไหนฮะ
1: ที่ออกหนังสมัยก่อนอะ
0: ออกหนังออกหนัง
1: พวกไม
0: ่ฮ่องกง
1: ถ้าญี่ปุ่นเรียกยากุซ่าฮ่องกงก็ต้องเรียกมาเฟียใช่ไหมก็จะมีพวกนั้นเยอะนะครับย้ายไปอยู่แคนาดาบ้างแต่ตอนนี้ก็พวกนั้นก็จะกลับมาอย
0: ู่โดนปราบปรามไง
1: นะครับก็ประมาณนี้ไปนะฮะเดี๋ยว
0: เรียบร้อยนะครับผู้นี้คือใครมาอย่างไรโปรเตไล่เลียงให้เรียบร้อย
1: ครับส่วนนักกอล์ฟสาวไทยทำงานได้ดีที่สุดคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับอยู่อันดับ4เดียว
0: เบอร์ใหญ่ไปลงสนามเล็กก็อย่างนี้แหละ
1: 15อันเดอร
0: ์15อันเดอร
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นรายการอื่นนี่แชมป์ไปแล้ว
1: มีวันแรกหลุดโค้งนะ
0: วันแรก
1: หลุดโค้งไปหลุดโค้งไป2
0: ตี7ตี
1: ครับผม
0: ที่เหลืออันเดอร์บอด
1: ครับที่เหลืออันเดอร์หมดครับ
0: โอ้กวดแล้วนะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์วิบากไล่แล้วนะ
1: วัน
0: แต่ไม่ทันนะ
1: วันแรก74วันที่2 69วันที่3 66วันที่4 68
0: โอ้โห
1: เปิดโค้งเปิดโค้งเลยครับเปิดไล่เปิดไล่นะครับ
0: ยังไม่รู้ทิศรู้ทางไง
1: ก็แล้วก็ลงมาหน่อยก็จะเป็นอัญชิสาอุตมะครับ
0: อัน
1: ดับ60 11ร่วม61ร่วม
0: นี่คือดีอันดับ2ของโปรไทยเหรอ
1: ครับผมนะ
0: อยู่อันดับ60กว่า
1: 61ร่วมครับ
0: คะแนน
1: กัน9โอเวอร์ครับ
0: โอ้ตีเกินไปขนาดนั้นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จะมีคนไทยไป 4-5 คนอ่ะ
1: แล้วกันผมขอดูก่อน
0: ผ่านตัดตัวกี่คนเนี่ย
1: ขอดูก่อนผ่านตัดตัว2จ้า
0: ที่เหลือร่วง
1: ที่เหลือตีฉัตรจินกับร่วงครับไอพี่อากุระเสียแล้วนี้ไม่ผ่านคร
0: ับ
1: 2คนไม่ผ่านไปกัน4
0: โอ้
1: ครับผมไม่ผ่านนะคร
0: ับ แพตตี้ก็โกยซับกลับมาก็ระดับล้านนะ
1: พักบ้างพักบ้าง
0: แพตตี้ได้เท่าไหร่เท่าไหร
1: ่เดี๋ยวผมหาอยู่เนี่ยมันไม่ยอมพอ
0: 60,000 เหรียญได้ไหม
1: เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครับ ขออนุญาตนะขอเวลานิดนึงว่าเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูแล้วมันไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นอ่ะผมเดาให้นะครับถ้าอันดับ4แล้วเงิน2ล้านเหรียญเนี่ยได้ประมาณนัก 4-5 ล้านประมาณนี้เลยนะถ้าอันดับ4นะเพราะเงินรางวัลเนี่ยนะครับ1ใน3ต้องเป็นของแชมป์ไปใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ที่เหลือก็กระจายตามลำดับกันมามีมือใหญ่ๆอีกไหมคุณไล่เรียงอันดับ2 3แล้วก็ไปถึง12หน่อยสิพวกว่างๆมือดีๆมาแย่งชิงเงินของนะฮะน้องๆเขาเนี่ย
1: พวกว่างๆมือดีๆเหรอครับ
0: ลองไล่ลองไล่ดูหน่อย
1: แบบนะครับ
0: ครับ
1: มีชานันตันครับ
0: ตัน
1: ชานันตันนี
0: ่มือใหญ่แล้วเหรอ
1: ลูกรักของนักกอล์ฟสาวลูกสาวของสิงคโปร์เลย
0: โอ้
1: ลูกรักของลูกสาวสิงคโปร์นะฮะอยู่อันดับ3นะครับ
0: โอ้โห
1: 17
0: เดิม
1: ใช่
0: สิงคโปร์นะ
1: ใช่
0: อุ้ยมาไอเช่นเกมด้วย
1: มาชัวร์ไม่ต้องห่วงเลยแทบจะมีคนเดียว
0: เลย
1: แล้วก็ชาร์ลีฮอลจากอังกฤษนะครับอยู่อันดับ2มี20อันเดอร์

0: เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไง
1: เจ้าถิ่นตามไม่ทัน
0: 20อันเดอร์ยังไม่ได้แชมป์นะครับเป็นวัง
1: ครับ
0: ซาริโอนะฮะ
1: แพตตี้ได้ 76,000 ยูโรครับ
0: 70,000 เหรอ 70,000 7321.3 ล้านนะ
2: ครับได้ 73
0: ล้านโดยประมาณ
2: ได้ 76,000 ยูโรนะฮะอันที่สายอุตมะได้ 45,000
0: ครับ
2: ครับ
0: 45,000 ไม่ใช่บาทนะฮะเหรียญนะครับ
2: ยูโรยูโร
0: คร
2: ับ ยูโรนะ
0: ประมาณแสนแสนกว่าบาท
2: ฮะแล้วก็นักกอล์ฟอย่างลิเดียฮอลลิเดียฮอลจากเวลส์
0: ไม่ใช่ลิเดียโคนะ
2: ไม่ใช่โคไม่ใช่โคอันนี้เป็นฮอล
0: ฮอลฮอลเป็นสาวเวล
2: เวลส์ครับลิเดียฮอลสาวเวลส์นี่8ร่วมอยู่กับเอมมาสปิทจากออสเตรียนะฮะแล้วก็
0: เริ่มชื่อจะไม่รู้จักละ
2: แล้วก็ลูน่าโซบอนเกลเมสจากสเปนอลิสฮิวสันจากอังกฤษนะอยู่ที่6อันเดอร์นะฮะ
0: บิ๊กเนมหมดละ
2: บิ๊กเนมหรอบิ๊กเนมอเล็กซานดราฟอสเตอร์ลิงจากเยอรมันครับอยู่ที่22ร่วมนะครับแล้วก็โอ้ป๋าถ้าบอกไปถ้าบอก
0: รู้จักแล้วเริ่มไม่รู้จักแล้วครับผมพอแล้ว
2: ถ้าบอกไปอ่ะมันบิ๊กเนมฝั่งนี้แต่ป๋าจะไม่รู้จัก
0: ไม่รู้หรอกเลยพอแล้วผมนึกว่าพวก LPJ มากันหลายคน
2: ไม่ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่หรอกครับ
0: แพตตี้ก็ไม่เสียเวลาเนาะ
2: ครับ
0: ไปอยู่ที่นั่น 4-5 วันก็รับทรัพย์มา3ล้านบาท
2: นะ
0: ฝั่งหญิงของพวก LJ รายการใหญ
2: ่ครับ
0: มันจะแข่งอะไรกันยังไงครับที่เหลืออ
2: ีกวีคนี้
0: ตอนนี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเนี่ย
2: ก็เดี๋ยวมีวีคนี้ครับแล้วเดี๋ยวว่าจะเข้าไปโซนเพลย์ออฟช่วงหลังละพอโซนเพลย์ออฟช่วงหลังก็จะจิโน่ก็รอเล่นรายการสุดท้ายเก็บตังค์อยู่ดีนะครับนะฮะไม่รู้ YouTube ขึ้นยังเขาเห็นทาง
0: คือแล้วเข้าแล้ว
2: เข้าแล้วเนาะ
0: ครับ
2: โอเคนะครับ
0: รายการอื่นล่ะ
2: รายการอื่นก็มีของ KLVJ ทัวร์นะครับ
0: KL
2: พัชรจุฑา
0: เกาหลี
2: ของเรา
0: พัชรจุฑาคงพันธ
2: ์ของเรา
0: จารวีบุญจันทร
2: ์พัชรจุฑาคนเดียว
0: คนเดียวสัปดาห์นี้
2: จุฑาคนเดียวนะครับอยู่อันดับ43ร่วมนะครับรายการเจจูซัมโดซานไม่ใช่เจจูซัมดาซูมาสเตอร์นี่แล่นเงินที่นู่นนะครับก็เรียกว่าอันดับ20อันดับที่43ร่วมนะครับ
0: ครับ
2: เป็นสาวไทยคนเดียวที่เล่นในรายการนี้เจ้าบ้านอยู่14อันเดอร์นะครับ
0: 14อันเดอร์เจ้าบ้านสาวเกาหลี
2: ครับผม23ร่วมก็ได้ประมาณ8ล้าน 80,000 วอนนะ8ล้าน 800,000 วอน
0: อย่าถามผมเรื่องเงินเกาหลีผมคิดไม่เป็น
2: ฮะแล้วก็ทางด้านของญี่ปุ่นก็มีรายการนี่ครับฮอกไกโดเมจิครับนะฮอกเกโดเมจิกครับก็อยู่กับโปรสายป่านครับแต่โปรสายป่านไม่ผ่านการตัดตัวนะ
0: โอ้โห
2: ใช่ครับเล่น2วันเกิน8นะครับตัดตัวกันที่บวก2ตัดตัวกันที่2โอเวอร์นะครับแต่โปรสายป่านหลุดไป8โอเวอร์นะครับแล้วก็ทางผู้ชายก็จะเป็นวินแฮมแชมเปี้ยนชิพหน้าใหม่อีกแล้วไมเคิลเบอร์นาร์ดจากอเมริกาครับอันดับ1เดียวหรือเป็นแชมป์นั่นเองแล้วไปร้าน 500,000 เหรียญสหรัฐ22อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็อันดับที่ดีที่สุดแต่เป็นนักกอล์ฟเอเชียคือเควินยูครับจากไต้หวันนะฮะอยู่ที่4เดียวนะครับอันดับนี้ได้เงินรางวัลประมาณ 400,000 เหรียญ16อันเดอร์พาร์เล่น4วันนะครับผมประมาณนี้สำหรับรายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพนะฮะ
0: แล้วบ้านเราไม่มี
2: บ้านเรามีรายการผู้หญิงมั้งแต่เพิ่งกำลังแข่งเพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งรายการของผู้ชายก็เพิ่งกำลังจะเริ่มแข่งนะครับแล้วก็มีรายการของลิฟกอล์ฟ
0: ยังอยู่
2: ครับ
0: รายการเพื่อจะจากไป
2: เขาก็ต้องอยู่แล้วรายการลิฟกอล์ฟนิวยอร์กนะครับไปเล่นกันที่นิวยอร์กกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไปเล่นในกลางบ้านเขาอะ
0: กลางบ้าน
2: PGA เลยนิวยอร์กเล่นนิวเจอร์ซีย์ก็ผู้ชนะหรือว่าแชมป์นะครับเล่น4วันนะคือโจควีนนิวแมนนะครับ
0: ไปเล่นที่เยอรมัน
2: นะ
0: เล่นที่นิวยอร์ก
2: ที่นิวยอร์กครับ
0: อเมริกา
2: ครับ
0: ปกติลิฟกอล์ฟนี่ไม่ค่อยได้ไป
2: ลิฟกอล์ฟมีครับมีส่วนใหญ่ไปจบไมอามี่ครับส่วนใหญ่ไปจบไมอามี่ก็โจควีนนิวแมนนะครับชนะไปนะครับในระดับประเภทบุคคล16อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่1เป็นทีมครัชเชอร์ครับของไบรซันเดชัมโบนะครับแต่ประเภททีมอ่ะที่1 6โอเวอร์คือเหมือนกับว่าประเภทเดียวอ่ะโอเคฉันก็ทำได้แต่ประเภทท
0: ีมเดียวทำไป

0: ไป
1: แต่เพื่อนร่วมทีมแย่มาก
0: เล
1: ยไม่ได้แชมป์ทีม
0: เลยไม่ค่อยเท่าไหร่
1: แชมป์ทีมคือเสียหายน้อยแต่คะแนน3คนรวมกันโอ้โหนะฮะ
0: พอเปลี่ยนจาก3เป็น4มันก็คอนโทรลยากขึ้น
1: มันยากแล้ว
0: ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะ
1: ละก็ของบ้านเราแข่งจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวช่วงวันพุธพฤหัสก็รายงานซะ
0: ได้ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: ส่วนวันศุกร์นี
0: ้ฮะ
1: ว่าจะไปสนามที่เราจะจัดนะ
0: วินเทจ
1: วินเทจไปดูว่าหน้าตาสนามปัจจุบันนี้นะครับมันพร้อมที่จะให้เราสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนทั้งห้องจัดเลี้ยงนะครับเรื่องอาหารมื้อเที่ยงมื้อเย็นนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปวินเทจสนามนี้เขาเป็นสนามที่แข่งขันมาหลายครั้งแล้วนะก็ยากพอสมควรบอกนักกอล์ฟนะที่จะร่วมสมัครนะฮะก็ฝึกซ้อมกันไว้หน่อยยังไม่เปิดรับนะครับยังไม่เปิดรับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทีมละนะฮะ35คนแต่รับแฟนรายการทีมละ30ที่เหลือจะเป็นทีมกัปตันไงนะสีละ5คน
0: ครับ
1: นะหัวหน้าทีมสีแดงสีน้ำเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะผมโปรตอนแล้วก็จะประชุมทีมนะก็พิกกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมัครก็ไม่น่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับผมครับผม
1: แต่รางวัลในโปรเตจะขนมาให้มากเหมือนเดิม
0: เดี๋ยว
1: ครับผมก็ปีที่แล้วโอ้โหแจก2รอบยังไม่หมดเลย
0: เดี๋ยว
1: ปีที่แล้วได้3ชิ้นกับบ้าน
0: ปีที่แล้วอ่ะใช่แต่ปีนี้ผมยังไม่รับปาก
1: ก็มันต้องเหมือนเดิมสิสนามนี้ถ้าดูแล้วนะฮะอาจจะไกลสำหรับคนที่อยู่รังสิตแต่ถ้าอยู่แถบนี้นะหรือบางหน้าต่างนี่ใกล้มากเพราะว่าโอ้ไปทางด่วนนี่ปุ๊บถึงแล
0: ้วใกล้จริงครับผมอยู่สะพานใหม่ใกล้อยู
1: ่ก็ทางด่วนไปซิสนามของเครือเซ็นทรัลเขาดูแลดีมาก
0: อ๋อสนามเครือเซ็นทรัลใช่ไหมคร
1: ับ yes yes
0: ขอสปอนเซอร์เซ็นทรัลนะครับ ยิ้มไวเซอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมก็เป็นพิธีกรให้เขาอยู่ครั้งหนึ่งคือทุกปีเขาจะเชิญลูกค้าที่มาเช่าสถานที่ของห้างเพื่อเปิดร้านขายของไปเล่นกอล์ฟ
0: ครับผมไปเล่นสนามบ้านเลย
1: ต้นทุนต่ำไง
0: ใช่
1: แต่ก็มีเงินพอจะจ้างผมไปเป็นพิธีกรให้
0: ครับถ้าทางเซ็นทรัลฟังอยู่นะครับขอเป็นคลิปไว้ชงไว้เชื่อบัตรเครดิตอะไรมาแจก
1: จำได้ตอนที่ไปครั้งที่เป็นพิธีกรนะพีภาพของโปรจีนเคยไปเล่นที่นี่แล้วเขามอบเสื้อไว้ให้ตัวก็ถ่ายรูปทำเป็นกรอบไว้ใส่ไปเลย
0: ผมเคยไปออกทีวีที่สนามนี
1: ้เออทำไมฮะจำจับคนร้ายเหรอฮะ
0: ใช่ครับแต่หนีไม่ใช่ป๋าจำรายการนี้ได้ไหม
1: รายการอะไรคุณเอ่ยนามสิ
0: กอล์ฟพาราไดส
1: ์กอล์ฟพาราไดส์เหรอพาราไดส์ที่แปลว่ากอล์ฟสวรรค์มุ่งบนนะ
0: กอล์ฟพาราไดส์ของคุณเขาชื่ออิงอิงหรือเอ็งเอ็งเนาะอ
1: ิงอิง
0: พี่อิงอิงผู้หญิง
1: ผู้หญิงครับ
0: ไปเล่นพาสาม
1: เล่นพาสามกัน
0: แล้วไงผมก็ได้ไปออกถึงวงรอบที่ต้องไปออกจากเด็กรามคำแหง
1: เป็นตัวแทนเลยนะเพราะเป็นคนเล่นภาษาดี
0: ไม่ดีครับตอนนั้นยังตีมไม่ค่อยเอาอ่าวด้วยก็แค่ได้ใกล้หลุมนึงแล้วก็ตกน้ำโอ้ตีหลังลูกขึ้น
1: เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าครับพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899หมายเลขเดิมพักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: รายการกอล์ฟทริกเนี่ยมั้งแต่แรกเลย
0: 22ปี
1: ต่อเนื่องไม่มีการขาดตอน
0: ตอนนี้ผม35
1: คิดดูแล้วกันตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่เลย
0: โอ้ยฟังเอาจริงขึ้น99นะครับ รายการที่ผมชอบนอกจากกอล์ฟทริครายการป๋ากับพี่บัณฑิตรายการพี่บอสรายการบอสรายการฮีกาม
1: รายการคอมรายการรอส
0: นี่อยู่ครอบพี่จุ๋มแม่สลิมกับป้าแก้ว
1: ไปแล้ว
0: แล้วเสาร์อาทิตย์จะต้องฟังอีกรายการนึง
1: อะไรครับ
0: คอสวดเกมครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยู่ละ
0: แล้วก็นั่งคิดว่า
1: พี่ก็ไม่สะดวก
0: แล้วก็นั่งคิดว่าไอ้คอสวดอ่ะเข้าใจแต่คำไทยกับ A-Mat อ่ะ
1: โอ้โห
0: เล่นยังไงวะ
1: มันต้องคิดนะนะเราจะไม่ใช่คนนักเรียนแบบว่าเป็นเด็กเรียนอย่างนั้นมูลลำบากนิดนึง
0: ภาษาอังกฤษยังพอได้ครับแต่ภาษาไทยกับ A-Mat ที่ผมไปไม่รอดจริงครับ
1: เอาละไปดูข้อความกันนะครับ
0: ครับผม
1: เรื่องกระแสน้องเนเน่มาแรงนะฮะฝรั่งขอไร้โชว์10เพลงรวดที่ทรูได้ลิขสิทธิ์ถ่ายใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนื้อลิขสิทธิ์นะว่าจะมีการถ่ายทอดรายการนี้ไหมนะฮะแต่นะครับวันที่12นี่จะออนแอร์นะครับวันพุธนี้ที่อเมริกา
0: ก็ซึ่
1: งเทปที่บันทึกของน้องนี่เรียบร้อยนะครับเพลงที่จะประกวดนะฮะเป็นเพลงของวงมิว
0: ครับ
1: ชื่อ Hyteria ฮะเป็นเพลงสไตล์ล็อกซึ่งน้องเขาชอบนะครับเพราะว่าฝึกฝนมาเนื่องจากนะคุณพ่อเขาชอบแล้วเปิดให้ฟังแต่เด็ก
0: ครับ
1: นะแต่เมื่อกี้ได้ดูไปหน่อยนะ
0: ครับแล้วป๋าก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
1: ฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ก็เจ้าของเพลงนะฮะวงมิวก็ thank you มาด้วยนะทำให้ยอดเพลงนี้ที่คนเข้าถึงเนี่ยสูงขึ้นด้วย
0: ก
1: ็ครับก็มีรายได้กันนะฮะ
0: ตามระเบียบตามสไตล
1: ์ก็ให้กำลังใจกันนะครับโดยแบบไหนผมไม่รู้เรื่องละครับแต่ว่าการเดินทางไปครั้งนี้ที่อเมริกาเนี่ยคุณพ่อกับน้องเน่เนี่ยได้รับทุนจากรัฐบาลเลยนะในการที่จะสนับสนุนเด็กไทยก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังโปรเตต
0: ้
1: องเก่งก่อนนะต้องเก่งให้เห็นมีคนรับทราบกันเยอะๆในโลกนะรัฐบาลถึงจะเรียกมาคุย
0: และ
1: บางทีเรียกมาคุยเฉยๆไม่สนับสนุนด้วยนะ
0: และถามกลับไปว่าต้องใช้ทุนไหม
1: ก็ไม่ทันได้ขอรัฐบาลเลยบอกอ้าวอะไรออกตังค์ให้เพราะน้องเนเน่ต้องเปิดหมวกหลายรอบไปก่อนจะได้ตั๋วเครื่องบินคราวนู้นอ่ะ
0: ผมเข้าใจแล้วทางเห็นเขาบอกมีแฟนที่ไปนั่งฟังเป็นคนในนั้นด้วยนี่ใช่ไหม
1: อะไรนะครับแฟน
0: ที่เป็นนั่งฟังน้องเนเน่ที่ภูเก็ต
1: โอ้โหมีแฟนขับเยอะตอนเปิดหมวก
0: ด้วย
1: ช่วยตอนที่ไปเปิดหมวกคือการสนับสนุนน้องไง
0: ฮะ
1: แล้วฝรั่งนี่เขาบางทีไม่ใช่แบงค์20นะแบงค์ดอลนะ
0: ถึงแม้สีคล้ายกันแต่เขาเยอะกว
1: ่าสวัสดีครับป๋าโปเต้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผมอ่อนกว่าป๋าแป๊ะแค่7ปีเองครับไม
0: ่
1: คิดเลยว่าป๋ายังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับจะปุ่นปอมโอ้โหอ๋อเรื่องเล่าเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งหมดแห่งชาติฉบับ2504เลยรู้ปีเกิดผมเลยเออคุณป้อมนี่แม่คุณนี่นะ
0: ป๋าเกิดปี04เหรอคร
1: ับ คุณ04ผู้ใหญ่ดีไงระดับผมเกิดรัฐบาลต้องประกาศแผนรองรับอ่ะผู้มีบุญบารมีมาเกิดนะแล้วเรียบร้อย
0: ไม่น่าระดับผมเกิดผมเกิด35อีก5ปีต้องนำกุ้งเลยครับ
1: แน่นอนเลยว่าคุณกินจุ๋ยโอ้ยต้มยำกุ้งจำได้ปี40นะ
0: ฮะ
1: แย่กันหมดเลยนะครับตอนนั้น
0: ฮะ
1: ค่าเงินบ่งค่าเงินบาทโอ้ต้องธุรกิจเจ๊งกันแล้วนาวนะฮะ
0: ตอนนั้นเขาเป็นมุกนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะเล่นได้คือตอนนั้นน่ะคนไทยเราเป็นสกายไดวิ่งอันดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ติ่งบัสุธากันทุกที่เลย
1: หลังจากนั้นแล้วก็ที่ตามมารุนแรงพอกันคือ
0: ฮะ
1: โควิดนะ3ปีนี่หายนะเรียกพ่อเลยนะโอ้โห
0: ใช่เพราะว่าเรา
1: จากบ้านไม่ได้ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวกันนะมีการแพร่โอ้ยวิจิวผมจำได้วันนั้นผมปิดไป15วันเพราะว่าช่างผมเป็นคนหนึ่ง
0: เอาไม่ใช่พี่โทนหรอ
1: ไม่ใช
0: ่ตอนนั้นได้ข่าวว่าพี่โทน
1: มีการรายงานคนรายงานโอ้ผู้บริหารบอกเกรงว่ารัฐบาลจะรู้ว่ามีคนติดที่นี่สั่งติดผมเปิดเพลงมาเลยอยู่15วันอยู่บ้านเฉย
0: ๆแต่สายข่าวบอกว่าพี่โทนติด
1: โทนเขาไม่ได้ติดนะฮะครับหลายคนก็ไม่ได้ติดนะฮะเพราะไม่ได้ไปตรวจไงไม่เจอก็ไม่ติดไง
0: แต่ว่าเนาะสู้สมัยไอ้ไข้หวัดนกไม่ได้
1: ไข้หวัดนกยังไม่รุนแรงยังไม่รู้แรงเท่าโควิด
0: แม้โควิดไม่มีอะไรครับแต่ไข้หวัดนกมีไก่ทอดฟรี
1: ไก่ทอดฟรีเมื่อวานสนามพา73มีหลุมพา5สั้น ตี2ออนได้หลายหลุม
4: ยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่ตี
1: เวลาปกติเราทั่วไปมันพา72ใช่ไหม

0: ถ้าพา73นี่เขาลบหลุมไหลแล้วไปเพิ่มหลุมอะไรคร
1: ับ ไม่ครับแล้วแต่เขาคีย์
0: เอาพา5ให้เป็น2หลุม
1: ได้ครับ มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะคีย์สนามยัง
0: ไ
1: งคร
0: ับบวกอีก1ไม่ใช่ถ้าพา5
1: คือ
0: มันต้องเพิ่มอีก1ไง
1: คือเวลาทำสนามปกติครับที่จากเดิมเนี่ยมัน21หลุมเหลือ18เนี่ยจาก121แต้มเหลือ72คราวเนี้ยเขาก็จะดูว่าอย่างกับบางวันที่บางสนามเนี่ยบอกว่าพา70เขาก็จะต้องดีไซน์ออกมาว่าแต่ละหลุมยาวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วจะมูฟได้แค่ไหนอะไรยังไง
0: คือเอาพา4หลุม1ไปเป็นพา5ก็เลยเพิ่มอีก1แต้ม
1: อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก่อนหน้าที่จะทำอย่างนั้นได้ต้องทำสโลปเรทก่อนด้วยนะ
0: เขาเลยเนี่ยน่าจะเป็นพา4เดิมพอเป็นพา5ปุ๊บมันก็สั้นไงประมาณ400นิดๆก็ตี2ออนได
1: ้มันก็เหมือนกับที่ไหนนะพัทยาปะสนามพา6อ่ะครับพา6ก็
0: ที่ระยองที่ระยอง
1: ผมจำได้พัฒนาด้วย
0: พัฒนาด้วยเหรอ
1: ด้วยพา6มีสมัยก่อนก็คือตีกลายเป็นพา5สั้นนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตี3ขึ้นไปก็มีจังหวะ
0: พา5ยาวกลายเป็นพา6
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มันก็สบายขึ้นอะอะไรอย่างนั้นอะ
0: จำได้อะชัดเลยที่ปราจีนบุรี
1: ครับ
0: มีอยู่สนามนึงอะ
1: ฮะ
0: ยาวมากอ
1: ่
0: ะก็เรียกพา6กันอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าคือแต่ว่าคือพา4
0: ยูนิแลนด์ที่ว่ายาวเกือบ600ล้านยังสั้นกว่าที่ปาจีนนะ
1: ม
0: ันอยู่6อยู่อ่ะ
1: คร
0: ับ ชื่อสนามมันอยู่ตรงข้ามกับนิคมของสหพัฒน
1: ์ครับ
0: เคยไปเล่น2ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับโปเตหมายถึงอั้งยี่หรือเปล่าครับที่หนีไปอยู่แคนาดา
1: ใช่ครับพวกอันนั้นไปในหนังเขาจะชื่อไก่ปงไก่ป่าอะไรนั่นแหละผมจำได้ละ
0: ดูหนังฮ่องกงเยอะเลย
1: อัง
0: ยี่พวกอังยี
1: ่สมัยก่อนหนังฮ่องกงเป็นหนังที่ดีมากนะครับ
0: อืมก็หลังจากที่นะฮะจากเหตุการณ์นั้นแหละ ก็เลยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงก็ลดลงเพราะว่าก็หนีอยู่แคนาดาเยอะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนทีวีบิงทีวีบงทีวีบิ
0: งฮ่องกงเมื่อก่อนนี่นะโอ้แฟนข้าเขาจะแตกมีสองรอบเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ลิ้นเต้าหัวขับมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ผมก็จะเป็นพวกอะไรนะคนเล็กฟัดคนใหญ่คนใหญ่ฟัดคนเล็กคนเล็กตกตายตายอะไรเนี่ยคร
0: ับ แล้วหนังกำลังภายในแต่ละเรื่องนี่เนาะสร้างเมื่อก่อนนี้โหนั่งดูกันแบบ
1: อลังการ
0: ต้องรออยู่เรื่อยนะช่อง3เมื่อก่อนเนี่ย
1: แต่
0: ถังดำ
1: ใช่แต่ผมถ้าดูหนังอ่ะผมจะชอบพวกโจซิงสือ
0: เยอะแล้วรุ่นหลังเมื่อก่อนหวังอยู
1: ่นางเอกน่ารัก
0: เดวิดเจียงทันไหมน่ะ
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: ผมโจทิ้งถือเฉินหลง
1: นี่เป็นทางตลกไง
0: เออนั่นหนังสไตล์ฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้นั่น
0: คือดูหนังฮ่องกงไม่ค่อยมีใหญ่ๆแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: วงการอุตสาหกรรมของเขาก็เลิกเลิกกันไป
1: เขาชื่ออะไรครับป๋า
0: อะไรนะครับ
1: เหมาเจ๋อตงไม่ใช่อะไรนะเหมา
0: สีจิ้นผิง
1: ไม่ใช่ดาราฮ่องกงที่ตัวอ้วนๆเหมือนผมอ่ะ
0: โอ้โห
1: เขาชื่ออังกฤษว่าซัมเหมาหงอ่ะที่เป็นจอมยุทธแล้วก็อ้วนๆอ่ะหงยิ้มเบา
0: หงยิ้มเบาเออใช่
1: ๆผมดูอยู่แค่นี
0: ้
1: ชีวิตมีความสุขละ
0: ท่าน7817ส่งมาข้อความไม่มีเลยนะฮะมี question mark อย่างเดียวครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับป๋าโปรเตสมัยก่อนเรียนประถมอยู่ต่างจังหวัด
1: ครับ
0: ไปโรงเรียนวันนี้ครูบอกไม่มีเรียนจะให้นักเรียนไปทำความสะอาดวัดพวกเรานี่ชัยโยนะที่ไม่ได้เรียนป๋ากับโปรเตเป็นเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: เคยมีไหมเคยมีไหมวันนี้หยุดนะไปขัดส้วมวัดไปกวาดลานวัดกัน
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มี
1: ครับผมเรียนสาธิตไม่เคยมีพวกนี
0: ้ไม่มีพวกนี้นะเพราะของคุณไม่ได้อยู่ใกล้วัดและไม่ถึงวัดไง
1: ใกล
0: ้แต่มันต้องนั่งรถเมล์ไปไม่ถือว่าใกล้ไม่นี่โรงเรียนเขาติดวัดเลยเป็นโรงเรียนวัด
1: โรงเรียนผมติดวัดเหมือนกัน
0: วัดอะไรฮะ
1: สุสินันทาติดวัดราชา
0: ติดวัดราชาไม่ติดเท่าไหร่ต้องห่างกันอันนี้รั้วก็ติดกันเลยแสดง
1: ผมเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้ว
0: อันนั้นถือว่าไกลอันนี้ต้องรั้วติดกันโรงเรียนวัดไงเรียนเข้าไปลูกแม่ลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อมีเงินยัดให้ลูกไปโรงเรียนดีๆก็มีปัญญาส่งเรียนสาธิตแบบคุณไง
1: ของผมก็สาธิตก็คือรู้ใช่ไหมครับเด็กสาธิตคืออะไร
0: เด็กสาธิตคือโรงเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อลูกอาจารย์และเจ้าหน้าที่เขาเรียนคุณลูกประชาชนทั่วไปไปเรียนต้องจ่ายค่าเรียนแพงหน่อย
1: ผมเป็นหลานอาจารย
0: ์โอ
1: ้ใช่
0: มันใช้สิทธิ์ได้
1: ใช่
0: หนึ่งคนฝันได้สอง
1: แล้วก็สาธิตที่ผมเรียนนี่ก็คือเป็นวิธีการสาธิตการสอนทุกอย่างไม่เคยได้เรียนจริงสักครั้ง
0: นะมาอะไรทุกแห่งก็จะมีโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: โรงเรียนสาธิตเพื่อจะให้นักศึกษาของคณะครูเนี่ยศึกษาศาสตร์ไปสอน
1: แล้วก็อาจารย์ที่มาจากคณะครูคณะครุศาสตร์ของสุนทรนันท
0: า
1: ดีทุกคน
0: โอ้ผมไม่มีปัญญาไปเรียนสาธิต พ่อเป็นข้าราชการต่างจังหวัดย้าย2ปี3ปีย้ายไปเรื่อยจนโอ้โหผมนี่
1: ตะปาเลยชินวรนะ
0: จนตอนหลังก็จะเข้ามาอะไรต้องมาแบบอยู่กับที่แล้วไงก็เลยมาอยู่ชินวรตอนม.4 ม.5
1: ว้าว
0: รุ่นสุดท้าย
1: ม.2
0: ก็หลังนั้นก็เป็นมไง
1: ม.2
0: ตอนนั้นเรียกม.1 ม.2 ม .3 แล้วก็ม .4 ม .5
1: ก็7ไง
0: รุ่นสุดท้ายเหมือนกันผมยุ่งอย่างสุดท้ายหมดก็บอกแล้วเกิดมากับการนะฮะตั้งพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ
1: ว้าว
0: ม .7 คือสุดท้ายม .25 ก็คือสุดท้ายรุ่นผมหมดเลย
1: ผมนึกว่าป๋าเลยรุ่นแรกที่เขาทำ
0: เมื่อก่อนชินวัตรเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนผู้หญิงตอนผมไปปุ๊บก็เป็น3ปีละก็ยังมีผู้หญิงเยอะอยู
1: ่
0: ส่วนต้อนรับผมอีกแล้ว
1: ส่วนหน้าเหมือนกันครับพอขึ้นม.ปลายมีผู้ชายแค่10กว่าคน
0: ที่เรียนอยู่ใกล้บ้านไม่ได้เลือกอะไรเลย
1: ครับผม
0: เพราะเดินทางโดยรถเมล์ไม่กี่ป้ายก็ถึง
1: ครับ
0: ครับผมต่อนะฮะสรุปแล้วเราสองคนไม่เคยไปทำความสะอาดวัด
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนมีแต่คนคิดถึง
1: ฮะแต่ว่ามิสยูอาเบะนะฮะ
0: มิสยูอาเบะ
1: มิสยูอาเบะนะครับญี่ปุ่นอันดับ96ของโลกนะครับ
0: อ
1: ันนี้ให้
0: ตามตามไปนะ
1: อันนี้ให้ 8.5 นะครับอันนี้ให้ 8.5
0: มิยูอาเบะ
1: ครับ
0: เรียกว่ามิสยูอาเบะ
1: เพราะว่าสามารถเบ้ไปเล่นยามาชิตะได้นะครับเธอ
0: ครับนะครับได้ 8 ครึ่งเลยนะครับน้องอาวันนี้
1: ครับผม
0: ความพยายามสำเร็จแล้วสวัสดีครับป๋าโปเตไม่ต้องรอต้มยำกุ้ง
1: เออใช่
0: ปีนั้นพฤษภาธมินเลยครับ
1: ใช่ๆ
0: วันเปิดเทอมแต่ต้องหยุด2วันโอ้แค่2วันเอง
1: พฤษภาธมินมันเดือนพฤษภาใช่มั้ย
0: ใช่ครับมันงั้นจะเรียกพฤษภาธมินแล้วครับคุณ
1: ผมเกิดมกรา
0: อ๋อ
1: พฤษภาธมินเลยใช่
0: ๆๆผมไปอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าตอนนั้นเป็นนักข่าวตำรวจ
1: ครับกระสุนลอยผ่านฟ้า
0: ก็เห็นนะเค้าเรียกว่าด่านอยู่ตรงนั้นกันไว้
1: นะ
0: แล้วก็เขื่อนแตกเราใช้สับว่าเขื่อนแตก
1: คนหลุดออกมาเต็มเลย
0: คุณแปรผมก็เข้าไปอยู่ในสน.ที่อยู่ใกล้ๆกัน
1: ครับ
0: อืมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆจางหาย ตัวคนขับรถอยู่หาย ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราแค่แย่งชิงอำนาจกันตรงนั้นนะครับ
1: ก็เห็นแย่งชิงกันจนถึงวันนี
0: ้เลื่อนมาจากที่เดียวกันนะ
1: ครับ
0: ฝั่งก็พลทีจำลองสีเมืองฝั่งนี้สุจินดาคาประยูน
1: จับ
0: ประตูเดียวกันนะเวนายร้อยเจ้าปรอเนี่ย
1: ที่เขาอะไรใส่ผัดไทยใส่บรันดีป่ะครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่นั้นคุณเกมศักดิ์ชมานัน
1: อ๋อครับ
0: ก็มาจบด้วยนะฮะถูกเชิญ
1: ชาวบ้านเล็กถูกเล็กตัวด่วน
0: เข้าวังผมมีภาพนั้นอยู่นะ
1: เรียกไปด่า
0: ไม่ได้ด่าเลยครับแค่พูดให้ฟังคนไทยด้วยกัน
1: อันนั้นแหละว่าเล็กใหญ
0: ่มีเหตุการณ์ที่ด่าผู้รับฟังเหตุการณ์ก็จบเรียบร้อยนะฮะไม่งั้นยืดเยอะกว่านี้ไม่งั้นตายเยอะมากนะเรียบร้อยของทาง SMS
1: ครับทาง YouTube นะครับพี่วิชาติบอกว่าน้องเอล่านางงามตกรอบไปเมื่อเช้านี้คนฟิลิปปินส์แห่กันไปเชียร์อยากให้แฟนๆเป็นอย่างนี้บ้าง
0: นักเทนนิส
1: อยากให้แฟนๆเป็นแบบนี้บ้างเวลาแพ้ก็ถนอมใจเขาหน่อยไม่ใช่ถล่ม
0: โอ้ยคุณบ้านเรานี่ถ้าใครแพ้ไม่มีการถล่มอยู่แล้วพอน้องมาอยู่ระดับนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้แข่งระดับคือรายการสูงสุดของเทนนิสหญิงนะของเราก็มีนักกอล์ฟหญิงที่แข่งรายการสูงสุดของนักกอล์ฟหญิง
1: ของบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ด่าหรอกครับถ้าไม่ใช่บอลไทยเวลาแพ้ครับ
0: บอลไทยมันแพ้ประจำอยู่แล้วอันนี้มันระดับโลกเหมือนระดับโลกของนักกีฬาบ้านเรา
1: ครับ
0: เราช่วยกันนึก
1: ฮะ
0: คือแบบน้องเอล่าเนี่ยเขาแข่งระดับเทนนิสระดับโลก
1: พี่บอลไง
0: นักกีฬาของเรากี่ราชนิดที่ไปแข่งระดับโลกมาบ้างแล้ว
1: พี่บอล
0: อย่างปัจจุบันก็มีกอล์ฟหญิง
1: กอล์ฟหญิง
0: อันนี้คือ LPGA คือระดับโลกสูงสุด
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิง
1: ครับ
0: ก็ไปแข่งชิงแชมป์โลก
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็โปช้าง
0: โปช้าง
1: น่าจะดีพี่อาร์มน้ำหมาย
0: มีอะไรอีก
1: พี่บอล
0: ที่มีโอกาสไปแข่งระดับโลกได
1: ้พี่บอลพาราดอนศิยพันธ
0: ์เมื่อก่อนก็วงการเทนนิส
1: ครับ
0: เคยสูงสุดมือ10โลกนะ
1: ใช่ครับ
0: มีกีฬาอะไรอีกครับมวยไทยไม่ต้องนะเพราะมวยไทยมันโลกอยู่แล้วเพราะเราเป็นสิบในโลก
1: เขาทรายกัน
0: ก็ยังไม่ถือว่าใช่เท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเป็นแชมป์โลกก็แข่งไม่กี่ชาติ
1: เขาทรายกันแล้วสิ
0: เขาทรายนี่เป็นแชมป์โลกมวยอาชีพด้วย
1: แล้วก็อันนี้นักสนุกเกอร
0: ์นักสนุกเกอร์เราโอ้ยเมื่อวานนี้นะหมูปากน้ำอ่ะ นพลแสงคำอ่ะล้มจักทันมือหนึ่งโลก
1: โอ
0: ้ในรอบ3เดือนมงคลรอบแรก
1: อ
0: ีกวันพุธนี่จะไปเล่นกับลอนนี่โอซิลเวนในรอบ16คน
1: ยังอยู่อยู่ครับคนนี
0: ้ก็พักไปเยอะเพราะว่าซาอุเขาอัดเงินไว
1: ้
0: ว่าเขาจะทำอะไรพิเศษกับวงการสนุกที่ซาอุแต่ตอนนี้ซาอุประกาศเลิกแล้วลอนนี่เลยบอกว่าเราต้องกลับมาเล่นใหม่แล้วอยู่เราต้องหาตังเหมือนกัน
1: เพราะทำไมผมมีทุนต๋องสิจ่อย
0: ต๋องต๋อง
1: แล้วก็มีนักบอลไทยบางคนไปเล่นลีกเบอร์โลกได
0: ้ไม่มียังไม่เคย
1: ไปได้นี
0: ่ยังไม่เคย
1: ที่เขาบอกไปอยู่เยอรมัน
0: เยอรมันบุนเดสลีกาพอได้หรืออันดับหนึ่งของเยอรมันถ้าไปเล่นดับลีกทูเลยยังไม่นับยังเจลีกนี่ก็ถือว่ายังไม่ใช
1: ่มีอะไรอ่ะ
0: ใครที่ได้เล่นกับลูกเองนะนะครับไม่รวมพวกยกน้ำหนักอะไรพวกนี้แบดมินตันก็เคยไปเล่นโลก
1: แบดมินตัน
0: ใช่
1: ๆพวกคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
0: เอากีฬาเป็นกีฬายิ่งประเภททีมยิ่งน้อยมากตอนนี้ถ้าประเภททีมเรามีประเภทเดียวนะ
1: วอลเลย์
0: คือวอลเลย์บอลหญิงกันเด่นนะครับ
1: พารานะ
0: ไปตองไปตองก็ถือว่าชาติเล่นพอสมควรนะถ้าเราใช้ปักตะก้อหน่อย
1: ไปตังล่างอายุอายุ
0: ไปตองไปตองไปตองเราเป็นแชมป์โลกแบบแล้ว
1: เราเป็นแชมป์โลกฟันดาบไหมครับแต่เป็นพารา
0: เอาพารา
1: พาราพารา
0: ป้าครับถ้านักการเมืองบ้านเราทำได้เหมือนเวลาเสียงประเทศเราคงเฉลิมไปไกลแล้วนะครับเออใช่ที่หาเสียงทั้งหมดถ้าลงมาทำนะฮะเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนไม่ใช่นามธรรมเราคงพัฒนาไปไกลกว่านี
1: ้ครับผมไม่ได้ครับเพราะเขาหาแต่เสียงเขาไม่ได้หารูปครับ
0: เอาเหร
1: อหาแต่เสียง
0: หาเสียง
1: เขาไม่ได้
0: คือจะให้คนเชื่อแล้วก็มาลงคะแนนให้เขา
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะทำแล้วแต่มันติดปัญหาโน่นนี่นั่น
1: ก็เขาหาเสียงมันเป็นนามธรรมมันไม่ได้เป็นรูปธรรม
0: ครับ
1: จากยูทูบนะครับพี่ชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
0: สวัสดีคร
1: ับ ป้าแป๊ะแก่กว่าผม4ปี
0: ทำไมพูดเรื่องอายุกันจังเลย
1: สมัยก่อน
0: ผมไม่น่าเล่าเรื่องผู้ใหญ่เลย
1: สมัยก่อนปะแปะเตะบอลเล่นหลัง2กลาง3หน้า5หรือเปล่าครับ
0: โอ้ยสมัยผมเลยนะสมัยผมตอนเล่นติดทีมนักเรียนน
1: ะ
0: จะมีแบ็คซ้ายแบ็คขวา
1: แบ็คซ้ายแบ็คขวา
0: เซ็นเตอร์คนเดียว
1: เซ็นเตอร์คนเดียว
0: จะมีฮาฟซ้ายฮาฟขวาแล้วก็ปีกซ้าย
1: ปีกซ้าย
0: ปีกขวา
1: ปีกขวา
0: ศูนย์หน้า
1: ครับ
0: ในซ้ายในขวาเวลาเขลูกผมยืน3คน
1: แต่ยุคโบราณ
0: ใส่หมายเลข9เมื่อก่อนแผนนี้ใช้กันหมดเพราะเล่นเกมลุกสนุกมาก
1: ครับ
0: ช่วงหลัง442หน้าเหลือ2คนจาก5นะ
1: ฮะ
0: ปีกซ้ายปีกขวาหน้าอีก3ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ช่วงหลังก็เล่นเกมรับแล้วก็รอโต้บอลลืมไม่สนุกเน้นกองกลางบางที3 5 2ก็มีโอ้โหเมื่อก่อนคิดดูสิหน้า3ตัวรวมปีก2คนเป็น5คนแล้วไม่ต้องลงมาตั้งรับด้วยนะ
1: เข้าไป
0: ยาวสานยาวเลยวิ่งเงินผมเลยวิ่งเงินโอ้โหจนบอกผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวโค้ชเลยสั่งบอกไม่ต้องวิ่งไอ้ป้าไปยืนประกบเซ็นเตอร์มันไว้หลอกพลิกเราตัวเล็ก
1: ๆ
0: พลิกซ้ายพลิกขวาหลอกมันแล้วเข้าไปยิง
1: ไอ้ยา
0: วไม่มีแฟนนะ
1: ไม่เคยเล่นบอลครับแต่ดูภาพออกดูภาพออกผมเล่นแต่พวกเทควันโดบาสกอล์ฟเนี่ยครับ
0: คุณไม่ได้วิ่งไงก็เลยพุงโต
1: วิ่งนะวิ่งนะบาสวิ่งนะบาสวิ่งอยู
0: ่ต่อ
1: ฮะคุณว่าสอนบอกสวัสดีครับปะแปะครับนะฮะ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะกองกลาง5
0: กองกลาง5
1: ทำไมบ้านเรารุ่นใหม่ไม่เล่นนี้บ้าง
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะใช้แผนแมนยูเป็นหลัก
1: แบ็คโฟร์ไว้ล่ะ
0: โอ้ตรงอย่างนี้ต้องมีนะเล่น4
1: ครับ
0: 2
1: ครับ
0: 3
1: ครับ
0: 1งงไหม1ตัวเป้าหยุดเล่นมีกองหน้าอยู่คนเดียวแล้วมันจะยิงกันเมื่อไหร่ครับผม4 2ไอ้3อ่ะกลางลุกเนี่ยต้องไปช่วยเสริ
1: ม
0: โอ้ต้องซ้อมเป็นอย่างดีถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนนะฮะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสนาม
1: ทำไมเขาไม่เล่นแบบ505ล่ะครับ
0: ครับ505โอเคเดี๋ยวผมล
1: อง
0: จะบอกให
1: ้กองกลางไม่ต้องมีแต่กองหลังไม่5ตัวแล้วกองหน้า5ตัวโยนอย่างเดียว
0: ไอ้นักฟุตซอลละมั้งคือถ้าทำแล้วสำเร็จก็ทำไปนานแล้วประเทศ
1: ผมไม่รู้กัน
0: นะฟุตบอลกับกอล์ฟมันต่างกันฟุตบอลต้องยิงให้มาก
1: ครับ
0: แต่กอล์ฟนี่ต้องเสียให้น้อย
1: ใช่ครับ
0: กอล์ฟ
1: ผมว่ารอบนี้เราเล่นสเตย์บังกอร์ดเถอะ มีพี่สกลบอกว่าปรับแป๊บโปเตลองเสนอให้สมาคมฟุตบอลไปดูงานสมาคมวอลเลย์ดีไหมครับว่าเขาบริหารสร้างทีมเยาวชนยังไง
0: คนไปดูงานแล้วก็โทรถามหนึ่งก็รู้แล้วบางทีเขาก็ไม่ต้องไปดูเขารู้แล้วทำมันยังไงมันขึ้นกับความ

0: ใส่ใจจริงจังเงินอย่างเดียวนะมันไม่ได้นะบางทีก็ต้องมีความคิดแล้วก็ใส่ใจกับมันแล้วก็จริงจังคือต่อเนื่องบางทีมันไฟไหม้ฟางแป๊บๆพอพังปุ๊บก็เลิกแผนเราเคยได้ยินการเก็บตัวเด็กอายุ14ชุด19มาไม่รู้กี่ชุดแล้ว
1: ครับ
0: พอไปแข่งจริงแพ้ปุ๊บก็แพ้แตกมันไม่ต่อเนื่องของสเปนก็ต่อเรื่อย19เป็น20 23 21 23จนชุดใหญ่จนตอนนี้เขาได้เป็นแชมป์โลกต้องต่อเนื่องนะฟุตบอล
1: มิเชลเลฟูบอกว่าไม่ได้ตีเลยมา3เดือนแล้วว ันนี้พูดไปชวนไปตีบ่ายโมงมีแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้วยแถมลืมบงไปหมดแล้วเอาไงดีครับป่าสถิติอยู่ที่40 45ครับ
0: 40 45โอ้ยไม่ต้องห่วงครับหลุม1หลุม2ซ้อมหลุม3น่าจะมาแล้วครับความมั่นใจผมก็ไม่เคยเข้าสนามซ้อมเหมือนกันนะเวลาออกรอบผมซ้อมอยู่3หลุมพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอหลุม4ผมก็เริ่มจะรู้ละบางทีก็ลืมโน่นลืมนี่ลืมไปหมดเพราะความที่เราไม่ได้ซ้อมไงมันไม่ได้อยู่แบบมันอยู่ในร่างกาย
1: ค
0: นที่ซ้อมประจำแบบโปรเตคือมันรู้
1: มันต้องผ่ามือมาครับร้อง
0: กีฬาจริงๆถ้าเอาจริงเอาจังอ่ะมันต้องซ้อม
1: เอาจริงถ้าทรงนี้ผมบอกเลยครับตีไปไม่ต้องไม่ต้องสนใจอ่ะ
0: เขาต้องเริ่มยังไงดีไม่ได้เล่นมา3เดือนแล้วครับ
1: สวิงลมครับ
0: สวิงลม
1: ให้เต็มที
0: ่
1: ไปตีก็ไปไหนช่างมันจำไว้ว่าการที่เราตั้งเป้าหมายในวันที่เราไม่เคยซ้อมมันจะทำให้

0: ครับ
1: ตีให้สนุกครับไม่ต้องเอาจริงจังกับพวกนี้หรอกตีให้สนุก
0: สนุกกับเกม
1: ใช่สนุกกับเกมตัวเองมันมาเองอย่าไปเล่นตามเกมเขา
0: อย่าไปกดดันตัวเอง
1: ใช่อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นตามเกมเขาครับเล่นเกมตัวเอง
0: ถ้าไปถึงวันนั้นก่อนก็ลองไปซ้อมพัดสักนะฮะสัก10นาที
1: ครับ
0: หาน้ำหนักของเราให้เจอแล้วมันก็จะมา
1: ถ้าเร็วร้ายกว่านั้นเอาสลอดหยอดเบียร์ครับ
0: เอาละครับขอให้โชคดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอก
1: ครับ
0: โปเตและผมลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
7: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่

0: มาแล้ว
1: เอาสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ4:09 น.นะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569นะครับเช่นเคยนะครับคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็อยู่กัน2ชั่วโมงนะฮะตี4ถึง6โมงเช้าแล้วก็อยู่กับคุณพยองเดชสุภโชคนวมนิ่มนะฮะแล้วก็ผมโอการพึ่งกันครับ
0: มาแบบเต็มยศสวัสดีครับ
1: ตกลงคุณยึดรายการมาเป็นของตัวเองใช่ไหมวันเสาร์
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะช่วงนี้นี่แกก็หายไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
1: รับงานอื่นเน
0: ี่ยจริงๆก็รู้แหละแต่อย่าพูดเลย
1: คือคุณขุดป่อขุดป่อล่อปลาให้ผมพูดไง
0: ขุดป่อล่อปลาบีแล้ว
1: ผมรู้คุณเนี่ยอยากพูดแต่คุณไม่กล้าพูดคุณไม่เลยขุดบ่อล่อปลา
0: ผมก็พูดตรงๆครับว่ามันมีโพดผลกับผมผมก็ยังพูดต่อไป
1: ยังมีอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ก็นิดหน่อยนิดหน่อย
1: โอ้ใช้คำว่านิดหน่อย
0: นิดหน่อยนิดหน่อยพอบีเศษเนื้อข้างเขียงโยนมาถึงผมบ้าง
1: อ๋อเพราะฉะนั้นผมนี่ไม่เหลือเลยไม่ถึงเลยสับและแดงหมด
0: ใจเย็นนะอย่าบึ้งขึ้นนั่งกับหัวม้วน
1: ครับ
0: เออแต่เย็นดีวันนี้ก็มีไอ้เช่นโกงไอ้เช่นเกมเดี๋ยวก็มี
1: อ๋อ
0: คุณไปไม่ได้อีกติดเวลางาน
1: ได้ได
0: ้อ้าว
1: ใจเย็นๆอย่าเพิ่ง
0: อย่าตัดสินใจแทน
1: อย่าตัดสินใจ ถามก่อนสักนิดนึง
0: ครับผม
1: ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน
0: เออๆๆ
1: วันนี้โอ้โหพอดีเลยคุณพยองเดช
0: อะไรฮะ
1: มีทีมชาติไทยแข่งอยู่พอดีเลย
0: คนละอย่างกันอันนี้ไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่ใช่บอล
0: อุ๊ยโอ้โหเป็นไง
1: เป็นวอลเลย์บอลนะฮะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอล
0: โอ
1: ้
0: โหเกียรติสำเนียงมากเลยอะไรนะ
1: U17 ของต่างประเทศนี่ก็ใช้ว่าเกิลด้วยซ้ำนะ
0: เกิลเกิล
1: เกิลเอเชียนอะไรนะไม่ใช่เอเชียนหรือเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเลยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพแล้วเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026
0: นะ8ทีม
1: ครับ
0: ที่กรุงซานติอาโก
1: ประเทศชิลีนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรอบ8ทีมไทยเจอกับไต้หวัน
0: ประเทศที่เผ็ดที่สุดในโลก
1: โอ
0: ้เป็นไงเบาๆเบาๆไปก่อนเบาๆเผาหัวไปก่อน
1: ทำไมวะมาล่า
0: เป็นพริกไงชิลี
1: ่แล้วทำไม
0: ก็ง่ายอย่างนี้แหละ
1: แล้วชิลี่เกี่ยวอะไรกับไต้หวัน
0: ชิลี่เป็นเพชรเป็นไม่ประเทศเจ้าภาพไงประเทศเจ้าภาพ
1: อ๋อชิลี
0: กว่าจะรู้เรื่องกันนั่งอธิบายพวกช่วงตีสี่ไปอย่างนี้ละกูรู้ป่าละงงๆหน่อย
1: มุกคนง่วง
0: เออ
1: วันนี้ไทยแลนด์เจอกับไทยกัวเจอกับไต้หวัน
0: โอ้โห
1: ถ้าเป็นคนจีนนี่เขาจะเรียกประเทศไทยว่าไทยกัวไทยกัวใช
0: ่ไ
1: หม
0: แต่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความที่คับแค้นใจเรียกว่าคับแค้นใจก็ไม่ได้ของชาวไทยส่วนใหญ่ทั่วไปนะ
1: ทำไมครับผม
0: เพราะเวลาผมเนี่ยได้ยินมาบ่อยอย่างบ่อยเลยว่าเวลาไปต่างวัดเนี่ยฝรั่งถามแวร์ยูคอมฟอร์มบอกไทยแลนด์เนี่ยฝรั่งจะว่าอ๋อไต้หวันประจำเลย
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องชนะ
1: ใช่ตอนนี้เรานำไป 4-0 แล้วนะ
0: นี่เป็นไง
1: นี่เซตแรกนะตัวเซตแรก
0: พอแมตช์ที่แล้วเนี่ยเราช็อกโลกโค่นแชมป์ยุโรปอย่างโปแลนด์มา 3-1
1: สุดยอดทำให้เข้ารอบไปได้นะ
0: ครับ
1: อันนั้นเป็นรอบแรกและสุดท้ายต้องชนะด้วยเราก็ชนะแล้วก็เข้ารอบมาเจอกับไต้หวันรอบนี้นี่จบไปแล้ว2คู่นะอเมริกานี่ชนะอิตาลีไป 3-0 นะ
0: ครับ
1: แล้วก็จีนเล่น5เซตนะครับเอาชนะโครเอเชียไป 3-2
0: มาถึงไม่ทันไรครับไต้หวันขอเวลานอกไปแล้วฮะเพราะว่า
1: โค้ชชื่ออะไรเนี่ย
0: หมิงเฮงอู
1: หมิงเฮงอู
0: หมิงเฮงอู
1: ครับผม
0: มั้ง
1: คนไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้คนไหนอ๋อได้ไงที่เจ๊ที่พูดอยู่นี่ไง
1: ถ้าใครตื่นแล้วหรือว่ายังไม่ได้นอนอะไรก็ติดตามได้นะฮะ
0: ส่วนใครที่ยังไม่ได้ตื่นเนี่ยก็คงไม่ได้ยินเรา
1: โอ้ยกองเชียร์กองเชียร
0: ์เออคนไทยไปเชียร์ที่ชิลีเยอะเหมือนกันนะ
1: ไต้หวันนี่คุณเคยไปไหม
0: ไม่เคยอะ
1: โอ้เป็นประเทศที่น่าไปเยี่ยมเลย
0: คุณเคยไป
1: เจ้าถ้าจริงๆตามล็อกก็ต้องตอบว่าไม่เคยอะแต่เคย
0: มันเป็นประเทศที่ไปเขาเรียกอะไรไปกินกับไปช็อปใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่จุดมุ่งหมายนักท่องเที่ยวมันเป็นประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นแต่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นเขาก็มีเยอะนะเขาก็มีอย่างไปเดินเขาอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: หรือว่าสถานที่อย่างเจียงไคเชกใช่ไหม
0: โอ้ซึ่งไอเดินเขาเนี่ยไม่ใช่ผมแน่
1: ๆโอ้สนุกอากาศดี
0: เดินขึ้นบันไดบ้านยังเหนื่อยไปเดินเขา
1: บันไดให้ขึ้นไปสุดเลย
0: บันไดบ้านผมไม่ได้20ขั้นนี่ผมยังเหนื่อย
1: เดี๋ยวดิคุณเอาคนอื่นเพี้ยเปรียบกับตัวเองเนี่ยคนไม่หมายถึงว่าถ้าคุณออกอยู่นู่นไง
0: คนแข็งแรงก็มีใช่ไหม
1: เล่นได้เดินอาจจะไม่ต้องขึ้นขั้นสุดยอดก็ได
0: ้ครับ
1: คุณอาจจะไม่ต้องเสร็จสุดยอดก็ได
0: ้เมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้ว
1: ก็ ็ปิดกระปอยสักขั้น2ขั้นก็พอแล้ว
0: ใช่ใช่ครับว่าแกปิดกระปอยด้วยโอ้โห
1: ก็แค่ซึม
0: ๆเ
1: หงื่อเหงื่อซึม
0: ๆก็
1: แล้วก็อีกที่ดีอย่างหนึ่งที่คนไทยชอบก็คือค่าเงินมันเท่ากันพอๆกัน
0: อ๋อคิดไม่ยาก
1: ใช่เราบาทนึงเขาก็มันบาทนิดๆเออคิดไม่ยากไม่ต้องคูณความอะไรเยอะ
0: เออดีเวลาใช้เงินไม่ต้องคำนวณเยอะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: แหล่งช้อปปิ้งหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มันก็อยู่ใกล้ๆคล้ายๆบ้านเรา
0: ครับ
1: คล้ายๆสยามเยาวราชมีตลาดกลางคืนอะไรพวกนี
0: ้แต่คุณเน้นช้อปปิ้งคุณเน้นกิน
1: อ
0: ะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็น่าจะสนุกดี
1: ชานม
0: เหรอชาไอชาไข่มุกนี่ต้นตำรับไหม
1: ต้นตำรับเลยไต้หวันเนี่ยผมไปนี่โอ้โหร้านต่อคิวยาวยาว
0: ก่อนก็ไม่เข้าใจนะว่าคนเราไปนั่งกินแป้งต้มทำไมวะแต่เคยลองกินเข้าไปมันก็ได้อารมณ์ดีหนุบ
1: ๆเดี๋ยวนี้กินไหม
0: ถ้ามีโอกาสก็กินเมื่อก่อนไม่กินเลยผมไม่ชอบกินแป้งต้มแต่เดี๋ยวนี
1: ้ชาไข่มุก
0: ทำมาจากอะไร
1: น้ำบัวลอย
0: เออวะ
1: เออ
0: ไม่รู้อ่ะผมเคี้ยวไปมันก็แป้งต้มดี
1: ๆคนละอย่างงั้น
0: อะไร
1: เออ
0: เออเออ
1: โอ้บางคนนี่ชอบมากนะ
0: โอ้กินทุกวัน
1: ใช่
0: เพื่อนผมมากินทุกวัน
1: อ้วนอ่ะอ้วนอ่ะอ้วนกว่าเบียร
0: ์โอ้
1: อ้วนนี่ไม่ใช่อ้วนไอ้แป้งต้มคุณด้วยนะอ้วนเพราะน้ำเลยที่อ้วน
0: ๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เออนมข้นนะ
1: เออ
0: ไขมันน้ำตาลอะไรนะ
1: เออแล้วก็ตอนนี้ก็มีสาวไทยแข่งอยู่อีกอันด้วยนะคือกอล์ฟนะ
0: อุ้ย
1: เออกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะฮะ
0: ครับ
1: The Standard Portland Classic นะครับ
0: อือ
1: แล้วก็ขึ้นนำด้วย
0: จบยังไม่รู้รอบ2
1: อภิชยายุบลขึ้นนำด้วยยังไม่จบฮะ
0: ยังไม่จบใช่ไหม
1: เล่นไป10เล่นไปอ๋อจบแล้วนี่ว่าจบแล้ว
0: จบแล้ว
1: เออจบแล้ว
0: มีบางคนยังไม่จบบางกวนขอว่าไออภิชยาที่จบแล้วเนี่ยน่าจะออกช่วงเช้าละมั้งใช่ไหม
1: จบแล้วแล้วก็เป็นผู้นำเดี่ยวด้วย
0: เอ้ย
1: ขึ้นนำเดี่ยวเลยนะ
0: ครับ
1: ที่สกอร์รวมนี่12อันเดอร์นะครับ
0: โปรเปียโนนะ
1: นำหน้าโซเฟียชูเบิร์ตของอเมริกาอยู่1สโตรกนะครับไอโซเฟียนี่ก็จบแล้วเหมือนกันนะฮะ
0: แบบกระชับ
1: อะไรนะ
0: อ๋อนั้นโซเฟีย
1: อะไรแว่วๆรีบมารีบไป
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณหยองวันนี้น้องเข้ามาแล้ว
0: ใคร
1: จีโน่
0: เฮ้ยรายการที่แล้วได้ลุ้นแม่
1: เออ
0: มาไม่ทัน
1: รายการที่แล้วมาดีวันเดียว
0: เออ
1: รายการเมเจอร์ใช่ไหม
0: ยิงวันรายการที่แล้ววันสุดท้ายก็แอบมีลุ้นเล็กๆนะเพราะว่าแบบ
1: เออใช่
0: ช่วงปลายๆนี่ก็เหลือ2สโตรกอะไรเงี้ยให้ผู้นำก็พังลงมาสักหน่อยแต่ว่าแหมผู้นำก็ไม่พังลงมา
1: จริงเสียดายนะจริงๆเสียดายว่าสุดท้ายน้องจีนนี่ถ้าสมมุติตีทั้ง1อันเดอร์นี่ก็ได้เพย์ออฟแล้วนะ
0: เออ
1: โอ้แต่ว่าไม่ได้นะก็เลยอดเพย์ออฟไปแต่ว่าปีรายการนี้เริ่มมาดีแล้วตอนนี้วันที่2จบไปแล้วทำเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์67
0: ครับ
1: สกอร์รวมก็เป็น9อันเดอร์พาร์นะครับ135อยู่ในอันดับที่3ร่วมอันดับที่3ร่วม9อันเดอร์พาร์นี่ก็ตามโปรเปียโนอยู่เป็นแค่3สโตรกนั่นเองนะครับ
0: แล้วนักกอล์ฟไทยรายการนี้นี่อยู่ลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกกันเยอะเหมือนกันนะ9ร่วมนี่ยังมีโปรพราวอีกนะ
1: ครับ
0: ชนะตีวรรณแสนในวันนี้ตีเซียนเดอร์นะครับสกอร์ขึ้นมา7
1: อันความฝัน
0: อะไร
1: โปรพราว
0: โปรพราววงพราว
1: ครับ
0: โอ้โหเด็ก30ลงมานี่อาจจะงงนิดหน่อยนะมันเป็น
1: ไอ้นี่อยู่ดีก็ร้องเพลง
0: มันเป็นความแปลกแตกต่างในยุค90
1: ครับ
0: วงพราววงพ
1: ราวชื่อวงดนตรีนะชื่อดนตรีช่วงพราว
0: เขาบอกว่าวงเขาเนี่ยไม่ใช่อันเทอร์เนทีฟนะ
1: วงก็เป็นอะไร
0: วงก็เป็นอินดี
1: ้
0: เพราะดนตรีเขาไม่ได้ฉีกอะไรขนาดนั้น
1: ก็ว่าอินดี้กับอันเทอร์เนทีฟต่างกันไง
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาดีหยาบวงเขาว่ากันอิน
1: ดี้นี่มันก็ประมาณว่าอินดีเพนเดนต์อะไรเงี้ย
0: ทำเอง
1: อิสระ
0: ค่ายเล็กหรือว่าอิสระไม่มีค่ายอะไรวงประมาณนั้นละมั้ง
1: ส่วนเอาเธอนี่คือเพลงทางเลือก
0: เอ
1: าเธออัลเทอร์เนทีฟนะ
0: อัลเทอร์เนทีฟนี่มันจะเป็นยุคที่เพลงเปลี่ยนจากเดิมที่แบบเพลงล็อกต้องมีกีตาร์ฮีโร่ต้องโซโล่เป็นไฟอะไรประมาณนี้เล่นพาวเวอร์คอร์ดแน่นๆหนักๆ
1: ขึ้นมานี่เอ็ด
0: นี่ใครเปิดประตูมาเป็นพวกแอนตี้ฮีโร่อะไรเงี้ยทั้งเพลงไม่ต้องโซโล่ซับคอร์ดหนักๆก็ร้องอะไรเงี้ย
1: ขึ้นด้วยดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงอะไรเงี้ยใ
0: ช่ไหมเออเพลงเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะเพลงนั้นอ่ะ
1: ใช่ดิ
0: ใช่ไหมวงการเพลงไทยนี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
1: เหร
0: ป่าเต็ดเก่าไว้ไม่เคยพูดอะไรเองหรอกผม
1: แล้วป่าหยองว่าไงป่าหยอง
0: ป่าหยองก็ว่าตามป่าเต็ดได้แล้วผมก็จำๆก็มาทั้งนั้นแหละครับ
1: ครับผมคำคมทั้งหลายแหล่นี่ไม่เคยคิดเอง
0: โอ้โหไม่มีละ
1: ตอดโปรพราวเชนเน้น
0: ถึงไหนแล้วเจ็ดอันเดอร์นะโปรพราวนี่อยู่ที่9ร่วมนะครับเท่ากับเชลชอยมาโอไซโกแม่เห็นที่แรกเนื้อเรียกเธอว่าพี่เหมาแล้ว
1: พี่เหมาม
0: าโอมาโอแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรม
1: ครับ
0: นี่ครับ7อันเดอร์เหมือนกันจบหมดแล้วนะพวกนี้นะ
1: สุดยอด
0: นะครับริวแฮรันที่เกือบได้ลุ้นแชมป์วิเมนโอเพ่นนี่ก็มาที่9ร่วมเหมือนกันนะฮะ
1: 7อันเดอร์เหมือนกัน
0: 7อันเดอร์
1: 7อันเดอร์นี่เพียบเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนโปรเมียวปาจารีนี่เพิ่งออกไป4หลุมเท่านั้นนะครับวันนี้เพิ่มมาอีก1อันเดอร์สกอร์รวมเป็น6แล้ว
1: ครับ
0: อยู่ที่16ร่วมในช่วงบ่ายนี้นะกอล์ฟไทยยังมีอีกเดี๋ยวนะโอ้โหลูดไปไกลเลยว่ะมีปรณงเพชรล้ำนะครับจบไปแล้ววันนี้อีก1อันเดอร์นะครับสกอร์รวมเป็น2อันเดอร์เท่ากับเอริยาสกอร์รวม2อันเดอร์นี่อันดับ72ร่วมอยู่ที่คัดลายตอนนี้อยู่ที่อันดับ3อันเดอร์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องภาวนาให้ข้างบนเนี่ยพังลงมาหาหน่อยอาจจะมีลุ้นตัดขบานเข้าไปตัดตัวไปเลยใน2วันสุดท้ายทำไมลิ้นมันตุกๆตักๆยังไงวะตีๆขัดๆนะ
1: เห็นสาวๆอายุ16 17ไม่ได้เลยนี่พี่หยองสมาธิไม่ก็อยู่กัน
0: เมื่อกี้นี่ไงน้องเบอร์10ไงน้องหลีฟง
1: น้องหลีฟง
0: อ
1: ๋อของไต้หวัน
0: ของไทยโอ้หน้าตาที่สาวใต้มาเลย
1: ครับ
0: คมขำ
1: น่ารักน่ารัก
0: แต่ว่าชื่อน้องหลีฟงที่แมตช์แรกมีไอ้นี่ไงมีมีมไง
1: มีมีมนะ
0: ที่เสิร์ฟไปเจอชิลีอ่ะเสิร์ฟไปลงเส้นแล้วก็ไกลแมนยกออกกล่องตัดมาหาหน้าน้องเขาน้องก็เปรยขึ้นมาอ่านปากได้ประมาณว่าแม่งง
1: สินดีมากเลย
0: แม่งงโกงชิบะหายเลยวันนี้น้องก็เลี้ยงหมาชิบะ อะไรประมาณนั้นแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ตอนนี้เซตแรกอยู่
0: ครับ
1: เรานำ 11-5 นะฮะ
0: โอ้โห
1: 11-5
0: ตอนแรกนี่ไป 6-1 นะ
1: ครับ
0: อ๋อเอาน้อง
1: อะไร
0: น้องเบอร์9ว่าก้องตัดมาพอดีกำลังจะเสิร์ฟว่าแกทุบบอลลงพื้นแล้วรับไปอยู่เด้งเข้าหน้าตัวเองโอ้โถน้องเขินนิดหน่อยนะฮะ
1: เบอร์9นี่เป็นตัวตี
0: เ
1: ด็กหญิงสุพิชยาศรีละมุน
0: โอ้ยังเด็กหญิงอยู่เลยยังไม่เต็ม15เลยเหรอ
1: เอ้ยเด็กหญิงเบียบเลยในชุดเนี้ย
0: โอ้โห
1: ก็น้องบางคนก็15 16
0: ต้องบอกพี่บอมว่าใจเย็นๆนะฮะ
1: พี่บอมเล็งคนไหนฮะ
0: พี่บอมว่าน้องหลีฟงนี่แหละ
1: น้องหลีฟงเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์10อ่ะ
0: เบอร์10เบอร์10
1: เบอร์10นี่นางสาวละนางสาวจามิกร
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: แคนแก้ว
0: ใช่ป่าวะน้องหลีฟงอ่ะชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูกัน
1: น้องชื่อเล่นหรือเปล่า
0: ชื่อเล่นชื่อเล่น
1: ชื่อเล่นใช่มั้ย
0: หลีฟงนี่ไงณัฐชาทองคำ
1: อ้าว
0: เบอร์อะไร
1: เบอร์12
0: ฮะเบอร์12เหรออ่ะขออภัย
1: ครับอืม
0: ครับ
1: กีฬานครนนท
0: ์อ่าก
1: ีฬานครนนท์วิทยา6
0: โอ้โหมี6มีวิทยา6ด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตนะฮะ
0: ครับ
1: โมโนแม็กสปอร์ตก็มีถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้เลยนะฮะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: แล้วก็ไอ้นี่เขาถ่ายคอมเมนทีชิลมั้ยเนี่ยช่องเนี้ย
0: ถ่ายสิต้องถ่ายสิ
1: วันที่ถ่ายด้วยเหรอช่องโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ย
0: เขาก็ได้หมดมั้ยเหรอ
1: ไม่แต่ว่าเขาจะเอามาออกช่องนี้เปล่า
0: อ๋อไม่รู้ไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้ไม่รู
1: ้สวัสดีครับท่านเพิ่งวันเกิดไป
0: ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ตะเวนชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวเลย
1: ไปวันนี้ไปรับประทานอะไรมา
0: เขาก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียว
1: อ
0: ไม่เห็นกินอย่างอื่นเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ท่านไม่กินอย่างอื่นเลยถ้าอายุก็เยอะแล้วกินเนื้อ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: จะย่อย
0: อ่ะแกชอบแกชอบ
1: ครับ
0: นะตอนนี้ไทยเราหนีไปเป็น13-5นะครับ
1: คิดถึงแกเหมือนกันนะ
0: อ้าวเอาไหมล่
1: ะ
0: เอาไหมล่ะ
1: ก็เดี๋ยวจะตามไปกินตามที่ร้านแก
0: อ๋อโอ้แกรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากมายแกกอง
1: ขอแบบขอแกรีวิวตั้งหน่อย
0: เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นแฟนบอยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันนะพี่เป็นไหมผมนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลย
1: ผมแฟนโอเลยผมไม่กล้านิ่งตัวเองว่าแฟนบอยแล้ว
0: ติ่ง
1: ยอด
0: ติ่งละกัน
1: ชอบชอบกินเนื้อ
0: คือถ้าให้มีก๋วยเตี๋ยวให้เลือกเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวนานาชนิดให้เลือกเนี่ยร้านแรกที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยคือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวปูแล้วดีเลยหักออกแล้วยังครับ
1: โอ้นี่ปูแล้วเต็มที่นะถ้ามี Facebook Live นี
0: ่ปูใหญ่แล้วด้วย
1: โอ้มีออกมือออกไม้ด้วย ต่ไม่ใช่นะผมไม่เลือก
0: อ่ะพี่ชอบกินเตี๋ยวแล้วพี่ชอบกินเตี๋ยว
1: ถ้าชอบที่สุดนี่ผมชอบก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
0: อร่อย
1: ถ้าชอบสุดนะ
0: อืม
1: แบบต้มยำแบบอร่อยๆเลยอ่ะกูเปรี้ยวปากว่ะ
0: ลุ่งเรืองเตะไปพวกร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำดังๆนี่พี่ต้องเคยตะเวนไปกินหมดแล้ว
1: ไม่เคยที่ไหนที่ไหนใกล้บ้านที่ไหน
0: ร้านแซล
1: ฮะ
0: แซลวัชรพลก็อร่อย
1: คือผมไม
0: ่ไม่ได้สอหา
1: เออผมไม่ถึงกับแบบโอ้ที่นั่นอร่อยต้องไปหรือว่าจะชอบไปตามร้านดังเลยผมไม่ใช่สไตล์นั้นเท่าไหร
0: ่เล
1: ย
0: ล่ะ
1: มีอะไรก็รับประทานไป
0: มีอะไรก็แหลกๆไปว่ากัน
1: คือถ้าไปได้ก็ไปไม่ถึงกับว่าสรรหาแต่สมมติว่าเอ้ยเปิดเจอร้านนี้ใกล้ก็ไปแต่ว่าไม่ได้จำไม่ได้ว่ามีร้านอะไรมากมาย
0: ผมเนี่ยถ้าอยู่ในรัศมีทำการเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไหนอร่อยๆเนี่ยถ้าเคยเห็นเนี่ยในโซเชียลอะไรเนี่ยก็ต้องสักหน่อยนึงมีโอกาสก็ต้องแว็บนิดนึง
1: อ๋อต้องอะไรนะของคุณนี่ต้อง
0: เตี๋ยวเนื้ออ
1: ่าเตี๋ยวเนื้ออะไรร้านไหนอะไรที่คุณว่านะ
0: ในตอก็ได้เหลียง
1: ในตอนี่ผมร้านประจำผมเลย
0: หน้าบ้าน
1: รับประทานบ่อยมาก
0: โอ้สูตรผมนี่ต้องเกาเหลา1ถ้วยข้าวเปล่า1ถ้วยแล้วก็ลูกชิ้น2ไม
1: ้คิดอะไรไม่ออกบอกในตอน
0: พอลูกชิ้นแพงเหลือเกินไม่อยากสั่งอยากกินเยอะกว่านั้นแหละกินเลยไม้ละ20แพงแพง
1: ตกลงว่าคุณจะสนับสนุนร้านของหรือว่าจะ
0: อร่อยในตอที่วัชรพลก็อร่อยสูตรเดียวกันแหละ
1: แล้ววัชรพลนี่ที่แรกมั้ย
0: เออสูตรเดียวกันเลยน้ำซุปเหมือนกันเลย
1: เขาเป็นเจ้าเดียวกันใช่ไหม
0: ไม่รู้ฮะแต่ว่าน้ำซุปเหมือนกันเด้เลย
1: เอออร่อยอร่อยเหมือนกันที่รังสิตแล้วก็มีอะไรพานิชเลยเนี่ย
0: หอวัฒนาพานิชวัฒนาพานิชเนี่ยหลายคนงงนะ
1: นึกว่าร้านขายหนังสือ
0: มีที่นั่นมันไทยวัฒนาพานิชมันมีที่เอกมัย
1: เออ
0: มีที่เอกมัยถูกไหม
1: เออ
0: มีที่
1: น่ารักบ่อยเบอร์สิบเนี่ย
0: ใช่ไหมเอามีอ้าวลืมเลยจะพูดแล้ว
1: เห็นเด็กๆหน้าขาวไม่ได้เลยคุณเนี่ย
0: มีที่เอกมัยมีที่กระทรวงสาธารณสุขอะตรงนั้นเขาเรียกอะไรติวานน
1: ท
0: ์เขาบอกสองร้านเนี่ยพี่น้องกันใช้คำว่าวัฒนาพาณิชย์ทรงคล้ายๆกันมีหม้อใหญ่ๆหม้อตุ๋นเนื้อใหญ่ๆแล้วก็ไม่ล้างเหมือนกัน
1: โอ้ยอยากเย็นแล้วเกินกว่าจะทำประทานได
0: ้แต่ว่ามันมีร้านนึงมันมีร้านนึงที่เกษตรนวมินอันนั้นน่ะวัฒนะพาณิชย
1: ์โควิดนั่นโควิด
0: นะวัฒนกุลอ่ะทำไมคุณไม่เล่นมาช่าตรงๆเลยเนี่ยคุณไปบิดทำไมเนี่ย
1: อ๋อมาช่าวัฒนพาณิชย
0: ์
1: เออใช่ใช
0: ่ไม่มีสลาอา
1: อ๋
0: อนักอร่อยเหมือนกันแต่คนละแบบคนละสูตรกัน
1: โอ้คุณหยองนี่สุดยอด
0: เออ
1: แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้
0: ผมว่ากินๆอยู่แถวๆนี้แหละฮะดูในรัศมีทำการ
1: อ
0: ไอประเภทว่าบิ๊กสุอะไรเก๊ผอมอะไรไม่เคยไปกินละแถวนั้นนางเลิ้งอะไรเงี้ยไม่เคยไป
1: จริงผมไปแถวนั้นบ่อยนะ
0: หรอ
1: ไปแถวนางเลิ้งหรือว่าในเมืองหรือว่าแถวโรงพยาบาลกลางอะไรพวกเนี้ย
0: อ๋อคุณไปโรงเรียนคุณเหรอ
1: ไปบ่อยไปแถวนั้นบ่อยขับรถชอบขับรถไปแถวนั้นแต่ผมก็ไม่รู้จะไปกินอะไรนะ
0: โอ้โหตลาดนางเลิ้งนี่บานเบอร์เยอะแยะ
1: เนี่ยอย่างที่บอกผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเป็นประธานแล้วอะไรมีแนะนำมาได้นะแนะนำหน่อยแนะนำผมก็อาจจะไป
0: แต่กูก็ฟังก็คิดเลยแล้วว่าจะได้นำเลือกทำไม
1: ก็เป็นตัวเลือก
0: อ๋อได้นำเลือกก็ไปอะไรเงี้ยนะ
1: ขอเป็นตัวเลือก
0: เออ
1: แต่ถ้าครับบอลเล่เรา
0: แต่ถ้าก็อ้าวก็จะคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวต่อเปิ่น
1: ๆก๋วยเตี๋ยวไง
0: ไม่แต่ถ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยถ้าอาสมคุณถ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเนี่ยลองมา
1: เนื้อดิน
0: ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
0: เออมันแต่ว่าบ้านในท็อปลิสต์ของหลายๆคนนะก๋วยเตี๋ยว
1: แต่ว่าบ้านผมมันแถวนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะ
0: เ
1: ออแต่บ้านผมมาแถวคลองรังสิตอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวนี
0: ่บานเลย
1: ผมว่าเกินร้อยร้านอ่ะ
0: เออ
1: รวมๆเจ้าเล็กเจ้าน้อยเกินร้อยสองร้อยอ่ะมีอ
0: ่
1: ะ
0: แถวบ้านคุณก็แถวบ้านคุณก็แถวเพชรบุรีที่เมื่อก่อนผมอยู่ตอนเรียนเน
1: ี่ยคล้ายๆกันเพชรบุรีก็เยอะ
0: โอ้ยเพชรบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้อยเฉพาะในเมืองนะแล้วก็
1: แล้วจังหวัดอื่นไม่เยอะ
0: อู้ผมว่าเพชรบุรีเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปเพชรบุรีก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะจริง
1: แต่คุณไม่เคยไปที่อื่นนะป่ะไม่ต้องสอนอะไรเยอะก็ได้นะ
0: เออ
1: รังตรึงไว้ก็อาจจะเยอะเหมือนกัน
0: เออ
1: แต่ก็เยอะร้านก๋วยเตี๋ยวนี
0: ่ร้านเอาว่าตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวจนต้องมีโรงทำก๋วยเตี๋ยวสองโรงอ่ะแล้วส่งเฉพาะในตัวเมืองไม่ส่งไม่ต้อง
1: อ
0: ำเภออื่นส่งเงินโ
1: อ้
0: วันเป็นตัน
1: ๆ
0: นะครับ
1: ก็มันแบบก็ขายง่ายซื้อง่ายขายง่ายกินง่าย
0: แล้วก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีเนี่ยต้องใส่ซอสศรีราชาด้วยใส่ซอส
1: เอออร่อยอร่อยอร่อย
0: เคยกินไหม
1: เคย
0: ต้องใส่ซอสแล้วซอสแต่ละร้านนี่ผสมไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: สุดยอด
0: บางร้านผสมน้ำตาลเคี่ยวบางร้านผสมพริกดองผสมไปในซอสอ่ะ
1: ผมเวลาไปเพชรบุรีบ้านคุณเนี่ยชอบแบบเวลามันจะมีทางที่วกกลับมาแล้วจะเข้าเส้นพระราม2อ่ะแบบตั้งแต
0: ่วังมะนาวอ่ะ
1: เลี้ยวออกมาเลยเออตรงนั้น

0: มีปั๊มใหญ่ๆปตท. อยู่อ่ะ
1: เออ
0: มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ปั๊มลุงเท่งอะไรเนี่ย
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ปั๊มลุงเท่งอยู่ชาม
0: ใช่หร
1: อปั๊มไหนสักปั๊มหนึ่งแล้วกัน
0: เออนั่นแหละนั่นแหละ
1: เออ
0: ขากลับอ่ะมันมีขากลับแล้วมันจะผมจะชอบแวะกินร้านนั้น
1: อ๋อ
0: เฮ้ยมีหลายที่แล้วเปล่า
1: เยอะเยอะเยอะเมืองเพชรบุรีนี่ผมเรียกเมืองก๋วยเตี๋ยวก็ได
0: ้
1: ว่างั้น
0: ผมก็เลยตะเวนกินอยู่แถวนั้นแถวบ้านผมแต่ก็อร่อยหลายร้านนะกินไปเรื่อย
1: คือเพชรบุรีนี่ผมเคยถามแบบร้านก๋วยเตี๋ยวตอนเรียนนะนั่งรู้จักแบบไปกินย้อนสนิทอ่ะบอกลุงเอาพริกน้ำส้มแกนี่กลิ่นถ้วยก็จะเก่าลุงว่าพริกน้ำส้มหอมเอ
0: า
1: พริก บอกเอาพริกที่ไหนมาดองเนี่ยบอกลุงไปเอาไปขนพริกกระเลียงจากหนองป้องมาเป็นตันแล้วก็ดองไว้นั่นแหละดองตันนึงอ่ะดองจนใช้หมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
0: โอ้โห
1: สามปีก็ต้องหอมยิง
0: ครับ
1: พริกน้ำส้มเพชรบุรีโคตรอร่อย
0: โอ้โห
1: นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังที่คุยกันเนี่ยไทยก็นำไป 21-8 แล้วนะฮะ
0: สุดยอดเลยเซตแรกนี่เสิร์ฟดีมากเลย
1: พลังก๋วยเตี๋ยว
0: เสิร์ฟดีมาก
1: ครับ
0: มีสาวเพชรบุรีไหมเนี่ย
1: ไม่รู้เลยฮะไม่รู้จักเลย
0: กำลังจะได้ไม่พลาดอ่ะเซตแรกนะนำ 21-9 นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็โหเล่นดีไต้หวันนี่แก้เกมไม่ถูกเลย
1: เหรอ
0: เ
1: จอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้โหอู๋เลย
1: ฆ่ากัน
0: อู๋เลยคุณไม่รู
1: ้เออเหิงอู๋เองอู๋เลย
0: เออเนี่ย22
1: 22แล้ว
0: ครับ
1: อู๋นี่เข้ารอบรองมานี่เออ
0: คุณเคยอายุ17มั้ย
1: แป๊บนึง
0: เออ
1: ตอนอายุ17นี่กำลังปัดเลย
0: อะไร
1: แบบกำลังว่าตุปัดตุเป๋เลย
0: อ๋อ
1: เออโหชีวิตกำลังแบบ
0: เป็นวัยเรียนรู้เลย
1: สิบเจ็ดนี่มอผมม .6 แล้ว17ผมเรียนเร็วปีนึงครับ
0: จะคุยแหละ
1: ไม่ได้คุยพ่อจับยัดคาดูบานตั้งแต่สอง
0: ค
1: ืน
0: พูดมาทั้งหมดนี่จะบอกว่าจะคุย
1: ไม่ได้คุยไม่ได้หลุด
0: ไอ้ออก
1: คือผมอายุน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องกันในห้องเลย
0: แล้วมีอะไรเร็วอีกไหมคุณนอกจากเรียนเร็ว
1: โอ้หลายเรื่องแต่ออกอากาศไม่ได
0: ้นะครับเช่น
1: อย่าไปพูดเลย
0: ทำกันบ้านเร็ว
1: ครับ
0: อาบน้ำเร็ว
1: ไม่เร็วเท่าไหร่
0: อาบน้ำไม่เร็ว
1: ก็ขัดสีฉวีวันเน้นถูเฉพาะส่วนไปเรื่อย
0: ๆค่อยๆอาบไปครับผม
1: นะเอา22-9แล้ว
0: ครับมีบอกว่าสวัสดีครับ2 DJ ขอรายงานผลพรีซีซั่นขอแจ้งเรื่องเสียงนะครับเสียงแตกมากเหมือนวิทยุ AM ยุค80เลยครับ
1: เสียงแตก
0: จากคุณใหญ่งูเห่าโหด
1: โอ้โหชื่อ
0: ใหญ่งูเห่าโหดนะเนี่ยต้องอ่านอย่างนี้นะ
1: ใหญ่งู
0: ใหญ่งูเห่าโหด
1: อ๋อไม่ใช่ใหญ่งูเห่าโหดไม่ใช
0: ่
1: เออไอ้ที่เสียงแตกนี่ไม่น่าเป็นที่ไมค์ครับน่าจะเป็นพวกเราเนี่ยแหละ
0: เอ้ยแต่เขาบอกมาตั้งแต่อ๋อนี่เมื่อกี้แล้วนี่ว่
1: า
0: ตั้งแต่ถ้าดูสี่ทุ่มกว่าแล้วนี่ว่า
1: ขอโทษ
0: ตีห้าตอนตีสี่ที่ส่งมานี่บอกว่าสวัสดีตีห้าขอเพลงวงกลมของบัวชมพูฟอร์ดฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์ครับ
1: อ๋อครับครับ
0: FC Enjoy ธิดารัต
1: น์ใครอีกอ่ะ
0: ม
1: ีชื่อใหม่ๆมาตลอดเลย
0: Enjoy ธิดารัตน์ไง
1: ล่ะ
0: คุณเบียร์เดี๋ยวรายการ After the Game จะกลับมาแล้วนะ
1: เฮ้ย
0: นี่
1: ทำไมอ่ะอยู่ดีๆฮึด
0: ไม่ได้ฮึดก็ต้องมีอยู่แล้ว
1: ปิ
0: ดไม่รู้ดูการก็ไม่มีไงไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเปิดดูการแล้วกลับมาแล้ว
1: แล้วใครจัดมั่ง
0: ก็ไลน์อัพเดิม
1: อั
0: พยกเว้นไอ้ยองหรือคุณจะไป
1: ถ้าว่างก็เรียกมาก็ได
0: ้โอ้โหซื้อหวยไปดูผมบ้าแล้วคุณต้องตอบอย่างนี้แล้วคุณก็ไม่เคยโ
1: บว์โบว์ได้วางไว้ไม่ร
0: ู
1: ้บ่ายโบว์ไว้ตื่น
0: เดี๋ยวขยับเวลาเป็นบ่ายสองครึ่ง
1: โอ้ยเหรอ
0: ทันไหมนี่เพื่อหยองเลยเนี่ยต้องบอกไม่ว่างอย่างนี้ใจหมามาก
1: เลยไม่มีปัญหาดิ
0: คุณพูดออกวิทยุแล้วนะ
1: ได้
0: ป่ะเดี๋ยวพาไปกินข้าวร้านใหม
1: ่โอ้โห
0: ส่งข้อความมาน
1: ี่เรายังไม่ได้แรงงานผลบอลเลยนี่หว่าใช่ไหม
0: อ๋อเดี๋ยวนี้มีเดอะแชมเปี้ยนชิพนะ
1: เริ่มแล้วนะ
0: ครับ
1: มียูโรปาลีกรอบคัดเลือกก็มีนะ
0: รอบแต่วันนี้เหรอ
1: เนี่ยคลาสวิกแพ้เลสปอตนาน05เนี่ยฮอลแลนด์เอเลเดวิซี่1คู่นะครับเทลสตาร์แพ้สปาร์ต้ารอตเตอร์ดัม13ลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนชนะกีมาไร 3-2 รัสเซียพรีเมียร์ลีกโอเรนเบิร์กเสมอโลโคโมติฟมอสโก 1-1 นะครับ
0: ไอ้แชมเปี้ยนชิพคู่หนึ่งมีจบไปแล้วนะ
1: เออ
0: วูฟเสมอกับแบ็กเบิร์น2

0: 2นะ
1: ครับเบนเยียมนี่สกอร์บลูสเสมอแซงทูดอง 3-3 เดนมาร์กซุปเปอร์ลีก้าวีบอกชนะ AJF อาฮุธ 2-1
0: ครับ
1: วีบอกในทีมเก่าพี่ปั้มวรวรรณนี่นะนะครับแล้วก็มีลีกเดอร์ฝรั่งเศสอองเนซี่ชนะโรเดสเอาไว้ลง 2-0 นะครับดีชงแพ้เป่า 0-1 เกอร์นอฟเสมอเม็ด 0-0 แกงกองชนะบูโลน 1-0 นะครับลาวาวชนะนอง 2-1 นองซี่แพ้มงเปลีย 0-1 เลสตาร์เสมอโซโช 0-0 แฮงส์เสมอดุนเกเก้ 3-3
0: คุณเป็นไรฮะ
1: ต้องออกเสียงให้ถูก
0: แฮงส
1: ์ก็นัตเตอร์แม่กองเนี่ยเคยไปบอลโลกหญิงที่ฝรั่งเศสแล้วเขาบอกว่าไปถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่งงแรงอะแรงเจ้าที่อะไรวะ
0: ต้องแฮงส
1: ์แฮงส์แล้วแกอ้าวโหแกก็ทำเสียงกลับแฮงส์อย่างนี
0: ้
1: แล้วก็ไอ้กูแสงไอเตียนชนะแกกมอง 3-1 อ่ะ 3-1 นะฮะ
0: ครับ
1: ลีกา2เยอรมัน2คู่นะครับบราชวายแพ้โบคุม 0-1
0: โอ้โห
1: แล้วก็โฮไซคิวเสมอซังพอลี 2-2 ใครอยากดูทุกคู่นี่ไปที่ BG Sport เลยภาคไทยส่วนที่ AS Play นี่ก็ถ่ายแต่ไม่ภาคไทย
0: มีทุกคู่นะฮะ
1: ที่ BG มีทุกคู
0: ่โอ้โหลีกเดอร์เนี่ย
1: มั้งแต่ไปถึงไอ้ลีกา2เยอรมัน
0: ลีกา2เยอรมัน
1: ครับ
0: ทุกคู่เลยล่ะ
1: น่าจะทุกคู่นะ
0: โอ้ยอดยอด
1: แต่ว่าไม่โดนเลยทั้งคู
0: ่
1: ไม่โดนเลยทั้งคู่นึง
0: เดี๋ยวก็โดน
1: เ
0: ฮ้ยโอ้โหเขาไล่มาแล้ววะ
1: เฮ้ย
0: 15-24แล้ววะแต่เขาต้องการอีกคะแนนเดียวนะ
1: ครับ
0: ขอคะแนนเดียวขอคะแนนเดียว
1: ไม่ให้
0: เอา
1: จะเอา
0: คนไทยหมด
1: ผมไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม
0: เดี๋ยวรอจบเซตแรกนี่ก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปว่ากันถึงอย่างอื่นกันนะ
1: มีอ้าวเสิร์ฟพลิกเน็ตครับลองได้นี่เป็นไงภาคมันจะเลยครับตีลงไปไม่มีปัญหาครับเซตแรกไทยชนะไป25-15นิ่มนิ่มนิ่มนิ่ม
0: น้องเบอร์สิบอ
1: ่
0: ะ
1: หลีฟงหลีฟง
0: ไม่ใช่หลีฟงเบอร์สิบสองไอ้ก็บอกชื่อกัน
1: เหรอ
0: ก็เมื่อกี้บอกชื่อนัตชาทองคำไหม
1: เห
0: รออันนั้นเบอร์สิบสอง
1: เหรอ
0: เออ
1: เดี๋ยวนะผมดูหน้าผมว่ามันก็ใช่นะ
0: เห
1: รอเออนี่ไงหลี่ฟงนัตชาทองคำเบอร์10
0: แล้วทำไมในนี้เป็นเบอร์12
1: อ่ะอ้าวไม่รู้นี่ไงนี่ไงอ
0: ันนี้รายการนี้เหรอ
1: เนี่ยรายการนี้เลยเนี่ยหลี่ฟงเนี่ย
0: เออ
1: แม่งกงเนี่ยไอตอนที่เป็นมีมเนี่ยรูปนี้เลย
0: อืมอ๋อคือเบอร์10ใช่ไหม
1: เบอร์10
0: แล้วทำไมในนี้เป็นเบอร์12
1: ว
0: ะ
1: อ่าไม่ใครก็ใครต้องผิดสักคนแล้ววะ
0: เออ
1: เดี๋ยวดูเบอร์ชื่อหลังเสื้อก็รู
0: ้อืม
1: นะครับนี่ไงเนี่ยน่าจะใช่แล้วแหละผมว่าเนี่ยลีฟงในเพจหลายเพจได้ลงตรงกัน
0: โอเค
1: นะก็น้องเนี่ยเกิดวันที่4ตุลาคม2553นะฮะสูง177หนักประมาณ62
0: เอ้
1: าบ้านเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุ้ยตายโคนบ้านเดียวกัน
0: แค่นี้ก็เอาอ่ะ
1: เอาแหละ
0: ฮะ
1: ไอ้อยู่บัลลังก์เนี่ยโอ้เคลมเละเทะไปหมดแหละน้องผม
0: โอ้โหตายแล้วเนี่ยสังคมมันเป็นอย่างนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้ไงมันเลยไม่พัฒนาเนี่ยมันเคลมอะไรแบบนี้โอ้
1: เคลมตลุดไปหมดแล้วผมว่า
0: คนบ้านเดียวกัน
1: เออคนบ้านเดียวกัน
0: เออเออ
1: ครับนะเซตแรกเราชนะไปแล้วนะครับ25-15นะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้จะพูดอะไรวะลืมเลย
0: คุณมีอะไรไหม
1: มีผลบอลน่าจะมีอุ่นเครื่องได้มั้งวันนี้เดี๋ยวดูกันมีสวิตซูเปอร์ลีกด้วยนะกับเอ้ยไม่ใช่อันนี้ของผู้หญิงนี่ว่ะสวิตซูเปอร์ลีกไม่มีเมื่อกี้มีโคป้าอิตาเลียนะครับเลยไปแล้วโคป้าอิตาเลียนี่มีปาม่าชนะคาตาเนีย 2-0 กาญารีชนะอเลโซ 1-0 นะครับมอนซาชนะอาวิลิโน 3-0 ฟิออเรนติน่าชนะเบเนเวโต 4-1 ฟิออปีนี้นี่ตกชั้นนี่ใช่ไหมไม่ตกกว่าจำไม่ได้แล้วความจำสั้นนะครับแล้วก็มีสวิตซูเปอร์ลีกนี่ BG ก็ถ่ายไงก็เลยดูซะหน่อยหนึ่งแต่วันนี้ไม่มีนะ
0: โอ้โหเหรอ
1: เออไปยันสวิตซูเปอร์ลีกอ่ะ
0: น
1: ี่คิดดูแล้วกันแล้วก็มีอุ่นเครื่องนี่วันนี้มีแอตแลนต้านะครับชนะบินเบา 1-0 โคเวนทรีชนะโมนาโก 2-0 โลโกเนสชนะแพ้เรอัลซาลาโกซ่า 1-2 นะครับมักเซยแพ้อลิโกมาดริด 1-2อ่ะหมดแล้วหุ่นเครื่องวันนี้นะ
0: ฟิโออยังอยู่ลีกซีเรียอยู่ไหมเหรออ
1: ๋อเหรอไม่ตกอ่ะ
0: ปีแล้วได้ที่15
1: อ่ะโอเ

0: เคจำไม่ได้แล้วจำไม่ค่อยดี
1: แล้ววันนี้อาทิตย์นี้นี่มีอุ่นเครื่องไหมแมนยูอะไรพวกนี
0: ้มีแมนยูเจออโมริมไง
1: อ๋อเจอมิลานเหรอ
0: เออ
1: มีถ่ายทอดอะไรมั้งวะ
0: มีแมนยูเจอมิลานนี่โมโนถ่ายมั้งก็ดูได้ใครจะอโมริมจะรอดไหมเพจอิตาลีที่ทำรูปแซกรอแล้วนะ
1: อะไรวะ
0: เอออุ่นเครื่องมายังไม่ชนะใครเลยเนี่ย
1: เออจะโดนไล่ออกตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องเลยฮะมันเคยมีอ่ะในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ
0: ้ว่าก็แกก็สไตล์เดิมสามสี่สองหนึ่งแล้วก็จับลาเฟลเลอาไปเล่นเป็นหน้าต่ำยี่ดูแล้วกันคนเล่นปีกมาทั้งชีวิต
1: แต่แฟนมิลานแล้วก็องตรงที่ผมอยู่ในตามในเพจหรือว่าที่รู้จักกันนี่เขาก็ไม่ได้โทษอโมริมนะเขาโทษมิลานนั่นแหละไปเอาอโมริมทำไมคือก็รู้อยู่แล้วว่าอโมริมก็จะเล่นเขาเล่นแบบนี้เขาบอกว่า
0: ก็เลือกแล้วใช่ไหม
1: คือถ้าจะให้ผมเปลี่ยนไล่ผมบอกดีกว่าเขาบอกใช่ไหมแล้วคุณก็ไปเอาเขามาแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว
0: ก็ว่างพอดีไง
1: แต่ก็ไม่แน่
0: มันอาจจะดีก็ได้ใคร
1: ช่วงปีซีซั่นอะไรมาก
0: เออ
1: ดูอาร์เซนอลเนี่ยอุ่นเครื่อง
0: นี่เขา
1: ก็ดี
0: เอา
1: จริง
0: ๆ
1: เขาไม่เอาหรอกช่วงปีซีซั่นโค้ชเขาดูกัน
0: ก็อยากคุณที่ว่าโค้ชอยากเห็นอะไรอะไรใช่ไหม
1: แล้วยิ่งปีที่มันมีฟุตบอลโลกแบบนี
0: ้
1: ยิ่งแบบมันยิ่งใช้ตัวหลักๆตัวหรือตัวซีเนียร์ไม่ได้อะ
0: ครับ
1: บางคนมันก็เพิ่งกลับมาบางคนก็ต้องเรียกความฟิตบางคนก็เจ็บอย่างเงี้ยก็ต้องส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆนะคือปกติวีซ่ามันก็เด็กอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ปีคราวนี้เด็กเยอะขึ้นอีก
0: ก็เนี่ยมิลานก็ดราม่าอยู่เนี่ยว่าไอ้ไมเมนยองไอ้ลาบิโอยังไม่มาเลย
1: โอ้ล่ะก็เล่นนัดชิงไง
0: เล่นนัดชิงที่3
1: ก็นัดชิงที่3อ่ะ
0: ไอ้พวกทีมชาติ
1: ก็เล่นถึงก็สุดท้าย
0: ไอ้พวกทีมชาติสเปนนี่กลับมาซ้อมกันหมดแล้วสโมสรอื่น
1: ๆติดแม่อยู
0: ่เอ้า
1: ติดแม่ลาโยติดแม่อยู
0: ่เออไม่เป็นยองก็ไป
1: โรดรี่ยังเพิ่งกลับมาเลย
0: ย
1: ังเพิ่งเห็นเช็คบินอยู่สนามบินอยู่เลย
0: ครับเช็คอินไม่ใช่เช็คบิน
1: เอ้าแล้วก็ไปกินข้าวไม่ได
0: ้ต้องเช็คบิน
1: เออกินข้าวที่สนามบิน
0: ครับ
1: หลังจากเช็คอินก็เลยเรียก
0: ต้องเช็คบิน
1: มันนี่ทุกแมตช์ทุกเม็ดทุกแมตช์เหมือนกันนะ
0: แม่มันก็ต้องอำให้มีเกิดความขับขันเกิดขึ้น
1: เหร
0: อ
1: เออดีมา
0: อ
1: ย่าพูดผิดนะ
0: เกิดการแค้นเคืองกันเกิดขึ้นเอ๊ะเว็บ WTA นี่เป็นอะไรฮะโอ้หมุนติ้วติ้วเลย
1: WTA
0: เพราะว่าจะเป็นดูผลน้องไหมหน่อยไงน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ตีในรอบแรกของรายการใหญ่นะซินซินเนติโอเพ่นระดับ 1,000 นะครับ
1: เป็นไง
0: ที่ซินซินเนติมาแล้วเมื่อกี้หมุนอยู่ตั้งนานน้องใหม่นี่เจอกับเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่กับแอนนาบลิงโควาเจอกับแอนนาบลิงโควานะครับจากรัสเซียก็สู้ได้สูสีเหมือนกันนะเซตแรกนี่ชนะก่อน
1: ชนะ 6-1 เลย
0: 6-1
1: เออ
0: แต่ว่าไปแพ้เซต2เซต3นะครับ 2-6 3-6 ซัดกันไปชั่วโมง45นาที
1: โอ้เสียดาย
0: ก็บายบายไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ารายการน่าจะได้เงินรางวัลเยอะอยู่นะ
1: โอ้รายการระดับ 1,000 รายการใหญ
0: ่เดี๋ยวผมดูก่อนได้เท่าไหร
1: ่
0: ซินซินเนติโอเพนไพร
1: ส์ก็คือตกรอบนะ
0: ตกรอบแรก
1: รอบแรก
0: ก็น่าจะได้ประมาณเดียวกับรายการที่แล้วที่ลวงข้าวอ่ะที่ลวงข้าวตกอ่ะก็ได้โอ้โหเกือบล้านกันนะเดี๋ยวดูก่อนWTA singleรอบแรกเนี่ยได้ 16,260 US ดอลลาร์เท่าไหร่วะ
1: คูณเข้าไป
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: เท่าไหร่นะ
0: 16,260โอ้เครื่องช้าๆอ่ะ
1: ประมาณ 500,000 กว่าบาท
0: เอ้ย
1: 504,000 ประมาณนั้น
0: โอเคโย
1: อันนี้คิดเป็น1ดอลลาร์ต่อ33บาทนะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: นะประมาณ 504,000
1: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่า
1: ใช้ได้
0: เข้าเมนรอรายการใหญ่นี่ต้องถือว่าแฮปปี้แล้วกับปรับมือร้อยกว่าอย่างน้องใหม่นะ
1: โอ้วันนี้จริงๆก็นักกีฬาไทยก็แข่งเยอะเหมือนกันมีแต่ผู้หญิงนะ
0: เออมีอะไรกันมีหมู
1: เออหมู
0: อ
1: โอ้โหสุดยอดเลย
0: ตอนนี้ไปเรียกหมูไม่ได้แล้วเรียกพยัคฆ์
1: หมูทำได
0: ้หมูโอ้ยกระแดนกระแดนโอ้พี่กิ๊กอัจฉรพันธ
1: ์เป็นยังไง
0: อายุต่ำกว่า40นี่ไม่รู้แน่ก็สนุกเกอร์รายการถ้าเอาสปอนเซอร์เขาด้วยนี่ต้องอะไรเนี่ยซาโตะวินโดว์คลีนนิ่งโรบอทไชน่าโอเพ่น
1: โอ้ยก็เอาไชน่าโอเพ่นเอาง่ายๆก็พอแล้วว
0: ินโดว์คลีนนิ่งโรบอทวะ
1: ล่ะ
0: หุ่นยนต์ทำความสะอาดกระจก
1: ล่ะ
0: เออ
1: ชื่อยี่ห้อเขาหรือเปล่า
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: วินโดว์นี่คือยี่ห้อหรือว่าทำใช้ทำความสะอาดกระจก
0: วินโดว์วินโดว์คลีนนิ่งโรบอทไม่รู้อ่ะ
1: อาจจะทำความสะอาดกระจก
0: หรือว่าทำความสะอาดระบบปฏิบัติการวินโดว์
1: เออ
0: เขายังใช้กันอยู่บอกว่า
1: เป็นไปได้สรุปหมูเป็นไงเนี่ย
0: รอบ8คนนะครับเจอกับชอนเมอร์ฟี่นะเดอะเมจิเชียนนะฮะก็หมูเป็นรองอยู่แล้วหมูในมือ46ของรายการนะชอนในมือ6แล้วก็ช่วงนี้ชอนนี่แทงดีด้วย
1: นี่แข่งที่จีนนะ
0: แข่งที่จีนที่เมืองไทหยวนไม่เคยได้ยินชื่อเมืองน
1: ี้
0: ม
1: าก่อนนี่รายการไชน่าโอเพ่นเลยอ่ะ
0: ถูกมันเป็นรายการนี้มันเป็นรายการที่เขาดีลกลับมามันหายไปช่วงก่อนโควิดอ่ะยิงมาก่อนก็เป็นรายการเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นซีอานกลางปีนะมันก็จีนก็ดิวกับสนุกเกอร์โลแล้วกลับมา
1: ใช่แล้วเข้าใจไม่ผิดแล้ว ถ้าจำไม่ผิด
0: เออถ้าจำไม่ผิดนี่แหละก็กลับมาแข่งใหม่ในรอบ6ปีนะครับแล้วก็เป็นรายการใหญ่นะ
1: ชิงเงินรางวัลเยอะเหมือนกันนะ
0: แชมป์
1: รางวัลเยอะมากเลยล้านสองอ่ะ
0: แชมป์นี่เท่า UK แชมเปี้ยนชิพอ่ะ250,000ปอนด์
1: โหเยอะมาก
0: แต่ว่าก็เป็นแชมป์เรียกว่าเป็นรายการแรงกิ้งนอกกองกิจที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
1: โหนี่ถ้าหมูเข้ารอบนี้นี่ก็ได้เยอะแล้วนะเนี่ย
0: ตอนนี้การันตี 50,000 ปอนด์ไปแล้ว
1: โอ้โห
0: เข้ารอบรอง
1: ครับ
0: เท่าไหร่ 50,000 ปอนด์อ่ะครูดิคือหมูเนี่ยก็เจอชอนเมอร์ฟี่ผมว่านั่งดูนอนดูอยู่เมื่อบ่ายเนี่ยโอ้โห4เฟรมแรกนี่สนุกมากนะผัดกันทำผัดกันเข้าเบรกแล้วผัดกันปล้นด้วยนะครับมีช้อนลุกขึ้นมาปล้นหมูเฟรม3มั้งแล้วหมูปล้นคืนเฟรม4
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อ
0: ะไร
1: ปล้นปล้น
0: ปล้นไงสับสนุกเขาเรียกว่าปล้น
1: ครับ
0: นะครับก็ออกมาเซสชั่น2นี่หมูขึ้นแท่นก่อนที่5-3นะครับช้อนมาได้คืนไล่มาเป็น5-4แต่ว่าหมูนี่ช่วงนี้นี่
1: อะไรวะเนี่ย
0: อย่าอะไรอ่ะ
1: มันก็ถามว่าเป็นบ่งเป็นบอทอะไรอยู่ได้เนี่ยแล้วก็ผมติ๊กเอ้ย
0: คุณเป็นโรบอทหรือเปล่า
1: ชีวิตยากเย็นเหลือเกินเว้ย
0: เออไหนวะเนี่ยก็สุดท้ายเอ้าสุดท้ายแล้วกันหมูชนะ 6-4 จบไป
1: ไม่เสียเวลาวินโดว์เงยอยู่นะ
0: โอ้โหจะแทงดียิงหมูอันนี้สุดๆเลย
1: ดีตรงไหนวันนี้ดีตรงไหน
0: คือมันเดี๋ยวนี้หมูมันไม่ค่อยเป๋อเวลาหลุดแล้วไม่ค่อยเป๋ยาวๆอ่ะกลับมาได้แล้วก็วันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเวลาหมูหลุดจะช้อนหลุดด้วยนะครับก็แล้วก็เวลามีโอกาสได้ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองนะหมูเนี่ย
1: คือ
0: ไปสุด
1: คือเรียกว่าสมาธิดี
0: เออ
1: สมาธิดี
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งก็คือเขาก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อย
0: เรื่องหลุดแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีบ้างอ่ะแมตช์หนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่เวลาเราหลุดแล้วชอนเขาก็ไม่ค่อยไปอ่ะเขาก็หลุดด้วย
1: นักกีฬาไทยนี่ปัญหาใหญ่เลยคือตรงนี้แหละเรื่องนิ่ง
0: เมื่อก่อนหมูครับเป็นแต่หมูก็ให้สัมภาษณ์ในรายการนี้เขาบอกว่าโอ้นี่ได้ปีเตอร์เอฟดอนมาเป็นโค้ชนี่ดีขึ้นเยอะ
1: จริงเหรอ
0: ปีเตอร์เอฟดอนนี
1: ่ที่เป็นนักเทนนิสนะ
0: ใครนะ
1: เอ็ดเบิร์ก
0: อันนั้นสเตฟานด้วยไม่ใช่ปีเตอร์โอ้โห
1: เออ
0: ปิดเออ
1: แล้วมึงจะให้กูบิดไปไหนอ่ะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันปีเตอร์เอ็ดดอนนี่อดีตแชมป์โลกเนี่ย
1: ปีอะไร
0: จำไม่ได
1: ้น่ะนึกว่าจะจำไม่ผิด
0: ประมาณ 2,000 ต้นๆละมั้ง
1: นี
0: ่แต่เมื่อก่อนก็ฉายายนี่ไอ้ผมม้าเดี๋ยวนี้เนี่ย
1: ไอ้หัวโล้น
0: เออไม่เหลือแล้ว
1: ทรงฮิต
0: เออ
1: ทรงฮิตกูไม่เห็นนะไอโค้ดไบตันก็ยังไม่ทำตรงนี้เลย
0: เหร
1: อเออ
0: ไอเฮเซเลอร์อะไรเน
1: ี่
0: ย
1: เฮเซเลอร์เนี่ยมา
0: โกนเลย
1: มามาดใหม
0: ่เหรอ
1: ผมว่าไม่น่าโกนอ่ะแต่มันดูโล่งเตียนอ่ะมันดูแบบ
0: มันดูโล่งเตียน
1: ทรงเขาเรียกทรงอะไรทรง
0: สาวสกิดแม
1: ่ทรงไอ้นี่ทรงสกินเฮดอ่ะ
0: เออ
1: ไม่ถึงกับโกนนั่นแต่สกินเฮด
0: ครับ
1: แต่ผมว่าเขาไปปลูกผมมากกว่า
0: อันนี้อ่ะ
1: เออ
0: ผมว่ามันร่วงแหละด้วย ดูมันหล่อมแหลมไปลึก
1: มันร่วงอ่ะแต่มันไม่ได้ร่วงไม่น่าร่วงเร็วขนาดนั้นไง
0: ดูมันหล่อมแหลมไปลึกเว้ย
1: มันไม่กี่เดือนเองนะหยอง
0: เออ
1: ถ้าร่วงเร็วไม่กี่เดือนนี้มันต้องไม่สบายนะมันต้องเป็นอะไรสักอย่าง
0: เนี่ยเหรอ
1: เออ
0: โอ้ยผมว่าร่วงนะ
1: เฮ้ยคุณไม่เห็นนะตอนก่อนไปดูการมันยังผมดกปกไหลเต็มหัวอยู่เลย
0: เออเนี่ยจากพฤษภาคมเนี่ยโอ้โหผมดกดกมาสิงหาเนี่ยโอ้โหหายเกลี้ยงเลย
1: ผมปลูกผมเช
0: ื่อเหลือหล่อมแหลม
1: ปลูกผม
0: เดี๋ยวถ้าปลูกผมเนี่ยทรงเดิมจะไปปลูกทำไม
1: ต้องให้แน่นขึ้นไง
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ๋อเหมือนหมูใช่ไหมอ
1: ะไร
0: วันนี้เปิดรูปหมูมารูปแรกนะเต้ยทักเลยโอ้ไปเยอะเหมือนกันนะผมว่าหันไปแหมพอดกดำ
1: ไม่น่าไม่น่าทักคนอื่นนะไม่กลัวของเข้าตัวบ้างเหรอ
0: ก็ว่าตีนผมตีนผมกระเถิบหนีคิ้วไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง
1: คุณนี่พูดจาไม่สุภาพอ
0: ะไรฮะ
1: เท้าผมเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่แดนลม
1: เออเป็นยังไง
0: อย่างมาถึงไหนแล้ววะ
1: ปีเตอร์เอฟดอนมันเป็นโค้ด
0: หมูบอกที่ได้จากเอฟดอนนี่นอกจากกับเรื่องเกมบนโต๊ะแล้วเนี่ยคือเรื่องของการคุยกับตัวเองเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาพลาดเวลาโดนนำเวลาตามเนี่ยต้องคุยกับตัวเองยังไง
1: เฮ้ยเป็นไงวะเอง
0: เล่น
1: ทายแล้วซวยแล้ววะ
0: เล่นเหมือนน้าเต้ย
1: ลูกนี้เอาไงวะ
0: น้าเต้ยทำงี้ด้วยนะยังไงนะหมูมันต้องอย่างนั้นสิอย่างไรจะได้ผลเหรออะไรประมาณน
1: ี้แล้วหาไหม
0: ก็เล่นวิทยุอ่ะแกก็ยึกยักไปมาวิทยุใครจะรู
1: ้ก็มันหาไหมล่ะ
0: ในห้องเนี่ยฮา
1: อ๋อใช้ได้แล้วใช้ได
0: ้อ้าวหมูก็เข้ารอบไปนะครับรอบรองนี่จะเจอกับโจยุหลงที่ชนะเดวิดกิวเบิร์ตมา 6-5
1: ครับ
0: โอ้นี่ผมว่าดีเลยผมว่าเดวิดกิวเบิร์ตแข็งกว่านาทีนี้นะ
1: แล้วอีกคู่หนึ่งเป็นใครเนี่ย
0: อีกคู่หนึ่งเนี่ยมาร์คเซลบี้นี่ยังโหดเลยนะครับรายการนี้เนี่ยรอบที่แล้วนี่แทงคาเรนวิลสันไส้ไหลไป 6-1 รอบนี้แทงนีโรเบอร์สันไป 6-1 โหดสุดๆมาร์คเซลบี้รายการนี้
1: เจอใคร
0: เจอหมอปลาและสจ๊วตบิงแฮมจะบิงแฮมนี่ชนะจางอันต้ามา 6-3
1: ครับ
0: เท่ากับนี้จีนเหลือคนเดียวนะเหลือโจยหลงซึ่งจะตกรอบไปในรอบรองนี่แหละ
1: เจ้าภาพเหลือคนเดียวเดี๋ยวเสร็จเรา
0: โอ้โหเจอเจ้าซินถงอะไรนี่ไปหมดเลย
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะ 50,000 ปอนด
0: ์50,000
1: 50,000 ปอนด
0: ์การันตี
1: 50,000 ปอนด์นี่เป็นเงินไทย2ล้านกว่าบาทนะยองสุดยอด
0: ถ้าไปผมว่าแล้วผมว่าวัดได้ด้วยเพราะเจอเยอะหลงเนี่ยผมว่าระดับไม่ห่างหมูเยอะ
1: มือเท่าไหร
0: ่โจเนี่ยมือ20ประมาณ20กว่า20ต้น
1: ๆถึงรอบนี้มันก็วัดได้หมดนะ
0: แล้วสถิติเจอกันหมูดีกว่าด้วยชนะมากกว่าครั้งนึง
1: ครับ
0: นะครับวัดได้วัดได
1: ้โอ้ถ้าเข้ารอบชิงได้นี่ไม่เป็นก็คงเป็นแสนแล้วล่ะนะ
0: ก็ลองแชมป์แสนปอน
1: ฮะ
0: ลองแชมป์เนี่ยแสนปอน
1: หมายถึงถ้าเข้ารอบชิงได้ใช่มั
0: ้
1: ยมีแสนปอน
0: การันตี 100,000 ปอนแล้วก็ที่สำคัญมันก็คือคะแนนแรงกิ้งด้วยอ่ะ
1: ต้องคุยกับตัวเองบ้างแล้วเว้ย
0: เรามีปีเตอร์เอฟดอนเป็นโค้ชหน่อยโทรหาปีเตอร์เอฟดอนหน่อยแชมป์เนี่ย 250,000 ปอนซึ่งเดี๋ยวนะผมดูก่อน
1: โอ้โหรองแชมป์100,000แชมป์250,000ต่างกันเยอะเลย
0: ใช่เดี๋ยวดูนะผมดู provisional ranking นิดนึงคือถ้าหมูได้แชมป์รายการนี้ตอนนี้หมูมีอยู่2หมูเนี่ยมีตอนนี้มีอยู่เดี๋ยวนะมาดูก่อน 200,700 ปอนนะคะแนนเดียวถามตอนนี้นะตอนนี้จาก40
1: 200,700 คะแนนวะ
0: เออ200,700 คะแนนคือสนุกเขานับเงินรางวัลเป็นคะแนนเลย1ปอนด์นั่นก็1คะแนนนะครับก็ตอนนี้หมูขึ้นจากอันดับ45มาอยู่33แล้วนะซึ่งถ้าหมูได้แชมป์เนี่ยบวกอีก 250,000 ปอนด์เนี่ยหมูจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 400,000 เกือบ 400,000 ปอนด์น่ะจะขึ้นไปอยู่ประมาณ10กลางๆอ่ะ
1: โอ้โห10กว่าของโลกเลยเหรอ
0: เออแซง F อีก F ตอนนี้ลงมาอยู่ที่22
1: ก็คือที่ทำมาตอนนี้ทั้งปีเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับถ้าได้แชมป์รายการนี้รายการเดียว
0: ถูกแต่ว่านี่มันเพิ่งต้นซีซั่นไงมันเพิ่งเล่นมาไม่กี่รายการเอง
1: ก็ 200,000 กว่าแล้ววันนี้ก็ได้คราวนี้ก็ 250,000
0: ครับโอ้โหผมว่าได้ลุ้นอะยังไงขอเข้าชิงก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: มีลุ้นชนะโจยี่หลงได
1: ้
0: นะครับวันนี้มันรายการใหญ่กว่ารายการที่เอฟได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วอีกนะที่เอฟชนะลอนนี่อ่ะจำได้ไหม นั่นแหละรายการนี้ใหญ่กว่านะ

0: เอาก็อาจจะเซอร์ไพรส์ไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออ สมัย
1: มาถึงใส่ชุดไทยลูกจุดเทียนใช่ไม่ได้ใช่
0: ใส่ชุดไทยมาเล่นคนหูเหล็ก
1: โอ้
0: หูเหล็กไม่
1: แน่เหมือนกันนะตาหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหูเหล็กหูเหล็ก
0: เออมันถึงรอบไหนแล้วอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่เขาบอกฮิสตีเรียในเพลงยากนะรอบที่แล้วอ่ะแต่น้องเราสุดยอดเลย
0: สุดยอดเลย
1: นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้ว
0: ครับชอบไหมชอบไหม
1: ก็เก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่ว่าที่น้องเขาเก่งกว่าคนอื่นนี่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวที
0: อ
1: ่ะเรื่องเล่นกีตาร์นี่อาจจะผมว่าบ้านเรายังมีเก่งไม่แพ้เน่ๆอีกเยอะ
0: อ้าวคุณไปเที่ยวใครน้องก็อายุเท่าไหร่เอง
1: ผมก็เด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยผมที่ผมเคยเห็นเนี่ยเก่งๆเนี่ยเพียบเลยแต่ว่าที่เน่ๆกินขาดนี่ก็คือนั่นแหละเรื่องของการแสดงเรื่องอินเนอร์
0: เสียงด้วย
1: เออนั่นแหละนั่นแหละนะครับเลือกเพลงให้แบบเหมาะๆเลยนะโอ้โหไปได้ไกล
0: อ๋อมีแบบคนอื่นเด็กๆเก่งๆ
1: มีเยอะ
0: ใครอ
1: ่
0: ะ
1: ที่ผมเคยเห็นนะเด็ก13 14ก็มีเล่นแบบโอ้โหดีมเธียเตอร์เงี้ยเล่นสเกลยากๆโซโล่เป็นไฟเลยมีผมเคยเห็นนะครับแต่ว่าก็คือเรื่องพวกนี้มันวัดกันไม่ได้หรอก
0: เออ
1: มันวัดกันยาก
0: ใช่
1: ใครเก่งกว่าใครเนี่ยมันอยู่ที่สไตล์มากกว่าแต่ผมเห็นในเพจนี่เข้าไปเม้นกันใหญ่เลยนะ
0: เม้นอะไร
1: เขาเรียกอะไรอ่ะลูกสาวแห่งชาติไง
0: แล้ว
1: กองเชียร์น้องเน่ๆนี่เข้าไปเม้นพี่ก้องคลิปพี่ก้องโซโล่ยังโดนเลย
0: ทำไม
1: บอกเน่ๆโซโล่เก่งน้อยกว่าเน่ๆหน่อยนึงพี่ก้องบอกเอ้าสวยแหละอะไรกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: เบาๆหน่อยนะกองเชียร์น้องเน่ๆนะ
0: ถึงพี่ก้องแล้วกูว่าอีกไม่กี่วันถึงพี่ป้อมแน่นอน
1: บอกใครเป็นตัวนี้ใครเล่นเพลงไอ้ฮิสซิเลียออกวันนี้โดนหมดนะก่อกระแสเหรอ
0: ไม่ยังคือผมว่าอย่างไอ้อะไรแบบนี้มันอยู่ที่คนชอบ
1: เออ
0: มันไม่ใช่ว่าคุณตัดสินกันได้ว่าคะแนน1 2 3อะไรเงี้ยมั้ย
1: ถูก
0: มันไม่เหมือนวอลเลย์ไม่เหมือนสนุกที่ตัดสินกันได้ว่าใครคะแนนเยอะกว่าก็ชนะอย่างเงี้ยอันนี้มันตัดสินยังไงอ่ะตัดสินอยู่ที่คนชอบไม่ชอบเฉยๆคุณไหนจะชอบสไตล์นี้
1: แล้วอเมริกาก็ทาเลนต์ก็ดูผมว่าเขาก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเป็นหลัก
0: เขาก็ดูรวมๆมั้ง
1: เออเขาก็ไม่ได้มานั่งจับหรอกว่าโอ้เล่นแบบว่าโอ้โหโคตรเก่งเลยเรียบเรียงอะไรผมว่าเขาไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: แต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะแย่จนแบบนั้นนะ
1: ผมก็ต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นโคตรเก่งแน่ๆเนี่ยบอกว่าเก่งจริงๆแต่แบบก็ไม่ใช่ว่าเป็นเทพเจ้าไปซะทุกเรื่อง
0: เ
1: นี่ยกองเชียร์ก็เบาๆหน่อย
0: เดี๋ยวมึงงานเข้าแน่หยอง
1: โอ้โห
0: ผมชื่อประหยองเดชนะ
1: ไปเมนสคริปต์พี่ก้องโซโล่ในคอนเสิร์ตแกแห
0: มคอนเสิร์ตนูโว
1: ไ
0: งผมไม่ดูมา
1: เอ้ยเป็นไงบ้าง
0: ก็ไม่ก
1: ็นูโวคนที่7ขึ้น
0: ไ
1: ห
0: มไม่ได้ขึ้น
1: อ๋อ
0: มีนั่งอยู่กับคนดูเห็นเต้นอยู
1: ่คุณเนี่ยเอาลูกน้องคุณไปสัมภาษณ์พี่ป๋องนี่ผมเห็นคลิปอยู่นะพี่ป๋องตบหัวชัดไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ต้า
0: ต้า
1: เฮ้ยมันมาสมัครไอ้นี่ด้วยนี
0: ่สมัครได้ด้วย
1: มาสมัครไอ้ภาคบอล AS ด้วยดิใช่ไหม
0: ได้ด้วย
1: เ
0: ห
1: รอเออเอาแล้ววะ
0: เฮ้ยไม่ได้ได้ไง
1: เหรออื
0: มอื
1: มของภาคอะไรได้ภาคอะไรภาคกลาง
0: ภาคกลางอยู่สุพรรณ
1: เอาแล้ววะต่อไปนี
0: ้ได้ภาคบอลนี่แหละ
1: หลังจากนี้ที3เนี่ยจำชื่อเขาไว้ดีชื่อจริงชื่ออะไรนะ
0: ไม่รู้ว่ะจำไม่ได
1: ้ลูกน้องแท้ๆอ๋อ
0: เ
1: ออที3นี่แถวสุพรรณนี่รอดูเลย
0: ใช่น้องอยู่สุพรรณ
1: ครับ
0: เออพยองเดชแล้วเน่ๆกับป้าดาใครดาวกันฮะ
1: ป้าดาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยฮะ
0: ป้าดาเน
1: ี่
0: ยผมจ่ายคนนึงฮะ
1: ใคร
0: แม่ผม
1: เอาเรียกว่าใครลูกป้าดานี่เอง
0: คร
1: ับ
0: ผมเนี่ยแหละฮะลูกป้าดา
1: เขามีเรื่องอะไรกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน นั่นเดีย
1: วขี้เกียจสนใจฮะไม่ได้ตาม
0: เออ
1: แล้วขี้เกียจไปตามดราม่าทุกเรื่องนะปวดหัว
0: โอ้แค่ตามดูเน็ตฟลิกผมก็ดูไม่หมดแล้วไม่ได้ตามอะไรนะทุกคน
1: โอ้โหเออคุณได้ดู Netflix ไปเดี๋ยวผมก็ดูซีรีส์แนวตั้งของผมไป
0: อ๋อซีรีส์ AI
1: แนวตั้งวันเลยหมดเวลาโอ้ซีรีส์ AI แสดงว่าดูเหมือนกันดิ
0: ไม่ได้ดู
1: โอ้แต่ละคนนี่เช้งกันเอะไปเลย
0: เออสวยมาก
1: แต่ว่าก็ปลอม
0: อ่ะแต่ชอบ
1: ก็ดูไปเรื่อยอ่ะ
0: สมัยมองเทพพี่แป๊กพี่หน่อไม้เคยจีบแอนออกผสมจริงฮะ
1: ไม่ใช่พี่หน่อไม้แกชื่อพี่หมาย
0: พี่หมาย
1: เออไม่ใช่พี่หน่อไม้
0: ไม่ใช่พี่หน่อไม
1: ้เ
0: ออ
1: แต่คุณนี่เป็นเพื่อนร่วมคณะแอนนองผสมนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ผมนี่แค่โอ้โหคณะนิเทศมองเทศนี่มันคนเยอะคนหลายร้อยคนแต่ว่าคุณหมายเนี่ยลูกพี่คุณเนี่ยเขาอยู่
1: กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกัน
0: อยู่กลุ่มเดียวกันเลย
1: จริงหรือไม่
0: อยู่กลุ่มเดียวกัน
1: ที่แอนนองผสมเนี่ยเคยให้ของขวัญพี่หมายเนี่ยเป็นน้ำยาปูนปาก
0: ไม่จริง

0: ไม่จริง
1: ของขวัญวันเกิดแอนทอมสันเคยให้ของขวัญวันเกิด
0: พี่หมายให้เป็น
1: ไอ้ไตติฟัน
0: อ๋อผมปิดไปนิดนึง
1: ไตติฟันกับยาติฟัน
0: ผมปิดไปนิดนึงโอ้โหจะดีใจดีไหม
1: ดีใจดีวะหมายความว่าไงวะ
0: อ้าวแต่ว่าเซต2นี่โอ้ไต้หวันนี่มาอย่างคนละทีมนะตอนนี้นำไทยอยู่21-19นะครับในช่วงปลายเซตแล้วนะก
1: ็แต่พี่แป๊กนี่เรียนมองเทพใช่
0: ใช่ไง
1: พี่แป๊กนี่ก็รุ่นเดียวกัน
0: ครับแต่พี่แป๊กนี่คณะเดียวคุณปะ
1: เอ้คนละคณะมั้งแต่อยู่หอตรงข้ามเหมือนกันแต่ผมไม่ได้อยู่นะเขาอยู่กับเพื่อนผมอยู่กับคุณโบน
0: อ
1: ่ะคุณรู้จักไง
0: อ้าวจะบอกไม่รู้จักพวกนี้โดนหัวหน้าโบนโทรบันดา
1: เอออ้
0: าวแต่ว่าตีห้าแล้วพักก่อน
1: ตีห้าแล้ว
0: เดี๋ยวกลับมาตามวันเล่กันต่อนะ
1: ครับ
0: เซตสองกำลังเข้มข้นนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ชั่วโมงนี้มาคุยกันต่อเรื่องนาบิลฮะ
1: อ่ะโอ้เหรอเอาเลยเหรอไม่แบบว่าไหว้ครูเอาลำบทอะไรต่างๆ
0: มันมีแล้วเนื้อหารายการเราเยอะ
1: เอาเลยเหรอ
0: เอาเลย
1: โอ้ครับครับ
0: เชิญเชิญคุณเหลาอีกรอบนึง
1: โอ้สามสี่รอบแล้วตอนนี้กำลังมวนมวนท้องอยู่กาแฟทำพิษนะฮะก็เริ่มยังไงดีวะ
0: ก็มันมี
1: วันนี้มีแถลงข่าว
0: อะไรตอนนี
1: ้วันนี้มีแถลงข่าวแล้วก็ก่อนหน้านี้สองสามวันนี่มันก็เป็นประเด็นมาใช่ไหมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอานาบิลมาต่อยสมัครเล่นเอานาบิลมาต่อยทีมชาติเอาบุญงั้นเลยก็ได
0: ้
1: นะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันไปไอระดับผู้คนทั่วไปนี่ก็ไม่ก็ระดับทำนองทำเนานะแต่ว่ามันมีแบบอดีตทีมชาติหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นสื่อหลายสำนักหลายท่านอะไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันไป
0: นาบิลเป็นนักมวยไทยชกมวยวัน
1: ไอ้หมัดยางยืด
0: ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ของมวยวัน
1: เขาใช้
0: ชิปอยู่
1: เขาใช้ฉายานี้อยู่ว่าไม่รู้นะ
0: ไอ้หมัดยางยืด
1: เมื่อก่อนนี้ไอ้หมัดยางยืด
0: ทำไมอ่ะ
1: มันยาวไง
0: สูง190กว่านะ
1: 194
0: สูงมากชกพิกัดน้ำหนักประมาณ60 70เลยนะ65ถึง70
1: คือต่อยวันยังไม่ชิปอ่ะรู้สึกเขาจะต่อยประมาณ 63.5 ถึง 65
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ตัวสูงขนาดนี
1: ้แต่ว่านาบิลเขาบอกว่าน้ำหนักปล่อยๆเขานี่ก็70กว่าเองมวยไทยเนี่ย 7-8 โลเนี่ยในช่วงเวลา 2-3 เดือนเนี่ยสบายแล้วมวยไทยลดน้ำหนักเก่งที่สุดในโลกแต่ว่าก็มีคำถามว่าถ้ามาต่อยสมัครเล่นเนี่ยมันจะต่อยรุ่นไหนก็คำถามตั้งคำถามมากมายหลายเรื่องอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นครับไต้หวันได้เซต2ไปแล้วครับโอ้โหแซงกันไปแซงกันมา
0: เมื่อกี้นี่คือช่วงแรกๆนี่ไต้หวันมาดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วเรามาตีตื้นในช่วงปลายเซตนะ
1: เราแซงด้วย23 22ใช่ไหมนะครับแต่ว่าไต้หวันแซงกลับครับได้เซต2ไปแล้วเสมอ 1-1 26 24นะเซต2นะครับ
0: เซตแรกเราชนะไปก่อนนะ
1: อันนี้วอลเลย์ U17 ชิงแชมป์โลกนะวอลเลย์หญิงตีติดไปเอง
0: รอบ8ทีม
1: รอบ8ทีม
0: เล่น5เซตนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เสมอกันอยู่ 1-1 นะครับเชิญต่อ
1: ถึงไหนแล้วนะ
0: ก็สรุปก็คือมันมีดราม่าว่าคนไม่เห็นด้วยว่านาบิลนี่จะมาชกทีมชาติไทยนาบิลเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะ
1: ลูกครึ่งลูกครึ่งมาร็อกโก
0: คุณแม่เขาเป็นไทยคุณพ่อเขาเป็นลูกครึ่ง
1: ครับ
0: คุณพ่อเขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรีย
1: แอลจีเรีย
0: ใช่
1: ก็เท่ากับว่านาบิลนี่ก็เป็นโอ้โหจะเรียกลูกเซียวก็ไม่ได้นะ
0: คือชกได้3ประเทศเลย
1: ครับ
0: ชกให้ประเทศอะไรก็ได
1: ้
0: ประเทศไทยได้อยู่แล้ว
1: แต่มันอยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กนะ
0: พูดไทยปล
1: อ
0: แต่ว่าปัญหาก็คือคนก็ไปมองว่าอุ้ยเอานักมวยไทยระดับนี้มาชกตอนนี
1: ้
0: มันจะเหมาะสมไหมมันจะชกได้ไหมที่สำคัญคือออยู่ดีก็มาชกได้ยังไง
1: เด็กเส้นทางลัด อะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ประมาณน
0: ั้นวันนี้บอสชาตีมาแถลงเองด้วยไปกับพี่เอด้วย
1: พี่เอม็อบเหรอ
0: พี่โอ้โหพี่เอม็อบเลยเออื่นก็ได
1: ้ก็นึกไม่ทัน
0: พี่เอสุภชัยนะฮะ
1: หนักกว่าเอม็อบอีกพี่เออาจารย์เออ
0: าจารย์เออาจารย์พิมลศรีวิกร
1: ครับ
0: ครับ
1: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
0: ใช่
1: ต้องเรียกเต็มๆนิดนึง
0: ก็ไปนั่งแถลงร่วมกัน
1: ก็มีคำถามจากสื่อหลายสำนักถามว่าบิ๊กเอไปทำไม
0: อ้าวก็โอลิมปิกจะต้องเป็นคนส่งนักกีฬาไปแข่งขันไงทุกรายการที่นักกีฬาทีมชาติไทยแข่งขันนี่ต้องส่งผ่านโอลิมปิก
1: ครับก็วันนี้แถลงก็เนื้อหาไอ้หลักๆเนี่ยก็เดากันได้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าก็แถลงก็เป็นความร่วมมือกันนะก็เป็นความหวังนาบิลอะไรเงี้ยนะ
0: คือจุดเริ่มต้นมันเป็นเพราะสมาคมมวยไปร่วมมือกับวันใช่ไหม
1: พี่บาสนี่แหละไปต้นคิดสมรักคำสิง
0: พี่บาสเกี่ยวอะไรด้วย
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงซีเกม
0: ครั้งที่แล้วเหรอ
1: ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยอะรายการไหนแล้วมวยไทยไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะแล้วก็มีพี่บาสมีหลายๆคนที่มาดีทีมชาติออกมาวิพากษ์วิจารณ์
0: พี่วิจารณ์
1: ไม่ใช่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พี่วิจารณ
0: ์
1: เอ้ยไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์พี่วิจารณ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทีมสมาคมว่ามันยังทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไร
0: ช่วงนี้มันตกต่ำจัง
1: ก็ก่อนนั้นย้อนกลับไปก็คือสมาคมก็ไหนก็เนี่ยเชิญมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก
0: ็ดีนักมาที่ปรึกษาได้เลย
1: เชิญมาเอาระดมสมองกันหน่อยว่ามันต้องยังไง
0: ครับ
1: แล้วพอดีพี่บาสก็เสนอไอเดียไปว่าเอาถ้าเกิดคืออย่างหนึ่งคือต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าณชั่วโมงนี้เด็กที่มันเป็นนักมวยกันเนี่ยเป้าหมายอันดับต้นๆของนักมวยในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มวยสากลทีมชาติแล้วแม้กระทั่งมวยสากลอาชีพก็ไม่มีเดี๋ยวนี
0: ้ก็โอ้โห
1: เด็กมันไม่ต่อยกัน
0: มันมีหรือเปล่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี้ชิงแชมป์ประเทศไทยอะไรก็ยังมีอยู่มั้ง
1: มีมีทุกปี
0: เออแต่ว่ามันก็มาจากนักมวยไทยหรือว่าชกแล้วก็ไปชกมวยไทยซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะ
1: คือไอ้พวกที่เป็นนักมวยไทยแล้วมาต่อยรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหรือต่อยมวยทหารมวยกองทัพอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นมวยมีต้นสังกัดและต้นสังกัดให้มาต่อยให้ถามว่ามาด้วยความตั้งใจเนี่ยไม่มีหรอกยากเดี๋ยวนี้เป็นนักมวยบ้านเราเนี่ยมันก็ตั้งเป้าไปวันใช่ไหมชิปไป RWS อะไรกันหมดแหละเพราะว่ามันจะหาเพราะฉะนั้นมันจะหาตัวมาต่อยทีมชาติเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญนะยุคนี
0: ้
1: เอาเงี้ยพี่ไล่ชื่อทีมชาติยุคชุดเนี้ย
0: ไม่รู้จักละคน
1: รู้จักกี่คนมันหนายากแล้วแต่ละคนเนี่ยเอาทีมชาติชุดนี้นะ อย่างบรรจงเนี่ย30กว่าแล้วนะจะเลิก
0: ที่จะไปเช็คเกมไหมนะ
1: เออจะเลิกทั้งโอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะ
0: อ
1: ีกหน่อยนะ4เกมแล้วกันเช็คเกมอีกนิดแล้วกันมันก็ประมาณเนี้ยที่เหลือเนี่ยก็แหมแต่ละคนนี่ก็ดูแล้วชื่อชั้นในการที่มันจะได้ลุ้นเนี่ยมันยากเหลือเกิน
0: แล้วนักกีฬาที่มาชกสากลทีมชาติตัวอยู่ตอนเนี้ยคือชกสากลเลยไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหม
1: อายุเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสากลเลย
0: สากลเลยไม่ได้ชกมวยไทยมาก่อน
1: ไม่ค่อยมีแล้ว
0: เฮ้ยเหรอ
1: คือถ้าย้อนคุณย้อนกลับไปเนี่ยคือมันอาจจะเป็นอาจจะเคยต่อยมวยไทยมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ว่ามีชื่อชั้นแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปเน
0: ี่
1: ย
0: เน้นชกสากลทีมชาติเลย
1: เออถ้าคุณย้อนกลับไปยุคพี่บาสพี่วิจารณ์
0: คนนั้นนักมวยไทยเลย
1: ชุดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมวยไทย
0: เมื่อก่อนนี้นักมวยไทยมาก่อนทั้งนั้น
1: คือด้วยความที่สมาคมมวยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปยุคเหล่าแคล้วธนิกุลเนี่ยเขามีบารมีเขาขอได้อย่างพี่หนึ่งชัดชัยสารกุลเนี่ยโอ้โหลูกรักเสียเน่าเลยฝีมือดีต่อยทิ้งถ้าตัวแพงอะไรเงี้ยเฮียเหล่าผมขอ
0: มาชกมวยทีมชาติ
1: เออเสียเน่าก็ปฏิเสธไม่ได
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นก็มายุคพลเอกเชษฐาพลเอกสำเภาชูศรีพวกเนี้ยคือเขาเป็นนายกสมาคมเป็นทหารที่มีบารมีเขาสามารถดึงนักมวยพวกเนี้ยมาต่อยทีมชาติได
0: ้อ๋อสาเหตุที่เมื่อก่อนเราเอานักมวยไทยมาต่อยมวยสากลทีมชาติได้นี่ก็เพราะว่า
1: ประมาณนี
0: ้แล้วแต่นายกสมาคมแต่ละคนว่าสามารถไป

0: เอาจากเจ้าของค่ายไปได้เรียกว่าไปดึงจากสโมสรมาได้ไหม
1: เออประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นเหมือนฟุตบอลอะไรเงี้ยเหรอ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอไปต่อยทีมชาติในมวยไทยไม่ได้ต่อยนะคุณต้องไปเข้าแคมป์ทีมชาตินะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ดิ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: เ
1: พรา
0: ะเขาก็เสียหาย
1: เมื่อก่อนมันเป็นทรงแบบนี
0: ้ค่ายเขาก็ขายรายได้นักมวยก็ขายรายได
1: ้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการบริหารสมาคมอะไรมันก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่รูปแบบเดิมแล้วก็อย่างที่บอกว่านักมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยากต่อยทีมชาติกันแล้ว
0: ม
1: ันไม่ดัง
0: ม
1: ันไม่ดังเท่าต่อยวันแชมเปี้ยนชิพด้วย
0: หรือต่อยมวยทีมชาติคุณจะต้องเก่งหรือว่าประสบความสำเร็จขนาดไหนคุณถึงจะได้ตังค์เป็นล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: เออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่ามวยสมาคมยุคนี้มันมีปัญหาในเรื่องขาดแคลนตัว
0: มันมีตัวมีตัวพูดง่าย
1: ถูก
0: แล้วก็เลยคุยบาร์ก็เลยเสนอว่าเนี่ยก็เอานักมวยไทยพวกเนี้ยที่ชกกันอยู่เนี่ยมาชกมวยทีมชาติสิ
1: คุณก็ไปดิวเขาหน่อยได้สตอรี่มาด้วยได้ความเป็นซูเปอร์สตาร์มาด้วย
0: ทางเจ้าของเองเขาก็ได้ชื่อด้วย
1: ได้ก็เรียกอะไรได้มวยที่มีพออาจจะมีศักยภาพด้วยและได้กระแสด้วย
0: ได้เครดิตด้วย
1: และถ้าประสบความสำเร็จเนี่ย
0: ได้หน้าด้วย
1: ต้นสังกัดใครได้หน้า
0: ก็ต้นสังกัดเขาก็ได้หน้า
1: เลยคือถ้าประสบความสำเร็จเป็นได้เหรียญโอลิมปิกมาเนี่ยกลับไปต่อยมวยวันเนี่ยเขาก็มีจุดขายเพิ่ม
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าเป็นมูฟที่วินวินสำหรับทั้งคู
0: ่ก็คือเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีใครคัดค้านหรือว่า
1: ทีนี้เนี่ย
0: หรือว่าไม่เห็นด้วยอะไร
1: ไอ้คำว่าคัดค้านเนี่ยผมว่าเขาก็คัดค้านกันตรงที่มามากกว่า
0: ที่มาว่าอยู่ดีมาติดเลยได้ไงได้
1: หลายคนก็คัดค้านว่ามันควรจะมีการมาอย่างสง่างามอันนี้ละกันไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอามาก็ติดชาติเลยอะไรเงี้ยนะ
0: ซึ่งนั่นก็แน่นอนอยู่แล้ว
1: ทั้งวันนี้ก็แถลงร่วมกันเนี่ยก็ยืนยันตรงนี้ว่าต้องก็ทำตามกระบวนการนาบิลนี่บอกว่ามีทางลัดไม่มีทางลัดมีแต่ทางลุยแล้วก็นาบิลก็บอกว่าก็รุ่นเดียวกันในประเทศไทยนาทีนี้ก็พร้อมประลอง
0: น้ำหนักประมาณนี้นะ
1: ก็เห็นนาบิลแถลงวันนี้นะเต้ยเล่าให้ฟังบอกก็มีคนถามว่าต่อยรุ่นไหนว่าน้ำหนักไปปล่อยน้ำ70นาบิลก็บอกว่าถ้าต่อยสมัครเล่นเนี่ยคงจะ70 65คงไม่ไหวเพราะว่าต่อยสมัครเล่นเนี่ยเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันช่างก่อนต่อยทุกแมตช
0: ์
1: มันต้องคุมน้ำหนักยาวเป็นอาทิตย์มันเหนื่อย
0: ไม่แล้วเขาแสดงว่าเขามั่นใจว่า
1: เขาก็มั่นใจ
0: ได
1: ้เขาบอกว่า
0: เป็นนักมวยไทยอ่ะนะ
1: นาบิวบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเจ็บไม่ได้ต่อยมวยไทยเนี่ยตอนอายุ13-14เขาก็เลยไปซ้อมสากลอยู่ประมาณหลายเดือนกับเด่นจุลพันธ์อดีตแชมป์โลก
0: เจ็บซ้อมมวยไทยไม่ได้แต่ซ้อมมวยสากลได
1: ้อาจจะประมาณเตะไม่ได้อะไรประมาณนี้มั้ง
0: อ๋อ
1: ก็เคยซ้อมมวยสากลอยู่ช่วงหนึ่งกับอดีตแชมป์โลกนะเด่นจุลพันธ์อีเกิลเคียวว่าเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปสร้างในจนเป็นแชมป์โลกเนี่ยก็เคยซ้อมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าซ้อมที่ค่ายปัจจุบันเนี่ยก็ซ้อมต่อยหมัดเป็นหลักเพราะว่ามวยวันมันเน้นต่อยหมัดก็นาบิลก็บอกก็พร้อมถ้าผมชนะก็ต้องให้ผมไปแต่ถ้าผมแพ้เนี่ยก็คนอื่นไปดีกว่าก็ไปผมก็ยินดีด้วย
0: คือทั้งหมดทั้งมวลนะผมว่ามันก็ต้องตามขั้นตอนตามไอ้ไปกว่าจะติดทีมชาติกว่าจะได้ไปเอเชียนเกมกว่าจะได้ไปโอลิมปิกมันต้องคัดหลายที่นะคุณก็ไปชกก็ไปคัดซึ่งได้ก็ได้ได้ก็คือเขาคือนักมวยคนหนึ่งมาคัดอย่างคุณสมมติคุณจะไปคัดคุณก็คัดได้
1: ใช่ผมว่าเอเชียนเกมคงไม่ได้ต่อยแล้วแหละ
0: เอเชียนเกมไม่ทันอยู่แล้วโอลิมปิกเนี่ยทันมั้ยไม่รู้ไม่หมายถึงว่าถ้าคุณจะไปรายการไหนๆไม่ว่าจะเป็นรายการ SEA Game หรือ Asian Game โอลิมปิกเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าจะมาไปได้เลยคุณก็ต้องคัด1ติดทีมชาติ2คัดเข้าไปได้โควต้ารายการนั้นๆด้วย
1: เห็นพี่ลิมิงก็ถามมานะบอกว่าเดี๋ยวโอลิมปิกที่ LA เนี่ยน่าจะเป็น World Boxing มาจัดแล้วหลังจาก2ครั้งที่ผ่านมาเป็น IOC ใช่ไหมอ๋อ
0: ไม่ได้จัดเองแล้ว
1: คือ IOC ก็ขายตะขาบไฟเวอร์บ็อกซิ่งมาจัดแล้วแล้วก็ท่านนายกสมาคมคุณพิชัยชุนาวชิรานี่ก็บอกประมาณไกลๆว่ามีแนวโน้มใจคำนี้นะมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้เป็นระบบเดิมคือเมื่อก่อนเนี้ยมวยโอลิมปิกเนี่ยจะได้ไปต่อยโอลิมปิกคุณต้องผ่านทัวร์นาเมนต์คัดเลือก3เลกแล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพแต่ว่าครั้งเนี้ยมีแนวโน้มว่าอาจจะใช้แรงกิ้ง
0: อะไร
1: อันดับโลก
0: อ้าวแล้วถ้าไม่ได้ต่อย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: คนมา
1: ก็แต่เขาว่าเขาก็มั่นใจกันว่าถ้าสองภายใน2ปีเนี้ยถ้านาบิวส่งนาบิวไปต่อยรายการได้แชมป์สัก 2-3 รายการเนี่ยก็น่าจะดีพอที่จะได้ไปโอลิมปิกทีนี้ว่าปัญหาคือนาบิลเนี่ยจะทำได้ไห
0: ม
1: ผมว่าไอ้กรณีที่ว่าไอ้ต่อยฝีมือไม่ฝีมืออะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวก็รู
0: ้
1: ผมว่าไปลงนวมสักอาทิตย์นึงอะอยู่สักอาทิตย์นึงแล้วก็ลงนวมสักกับทีมชาตินี่แหละไม่ต้องอะไรลงนวมกันสักคนละ2-3ยกหรือต่อยสักทัวร์นาเมนต์นึงอะผมว่าก็รู้แล้วว่าได้ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่แล้วถ้าสมมติจะไปโอลิมปิกเนี่ยสรุปว่าต้องทำยังไงต้องไปแบบทำอันดับโลกเนี่ย
1: คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขายังไม่คอนเฟิร์ม
0: แล้วทำอันดับโลกในมวยนี่มันยังไงมันจะต้องเดี๋ยวมัน UBC เดี๋ยวมัน UBA
1: ไม่มวยสมัครเล่นเนี่ยเขาจะมีแรงกิ้งของเขาหมายถึงในมวยสมัครเล่นทั้งหมดเนี่ย
0: รุ่นนี้
1: รุ่นนี้เนี่ยอันดับโลกคุณอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: ก็จะมีแรงกิ้งนะครับ
0: ก็ต้องซึ่งในอันดับจากแรงกิ้งเนี่ยคุณก็ต้องได้มาจากการแข่งขัน
1: ผลงาน
0: ที่เขาก็มีตลอดทั้งปี
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าก่อนที่จะไปต่อยก่อนที่จะไปว่าเรื่องแรงกิ้งเนี่ยนาบิลต้องเป็นตัวแทนทีมชาติก่อนซึ่งไอการจะเข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติเนี่ยก็ต้องดูกันว่ามันได้ไหมก็คืออย่างที่ผมบอกไปลองดูก็รู้แล้วพวกนี้มันดูไม่ยากหรอกมันต่อยได้ไม่ได
0: ้ก็คือดูภาพหรือว่าดูฟังอะไรแบบนี้มันก็ดูว่าไม่น่าจะมีอะไรก็น่าจะปรับได้ต่อยได้แต่เอาจริงมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะหรือไม่ใช่ว่าอาจจะยากกว่าที่เราคิดก็ได้
1: ปรับเบสิกจากมวยไทยเป็นมวยสากลไม่ง่ายนะพี
0: ่ก็ใช่
1: มันมีเรื่องของคือมวยสากลเนี่ยขาเนี่ยสำคัญไม่แพ้มือนะต้องฟุตเวิร์กสเต็ปเข้าสเต็ปออกเนี่ยมวยสากลนะขาแข็งนี่ยาก
0: เมื่อก่อนคุณก็เคยชกมวยอยู่ใช่ไหมคุณก็เลยแบบทราบเบสิกอะไรตัวนี
1: ้โดนต่อยยับเลย ต่อยโชว์ทีเดียวแล้วผมไม่เอาแล้วปากเขียวไปหมด
0: มันคิดยังไงไปด้วยมันไม่ได้จะ
1: เด็กๆพ่อชอบพ่อจับซ้อมมวยนั่นแหละคือปรับเบมาเป็นมวยสากลเนี่ยไหนจะเรื่องเบสิกการออกหมัดการออกหมัดแบบมวยไทยกับมวยสากลก็ไม่เหมือนกันเองนะมวยไทยในวันยังไม่ชิปเนี่ยมันยืนจ้วงกันเนี่ยมันก็คือศาสตร์หมัดใส่กันรุ่นๆเนี่ยแต่มวยสากลเนี่ยมันมีจังหวะเข้าจังหวะออกมีเบสิกส่งจากไกลมันต้องปรับเบสิกกันหนักอยู่ที่ว่านาบิลเนี่ยจะปรับได้เร็วขนาดไหนและปรับได้แล้วจะได้หรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันพิสูจน์กันได้ไม่ต้องเถียงกันหรอก
0: ก็ใช่ไงก็คือไปดูว่าตอนคัดตอนแข่งจริงๆเป็นยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าตัวเขาเองซึ่งตอนนี้ทั้งตัวนาบิลเองตัวคุณชาตรีเองก
1: ็มั่นใจ
0: ว่าได้แต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยเวลาชกจริงๆหรือว่าเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ต้องชกหารับประทานของเขาอยู่ด้วย
1: ถูก
0: เขาต้องชกอาชีพชกมวยวันชกอะไรของเขาไปด้วยเพื่อที่จะมีรายได้เขาก็ต้องไปชกมวยไทยอีกและขณะเดียวกันก็อีกวันนี้ก็ชกมวยสากลอีกอะไรแบบนี้มันอาจจะ
1: มันต้องมีการตกลงกันวางตารางให้ดี
0: ก็ไม่รู้จะสลับยังไงแต่ในเมื่อเขามั่นใจนักมวยมั่นใจทางเจ้าของค่ายเขามั่นใจเราก็รอดูต่อไปเราไม่เห็นจะต้องมา
1: ถูก
0: ไม่เห็นจะต้องมาแบบคัดค้านหรือว่ามุมอะไรที่
1: เขาก็บอกเขาคือเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะมาตามขั้นตอน
0: ก็มาตามขั้นตอน
1: ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กัน
0: คุณชาตรีนี่บอกเลยในประเทศไทยตอนนี้ใครชนะนาบิลได้อายุเท่านี้เอาไปเลยผมให้350,000
1: จะพูดงี้อ่ะ
0: เขาพูดอย่างนี้เลย350,000มาเอาที่ผมเลย
1: ครับเขาอาชีพเลยก็บอกเขามั่นใจซึ่งผมว่าก็จริงนะ
0: คือฟังดูถ้าฟังดูเขาบอกก็สูง100 กว่า194อย่างเงี้ยโอ้โหช่วงชกอะไร
1: คือ
0: จะไปเข้าได้ยังไงอ่ะ
1: คือผมว่าถ้านาบิลนาบิลปรับเบสิกมวยสากลไม่ต้อง 100% ก็ได้เอาสัก 6-70% เนี่ยผมว่าเขาก็ได้เปรียบมหาศาลแล้วนะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าฟังตามที่เขาพูดหรือว่าตามที่เราคิดที่มันคนสูงมันถ้า
1: โอ้โห
0: มันก็ได้เปรียบใช่ไหม
1: เออ
0: แต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าสูงอย่างเดียวมันไม่สู้ไม่ได้หรือว่าเบสิกสู้ไม่ได้ตัวเล็กเจอคุกวงในก็ไปเข้าถึงไงกัน
1: คือในระดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะได้เปรียบแต่ว่าพอขึ้นไปถึงระดับโลกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนะหลายคนบอกว่าโอ้ยต่อยมวยไทยกระดูกดีโดนอาวุธมาเยอะมันไม่มียุบง่ายๆแต่ต่อยมวยสากลนะคนละเรื่องไม่งั้นเนี่ยคุณดูพี่บาสก็ได้พี่บาสได้ต่อยที่ซิดนีย์ก็โดนโป๊ะเอาไปก็หล่นเหมือนกันก็แย่เหมือนกันแล้วมวยนักมวยไทยหลายคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการมาต่อยสากลสมัครเล่นเหมือนกัน
0: ประสบความสำเร็จน้อยกว่า น้อยกว่าไม่ประสบความสำเร็จ
1: เออ

0: เพราะว่าโดนต่อโดนของมวยไทยกับมวยสมัครเล่นเนี่ยมันคนละอย่างกันมันคนละแบบกันพูดง่าย
1: ๆคือมวยสากลสมัครเล่นมันต้องอึดหน่อย
0: ถูก
1: แต่มวยไทยนี่มันโดนที่โป๊ะที่โป๊ะไปเลย
0: ก็รอติดตามครับรอติดตามผมว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเข้าใจยากนะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่เข้าใจยาก
1: แต่ว่าถามว่าคือถ้าบอกว่าถ้าคนมีเหตุมีผลหรือว่าติดตามอยู่ก็เข้าใจได้ไม่ยากอ่ะเพราะว่าเอาจริงคือเหรียญโอลิมปิกเหรียญทองยิ่งเหรียญทองโอลิมปิกสุดท้ายของเราเนี่ยที่ LA เนี่ยจะครบ20ปีนะครั้งสุดท้ายที่ได้ก็คือ2008
0: ปี27
1: ใช่ก็ที่ LA 2028ก็20ปีพอดี
0: อย่าว่าแต่เหรียญทองเลยเหรียญรางวัลโอลิมปิกนี่ก็เท่าไหร่แล้วล่ะ16ปีแล้ว
1: คนสุดท้ายก็แก้ว
0: ใช่2012
1: แล้วไม่ใช่เหรียญทองด้วย
0: เหรียญเงินเพราะฉะนั้นมันห่างหายอ่ะก็ทำแบบเดิมๆคุณภาพตัวนักมวยแบบเดิมๆมันก็มองหาทางประสบความสำเร็จยากก็ลองดูไม่เสียหายให้ผมว่าเขาไอ้เรื่องธุรกิจเขาดีลกันก็เรื่องของเขาครับไม่ใช่ตังเรา
1: แต่ว่าไม่มีเส้นไม่มีสายแน่
0: เขาก็ยืนยันว่าเขาจะมาตามทางก็ว่ากันไป
1: แต่คุณบอสชาตรีนี่เท่าที่เห็นเท่าที่ดูจากการทำธุรกิจของเขามาเขาก็ลุยดีเขาก็ลุยมาตาม
0: แกบอก
1: ตามขั้นตอนของเขา
0: แกบอกวันนี้แกดูคำกันบ้านด้วยนะ
1: ใช่
0: แกบอกในไทยเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่มีตัวสู้นาบิลหรอกแล้วก็ไปดูตัวในรุ่นเดียวกันเนี้ยในระดับโลกเนี่ยเขาบอกโอ้ย
1: เขามั่นใจได้
0: เขามั่นใจเขามั่นใจเพราะฉะนั้นก็รอดู
1: แล้วคุณมั่นใจไหม
0: ก็อย่างที่บอกถ้านาบิลปรับเบสากลได้สัก
1: ไม่คุณเคยดูนาบิลชกไหมผมนี่เคยไปซ้อมมวยกับนาบิลแล้วนะ
0: อะคุณเคยไปเตะนาบิล
1: เตะนาบิลมาแล
0: ้
1: ว
0: เหรอ
1: จริง
0: เป็นไงบ้างตัวแข็ง
1: ตัวแข็งเป๊กเลย
0: แต่ว่ามันต้องพิสูจน์กันเรื่องความแข็งแกร่งก็อย่าลืมว่านาบิลเนี่ยก็เคยโดนซูเปอร์เล็กตุยท้องปุ๊เดียวไปแล้วเหมือนกันมันก็ต้องพิสูจน์กันเรื่องมวยเนี่ยมันวัดกันบนหน้ากระดาษมันดูยากแม้ว่าดูเจ้านี้เหนือกว่าม
1: ันมีความพร้อมในตอนนั้นหลายอย่างนะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ลองไม่เสียหายแล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายคนที่บอกว่าตามขั้นตอนนี่หมายถึงต้องได้แชมป์ประเทศไทยไหมผมว่าก็ไม่เสมอไปนะที่ผ่านมาเนี่ยแชมป์ประเทศไทยไม่ติดทีมชาติก็มีมากมายนะไอ้คนแพ้ในชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ได้ติดทีมชาติก็มีเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่สายตาโค้ชว่าเขาต้องการมวยแบบไหนเขาเห็นแววอะไรเรื่องหัวจิตหัวใจก็มีส่วนในการมันคือมันมีหลายอย่างในการเป็นปัจจัยในการเลือกอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าชิงแชมป์ประเทศไทยต้องเป็นแชมป์แล้วถึงจะได้ติดทีมชาติแต่มันก็เป็นเวทีหนึ่งเป็นไม้บรรทัดหนึ่งให้โค้ชเขาเห็นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปต่อยให้โค้ชเขาเห็นนั่นแหละ
1: ก็แน่นอน
0: นะครับแล้วอันนี้อีกอย่างหนึ่งคือประเด็นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าติดทีมชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยจะแบ่งเวลายังไงนะเพราะว่านาบิลก็ต้องไปเข้าแคมป์ทีมชาตินะ
1: เออดิ
0: อันนี้ก็ต้องวางแผนกันให้ดีวางแผนกันให้ดี
1: ก็อย่างที่บอกคือถ้าฟังดูเขาพูดหรือว่าฟังที่จินตนาการที่เราคิดดูอะไรเงี้ยมันก็โอ้ดีว่ะมันไม่น่ามีอะไรแต่ในการปฏิบัติจริงๆทั้งการชกมวยไทยและมวยสากลสลับกันไป
0: ครับ
1: ทั้งในการเปลี่ยนจากมวยไทยมาเป็นมวยสากลหรือการทำร่างกายอะไรทั้งหลายเงี้ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าพวกเขาก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาก
0: ็ติดในต้องปรับหน่อยมันคนละแบบกันแค่นั้นแหละ
1: ก็น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็น่าดูโอ้โหหิวฮะ
0: สองล
1: ้อโอ้โหทั้งอย่างนี้ทั้งออกมาได้ยินตอนแรกว่าจะไม่ทักโอ้ร้องไม่เลิก
0: ผมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้กาแฟบวนๆท้องไงลูก
1: เลยลืมเลย
0: เอา
1: แล้วก็จะมีคนอื่นไหมมันก็น่าสนใจนะในโมเดลเนี้ยผมว่ารถถังในงานที่เขาพูดกันเนี
0: ่
1: ย
0: ในมุมผมนะผมว่าไม่ได้ทุกคนนะคือมันอย่างนาบิลเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบชัดเจนไง
1: สูง
0: ถูกรูปร่างนี่คือมันเป็นข้อได้เปรียบที่แบบโอ้โหมหาศาลนะแต่ว่ากับคนอื่นๆเนี่ยในการผมว่าเอาเนี่ยพูดตรงๆนะผมว่ารถถังอะยาก
1: เพราะ
0: รถถังเขา ไม่รู้เบสิกสากลคือผมดูทดถังเวลาต่อยหมัดอ่ะมันคนละแบบอ่ะร้องอีกแล้วมันคนละแบบขอไปนะคุณผู้ฟังนะมีเสียงก๊อกร้องออกอากาศนิดหน่อยมันห้ามไม่ได้ซะด้วยสิ
1: ไม่ได้หิวนะปวดขี้
0: คือรถถังอ่ะเขาเป็นมวยที่อุ้ยอะไรวะคือเขาเป็นมวยที่สไตล์มันกับสปักเล่นมันไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร
1: ่สไตล์เขาเหมาะกับมวยวันนั่นแหละ
0: เจ๊งเนี่ยรถถังนะเขาอ้าวถามว่ามีความแข็งแกร่งไม่มีผมว่ารถถังจะปรับเบสิกเป็นมวยสากลน่ะยากกว่าบิวอีก
1: อ
0: ย่างที่บอกไปเรื่องขาเรื่องเอวต้องปรับเยอะเลยรถถังอ่ะอาจจะยากแต่ว่าถ้าเขาอยากลองก็ได้ไม่มีปัญหาก็มาสไตล์เดียวกันบิวก็คือคุณก็ไปตามขั้นตอน
1: คือผมว่าพอมันมีการเปิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเวทีใหญ่ก็ที่ดังๆก็ที่ราชดำเนินกับนี่ใช่ไหมวันเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วในเมื่อทางราชดำเนินเขาจะโอเคไหมถ้าสมมติว่าไปเอานักมวยเขามาแบบนี้บ้างหรือได้มีการพูดคุยหรือได้เริ่มมีข่าวอะไรแบบ
0: RWS เหร
1: อ
0: ผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับราชดำเนินผมว่าเกี่ยวกับหน้าคณะเพราะว่าทาง RWS ผมว่าเป็นสัญญาที่ไม่เหมือนของวัน
1: วันนี้คือนักมวยเขาเลย
0: วันนี้คือนักมวยเขาเลย
1: ตอนนี้ก็
0: เซ็นสัญญากับเขาเลย
1: ทางไอ้ราชดำเนินนี่ก็คือเหมือนกับค่ายมวย
0: ราชดำเนินครับมันเป็น
1: ค่ายมวย
0: น่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นมวยศึกนั้นศึกนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสัญญาที่แบบเหมือนอยู่กับโปรโมเตอร์คนนี
1: ้
0: เพราะนั้นถ้าไปคุยก็อาจจะต้องไปคุยกับโปรโมเตอร
1: ์
0: อย่างราชดำเนินหลักๆก็เป็นมวยเสียเนาเสียโบ๊ทอะไรเงี้ยถ้าจะเอานักมวยมาก็อาจจะต้องไปคุยกับเสียโบ๊ทซึ่งเสียโบ๊ทกับทีมชาตินี่อาจจะเข็ดแล้วมั้ง
1: ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่มันเมื่อมันมีเริ่มอะไรแบบนี้ขึ้นมาผมว่ามันก
0: ็
1: อย่างน้อยๆเราก็มีตัวเลือกมากขึ้นนะ
0: คือทั้งนี้ถ้าจะไปเอามาก็ต้องมองเห็นว่านักมวยคนนั้นมีแววด้วยนะไม่ใช่จะไปเอาใครมาก็ได้นะว่ามันไปเป็นกล่องจุ่มมาเนี่ยมันเสียเวลา
1: เอาแน่นอนดิ
0: เออ
1: มันไม่ใช่เล่นขายของ
0: ถูก
1: เรามาขนาดนี้ติดทีมชาตินะเว้ยมันก็ต้องแบบไม่ใช่เอาคุณเอาผมมาชกก็ได้ไ
0: งก็อย่างที่หลายคนก็ทราบกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยมีโมเดลนี้นะสมาคมอะไปเอามวยไทยเงินแสนมาต่อยสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดไงในยุคหลังจาก
1: ไม่รอดเพราะชกไม่ได้หรือว่าเพราะค่ายไม่ยอมหรือนักมวย
0: มาต่อยแล้วจ่ายเงินเดือนด้วยแพงด้วย
1: แล้วทำไมไม่รอด
0: ก็แพ้เขาไงการโอลิมปิกไม่ผ่าน
1: แพ้ไหมมันก็ไม่ได้แบบเขาจะได
0: ้ถูกอันนี้มันในยุคหลังจากยุคพี่สมจิตอะไรมานะหลังจากยุคที่มวยไทยชื่อดังๆมาต่อยสากลเป็นหมดพ้นยุคนั้นมาแล้วเนี่ยก็เคยมีความพยายามที่จะไปเอาอย่างแสงมณีแสงมณีซุปเปอร์แบงค์มอลแล้วนะบัณฑิตเนี่ยเมื่อก่อนเขาตัว 200,000 นะตอนมวยไทย
1: ขวัญใจนักเรียนเหรออ
0: ะไรแสงมณีนี่แหละ
1: ร
0: ู้สึกอย่าไปคัดโอลิมปิกอยู่เลขหนึ่งมั้งก็แพ้แล้วก็เลิกดื
1: ้อ
0: ไม่เอากลับมาตอนมวยไทยดีกว่
1: า
0: ประมาณนี
1: ้
0: มันก็ไม่ใช่ว่าจะรอดทุกคน
1: ก็ถือว่าอย่างน้อยๆนะสำหรับแฟนกีฬาที่อาจจะเชียร์ทีมชาติแต่ว่าไม่ค่อยได้ตามมวยตามกีฬาอะไรเยอะก็อย่างน้อยมันก็เห็นข่าวมันก็คึกคักขึ้นนะ
0: ก็ดีชอบ
1: ก็ยังดี
0: ก็มีมาผสมดราม่าด่ากันใหญ
1: ่ดราม่าทุกเรื่องนะตอนนี
0: ้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยกูด่าก่อน
1: คือตอนนี้นักการตลาดเขาหยิบดราม่ามาทำการตลาดต่อแล้วเอามาทำอะไรต่อเนี่ยอย่างบอสชาตีเนี่ยสุดยอดเลย
0: วันนี้เนี่ยนักข่าวที่ไปเนี่ยบอกว่าแม่ประเด็นที่หลักๆที่พูดเนี่ยไม่เท่าไหร่ได้ประเด็นบอสชาตีไปได้แล้วได้ขึ้นหัวแบบไอ้นี่เลย
1: แล้วแกเป็นคนพูดแบบฉะฉานแล้วก็มีศิลปะในการพูดนะ
0: ครับ
1: รู้ว่าตรงไหนที่จะเอาไปเป็นประเด็นอะไรได้
0: โอ้ก็รอดูแล้วกันนะ
1: ลีหมิงบอกว่าพยองเดชเป็นคนโลกสวยไม่กล้าวิจารณ
0: ์ครับผมรุ่นเล็กผมไม่วิจารณ์ใครก็เอาตามความเห็นตัวเองแค่นี้แหละพอแล้ว
1: ก็ไม่ก็วิจารณ์ก็อันนี้มันก็ไม่มีอะไรให้วิจารณ์เนี่ยมันยังไม่ได้ชกเลย
0: ถูกแกได้เปิดหน้าชนเลยนะพี่ลิมิงอะ
1: ทำไมอะ
0: ฝ่าย
1: ไม่เห็นด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายที
1: ่คนไม่เห็นด้วยคือแกนี่เอง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แกจะไม่เห็นด้วยได้ไงแกโอ้โห
1: จะเห็นถ่ายกันหน้าบิว
0: สมาคมจ๋าเลยพี่ลิมิงนี่แกสนิทชิดเชื้อกับท่านเลขาอะไรเงี้ยสนิทกับพี่บาสอะไรเงี้ยแกเห็นด้วยอยู่แล้วแกเห็นด้วย 100% แล้วก็คนที่แบบมาโพสต์ในลักษณะตรงข้ามอะไรเงี้ยประมาณว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยแกก็แบบอะไรประมาณนี้นะ
1: อ้าว
0: อะไรฮะ อ้าวแน่แล้วก็หน้าจอเราเนี่ยฮะวอลเล่ไทยเนี่ยกับไทเปกับไต้หวันเนี่ยเซต3นี่เราตาม20 21นะครับ
1: ก็ได้นี่21เท่าแล้ว
0: นะไป22 20ประเทศเป็น21เท่า
1: เอาเมื่อกี้เราได้มั้ยวะ
0: จะลุ้นลงข้างเราหรือเปล่านี่ไงโอ้โหจากเซตแรกกับเซต2เซต3นี่หนังคนละม้วนนะฮะเฮ้ยลิเบโร่ไต้หวันดีเว
1: ้ยเดี๋ยวดิเอาเมื่อกี้คุณว่าไงต่อนะ
0: พูดเรื่องไหนอยู่นะ
1: ใครไม่เห็นด้วยอะไรนะ
0: ก็คุปอดีตทีมชาติที่มาโพสต์ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างงี้ไงก็มีหลายคนมีหลายคนนะครับ
1: จำมาเถอะก็ว่ากันไป
0: แต่ผมว่าพวกนั้นเขาก็เหมือนประมาณว่าอยากให้ทำตามขั้นตอนแหละผมว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกมั้ง
1: ก็ทำตามขั้นตอนก็ต้องทำขั้นตอนอยู่แล้วครับ
0: นะครับโอ้ตามมาเป็น21 22
1: ไปดูเรื่องลิเวอร์พูลดีกว่าคุณหยอง
0: เออ
1: โอ้โหลิเวอร์พูลนี่ได้ผู้ถือหุ้นส่วนรายใหม่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะนี่ยืนยันแล้วนะ
0: ยืนยันแล้วเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ
1: ว่ามีการขายหุ้น1ใน3ของสโมสรนะครับให้กลุ่มของเรียกว่าอะไร
0: Amazonใช่ไหม
1: คือเจฟเบซอสเจ้าของAmazonเนี่ยเป็น1ในกลุ่มนี้ที่มาซื้
0: อกลุ่มทุน
1: ไอ้กลุ่มทุนที่มาซื้อจริงๆเนี่ยชื่อว่า1892 Holding
0: โอ้โหเก่า
1: ๆไม่รู้ตั้งตามปีที่กำเนิดหรือเปล่านะฮะ
0: 1892นี่ลิเวอร์พูลป่ะปีกำเนิดลิเวอร์พูลป่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: เดี๋ยวดูให
1: ้หรือว่าเขาตั้งชื่อใหม่ก็ไม่รู้นะหรือว่าตั้งชื่อกลุ่มเฉยๆก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้กลุ่มที่มาซื้อเนี่ยมันนำโดยที่เป็นหัวหอกจริงเนี่ยคืออามิดบาเตีย
0: ใครวะ
1: อามิดบาเตียนี่เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียนะฮะไอ้ชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียไม่เหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็ทำพวกอะไรกลุ่มทุนกลุ่มนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรแคปิตอลเน
0: ี่ยก็กลุ่มทุนนั่นแหละ
1: นะฮะแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ1ล้านกว่าล้านบาทนะส่วนของเขาเองเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยอามิดบาเทียเนี่ยเขาเป็นลูกเขยของไอ้ลักษมีมิดทาว
0: น์อ๋อใครวะ
1: ไอ้เจ้าพ่อเหล็กของอินเดีย
0: ลึกวันลักษมีจินดาไม
1: มหาเศรษฐีของอินเดีย
0: ครับ
1: เคยขึ้นไปติดมหาเศรษฐีระดับโอ้โหร้อนอีกแล้วระดับท็อปของโลกด้วย
0: พี่ใหญ่ผมหัวเราะดิ
1: เออนะฮะก็เป็นลูกเขยเป็นลูกเขยของลักษมีมิทาวก็คือรวยมาก
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็มาจับมือกับเจฟเบซอสนี่แหละเจฟเบซอสนี่เป็นผู้ก่อตั้งแอมะซอน
0: ต้องออกเสียงนี้ด้วยนะ
1: แอมะซอน
0: ไปอเมซอนนี่ฝรั่งงงนะ
1: แอมะซอน
0: แอมะซอน
1: ไอแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook ชื่อว่าเอดูอาร์โดซาเวลิน
0: เพื่อนมาร์ก
1: ใช่
0: เพื่อนมาร์ก
1: ก่อตั้งมากับมาร์กซักเกอร์เบิร์กเลย
0: ครับ
1: ไอ3คนเนี้ยก็ร่วมหุ้นกันมาซื้อร่วมตังกันมาซื้อหุ้นของสโมสรลิเวอร์พูล
0: แต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่มั้ย
1: ไม่ใช่ถึงแค่ 30%
0: ยังเป็นเฟนเวย์อยู่เหมือนเดิม
1: ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดยังเป็น FSG อยู่เหมือนเดิมแต่ว่า FSG เนี่ยแบ่งขายหุ้นให้กับไอ้กลุ่มเนี้ย 30% ซึ่งถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นใน3นี่เยอะใช้ได้เหมือนกัน
0: หมายความว่าลิเวอร์พูลก็จะมีเงินอัดฉีดเข้ามาสู่ทีมเยอะขึ้น
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าว
1: ก็หมายความอย่างนั้นได้ไ
0: ห
1: มก็
0: หุ้นขึ้น
1: ตีความอาจจะได้แต่ว่าในเชิงลงทุนสมมติเป็นแมนยูซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยก็ถือเป็นข่าวดีเพราะว่าได้นักลงทุนที่แข็งแกร่งมาม
0: ันก็เป็นเรื่องของ
1: มาร่วมด้วย
0: มันก็เป็นเรื่องของกลไกในทางธุรกิจนะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นเรื่องของธุรกิจเพราะฟุตบอลเดี๋ยวนี้สโมสรกับบริหารในเรื่องเป็นธุรกิจอยู่แล้ว
1: คือมันทำให้สโมสรแข็งแกร่งทางด้านพาร์ทเนอร์ทางด้านเงินทุนมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้3คนเนี้ยคุณรู้ไหมว่ามีทรัพย์สินรวมกันเป็นเงินไทยเนี่ย
0: เท่าไหร่สิลองแจงแถลงไขมา
1: 12ล้านล้าน
0: โอ้โห
1: บาท
0: ตอนนี้อยากยืมสัก12บาท
1: ไอ้เจฟเบซอสคนเดียวนี่ประมาณ9ล้านล้านบาท9ล้านล้านบาทนี่อันดับเขารวยเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ3ของโลกมั้ย
0: รวยอะไรกันขนาดนั้นวะ
1: เป็นรองไอ้เนี่ยไอ้ Tesla เนี่ยแล้วก็อีกคนนึง
0: อีลอนมัสก์เหรอจินตนาการไม่ถูกเลยฮะว่ามันรวยอะไรได้ขนาดนั้น
1: คือรวยจนไม่รู้จะรวยยังไง
0: รวยไม่รู
1: ้รวยไม่ไหวแล้ว
0: อืม
1: เอ้ยทรัพย์สินเยอะมากแล้วก็ การเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมันทำให้บาเตียที่เป็นแกนนำในการเข้ามาซื้อเนี่ยจะได้รับตำแหน่งรองประธานสโมสรด้วย
0: เฮ้ย
1: เขาเป็นรองประธานสโมสรด้วยนะฮะ
0: นี่1892ในปีก่อตั้งลิเวอร์พูลยิงด้วยคือก่อตั้งกลุ่มทุนนี่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
1: ใช่ให้รวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ตั้งชื่อขึ้นมานะ
0: ครับ
1: ส่วนซาเวลินเนี่ยเมียเขาไม่ใช่ตัวเขานะ
0: เ
1: มียเขาชื่อเอเลนเนี่ยจะได้มานั่งเป็นบอร์ดของลิเวอร์พูลด้วย
0: โอ้โห
1: ส่วนเจฟเบซอสเนี่ยตามข่าวก็คือไม่ได้จะมานั่งทำอะไรที่สโมสร
0: เป็นกาแฟก็ไม่ไป
1: อาจจะไปบ้างแต่ว่าเหมือนกับว่าลงเงินช่วยหุ้นอย่างเดียว
0: ก็รอปันผลไป
1: อาจจะเบ็ดแบบนั้น
0: รอปันผลไป
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็ทำให้สโมสรลิเวอร์พูลตอนนี้เขาคาดกันว่ามีมูลค่าอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านปอนด
0: ์ก็คือหุ้นขึ้นก็หมายถึงสโมสรรวยขึ้นก็จะมีรายได้มากขึ้นโดยพลัน
1: คือแต่ละสโมสรก็จะมีมูลค่าใช่ไหมมูลค่าแมนยูก็ตอนนี้สโมสรที่แพงที่สุดในโลกนี่เป็นเรอัลมาดริด
0: ครับ
1: เรอัลมาดริดนี่ประมาณ 8,000 ล้านมั้ง
0: โอ้โห
1: นะฮะแมลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ประมาณเนี่ย 5-6,000 ล้านแล้ว
0: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหว
1: พูดถึงสโมสรเนี่ยเพิ่งมีการซื้อสโมสรกีฬาที่แพงที่สุดในโลกนะใช้คำว่าเพิ่งมีการซื้อก็ไม่ได้ยังไม่มีการซื้อแต่ว่า
0: ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้ว
0: สโมสรอะไรฮะต้องอเมริกันเกมแน่เลยผมว่า
1: เอาคุณเห็นข่าวนี้ไหม
0: ยังไม่เห็น
1: โอ้นี่ข่าวใหญ่มากนะ
0: เหรอ
1: ข่าวใหญ่มากในวงการกีฬาแล้วเพราะนี่คือการซื้อขายทีมกีฬาที่แพงที่สุดในโลก
0: ทีมนั้นคือ
1: LA Lakers LA Lakers กำลังจะขาย
0: กำลังจะเปลี่ยนเจ้าของ
1: กำลังจะเปลี่ยนเจ้าของซึ่งราคาที่ซื้อเนี่ยก็ตีเป็นเงินไทยเอาว่ากลมๆนะแต่เกินนิดหน่อย400,000ล้านบาทดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติกีฬาโลกต้องที่เคยมีมา
0: คือทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าจะว่าซื้อขายสโมสรกันเนี่ยก็หลักหมื่นล้านไม่เกิน
1: ก็แมนยูเคยตั้งราคาตอนนั้นที่เจ้าของเกลเซอร์
0: อ
1: ่ะมันตั้งราคาไว้เป็นเงินดอลลาร์นะประมาณหมื่นล้านดอลลาร
0: ์ปุ้ยก็ประมาณสามเกือบ300,000 ล้าน
1: 300,000 ล้าน
0: แ
1: ต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง
0: มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอมั้ง
1: แมนยูก็ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็อย่างเลสเตอร์นี่ก็ปักป้ายขายก็200 ล้านปอนด์เองใช่ไหม
1: แต่ว่าเลเกอร์ที่ขายครั้งเนี้ยราคาคือ 12,500 ล้าน
0: ไอ้คนซื้อนี่มันเอาตังค์ที่ไหนวะ
1: 12,500 ล้านนะ
0: ครับ
1: คนซื้อเนี่ย
0: โหจริง
1: คนซื้อเนี่ยเป็น1ในเป็นลูกเขยของ
0: ลูกเขยแหละ
1: เป็นน้องของลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป
0: ์ลูกเขยน้องเมียเพื่อนพ่ออะไรเงี้ย
1: ลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชื่อว่าจาเร็ดคุชเนอร์คนที่ซื้อเนี่ยชื่อจอร์จคูชเนอร์
0: เป็นน้องของจาเลต
1: เป็นน้องของจาเลต
0: ซึ่งเป็นลูกเขยของโดนัล
1: ซึ่งเป็นลูกเขยของโดนัลทัมแต่เขาร่วมกับ
0: โปรด
1: ร่วมกับ
0: โปรดฟังอีกครั้ง
1: ช่างมัน
0: เอาละ
1: เอาเป็นว่าเป็นญาติกับโดนัลทัมแล้วกันญาติห่าง
0: ๆครับ
1: ญาติห่างๆกับโดนัลทัมเขาร่วมกับชื่อว่าบ๊อบไอเกอร์นี่เป็นอดีต CEO ของดิสนีย
0: ์อดีต
1: ก็จะเข้ามาซื้อหุ้นในราคา 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: โอ้นี่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐีเดี๋ยวนี้นี่เขาเล็งเห็นนะ
1: ใช่
0: ว่ากีฬานี่มันสร้างมูลค่านะ
1: และที่พีคกว่าคือว่าไอเนี่ยคือสถิติใหม่ใช่ไหมแล้วสถิติเก่าคืออะไรรู้ไหม
0: คืออะไรฮะ
1: ก็คือเลเกอร์นี่แหละ
0: ทุบสถิติตัวเอง
1: แล้วเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีแล้วเองเหรอ
0: โ
1: อ้ไอเจ้าของเลเกอร์ที่กำลังจะขายเนี่ยชื่อมาร์ควอเตอร
0: ์ครับ
1: ไอ้มาร์ควอเตอร์เนี่ยไปซื้อทีมเลเกอร์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเองนะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซื้อมาจากไอ้ครอบครัวที่ชื่อว่าบัสอะไรสักอย่างชื่อว่าตระกูลบัสอ่ะเขาเป็นเจ้าของเลเกอร์มาโอ้โห40-50 ปีแล้วไปซื้อมาเมื่อปีแล้วเองซื้อมาตอนนั้นก็แพงสุดในบริษัทละ10,000 ล้านตอนนั้นซื้อมา10,000 ล้านถือว่าเป็นสถิติแพงสุดนะ
0: ครับ
1: ไม่ถึงปีเลยไม่กี่เดือน
0: มูลค่าขึ้นอีก
1: ขาย 12,500 ล้าน
0: กำไรเห็น
1: ๆกำไร 2,500 ล้านเห็นๆนะ
0: ฮะอินดาการไม่ถูกเลยครับว่ามันรวยได้ขนาดนั้น
1: ก็400,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
0: โอ้นักบาสได้ยิ้มเลยก็เหนื่อยกูสบายแล้วแต่ตอน
1: อย่างที่คุณบอกอ่ะเขาก็เหมือนแสดงว่ามันทีมกีฬาถ้าคุณเข้ามาได้แล้วคุณเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วคุณแบบ ทำดีๆอย่างเงี้ย
0: จับถูกเนี่ย
1: โอ้โห
0: จับถูกทีมเนี่ยโอ้โหรวยไปรู้เรื่องแต่ที่ตอนนี้เนี่ยลุ้นกันไม่รู้เรื่องนี่คือไทยกับไต้หวันนะครับ
1: ดิวเหรอ
0: เซต3เลย27 27อยู่นะตีเข้าไปลูกเหนียวแล้วอ้าวโอ้โหจะฟรีบอลไม่ดี
1: เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
0: ยกมาหัวสาวตีบล็อกไต้หวันลองได้ครับขึ้นบอลเร็วทุบลงไปแม
1: ่แม
0: ่แม
1: ่นะครับแม
0: ่เอากูเล่นกูเล่นพี่แอนดี้อ่ะ
1: เอาแล้วอะไรไฮล็อกแล้วนี่คุณดูเนี่ย
0: ไม่เหลือเรื่องเลยฮะเอาแต่ว่าเห็นดาราไปแข่งกันเยอะนี
1: ่โอ้โหชีวิตผมมีแต่ไฮล็อกเลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะเราต้องตามข่าวอ่ะ
1: วนเวียนเยอะเลย
0: ทำไมมันมาฮิตอะไรขนาดนั้นผมว่าคนดังก็ไปสนใจเยอะนะ
1: แต่พอ
0: รีซอก็ไปแข่งนี่ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: รีซอแข่งโอ้แข่งเพียบเลย
0: เออ
1: ดาราได้ทุกคนนะแข่งหมดเลย ไปกันโอ้เยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นคล้ายๆกีฬาประเภทใหม่หรือว่าอนาคตของวงการกีฬาที่จะเป็นหลังจากนี้อ่ะซึ่งมัน
0: พิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกาย
1: ส
0: ิ่
1: งโน้นสิ่งนี้มาผสมปนเปหยิบจุดอ่อนของการแข่งขันกีฬาอันนี้มาทำให้มันสนุกสนาน
0: ครับ
1: แล้วก็ดึงคนใช้การตลาดมาช่วยอะไรแบบนี
0: ้
1: เออดูโมเดลการทำเขาก็น่าสนใจอยู่แล้วมันก็น่าคิดว่าอนาคตวงการกีฬาที่เดิมที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงในเมื่อมีอะไรแบบนี้เข้ามา
0: เดี๋ยวนี้มีกีฬาใหม่ๆเยอะนะวิกเกิลบอลปาเดลอะไรดิโอ
1: ้
0: เล่นกันอุตลุด
1: ใช่
0: เข้าโอลิมปิกไปแล้วอ่ะ
1: เขาบอกว่ากีฬาที่เราดูกันเนี่ยคนดูจะต้องเงียบมันดูต้องแบบไม่ได้ส่งเสียงตลอดเวลา
0: หลายชนิดเป็นอย่างนั้น
1: เพื่อที่จะให้นักกีฬามีสมาธิตอนแข่งตอนเล่นเนี่ยต่อให้เป็นกีฬาประเภททีมก็จะเงียบคนแล้วคนดูอยู่ไกล
0: ใช
1: ่อยู่นอกสแตนอยู่ไกลอันนี้เนี่ยมาใกล้เลย
0: ก็ติดคิด
1: เห็นหน้าเลยเห็นเหงื่อเลยแล้วก็ตะโกนเชียร์กันได้ต่อหน้าต่อตาเลยเขาบอกว่าต่อไปมันจะ
0: คือ
1: เป็นแบบนี
0: ้ไฮล็อกนี่มันจะมีเป็นฐานๆใช่ไหม
1: มี8ฐานมั้ย
0: 8ฐานใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เห็นมีโยนลูกบอลใส่ผนังมีเข็นรถเหล็กอะไรก็ได
1: ้ใช่ใช่
0: ประมาณนั้นนะ
1: แล้ว8ฐานเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกสนามในโลกอย่างคุณไปแข่ง MotoGP คุณไปแข่ง F1 หรือคุณไปแข่งฟุตบอลแข่งกอล์ฟแต่ละที
0: ่เลย์เอาท์สนามไม่เหมือนกัน
1: แต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ไฮล็อกเนี่ยมันมีกี่ที่โลกนี้
0: เหมือนกันหมด
1: มาตรฐานเดียวกันหมด1คือข้อดีกว่านี้2คือในการเก็บคะแนน
0: ครับ
1: คุณสามารถเห็นแรงกิ้งคุณตลอดคุณสามารถเห็นเวลาคุณตลอดคุณไปเทียบกับคนที่เขาแข่งกับคุณในระดับเดียวคุณได
0: ้สามารถเล่งได
1: ้3คือมันเข้าถึงได้ทุกคนคุณเก่งคนเดียวคุณไปแข่งคนเดียวคุณเก่ง2คนแข่งประเภทคู
0: ่
1: คุณแข่งประเภทผู้หญิงคู่แข่งเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อะไรแบบนั้น
0: คืออะไรวะไม่สมบูรณ์เท่าไหร
1: ่คือคนแบบ
0: ร่างกายไม่ครบ32อะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่มีประเภทนั้นด้วยก็คือมันเข้าถึงเขาอยากจะให้คนทุกคนมาแข่งได
0: ้ในนี้เข้าโอลิมปิกเร็วแล้วเนี่ยดูนี่เพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ใช่กีฬาที่ต้องอาศัยทักษะอื่นยากมากมายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้รับความนิยมเร็ว
1: โอ้โหดูแผนการตลาดเขาแล้วแบบจีเนียสอะเก่ง
0: ค่าสมัครเป็นหมื่น
1: คิดได้ไงไม่รู
0: ้
1: ค่าสมัครไม่กี่พัน
0: อ้าวเหรอ
1: แต่ว่าค่าเตรียมตัวค่าเตรียมตัวกว่าคุณจะคือค่าสมัครแข่งจริงอ่ะไม่กี่พันแต่กว่าก่อนที่คุณจะไปแข่งได้เนี่ย
0: ไม่ใช่ว่าใครก็ไปแข่งได้ใช่ไหม
1: เขาคุณจะต้องไปยิม
0: ต้องซ้อม
1: ซึ่งยิมที่คุณจะไปแข่งเนี่ยมันจะต้องเป็นยิมเพื่อไฮล็อกด้วย
0: ครับ
1: ยิมแข่งเพื่อไฮล็อกก็จะมีอุปกรณ์นี้อุปกรณ์แบบนี้ซึ่งไอไฮล็อกเนี่ยเขาก็จะโคกับยิมเนี่ยต้องไปโคกับไฮล็อก
0: โอ้มีเครือข่ายธุรกิจดิ
1: อยู่ดีก็มีเครือข่ายธุรกิจขึ้นมา
0: ว่ะ
1: อะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ลงทะเบียนเรียนตรงยิมนี่แหละแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าอะไรตรงนี้มันก็อาจจะเยอะนิดนึงแต่ค่าสมัครจริงๆอ่ะไม่เยอะ
0: ก็นั่นอาจจะเป็นกำแพงหนึ่งนะสำหรับคนทั่วไปอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าที่ต้องรอดูนี่คือเซต4นะครับเซต3ไทยแพ้ไต้หวันไปคร
1: ับ
0: โอ
1: ้
0: โห27 29
1: เฮ้ย
0: แพ้ดิว2เซตเลยนะเซต2เซต3
1: เหรออ
0: ืมแต่ว่าตอนนี้ไทยตามไต้หวัน1ต่อ2เซตนะครับ
1: เออคุณหยองจะอยู่ตามต่อจนจบเลยนะ
0: ฮะไปแล้วครับเดี๋ยว 6:00 นก็วิ่งไปห้องน้ำแล้วครับตอนนี้ ปั่นป่วนเต็มที
1: ่ผมนึกไม่ออกจริงๆครับ
0: ครับ
1: พเนียงภูนทรัตน์คือใครครับ
0: อ้าวน้อง
1: คร
0: ับน้องชายพยาวภูนทรัตน์เนี่ยนี่พเนียงนี่ก็อดีตนักมวยทีมชาติยุคนึงแล้วก็ คยมาต่อยมวยสากลอาชีพเคยเกือบได้ชิงแชมป์โลกเหมือนกันแต่ว่าก็ไปไม่ถึงดวงดาว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เอ้นี่อ่านได้ไหมเนี่ย
0: อะไร
1: ลองพิมพ์ใน TikTok ดูสสิธรทองคำเป็นภาษาอังกฤษนามสกุลนี้ดีจริง
0: ๆไม่รู
1: ้อ๋อตีห้าอย่าลืมเพลงผมนะ
0: ไหนอะ
1: เพลงอะไรพี่จอน
0: ลืมไปหมดแล้วฮะ
1: พี่จอนขอมาด้วยฮะ
0: อ๋อ CCR เหรอแบ่งๆกันไปแล้วพี่จอนผมก็จำไม่ได้เหมือนก
1: ัน ไม่พอดีเขาขอมาก่อนเลยพี่จอน
0: มี
1: คุณวงกลมมาขอมาก่อน
0: ครับ
1: คุณวงกลมมาขอเพลงคุณเบียร์กันเนอร์มาก่อน
0: เฮ้ยมันงงๆนะ
1: คุณเบียร์ก็ขอเพลงวงกลมมาก่อน
0: มันสลับกันยังไงไม่ทราบได้เหมือนกันนะอันนี้พรุ่งนี้ทีมชาติไทยเตะนะ
1: เอ้ยใช่
0: เหลือใครจะลืมโอ้โหเงียบกริบเลย
1: ครับ
0: ทั้ง
1: รองแล้วนะ
0: ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์นี้มีทีไรนี่มักจะเป็นกระแสนะแต่ปีนี้ทำไมมันเงียบจังเลยวะ
1: เออนะเงียบมากเลยปกติถึงรอบรองนี่ก็ต้องฮิตได้แล้วนะ
0: เออมันต้องแบบโอ้ยนู่นนี่นั่นแล้วนะ
1: เออ
0: แต่ช่วงนี้บ้านเรามันหลายเรื่องแหละผมว่า
1: ในบ้านเราวันไหนวันอังคารไหม
0: วันอังคาร
1: ตั๋วไม่รู้เป็น
0: ไม่รู้อะ
1: ขนาดลดราคาแล้วนะ
0: แต่ว่าที่สิงคโปร์วันนี้เนี่ย 6,000 ที่นั่งเนี่ยได้ข่าวว่าเต็มเรียบร้อย
1: โอ้สุดยอด
0: แต่ว่าเขาก็จุแค่นั้นไงแต่ว่ามันพอมันเต็มเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นอีกแบบนะใช่ไหม
1: เมื่อกี้ฮัสซันว่าไงนะ
0: ฮัสซันลองดูเสียงครูฮัสซัน
1: เมื่อกี้ที่คุณอ่านข่าวพาดหัวฮัสซันว่าไงนะ
0: อ๋ออะไรซูเปอร์โรเตชันแต่ว่าอะไรวะ
1: เตรียมซูเปอร์โรเตชัน
0: ก็มันมีแถลงข่าววันนี้ซึ่งไม่ต้องไปดูหรอก
1: เนาะเอ้า
0: แถลงก็พูดไหลก็พูดเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมผมพร้อมเราพร้อมเราวางแผนมาเป็นอย่างดีเราเตรียมตัวเต็มที่เราต้องการชัยชนะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ
1: อาซิเบตตัวจริงอ่ะ
0: ผมว่าน่าจะกลับมาเป็นชุดเดิมจาก2เกมแรกนะพวกยศกรเสกสรรคคณะธีรศักดิ์น่าจะกลับมาหมดเพราะว่านัด3เขาก็โรเตชั่นถูกไห
1: ม
0: นัด4ก็ไอ้4คนนี้เขาเก็บเลยเพราะมันติดตัวใบเหลืองตัวนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็น่าจะกลับมากันหมด4ตัวข้างบนก็ตามนั้นอยู่ที่เซนเตอร์แล้วว่าแคทสั้นจะเลือกใครณัฐพงศ์สาริยาพันษาทอมเบียจะเอาใครจับกับใครเพราะว่า4นัดแรกนี่วนกันจับมีแค่พันษากับณัฐพงศ์ที่ไม่ได้ยืนด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยยืนด้วยกันมาแล้วแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี่ยังแค่นั้นเอง
1: ก็วนกันได้หมด
0: ถูก
1: แล้วแบ็คอะ
0: แบ็กถ้าเป็นเกมแรกเนี่ยซ้ายเป็นวันชัยแต่ว่าก็มีอุสมาเทียงขามที่ขึ้นมานะก็ได้
1: ย
0: ิ
1: งได้ด้วยนี่ยิงได้ไ
0: หมยังอุสมายังก็แบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะวัดกันใครก็ได้แหละผมว่านะครับส่วนแบ็กขวานี่ก็เอาใครเล่นมาลืมไปแล้วจำไม่ได้เฉยเอาอยู่ดีๆก็แบงค์แล้วแหละแต่ว่าก็คงไม่ปรับผมว่าน่าจะเป็นชุดจาก2นัดแรกอ่ะที่เจอลาวกับเจอมาเลเซียเป็นหลักน่าจะกลับมานะครับส่วนสิงคโปร์นี่ก็ซองอูยองติดทดแบนนะครับ
1: อ๋อใช่วาริชชูทองหรือเปล่า
0: วาริชมาลง2นัดหลังมั้งแต่ว่าก็ถามว่าวาริชตัวจริงได้ไหมก็ได้แหละ
1: กันนฤบดินทร
0: ์นฤบดินทร์ลื
1: ม
0: นั่นแหละก็ใครก็ได้เหมือนกันน่ะแบ็ค2ข้างส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางนี่ก็น่าจะสารัตชัยพลเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับที่เหลือข้างบน4ตัวก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกไปนั่นแหละ
1: ครับ
0: 2ทุ่มนะ
1: โอเคแล้วมีอะไรป่ะ
0: ไม่ยังนึกไม่ออก
1: พูดก่อนผ่านไหม
0: โอ้ผมว่าสิงคโปร์ชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะ
1: เออไม่ง่ายนะ
0: เพราะว่าเป็นช่วงที่สิงคโปร์กำลังขาขึ้นกราฟกำลังขึ้นเพราะว่าเขาเกวินลีนี่35เองนะโค้ชเขาอะ
1: โอ้โห
0: อายุอ่อนกว่าสารัตแก่กว่าสารัตปีเดียวอะ
1: เออ
0: นะก็แล้วก็สิงคโปร์นี่ได้เล่นเอเชียนคัพด้วยนะผ่านรอบก็เลือกไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะต้นปีหน้าคือเขาอยู่ในช่วงที่กำลังคัมแบ็กกลับมาก
1: ำลังดี
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายหรอกแล้วก็ตัวค่อนข้างเต็มชุดเนี้ยนะของสิงคโปร์อะขาดน่าจะขาดแค่อิกซานฟันดี้ที่เป็นหลักๆอ่ะน่าจะคนเดียวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอิกซานไปเล่นในญี่ปุ่นแล้วก็เขาไม่ปล่อยมา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเนี่ย ไม่ง่ายแน่ผมว่าเสมอกลับมาก็ผมว่าก็โอเคแล้วนะ
1: เสมอกลับมาได้ก็โอเคแล้ว
0: แต่ผมว่าก็จะโดนบ่นอีกเพราะว่า4เกมรอบแรกนี่ชนะรวดยิง10ลูก

0: พอแพงเกิน
1: สามล้านเอง
0: สามล้านเหรียญสิ
1: สามล้านดอลลาร
0: ์แต่ล่าสุดเนี่ยลดลงมาเหลือล้านเหรียญนะมั้ง
1: ไม่
0: ใช่เปล่าล้านเหรียญป่ะ24ล้านถึง26ล้าน
1: ไม่ถึงล้านด้วย
0: ไม่ถึงล้านแต่ว่ามันไม่เป็นลิขสิทธิ์แบบ non exclusive
1: มันคืออะไรฮะ
0: ใครไปซื้อมาก็ได
1: ้ซื้อร่วมกันก็ได
0: ้สมมุติว่าหยองกรุ๊ป
1: เหรอ
0: ซื้อมาแล้ว
1: เ
0: อ๊ะโอ๊คโฮลดิ้งเนี่ยบอกอยากซื้อด้วย
1: เคกรุ๊ปการเนี่ยการ
0: อ๋ออยากอยากขายด้วยก็ไปซื้อมาอีกได
1: ้ซ้ำกันได
0: ้ซ้ำได้เหมือนคราวที่แล้วไงที่อาเซียนคัพนี่ใช้คำว่ารุมได้ทอดสดสี่เจ้ารุมได้ทอดสดกันนะคราวที่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามีแน
0: ่ไม่แน
1: ่อ้าว20กว่าล้านเองมีแน่นอน
0: พี่ก็ดูดิทีมที่เข้ามาแทนอินเดียนี่ก็เป็นบังกลาเทศ
1: ก็มีทีมชาติไทยไม่ดูไง
0: แล้วไอ้ราคานี้คือมันทุกแมตช์คนก็ดูแค่ทีมชาติไทย4แมตช
1: ์เอาแค่4แมตช์ก็พอแล้ว
0: 4แมตช์20ล้านคุ้มมั้ย
1: 4แมตช์ไรแมตช์รอบแรกกี่แมตช
0: ์3
1: รอบแรก3อ่ะ
0: แล้วก็ชิงเลยเอาแชมป์กลุ่ม2กลุ่มชิง
1: ก็โอเคก็ทีมชาติไทยอ่ะ FIFA Day นะเว้ย
0: ก็เดี๋ยวรอไปเดี๋ยวใกล้ๆอาจจะลดอีกก็ได
1: ้แต่น่าจะได้ดู
0: ช่วงนี้ปัญหาเยอะ
1: แต่ก็น่าจะได้ดูแหละ
0: ก็คงอย่างนั้นมั้ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวไม่ฟรีก็โดนด่าอีกอ่ะครับ
1: ก็ต้องฟรีแล้วมั้ง20กว่าล้าน
0: เองไม่รู้ไม่รู้
1: ลูกชิงดำเจ้าเซียนถงไปเสี่ยงเล่นอย่างนั้นได้ยังไง
0: อ๋อแมตช์ที่แพ้จังกันต้าใช่ไหม
1: เออ
0: ก็งงกันนะว่าอยู่ดีๆกันธรรมดาเลยไปแทงไซออกโดนบางแล้วดำวิ่งไปจ่อหน้าหลุมฝีมือระดับอย่างเจ้าเซียนถงไม่น่าพลาดขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเขาเป็นคนแทงไซธรรมชาตินิดๆคล้ายๆลอนนี่อยู่บ้างเหมือนกันนะในบางอารมณ์เขาอาจจะแบบไม่ได้ก่อนก้มลงไปแทงไม่ได้คิดอ
1: ่
0: ะก็แทงธรรมชาติครับอะไรอย่างนี้มั้ง
1: ม
0: ันก็ออกมาไม่ดีก็โดนจางดาตบโผล่ลงไปเฟรมตัดสิน
1: ขอเพลงหนูผีด้วยพี่ของเดช
0: เพลงอะไรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะ
1: เพลงหนูผี
0: แต่ละเพลงนี่โอ้โหแปลกๆทั้งนั้น
1: ขอผลลีกฝรั่งเศส2ด้วย
0: ลีกเดอร์เดี๋ยวดูให้นะกีช่วงแรกก็ว่าไปทิ้งแล้ว
1: คร
0: ับย้ำมาอีกทีอันเลซี่ครับชนะโรเดสอเวลอน 2-0 ดิชงของดิฉันเนี่ยแพ้ปาอูไป 0-1 นึกถึงเจพี่แหม่มโมนาลิซาเลยนะ
1: ทำไมฮะ
0: ดิชงของดิฉัน
1: พี่นี่ไม่เหรอพี่สมเก้ไม่เหรอ
0: เหรอ
1: เออ อันนั้นพี่สมเก
0: ้ อ๋อพี่เก้เคเคเลยนะ
1: ดิชงของดิฉันคุยคุยคุยนิดเดียวเท่านั้น
0: พี่ใหญ่ผมหัวเราะเยอะเลยเกิดน็อกกับเมส0-0นะครับแกงกองชนะบูโรน1-0ลาวาวชนะนอง2-1นองซี่แพ้มงปลีเย0-1เลสตาร์เสมอโซโช0-0แรงส์นะครับแรงนี่แหละเดี๋ยวคนจะด่าว่าทีมอะไรวะเสมอดุนกาเก้3-3นะครับแล้วก็แซงเอเตียนชนะแกลกมอง3-1นะครับ
1: ครับแล้วก็บอลไทยวันนี้ก็ติดตามกันนะ
0: ฮะ
1: กี่โมงนะ
0: 2 ทุ่มไหมทวิชันนาว
1: ยังไม่ได้ซื้อเลยว่ะ
0: อ้าวนี่มาแบบเจลีมิงนี่แหละไม่ซื้อไม่ซื้อแต่ว่าไปนั่งดูราคาต้ม2แมตช์เนี่ยโดนไป500-600บาทแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าวันอังคารนี้ว่าจะไปดูเหมือนกันนะ
0: เออ
1: น่าไปเหมือนก
0: ัน น่าสนใจน่าสนใจ
1: นะไม่น่าจะคนเยอะด้วย
0: ถูกสนใจไหม
1: สนใจสนใจ
0: เดี๋ยวนัดกัน
1: ไม่เอา
0: จะไปเองพี่รังเกียจผมละดูละ
1: อ่ะเอาส่วนโปรแกรมบอลนอกวันนี้มีถ่ายเยอะเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะ
0: ครับ
1: เดอะแชมเปี้ยนชิพก็เริ่มแล้วนะเริ่มเต็มสตรีมเลยนะแล้วอย่างอื่นลาลิก้าก็เริ่มแล้วนะ
0: เออเริ่มแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ว่ายังเตะไม่ครบมันเตะแค่5คู่ใช่ไหมสุดสัปดาห์นี้คือเดิมเนี่ยพวกที่ทีมมีนักบอลไปบอลโลกเนี่ยเขายังไม่ให้เตะให้เลื่อนไปได้แล้วก็มีเซลต้าเลื่อนเพิ่มอีกทีมนึงเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพื้นสนามเป็นเชื้อรา
1: ไม่ได้ปรับปรุงอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: วันเสาร์เนี่ยมี2คู
0: ่อ
1: าราเบสกับเกตาเฟ่แล้วก็เซบีย่าเจอกับราโย
0: แปลกมันนะปกติลาลิก้าเนี่ยก็จะเปิดทีหลัง
1: เออนี่เปิดเร็วนะ
0: แล้วก็ปกติบุนเดสเนี่ยจะเปิดก่อนแต่ว่าปีนี้บุนเดสซัดไปปลายเดือนสิงหาคมนู่นเลย
1: แล้วก็ช่องที่เขาว่าฟีทีวีจะถ่ายนี่ไม่ทันนาทีนี้นะ
0: ไม่ทันใช่ไหม
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: เอาตกลงเขาคอนเฟิร์มแล้วเหรอว่าเป็นลาลิก้าเขาไม่ได้เปิดตัวเลย
1: เขาว่าอย่างนั้นแต่ที่แรกไม่ทันมาดูที่2ทันป่ะแล้วก็มีอุ่นเครื่องหลายคู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เชลซีบาเยนสเปอร์แมนยูอะไรพวกเนี้ยอินเตอร์อะไรพวกนี้ก็มีอุ่นเครื่อง
0: นะ
1: อาจจะมี

0: ถ่ายทางช่องอะไรบ้างก็ติดตาม
1: ดูหาดูแล้วกันหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนวอลเลย์ไทยนี่เซต3เอ้ยเซต4นี่ไทยนำ19นะครับยังคงสูสีอย่างน่าลุ้นตลอดไป
0: พี่ยองอยู่ต่อพี่ยองอยู่ต่อ
1: ไปอยู่แล้วไปแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้ว
0: เอานี้หมดเวลานะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: หมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลตี้ไทม์ค่ะเต่าน้อยอัชราเชิดชูประจำการเช่นเคยค่ะวันนี้นำเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คือนำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเรื่องของความหวานอย่าชะล่าใจนะคะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานนั้นกำลังทำร้ายลูกไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะผู้ปกครองอากงอาม่าคุณป้าคุณลุงทั้งหลายเคยแอบคิดไหมคะว่าเด็กกับขนมหวานมันเป็นของคู่กันมันจะเป็นไอติมลูกอมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเวลาเราเห็นเด็กแล้วรู้สึกว่าจะม่ำมีเนื้อมีหนังก็โอ้ยน่ารักน่าดูจังเลยลูกนะคะสคสก็ออกมาบอกว่าถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจลูกๆอาจทำให้ลูกหลานนั้นติดหวานแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดให้กินนิดเดียวคงไม่เป็นไรนะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะแค่น้ำอัดลมขวดเดียวคุณฟังชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบก็แก๊บนะคะแค่ถุงเดียวน้ำตาลก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรจะได้รับต่อวันแบบว่าโอ้โหเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละค่ะคือตัวการหลักที่แอบทำลายลูกของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือทำให้ลูกอิ่มจริงแต่ว่าเป็นอิ่มทิพย์ไหมกินข้าวยากพอกินขนมหรือน้ำหวานเข้าไปนะคะเมื่อกินไปก่อนมื้ออาหารลูกจะรู้สึกอิ่มอิ่มแบบปลอมรอมค่ะพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองเรื่องของการขัดขวางความสูงนะคะความหวานที่มากเกินไปจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตของเด็กๆอาจจะยังทำให้กระดูกนั้นปิดเร็วนะคะลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่3นะคะอันนี้อย่าชะล่าใจสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าแป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกนะคะคราวนี้ลูกก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดนะคะแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันเรื่องที่4คือฟันผุอันนี้เห็นทุกๆบ้านเป็นแบบนั้นนะคะฟันผุลามไปเย็นฟันแท้ฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หลุดไปนะคะแต่เชื้อแบคทีเรียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถช้อนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันที่แท้หน่อฟันแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาได้สุดท้ายท้ายสุดนะอ้วนลงพุงพ่วงเบาหวานนะคะน้ำตาลที่กินไม่หมดจะกลายเป็นไขมันสะสมแล้วก็ทำให้ลูกน้ำหนักเกิดแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอากงอาม่ารวมถึงคุณปู่คุณย่าทั้งหลายนะคะสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ค่ะหลายร้อยเท่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่พวกเรานั้นต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันความหวานอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกนะคะด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: พูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะนำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่เรื่องนึงที่พวกเราอยากจะบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุบ้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ขึ้นราคาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังคงต้องตามติดกันต่อหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานก็ให้ความสำคัญนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่วาระวันแม่แห่งชาตินะ12สิงหาคมนะครับเต่าอย่างไรตามแต่นะครับเรารวมเอาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะคิดถึงแม่แล้วก็ทำอะไรก็ตามแต่ที่แม่ได้ประโยชน์ในแง่ที่จะรู้ว่าเรารักเขานะครับผมก็เลยพูดวันนี้สัปดาห์นี้ก่อนเลยว่านำทีมวันจันทร์นี้ด้วยไฮไลท์สำคัญก็คือชวนแม่ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าและเหนียงนะแต่ไม่อยากเหนียงป่ะ
0: หรือมันชอบจะอยู่ใต้คาง
2: เออบางทีเห็นคางเป็นสองชั้นเลยสามชั้นเลยก็มีนะท่านฟังครับเพราะว่าเหนียงเนี่ยมันไปขบอยู่ตรงลำคอส่วนบนเลยทำให้ดูไม่ค่อยดีพอลำคอส่วนบนมีการหนาตัวไปสั้นๆขึ้น เนื้อคอก็เลยมีรอยเหี่ยวย่นมากขึ้นรวมๆแล้วชาวบ้านไทยเรียกว่าเป็นเหนียงแล้วก็อีกอันนึงคือใบหน้าจะมีรอยเหี่ยวย่นรอยตีนเป็ดผมเติมคำว่าตีนกาเข้าไปแบบโบราณก็เติมเป็นรอยตีนเป็ดตีนกาขึ้นมาบนหน้าเลยอันนี้หมายถึงแม่ของเรานะครับไม่ได้ว่าท่านไม่สวยแต่เราจะมาชวนให้ความรู้คุณแม่เพราะว่ากว่าจะเรียกลูกตุ่นโตเป็นหนุ่มได้นะแม่ก็เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนพอดี47 48 49ผู้หญิงไทยโดยค่าเฉลี่ยบางคน50ปีก็เริ่มไม่มีประจำเดือนฮอร์โมนลดลงความเหี่ยวย่นของผิวพรรณต่างๆก็จะเริ่มมีมากขึ้นแต่เราสามารถจะทำอะไรก็ตามแต่ที่มีเทคนิคง่ายๆแล้วก็เพื่อทำให้คุณแม่เราเนี่ยลดโอกาสจะเกิดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าถ้าจะมีรอยเหี่ยวย่นก็ขอให้เป็นรอยเหี่ยวย่นที่น่ารักคุณตารู้จักรอยเหี่ยวย่นที่น่ารักไหม
0: หนูไม่เห็นว่ารอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากคุณแม่หรือคุณยายน่าเกลียดเลยนะอาจารย์น่ารักทุกรอยเลย
2: น่ารักทุกรอยเลยคืออย่างนี้ครับคือมันจะมีรอยทุกคนนะครับเมื่อวัยถึงขั้นหนึ่งแต่ว่าให้เป็นรอยที่น่ารักนะครับว่ามันไม่ได้เติมแต่งกันมากเกินไปตรงนั้นรอยตรงนี้รอยนะครับแบบดีๆแล้วก็ไม่ต้องลึกมากยาวมากเกินไปก็จะทำให้ดูน่ารักเพราะว่าก็สมวัยของเขานะครับแต่ดูยังไงก็ตามแต่ดูไม่ทรุดโทรมจนเกินไปรวมทั้งผิวหนังโดยทั่วไปก็จะไม่ย่นเหี่ยวจนเกินไปไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยก็ผิดปกติแต่ละเมื่ออายุแม่ถึง50ปีแล้วเราลองมาฟังดูนะครับผมได้ค้นคว้าจากคุณหมอ3สาขาสาขาแรกคือสาขาหมอกระดูกที่แหละครับก็เรารู้เรื่องเกี่ยวกล้ามเนื้อตัวทิ้งกล้ามเนื้อบนใบหน้าอย่างดีนะสาขาที่2คือคุณหมอทางด้านเขาเรียกว่าหน่วยกายภาพบำบัดนะฟื้นฟูเขาชดหมอกลุ่มนี้เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อมัดต่างๆหรือขัดกลุ่มที่3คือคุณหมอฟันหมอฟันนี่คือหลานก็จะรู้ดีว่าตอนเขาเรียนวิชาทันตแพทย์อาจารย์เขาก็สอนนะว่าจะต้องให้คนไข้ทำท่านั้นท่านี้ที่เหมาะสมแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะไม่ทำให้มีเหนียงที่คอไม่ทำให้เกิดมีรอยเหี่ยวย่นตรงมุมปากตรงขอบตาหางตามากจนเกินไปจนกระทั่งเกิดเป็นรอยเหี่ยวย่นที่ไม่น่ารักนะครับสามหมอเนี่ยครับผมไปพูดคุยด้วยไปเจอกันแล้วก็เจอทีละคนเขาพูดคุยก็ทักถามเพื่อขอความรู้เขาในความที่เขาเรียนมาเฉพาะสาขาจนกระทั่งมาสรุปเป็นวันนี้เตรียมตัวมาหลายวันทีเดียวเพื่อต้อนรับสัปดาห์แห่งวันแม่นะครับ12สิงหาคม2569นะครับปีที่เราคิดถึงวันแม่ได้อย่างดีเต็มสัปดาห์เลยนะครับไปถึงวันแม่ก็จะมีเรื่องเฉพาะจะส่งมาบอกให้ท่านฟังท่านทราบด้วยนะครับแต่วันนี้ลองฟังดูสิทำยังไงให้รอยย่นของแม่เหี่ยวย่นบนใบหน้าและรอยเหนียงไม่ค่อยมีเยอะเกินไปถ้าจะมีก็ขอให้มันพอดีถือเป็นความน่ารักสมวัยนะครับมันมีท่าบริหารหลายท่าที่คนจะทำกันผมไม่พูดถึงเรื่องการที่จะต้องไปฉีดนู่นฉีดนี่เลยนะท่านฟังเพราะผมเชื่อว่ามันการทำที่ชั่วคราวเท่านั้นเองเสียตังค์ด้วยต้องไปพึ่งหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เรียกว่าหมอผิวหนังอะไรพวกนี้ครับซึ่งทำให้มันเป็นชั่วคราวการฉีดนู่นฉีดนี่จะแก้ให้ตึงแต่งได้ก็แค่ชั่วคราวผ่านเวลาผ่านไปหลายเดือนก็จะเริ่มเป็นปัญหามากด้วยความที่เกิดความไม่ยั่งยืนเพราะเจ้าของใบหน้านั้นไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทำยังไงบ้างความคิดผมเป็นอย่างนี้ครับถ้าตัวเองเข้าใจได้ว่าต้องทำยังไงบ้างเพื่อลดรอยที่มันจะแบบซ้ำซ้อนบาดลึกจนเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นรอยที่บอกความแก่มากให้เป็นรอยหน้าที่เหี่ยวย่นที่น่ารักนะครับสมกับวัยน่าจะพอดีครับอันนี้ก็คือจริงๆผมพยายามเล่าให้ฟังนะท่านฟังที่เป็นผู้ที่อายุมากขึ้นเลี้ยงลูกจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับตัวเองก็อายุเข้าสู่วัย47 48 49 ู้หญิงไทยจะหมดประจำเดือนตอนนี้แหละครับถ้าเข้าสู่วัย50ซึ่งวัยที่ประจำเดือนหมดฮอร์โมนในร่างกายก็เริ่มลดลงมันจะเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นตามวัยของเรานะครับผิวหนังเราก็จะเริ่มหย่อนคล้อยย่นขึ้นเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เราเนี่ยพยายามที่จะชะลอไม่ให้มันเหี่ยวย่นแย่เกินจนกลายเป็นรอยที่ไม่น่ารักนะครับพยายามที่ชะลอไปก็คงชะลอได้ประมาณสัก60ปีที่ทำให้เราจึงดูสดใสแล้วก็เป็นเริ่มต้นเข้าสู่วัยอายุมากตอนนั้นเราก็ได้กำไร 6-7 ปีเพราะเราชะลอได้ช่วงหลังหมดเป็นใหม่ๆนะครับฮอร์โมนเพศหญิงมันยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวมันยังดึงเกมชะลอชะลอชะลอไปได้ 5-6-7 ปีถือว่าคุ้มเพราะเวลาคุณแค่จะเข้าสู่วัยชราจริงๆเนี่ยห้ามไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเราชะลอได้มาตั้งแต่แรกแล้วหลังหมดเป็น50ปีคุณแม่ก็ชะลอไปซะก่อนสิครับไปรองรับจริงๆก็ตอน56 57ปีเอาละตอนนี้ก็หมดท่าละก็ยอมรับมันจะต้องเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดขึ้นน้อยแล้วก็ไม่เป็นไปตามวัยที่เหมาะสมนักนะครับแต่เรามาดึงชะลอได้แม่จะดูหน้าตาสดใสถึงแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามแต่ทำสองอย่างที่ผมแนะนำครับท่านผู้ชมครับมีเขาพูดกันมา 7-8 อย่างคุณหมอแต่ละสาขาก็อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็สอนมานะครับตัวเองก็เป็นอาจารย์ด้วยก็สอนกันขอลูกศิษย์ต่อไปแต่มันเยอะเกินไปผมเลยสรุปรวมสาระว่าเอาละสาระที่เราเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อดีเรามาศึกษาดูซิว่า 7-8 ท่าที่เขาสอนมาให้บริหารแล้วเรามาจับรวมกันเอาแค่3ท่าง่ายๆนะครับสามท่าหมอปัญญานี่คือสรุปว่าคนไทยใช้ได้ง่ายๆนะท่านฟังครับเริ่มจากใบหน้าคนเราเนี่ยเวลาคุณมองเห็นหน้าเราเนี่ยครับมีผิวหนังเต่งตึงคลุมอยู่ตอนอายุสัก20-25-30ปีมันอยู่ใต้ชั้นของผิวกล้ามเนื้อนะท่านฟังใบหน้ามนุษย์มีกล้ามเนื้อหลายสิบมัดเลยครับแต่ละมัดนั้นเป็นกล้ามเนื้อที่บางแต่มีทิศทางการวิ่งการขึ้นเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขึ้นเอียงลงนิดๆหน่อยๆแตกต่างกันไปเราไม่ต้องจำหรอกครับแต่ขอให้รู้ว่าเห็นหน้าเราเนี่ยมองเข้าไปเห็นผิวหนังมองเข้าไปเห็นชั้นของไขมันบางๆรออยู่ใต้ผิวหนังและชั้นในสุดก็คือชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อต้องใส่ภาพนึกภาพเลยนะครับ
0: น
2: ึ
0: กกำลังนึกตาม
2: เวลาที่เราสวยเนี่ยเป็นเพราะว่าสามชั้นเนี่ยมันสามัคคีกันดีผิวหนังชั้นนอกสุดก็ไม่เหี่ยวจนคล้อยจนเกินไปสีผิวก็สวยงามพอลุยไม่โดนแดดมากจนการเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำจนเกินไปไขมันชนิดชั้นบางบางอยู่ใต้ผิวหนังชั้นที่สองลึกลงไปเนี่ยเขาเป็นชั้นที่จัดความหนาพอดีนะครับจุดไหนเป็นแก้มจุดไหนเป็นปากจุดไหนเป็นแล้วก็เป็นมีความพอดีเขาเองทำให้รูปหน้าเราเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เยอะเกินไปถ้าผิวหนังที่ชั้น2เนี่ยคือชั้นไขมันมันหนาเกินไปถ้าเราจะดูอูมเกินไปสวยนะครับถ้าผิวหนังมันเหี่ยวย่นเกินไปมันจะเกิดรอยย่นชนิดที่ไม่น่ารักเพราะมันถี่มันลึกจนเกินไป2ชั้นแรกนี่ใช้วิธีการที่ทุกคนรู้ดีบางคนก็ทาครีมช่วยบำรุงผิวอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็พอทำได้แต่ไม่ได้ไปทำไปฉีดเฉยๆแล้วพวกนั้นเพิ่งมันไม่ถาวร นะครับแต่ชั้นในสุดจะหักครับที่เราลืมนึกถึงท่านฟังชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อเอาละนะครับขอชวนคุณแม่ลองนึกถึงชั้นในสุดที่เป็นกล้ามเนื้อใบหน้ามีหลายสิบมัดนะครับแต่ละมัดนั้นเดินทางเป็นแนวทางของตัวเองเช่นที่มุมปากซ้ายกับมุมปากขวา มันเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงเฉียงขึ้นบนนิดๆจากคางเฉียงขึ้นบนนิดๆไปหาติ่งหูเป็นการชิ้นนัดเนี้ยครับก็จะมาที่คอยดึงมุมปากเราไม่ให้ตกห้อยลงเวลาอายุมากขึ้นแล้วฟังครับเมื่ออายุเมื่อเราเข้าใจแบบนี้การที่เราทำท่าบริหารที่จะพูดกันสองคำท่านี้ครับมันจะช่วยไปเร่งกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้ให้มีความแอคทีฟ ไม่หย่อนคล้อยไม่ห้อยต่ำจนเกินไปมันจะดึงใบหน้าเรามุมปากเราไม่ตกห้อยลงร่องน้ำหมากใช่ไหมต้องแต่ก็เรียกร่องน้ำหมาก
0: ใช่เดี๋ยวหนูกำลังจะจับตามสัมผัสตามอาจารย์เนี่ยหนูเริ่มมีแล้วอาจารย
2: ์ร่องน้ำหมากก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำให้มันตึงขึ้นมันขึงเฉียงจากคางขึ้นไปหาติ่งหูใบหูนะมันเฉียงขึ้นนะครับซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งเป็นการที่มันดึงขึ้นแบบนี้ถ้ามันยังไม่อ่อนหย่อนคล้อยมันก็ยังดึงขึ้นได้อยู่อีมุมปากซึ่งเคยตกลงมาแล้วเกิดเป็นร่องน้ำหมากก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่จริงแล้วเราชะลอได้จริงๆขับได้เองจริงๆไม่ต้องไปเสียตังค์ทำวันละสัก 3-4 ชุดก็เพียงพอที่ทำให้กล้ามเนื้อมัดนี้ที่ขับแข็งแรงขึ้นรวมทั้งเพื่อนๆเขารอบๆนะครับกลุ่มที่สองคือกล้ามเนื้อที่หางตา
0: ตีนไก่ตีนกามจะมาช่วงนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับใช่ครับหางตาที่ตัวสำคัญมากเลยมันเกิดที่ชาวบ้านเรียกว่ารอยตีนเป็ดตีนกาที่ตรงรอยตรงนี้นะครับถ้าเกิดหลายรอยนะจะดูให้คุณแม่เราแก่ตัวแก่ระเกินไปถ้าเป็นรอยที่ทำให้เราไม่น่ารักที่สุดบนใบหน้าเพราะมันเห็นชัดครับที่หางตาถ้าเราสามารถจะทำอะไรก็ตามแต่ที่บริหารที่มันสามารถจะดึงให้ตึงไว้ตลอดอาจจะเกิดสักรอยหนึ่งรอยตื้นซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งซ้ายรอยหนึ่งขวารอยหนึ่งรอยครึ่งนี่ก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันเกิดเป็นไปตามวัยครับท่านฟังที่มุมปากกับที่หางตาเป็นหลักการสำคัญของใบหน้าเลยเพราะถ้าสองจุดนี้มันแอคทีฟดีอยู่ใบหน้าคุณก็จะไม่เสียกรอบใบหน้ากรอบหน้าจะไม่เสียรูปไปไม่อ้วนไม่ดูตุ๋มเกินไปนะครับรวมทั้งมุมปากก็ไม่เกิดร่องน้ำหมากหางตาก็จะไม่เกิดรอยตีน

0: เป็ดตีนกาที่ลึกหรือแยะจนเกินไปบนคิ้วก็จะไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นเพราะว่าถ้าต้องดึงออกเฉียงๆสักอย่างนะหางตาก็ดึงออกเฉียงๆไปหาตรงขมับนะครับมุมปากก็มุมเฉียงๆไปหาใบหูนะครับยังแข็งแรงอยู่กล้ามเนื้อยังดีอยู่มันดึงอยู่ข้างล่างทำงานแบบปิดทองหลังพระอยู่ชั้น3ข้างในนะเพื่อดึงไขมันกับผิวหนังที่ชั้นบนๆที่เห็นด้วยตาเปล่าคนอื่นเนี่ยเพื่อให้มันไม่หย่อนคล้อยจนเกินไปไม่เกิดรอยลึกจนเกินไปท่านสมบัติเห็นภาพนี้ไหมครับเวลาฟังซ้ำอีกทีนะครับเมื่อรายการหมดแล้วก็พอรายการที่ออกทาง YouTube ด้วยท่านสามารถจะเซิร์ช YouTube Healthy Time FM 99 2คำที่ครับขึ้นมาเพื่อฟังซ้ำหรือว่าพระปัญญาอธิบายเรื่องอะไรครับกล้ามเนื้อใบหน้าอยู่ชั้น3ข้างในลึกกว่าคอยดึงคอยตึงคอยขึงชั้น2เป็นไขมันที่ทำให้ดูใบหน้าเราเนียนนะครับแต่ชั้น1ณนอกสุดก็คือชั้นที่ทำให้เราปีผิวหนังที่มันดูสดใสไม่เกิดรอยต่างมากเกินไป3ชั้นนี้ครับประกบอยู่ด้วยกันสัดส่วนของมันจะต้องพอดีอย่าให้ไขมันมากเกินไปไขมันมากเกินไปหน้าจะดูอ้วนเกินไปเสียกรอบไปหน้าถ้าผิวหนังมันเหี่ยวย่อเกินไปจะเกิดรอยที่ลึกตีนเป็ดตีนกาลึกเนี่ยมันดูไม่น่ารักสำหรับฟังนะครับและถ้าเปิดมุมปากตกมากเกินไปก็จะเกิดร่องน้ำหมากสามจุดนี่ครับคือจุดที่ทำให้ดูชัดเจนชาวบ้านก็ดูเห็นชัดเจนคนที่คุ้นเคยก็จะเห็นคำแตกต่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับเราบริหารหลักการอยู่ที่กล้ามเนื้อชั้นในนะฮะส่วนชั้นนอกผิวหนังคุณก็ทาเลยครับคุณใช้ครีมกล่องแดงกระป๋องแดงกระป๋องเขียวแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่คุณจะไปซื้อเอาตังค์ไปซื้อมาบำรุงผิวผู้หญิงเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ละคนผมไม่พูดชั้นไขมันก็คือควบคุมน้ำหนักตัวเองอย่าให้มันมากเกินไปนะครับหนักพอดีไขมันชั้น2ก็จะไม่หนาจนเกินไปคุณทำได้เองอยู่แล้วแต่ชั้นในสุดจากที่ผมจะพูดวันนี้ที่คุณแม่เป็นของขวัญให้คุณแม่นะครับเป็นโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์วันแม่ของไทยนะครับคุณบริหาร2ท่าครับท่าแรกก็คืออาระบกโทษอีกอันนึงคือเหนียง
1: เหนียงมาที่คางละลงมาที่คางละ
0: ใต้คางก็จะมีไขมันไปพอกตรงนี้ใต้คางเราเนี่ยครับมีชั้นหนึ่งของไขมันนะครับชื่อฝรั่งมีชื่อภาษาแพทย์นะเป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นเยอะถ้าคุณมีวางไขมันเยอะเกินไปซึ่งคุณน้ำหนักเยอะเกินไปหรือใช้คอที่มันไม่เหมาะสมนะครับเช่นนั่งคอหุบดูแต่มือถือเนี่ยครับลูดไถลูดทั้งวันเนี่ยไอ้ตรงใต้คอเนี่ยมันจะเกิดไขมันแล้วพอกตรงนี้เยอะนะครับใต้คอนี่หมายว่าใต้คางลงไปถึงเหนือกระเดือกแค่สั้นๆแค่นี้ครับจะเกิดไขมันพ่อเป็นชั้นเลยล่ะมองไปจะเห็นเป็นคาง2ชั้นบ้างคาง3ชั้นบ้างนะแล้วหนังใต้คางลงไปจนถึงยอดอกเนี่ยมันก็จะเขียวตามไปด้วยเพราะหนังตรงนี้มันมีไขมันมาพอกเยอะอีกผิวหนังใต้ลงไปก็เลยเหี่ยวกลายเป็นคนที่มีเหนียงเต็มรูปแบบคือไขมันใต้คางก็หนาด้วยผิวหนังตรงลำคอก็จะเห็นเป็นเหี่ยวลอยย่นๆซึ่งกลายเป็นเหนียงเต็มรูปแบบผู้หญิงหลายคนเข้าใจนะครับเหนียงเต็มรูปแบบคือมีสองเรื่องประกอบกันทั้งความนูนของคางเป็นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นและสี่ชั้นไม่มีหน้ามากเกินไปนะครับเราหนังเหี่ยวทั้งอย่างสามอย่างนี้ครับบริหารอย่างนี้ครับถ้าเป็นใบหน้าทั้งหมดเลยครับตั้งแต่มุมปากซ้ายขวาหางตาซ้ายขวานี่ครับจำได้เลยครับจะสอนท่าอะไรก็ตามแต่ที่อาจารย์หลายๆท่านจะมาคุยด้วยมันเขาพูดกันเนี่ยเขาแยกเป็นมัดมัดครับแต่มันมีมัดหนึ่งที่หมอกระดูกรู้ดีว่าทำอย่างเงี้ยมันเป็นเสริมการแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องของมุมปากของหางตาของลูกแก้มต่างๆนี่ครับทีจะในคราวเดียวกันเลยคือยิ้มอะไรก็ไม่ชัดเจนเท่ายิ้มนะยิ้มอย่างเดียวนี่ครับเส้นประสาทจากสมองหลายเส้นมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหลายๆมัดบนใบหน้าสั่งให้มีการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่การเจริญการใบหน้าทั้งหมดครับตามธรรมชาติของเขาเองในคราวเดียวกันเลยแต่ยิ้มนี่ขอเน้นครับถ้าคุณยิ้มน้องเต่าเคยยิ้มแบบที่เต็มที่เลยไหมยิ้มจ๋าๆเลยอะเห็นภาพไหมคร
1: ับ เห็นภาพยิ้มจ๋ายิ้มไปเลยนี่ดูเห็น
0: ยิ้มเวลาสบายใจแต่ว่าเราไม่เอาขนาดนั้นนะคุณฝันตอนฝึกเนี่ยยิ้มครับ 70-75% ของจ๋าๆนะ ม่ไปสุดเพราะไปสุดบางครั้งบางคราวมันเกิดรอย
1: โอ้อาจารย์ถ้าไปสุดที่ตีนกามาเลยนะ
0: มาเลยใช่ครับเอา 70-75% นี่เราขยิ้มลงวัดตัวเองด้วยตัวท่านเองนะครับทำแต่ละชุดเนี่ยยิ้มแล้วก็ค้างไว้นับ1-4ในใจ1-2-3-4แล้วก็ปล่อยอีกใจทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับยิ้มแล้วก็ค้างไว้นับ1-4 1-2-3-4ไม่ใช่ยิ้มหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บกันไม่ค่อยได้ผลนะท่านสันยิ้มแล้วก็ค้างไว้แค่ยิ้มนี่มันง่ายไงแต่มันรวม3-4ท่าที่อาจารย์ท่านหนึ่งก็พูดถึงว่ามุมปากนั้นมุมปากนี่อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวยิ้มหมดแล้วทำแค่ยิ้มอย่างเดียวจะขอยิ้มแค่70%จำง่ายเลขกลมๆกับ70%ก็พอละขอให้ทำเลยนะครับชุดหนึ่งสัก6-7 ครั้งแล้วจะสะดวกเซตหนึ่งจะ6-7 ครั้งแล้วจะสะดวกแต่ขอมีการค้างไว้นิดหนึ่งในใจนับ1-2-3-4แล้วค่อยคลายทำแบบนิ่มนวลละเมียดละไมนะครับไม่ต้องทำกระจุกกระจักใบหน้ามันกล้ามเนื้อบางนิดเดียวค่อยๆทำไปเนียนๆ6-7 ครั้งก็ถือว่าพอละ1 เซตอีกอึดใจมีความสะดวกมีเวลาว่าก็ทำอีกสักอึดใจ6-7 ครั้ง 8 ครั้งว่ากันไปนะครับนั่งดูทีวีอะไรนั่งยิ้มวันนึงทำสัก2-3 เซตนะครับท่านเนี่ยใบหน้าครูก็จะมีความแข็งแรงที่มันได้ทั้งมุมปากซ้ายขวาหางตาซ้ายหางตาขวาที่เกิดปีเป็ดติงกาตัวทั้งกล้ามเนื้อแก้มต่างมันจะดูสอบเข้าเห็นไหมครับเอาแค่ยิ้มแค่ 70% นี่คือท่าที่หนึ่งเลยครับท่าครูเลยผมทำเป็นดำแต่ว่าที่ทำไม่ได้ตั้งใจทำนะครับผมเวลาคุยกับใครผมจะยิ้ม
1: ใช่หนูกำลังจะถามอาจารย์ว่าคนที่แบบมีรอยยิ้มหน้าเปิดหน้ายิ้มแบบนี้อยู่แล้วนะหนูมองว่าเขาก็ไม่ต้องฝึกก็ได้แต่เราจะโฟกัสไปที่คนไม่เคยยิ้มเลยเนี่ย
0: นั่นแหละครับคือถ้าคนยิ้มอยู่แล้วคุยกับใครก็มีสายตาที่เบิกบานอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่โชคดีไปเลยครับเพราะว่าหน้าตาเขาก็จะดูอ่อนกว่าวัยอัตโนมัติถามว่าทำไมเหรอเขาตรวจสอบหมอกระดูกเขามีเครื่องมือตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อใบหน้าเปล่าเราเลยรู้ว่าโอ้ยิ้มท่าเดียวเนี่ยมันได้ทุกวัดเลยบนใบหน้าเพราะฉะนั้นสอนให้คนยิ้มแต่ยิ้ม 70% มันจุดที่มันพอดีครับไม่เวอร์ไปเพราะผิวหนังมันยังรับได้อยู่ถ้าคุณยิ้ม 80-90-100% เนี่ยผิวหนังคุณรับไม่ได้มันจะเกิดร้อยจิตกติกาชัดขึ้นแต่ถึงแม้จะมีน้อยร้อยแต่มันก็ชัดขึ้นเอาแค่ 70%จำได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องดูว่าหลายท่ามากหมอปัญญาแนะนำว่าทำแค่ยิ้ม 70% วันละสัก 3-4 เซตคือชุดนี้ก็ 7-8 ครั้งแล้วแต่สะดวกของท่านแต่ขอให้ยิ้มแต่ละครั้งนั้นก็อย่าปล่อยหุบทันทียิ้มไปละครั้งไว้เท่านั้นนับในใจ 1-4 วินาทีแล้วมันก็จะเวิร์กเพราะกล้ามเนื้อมันบางเนี่ยเอาแค่4 วินาทีก็เวิร์กละนะครับข้อ2นะครับแก้เหนียงโหนี่ได้จากหมอฟันมาเลยครับเขารู้จากหมอฟันก็พูดเนี่ยเขาเป็นนักดูแลช่องปากฟันช่องปากเขารู้ดีว่าทำท่าไหนมันไปเก่งกล้ามเนื้ออะไร
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้ยิ้มเนี่ยแก้ร่องแก้มใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: okay.
0: ยิ้มคือล่องมุมปากล
1: ่
0: องแก้มแล้วหางตาช่วยทั้งหน้าเอาหน้าลูกเดียวแล้วกันนะกรอบหน้าคุณเนี่ยใช้ยิ้มลูกเดียวทีเดียวอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากยิ้ม 70% ขออย่าหยุดปล่อยพวกลงทันทีค้างไว้นิดนึงนับถึง4หายใจ7-8 ครั้งก็ตามสะดวกท่านไปเอาใหม่ครับมาเริ่มที่คอที่พูดเรื่องเหนียงนะเหนียงนี่คือเวลาคุณจะทำให้กล้ามเนื้อที่คอมีการขยับเนี่ยหมอฟันเขาบอกว่าโธ่พี่เรียกของเป็นรุ่นน้องเลยครับก็แค่เอาลิ้นเนี่ยดันเพดานดันข้างซ้ายแก้มซ้ายดันแก้มขวาดันที่ข้างล่างพื้นเพดาน4 ท่าเนี่ยครับทำให้กล้ามเนื้อคอคุณเนี่ยมีการเกร็งผมก็ฟังดูครับให้เกียรติเขาเนี่ยครับพอกลับมาที่บ้านมานั่งฟังนั่งลองทำดูจริงว่าท่านฟังกล้ามเนื้อลิ้นที่โคนลิ้นเนี่ยครับมันไปกระเร่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อคอครับทำท่าอะไรก็ตามแต่มันไม่การเกร็งตัวกล้ามเนื้อคอได้ดีเท่ากับใช้ลิ้นดันเพดานขึ้นไปนับ1-4ในใจดันแก้มซ้ายให้โป่งออกไปข้างเดียวกับซ้ายดันแก้มขวาแล้วก็ดันลงที่พื้นลิ้นนะครับพื้นปากเนี่ย4 4ท่า4ทิศก็จำง่ายอยู่แล้วท่าที่2เอาลิ้นนะครับใช้ลิ้นดันขึ้นไปนับ1ถึง4ในใจแล้วก็ดันโป๊กแก้มซ้ายดันลงล่างที่พื้นแล้วก็ทั้ง4ทิศทางท่านเข้าใจไหมครับท่านผู้ฟังครับมี2ท่าเท่านั้นเองครับจะจบแล้วเอา2ท่านี่ครับทำได้แต่คนอายุ50ปี51ปีขึ้นไปจะดูอ่อนกว่าวัยได้นะครับตัวที่ไม่ต้องไปพึ่งไอ้จิ้มจิ้มขีดขีดมีโสตอกตอกอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ชื่อแบบเพราะไปยั่งยืนจริงผมยอมรับนะครับเป็นหมอก็จริงนะแต่ว่ารู้เลยว่าแอคชั่นของยาพวกนี้มันได้แค่นั้นเองเพราะยาหมดฤทธิ์คุณกลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมคุณจะได้ประโยชน์อะไรนะครับสู้ทำดีดีกว่าครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสบายด้วยทำตอนดูละครนะผู้หญิงนะคือคุณแม่ครับละครทีวีอยากมากันคิดทุบสองทุ่มกว่าใช่ไหมประมาณนั้นนะ
1: นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ิ้วพิมพ์ณภัทร
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาค่ะ
2: เราเริ่มภาควิชาการตั้งหัวข้อว่าแม่คือชีวิตแรกของเราเกี่ยวกับเรื่องของแม่คือชีวิตแรกนะครับเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแม่ให้ชีวิตแรกกับเราอย่างไรนะครับชีวิตแรกของเราเกิดขึ้นเพราะว่าลูกคนอะยังไงมันต้องมีคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงดูนะจะปล่อยให้อยู่แบบทั่วไปมันลูกหมาไม่ได
1: ้
2: ต้องเพราะว่าคนเนี่ยเด็กคลอดแต่พ่อแม่มาก็คือทารกนะครับซึ่งจะต้องการความช่วยเหลือดูแลทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่ต่างๆก็ขับถ่ายต่างๆทุกอย่างครับอย่างยิ่งถ้าเด็กทารกอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลก็ยากที่จะรอดชีวิตได้ทั้งหมดทั้งหลายนี้คือสิ่งที่ได้มาจากแม่ทั้งสิ้นนะท่านสังถ้าไม่มีคุณแม่คอยดูแลยากนักที่เด็กจะเติบโตรอดมาได้แบบปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและความเห็นผมคิดว่าจากการที่เป็นแพทย์มาระยะแรกๆของชีวิตตอนที่ยังเป็นหมอหนุ่มๆนะก็ต้องผ่านทุกๆแผนกแหละครับต้องไปโรเตทจากเป็นหมอที่ทุกแผนกเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ดีนะครับจะต้องทำคลอดเด็กคลอดออกมาเห็นกับตาเปล่าเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำมาคลอดกับมือเราเลยว่าจะคลอดเป็นยังไงคลอดไปแล้วจะต้องดูแลอย่างไรต่อไปคุณหมอเด็กจะต้องดูแลเด็กทารกอย่างไรคุณหมอสูดูแลคุณแม่อย่างไรรู้ดีตามขั้นตอนต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่หมอทุกคนจะต้องรับรู้และมีประสบการณ์มาทั้งสิ้นนะครับแม่จึงเป็นชีวิตแรกของคนทุกคนที่ในครอบครัวนั้นที่เป็นลูกของเขานะครับอันนี้นำมาพูดตรงนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อจัดให้กับซีรีส์วันแม่ปี2569นะครับ12สิงหาคมวันแม่ชาติของไทยนะท่านผู้ฟังครับ

เมื่อมีการปฏิสนธิเด็กขึ้นในท้องของแม่นะอันที่เกิดจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งนำผ่านมาทางสเปิร์มนะครับคุณแม่ครึ่งหนึ่งนำผ่านมาทางไข่ซึ่งตกทุกๆเดือนในสวัสดีนะครับไข่ตก1เดือนใบ1เดือนใบนึงครับบวกกับสเปิร์มจากพ่อเข้าปฏิสนธิก็จะมีการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA กันนะครับที่ผมพูดไปนำไปเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเตรียมตัวไว้นะครับให้ท่านได้รับทราบที่พื้นฐานเขาเข้าใจคำว่า DNA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดกันสัปดาห์เลยนะครับการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA เหล่านี้เองนะครับเพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรงที่สุดนะครับเก่งฉลาดที่สุดมีคุณภาพสูงที่สุดในการดำเนินชีวิตและอยู่รอดได้จนถึงเป็นผู้ใหญ่และถึงแก่ถึงเฒ่าทีเดียวเผ่าพันธุ์เหล่านี้ครับส่งต่อทาง DNA พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเมื่อปฏิสนธิในท้องของแม่คือทัดทายในปีกมดลูกของแม่แล้วก็เลื่อนตัวเข้าอยู่ในฝังตัวในมดลูกก็จะมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการที่จะให้เด็กมีเซลล์ทุกๆเซลล์ที่ครบถ้วนนะครับโดย DNA ที่พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับจะเข้าแลกเปลี่ยนรหัสกันนำลักษณะเด่นในทุกๆลักษณะ 3-4 แสนลักษณะของความเป็นคนเนี่ยผสมกันระหว่างพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเพื่อธรรมชาติเลือกเอาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นเราเรียกว่าเป็นโดมิแนนต์นะครับลักษณะเด่นจะต้องผุดขึ้นมาให้การเป็นของลูกคนนั้นติดกันพ่อแม่ทุกคนจะมีการคัดเลือกแบบนี้ครับขณะที่มีการปฏิสนธิในวินาทีนั้นเลยนะครับรหัสของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งผ่านมาทางสเปิร์มกับของแม่ครึ่งหนึ่งก็จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อได้ลักษณะที่ผมพูดถึงลักษณะด้อยไม่เอาลักษณะด้อยกดลงไปไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาให้ลูกได้เป็นสิ่งที่ดีนั่นคือชีวิตแรกจริงๆที่มีการปฏิสนธิในท้องแม่นะเรื่องพวกนี้เรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับทุกคนทุกๆวินาทีก็จะมีคนปฏิสนธิขึ้นในท้องของแม่นะครับเพื่อให้เติบโตต่อไปที่แม่ปัจจุบันนี้การคลอดเด็กที่คลอดใหม่ในแต่ละประเทศจะเริ่มลดปริมาณลงก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อแลกเปลี่ยนรหัสของพันธุกรรมหรือ DNA กันจนสร้างได้สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นในทุกๆด้านติดตัวลูกคนนี้ออกมานะครับลูกก็จะมีคอนที่เติบโตต่อไปโดยอาศัยภายในมดลูกของแม่ภายในถุงน้ำคล่ำผ่านเลือดมาทางสายสะดือโดยรกเป็นตัวกลางระหว่างแม่กับลูกคนนี้ของเขาแลกเปลี่ยนออกซิเจนแลกเปลี่ยนอาหารต่างๆส่งผ่านทางระบบรกเข้าทางสายสะดือให้กับเด็กเด็กในช่วงปฏิสนธิอายุแรกๆ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยครับรับอาหารจากสายสะดือที่คุณแม่เราเนี่ยเป็นคนปรุงทุกอย่างนะครับทั้งภูมิคุ้มกันทั้งอาหารคุณค่าต่างๆออกซิเจนรวมทั้งการเติบโตต่อไปแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันที่ดีคอยป้องกันลูกของเขานะครับเด็กก็จะเติบโตขึ้นในท้องแม่ใช้เวลา9เดือนประมาณค่าเฉลี่ยก็คือ9เดือนนะครับแต่ทางหมอสูหมอทางด้านพวกแพทย์จะพูดเป็นสัปดาห์นะครับครบ40สัปดาห์เด็กก็จะเติบโตเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่ระหว่างนี้ครับช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยท่านฟังครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่คนละครึ่งแล้วเนี่ยเด็กจะมีการเติบโตขึ้นโดยการแบ่งเซลล์เฉพาะเช่นเซลล์สมองก็จะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณขึ้นจนกระทั่งเป็นก้อนสมองหนึ่งก้อนนะครับที่มีความแข็งแรงมีลักษณะเด่นทุกอย่างนำมาจากการแลกเปลี่ยนรหัสของพ่อกับแม่เซลล์ตับก็จะมีการแบ่งตัวของเซลล์ตับเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเต๋านะเซลล์ตับลักษณะเฉพาะแตกตัวขึ้นมาเรื่อยๆตรงนั้นเป็นก้อนตับที่แข็งแรงทำหน้าที่ในการขจัดสารพิษต่างๆให้กับร่างกายเราเซลล์

มองก็เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูปร่างแบบที่มีระโยงระยางรอบตัวทุกเซลล์ทุกเซลล์เพื่อเชื่อมโยงสื่อสารรับความจำต่างๆเข้ามาเก็บไว้แต่ละอันนั้นมีหน้าที่เฉพาะเซลล์ปอดก็จะแบ่งตัวจนทั้งได้เป็นถุงลมเยอะแยะไปหมดเลยหน้าที่คือรับออกซิเจนจากอากาศแลกเปลี่ยนแล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือดให้คนนำไปใช้คุณแม่ก็รับออกซิเจนจากถุงลมในปอดแม่นี่แหละครับเสร็จแล้วก็ส่งเข้าสู่สายสะดือให้ลูกในท้องของเขานะครับทุกอย่างเหล่านี้ครับพัฒนาการขึ้นใช้เวลา3เดือนแรกจะมีขัดกระเป๋าเชิญครับจะมีอวัยวะทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับในการจะพัฒนาไปเป็นมนุษย์ต่อไปทุกอย่างมีครบภายใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ท่านผู้ฟังลูกจะมีตับมีไตมีอย่างมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งแขนขาที่ขยับได้ครบทุกอย่างสมองสมบูรณ์แบบนะครับหัวใจพัฒนาการขึ้นจนไปทั้งสามารถจะปั๊มเลือดสูบฉีดไปให้ตัวเองได้ภายในท้องของแม่เองโดยรับออกซิเจนและอาหารมาจากสายสะดือขอเน้นสายสะดือมีความสำคัญมากๆนะครับจากนั้นเดือนที่3ที่4เริ่มพัฒนาการอวัยวะแต่ละอันทั้งตับทั้งสมองทั้งอะไรเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบของแต่ละอวัยวะนั้นเช่นสมองพัฒนาการจนกระทั่งสมบูรณ์แบบมีศูนย์กลางรับภาพรู้การได้ยินอะไรต่างครบทุกอย่างตับไตแส้พุงปอดกระดับมีการมีพัฒนากระตัวเองตลอดครบทุกอย่างนะครับระหว่าง3เดือนนี้เองนะครับถ้าเกิดมีใดๆก็ตามแต่เข้าไปรบกวนไปทำลายระบบปกติที่เกิดขึ้นแม่จะปกป้องคุ้มครองทุกอย่างไม่ให้ผ่านมดลูกไม่ให้ผ่านสายสะดือไม่ให้ผ่านถูกน้ำคร่ำเข้าไปถึงตัวลูกของเขาได้แม่สู้สุดฤทธิ์นะครับส่วนใหญ่ก็มีตัวรบกวนเช่นแรงกระแทกกระทะต่างๆนะครับเชื้อโรคต่างๆเชื้อไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแม่ป้องกันทุกอย่างมีแบรีเออร์กำแพงขวางกั้นระหว่างแม่กับลูกคอยกันไว้ไม่ให้เชื้อโรคต่างๆนี้ผ่านตัวจากตัวแม่และสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าพอตัวจะเข้าสู่เด็กได้ในมดลูกในท้องในถุงน้ำคร่ำจึงเป็นเหมือนกับตัวที่คอยปกป้องเด็กคนเนี้ยหนึ่งคนในท้องแม่เนี่ยให้อยู่ในสมบูรณ์แบบเพื่อให้เขามีเวลาที่จะตกแต่งพัฒนาการอะไรต่างๆจนครบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ครับใครๆก็ทำไม่ได้มีคนเดียวที่ทำได้คือเด็กสาวคนหนึ่งที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วก็มีการปฏิสนธิเด็กคนใหม่ขึ้นในท้องของเขาที่ชื่อว่าแม่คนนี้คนเดียวแหละครับที่ทำได้ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เด็กใหม่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับถึงแม้จะมีผู้ชายก็กี่หมื่นล้านคนก็ตามแต่มันสำคัญที่ตัวแม่คนที่ผลิตไข่ใบเนี้ยครับให้มีการปฏิสนธิขึ้นได้แล้ว DNA ของพ่อขึ้นแม่ขึ้นหนึ่งก็จะเป็นคนบงการเป็นคนจัดการบริหารจัดการทั้งหมดเกิดตัวเด็กขึ้นจนได้ให้มีอวัยวะต่างๆครบทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแถมยังไปเลือกลักษณะที่เป็นเด่นทักษะเด่นของคนเนี่ยครับแต่ละจุดแล้วจุดเนี่ยเพื่อนำมาใช้ให้กับเด็กคนนี้ใส่รวมเอาไว้ในร่างกายของเขาพัฒนาการจากเดือนที่3ที่4ที่5จนถึงเดือนที่9เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 6-7 เดือนเนี่ยครับเพื่อทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบก่อนที่จะคลอดออกมาผจญภัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศที่ตัวจำกัดอยู่นะครับแม่จะคอยตกแต่งทุกอย่างนะครับคอยแก้ไขนำสิ่งดีๆมาให้คอยแก้ไขให้ควบคุมให้ทุกอย่าง DNA ทำงานเป็นปกติทำได้ยังไงก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เคยขี้แงน้ำมูกไหลตอนอายุน้อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นสาวพอมีประจำเดือนก็จะมีการตกไข่แล้วเขาจะมีความสามารถในการสร้างชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นมาในท้องของเขาจนครบขนาดว่าเมื่อคลอดครบ9เดือนเนี่ยไม่มีขาดสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยแม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันที่คอยปกป้องตัวลูกของเขาเองเมื่อคลอดออกมาแล้วแม่ก็สร้างให้สร้างจากไหนครับถ่ายทอดจากเลือดของตัวเองกลั่นออกมาให้เป็นของลูก
งเข้าไปให้ลูกผ่านทางระบบสายสะดือและลูกนะครับลูกจะได้รับถูกกันชีวิตแรกของเขาในช่วงที่อยู่ในท้องแม่นี่เองแล้วเมื่อคลอดออกมาเด็กจะใช้ระบบที่แม่ให้หรอเนี่ยครับเพื่อปกป้องตัวเองจากการที่จะมีปัญหากับชีวิตของเขาที่การติดเชื้อที่การต่างๆเนี่ยเด็กจะใช้ของแม่ทั้งหมดเลยที่แม่ส่งไว้ให้มอบไว้ให้ก่อนคลอดออกมาแล้วเด็กก็จะใช้ไปจนกระทั่งมันค่อยๆจางไปจางไปเขาถึงต้องให้วัคซีนในลูกของทุกคนที่คลอดในประเทศไทยเพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นจากที่แม่ให้มาเด็กใช้ไปในที่8ที่9หลังคลอดจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็จึงไปสร้างเสริมให้เป็นเหตุทำให้พ่อแม่ต้องหลังคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยครับต้องพาเด็กไปที่คลินิกเวลเบบี้คลินิกคลินิกเด็กสมบูรณ์ในทุกโรงพยาบาลจะมีนะครับจะมีคุณหมอคอยดูแลให้มีการสั่งตรวจร่างกายแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างเหมือนเดิมนะหลังคลอดมีการสั่งเพิ่มวัคซีนเพื่อให้ร่างกายเด็กเนี่ยไปพัฒนาการเป็นภูมิคุ้มกันใหม่ที่เพิ่มขึ้นชดเชยที่ภูมิคุ้มกันของแม่ที่ให้มาผ่านทางสายรกสายสะดือเนี่ยเริ่มลดลงลดลงลดลงตามมาอยู่ที่ชายงานไปแล้วนะครับสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าแม่ถอดแท้ทุกอย่างแม้กระทั่งนมหยดแรกเป็นอาหารมื้อแรกของชีวิตเราที่ได้จากเต้านมของแม่แม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆจากแม่ทั้งหมดรวมทั้งการกอดแรงกอดจากแม่นี่ครับไปสร้างจิตใจที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นและทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายของเรานะครับสิ่งเหล่านี้ครับที่พูดเนี่ยครับเป็นกล่าวบทนำนั่นเองนะท่านผู้ฟังแค่ท่านเห็นว่าถ้าไม่มีแม่เด็กคนนี้ครับเกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวแหละครับผู้หญิงเคยร้องไห้ขี้มูกโป่งงอแงงอแงพอโตเป็นสาวธรรมชาติไทยเข้ามาเลยนะครับใครก็ทำแทนไม่ได้มีแต่เพศหญิงคนนี้คนเดียวนะครับซึ่ง DNA เป็นรหัส X กับ X 2ตัวคู่กันคือผู้หญิงคนเนี้ยที่ชื่อว่าแม่รักแม่เหลือเกินนะครับแม่คือชีวิตแรกผสมปฏิสนธิกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ่อซึ่งรหัสของ DNA เป็น X กับ Yเป็นผู้ชายผู้ชายรหัสของ DNA เป็น X กับ Y ถ้าเป็นแม่ผู้หญิงรหัสจะเป็น X กับ X 2ตัวคู่กันเลยผู้ชายเป็น X กับ Y สังเกตนะครับและ X กับ X และ X กับ Y ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าพ่อก็จะช่วยกันสร้างเสริมปฏิสนธิเด็กคนใหม่ขึ้นในโลกนี้จากนั้นส่งเข้าไว้ในท้องของแม่ให้แม่ประคับประคองพาไปทุกที่ทุกวินาทีแม่จะนอนหลับเด็กก็อยู่ในท้องแม่แม่จะนอนตะแคงเด็กก็ตะแคงตามไปด้วยในท้องของแม่นะครับแม่นอนหงายเด็กก็ขึ้นมาตั้งอยู่ในท้องแม่เหมือนเดิมตะแคงซ้ายตะแคงขวาเคลื่อนที่ทั้งหมดเด็กไปกับแม่ตลอดทุกวินาทีนะครับชีวิตต่างเหล่านี้เกิดขึ้นจนกระทั่งหัวใจหัวโดดหัวใจลูกแรกเกิดขึ้นในท้องแม่เด็กพัฒนาหัวใจครบเดือนที่3 12สัปดาห์หลังคลอดหัวใจเป็นลูกที่แข็งแรงปั๊มเลือดได้เองก็จะพาเลือดที่แม่ให้มาทางสายเลือดนั้นกระจายไปเลี้ยงทั่วทุกเซลล์ในร่างกายหัวจดเท้าทีเดียวนะครับถ้าเราเห็นภาพนะครับว่าแม่คือชีวิตแรกผมพูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อจะเอาใจผู้หญิงคนใดคนหนึ่งในโลกนี้เลยไม่ใช่เลยครับแต่พอเรียนหมอถึงจะรู้ว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนกับคนที่ละเมียดละไมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทำนู่นทำนี่ขี้น้อยใจขี้โมโหร้องไห้ง่ายๆขี้มูกโป่งแต่ผ่านไปอีกไม่กี่ปีพอก็โตเป็นสาวเขามีระบบอย่างนี้เกิดขึ้นได้มันสร้างมนุษย์อีกคนขึ้นมาได้แค่ขอมีสเปิร์มจากพ่อมีรหัส DNA มาครึ่งหนึ่งจะเป็น X หรือ Y ของพ่อได้แค่ตัวเดียวผสมกับ X กับ X ของแม่เท่านั้นแหละครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของแม่ผู้หญิงคนนี้ก็จะทำงานหน้าที่อัตโนมัติเพื่อสร้างให้เกิดมีปฏิสนธิของคน

0: ที่จะผ่านห้องคลอดทุกคนจะต้องรับรู้และต้องใช้มือตัวเองขวากับซ้ายเลยครับทำคลอดเด็กออกจากช่องคลอดของแม่ผมเองมีประสบการณ์ในการทำคลอดเด็กจากพ่อแม่ด้วยมือตัวเองเนี่ยเกือบร้อยเด็กนะครับเกือบร้อยทารกคนเกิดขึ้นคลอดปกติเคยเป็นประสบการณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกจากท้องแม่เมื่อมีปัญหาเกือบ40รายนะครับจากท้องแม่ที่มีปัญหาคลอดยากเด็กเจอท่าขวางนะครับเด็กมีสเตรสหัวใจไม่เป็นปกติเต้นแรงจากการขาดออกซิเจนสายสะดือพันคอในท้องแม่แต่แล้วนี่ครับต้องใช้คุณหมอช่วยทั้งนั้นนะครับในการที่จะให้เด็กคลอดเป็นลักษณะพิเศษโดยการผ่าตัดออกหน้าท้องร้อยคอทั้งล่างคลอดช่องคลอดปกติไม่ได้แล้วเด็กจะเสียชีวิตซะก่อนเห็นไหมครับว่ามันมีการระบบการช่วยเหลือผู้หญิงในขณะที่คลอดแต่นั่นคือเกิดเมื่อเดือนที่8ที่9เด็กสมบูรณ์แบบแล้วแต่ก่อนจะถึงเวลาเดือนที่8ที่9ที่เด็กจะคลอดออกมาทั้งหมดอยู่ในมือของคุณแม่คนนี้คนเดียวครับท่านฟังวันแม่จริงมีความหมายมากถ้าสำหรับผมเองน่าจะอายุมากขนาดนี้แล้วก็จะคิดถึงคุณของแม่ตลอดเวลานะแต่พอเราเรียนหมอจะรู้ว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ใครจะเชื่อว่ามีคุณภาพสูงส่งขนาดสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาได้ให้เติบโตแบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วเด็กคนนี้ก็ไปพัฒนาการประเทศตัวเองพัฒนาการครอบครัวตัวเองให้อยู่สมบูรณ์แบบต่อไปเป็นวงจรเป็นขั้นตอนเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นคนที่เป็นชื่อว่าพ่อกับแม่ของคนอื่นต่อไปนะครับ
1: โอ้อาจารย์พูดถึงเรื่องของแม่คือชีวิตแรกแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะแม่เป็นครูคนแรกเป็นแม่ครัวคนแรกของเราเป็นธนาคารด้วยนะอาจารย์นะ
0: แล้วก็คนติดกติมามายมฟาดตูดเราด้วยคนแรกด้วย
1: แล้วเรานะถึงจะโตขนาดไหนเราก็ยังเด็กในสายตาแม่อาจารย์ใช่ไหมเต่าก็วัย50ต้นๆเนี่ยนะทุกวันคุยกับแม่เขาเรียกหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี
0: ้เห็นไหมเขายังรักเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็แม่มันไม่ได้จางไปเลยนะคุณสังมีแต่เพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: กลับไปดูแลแม่ต่ออีกนิดหนึ่งลูกๆทุกคนกรุณาฟังคำพูดของลุงหมอนะครับกรุณาคิดถึงพ่อและแม่ของคุณนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนนี้ไปแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่จะหมดวาระแต่ซะก่อนนะถ้าคุณมัวแต่คิดเรื่องเกี่ยวกับสุขกับวงจรสมัยใหม่นี่มันต้องมีเนี่ยเวลามันกินไปจนกระทั่งมันหมดวาระของชีวิตของพ่อกับแม่เพราะว่าหนีสัจธรรมอันนี้ไม่ได้ครับอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับที่พระพุทธองค์ได้สอนพวกเราไว้วงจรเหล่านี้มันมีเวลาเป็นตัวกำหนดมีเวลาเป็นตัวเงื่อนไขถ้าท่านมองข้ามเวลานี้ไปเวลาเหล่านี้มันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังเวลาเป็นตัวกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังเวลาเป็นตัวที่วิ่งไปเรื่อยๆกรุณาใช้ทางกายท่านจิตใจท่านให้สมบูรณ์แบบกับเวลาที่ท่านมีแค่นี้เมื่อเทียบกับเวลาของคุณพ่อคุณแม่คุณที่มีหมดวาระไขหมดอายุไขมีเวลาหมดอายุไขด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์เชื่อไหมถึงเราจะโตขนาดไหนทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีแม่อยู่ข้างหลังนะอาจารย์ครั้งหนึ่งอ่ะเคยอกหักปรึกษาแม่อันนี้พูดพี่อายนะคุณผู้ฟังเคยคุยกับแม่พูดอยู่ประโยคนึงที่ทำให้หนูรู้สึกว่าโหร้องไห้หนักมากไม่มีใครรักลูกไม่เป็นไรนะแต่พ่อกับแม่ก็ยังรักลูกอยู
0: ่รักไปตลอดครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เหตุการณ์ใดก็ตามแต่ไม่ทำลายความรักของแม่และความรักของพ่อได้เลยไม่มีสัญญาได้จริงๆจากประสบการณ์ตัวเองบวกเข้าไปด้วยครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะงั้นอาจารย์หมอกับต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันเนาะอาจารย์พุทธาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio